0: รายละเอียดของข่าว
1: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนด้วยวันที่25พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: นายกรัฐมนตรีร่วมชมนิทรรศการราชภัตราสู่สากลฉลอง170ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านงานออกแบบเครื่องแต่งกายและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะร่วมชมนิทรรศการราชภัตราสู่สากลจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยนิทรรศการนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานเพื่อถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านงานออกแบบเครื่องแต่งกายผ้ายกโบราณงานหัตถศิลป์ชั้นสูงและผลงานแฟชั่นร่วมสมัยของนักออกแบบไทยรวมกว่า200รายการการจัดแสดงแบ่งออกเป็น7ห้องจัดแสดงอาทิห้องปฐมบทแห่ง170ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตห้องจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งได้รับการยกย่องเป็นชุดประจำชาติห้องราชภัตราคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์นำเสนอความประณีตของงานหัตถศิลป์ไทยผ่านเครื่องใช้และของประดับตกแต่งตลอดจนห้องผ้ายกและผ้าทอพื้นถิ่นซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาการทอผ้าจากภูมิภาคต่างๆของไทยสำหรับนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้ณพิพิธภัณฑ์เลอาร์ตเดโคราทีฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส
1: นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสพร้อมประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนชูศักยภาพการเป็นประตูสู่อาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบหารือกับสมาคมในจ้างฝรั่งเศสณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกล่าวปาฐกถาในกิจกรรม Exclusive Meeting โดยมีผู้แทนภาคเอกชนจากบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า38บริษัทนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีที่ภาคธุรกิจฝรั่งเศสให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศไทยและเน้นย้ำว่าช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้ามาลงทุนในไทยเนื่องจากไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นประตูสำคัญเชื่อมโยงสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคตอาทิพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงรวมทั้งยืนยันความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงครบวงจรโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเต็มที่เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังพบหารือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศส5รายเพื่อเชิญชวนลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนฝรั่งเศสให้ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาค
0: โครงการไทยช่วยไทย Plus 6040มีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า24ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า5ล้านสิทธิ์โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากมียอดผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า24ล้านรายจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ5ล้านสิทธิ์โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์และสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนครั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
3: ตอนนี้ก็แบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมมีกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วท่านกดก็ได้รับยืนยันสิทธิ์ทันทีแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ไม่ว่าจะเคยได้รับสิทธิ์แต่ว่าไปลงแอปพลิเคชันใหม่เปลี่ยนมือถือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็หลายคนมีปัญหาก็คือว่าเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนแต่ว่าไม่ได้แจ้งกับทางแบงกิ้งไว้นะครับระบบต่างๆเนี่ยก็เลยต้องมีการไปยืนยันกันใหม่จำนวนสิทธิ์กับจำนวนที่เหลืออยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอกับความต้องการ
2: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นทั้งนี้กลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบ
4: ก็จะมีอยู่2เคสนะครับสำหรับผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยคือ1สำหรับคนที่เคยเป็นลูกค้าเก่าพูดง่ายๆก็คือคนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่ง plus มาก่อนเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้เลยอีกส่วนนึงสำหรับท่านที่ไม่เคยอยู่ในโครงการไทยช่วยไทยอาจจะต้องรอยืนยันสิทธิ์อาจจะใช้เวลาคือ3วัน
2: ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040โดยรัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งหากต้องการใช้เต็มวงเงินประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทโดยต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดจะไม่ทบเดือนถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนประชาชนต้องเติมเงิน 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับแพลตฟอร์มรับผิดชอบกรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาละมกอนาจาร
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า DE ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประชุมร่วมกับตัวแทนแพลตฟอร์ม Meta กรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารผลการตรวจสอบพบว่าขบวนการดังกล่าวใช้บัญชีอวตารรวม5บัญชีในการแพร่ภาพอนาจารเพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิงเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในประเทศจอร์เจียเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปชมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงขณะที่ตัวแทนฝ่ายนโยบายสาธารณะของเมตาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบตรวจจับไม่ได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคนิค B9 Content สลับเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเข้ามาแทรกเป็นระยะเพื่อตบตาระบบ AI ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากเมตาเป็นระดับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกควรมีทรัพยากรและระบบคัดกรองที่รัดกุมกว่านี้และกระทรวงดีอีเตรียมยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ไม่ตื่นตัวในการคัดกรองเนื้อหา
6: คิดว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยคงไม่เป็นที่พึงพอใจของทางแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วมันอาจจะต้องเกิดผลกระทบเรารับผิดชอบร่วมกันได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะต้องการในรูปแบบไหนผมคิดว่าทางภาครัฐพร้อมนะครับแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยในวงที่ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเว็บอนาจาร
5: ด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระบุว่าแม้การดูสื่อลามกอาจไม่ผิดกฎหมายในบางกรณีแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีซึ่งเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงดีอีเตรียมขอข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเส้นทางดิจิทัลจากเมตาอีกครั้งเพื่อนำตัวการใหญ่ของขบวนการอวตารนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกทำแผนการผสมสัดส่วนแผนการลงทุนด้วยตัวเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำทางเลือกการลงทุนสำหรับสมาชิกด้วยการผสมสัดส่วนแผนการลงทุนด้วยตนเองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถจัดสรรและออกแบบพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและระดับความผันผวนที่ยอมรับได้โดยสมาชิกสามารถเลือกผสมสัดส่วนการลงทุนจากแผนการลงทุนที่กบข.จัดไว้7แผนหลักได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นต่างประเทศและแผนหุ้นไทยซึ่งสมาชิกสามารถกำหนดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละแผนรวมกันให้ครบ 100% ตามความเหมาะสมของตนเองทั้งนี้กบข.ได้กำหนดเงื่อนไขให้สมาชิกสามารถลงทุนในแผนทองคำได้ไม่เกินร้อยละ25ของเงินลงทุนในส่วนที่เลือกเองและต้องผสมร่วมกับแผนการลงทุนอื่นเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความเหมาะสมของพอร์ตโดยรวมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: การประชุม APEC Women ประจำปี2569ปีนี้หลายประเทศให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่มากขึ้นเวที APEC Women ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศสมาชิก APEC ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษารวมถึงการผลักดันผู้หญิงสู่ตำแหน่งผู้นำมากยิ่งขึ้นสำหรับประเด็นปีนี้ประเด็นสำคัญยังเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงหรือ inclusive growth โดยมองว่าผู้หญิงไม่ใช่เพียงผู้มีส่วนร่วมแต่คือกำลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศยังร่วมกันผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ธุรกิจดิจิทัลและการพัฒนาทักษะแห่งโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเวทีโลกเรียกได้ว่า APEC Women ปีนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของผู้หญิงเท่านั้นแต่คือเวทีแห่งอนาคตที่กำลังสะท้อนว่าพลังของผู้หญิงคือพลังในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม่
9: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเขาเรียกร้องแกนบังคับให้ทุกประเทศลงนามข้อตกลงอับราฮัมโดยทันทีและหากอิหร่านลงนามข้อตกลงกับเขาในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐจะถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่อิหร่านจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรโลกที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาหารือประเด็นดังกล่าวระหว่างการสนทนากับผู้นำซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์ปากีสถานตุรกีอียิปต์จอร์แดนและบาเรนพร้อมย้ำว่าด้วยความพยายามทั้งหมดที่สหรัฐทำลงไปเพื่อผลักดันข้อตกลงสันติภาพและการเข้าร่วมข้อตกลงอับราฮัมเป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งนี้ข้อตกลงอับราฮัมซึ่งจัดทำโดยสหรัฐเป็นข้อตกลงที่มุ่งฟื้นฟูและสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มชาติอาหรับให้กลับสู่ระดับปกติ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีชารีฟพร้อมคณะเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยประธานาธิบดีสีกล่าวยกย่องมิตรภาพที่มั่นคงแข็งแกร่งระหว่างจีนกับปากีสถานและไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจีนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์จีนปากีสถานในนโยบายการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกันนี้ยังแสดงความชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานเป็นคนกลางเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้านนายกรัฐมนตรีชารีฟซึ่งเดินทางเยือนจีนครั้งนี้พร้อมด้วยจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการฐานสูงสุดของปากีสถานระบุว่าจีนและปากีสถานเป็นสองประเทศที่เปรียบเหมือนพี่น้องเหล็กกล้าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันโดยไม่เป็นสองรองใคร
1: ในแพทย์ทีโดรสอัธานอมกริบิยซุตผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เตือนว่าประเทศเพื่อนบ้านของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกจะเผชิญความเสี่ยงสูงจากเชื้อไวรัสอีโบลาและควรดำเนินการรับมือโดยทันทีเนื่องจากเชื้อไวรัสอีโบลากำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั้งนี้ WHO รายงานพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว10รายและมีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกอย่างน้อย220รายขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดาแล้วยังมีอีกหลายอย่างน้อย10ประเทศในทวีปแอฟริกาที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสอีโบลา
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกรถฟอร์มูล่าวัน2026สนามที่5แคนาเดียนกลางปีที่สนามเซอร์กิตจินวินเนิร์ฟประเทศแคนาดารอบชิงชนะเลิศคิมี่อันโตเนลลี่ดาวรุ่งชาวอิตาลีจากเมอร์ซีเดสคว้าแชมป์ไปครองโดยเอาชนะรุ่นพี่เซอร์ลูอิสแฮมิลตันชาวอังกฤษจากเฟอร์รารี่ที่เข้าป้ายอันดับ2ได้สำเร็จส่วนแม็กเวอร์สแตปเพนแชมป์โลก4สมัยจากเรดบูลเรซิ่งตามเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับ3ด้านอเล็กซานเดอร์อันวอนอังสุสิงห์นักขับสายเลือดไทยจากทีมวิลเลียมโดนเฉียวชนจนรถเสียหายต้องออกจากการแข่งขันตั้งแต่ช่วงต้นเกมสำหรับสนามถัดไปโมนาโกกลางปีระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายนนี้ทีมนักยิมนาสติกลีลาสาวไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งที่17ที่เมืองบิสเคกประเทศคีร์กีสถานโดยในประเภทซีเนียร์นักกีฬาสาวไทยทำผลงานรั้งอันดับ9ของทวีปเอเชียพร้อมคว้าตั๋วไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ครบโควต้า7คนโดยในประเภทบุคคลรวมสิตานันเอกบันสิงห์และสิครีสุทธิรักษ์มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับประเภทกรุ๊ป5คนที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมมาเข้ารอบชิงชนะเลิศในรายการห่วงและคาถาทำให้ทีมซีเนียร์ของไทยได้สิทธิ์ไปประเทศญี่ปุ่นครบตามเป้าหมายนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนางยศวีโกวงผู้จัดการทั่วไปบริษัท SCS Industry จำกัดและนายธนาสิริชัยวิทยารมย์กรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Nexter BRIC Superbike 2026พร้อมเปิดตัวทีม Racing Manga Anyone Can Be Hero ใครๆก็เป็นฮีโร่นักบิดสายเลือดไทยได้โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4สนาม5เรสเพื่อตัดสินแชมป์ประจำฤดูกาลเริ่มสนามแรกวันที่ 19-21 มิถุนายนนี้ชิงสิทธิ์ไวการ์ดเข้าแข่งขันในศึก Asia Road Racing Championship 2027ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook BRIC Superbike 2026พันโทสมานมิตรพัฒนากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโรงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนของหน่วยงานราชการในพระองค์ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจร Domestic Power 2026ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยการดำเนินงานในปี2568สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน7ชนิดกีฬานำร่องของโครงการได้ดำเนินกิจกรรมครอบคลุมทั่วประเทศจำนวน57โครงการส่วนปี2569สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เดินหน้าจัดกิจกรรมรวม31โครงการครอบคลุมทั้งการแข่งขันการอบรมผู้ฝึกสอนการพัฒนานักกีฬาชั้นยอดและกิจกรรมวอลเลย์บอลรากหญ้าพร้อมต่อยอดส่งนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรไปเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันในระดับนานาชาติพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด35-39 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกัญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
14: 1นาทีกับกปท.ริมไหลทางเป็นจุดอันตรายที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากหากมีรถจอดข้างทางและมีรถแซงซ้ายด้วยความเร็วโดยไม่ทราบว่ามีรถจอดกีดขวางอยู่ผู้ขับขี่อาจจะหยุดรถไม่ทันพุ่งชนรถที่จอดข้างทางอย่างรุนแรงเพื่อความปลอดภัยไม่ควรจอดรถริมไหลทางโดยเฉพาะทางขึ้นลงสะพานถนนที่มีไหลทางแคบหรือเป็นคอขวดหากจำเป็นควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้าเปิดไฟฉุกเฉินตั้งป้ายเตือนหรือวางวัสดุที่เห็นได้ชัดในระยะไกลหรือจอดในจุดจอดริมทางที่จัดไว้เท่านั้นนอกจากนี้สี่แยกก็เป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุรุนแรงกรณีเป็นสี่แยกที่มีสัญญาณไฟผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากเห็นไฟเหลืองให้ชะลอความเร็วและหยุดรถหลังเส้นที่กำหนดสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟควรชะลอความเร็วมองซ้ายขวาจนแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงค่อยขับผ่านทางแยกค่ะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าตุ๊กตุนตุ๊กตุนเขียนต่อเต่าสระอุไม้ตรตุ๊กตาย้อนกับคำว่าตุ๊กตาเป็นตุ๊กตุนตุ๊กตาประมาณพุทธศักราช2515ถึง2525มีการ์ตูนและภาพยนตร์ชุดสำหรับเด็กจากญี่ปุ่นเข้ามาฉายทางสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยเรื่องที่โด่งดังมากเช่นหน้ากากเสือไอ้มดแดงย่อยมนุษย์อุลตร้าแมนทำให้มีผู้คิดนำตัวละครจากการ์ตูนและภาพยนตร์ชุดเหล่านั้นมาทำเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆออกขายเป็นของเล่นสำหรับเด็กผู้ชายเรียกกันว่าตุ๊กตุนหรือตัวตุ๊กตุนคำว่าตุ๊กตุนซึ่งใช้ตามลำพังจึงไม่ใคร่มีผู้ใช้
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ตอนใต้ของทิวเขาเพชรบูรณ์และขอบด้านใต้ของที่ราบสูงโคราชต่อเนื่องลงมาถึงขอบอ่าวไทยมีทิวเขาบรรทัดความยาว144กิโลเมตรเป็นแนวพรมแดนทางทิศตะวันออกระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาตอนบนมีลักษณะเป็นที่ราบและพื้นที่ลอนลาดระหว่างทิวเขาที่เป็นขอบที่ราบสูงโคราชกับทิวเขาตอนกลางของภาคตะวันออกตอนกลางมีลักษณะเป็นทิวเขาสูงสลับกับที่ราบและพื้นที่ลอนลาดที่วางตัวในแนวเหนือใต้มีภูมิลักษณ์แปลกตาที่เกิดจากการกัดกร่อนของหินทรายและหินแกรนิตติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการเตือนประชาชนถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพในการใช้ปากกาลดน้ำหนักค่ะ
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
12: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
17: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: บุตทางสรณังรัชฌามิ
1: พุทธังสรณังรัชฌามิ
0: ธัมมังสรณังรัชฌามิ
1: ธัมมังสรณังรัชฌามิ
0: สังฆังสรณังรัชฌามิ
1: สังฆังสรณังรัชฌามิ
0: ดุติยัพเพบุตทางสรณังรัชฌามิ
1: ดุติย
0: ั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณังค
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอินานิปัญจสิกขาปะฏานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมัสการังคโรมะเส

อันนบยามสรณะมนาปาทังพนามาเสง

ฝากฝากฝากจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคัพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกําลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจําทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขายเจ้า
1: เออเนี่ยตรง

0: นี่ยเราจะรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเรานั่งกับท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากเลยต้องคิดด้วยล่ะมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังมันนะ
1: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมามีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดท่านกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่มันเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาไม่เพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องหลายจำไว้
0: วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: พิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัส 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10:00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นเวลา 14:30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข0931119628 0931119629และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมล jdluangta@gmail.com jedeeluangta@gmail.comการเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้เป็นเถระพระพุทธภาษิตนาเตนะเทโรโหติเยนะสะปาลิตังสิโรปริปะโกวะโยตัสสะโมคะชินโนติอุจจติยัมหิสั้นจันจะธโมจะอะหิงซาสั้นยะโมดะโมสเววันตะมะโลทีโรโซเทโรติปะอุจจติแปลความว่าบุคคลจะเรียกว่าเป็นเถระเพราะเหตุสักว่ามีงอกบนศีรษะหาไม่ได้ผู้มีวัยแก่เรียกว่าแก่เปล่าก็ได้ส่วนผู้ใดมีสัจจะมีธรรมมีความไม่เบียดเบียนมีความสำรวมตนและมีความข่มใจผู้นั้นแลเป็นปราชญ์คลายมนทินได้แล้วสมควรเรียกว่าเป็นพระเถระอธิบายความตามในแห่งพระคาถานี้ทรงแสดงพระเถระโดยคุณธรรมโดยในนี้แม้ผู้มีอายุถึง100ปีบวชแล้ว80พรรษาแต่ไม่มีคุณธรรมอันสมควรก็หาชื่อว่าเป็นพระเถระไม่เป็นคนแก่เสียเปล่าส่วนผู้ใดแม้ยังหนุ่มมีเกศาดำสนิทแต่มีคุณธรรมผู้นั้นชื่อว่าเป็นพระเถระคุณธรรมที่ทรงระบุถึงในที่นี้คือสัจจะธรรมอหิงสาสัญจมะธรรมะและการคลายมนทินสัจจะนั้นคือมีความจริงกายจริงวาจาจริงใจจริงกายนั้นคือประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้จริงจริงวาจานั้นคือพูดอย่างใดได้อย่างนั้นไม่เลาะแหละจริงใจนั้นคือมีความสุจริตใจต่อบุคคลอื่นไม่มีเจตนาหลอกลวงให้เขาเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งหมายถึงพูดแทงตลอดอริยสัจ4แล้วธรรมะนั้นหมายความเอาความยุติธรรมเว้นอคติ4และหมายเอาพรหมวิหารธรรม4ประการอันเป็นธรรมของผู้ใหญ่อหิงสาคือความไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายอื่นเพราะเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าเรารักสุขเกลียดทุกชั้นใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ฉันนั้นทุกรูปทุกนามมีความรักตนสูงสุดผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นสัญญมะคือความสำรวมตนไม่ขนองกายวาจามีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิสัยไม่เย่อหยิ่งจองหองยกตนข่มท่านหรือเห็นคนอื่นเลวกว่าตนไปเสียหมดธรรมะแปลว่าความข่มใจโดยความหมายถึงการสำรวมอินทรีย์6คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นคำว่าคายมนทินนั้นหมายถึงมนทิน9มีความริษยาความตรณีเป็นต้นไม่มีมนทินเหล่านั้นอยู่ในตนเพราะได้คายเสียแล้วเหมือนงูที่คายพิษออกหมดแล้วผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ชื่อว่าเป็นพระเถระตามความหมายนี้ไม่ใช่เป็นคนโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะเกิดนานเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภพระลกุณฑกภัทยเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระลกุณฑกภัทยเถระวันหนึ่งพระเถระนั้นมาสู่ที่บำรุงพระศาสดาพอท่านลุกขึ้นไปก็มีภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดประมาณ30รูปเข้าเฝ้าพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตผลของพระเถระเหล่านั้น แล้วตรัสถามว่าพวกเธอเห็นภิกษุรูปหนึ่งเดินออกไปหรือไม่ไม่เห็นพระเจ้าค่ะพวกเธอเห็นพระเถระรูปหนึ่งมิใช่หรือเห็นแต่สามเณรเดินสวนออกไปพระเจ้าค่ะนั่นแหละพระเถระรูปหนึ่งก็ศาสดาทรงย้ำเล็กเหลือเกินพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกภิกษุว่าเป็นเถระเพราะเหตุที่เป็นคนแก่หรือเพราะนั่งบนอาสนะของพระเถระแต่ผู้ใดแทงทะลุสัจจะทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียนเราเรียกผู้เช่นนั้นแหละว่าเป็นพระเถระดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นว่านเตนะเทโรโหติเป็นอาทิกว่าว่าบุคคลจะเป็นเถระเพราะเหตุที่มีงอกบนศีรษะหามิได้มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในเวลาจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลผู้ดีพระพุทธภาษิตนวากรณะมัตเตนะวันเนาะโปรักขระตายวาสาธุรูโปนโรโหติอิสุกีมัชรีสโทยัสสะเจตังสมุทชินนังมูละคัดช่างสมูหตังสวันตะโดโซเมธาวีสาธุรูโปติอุจติแปลความว่าบุคคลผู้มีความริษยาตรณีโอ้อวดจะชื่อว่าเป็นคนดีเพราะพูดจัดจ้านหรือมีผิวกายงามก็หามิได้ส่วนผู้ใดตัดโทสะชาติมีความริษยาเป็นต้นนี้ได้ขาดแล้วถอนขึ้นให้ราขาดแล้วผู้นั้นมีโทสะอันคายได้แล้วมีปัญญาเราเรียกว่าผู้ดีอธิบายความคนที่พูดมากปากกล้าหรือมีผิวกายอันงามแต่ยังมีความริษยามากตรณีมากขี้อวดมากพระพุทธองค์ไม่ทรงเรียกว่าเป็นคนดีคนดีในความหมายของทางโลกอาจมีองค์ประกอบคือรูปลักษณะการพูดจาเก่งหรือมีทรัพย์มียศสูงมีตำแหน่งการงานใหญ่โตแต่ตามความหมายในทางธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคนดีต้องประกอบด้วยคุณสมบัติแห่งคนดีวงเล็บเปิดทำนองเดียวกับคนกล้าต้องประกอบด้วยคุณสมบัติแห่งผู้กล้าวงเล็บปิดคือไม่มีความริษยาไม่ตรณีไม่มักอวดไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งโทสะอันไร้เหตุผลมีปัญญาดีอย่างนี้แหละคือคนดีตามทัศนะของพระพุทธเจ้าความริษยานั้นคืออาการที่เห็นใครได้ดีแล้วทนไม่ได้พยายามหาทางกำจัดเขาไม่โดยตรงก็โดยอ้อมนี่เป็นกิเลสอันหยาบส่วนคุณธรรมที่ตรงกันข้ามกับกิเลสนี้คือมุทิตาความพลอยยินดีในวงเล็บอนุโมทนาเมื่อผู้อื่นได้ดีความตรณีคืออาการหวงทรัพย์หวงตำแหน่งหวงเกียรติหวงสการะหวงที่อยู่อาศัยโดยไร้เหตุผลอยากจะหวงก็หวงไปอย่างนั้นเองนี่เป็นกิเลสส่วนคุณธรรมอันตรงกันข้ามกับกิเลสนี้คืออัธยาศัยอันเปี่ยมด้วยความเสียสละหรือจาคะเจตนาอันจัดเป็นองค์หนึ่งของทานความโอ้อวดคือการอวดดีเมื่อยังไม่มีดีอวดเด่นเมื่อไม่มีความเด่นวงเล็บเปิดหรือแม้จะมีจริงก็ไม่ควรอวดวงเล็บปิดโดยปกติคนถ้ามีอะไรมากๆก็มักไม่ค่อยอวดหรือพยายามปิดบังเสียอีกส่วนคนชอบอวดนั่นคือคนมีน้อยหรือไม่มีเลยเข้าทำนองจนอวดรวยขี้เรอวดสวยหรืออวดเก่งเป็นสมบัติของคนขลาดอวดฉลาดเป็นสมบัติของคนโง่อวดโก้เป็นสมบัติของคนจนเป็นต้นความจริงความเก่งความฉลาดและความมั่งมีนั้นถ้ามีอยู่ในคนใดแม้ไม่ต้องอวดคนทั้งหลายก็ต้องรู้แม้ว่าจะเก่งจริงฉลาดจริงและมั่งมีจริงถ้าเอาออกมาอวดบ่อยๆคนทั้งหลายก็ไม่สรรเสริญเขาจะยิ้มเยาะมากกว่ายกย่องเป็นแน่นอนยิ่งคนไม่มีจริงด้วยแล้วก็จะถูกเกลียดชังเอาทีเดียวคุณธรรมอันตรงกันข้ามกับความโอ้อวดก็คือความถ่อมตนนงเล็บนิวาตะคนยิ่งถ่อมตนมากเท่าใดก็ยิ่งน่ารักน่านับถือและเป็นมงคลแก่ตนมากเท่านั้นคนถ่อมตนย่อมไม่เป็นนักติอย่างเดียวคนโอ้อวดมักมีลักษณะเป็นนักติตามมาด้วยเมื่อเห็นใครทำอะไรก็ติตะบันไปราวกับว่าไม่มีใครจะสู้เขาได้ทั้งๆที่ตัวเองก็ทำอะไรไม่เป็นหรือทำอย่างเขาไม่ได้โทสะคืออาการประทุษร้ายเขาด้วยกิริยาคือด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างเป็นการเบียดเบียนบีบคั้นทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นคุณธรรมอันตรงกันข้ามคือความเมตตาปราณีวงเล็บเปิดหวังดีและอยากให้เขาพ้นทุกข์วงเล็บปิด ดวงจิตของผู้มีคุณธรรมอันนี้เป็นดวงจิตที่เย็นตรงข้ามกับดวงจิตที่มีโทสะซึ่งร้อนบุคคลผู้มีโทสะอันคายออกได้แล้วย่อมเป็นผู้มีพิษร้อนในตนอันคายออกได้แล้วมีแต่ความสงบเย็นแผ่ซึมซาบอยู่ทั่วไปทั้งกายวาจาและใจผู้เช่นนี้ย่อมมีผลตามมาอย่างหนึ่งคือเป็นผู้มีปัญญาดีรู้ผิดชอบชั่วดีปราศจากความมืดคือโมหะจึงสามารถดำเนินชีวิตไปตามลำแสงแห่งปัญญาได้บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้เป็นคนดีในทัศนะของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุมากรูปด้วยกันมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุมากรูปสมัยหนึ่งพระเถระบางพวกเห็นภิกษุหนุ่มและสามเณรรับใช้อาจารย์ผู้บอกธรรมแก่ตนมีการย้อมจีวรเป็นต้นจึงคิดว่าเราก็เป็นผู้ฉลาดในคำสอนและพยัญชนะเหมือนกันแต่ผลอะไรอะไรไม่บังเกิดขึ้นแก่เราเลยวงเล็บเปิดคือไม่มีใครรับใช้ยกย่องวงเล็บปิดเราควรเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอร้องว่าเมื่อภิกษุเรียนธรรมในสำนักของภิกษุอื่นแล้วถ้ายังไม่ได้สอบทานในสำนักของเราก็อย่าให้สาธยายด้วยวิธีนี้ลาภสักการะและความนับถือก็จะเกิดขึ้นแก่เราพระเถระพวกนั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลขอร้องอย่างที่ตนคิดไว้พระพุทธองค์ทรงทราบว่าการพูดเช่นนี้ภิกษุอาจพูดได้ตามประเพณีในศาสนาก็จริงแต่ภิกษุพวกนี้มุ่งลาภสักการะและความนับถือจึงเสนอเรื่องนี้ดังนี้แล้วตรัสเตือนว่าเราไม่เรียกพวกเธอว่าเป็นคนดีเพราะเหตุที่พูดจัดจ้านส่วนผู้ใดตัดกิเลสมีความริษยาเป็นต้นได้แล้วด้วยอรหัตมรรคเราเรียกคนอย่างนี้แหละว่าเป็นคนดีดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าบุคคลผู้มีความริษยาตระหนี่และโอ้อวดจะชื่อว่าเป็นคนดีเพราะพูดจาจัดจ้านหรือมีผิวกายงามก็หาไม่ได้เป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจักเป็นสมณะอย่างไรได้พระพุทธภาษิตนะมุนดะเกณะสะมโนอัปปะโตอลิกังพันนังอิจฉาโลภะสมาปโนสมโนกิงภวิสติโยจะสะเมติปาปานิอนุงทูลานิสัปปะโซสมิตัตตาหิปาปานังสมโนติปวุจจติแปลความว่าผู้ไม่มีวัดพูดเลาะแหละไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเพราะศีรษะโล้นผู้ประกอบด้วยความอยากวงเล็บอิจฉาและความโลภจะเป็นสมณะอย่างไรได้ส่วนผู้ใดยังบาปน้อยใหญ่ให้สงบโดยประการทั้งปวงผู้นั้นเราเรียกว่าสมณะเพราะยังบาปให้สงบแล้วอธิบายความศีรษะโล้นเพราะโกนผมและการมีเครื่องปกปิดร่างกายพิเศษไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปนั้นเป็นเครื่องหมายของนักบวชตัวอย่างเช่นพระในพุทธศาสนาพระสงฆ์ไทยโกนผมหนวดเคราและคิ้วนุ่งสีห่มนุ่งห่มผ้าสีเหลืองหม่นพระลังกาและพม่าไม่โกนคิ้วเพราะถือว่าในพระบาลีมิได้บอกให้โกนคิ้วด้วยในพระคาถานี้ตรัสว่าคนที่ไม่มีวัดวงเล็บเปิดวัดคือข้อปฏิบัติที่ดีงามเหมาะสมวงเล็บปิดพูดพร่อยจะเป็นสมณะหาได้ไหมแม้จะศีรษะโล้นวงเล็บเพราะคนผมก็ตามอันหนึ่งคนที่ยังมีความอยากวงเล็บอิจฉาและความโลภจะเป็นสมณะได้อย่างไรอรรถกถาอธิบายว่าความอยากนั้นหมายถึงอยากได้สิ่งที่ยังไม่ได้ส่วนความโลภนั้นคือติดใจหมกมุ่นพัวพันอยู่ในสิ่งที่ได้แล้วคือหลงไหลในสิ่งนั้นไม่มีนิสรณะปัญญาในการบริโภคใช้สอยความเห็นของข้าพเจ้าว่าความอยากนั้นคือความปรารถนาในปัจจัย4อย่างไม่มีที่สิ้นมีความหิวความต้องการอยู่เรื่อยไม่รู้จักพอส่วนความโลภนั้นคือความทยานอยากไม่เลือกว่าสุจริตหรือทุจริตกระหายจนทนไม่ไหวแม้ได้โดยทุจริตก็เอาเป็นพระก็เรียกว่าประกอบอเนสนากรรมคือการแสวงหาที่ไม่สมควรแก่ตนส่วนผู้ใดสงบบาปเสียได้ทั้งหยาบทั้งละเอียดผู้เช่นนั้นแหละพระองค์เรียกว่าเป็นสมณะแท้จริงสมณะแปลว่าผู้สงบสงบอะไรตอบว่าสงบกายวาจาใจกายวาจาใจจะสงบแท้จริงก็ต่อเมื่อไม่มีบาปละบาปลอยบาปได้แล้วการได้เห็นการเข้าใกล้ได้สนทนาหรือได้ฟังธรรมของสมณะเห็นป่านั้นเป็นมงคลอย่างยิ่ง พราะทำให้อยากเลิกความชั่วประพฤติความดีอย่างท่านบ้างอยากสงบอย่างท่านบ้างเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารภภิกษุชื่อหัตถกะมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุชื่อหัตถกะได้ยินว่าพระหัตถกะนั้นเที่ยวพูดฟุ้งกับภิกษุสามเณรและกับคนทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงไปที่โน้นเวลาโน้นเราจะโต้วาทีตีวาทะกับคนโน้นแล้วรีบไปในที่นั้นเมื่อไม่มีใครมาโต้วาทีตีวาทะด้วยก็กล่าวอวดว่าดูเถิดท่านทั้งหลายพวกเดรัจฉีไม่มาเพราะกลัวผมนี่แหละคือความแพ้ของพวกเดรัจฉีดังนี้พระหัตถกะเที่ยวพูดฟุ้งไปกล่าวอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างตามเรื่องที่อยากจะกล่าวพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วรับสั่งให้พระหัตถกะเข้าเฝ้าตรัสถามเมื่อพระหัตถกะรับเป็นสัตว์แล้วจึงตรัสว่าฉะไหนเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะผู้พูดมุสาจะชื่อว่าเป็นสมณะเพราะเหตุที่ศีรษะโล้นหาไม่ได้ส่วนผู้ใดยังบาปน้อยใหญ่ให้สงบแล้วผู้นั้นแหละชื่อว่าเป็นสมณะดังนี้แล้วตรัสพระธรรมเทศนาดังที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วผู้ได้นามว่าเป็นภิกษุพระพุทธภาษิตนาเตนะภิกขุโซโหติยาวทาภิกขเตปะเรวิสังธัมมังสมาดายะภิกขุโหตินาตาวตาโยธะปุญญัญจะปาปัญจะวาเหตวาบรมจริยาบรมจริยวาสร้างคายะโลเกจรติสเวภิกขุติวุจติแปลความว่าบุคคลชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะเหตุที่ขอคนอื่นก็หาไม่ได้เขาสมาทานธรรมอันเป็นพิษในวงเล็บคือธรรมชั่วไม่ชื่อว่าเป็นภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่านั้นส่วนผู้ใดลอยบุญและบาปได้แล้วประพฤติพรหมจรรย์รู้ธรรมในโลกด้วยการพิจารณาในวงเล็บด้วยญาณเที่ยวไปผู้นั้นแลเราเรียกว่าเป็นภิกษุอธิบายความคำว่าภิกษุแปลได้หลายอย่างแปลว่าผู้ขอบ้างแปลว่าผู้ทุบหรือทำลายกิเลสบ้างแปลว่าผู้เห็นภัยในวงเล็บในวัฏสงสารบ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะชื่อว่าเป็นภิกษุด้วยเหตุเพียงขอเขากินหามิได้คนจะเป็นภิกษุให้สมนามต้องมันทุบทำลายกิเลสมันทำใจให้เห็นภัยในวัฏฏะคำว่าสมาทานธรรมอันเป็นผิดนั้นความว่ารับเอามาประพฤติซึ่งทุจริตมีทุจริตทางกายเป็นต้นทุจริตนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมอันเป็นผิดเพราะให้ทุกข์ให้โทษทั้งในโลกนี้และโลกหน้าส่วนคนประพฤติธรรมนั้นธรรมย่อมคุ้มครองให้อยู่เป็นสุขแต่ธรรมจะคุ้มครองได้แค่ไหนและให้เป็นสุขเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตสนับสนุนหรือบีบคั้นเพียงใดด้วยมิใช่ลำพังแต่กรรมในปัจจุบันอย่างเดียวถ้ามองแต่กรรมในปัจจุบันอย่างเดียวก็ทำให้งงได้มากคนในสมัยปัจจุบันดูเหมือนจะเชื่อกรรมและผลของกรรมน้อยลงไปเป็นเหตุให้มีคนสมาทานธรรมอันเป็นพิษมากขึ้นพิษนั้นได้ถูกโปรยลงทั่วไปในสังคมไทยปัจจุบันสังคมจึงเกิดเป็นพิษอันเรื้อรังยากที่จะแก้ไขสงสารแต่ดวงใจน้อยๆของเด็กหนุ่มสาวที่เกิดมาในสังคมที่อยู่ในลักษณะเป็นพิษเสียแล้วพอรู้ความก็ติดพิษเข้าไปพิษนั้นค่อยๆแทรกซึมแผ่กระจายไปทั่วความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์พวกเด็กวัยรุ่นจึงมีอารมณ์เป็นพิษกันมากผู้ใหญ่ก็ต้องวุ่นไปด้วยความจริงแล้วผู้ใหญ่เป็นฝ่ายผิดก่อนข้อนี้ถ้าผู้ใหญ่จะเถียงก็เถียงไปข้างๆคู
2: ๆนำเอาหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นมาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นชาวพุทธพวกเราไปกราบไหว้เท่านั้นแล้วก็ไม่มีตั้งให้มาพวกเราไปอ้อนวอนขอร้องไอ้นั้นไม่ใช่ลัทธิในพุทธศาสนาเราเป็นลัทธินอกศาสนาพุทธเราศาสนาพุทธเราต้องอัตถิโตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนน้อมนำเอาหลักธรรมหลักวินัยที่พระเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นมาประพฤติปฏิบัตินี่แหละสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนาต้องการคือต้องการให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำเอามาปฏิบัติเมื่อเราน้อมนำมาปฏิบัติแล้วเราไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องอะไรเลยแต่การปฏิบัติของเราเนี่ยแหละจะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริง เหนือยิ่งกว่าพระเจ้าคือกรรมคือการกระทำการกระทำนี่แหละจะเป็นผู้ดลบันดาลเราไปตามสิ่งที่เรากระทำอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในวันงานของเราก็วันที่30พฤษภาคมเป็นวันเปิด3แดนโลกธาตุที่องค์หลวงตาแนะนำพาคณะศิษยานุศิษย์ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมายาวนานจนกระทั่งหลวงตาได้ละขันแล้วคณะศิษยานุศิษย์ก็ยังรักษาวิถีวันเปิด3แดนโลกธาตุเป็นวันที่เราจะบำเพ็ญบุญกุศลเพื่ออุทิศบุญกุศลนั้นไปให้แก่เปรตชนของเราคือผู้มีพระคุณของเราอาจจะมีพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดญาติมิตรสหายตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายยังไม่มีประมาณจึงเรียกว่าเปิด3แดนโลกธาตุเราจะได้บำเพ็ญบุญเพื่ออุทิศบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไปให้แก่เปรตชนทั้งหลายเหล่านั้นจึงนับว่าจะเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราที่เราได้บำเพ็ญบุญในครั้งนี้เพราะผู้ที่ได้รับการอุทิศบุญไปจากเราแล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ย่อมมีความปลื้มปิติมีความยินดีมีความภูมิใจที่มีพวกเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นมิตรต่างๆทั้งหลายท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะย่อมอำนวยอวยชัยให้พวกเราอยู่ข้างหลังนี่แหละมีแต่ความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นในวันที่29ภาคค่ําทุ่มหนึ่งเราก็จะมีการลงศาลาสวดมนต์ไหว้พระฟังข้ออ่านข้อธรรมแล้วก็นั่งภาวนาปฏิบัติธรรมบูชาคุณองค์หลวงตาหลังจากนั้นภาคเช้าวันที่30 7โมงเราก็จะมีการบิณฑบาตใส่บาตรอยู่รอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราเป็นสถานที่เป็นบริเวณที่สวยงามเหมาะต่อการจัดกิจกรรมงานบุญภาพถ่ายภาพออกมาก็จะสวยงามเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราเนี่ยค่อนข้างจะติดในการถ่ายรูปทุกคนก็ล้วนแต่มีกล้องติดกระเป๋าด้วยกันทั้งนั้นแหละ100คนอาจจะมี200กล้องก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่100คน100กล้องนะ100คนอาจจะมี200กล้องก็ได้เพราะนั้นไปที่ไหนก็เห็นแต่จับกล้องขึ้นมากดกันเป็นมือเป็นละวิงไปเลยเพราะนั้นเอาการได้ไปใส่บาตรรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราใครจะไปถ่ายรูปรอบเจดีย์ถ่ายรูปกับเจดีย์วิหารอะไรต่ออะไรเราก็จะได้ถ่ายรูปกันเต็มที่แล้ววันที่31วันวิสาขบูชาซึ่งเป็นประเพณีของชาวพุทธเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาการบำเพ็ญวันวิสาขะภาคเช้าก็ต่างอย่างหลั่งไหลเข้ามาในวัดเพื่อใส่บาตรถวายพัตตาหารแก่ภิกษุสามเณรแล้วก็สมาไหว้พระสมาทานศีลปฏิบัติธรรมในวันนั้นส่วนภาคค่ำก็จะมีการเจริญพุทธบนแล้วก็เวียนเทียนรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เพราะนั้นในการใส่บาตรบิณฑบาตรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราจะมีต่อเนื่อง2วันต่อเนื่องวันที่30เป็นวัน3แดนโลกธาตุก็จะบิณฑบาตรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์วันที่31เป็นวันวิสาขบูชาเราก็จะบิณฑบาตรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์จัดกิจกรรมอยู่บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เรา2วันติดกันคือวันที่30และ31ก็ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ศรัทธาญาติโยมทุกๆท่านทุกๆคนมาร่วมงานบุญนี้ด้วยกันอย่างพร้อมเพียงถ้าใครยังไม่ทราบข่าวผู้ที่ทราบข่าวแล้วเราก็บอกสืบต่อไปให้เขาได้ทราบข่าวสารนี้แล้วก็เชิญมาได้ร่วมงานบุญทั้ง3วันวันที่29ภาคค่ำวันที่30วันที่31ภาคเช้าแล้วก็ภาคค่ำในการเวียนเทียนรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราก็ขอเรียนเชิญศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์ทุกท่านทุกคนอย่างพร้อมเพียงกันก็เพื่อความเป็นผู้สมบูรณ์แห่งธรรมะก็จะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ

รับพรรับพรจะอนุโมทนาให้พรพาก็ตั้งใจรับพรกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

วินาสันตุอาเซสตุไอชายาเสถิธนางลาพังโสธิภาขยังสุขังพลังสิริอายุจวานโนจาโภคังโวธิจยสวา

โตเตจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อน

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้สมควรเป็นมุนีพระพุทธภาษิตนโมเนนะมุนีโหติมุนหรหรูโปอวิดสุโยจตุลังวะปะไกหะปรมาดายะปันดิโตปาปานิปริวัตเยติสมุนิเตนะโซมุนิโยมุนาติอุโพโลเกมุนิเตนะปะวุจติแปลความว่าบุคคลเขาเป็นผู้ไม่รู้อยู่โดยปกติไม่ชื่อว่าเป็นมุนีเพราะความเป็นผู้นิ่งส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตถือธรรมอันประเสริฐดุจบุคคลประคองตราช่างเว้นบาปทั้งหลายได้ผู้นั้นเป็นมุนีเพราะเหตุที่เว้นบาปนั้นผู้ใดรู้อัฏฐะทั้งสองในโลกผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นมุนีเพราะเหตุที่รู้อัฏฐะทั้งสองนั้นอธิบายความมุนีพจนานุกรมไทยให้ความหมายว่านักปราชญ์ฤาษีพระสงฆ์บุคคลจะเป็นมุนีเพราะเหตุที่เพียงเป็นผู้นิ่งก็หามิได้เพราะบางคนนิ่งเพราะไม่รู้บางคนนิ่งเพราะไม่กล้าบางคนนิ่งเพราะต้องการปกปิดความรู้ของตนบางคนเพราะอมภูมิวงเล็บเปิดความจริงไม่มีภูมิแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าไม่มีภูมิวงเล็บปิดเพราะฉะนั้นเพียงแต่การนิ่งหาชื่อว่าเป็นมุนีไม่แต่คนที่จะเป็นมุนีต้องเป็นบัณฑิตถือธรรมอันประเสริฐคือสุจริตธรรมเว้นบาปทั้งหลายเหมือนบุคคลประคองตราช่างท่านว่าคนขายของเมื่อช่างของย่อมเอาของออกบ้างเพิ่มบ้างเอาของที่เกินตราช่างออกเมื่อไม่พอก็เอาเพิ่มเข้าชั้นใดในชีวิตคนก็ฉันนั้นเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปด้วยดีควรเอาบาปออกจากตนและทำความดีหรือนำความดีเข้าใส่ตนเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งและสำคัญของมนุษย์คือการนำบาปออกจากตนและการนำความดีใส่ตนเว้นบาปบำเพ็ญบุญและทำใจให้บริสุทธิ์เป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาคำว่ารู้อัตถะทั้งสองคือรู้จักเว้นความชั่วทำความดีหรือรู้ขันธ์ห้าทั้งภายในและภายนอกดุจบุคคลยกตราช่างขึ้นช่างอยู่บุคคลอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นมุนีอันหนึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติอยู่ในโมเนยปฏิบัติชื่อว่าเป็นมุนีวงเล็บเปิดโมเนยปฏิบัติหมายถึงปฏิบัติเพื่อความเป็นมุนี1จริตอัธยาศัยอันงาม1ความสมบูรณ์ทางศีลธรรม1ความฉลาด1วงเล็บปิดมีสุภาษิตอังกฤษอยู่บทหนึ่งว่าสำเร็จโดยไม่ต้องพยายามเป็นทางแห่งมุนี Success without effort is the way of sake อธิบายว่ามุนีในความหมายว่านักปราชญ์ย่อมทำงานเพื่องานทำความดีเพื่อความดีทำประโยชน์แก่สังคมเพื่อบูชาธรรมในวงเล็บธรรมธรรมยาคะส่วนผลที่ได้มาอาจเป็นความร่ำรวยชื่อเสียงลาภสการะและความนับถือซึ่งชาวโลกถือว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จนั้นมุนีไม่ได้ต้องการมันไม่ได้พยายามเพื่อมันแต่มันสำเร็จมาเพราะมุนีได้ทำหน้าที่อันสมบูรณ์บรรดาภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้านั้นพระนาลกะได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในทางโมเนยปฏิบัติปฏิบัติเป็นเยี่ยมในรูปแบบของมุนีผู้สงบไม่ติดตระกูลมีจริตอัธยาศัยอันงามรับอาหารในเรือนได้แล้วจะกลับมารับอีกจนตลอดจะไม่กลับมารับอีกจนตลอดชีวิตเรียกว่าไปข้างหน้าเรื่อยไปไม่กลับย้อนหลังบุคคลผู้ได้นามว่าเป็นมุนีนั้นจึงต้องเป็นผู้เว้นบาปทำความดีมีความฉลาดมีจริตอัธยาศัยอันงามไม่ติดข้องในลาภสการะและชื่อเสียงพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภพวกเดรัจฉีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเดรัจฉีเดรัจฉีคือนักบวชนอกพระพุทธศาสนาพวกนี้เมื่อชาวบ้านให้อาหารบริโภคแล้วก็อนุโมทนากล่าวมงคลเป็นต้นว่าความเกษมจงมีแก่ท่านความสุขจงมีแก่ท่านขอท่านจงมีอายุยืนที่โน้นมีเปลือกลมที่โน้นมีหนามไม่ควรไป ในปฐมโพธิกาลวงเล็บเปิด15ปีแรกหลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าวงเล็บปิดพระพุทธองค์ยังไม่ได้อนุญาตวิธีอนุโมทนาภิกษุทั้งหลายเมื่อฉันเอาอาหารของชาวบ้านแล้วไม่อนุโมทนาหรืออวยพรใดๆลุกขึ้นไปเสียเฉยๆพวกมนุษย์พากันติว่าพวกเราได้ฟังมงคลจากพวกเดรัจฉีแต่ภิกษุทั้งหลายนิ่งเฉยแล้วหลีกไปเมื่อฉันเสร็จแล้วภิกษุทั้งหลายได้ทราบคำติเตียนแล้วจึงทูลให้พระศาสดาทรงทราบพระศาสดาจึงทรงอนุญาตให้ทำการอนุโมทนาในโรงอาหารเป็นต้นตามอัธยาศัยและอนุญาตให้กล่าวอุปนิสินนกถาได้วงเล็บเปิดอุปนิสินนกถาหมายถึงชวนสนทนาปราศัยแก่ผู้เข้ามาหาเพื่อความคุ้นเคยสนิทสนมและให้เขาร่าเริงในธรรมวงเล็บปิดภิกษุทั้งหลายได้ทำอนุโมทนาให้มนุษย์ทั้งหลายมีอุตสาหะในการทำความดีละความชั่วเขาทั้งหลายมีความอุตสาหะแล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์มากขึ้นทำสักการะและความนับถือพวกเดรัจฉีติเตียนว่าพวกสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเที่ยวกล่าวคาถามากมายในที่ทั้งหลายมีโรงอาหารเป็นต้นส่วนพวกเป็นมุนีจึงนิ่งเสียพระศาสดาทรงสดับความนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกคนว่าเป็นมุนีเพราะเหตุเพียงเป็นผู้นิ่งเพราะคนบางพวกนิ่งเพราะไม่รู้บางพวกไม่พูดเพราะไม่กล้าบางพวกไม่พูดเพราะตรณีว่าคนพวกอื่นจะรู้ความอันดียิ่งนี้ของเราเพราะฉะนั้นคนจะชื่อว่าเป็นมุนีเพราะเหตุเพียงเป็นผู้นิ่งหาไม่ได้แต่เป็นมุนีเพราะสงบบาปเสียได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้เบื้องต้นนั้นแล้วว่านะโมเนนะมุนีโหติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้สมควรเป็นอริยะพระพุทธภาษิตนะเตนะอริโยโหติเยนะปานานิหิงสติอหิงสาสัปปะปานานังอริโยติปวุจติแปลความว่าบุคคลผู้ยังเบียดเบียนสัตว์อยู่จะชื่อว่าเป็นอริยะหาได้ไหมแต่เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์จึงสมควรได้นามว่าอริยะอธิบายความอริยะแปลว่าประเสริฐสูงส่งห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสแต่คนจะประเสริฐสูงส่งเพียงเพราะชื่ออริยะก็หามิได้แต่จะประเสริฐสมชื่อก็ต่อเมื่อได้เว้นแล้วจากการเบียดเบียนสัตว์ในอินเดียเท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาพวกคนอินเดียใช้แรงสัตว์อย่างทารุณเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นม้าวัวควายหรือลาเลี้ยงอย่างเลวแต่ใช้งานหนักอย่างที่เราไม่เคยได้พบเห็นในเมืองไทยเคยเห็นควายลากเกวียนบรรทุกของหนักจนล้มลงตายวัวก็เคยเห็นและจะหาวัวควายที่มองดูสุขภาพดีนั้นยากส่วนมากผอมเห็นโครงกระดูกได้ชัดคอที่ลากเกวียนนั้นถลอกแล้วถลอกอีกจนกลายเป็นแผลถึงกระนั้นก็ยังต้องลากเกวียนขนาดเท่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เทียม2ตัวบ้างตัวเดียวบ้างรถม้าที่ลากคนมาตัวเดียวสารถีบรรทุกคนเสียถึง 9-10 คนวงเล็บเปิดคนยิ่งมากเจ้าของก็ได้เงินมากเพราะคิดเป็นรายคนวงเล็บปิดมันเหนื่อยและหนักอย่างยิ่งแต่มันทนอำนาจแท้ไม่ไหวก็ต้องวิ่งไปวิ่งไม่ไหวล้มลงตายก็เคยมีเคยเห็นการใช้ลาก็เหลือแรงเหมือนกันเมื่อใช้ขนของแล้วยังมัดขาไว้ซะอีกไม่ให้มันหนีอย่าว่าแต่สัตว์เลยการใช้แรงคนก็ทารุณหนักหน่วงอย่างไม่น่าจะมีอยู่ในโลกนี้ในเมืองใหญ่ๆที่มีพลเมืองมากเช่นกาลกตานั้นการใช้แรงคนลากล้อเลื่อนแทนวัวและควายเป็นไปอย่างหนักหน่วงสุดจะพรรณนาได้คนพวกนี้ผิวดำผอมเกรงมีแต่ผ้าเตี่ยวผืนเดียวพันกายถูกแดดในหน้าร้อนแผดเผาให้ดำมาเมื่อมมีเหงื่อโซมกายเป็นยันใหญ่เคยได้ยินหลายคนพูดว่าพวกอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูนั้นถืออหิงสาวงเล็บเปิดการไม่เบียดเบียนเช่นการไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นวงเล็บปิดอย่างเข้มงวดแต่เมื่อไปเห็นการใช้แรงสัตว์หรือแรงคนของพวกเขาแล้วรู้สึกว่าพวกเขาเบียดเบียนสัตว์อยู่ทุกวันอาจเป็นเพราะความยากจนนั่นเองทำให้พวกเขาคิดถึงแต่เงินรายได้ที่อาศัยสัตว์เป็นผู้ช่วยหาแล้วลืมความปราณีที่จะพึงให้แก่เพื่อนร่วมอาชีพเหล่านั้นเสียสิ้นพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เพราะทรงปรารภพรานเบ็ดคนหนึ่งชื่ออริยะมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะวันหนึ่งพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของนายพรานเบ็ดชื่ออริยะ จึงเสด็จไปบิณฑบาตในบ้านใกล้ประตูทิศอุดรแห่งเมืองสาวัตถีพรานเบ็ดเห็นพระศาสดาและภิกษุสงฆ์แล้วทิ้งคันเบ็ดยืนอยู่พระศาสดาประทับยืนไม่ห่างจากพรานเบ็ดเท่าใดนักตรัสถามพระสาวกมีพระสารีบุตรเป็นต้นว่าเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรพระสาวกเหล่านั้นทูลตอบว่าข้าพระองค์ชื่อสารีบุตรข้าพระองค์ชื่อโมคคลานะเป็นต้นในพรานเบ็ดได้ยินดังนั้นคิดว่าพระสมณะโคดมตรัสถามชื่อของพระสาวกทุกองค์อีกสักครู่คงจะถามชื่อเราพระพุทธองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสถามว่าอุบาสกท่านชื่ออะไรชื่ออริยะพระเจ้าค่ะดูก่อนอุบาสก

รัสนะสวิสุทธิยาเอตันหิตุมเหปฏิปัชชะมาระเสนัปปะโมหนังเอตันหิตุมเหปฏิปนาลุคขสันตังกริสถะอาฆาตโวมยามะโกอัญญายะสันสัทธนังตุมเหหิกิจังอาตัปปังอาฆาตาโรตทังกตาปฏิปนาปโมขันติชายิโนมาระบันธนาแปลความว่าบรรดาทางทั้งหลายทางประกอบด้วยองค์8ประเสริฐที่สุดบรรดาสัจจะทั้งหลายบท4ในวงเล็บคืออริยสัจ4ประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายพระตถาคตเจ้าผู้มีจักขุประเสริฐที่สุดทางนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยอันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะท่านทั้งหลายจงเดินไปตามทางนี้อันยังมารและเสนามารให้หลงเมื่อปฏิบัติตามทางนี้แล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เราทราบทางอันเป็นที่สลัดลูกศรหนึ่งเล็บคือราคะเป็นต้นแล้วบอกแก่ท่านทั้งหลายไว้แล้วความเพียรเครื่องเผาบาปท่านทั้งหลายต้องทำเองเราตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นบุคคลผู้ดำเนินไปตามทางนี้มีฌานย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารอธิบายความทางประกอบด้วยองค์8นั้นคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นมีสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบเป็นปริโยสารทั้ง8ประการนี้เป็นองค์ของมรรคไม่ใช่ตัวอริยมรรคส่วนตัวอริยมรรคนั้นท่านว่าหมายถึงสัมมาญาณหมายถึงความรู้ชอบบรรดาทางทั้งหลายทางประกอบด้วยองค์8นี้ประเสริฐที่สุดเพราะเป็นทางนำไปสู่อมตะคือความไม่ตายนำออกไปจากวงเวียนแห่งชีวิตอันไม่มีที่สิ้นสุดทุกครั้งที่พูดถึงอริยมรรคหรือมรรคนี้เราไม่ควรพูดว่ามรรค8เราต้องพูดว่ามรรคมีองค์8หรือประกอบด้วยองค์8เพราะมรรคจริงๆมีหนึ่งเท่านั้นคือสัมมาญาณส่วน8นั้นเป็นองค์ประกอบอุปมาเหมือนทางสายหนึ่งทำด้วยเครื่องประกอบ8ประการเป็นต้นบรรดาสัจจะทั้งหลายอริยสัจ4ประเสริฐที่สุดอริยสัจแปลว่าสัจจะอันประเสริฐมี4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในธรรมจักขปวัตตนสูตรแสดงทุกข์ไว้11กองคือ 1. ความเกิด 2. ความแก่ 3. ความตาย 4. ความโศก 5. ความร่ำไรรำพัน 6. ความทุกข์กาย 7. ความทุกข์ใจ 8. ความคับแค้นใจ9ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมปรารถนาดงเล็บอิจฉาวิคาตะ10ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก11ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักกล่าวโดยสรุปความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เป็นทุกข์ขั้นรวบยอดสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์องค์ธรรมคือตัณหาดงเล็บความดิ้นรนทยานอยากมี3ประเภทคือกามภวะวิภวะกามตัณหาความอยากความดิ้นรนในกามภวะตัณหาความอยากความดิ้นรนในภพในความเป็นวิภวะตัณหาความอยากความดิ้นรนในความไม่เป็นความอึดอัดรำคาญในความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่เป็นที่ปรารถนาในขณะนั้นนิโรธคือความดับทุกข์โดยใจความคือดับเหตุแห่งทุกข์อันได้แก่ตัณหาเสียได้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิพพานมรรคได้แก่อริยมรรคมีองค์8ดังกล่าวแล้วอริยสัจ4ประการนี้ประเสริฐกว่าสัจจะทั้งหลายเพราะทำคนผู้บรรลุแล้วให้เป็นอริยะข้ามพ้นสังสาครสมดังที่พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ไม่แทงตลอดอริยสัจ4เราและท่านทั้งหลายจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปยังสังสารวัฏนี้ตลอดกาลนานไปยานใหญ่ภิกษุทั้งหลายหนึ่งเล็บบัดนี้เราและท่านทั้งหลายได้รู้ได้แทงตลอดอริยสัจ4แล้วตัณหาในภพหนึ่งเล็บภวะตัณหาอันเราและท่านทั้งหลายได้ตัดขาดแล้วตัณหาอันนำไปสู่ภพสิ้นแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีแก่เราและท่านทั้งหลายดังนี้อันหนึ่งพระองค์ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะทรงรู้อริยสัจ4สมดังที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตอันบัณฑิตเรียกว่าอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองแล้วเพราะตถาคตรู้อริยสัจ4โดยชอบตามลำพังตนบรรดา

ธรรมทั้งหลายวิราคะประเสริฐที่สุดวิราคะคืออาการของจิตวิราคะนี้เป็นไวยพจน์ในวงเล็บคำแทนชื่ออย่างหนึ่งของนิพพานราคะทรงแสดงว่าเป็นสิ่งนอกทางวงเล็บเปิดราโกอุปโทอคาติวงเล็บปิดคือนอกอริยมรรคดังนั้นวิราคะจึงเป็นสิ่งในทางเป็นธรรมอันประเสริฐราคะเป็นธุลีภายในวิราคะเป็นธรรมปราศจากธุลีราคะเสียดแทงใจวิราคะเหมือนอาการถอนหนามที่เสียดแทงใจเหมือนการถอนลูกศรออกในวงเล็บสละสัตทนังราคะเป็นความโมหมองวิราคะเป็นความผ่องแผ้วบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายพระตถาคตผู้มีจักษุประเสริฐที่สุดโดยอธิบายว่าสัตว์สองเท้าเช่นเทวดาและมนุษย์เป็นต้นไม่มีใครเลยในโลกทั้งปวงที่ประเสริฐโดยคุณธรรมเทียบเท่าพระตถาคตผู้มีจักษุห้าคือมังสะจักษุทิพจักษุปัญญาจักษุพุทธจักษุและสมันตะจักษุมังสะจักษุนั้นคือตาเนื้อธรรมดาแต่ทรงเห็นได้ไกลเห็นได้ไวทิพจักษุนั้นคือตาที่มองเห็นได้ในระยะไกลเหลือวิสัยของตาเนื้อธรรมดาทรงเล็งเห็นหมู่สัตว์ผู้เป็นต่างๆกันเพราะอำนาจกรรมด้วยจักษุนี้ปัญญาจักษุหมายถึงปัญญาที่ทรงเห็นธรรมที่ควรรู้มีอริยสัจ4เป็นต้นพุทธจักษุแปลว่าจักษุของพระพุทธเจ้าเช่นที่ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของเวไนยสัตว์ว่าหยาบประณีตอย่างไรควรโปรดด้วยธรรมเทศนาอย่างใดสมันตจักษุที่ทรงทราบธรรมทั้งปวงกล่าวคือพระสัพพัญญุตญาณทรงรู้รอบด้านด้วยเหตุที่ทรงมีจักษุดังกล่าวนี้จึงทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งปวงกว่าเทวดามนุษย์ทั้งปวงพระพุทธองค์ทรงย้ำให้เห็นความสำคัญของอริยมรรคมีองค์8ว่าทางนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยอันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะเป็นทางอันธรรมานและเสนามานให้หลงตามผู้ปฏิบัติตามมรรคนี้ไม่พบสามารถสลัดลูกศรมีราคะเป็นต้นให้หมดไปทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างไรก็ตามทรงเตือนว่าความเพียรเครื่องเผาบาปนั้นท่านทั้งหลายต้องทำเองพระตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นนงเล็บทำแทนให้ไม่ได้เมื่อปฏิบัติตามทางนี้แล้วจากพ้นจากเครื่องผูกของมารเครื่องผูกของมารคือวัตตะในภพ3นั่นเองกล่าวคือกามภพรูปภพอรูปภพเป็นเครื่องผูกใจสัตว์ให้วนเวียนอยู่หมกอยู่จมอยู่ทรงปรารภภิกษุ500รูปตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุ500รูปภิกษุเหล่านั้นตามเสด็จพระศาสดาจาริกไปในชนบทต่างๆแล้วกลับมาสู่เมืองสาวัตถีพำนักอยู่ที่วัดเชตวันสนทนากันถึงทางที่ตามเสด็จไปว่าทางจากบ้านโน้นไปบ้านโน้นสม่ำเสมอจากบ้านโน้นไปบ้านโน้นไม่สม่ำเสมอมีกรวดไม่มีกรวดเป็นต้นพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามทราบความแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทางที่พวกเธอพูดถึงนี้เป็นทางภายนอกภิกษุควรทำกรรมในอริยมรรคอันเป็นทางภายในเพราะเมื่อทำอย่างนี้ย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นแล้วว่าบรรดาทางทั้งหลายมักมีองค์8ประเสริฐที่สุดเป็นอาทิเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลแล้วผู้ไม่พบทางแห่งปัญญาพระพุทธภาษิตอุทานกาลัมหิอนุทธหาโนยวาบาลีอาละสิยังอุเปโตสร้างสั้นณสร้างกับปะมาโนปะมโนกุสีโตปัญญายะมะกังอะละโซนะวินนติแปลความว่าบุคคลยังหนุ่มมีกำลังแต่เกียจคร้านไม่ลุกในการที่ควรลุกเป็นผู้มีความดำริอันจมแล้วย่อมไม่พบทางแห่งปัญญาอธิบายความข้อว่าไม่ลุกในการที่ควรลุกนั้นคือไม่ขยันในการที่ควรขยันไม่ทำงานในเวลาอันควรทำงานในวัยหนุ่มอันควรจะทำงานมัวเที่ยวเล่นเที่ยวคุยเที่ยวสนุกเพลิดเพลินเสียไม่ทำงานหาทรัพย์ไว้ใช้ในยามชราเมื่อวัยชรามาถึงข้าวทำงานไม่ไหวเพราะอวัยวะไม่อำนวยทรัพย์สมบัติก็ไม่มีจะเลี้ยงตน
อย่าว่าแต่จะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อพี่น้องลูกหลานเลยต้องทนอยู่อย่างลำบากแรนแค้นคับอกคับใจหาความสุขไม่ได้ทั้งกายและทางจิตเพราะความเกียจคร้านเป็นเหตุข้อว่ามีใจมีความดำริอันจมแล้วนั้นคือไม่มีความดำริริเริ่มที่จะทำอะไรชอบอยู่เฉยๆไม่มีการเริ่มต้นงานทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการเริ่มต้นคนที่มีความดำริไม่จมคือมีความดำริฟูอยู่เสมอนั้นคือคนที่มีการเริ่มต้นมีความริเริ่มในการทำนั่นทำนี่อยู่เสมอเมื่อมีการเริ่มต้นแล้วก็มีความบากบั่นเสมอต้นเสมอปลายแม้จะมีอุปสรรควางอยู่หรือเข้ามาขั้นเป็นระยะระยะก็พยายามฝ่าฟันอุปสรรคให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปจนได้มีงานอะไรบ้างที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีเหตุขัดข้องท่านว่างานยิ่งใหญ่ยิ่งมีอุปสรรคมากคนยิ่งใหญ่แท้จริงคือคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคมามากและเอาชนะอุปสรรคนั้นๆได้มีผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตคนใดบ้างที่ไม่เคยผ่านอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าผู้ยิ่งใหญ่คือผู้ที่ได้ผ่านอุปสรรคอันยิ่งใหญ่สัตว์ตกลงในบ่อมันยังพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาฉะนั้นมนุษย์จึงไม่พยายามตะเกียกตะกายเพื่อให้พ้นจากความลำบากยากเข็ญความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์คือการได้มองเห็นงานที่ตนทำสำเร็จเรียบร้อยลงด้วยดีไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่เพียงใดเมื่อเป็นดังนี้ทำไมเล่าเราจึงไม่แสวงหาความสุขจากการทำงานทำไมจะต้องแสวงหาความสุขจากความเกียจคร้านซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายทั้งปัจจุบันและอนาคตอนาคตของคนทุกคนสร้างขึ้นด้วยงานคนไม่ทำงานไม่สามารถสร้างอนาคตได้อนาคตที่สร้างด้วยงานนั้นเป็นอนาคตที่มั่นคงแข็งแรงและน่าสรรเสริญคนเราส่วนมากคือในชีวิตของคนทั่วไปถ้าไม่ลำบากเรื่องงานก็ต้องไปลำบากเรื่องอื่นเมื่อเป็นชนี้ให้ลำบากเรื่องงานซะดีกว่าเพราะเมื่อทำงานผลของงานย่อมเหลืออยู่ให้มองเห็นให้ชื่นใจก็สำคัญประการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือขอให้ทุกคนสำรวจตรวจตาให้ถี่ถ้วนเป็นธรรมถึงความชอบความถนัดและความสามารถของตนว่าควรจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจลงไปในงานใดเมื่อมองเห็นแล้วก็ขอให้ทุ่มเทลงไปอย่าเปลี่ยนงานง่ายจะกลายเป็นคนจับจดทำอะไรไม่สำเร็จขอให้ใช้ปัญญาความเพียรและความมั่นคงเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตให้ก้าวหน้าอย่างน้อยที่สุดก็ก้าวหน้าในงานของเราปัญญาเหมือนแสงสว่างนำทางความเพียรเหมือนเสบียงอาหารส่วนความมั่นคงเหมือนกำลังกายและกำลังใจคนทำงานไม่เกียจคร้านย่อมได้พบทางแห่งปัญญาอยู่เสมอเพราะเหตุไรเพราะงานนั่นเองสอนให้เขาฉลาดงานสอนคนการทำงานย่อมมีการผิดพลาดบ้างความผิดพลาดเป็นครูที่ดีเป็นครูทางภาคปฏิบัติเป็นเหตุให้ทำถูกในคราวต่อไปงานมีอุปสรรคเมื่อมีอุปสรรคคนทำงานย่อมหาช่องทางที่จะเอาชนะอุปสรรคนั้นเมื่อหาช่องทางย่อมได้ปัญญาเมื่อพบกับความมืดคนต้องแสวงหาแสงสว่างมาปราบความมืดการทำงานโดยไม่เกียจคร้านเป็นเหตุให้พบทางแห่งปัญญาดังพรรณนามาชนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระประธานกรรมมิกะติสสะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระประธานกรรมมิกะติสสะกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีประมาณ500คนออกบวชในสำนักพระศาสดาเรียนกรรมฐานแล้วไปสู่ป่าแต่มีภิกษุรูปหนึ่งไม่ได้ไปทำความเพียรในป่าคงพักอาศัยอยู่ในวัดเชตวันนั่นเองภิกษุนอกนั้นดงเล็บ499ไปทำความเพียรในป่าได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วกลับไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อกราบทูลพระศาสดาถึงคุณที่ตนได้บรรลุแล้วภิกษุเหล่านั้นได้ออกบิณฑบาตในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากเมืองสาวัตถีประมาณ1โยชน์วงเล็บเปิดเหตุการณ์นี้ก่อนภิกษุเหล่านั้นจะมาถึงเมืองสาวัตถีก่อนได้เฝ้าพระศาสดาวงเล็บปิดอุบาสกคนหนึ่งเห็นแล้วเลื่อมใสได้ถวายข้าวต้มข้าวสวยฟังอนุโมทนาแล้วนิมนต์ภิกษุเหล่านั้นเพื่อให้มาฉันในวันรุ่งขึ้นอีกพวกเธอไปถึงเชตวนารามในวันนั้นเก็บบาตรและจีวรแล้วเวลาเย็นไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ต้อนรับภิกษุเหล่านั้นด้วยความยินดียิ่งขณะนั้นภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นสหายของภิกษุเหล่านั้นคือรูปที่ไม่ได้ไปทำความเพียรในป่ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลเห็นพระศาสดาตรัสปราศัยกับภิกษุอื่นๆอย่างสนิทสนมไม่ได้ขาดพระโอษฐ์
แต่ไม่ได้ตรัสปราศัยกับเธอเลยเธอคิดว่าเห็นจะเป็นเพราะเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรวันนี้แหละเราจะพยายามให้บรรลุพระอรหัตผลให้ได้เพื่อพระศาสดาจะได้ตรัสปราศัยกับเราเธอจงกรมอยู่คืนยังรุ่งมิได้หลับมิได้นอนความง่วงงงทำให้เธอล้มฟาดกับแผ่นหินแผ่นหนึ่งกระดูกขาแตกร้องครวญครางด้วยเสียงดังพวกภิกษุที่เป็นสหายของเธอได้ยินเสียงแล้วจำได้ต่างวิ่งเข้ามาช่วยเหลือพยาบาลอยู่จนไม่อาจไปในที่นิมนต์ที่อุบาสกคนหนึ่งนิมนต์ไว้ให้ทันได้พระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี้ทำลายลาภของพวกเธอในการนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็ได้เคยทำแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสว่ารุนชาดกอยู่ในวรรคที่8แห่งเอกนิบาตความว่าอุเลเปิดข้อความในชาดกว่าอาจารย์ทิสาปาโมกใช้ให้ศิษย์ไปหาไม้ฟืนในป่ามีอยู่คนหนึ่งไปนอนเสียตื่นขึ้นขณะที่เพื่อนเขากลับกันหมดแล้วตกใจรีบปีนขึ้นต้นกุมหักกิ่งกุมเพราะความที่รีบปลายกิ่งกุมตวัดถูกที่ตาเจ็บปวดมากร้องครวญครางกลับไปวงเล็บปิดคนใดเอากิจที่ควรทำก่อนไปทำเสียทีหลังหรือเอากิจที่ควรทำทีหลังไปทำเสียก่อนบุคคลนั้นย่อมเดือดร้อนเหมือนมานพหักกิ่งกุมฉะนั้นพระศาสดาทรงประชุมชาดกว่ามานพ500คนได้มาเป็นภิกษุ500รูปในการนี้มานพผู้เกียจคร้านได้มาเป็นภิกษุผู้เกียจคร้านในการนี้ส่วนอาจารย์ทิสาปาโมกคือพระองค์เองพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลใดไม่ขยันในการที่ควรขยันเป็นผู้มีความดำริอันจมเสียแล้วย่อมไม่บรรลุคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอุทานกาลัมภิอนุทะห้าโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณประกาศแล้วพระพุทธภาษิตวาจานุนุรักขีมานาซาสุสังวุโตกาเยนะจะอะกุสลังนะกะอิราเอเตตโยกัมมะปะเทวิโสทเยอาราทเยมะคะมิสิบปะเวดิตังแปลความว่าบุคคลพึงเป็นผู้รักษาวาจาสำรวมใจและไม่พึงทำอกุศลด้วยกายพึงยังกรรมบททั้งสามประการนี้ให้หมดจดพึงยินดีทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณดังเล็บอิสิประกาศแล้วอธิบายความวาจาคือคำพูดที่ออกจากปากหรือคำพูดที่ปรากฏเป็นตัวหนังสือที่ผู้อ่านเข้าใจได้คำพูดเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อเกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายท่านจึงกล่าวว่าข้าช้างจะเอางาเจรจาจะเอาถ้อยคำหมายความว่าต้องการถ้อยคำที่เชื่อถือได้ต้องการความจริงความตรงคนไม่รักษาวาจาคือคนที่พูดทิ้งพูดแล้วก็แล้วไปไม่ห่วงไม่กังวลสัญญาไม่เป็นสัญญาหรือพูดเลาะแหละเลวไหลคือเอาเป็นจริงเป็นสาระไม่ได้แต่คนดีคนรักษาถ้อยคำย่อมถือคติว่าเสียชีพไม่เสียสัตว์มีวาจาเชื่อถือได้ทุกการทุกสมัยในขณะเดียวกันมีความตั้งใจงดเว้นทุจริตทางวาจา4อย่างคือการกล่าวเท็จกล่าวส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อแต่พูดในทางตรงกันข้ามคือพูดจริงพูดอ่อนหวานพูดสมานสามัคคีและพูดมีประโยชน์บัณฑิตย่อมตามรักษาวาจาของตนให้จริงอยู่เสมอเห็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องน่าละอายความจริงการพูดจริงนั้นแม้จะผิดพลาดไปบ้างก็เป็นการง่ายที่จะแก้ไขส่วนการพูดเท็จมีแต่จะก่อความยุ่งยากให้เพิ่มพูนขึ้นตามการที่ล่วงไปยิ่งมีการโกหกสลับซับซ้อนด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการยากในการแก้ไขมากขึ้นการพูดอ่อนหวานและรักษาความอ่อนหวานนั้นไว้ให้เสมอต้นเสมอปลายทำให้เป็นคนมีเสน่ห์น่าคบหาสมาคมใครเข้าใกล้ก็เย็นหูสบายใจมีแต่ได้ประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังตรงกันข้ามกับคำหยาบอันเป็นไปเพื่อความร้อนหูระคายใจก่อความเสียหายทำลายมิตรการพูดสมานสามัคคีทำให้คนแตกแยกกันกลับคืนดีกันหรือทำคนที่กำลังเข้าใจผิดกันให้เข้าใจดีต่อกันก่อให้เกิดความอบอุ่นในระหว่างญาติมิตรมีความรื่นเริงหรรษาในหมู่เพื่อนฝูงทำให้มีใจเกื้อกูลกันทั้งทางตรงและทางอ้อมการพูดมีประโยชน์ในวงเล็บแทนการพูดหล่อแหละย่อมยังประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังผู้พูดก็ได้บุญผ
ู้ฟังก็ได้ประโยชน์ไม่เสียเวลาเปล่าการพูดหล่อแหละเป็นการเสียเวลาอย่างมากเสียเวลาทั้งคนพูดและคนฟังนอกจากนี้ผู้สนิทกับคนพูดหล่อแหละเสพคุณมากเข้าอาจติดนิสัยกลายเป็นคนพูดหล่อแหละไปด้วยก็ได้ผู้รักษาวาจาเป็นผู้น่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้บูชาเป็นคนเชื่อถือได้การรักษาวาจาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตถ้าท่านเป็นหัวหน้างานมีอำนาจรับคนเข้าทำงานท่านจะเลือกคนรักษาคำพูดหรือคนไม่รักษาคำพูดเข้าทำงานถ้าท่านเป็นคนค้ำประกันหากคนที่ท่านค้ำประกันเป็นคนไม่รักษาคำพูดทำหนี้สินเอาไว้แล้วหนีไปปล่อยให้ท่านต้องใช้หนี้สินแทนในฐานะเป็นคนค้ำประกันท่านจะทำอย่างไรท่านรู้สึกพอใจคนอย่างนั้นไหมถ้าใครสักคนหนึ่งสัญญากับท่านว่าจะรักท่านตลอดไปแต่ไม่นานนักเขาไปรักคนอื่นแต่งงานกับคนอื่นโดยไม่แยแสต่อสัญญาที่ให้กับท่านไว้ท่านจะรู้สึกอย่างไรท่านปวดร้าวไหมกรณีศาสตร์น้ำกรดใส่หน้าฆ่ากันตายของหนุ่มสาวอันสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญานั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นแทบทุกวันบางวันมีหลายรายด้วยข้อว่าสำรวมด้วยใจนั้นคือสำรวมใจมิให้กำหนัดขัดเคืองหลงและมัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเคืองหลงและมัวเมาคนส่วนใหญ่ย่อมกำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดหรือหากไม่กำหนัดก็พยายามไปแสวงหาสิ่งยั่วยวนเพื่อให้เกิดความกำหนัดเมื่อยังไม่หลงไม่มัวเมาก็ไปเที่ยวแสวงหาอารมณ์หรือสิ่งอันจะทำให้หลงให้มัวเมาส่วนผู้มีสติย่อมไม่ทำอย่างนั้นแต่กลับทำไปอีกอย่างหนึ่งคือสำรวมระวังใจมิให้กำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาแม้ในอารมณ์อันน่ากำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงและมัวเมาข้อว่าไม่พึงทำอกุศลด้วยกายนั้นคือไม่ทำกายยะทุจริตไม่ทำทุจริตทางกายไม่ว่าโดยประการใดๆเช่นเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติผิดในกามเป็นต้นตรงกันข้ามพยายามประกอบกุศลกรรมด้วยกายเช่นการช่วยเหลือเด็กและคนชราช่วยชีวิตบุคคลอื่นสัตว์อื่นเท่าที่โอกาสและกำลังจะอำนวยช่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บช่วยบริจาคทรัพย์สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากจนช่วยให้ปัญญาสามีที่แตกร้าวกันกลับสมานสามัคคีกันเพื่อลูกเต้าของเขาจะได้อบอุ่นอยู่พร้อมพ่อพร้อมแม่อย่างนี้เรียกว่าเว้นอกุศลทางกายแต่ทำกายให้เป็นประโยชน์เป็นกุศลรวมความว่าพึงรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนด้วยมลทินและพึงยินดีทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณประกาศแล้วคือพยายามเดินตามทางของท่านผู้แสวงหาคุณเพื่อจะได้พบคุณอันยิ่งใหญ่ทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณประกาศแล้วนั้นคืออริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์สารบุคคลเดินตามทางนี้แล้วย่อมมีแต่ความสุขความเจริญหามีความเสื่อมไม่เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภสุกรเปรตมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสุกรเปรตวันหนึ่งพระมหาโมคคัลลานเถระลงจากภูเขาคิจกูฏกับพระจักขณะเถระมาถึงที่แห่งหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะแสดงอาการแย้มให้ปรากฏหูเล็บเปิดคือยิ้มน้อยๆให้พอรู้ว่ามีเหตุพิเศษหูเล็บปิดพระรักขณะถามว่าท่านแสดงอาการแย้มให้ปรากฏเพราะเหตุไรพระมหาโมคคัลลานะตอบว่าบัดนี้ไม่ใช่การที่จะถามปัญหานี้ขอให้ท่านถามในสำนักของพระพุทธเจ้าเมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วฉันอาหารแล้วตอนสายวันนั้นเมื่อมาเฝ้าพระศาสดาพระลักขณะได้ถามถึงเรื่องนี้อีกพระมหาโมคคัลลานะจึงตอบว่าได้เห็นเปรตตนหนึ่งมีอัตภาพใหญ่ยาวมากสรีระของมันคล้ายมนุษย์แต่ศีรษะของมันคล้ายศีรษะสุกรหางมันเกิดที่ปากหมูนอนไหลออกจากปากนั้นผมไม่เคยเห็นสัตว์ผู้มีรูปอย่างนี้เลยจึงทำการยิ้มให้ปรากฏพระศาสดาทรงสดับดังนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราที่มีจักษุก็มีอยู่หนอแม้เราเองก็เคยเห็นสัตว์เห็นป่านนี้ที่โพธิมณฑลเหมือนกันแต่เราไม่พูดด้วยหวังจะอนุเคราะห์คนทั้งหลายเพราะหากเราพูดไปแล้วคนพวกใดไม่เชื่อความไม่เชื่อของเขานั้นก็จะเป็นโทษแก่เขาเองบัดนี้เราได้โมคคัลลานะเป็นพยานแล้วจึงกล่าวโมคคัลลานะพูดจริงภิกษุทั้งหลายเราก็เป็นพยานของโมคคัลลานะได้
ภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงบุพกรรมของเปรตนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงถึงอดีตกรรมของมันดังนี้อดีตกรรมของสุกรเปรตในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปพระเถระสองรูปอยู่ในอาวาสหนึ่งมีความรักใคร่กันเสมือนพี่น้องที่คลานตามกันมาคือเสมือนพี่น้องท้องเดียวกันรูปหนึ่งพรรษา60อีกรูปหนึ่งพรรษา59พระอนุเถระหนึ่งเล็บผู้มีพรรษา59ถือบาตรและจีวรให้พระเถระปฏิบัติพระเถระอย่างดีทำตนประหนึ่งสามเณรของท่านเมื่อพระเถระทั้งสองกลมเกลียวสามัคคีกันอยู่อย่างนี้พระธรรมกถึกหงเล็บเปิดผู้ชำนาญในการแสดงธรรมหงเล็บปิดรูปหนึ่งก็ได้จรมาสู่อาวาสนั้นและขออาศัยอยู่ชั่วคราวพระเถระทั้งสองยินดีมากที่ได้พระธรรมกถึกมาพักอาศัยอยู่ด้วยพอถึงวันธรรมมัสวนะคือวันฟังธรรมพระเถระทั้งสองเชื้อเชิญให้พระธรรมกถึกแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทและแก่ท่านทั้งสองเองพระเถระทั้งสองดีใจมากที่ได้พระธรรมกถึกมาอยู่ในอาวาสวันรุ่งขึ้นท่านทั้งสองพาพระธรรมกถึกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านใกล้เคียงเมื่อฉันเสร็จแล้วก็ขอร้องให้พระธรรมกถึกแสดงธรรมแก่ท่านและแก่มนุษย์ทั้งหลายพวกมนุษย์ฟังธรรมกถาแล้วนิมนต์ด้วยความเลื่อมใสให้ฉันในวันรุ่งขึ้นอีกพระเถระทั้งสองได้พาพระธรรมกถึกไปรับบิณฑบาตเรือนละ2วันโดยทั่วเพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่และประชาชนแต่พระธรรมกถึกนั้นใจบาปใจชั่วคิดจะครองอาวาสนั้นจึงวางอุบายเพื่อให้พระเถระทั้งสองแตกกันแล้วหลบไปจากอาวาสนั้นเขาเห็นว่าพระเถระทั้งสองอ่อนโยนยิ่งนักทำบุญบาปไม่ได้ต้องค่อยๆยุโยงให้แตกกันตอนเย็นวันหนึ่งพระธรรมกถึกไปสู่ที่บำรุงของพระเถระทั้งสองเมื่อการเวลาสมควรพระเถระทั้งสองลุกแล้วจึงกลับเข้าไปหาพระมหาเถระและกล่าวว่าท่านครับผมมีเรื่องจะพูดกับท่านหน่อยหนึ่งมีอะไรพูดมาเถิดผู้มีอายุพระมหาเถระเปิดโอกาสพระธรรมกถึกทำทีคิดอยู่หน่อยหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญการพูดมีโทษมากผมไม่พูดละดังนี้แล้วหลีกไปพระธรรมกถึกนั้นไปสู่สำนักของพระอนุเถระและได้พูดเช่นนั้นเหมือนกันในวันที่สองก็ทำอย่างนั้นพอถึงวันที่สามเมื่อรู้ว่าพระเถระทั้งสองรวนเรเต็มที่แล้วจึงเข้าไปหาพระมหาเถระกล่าวว่าท่านครับผมมีเรื่องจะพูดกับท่านนิดหน่อยพูดเถิดคุณมีเรื่องอะไรก็พูดมาเถิดพระมหาเถระกล่าวเปิดโอกาสผมสงสัยว่าทำไมท่านกับพระอนุเถระจึงไม่ถูกกันท่านสัตบุรุษท่านเอาอะไรมาพูดผมทั้งสองรักใคร่กันเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันเมื่อผมได้สิ่งใดพระอนุเถระก็ได้สิ่งนั้นพระอนุเถระได้สิ่งใดผมก็ได้สิ่งนั้นโทษรายๆของพระอนุเถระนั้นผมไม่เคยเห็นเลยตลอดการอันยาวนานที่อยู่ร่วมกันมาอย่างนั้นหรือท่านอย่างนั้นจริงๆคุณพระมหาเถระรับรองอีกครั้งถ้าอย่างนั้นทำไมพระอนุเถระจึงพูดกับผมตั้งแต่วันแรกที่ผมมาทีเดียวว่าท่านเป็นสัตบุรุษเป็นกุลบุตรท่านคบหาสมาคมกับพระมหาเถระนั่นด้วยเข้าใจว่าพระมหาเถระเป็นคนมีหิริมีศีลเป็นที่รักขอให้พิจารณาให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพระมหาเถระได้ฟังดังนั้นมีใจโกรธแค้นแตกจากพระอนุเถระดุจภาชนะดินที่บุคคลตีด้วยไม้

0: ท่านฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: ครูออกครูหมึกสังฆทาน8ชุดออกมาเลยตอนนี้เรื่องการนำสังฆทานเข้ามาร่วมบริจาคปัจจัยในกองสังฆทานในกองมหาบางสกุลแล้วก็ต่างหลั่งไหลมาร่วมทำบุญสังฆทานสามแดนโลกธาตุ30พฤษภาคม2569คุณนิธิมาอุศนนท์10ชุด 6,000 บาท2ครอบครัวโพธสุทนคุณพยุงโพธิสุทนคุณประพัฒน์โพธิสุทนคุณจริยาโพธิสุทนคุณพัฒนันโพธิสุทนคุณนวิตาโพธิสุทน40ชุดรวมเป็นเงิน 24,000 บาทรวมเงิน 30,000 บาทอันนี้ในฐานะนักนิกรนิกรมวโนลักษณ์1ชุดนางนรทนันนิกรมวโนลักษณ์1ชุดคุณชนระดาแซ่ฮ้อ1ชุดนายสมศักดิ์ช่วยเต็ม1ชุดนายนางละวีวันช่วยเต็ม1ชุดคุณทนันชนิยานิกรมวโนลักษณ์1ชุดคุณธนัทกรนิกรมวโนลักษณ์1ชุดนายทนันทักยานนิกรมวโนลักษณ์1ชุดนายปรนันท์ นัทนิกรมวโนลักษณ์1ชุด10บริษัทวลานัททกร1ชุดรวม10ชุด 6,000 บาทเด้อ อันนี้กราบน้อมถวายบูชาทำร่วมบุญบ่วงร่วมงานบุญเปิด3แดนโลกธาตุ30พฤษภาคมและวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมคณะศิษย์โพธาราม1ลพีผาสุขพี่ไลวันสมบูรณ์สินชัย 10,000 นางทรงพรอภิพรอภิรดีอภินันศิลปภาพงจารุพัฒน์เจริญธรรมพรโรงแรมพิงเทลาโพธารามร้านอาหารริมคาเฟ่ 5,000 สุนีสุทธิพัฒน์สุนีสุทธิพันธ์บวกครอบครัว 1,000 สามภริยาบัญชาเมตตาคุณบวกลูกหลาน 1,000 นายนัทสันศรีรัตน์ลัคนาคุณบวกครอบครัว 1,000 ห้าสวนีชาติเชิดศักดิ์500รัตนาผาสุข 1,000 6สุวิมลหรูไพบูลบวกครอบครัว 1,000 7สายชนสิมะคุณสายสมรสุริยะเทพบวกครอบครัว 4,777 บาท8ลดิยาพิทักษ์สถิตบวกลูกหลาน200 9วะลางสิรินัทยาเกิดด้วยทองบวกครอบครัว 2,000 10ประเสริฐวนาทิพย์จุมพลเดชาพันห้าร้อย11สมนวันโลธยานันท์ 9,350 ปัจจัยรวม 37,327 บาทเอาอนุโมทนาด้วยนะอันนี้สังฆทาน1ชุดครอบครัวนางจอมฝันเทียนไทยสงฆ์600สังฆทาน1ชุดนางนงคารตั้งขจรศักดิ์นายบุญสมฤทธิ์ตั้งขจรศักดิ์อุทิศให้หมาเหม็นน้องเผือกเจมหวยและปวงสัตว์ทั้งหลายสาธุ600เอาอนุโมทนาด้วยนะลูกหลาน
2: นำชาจากเยอรมันมา
1: ทำโอ้เหรอเอาปัจจัยด้วย
2: ช่วงธรรมดาค่ะแต่ว่า
1: เ
2: ยอรมันเสียพวกสารเคมีพวกอะไรเขาซีเมนต
1: ์โอ้น้ำชาจะเยอรมันดูนะ
2: จ้ะ
1: โอ้ว่าปีนี้ว่าจะไปก็ไปได้ไปได้นี
2: ่
1: ว่าจะไปงานฝังลูกนิมิตเพิ่นน่ะน
2: ะ
1: ก็เลยบ่ได้ไปซ้ำเวลามันน้อยโพด
2: แ
1: ล้วไว้ปีหน้าม
2: ันมีมากกว่
1: า
2: ได
1: ้มากกว่า
2: ท่าน
1: เสียดายเน
2: า
1: ะ
2: อืมเออจ
1: ิตสภาพสาธุเออเอาได้ไว้มีโอกาสค่อยมาใหม่เด้อ
2: ค
1: ่
2: ะป
1: ี
2: หน
1: ้
2: าจะมา
1: เออได้ดีๆนุโมทนาด้วยไปอยู่บ้านไกลไปมีแต่ความสุขความเจริญนะก้าวหน้ามันคงในกิจที่ทำตลอดไปเด้อเอาดีๆๆเนี่ยของกฎบาทร่วมบุญผ้าขาว1ครับปัจจัย 2,000 ร่วมบุญวันเปิด3แดนโลกธาตุอุทิศบุญให้อุทิศส่วนบุญให้แก่คุณพ่อเกียวคุณแม่กินเกียวผู้ถวายสุปาณีสุปาณีอาพรสิริพงษ์เอาอนุโมทนาด้วยเด้อไปไหว้กองของบางสกุล
3: ครับ
1: น้อมถวายปัจจัยร่วมสร้างศูนย์สุขภาพอาคาร78ปีองค์หลวงพ่อสุธรรมธัมโมอำเภอแกลงจังหวัดระยอง 10,000 บาทนายสำรองนางยุพารัตน์ นศ.ปิยธิดาคำใสสุขร่วมบุญสังฆทาน2ชุด 1,200 บาทนายสำรองนางยุพารัตน์ นศ.ปิยธิดาคำใสสุขเอาอนุโมทนาด้วยเด้อใช่โอนแล้วส่งใบโอนไปให้หมอเปียรถเนี่ยมันโอนเข้าบนที่ดวงแก้วนี่ใช่ไหมเออเนี่ยเกินตาไปวัดป่าบ้านตาดงานเปิด3แดนโลกธาตุมหาสังฆทานน้อมถวายโดยนายอมรเทพผลธนศักดิ์พร้อมด้วยภรรยาบุตรธิดาและญาติขออุทิศส่วนบุญกุศลให้คุณแม่ประพิน ผลธนศักดิ์และญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีผู้มีพระคุณทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้ง3ที่ภพภูมิให้ทุกท่านโมทนาบุญกุศลเทิน1ผ้าขาว2พับ2ข้าวหอมมะลิตาไดโนเสาร์49กิโล5จำนวน5กระสอบน้ำมันพืชตามงกุฎจำนวน3ลังซอสหอยนางรมแม่ครัว600ซีซี3ลังน้ำปลาทิพย์รสเพชรลุง700ซีซี3ลังเกลือปรุงทิพย์5แพ็คปลากระป๋อง3แม่ครัว3ลังใหญ่บะหมี่มาม่าต้มยำกุ้ง3ลังใหญ่น้ำตาลทรายมิตรผล1กิโลจำนวน25กิโลผงชูรสอายิโนโมโตะ5กิโลน้ำดื่มคิตตัน20แพ็คน้ำยาล้างจานซันไลท์เลมอน800มล5ถุงกระดาษชำระสก็อตเอ็กต้า3แพ็คยาธาตุน้ำขาว3แพ็คยาแก้ไอชวนป่วยปีเป่กอ6ขวดเคาน์เตอร์แพนชนิดเจลสูตรเย็น3หลอดเคาน์เตอร์แพนชนิดครีมสูตรร้อน3หลอด ปัตเตอร์ยาเทนโพสพัทผ้าสามกล่องยาแก้ปวดไทลีนอน5มก20แผง3กล่องตุ๊บตับตามังกร50กล่องน้ำผลไม้ตาเมษา150กล่องเอาอนุโมทนาด้วยนะฮะเอ้านี่มาจากไหนกันเนี่ยเชียงรายด้วยนะเชียงรายโอ้โหเอาว่าไงท่านหนิงว่าไงทำบุญอะไรต้องถามก่อนไม่มีหลายบุญ
2: ไม่บอกว่าถ้า
1: คนจะ
2: ร้าน
1: หนุนเอาดีมาก
2: น่าจะติด
1: เอาเอาวันที่เท่าไหร่นะจะไปฉันไปเทศอยู่ที่ศาลอะไรศาลอะไรนะตอนนี้ไปอยู่ที่ไหน
2: ตอนนี้หนูรองอธิบดีว่าสาขาของพิษณุโลกเมษาเนี้ยขอย้ายเข้ามานะกองผู้ช่วยอุทธรณ์ภาค4ขอนแก่นเหร
1: อโอ้ยดีมากเลยออกแน่นอนมาอยู่ขอนแก่นก็ดีมาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ย
2: เลยขอเป็นที่ขอแ
1: ข่
2: ง
1: ระยองแล้วก็เลยโอ้ยระยองก็น่าอยู่นะน่าอยู่บ้านพักเดี๋ยวอยู่กับต้นไม้ใต้ต้นไม้อยู่ป่าสบายมากเลยพอดีตอนนั้นประธานอุทธรณ์ที่ระยองเนี่ยเขารุ่นเดียวกับคุณสมศักดิ์เจ้าของซันโจดินจิเนี่ยโรงงานซันโจดินจิแล้วนิมนต์ไปฉันอยู่ที่บ้านเขาอะไรต่ออะไรไปตอนนี้เขาย้ายออกมาแล้ว
2: อืมพอตรวจผลเลือดติด16มิถุนายนเนี่ยถ้าเกิดเขาสมัครใจจะบวชต้องมาที่วัดอะไรยังไงเตรียมอะไรบ้าง
1: ไม่ต้องเตรียมอะไรหรอกมาเป็นผ้าขาวฝึกอบรมข้อวัดข้อปฏิบัติขันนาคฮะ
2: ตัดจะให้อยู่ทั้งพรรษาไปเลยหนูบอกว่าหนูจะเอามาทิ้ง
1: ดีแล้วตัดหางปล่อยวัดไปเลยก็มาจะเอาพรรษานี้เหรอ
2: ใช่
1: ก็รับสมัครเนี่ยไม่เกินวันที่15เดือนหน้าใช่ต้องเข้ามา
2: พอดีเดี๋ยวผลตรวจออก16ก็น่าจะรู้ละแล้วเดี๋ยวรู้ว่าใครหาผู้พัน
1: ธุ์ได้ได้ได
2: ้ก็มาฝึกที่นี่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ดีมากเลยศาลอาญาธนบุรีวันที่16มิถุนายน ฉันเช้าแสดงธรรมที่ศาลอาญาธนบุรี ท่านอะไรนะ ที่มาจากน่านอุทธรณ์อยู่ที่น่านประจำพรรษาที่วัดป่าน้องไผ่แล้วพรรษาหนึ่งแล้วก็ย้ายไปอยู่ศาลอาญาธนบุรีชื่อท่านอะไรวันนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปเลยแล้วก็พรุ่งนี้ฉันที่หนองไผ่มาเลยนี่ไปฉันที่ยายปายไปด้วยแล้วเนี่ย
2: พ
1: ี่
2: สะใภ้ไป
1: แ
2: ล้วว่าพี่ชายเพิ่งจะไปติดสารก็เลยไป
1: อ้าวดีมากเลยอ้าวอนุโมทนาด้วยนะร่วมบุญสามแดนโลกธาตุครอบครัวกาญจนะคดกาญจนะคด2,000ว่าไงยายเลอะดีมากเลยฟังแต่วิทยุไม่เคยฟังจากปากจริงเลยโอ้เอาบัดนี้มีผูกผ้าม่าตลอดแล้วม่าหนึ่งกับมีสองมีสามแล้วเอาค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อเอายืดเอาอย่าไปนั่งยืดเอายืดเอาเอานี่ไอ้บุญรักษาเด้อเอาให้บุญรักษาเนื้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นเนอะหายโรคหายภัยหายเจ็บหายป่วยแล้ว
2: หายลอยขึ้นตา
1: เหรอเหรออืมอืมอืมอืมอ
2: ื
1: มเหรอเอาจากนี้ไปดีขึ้นเลยเหรอ โอ้ดีบุญรักษาเหรอบ่มีผู้ชม
2: มาก
1: มี
2: ผ
1: ู้
2: มา
1: เออเอาจากนี้เดี๋ยวเออเดี๋ยวให้ลูกไข่หลานพามาแล้ว
2: ล
1: ู
2: กก
1: ั
2: น2คนกับน้องสาว
1: เหรอเออเอาจากนี้ไปให้บุญรักษาเด้ออยู่เฮือนอยู่เฮือนก็ไหว้พระสวดมนต์แน่เด้อเออเหรอเออเออเนี่ยแล้วเอาหมากเอาน้อยเอาได้เป็นไส้ได้เลยแล้วแล้วก็นั่งรับตาพุทโธพุทโธไปเด้อเพราะว่าหน้าพุทโธพุทโธแต่แล้วบ่ต้องไปอ่านหนังสือเลยเออเอาให้เจริญในถ้ำเด้อมีความสุขความเจริญหายโรคหายภัยหายเจ็บหายป่วยเด้อโอ้ยดีมากเลยเออคุณแม่เจียมจิตเข็มสีร่วมบุญเปิด3เดือนโลกธาตุสังฆทาน10ชุดเป็นเงิน 6,000 บาทอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่พระครูถาวรธรรมโกศลพ่อเป่งคุณแม่ทองคำนายกิติเข็มสีนายมานิคเข็มสีและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเด้อโอ้ดีมากเลยเออเอาดีโอ้ยเสพแบบนี้ก็เป็นบรรจุเหรอเหรอจังแล้วเสพแบบนี้เอาไปทำอะไรได้เออเอ้ยมันก็ทรายคักๆอยู่แล้วโอ้ยังหายนี่มากันตั้งเยอะแยะเลยฮะจะไปไหนกันน่ะตั้งใจมานี่เอาแล้วเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราหรือยังโอ้ยออกจากนี่ไปเลยนะไปชมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราเย็นฉ่ำเลยอยู่ข้างนอกเนี่ยตอนนี้กำลังร้อนๆเข้าไปห้องแอร์เย็นฉ่ำจนต้องเอาเสื้อหนาวใส่ไปด้วยนะดีมากเลยยังหายอยู่อำเภออะไรอำเภอเมืองหรือเปล่าฮะอยู่แม่สายด้วยน่ะโอ้แม่สายไม่ได้ไปนานเด้อเดี๋ยวก็จะไปอยู่แม่สายเคยไปไอ้วัดพระธาตุโยนกไหมเอ้ยอยู่ใกล้ๆแม่สายนั่นแหละก่อนถึงแม่สายนั่นแหละเออเออท่านจันโทอาจารย์จันโทหลวงพ่อจันโทแต่น่ะเคยอยู่ด้วยกันแต่ปีนู้นแต่ปี18อยู่ด้วยกันที่หลวงปู่ฟั่นน่ะนะเจียงไฮเจียงไฮเดี๋ยวนี้ก็ไปก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปถึงเจียงไฮปานไหนเอออ้าววางลงอ่ะเอารวมแม่สายเชียงราย 3,770 บาทโอ้แม่สายเชียงรายตอนนี้ก่อนนี้ไปเชียงรายก็จะไปพักอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพราะด็อกเตอร์วันชัยด็อกเตอร์วันชัยนะอธิการบดีนะคุ้นเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหากันเลยไปพักที่บ้านพักของท่านอยู่ตลอดแล้วจากนี้จะไปเที่ยวที่ไหนต่อมาอีสานบ่อยไหมแล้วจะพักกี่คืน7คืนแล้วจะไปกี่จังหวัดเนี่ยฮะจะไปกี่จังหวัดจะไปกี่จังหวัดถ้ามาอุดรแล้วไป4จังหวัดเอาดีแล้วเดี๋ยวไปชมพิพิธภัณฑ์ธรรมจีดีเราซะก่อนถูกไหมแล้วจะได้ไปอวดเจ้าเชียงรายได้โอ้ดีมากเลยดีมากเลยเชียงรายแล้วออกมารถใหญ่เลยเนาะไปชมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราแล้วก็เข้าไปที่วิหารไปที่เจดีย์เราถ่ายรูปสวยมากเมื่อปีก่อนนี้ศิลปินแห่งชาติในการถ่ายภาพอาจารย์วรนันท์มาถ่ายภาพที่วิหารเจดีย์เราเนี่ยไปส่งไปประกวดนานาชาติที่ประเทศจีนได้ที่1ของโลกมานะเพราะนั้นไปถ่ายรูปสวยมากเลยเออ อืมเออเอาไปดูแลเลยเอานะรับพรรับพรกันทุกคนรับพรได้รับพรกันตั้งใจรับพรกันยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนตีสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสวิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นตระโซยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตวันตนาโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังภาวะตุสาพมังครังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสาพธรรมานุภาเวนะสาพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตอ้าวดีมากเลยโอ้ยเอารถไปจอดข้างหน้านั่นแหละ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน

ังสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวLINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วค้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ณบริเวณน้ำตกป่าโจอุทยานแห่งชาติบุโดสุไหงปาดีอำเภอป่าจอกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นไม้เถาชื่อใบไม้สีทองหรือที่ชาวใต้เรียกว่าย่านดาโอกมีใบสวยงามได้ทรงทราบว่าเป็นไม้ประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์จึงโปรดให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์นอกจากนี้ยังมีพันไม้ประจำถิ่นภาคใต้อีกหลายชนิดที่ทรงสนพระราชฤทัยและโปรดให้อนุรักษ์สายพันธุ์ไว้เช่นบัวผุดเป็นพืชเปียนหรือกาฝากที่มีดอกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศไทยพบดอกที่มีขนาดกว้างประมาณ50ถึง75เซนติเมตรไม้ล้มลุกให้ดอกสวยงามที่เรียกว่าดาหลานี้ปกติพบชนิดดอกสีแดงแต่ที่ป่าบลาฮลาจังหวัดยะลาพบดอกดาหลาสีขาวและสีชมพูทรงเล็งเห็นว่าดาหลาเป็นไม้ดอกที่ใช้ประดับตกแต่งและเป็นอาหารได้จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพเสริมรายได้พระองค์โปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปตามพื้นที่ธรรมชาติที่มีระบบนิเวศแตกต่างกันเพื่อทรงศึกษาเรื่องพันไม้เช่นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตามลานหินทรายจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆหลายชนิดออกดอกรวมกันเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงามบ่งบอกถึงลักษณะนิเวศเฉพาะถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อทรงทราบถึงชนิดพันธุ์และความสำคัญเชิงนิเวศของทุ่งดอกไม้ป่าได้พระราชทานพระราชดำริให้นักพฤกษศาสตร์หาทางอนุรักษ์พันไม้เหล่านี้และได้พระราชทานนามให้ดอกไม้เล็กๆแห่งภาคอีสานไว้อย่างไพเราะว่าสรัจจันทร์ทิพเกสรดุสิตามณีเทวาและสร้อยสุวรรณานอกจากนี้ได้พระราชทานนามกล้วยไม้ป่าที่ทอดพระเนตรเห็นในป่าภูหลวงจังหวัดเลยวนิมมานรดีเมื่อมีการค้นพบไม้ถิ่นเดียวพบเฉพาะในประเทศไทยตามบริเวณเขาหินปูนที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นไม้ต้นสูงได้ถึง6เมตรออกดอกสวยงามสีขาวได้พระราชทานนามว่าโมกราชินีและพันไม้เฉพาะถิ่นของไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกสวยงามยิ่งพบขึ้นอยู่ในป่าดิบเขาในอุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้พระราชทานนามพันไม้นี้ว่ามหาพรหมราชินีความสนพระราชฤทัยความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจนถึงพระราชดำริให้หน่วยงานช่วยกันฟื้นฟูขยายพันธุ์และบริหารจัดการระบบนิเวศให้เหมาะสมเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้พันไม้สวยงามต่างๆคงอยู่เป็นมรดกธรรมชาติของประเทศตลอดไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: สติเป็นสำคัญนะไม่ว่ากิจการงานใดสติเป็นสำคัญยิ่งการภาวนาโดยแล้วติดแนบกับตัวตลอด อิริยาบถเคลื่อนไหวสติติดแนบตลอดเวลานั่นแหละทีนี้เวลาเราภาวนาจริงๆก็มันก็ง่ายขึ้นนะปล่อยไปตามบุญตามกรรมเวลาจะภาวนามันก็ไม่อยู่เลยนะนั่งภาวนาไม่อยู่อ่ะร่างกายก็รำคาญอะไรรำคาญนั่นเห็นไหมล่ะการฝึกจิตเป็นของง่ายจิตนี่ตัวเป็นตัวมหาภัยและมหาขุนอยู่ด้วยกันศาสดาของเราเป็นศาสดาเอกจับเอาจุดนี้แล้วกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ท่านเลิศเลอเพราะเหตุนี้นั่นอันนี้เป็นจุดสำคัญมากของศาสนาพุทธศาสนาของเรารวมลงในจิตตภาวนานี่เป็นที่รวมแห่งความดีความชั่วทั้งหลายจะมารวมรู้กันที่ใจละกันที่ใจอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะใจเราจะได้เห็นใจเลิศเลอขึ้นจากการภาวนาตามหลักพุทธศาสนานะจะที่ใจเลวอยู่ตลอดเวลาทั่วโลกดินแดนก็เพราะกิเลสมันเป็นศาสดาสิกิเลสเป็นศาสดาแล้วเลวตลอดเลวตลอดสอนคนมีแต่ลากลงทำพระพุทธเจ้าท่านชุดขึ้นลากขึ้นนั่นจำให้ดีนะทุกคนอย่าให้เสียประโยชน์เกิดมานี่กี่ปีกี่เดือนพวกเราคนหนึ่งคนหนึ่งวันหนึ่งได้ทดสอบตนบ้างหรือเปล่านะระยะนี้เป็นระยะที่ควรจะทดสอบแล้วทดสอบตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนมาถึงค่ำนี่ได้สร้างความชั่วความดีอะไรทำความดีความชั่วอะไรบ้างทดสอบย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงจิตใจนักภาวนาเราตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับมันเผลอไปจะไงจะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกี่ล้านล้านครั้งนั่นความเผลอของจิตความมีสติมีได้สักเท่าไหร่นี่แหละสำคัญมากนะนี่เราได้ทำแล้วก่อนที่จะตั้งรากฐานได้คือตั้งสติได้นำมาเป็นคติแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายคือทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมจิตเราเจริญแล้วเสื่อมอยู่เป็นเวลา1ปีกับ5เดือนแหมเหมือนตกนรกทั้งเป็นนั่นในหัวอกเวลาจิตเจริญขึ้นแล้วจะเจริญขึ้นแล้วมันสุขมันอะไรพูดไม่ถูกทั้งนั้นน่ะทีนี้เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นก็ไม่รู้จักวิธีรักษาอันนี้พอหย่อนยาไปบ้างพอเห็นว่ามีความสุขก็ตายใจคนเราอันนี้มันเสื่อมแล้วสิพอเสื่อมดีดใหญ่ทิ้งเสื่อมใหญ่เลยดีดตามกันไม่ทันวัดกันอยู่นี่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมไฟสูงโหกนี่เป็นเวลา1ปีกับ5เดือนแหมตกนรกทั้งเป็นเราไม่ลืมนะนี่แหละจึงว่าประมวลเหตุผลบนกายลงได้มาลงจุดที่ภาวนาเอาคำบริกรรมเป็นหลักเช่นพุทโธติดกับจิตเอาสติแนบเข้าไปช่องกิเลสเกิดขึ้นมันขึ้นช่องนี้ที่นี่เอาพุทโธติดเข้าไปปิดไว้เลยนะเอาพุทโธปิดช่องที่กิเลสขึ้นกิเลสคือตัวสังขารมันออกมานะอวิชชาปัจจยาสังขารานะอวิชชานี่เป็นพลังใหญ่หนุนออกมาให้เกิดสังขารอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากทุกอย่างสร้างแต่ความทุกข์ใส่ตัวเองทีนี้เอาพุทโธปิดเข้าไปสติติดแนบเลยนี่ละเอาลงใจละที่นี่เราขาดคำบริกรรมที่นี่จะเอาคำบริกรรมเอาให้ถึงไหนถึงกันเจริญแล้วเสื่อมเจริญเสื่อมมาปีกับ5เดือนไม่สนใจเอาอยากเจริญเจริญยากเสื่อมไปแต่พุทโธนี่จะขาดพลาดจากกันไม่ได้กับสติวัดกันเลยที่นี่พอลงใจกันแล้วมันก็เหมือนนักมวยเขาจะต่อยกันพอระฆังเป่งทั้งซัดกันเลยอันนี้พอลงใจแล้วร้อยแล้วนี่แหละเหมือนว่าระฆังดังเป่งนั่นในหัวใจเราเอาละที่พุทโธกับสตินี่จะต้องติดแนบเผลอไม่ได้เลยว่างั้นนั่นละที่นี่จึงได้เห็นเรื่องเจ้าของเห็นเรื่องกิเลสพอระฆังดังเป่งติดสติกับพุทโธติดแนบเลยไม่ให้เผลอจริงๆตั้งแต่ตื่นนอนละที่นี่จนกระทั่งหลับไม่มีเผลอเลยท่านละเชื่อหรือไม่เชื่อมีจนอกจะแตกนะคือสังขารมันอยากคิดอยากฝูงมันดันขึ้นมาเหมือนอกจะแตกนะเอาแตกก็แตก แต่ความเผลอไม่มีเหมือนนักมวยเขาต่อยกันพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกแต่ไหนก็พลิกท่าไหนก็พลิกแต่สติเขาจะไม่เผลอในการต่อยกันนี่ก็เหมือนกันสตินี้จะไม่ยอมให้เผลอไม่ยอมวันแรกนี่หนักมากเหมือนวันที่สองรองกันลงมาวันที่สามค่อยเบาเห็นผลประจักษ์อันนี้ความผลักดันของกิเลสตัวนี้ค่อยเบาลงเบาลงต่อจากนั้นทำพุทโธพุทโธนี่เรียกว่างานของธรรมกิเลสคิดนั่นคิดนี่เป็นงานของกิเลสนี่พุทโธนี่เป็นงานของธรรมพระที่จะเป็นปรากฏผลขึ้นมามีความสงบเย็นใจนี่ก็เอาใหญ่เลยนี่แหละพูดถึงเรื่องการตั้งสติพอได้3วัน4วันคลี่จิตลงความละเอียดจนกระทั่งบริกรรมไม่ได้เลยหมด คำบริกรรมหมดเหลือแต่จิตละเอียดแน่วอยู่ในนั้นนั่นหรือมีเวลาคำบริกรรมปรุงยังไงก็ไม่มีปรุงยังไงก็ไม่มีเกิดความสงสัยทำไมจึงไม่มีที่เราติดแน่วกันว่ากับคำบริกรรมเอาไม่มีก็เอาอยู่กับความรู้ที่ละเอียดละเอียดนี่แหละนี่มันสงบตัวเข้าไปปรุงไม่ปรุงปรุงยังไงก็ไม่มีเราอยู่นั่นเป็นเหตุให้สงสัยมันทำไมที่นี่นำบริกรรมมาตลอดได้เท่ากี่วันวันนี้ทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้คือจิตมันละเอียดละเอียดเข้าไปทีนี้ปรุงไม่มีสังขารปรุงเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเราไม่ขึ้นอะไรที่จะจับกันได้อยู่เป็นที่เกาะติดของสตินะเอาความรู้ที่ละเอียดเอาสติติดไว้กับความรู้นั่นเลยพอจิตขยับตัวออกมามันก็เหมือนเราตื่นนอนพอเวลาตื่นนอนมันก็ตื่นคนเราเวลาหลับก็หลับนี่เวลาจิตสงบก็สงบปรุงไม่ได้เลยพอจิตขยับออกมาเอาพุทโธติดเข้าไปติดเข้าไปนี่ละการตั้งตัวได้ท่านทั้งหลายจำนักปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งพระเรานะตั้งในสตินี่กิเลสจะขนาดไหนก็ตามสตินี่มีอำนาจมากครอบไว้เลยสตินี่สำคัญมากขออย่าให้เผลอกิเลสจะออกอกแก้แตกมันก็อยู่ภายในสติบังคับไว้บังคับไว้จำให้ดีนะวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการตั้งใจภาวนาอยากตั้งตัวได้นักภาวนาเราส่วนมากเหลวไหลคือไม่มีหลักมีเกณฑ์นี้แสดงหลักเกณฑ์ให้ท่านทั้งหลายฟังนะเราสติจับไม่มีการมีงานอะไรมันจะไปไหนสติอยู่กับตัวไม่ใช่คนตายตั้งให้ดีนั้นเมื่อสติปัญญาได้รักษาใจอยู่ตลอดเวลาแล้วใจจะมีความปลอดภัยมีความปลอดภัยที่มีอยู่ก็หมอบที่นี่ทำงานเข้าใจนะอาจารย์นั่นตั้งตัวได้ตั้งเราตั้งตัวได้ตั้งแต่บัดนั้นเราพูดจริงๆนะจิตเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเจริญเสื่อมปีกับ5เดือนแทบจะเป็นจะตายตกนรกทั้งเป็นจริงได้มาหาอุบายวิธีการตั้งใหม่แบบนี้และแบบตั้งสติไม่เผลอจนกระทั่งตั้งดักได้ที่มันเจริญหรือเสื่อมเจริญหรือเสื่อมเจริญแล้วไม่เสื่อมนี่แหละพอตั้งสติแบบนี้แล้วไม่เสื่อมไม่เสื่อมก็ขึ้นเลยก็หนักเลยไอ้เรื่องจิตจะเสื่อมคราวนี้เราต้องตายเราบอกงั้นเลยนะเพราะเราเฉดเหลือที่สุดเหลือประมาณแล้วคือจิตคราวนี้ถ้าว่าจิตเราเสื่อมลงไปนี้เราต้องตายมันจะตายแบบไหนมันจะเป็นได้ละเพราะนิสัยอย่างนี้เด็ดจริงๆนะเลยไม่เสื่อมตั้งฟาดกันเลยเอาจนถึงที่พระจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สนามเวทีใหญ่นั่งตลอดลูกนี่แหละพอได้หลักแล้วขึ้นนั่งตลอดลูกหาลูกหามคำอย่างที่เคยพูดให้ฟังแล้วจากนั้นจิตก็พุ่งขึ้นเลยก็ไปนอนตายอยู่ในสมาธิเสียมันสบาย นี่เห็นไหมผลของงานเป็นจิตที่มันเคยฟุ้งซ่านลำคาญอยากจะคิดมันก็ลำคาญไม่อยากคิดสู้ความสงบไม่ได้ความสงบเย็นสบายนี่เหมือนหินทับหญ้าไว้นั่นแหละจากนั้นกับปัญญาก็พุ่งออกเลยจำไม่ดีนะนักปฏิบัติเราการสอนที่สอนอย่างแม่นจำเราผ่านมาแล้วทุกอย่างนำมาสอนจึงไม่สงสัยว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดเราไม่สงสัยในการสอนโลกเต็มหัวอกนี่เราไม่มีสงสัยพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ไม่ทูลถามท่านเจอพระพุทธเจ้าเห็นพระเจ้าหรือไม่เห็นขอให้เจอธรรมดวงนี้ใจดวงนี้เข้าไปเถอะเป็นธรรมธาตุเนี่ยจ้าไปเหมือนกันหมดพากันจำมานะวันนี้เทศสักหน่อยพระมันจะไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรเนี่ยโลเลโลกเลขเนี่ยเราก็ได้ตกลงที่จะให้เครื่องวิทยุ10 กิโลวัตต์เลยเจ้าที่ให้จังหวัดพังงา พราะทางโน้นห่างมาก ห่างอาจห่างทำไม่ดีนะถ้าทำอยู่ที่ไหนที่ไหนนี่ชุ่มเย็นชุ่มเย็นนะนี่จึงบอกที่แรกว่า1กิโลวัตต์หรือที่เอาไปจากบ้านตานี่นะ
3: 1กิโลวัตต์ครับ
2: เหร
3: อ1กิโลวัตต์ครับ
2: 1กิโลวัตต์บ้านตาได้ขึ้น10กิโลวัตต์1กิโลวัตต
3: ์ครับ
2: ทางพังงาขอไปเราเลยไม่สะดวกใจมาพิจารณาอยู่ทางโน้นตั้งหลายจังหวัดควรจะได้มิสดุได้เครื่อง10กิโลวัตต์ไปเลยบอกไว้เลยล่ะให้ทราบกันเรียบร้อยแล้วตกลงว่าจังหวัดพังงาให้1เครื่อง10กิโลวัตต์รู้จะได้หลายจังหวัดอยู่บางแถวนั้นนะ
3: ได้หลายจังหวัดครับ
2: ฮะ
3: ครับ
2: เราสงสารพี่น้องทางภาคใต้เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังธรรมธรรมะเรียกว่าธรรมะประเภทธรรมะป่าไม่ค่อยได้ยินนะแต่ทางภาคอีสานทางนี้ภาคอื่นได้ยินทั่วๆไปทางนู้นไม่ค่อยได้ยินก็วิทยุก็ไม่ทราบจะถึงหรือไม่ถึงแต่ถ้าวิทยุแบบอะไรถ้าแบบวิทยุอันนี้แล้วถึงเลยนะใช่ไหมไปตั้งนั้นปั๊บถึงเลยแล้วคิดเห็นอย่างนั้นนะให้ไป10กิโลวัตต์ราคามันเท่าไหร่มันรู้ว่าล้านกว่าล้านนี่แล้วไม่ตั้งเถอะเงินล้านมันมีคุณค่าต้องหัวใจคนเอาเงินล้านมาหนูหัวใจคนนี่มีคุณค่าเงินล้านนั้นมีอานิสงส์มากสำหรับเจ้าของเราคิดอย่างนั้นนะให้จัดการไปเลยสงสารพี่น้องทางภาคใต้ทางอื่นได้ทางอื่นได้ภาคกลางภาคอีสานได้กันเยอะภาคเหนือก็ได้แน่วิทยุอันนี้อ่ะวิทยุอะไรเสียงธรรมนี่นะที่ออกทางภาคเหนือก็ได้ภาคเหนือจังหวัดอะไรเชียงใหม่เนี่ย
3: เชียงใหม่ครับ
2: ทางเหนือก็จังหวัดเชียงใหม่เลยได้พระอันนี้ก็ดูว่าไปจากวัดเราเนี่ยเหรอ
3: ครับใช่ครับ
2: ก็ไปจากวัดป่ามันตานไปอยู่ทางโน้นภาคเหนือก็ได้เนี่ยภาคกลางภาคตะวันออกยัง
3: ครับยังครับ
2: ดูจะภาคตะวันออกยังกับทางภาคใต้อย่างนี้เราจึงส่งให้ทางภาคใต้ให้ธรรมะได้เฉลี่ยทั่วถึงกันธรรมะถึงไหนความสงบร่มเย็นจะมาทันทีนะไม่ได้เหมือนกิเลสล้วนๆไปที่ไหนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดไม่ว่าลำสดลำแห้งไหม้ได้หมดกิเลสหรือในธรรมะไปเป็นน้ำดับไฟบ้างเราเลยให้นะอันนู้นให้ทางนู้นจัดการเลยไล่เลี่ยกันไปกับที่อุดรที่บ้านตากบ้านตากนี่ที่วัดล้างนั่นก็เลยมอบให้เป็นสถานที่ทำประโยชน์สาธารณะเกี่ยวกับวิทยุของประชาชนไปเลยนั่นวัดล้างนั้นเราดูแลรักษาอยู่ที่นี่ก็เลยสละให้ทางวิทยุซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะด้วยกันวัดด่างนั่นเป็นนั่นมอบให้ก็เป็นสาธารณประโยชน์สำหรับวิทยุทั้งหมดเลยมีต้นสักต้นลายอยู่นั่นจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเขากำลังเบิกออกหรือดูก่อกำแพงด้วยอะไรด้วยแล้วถ้าอนุญาตแล้วให้หมดก่อนอนุญาตพิจารณาก่อนทุกอย่างนะถึงเขาจะมาสร้างชั้นลงชั้นลาอะไรในวัดล่างนั้นเราไปไล่ออกเลยอะไรพยาบาลกำนันเขาจะมาสร้างรุ่งอะไรเป็นไล่นี้เลยอันนี้ให้เลยกันมันเป็นประโยชน์มากมายเพราะเสียงอัดเสียงทำเป็นของเล่นเมื่อไหร่มันจะได้ยินง่ายๆหรือคนกิเลสมันปิดหูปิดตาไว้มันไม่ให้ออกไปหาอัตถธรรมอย่างง่ายดายนะมันปิดมันปิดมันขวางไว้นะทางภาคใต้ยังได้แล้วก็ต่อไปก็จะได้ทั่วไปเราเป็นห่วงจริงเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยเรานะเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องจิตใจรู้สึกว่าห่างเหินธรรมะมากถือยอดตัวเองนี่เองที่ว่าเราจะเป็นผู้นำประกาศโลกทั้งหลายทราบทั่วกันเฉพาะประเทศไทยเราทราบทั่วกันอย่างเปิดเผยว่า ช่วยข้ากับหมายถึงวัตถุแต่เรามันไปความกันเลยเราพิจารณาไปหมดแล้วคราวนี้สามารถแก้กระจายออกบ้างสู่หัวใจประชาชนชาวพุทธเราซึ่งห่างเหินจากศาสนามานานคราวนี้ธรรมะจะได้แทรกเข้าไปพร้อมๆกันกับด้านวัตถุโยกฐานะของวัตถุเพื่อชาติแล้วโยกฐานะของจิตใจด้วยอาจจะทำขึ้นมันก็เป็นประจำนั่งเวลานี้วัตถุของเราก็เคลื่อนมาส่วนใหญ่ก็อยู่ไปเว้นแต่ประเภทน้ำไหลซึมกองคำเราเป็นน้ำไหลซึมให้ไหลซึมเข้าส่วนธรรมะอยู่แต่กายออกเลยกว้างขวางออกเลยไม่เป็นประโยชน์แก่โลกนะต่อที่ดูที่นั่งนักขึ้นนี้ที่เคยจำกรรมจำเวรกันมากับผู้หญิงแม่ลูกเขาไปเจอเขาเขาเคยผูกกรรมผูกเวรกันมาเริ่มแรกมางานนะที่แรกเขารู้ว่าเป็นไข่เนี่ยเขาลืมจ้ะมาเป็นมาเป็นพังพอยมากินไก่มากินลูกไก่แล้วแม่ไก่ก็ผูกกรรมผูกเวรกล่าวไปกูกินมันเรื่อยไปเลยแล้วสืบภาพมันงานแข็งงานนะก่อกรรมก่อเวรจนมา วันนั้นเป็นวันขุนช้าคือกรรมเวรที่จะขาดจากกันไปก็พอดีไปเจอกันแม่ลูกนี่ไปที่วัดกระเทศวันพอดียักษ์ที่มีคนนั่งมาเห็นก็ไล่เยอะแยะมาจับกินลูกทำนี่เสือกสร้างวิ่งขอพระพุทธเจ้านะวิ่งเข้าไปพระเทศวันพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเขาเข้ามากลางคืนมันจะได้กินลูกผู้หญิงคนนั้นเพราะเขาก่อกรรมก่อเวรกันมาบาลานี่กรรมเวรนี่กำลังจะขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาตัดสินให้ตลอดตัดสินกรรมแดงแล้วเขาจะจริงกับเวลานั้นก็ไม่จริงพระพุทธเจ้าเทศน์นะว่าการลงยามรักษีก็เป็นคนเหมือนกันสำเร็จพระโสดา นี่เห็นไหมจิตใจลงสักอย่างเดียวเนี่ยพูดถึงเรื่องจิตนะมันจะเป็นไฟเหมือนยักษ์ที่มีรักษีคนนั้นจะจริงลูกของผู้หญิงคนนั้นอย่างเงี้ยสดๆร้อนๆเห็นไหมเป็นยักษ์มากำลังจะจริงอย่างเงี้ยพอได้ฟังธรรมพุทธเจ้าเสร็จไปไหว้แล้วติดลงปึ่งสำเร็จพระโสดาพอหลังนั้นแล้วก็พระเจ้าก็อ้าวพระนิพพานขาดกรรมขาดเวรต่อกันไปแล้วสื่อใจจิตใจเป็นยักษ์เป็นมารต่อกันมาเป็นเวลานานแสนนานคราวนี้เป็นอันละขาดสะบั้นลงแล้วกรรมของเธอทั้งหลายไม่มีแล้วมีแต่คุณล้วนๆนะที่อ้าวผู้หญิงคนนี้เอาลูกนี้มอบให้แม่ใหม่ชมบ้างสิว่าผู้จัดการแม่ใหม่นี่ยักษ์ไหนมันจะติดอยู่คนนี้พอติดลงสักอย่างเดียวเท่านั้นพระเจ้าทรงทราบหมดเนี่ยแทงทะลุหมดเอามอบลูกให้เป็นให้แม่ใหม่บ้างสิว่าโอ้ทั้งเหมือนกับจะกระอาเพื่อนเดียวนั่นก็ไล่ที่ลูกกูมาสักตัวแล้วยังจะมอบลูกกูยังไม่ให้มันก็ทุกข์ที่แง่วแต่ว่าเอาหน้าพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้ายอมตายแม่ก็ยอมตายยอมดูมอบลูกให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เป็นมอบให้ก็ค่อยต้องจะอยู่แต่ว่าหญิงคนนี้จะงาบเอาลูกก็เป็นขณะใหญ่หรืองาทีใหญ่แล้วไปเพราะนี่ความก้มเลยคือมันรู้แล้วมันก็ก้มนึกว่ามันจะกินจะร้องว่าคุณตกใจเลยมันก้มหอมอยู่ในแม่ใหม่ไปแล้วสนิทใจจากนี้ต่อไปทั้งสองคนนี้เลยเป็นมิตรที่มิตรทำประสานให้เลยเลิกไปตั้งแต่วันนั้นเห็นไหมใจเป็นยักษ์มาจะแสพอลงปุ๊บเขาแล้วกลายเป็นแม่กับลูกกันไปเลยนี่แหละฟังที่ใจเป็นของสำคัญนะ มันจะแสงก้าวขนาดไหนจะกินคนได้ทั้งคนไปพอดีไปเจอธรรมคือศาสนาองค์เอกเข้าที่นั่นศาสตร์ธรรมเขาซ่าใจอ่อนไปด้วยกันหมดกินไม่ได้นั่น ตั้งแต่พระโสดาสินได้ไงนั่นแหละสินห้าเป็นหลักธรรมชาติท่านว่าสินอริยะเช่นไอ้สมุทเสกเป็นสินละเล่นไปหลักธรรมชาติขาดสลั่นไปจนกระทั่งวันกายไม่มีเจตนาอะไรที่จะทำสิ่งนั้นจนให้ขาดนี่ยากกว่านี้ฉันตั้งแต่ไล่ตามกันมาจนเรากินลูกคนนี้มากลับมาเป็นแม่กับลูกกันได้ด้วยความสนิทใจเพราะทำประสานก็ทันทีนั่นเห็นไหมอำนาจของธรรมไปอย่างนี้นะเพราะงั้นโลกทั้งหลายยากกว่ากรรมก่อเวรกันถืออย่างยักษ์ที่นี่เป็นข้อสี่เครื่องตัวอย่างเป็นอันดีเครียดแช่ในเปลือยผูกกรรมผูกเวรสบายยาไปทำมันจะก่อกรรมก่อเวรตลอดไปให้มีสำนึกใจทุกคนทุกคนให้มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันให้อภัยกันคนเรามีผิดพลาดสัตว์ก็ผิดพลาดได้สัตว์ผิดพลาดเราก็เห็นไอ้หมาตัวนี้นะยกตัวอย่างมาก่อนนะเราอยู่ที่วัดจักรราชนะนั่งอยู่บนศาลาไอ้หมาตัวนี้มันอยู่ใต้ศาลามันเป็นเจ้าของใหญ่อำนาจใหญ่ไอ้หมาตัวนั้นวิ่งมันพอเห็นมันก็วิ่งไล่หมาพอดีฝนตกใหม่ๆน้ำยังชื้นอยู่ตรงนั้นมันวิ่งไล่หมาตัวนั้นก็วิ่งไปรื้อรื้อล้มทั้งหายสี่ฟ้าทั้งสี่ฟ้าล้มทั้งหงายเลยนะหงายอย่างนี้จริงๆก็เห็นกับตาโอ้โหทั้งสี่ขาไปล้มแล้วก็หัวเราะพระก็หัวเราะกันเหมือนกันนะนั่นก็ขังไอ้หมาล้มทั้งหงายเลยนะไอ้หมามันไปตกทั้งหยิบไปไม่รู้ไอ้หมาตัวนี้ยังนอนหงายทิ้งฟ้าอยู่ไปอยู่จักรยานมันยังอยู่ไหมเนี่ยเข้าใจไหมนี่พูดมาถึงไหนถึงนี่ที่จะต่อเงื่อนนะนี่มาพูดถึงเรื่องมันผิดพลาดได้คนเราต้องแต่หมามันยังผิดพลาดมันไปไล่หมาต่างหากมันตั้งใจจะไปเอาหาที่ฟ้าอย่างนั้นเข้าใจไหมคนเรามีผิดพลาดให้อภัยกันคนเราเมื่อให้อภัยกันแล้วเย็นไปทั้งนั้นเลยการผูกโกรธผูกแค้นกันนี่หาความเย็นไม่ได้ความโกรธความแค้นนั่นแหละมันเผาเจ้าของอยู่ในใจแล้วก็ไปเผาคนอื่นให้ใจไปหมดนี่แหละเรื่องของกิเลสคือเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องธรรมคือน้ำดับไฟจิตใจเย็นฉ่ำเห็นไหมยักษ์ที่นี่คนนั้นเอาลูกนี่มาเป็นลูกตัวเองเป็นแม่ใหม่ขึ้นมาทันทีด้วยความสนิทใจด้วยธรรมนั่นเห็นไหมล่ะเป็นอย่างนั้นล่ะเป็นยักษ์มาแท้ๆเลยหยุดตรงนั้นไม่มีละยักษ์ไม่มีเลยนี่อำนาจทางธรรมเป็นอย่างนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยืดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะเรื่องอันเรื่องธรรมอย่าพากันเหยียบย่ำทำลายธรรมเอาแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนใหญ่เท่าไรยิ่งอำนาจบาดหลวงป่าเถื่อนกองไฟยิ่งสูงลบราค่าฟันกันนี้มีแต่เรื่องนี้นะเรื่องความโกรธความเครียดแค้นอำนาจบาดหลวงป่าเถื่อนเอามาฆ่าฟันลำแทงโลกสงบเมื่อไรกิเลสอยู่ที่ไหนไม่มีสงบมันชุมนุมกันได้ที่ไหนขึ้นเลยนั่นกิเลสรวมหัวกันแล้วก็เป็นไฟกองใหญ่ขึ้นมาเผาโลกเรียกสงครามโลกเห็นไหมล่ะมันไหม้ไปทั่วดินแดนเป็นอย่างนั้นล่ะมีอำนาจของกิเลสอำนาจของธรรมดับกันดับลงไปไม่ลบโลกหาอะไรตั้งแต่ยุงกัดเรายังปัดมันออกดีไม่ดีบี้มันด้วยซ้ำไปนี่คนทั้งคนจะไปฆ่ากันได้ลงคอหรือเขาก็คนเราก็คนจ่อใจคิดถึงกันเลือกคนเสมอกันแล้วทำกันไม่ลงทุกสิ่งทุกอย่างแยกออกไปเป็นขั้นแหนงก็เหมือนกันคิดไปดีไม่อะไรต่อกันนี่ก็ระงับกันได้ด้วยธรรมด้วยธรรมไอ้ป้ากันจำมานะถ้าไม่มีธรรมแล้วโลกนี่หาความร่มเย็นไม่ได้นะอย่ามองข้ามธรรมนะเวลานี้โลกกำลังมองข้ามธรรมหาแต่ความเดือดร้อนใส่กันนั่นแหละป้ากันจำไม่ดีเอาละวันนี้พูดเพียงนั้นละพอวันไหนก็เทศทุกวันไม่ทราบมาจากไหนบ้างเอามีอะไรอีกล่ะ
3: ท่านหลวงปู่เต๋า
2: ฮะ
3: พระธาตุหลวงปู่เต๋ากับหลวงปู่พรมครับแล้วถวายหลวงตาครับคนประกิตมหาแถลงน้อมถวายหลวงตาครับ
2: ถวายอะไรอยู่ไหน
3: พระธาตุนี่ครับนี่พระธาตุหลวงปู่
2: ถวายไว้ข้างบนแล้วเอาไว
4: ้ครับครับ
2: ครับของใครหลวงปู่
4: เต๋าครับกับหลวงปู่พรมสององค์ครับ
2: คนประกิตมหาแถลง
4: ครับ
2: ประกิตที่ไหนเนี่ย
4: เขาว่าเขาอยู่ตอนนี้คงจะอยู่โคราชแล้วครับ
2: ฮะ
4: ว่าเป็นลูกศิษย์หลวงตาเหมือนกัน
2: ก็เราเคารพท่านทูลท่านอยู่แล้วมีของท่านก็มีอยู่ท่านทั้งสองพระองค์อยู่ข้างบนเราขึ้นไปพระท่านจะจัดเอาไว้ที่เดียว
4: ครับ
2: ใครก็ที่ไหนที่ไหนเห็นอะไรก็ว่าแต่ ขององค์นั้นองค์นี้เอามาให้เราถุงสี่ห้าเราไม่เอานะเราบอกกงนะเราไม่ได้รับด้วยซุ่มซุ่ยยุ่ยอย่างนั้นนะเรารับด้วยความมีเหตุมีผลตัวอย่างนี่เราเทิดทูนแล้วและผู้เอามาก็เอามาอย่างมีหลักมีเกณฑ์มาถึงเอามาไม่ใช่เอาชุ่ยชุ่ยมานะเรารับด้วยความเทิดทูนตอนนั้นเอาไป
4: ครับผม
2: ม
4: ีอ
2: ะไรอีกเหรอ
5: พระ
2: ห
5: ลวงตาเจ้าค่ะอันนี้ลูกหลานคณะคุณยายทองอยู่ที่อยู่พระธาตุพนมฝากกราบถวายเช
2: ็
5: ค 3,000 บาทจ้ะ
2: เป็นอะไร
5: เป็นเช็ค 3,000 บาทของลูกหลานคุณยายทองอยู่พระธาต
2: ุเป็นเช็คอะไรอ๋อที่ไหนบ้างจากคณะลูกหลานคุณยายทองอยู่โอ้พระธาตุพนม3,000 บาทแม่คุณยายทองอยู่ต้องคุณยายทองอยู่นี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะนี่แหละเห็นลูกท่านยืนใต้ร่มไม้นั่นน่ะเราอยู่ที่นั่นคือเราไปรับท่านท่านไปเผาศพหลวงปู่เสามากล่าวว่าท่านเผาวันนี้วันนั้นวันนี้ท่านจะออกตามธรรมดาท่านไม่ยุ่งกับใครท่านไปด้วยความจำเป็นอาจารย์ของท่านท่านไปเผาศพให้ท่านให้เราเฝ้าวัดอยู่ที่วัดนาชินวนพอเกาเผาศพวันนั้นกล่าววันนั้นเราก็ออกเดินทางจากวัดนาชินวนไปเลยแล้วไปแล้วก็ท่านไปพักวัดท่าขนมวัดอ่อมแก้วนั่นนะเขาเรียกวัดอ่อมแก้วเดี๋ยวนี้เรียกวัดอะไรนะรู้ไหมไม่เรียกวัดอ่อมแก้วละที่ท่าขนมท่านมาพักที่นั่นพอเราไปถึงสามแยกน้ำก่ำนั่นแหละมาถามข่าวเขาเนี่ยชื่อท่านไปที่ไหนดังๆละถามพอดีได้ความเลยว่าท่านมาถึงแล้วมาที่ท่าขนมแล้วก็บึ่งเข้าไปเลยวัดอ่อมแก้วไปเห็นท่านอยู่นั่นแล้วก็เลยไปกับเรียนคุยกับท่านว่าสถานที่ที่ท่านพักอยู่นั้นสบายมากกว่านี้เราว่างั้นนะ บ้านฝั่งแดงที่นี่มันรู้สึกว่าวุ่นวายเพราะท่านเป็นไข้หวัดใหญ่มากพอจากนู้นมาเป็นไข้หวัดใหญ่มาเราก็กราบเรียนท่านท่านเหือท่านว่างั้นนะบอกว่าบ้านฝั่งแดงนี่เป็นเวลานี้เป็นวัดร้างก็ผมมาพักอยู่เดียวมาที่นั่นพอว่างั้นที่นั่นเราบอกว่าดีสงัดมากทุกอย่างถ้ามันดีนะงั้นไปพอตื่นเช้าวันหลังท่านไปเลยแล้วพอเรากราบเรียนไปแล้วให้ท่านเดินทางเดินไปนะเดินไปพักอยู่ที่นั่นที่นี่ก็โยมทองอยู่นี่เป็นลูกศิษย์เก่าของท่านที่พระธาตุพนมเขาไปจังหันพอไปจังหันแล้วมาทั้งลูกทั้งหลานเต็มไปหมดเลยมาจังหันเสร็จแล้วขอถ่ายรูปท่านนี่ท่านอารมณ์เต็มที่ท่านไม่ใครถ่ายง่ายนี่เป็นลูกศิษย์เก่าของท่านถ่ายท่านั่งสมาขัดสมาธิท่ายืนพาดสังขารด้วยนะเนี่ยแล้วก็เห็นนั่นแหละนี่ละรูปท่านยันมั่นเราหลวงปู่มั่นเราเห็นยืนพาดสังขารนั่งขัดสมาธิอยู่ที่บ้านฝั่งแดงถ้าถ่ายท่านเต็มใจให้ถ่ายเมตตาลูกศิษย์ของท่านนะธรรมดาโหใครจะไปถ่ายท่านได้ง่ายๆเหรอนี่ก็ลูกศิษย์เก่าแก่ของท่านอันเลยถ่ายที่ได้เห็นลูกของท่านเอาละนี่ให้เข้าใจจะว่าโยมทองอยู่นี่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นลูกศิษย์เก่าของท่านนี่มาถวายนี่มาพระธาตุพนมนะ
4: สันติขอโอกาสถามปัญหาธรรมะครับ
2: ไอ
4: ้สันติครับ
2: ไอ้ถามอะไรมา
4: จบตีครับจบตีกิเลสครับ
2: เออจบตีกิเลสเอาว่ามาจบตีแบบไหนหรือกิเลสตีเราวะมันมีหลายแง่นะ
4: กับเรียนท่านหลวงตาการภาวนาของสันติมีดังต่อไปนี้ครับข้อหนึ่งในขณะเดินจงกรมของวันหนึ่งหนูเห็นผู้หญิงแก่ใบหน้าเหี่ยวเหี่ยวย่นมีเห็นผู้หญิงแก่ใบหน้าเหี่ยวย่นมีคางยาวแหลมดูจากหน้าแล้วประมาณอายุได้ร้อยกว่าปีแต่งตัวด้วยชุดเสื้อสีดำใหญ่แขนยาวปลายเสื้อแขนยาวลงมาปิดที่หลังเท้าใส่หมวกสีดำมียอดแหลมสูงปีกหมวกกว้างหนูเห็นผู้หญิงลักษณะนี้ประมาณ20คนกำลังกี่ไม้กวาดซึ่งเหมือนกับไม้กวาด
2: ฮะกำลังอะไร
4: ขี่ไม้กวาดครับ
2: ฮะฮะ
4: ขี่ตากนี่แหละขี่ไม้กวาดเนี่ยครับ
2: ที่ปาก
4: ขี่ไม้กวาดฮะเอาเหมือนจะเอาไม้กวาดมาทำม้าล่ะครับแบบนั้นล่ะครับ
2: ว่าอะไรที่ไม้กวาดว่าไง
4: ที่ไม้กวาดเหมือนกับไม้กวาดของบ้านตาดนี่นะครับเพราะตามกันไปเป็นแถวๆและในทันใดนั้นก็ได้เห็นตัวเองซึ่งอยู่ในชุดที่กำลังเดินจงกรมอยู่นี้ที่ไม้กวาดเหาะตามหลังพวกเขาไปด้วย
2: น่ารักไปตามเขาด้วย
4: ที่ไม้กวาดตามหลังเขาไปด้วยตันติ
2: ไม่แซงหน้าก็ไปเหลือ
3: แซงคร
6: ับ ว่าไป
3: ข้อ2ครับข้อ2 อีกวันหนึ่งขณะที่หนูกำลังจะเตรียมตัวนั่งภาวนายังไม่ทันได้เริ่มกำหนดอะไรและยังลืมตาอยู่ด้วยทันใดนั้นรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างซ่อนอยู่ในร่างของหนูหรือพูดง่ายๆเหมือนมาสิงอยู่ไม่นะเหมือนมาสิงเหมือนมีร่างคนอื่นมาสิงอยู่ในร่างของสติครับไม่นานเขาก็ออกไปแล้วตัวหนูก็ออกตามไปด้วยสิ่งที่มาสิงอยู่เมื่อสักครู่นี้ลักษณะของเขาคล้ายคนแต่มีใบหน้าเป็นลิงตามเนื้อตัวไม่ว่าที่คอที่แขนที่มือมีขนเต็มไปหมดแต่งตัวเหมือนงิ้วแล้วเขาก็เริ่มสอนหนูทำท่าทางแปลกๆหนูทำตามท่าที่เขาสอนแล้วหนูก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นว่าตัวหนูแบ่งออกเป็นไปได้หลายคนโดยที่ทุกอย่างเหมือนกันหมดแตกต่างเฉพาะท่าทางที่กำลังแสดงอยู่และหนูสามารถทำให้เพิ่มขึ้นเป็นหลายๆคนและลดจำนวนลงได้เพิ่มได้ลดได้ครับนะครับข้อ3ขณะนี้ไม่ว่านั่งยืนเดินนอนหรือทำอะไรอยู่ก็ตามเช่นเข้าห้องน้ำอาบน้ำกวาดตาดเดินเล่นหนูจะเห็นว่าตัวหนูในหลายอิริยาบถเจ้าข้าบางครั้งพุ่งขึ้นข้างบนบางครั้งเหาะเป็นแนวระนาบกับพื้นด้วยความเร็วสูงบางครั้งลอยลงมาจากท้องฟ้าช้าๆเหมือนดอกไม้ที่ร่วงลงมาจากต้นไม้แม้ในกระทั่งในกัน
2: ไม่อยากฟังมากนักมันจับได้หมดแล้วนี่พอพูดแล้วนี่เข้าใจแล้วนี่
3: เอาตอนท้ายเลยนะครับ
2: ว่า
3: หลวงตาเจ้าคะหลวงตาสอนให้หนูมีสติจดจ่ออยู่ที่จิตยิ่งจดจ่อเท่าไหร่ภาพเหล่านั้นก็ยิ่งชัดเจนขึ้นหนูหยุดมันไม่ได้นอกจากจะชัดเจนแล้วภาพยังสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆอีกด้วยก่อนหน้านี้หนูพยายามบังคับไม่ให้ดูมันและตัวหนูมีความรู้สึกอึดอัดกังวลใจและเป็นทุกข์มากเพราะหนูไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เห็นนี้ผิดหรือถูกมาในช่วงนี้หนูทดลองใหม่โดยการปล่อยทุกอย่างแล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นเป็นอะไรก็เป็นไปตอนนี้หนูรู้สึกสบายขึ้น
2: นั่นถูกต้องแล้ว
3: แต่ภาพก็ยังอยู่หนูทำอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ
2: ถูกต้องแล้วตั้งแต่ยังไม่ถาม
3: ครับ
2: เรื่องนั้นมันเรื่องอาการมันจะเป็นอะไรก็เป็นให้ปล่อยเข้ามาอย่างที่ว่านี่เราบอกแล้วนี่เราเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือ
3: ครับ
2: เรื่องเหล่านี้มันเป็นแขนงของจิตมันเป็นไปได้ทุกแบบเพราะอันนั้นเข้ามาไม่กังวลมันก็ระงับไปถ้าไปสนใจกับมันก็แตกแขนงไปอีกเข้าใจหรือ
3: ครับ
2: ไปสนใจกับมันมากให้ดูแต่อาการของจิตที่มันเกิดขึ้นเกิดดับไปที่กิเลสอยู่ตัวหลอกลวงมันอยู่ที่นั่นเข้าใจไหมให้ดูในจุดนี้ให้มากเท่านั้นเองอย่าไปยุ่งอะไรกับภายนอกมากนักตัวยุ่งภายนอกคือออกจากนี้เรามองไม่เห็นมันรวดเร็วแป๊บออกเป็นแล้วเป็นภาพแล้วเป็นภาพต่างๆมาทุกแบบทุกฉบับดังที่เห็นมานี่แหละไม่ใช่เป็นความจริงทุกอย่างนะมันเป็นอาการของจิตที่แสดงออกเพราะงั้นถึงย้อนเข้ามาหาจิตนี่อย่าไปกังวลกับมันนักให้ดูที่จิตที่ความเกิดความดับดีชั่วเกิดที่จิตดับที่จิตดูอยู่นี่ด้วยสติแก้มันที่ด้วยสติแล้วก็ถอดถอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นด้วยปัญญาหรือสติของเราเข้าใจหรือเข้าใจแล้วนะเอาเท่านั้นนะ
3: ขอท้ายครับขอท้ายครับเขาบอกว่าหนูรู้สึกว่าหนูปฏิบัติเหมือนเดิมทุกอย่างถือทำตามที่หลวงตาสอนตลอดมาแต่ทำไมผลไม่เหมือนกันมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันแต่มันก็ทำให้หนูอยากภาวนามากเพราะอยากรู้ว่าถ้าภาวนาต่อไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกแต่ก็ยังสงสัยว่าทำไมปัญหาเรื่องการภาวนาไม่เหมือนคนอื่น เมื่อก่อนหนูมีปัญหาก็มักจะเก็บไว้คนเดียว
2: แต่เราเป็นบ้าคนเดียวมันก็ไม่เหมือนคนอื่นได้ยังไงเอาว่างี้แหละสรุป
3: แต่เดี๋ยวนี้ต้องกราบเรียนหลวงตาเนื่องจากอยากกลัวเสียเวลาไปมากครับจบครับ
2: นั่นละให้สรุปลงมานี่เรื่องเหล่านั้นเป็นอาการทั้งหมดนั้นนะให้ทำจิตของเราให้รู้ความเกิดความดับที่อาการนี่เราเรื่องกิเลสแท้ๆอยู่ที่นี่มันกระจายไปนอกไปออกไปจากนี้ให้ดูที่เกิดที่ดับดีก็ดับเกิดขึ้นแล้วดับชั่วเกิดขึ้นแล้วก็ดับอาการต่างๆจะเกิดขึ้นนี่ดับไปด้วยกันทั้งนั้นให้ดูอยู่จุดนี้นะพอทราบจุดนี้แล้วอะไรมันจะว่างไปหมดเลยเข้าใจหรือ
7: เป็นยังไง
2: เป็นยังไง
6: ตามที่กราบเรียนมานี้ไม่เป็นอะไรนะครับ
2: ไม่เป็นอะไรมันเป็นมาแล้วก็ขี้เกียจยุ่งมั่นเอาละเอาละท่านละวันนี้มีแต่ประมวลจิตให้เขามาสู่จุดศูนย์กลางสติกับจิตดูด้วยกันนะตอนนั้นเรื่องนอกปล่อยมันไปอาการนี้ไม่มีประมาณนะพอ
7: เอาละไปละถึงนะ
8: ปวดเข่าเมื่อวานเอาไปอย่าง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: มัดตาต้องดูสถานที่ไม่ใช่เคยทำยังไงเคยมัดยังไงก็มัดยังไงสถานที่มันเรียบถึงจะมันจะบานออกมันก็ฝ่ายสบายมันเบาแล้วมันก็เด็ดครั้งหนึ่งได้มากไปกว้างมันไม่เรียบมันกว้างนะมันบานออกมากทำโศกทำแสกวาดไม่ได้มัดยังไงมันพอดีก็ที่เรากวาดนั่นล่ะนั่นพอดีไม่ตัดเก็บไว้ให้เป็นระเบียบมัดไว้เป็นมัดเป็นมัดไว้ตรงไหนมันจะเรียบร้อยในตาเรียบร้อยในสายตาของเราเก็บไว้กุฏิใครไม่มีไม่ตัดหลังจากมัดแล้วก็ไปใช้ในกุฏิสองคันสามคันเตรียมไว้ภายในกุฏินอกจากใช้ไม้กวาดแล้วก็ต้องมีการขัดการถูด้วยมีการขัดการถูเราให้เรานั่งสบายให้เรานอนสบายนั่งตรงไหนก็สบายนอนตรงไหนก็สบายไม่ต้องปูเสื่อก็ได้อย่าให้มีฝุ่นอย่าให้มีให้สะอาดอยู่เสมอเสื้อหมอนก็ต้องให้สะอาดหมอนจะสะอาด

การตีเสือตีหมอนก็เป็นข้อปฏิบัติถ้าหากว่าทำมีสติทำมีความสำรวมเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นการปัดการกวาดบริเวณวัดการทำความสะอาดห้องน้ำทำอย่าง มีความสำรวมมีความระมัดระวังมีความสำรวมในใจการกระทำแม้แต่ซักผ้าเช็ดเท้าอันนั้นก็เป็นข้อปฏิบัติการถักตาถักไม้กวาดอันนั้นก็เป็นข้อปฏิบัติจึงว่าถ้าหากว่ามีความระมัดระวังมีความสำรวมในการทำเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นถ้าไม่มีความระมัดระวังไม่มีความสำรวมในการทำนั้นๆทั้งหมดถึงจะเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ก็ช่างสักแต่ว่าเป็นพิธีไปนี่ไม่เป็นไปเพื่อไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับภายในใจจึงให้พากันระมัดระวังในการเคลื่อนไหวในการกระทำทุกอย่างนับตั้งแต่กว่าลืมตานับตั้งแต่ตื่นขึ้นจะล้างหน้าบนปากสีฟันหยิบบาตรหยิบจีวรเปลี่ยนนุ่งผ้าและหรือจะห่มจีวรซ่อนสังฆาติต้องทำอย่างระมัดระวังเป็นการฝึกเราทำระมัดระวังนั่นล่ะเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นการมัดไม่กวาดกันรู้สึกว่าอยากมีอะไรต่ออะไรฟังในหูที่ผ่านเข้ามาผ่านมาสัมผัสหูนี่รู้สึกว่าขาดการระมัดระวังกันมากพอสมควรแล้วไม่ใช่อันนี้ก็ให้พากันระมัดระวังสำรวมกันต่อไปการทำการทำงานสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันอย่าทำอย่าคำว่าความคะนองอย่างนั้นนี่ถ้าหากว่ามันคะนองอย่างหนึ่งมันจะต้องคะนองไปอย่างหนึ่งและมันจะต้องคะนองไปอย่างหนึ่งเพราะใจอันเดียวกันถ้าหากว่าปล่อยให้เขาเป็นทั้งนี้ข้อปฏิบัติก็คือการระมัดระวังใจด้วยการควบคุมดูแลรักษาใจบวชเป็นพระกรรมฐานอยู่ป่าอยู่ภูเขาแต่ไม่มีความระมัดระวังใจป่าภูเขาก็ไม่มีส่วนช่วยในการที่จะทำให้จิตเข้าถึงความสงบลมเย็นผาสุกได้มีแต่ความสำรวมมีแต่ความระมัดระวังมีแต่จริงจังในข้อปฏิบัติเท่านั้นมีโอกาสที่จะเข้าถึงความลมเย็นเป็นสุขในชีวิตการบวชการเรียนใดชีวิตการบวชการเรียนเป็นชีวิตที่ทวนกระแสโลกเหมือนกับเรือทวนกระแสน้ำเรือทวนกระแสน้ำหนักแค่ไหนนี่ก็ให้คิดกันเองกระแสโลกเขาเชี่ยวยิ่งกว่ากระแสน้ำนักบวชจะต้องทวนกระแสที่เชี่ยวยิ่งกว่ากระแสน้ำมันงานหนักถ้าหากว่าไม่พากันจริงจังมุ่งมั่นในการที่จะทำให้เรานี่มีพลังขึ้นในการที่จะทวนกระแสและสามารถที่จะทวนกระแสไปได้ถ้าหากว่าพลังของเราไม่มีพูดกันถึงความสำรวมในจิตในใจก็ย่อหย่อน

0: เรียกว่าพลังของศีลก็ไม่มีกำลังมีแต่ความย่อหย่อนอ่อนแอพลังของสมาธิก็ไม่รู้จักจนกระทั่งสมาธิเป็นยังไงทำไมจึงไม่รู้จักคำว่าสมาธิเป็นอย่างไรก็เพราะความย่อหย่อนในคำว่าศีลนั่นเองย่อหย่อนในการสำรวมสมาธิก็ไม่เกิดไม่เป็นในเมื่อสมาธิไม่เกิดไม่เป็นจะไปรู้จักสมาธิได้อย่างไรถ้าหากว่าจะรู้จักก็รู้จักแต่ชื่อนี่ในเมื่อรู้จักแต่ชื่อไม่รู้จักตัวนี่ไม่รู้จักของจริงแล้วจะเอามาเป็นประโยชน์ได้อย่างไรจะเป็นประโยชน์แก่จิตแก่ใจได้อย่างไรนี่มันชื่อของอาหารชื่อของอาหารรู้จักแต่ชื่อแต่ไม่รู้จักอาหารหน้าตาเป็นอย่างไรอาหารนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่จะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่รู้จักอาหารแล้วก็ไม่มีโอกาสได้บริโภครับประทานสมาธิก็ไม่รู้จักไม่เคยเจอจะไปรู้จักได้ยังไงเนื่องจากความย่อหย่อนในการระมัดในระวังในความสำรวมในจิตในใจพูดถึงปัญญายิ่งไกลไปปัญญาก็มันเป็นเรื่องการคาดคะเนปัญญาก็เป็นเรื่องการดลการเดาปัญญาก็ล้วนแล้วแต่เป็นความจำเพียงในเมื่อการดลการเดาและการในที่จำทั้งนี่ไปจำมาสิ่งที่จำมาได้อันนั้นไม่เป็นไม่ใช่ลักษณะของปัญญาไม่ใช่ลักษณะของธรรมะถ้าหากว่าจะเป็นธรรมะก็เป็นธรรมะเทียมหรือเป็นธรรมะปลอมของเทียมของปลอมจะเอาไปใช้จ่ายนี่ที่ไหนนี่ถ้าหากเอาไปใช้จ่ายก็คนตาบอดทุหนวกบางทีก็พอที่จะผ่านไปได้ถ้าหากเอาไปใช้จ่ายก็คนตาดีขึ้นปัญหามันเกิดแล้วนั่นนี่จึงว่าที่ไม่รู้จักคำว่าสมาธิและไม่รู้จักคำว่าปัญญาก็เนื่องจากว่าความระมัดระวังความสำรวมไม่พอนั่นเองศีลนี่เป็นเหมือนกับแผ่นดินถ้าหากว่าแผ่นดินมีความพร้อมปลูกอะไรก็งอกงามถ้าหากว่าแผ่นดินไม่มีความพร้อมนี่เอาอะไรไปปลูกนี่ถึงจะขยันในการดูแลรักษาใส่ปุ๋ยรดน้ำสักขนาดไหนก็ช่างมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรจึงว่าศีลจึงมีความสำคัญให้พาแท้ที่นี่ศีลมีความสำคัญศีลคืออะไรศีลก็คือความสำรวมศีลก็คือมีการกระทำในใจนั่นเองคำว่าการทำกระทำในใจก็คือทำสติให้มีประจำอยู่ในใจนั่งก็มีสตินอนก็มีสติเดินยืนก็มีสติจะพูดจาแต่ละคำแต่ละคำมีสติในการพูดมีสติไปทุกคำที่พูดออกไปนั้นสายตาจะมองไปทางไหนจะมองสิ่งใดมองใครก็มีสติในการมองหูจะได้ยินเสียงของใครนี่เจ้าก็มีสติในการฟังเสียงนั้นนี่ทุกอย่างทุกอิริยาบถในการเคลื่อนไหวมีสตินี่เรียกว่ามีศีลสมบูรณ์ในเมื่อมีศีลสมบูรณ์เหมือนกับแผ่นดินที่มีความพร้อมปลูกต้นไม้ปลูกมันไหนมันก็งามนี่ปลูกสมาธิธรรมก็เกิดขึ้นเกิดเป็นสมาธิธรรมขึ้นในเมื่อเกิดสมาธิธรรมจะต้องการที่จะปลูกปัญญาธรรมปัญญาธรรมก็เกิดขึ้น พราะมีพื้นฐานสมบูรณ์พื้นฐานดีจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าพากันตื่นในการอยู่ด้วยกันมากและอย่าพากันตื่นคิดในเรื่องการอยู่น้อยเวลาอยู่มากก็ชอบคิดว่าอยู่มากไม่ค่อยสงบเท่าที่ควรเวลาอยู่น้อยก็ต้องการหมู่มากเวลาหมู่น้อยก็ติว่าน้อยต้องการให้มีหมู่มากนี่จึงว่าอย่าไปสนใจเรื่องมากอย่าไปสนใจเรื่องน้อยผมของเรามีกี่เส้นนี่สํารวจดูอยู่เสมอว่ามีจำนวนเท่าไหร่ขนคิ้วของเราขนสรีระร่างกายของเราส่วนไหนๆมีจำนวนเท่าไหร่เอาใจของเราเอาไปอ่านเหมือนกับภาษาริบุตรท่านนับเม็ดกรวดเม็ดทรายในมหาสมุทรภาษาริบุตรท่านสามารถนับได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ทำไมท่านจึงสามารถที่จะนับได้เล่าก็เพราะท่านเอาใจของท่านไปดูความสว่างของใจเม็ดกรวดเม็ดทรายมีเท่าไหร่เห็นหมดผมของเราก็เหมือนกันขนของเราก็เหมือนกันเล็บของเราก็เหมือนกันฟันของเราก็เหมือนกันศึกษาใส่ใจอยู่ในผมในขนในรกในเล็บในฟันในหนังนี่จึงเรียกว่าพระกรรมฐานนี่พระกรรมฐานไม่อยู่กับผมไม่อยู่กับเล็บไม่อยู่กับฟันไม่อยู่กับหนังในที่สุดมีผมนี่ผมก็เป็นอันตรายมีขนก็เป็นอันตรายมีเล็บก็เป็นอันตรายมีฟันก็เป็นข้าศึกมีหนังก็เป็นข้าศึกในเมื่อหนังของเรายังเป็นข้าศึกแก่เราหนังภายนอกก็เป็นข้าศึกผมภายนอกก็เป็นข้าศึกในที่สุดล้วนแล้วแต่เป็นข้าศึกทั้งโลกกธาตุเพราะตรงไหนก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังทำไมผมในตรงไหนก็มีแต่ข้าศึกเล่าก็เพราะไม่สนใจในการที่จะศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่ไม่สนใจศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เรามีอยู่เราไม่ศึกษาก็กลายเป็นข้าศึกไปสิ่งที่เรามีอยู่ถ้าหากว่าเราศึกษาตั้งใจศึกษาและผลของการศึกษาได้ผลเป็นที่ประจักษ์ได้ผลเป็นที่ประทับใจสิ่งของที่เรามีอยู่อันนี้นะล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นธรรมะที่เรามีอยู่นี้ล่ะเป็นธรรมที่จะแก้ข้าศึกจะเป็นธรรมที่จะแก้กิเลสข้าศึกก็คือกิเลสก็คือข้าศึกกิเลสหรือข้าศึกที่ของเราที่เราสามารถที่จะเอาชนะเขาได้เราจะต้องศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่นี่ล่ะให้รู้ชัดตามความเป็นจริงการที่เราจะรู้ชัดความเป็นจริงเราก็ต้องพยายามอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งจนกระทั่งถึงหลับนี่เราจะไม่เลิกละในการที่จะเอาใจของเราศึกษาสิ่งนี้นี่ในเมื่อเป็นอย่างนี้เราทำอย่างนี้เราจะไม่สนใจกับหมู่มากและไม่สนใจกับหมู่น้อยและจะไม่สนใจกับใครทั้งนั้นเรื่องอะไรก็ไม่สนใจปัจจัยทั้งสี่จะเป็นผ้าหนุ่งผ้าห่มอาหารการอยู่การกินคิรานาเภสัชอะไรต่ออะไรไม่สนนี่พอใจของเราสนเฉพาะกรรมฐานนี่พระกรรมฐานถ้าหากว่าไม่สนใจก็พระกรรมไม่สนใจก็กรรมฐานนี่ในที่สุดมันก็กรรมฐานมีกลิ่นเท่านั้นในที่สุดมันก็เป็นกรรมฐานมีกลิ่นกลิ่นยังไงเล่าไม่ต้องบอกละกลิ่นยังไงล่ะนี่กินของกิเลสนี่มันหอมหรือมันเหม็นกินของเหม็นทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะเหม็นเท่ากิเลสของสุขภพโลกทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะสุขภพโลกเท่ากิเลสกิเลสของเราถ้าหากว่าไม่มีพระกรรมฐานไม่มีกรรมฐานไม่มีสัจธรรมไม่มีธรรมะของจริงเป็นธรรมที่จะไป
1: บทไปขยี้หรือไปสลายเขานี่แล้วกิเลสของเรานี่จะอ่อนตัวหรือว่าจะสลายจะหมดสิ้นไปได้อย่างไรมันมีแต่จะอ้วนจะพีจะอ้วนจะในจะพีหรือจะอ้วนโตขึ้นมานี่ทำไมจึงมีแต่จะอ้วนจะพีก็เพราะมองตรงไหนมันก็เห็นแต่ผมมองตรงไหนมันก็เห็นแต่เล็บมองตรงไหนมันก็เห็นแต่ฟันมองตรงไหนมันก็เห็นแต่หนังมองตรงไหนมันก็มีแต่ของสวยของงามนั่นในที่สุดมันก็อ้วนขึ้นทุกวันอ้วนขึ้นทุกวันอ้วนขึ้นทุกวันนี่ละกรรมฐานสุขปลกมันเป็นอย่างนี้เหมือนกับแมลงวันนี่แมลงวันเป็นยังไงล่ะของเหม็นอยู่ตรงไหนก็บินไปตรงนั้นของเหม็นอยู่ตรงไหนก็บินไปตรงนั้นนี่ลักษณะแมงวันเป็นอย่างไรจิตใจของผู้ที่ไม่เห็นกรรมฐานจิตใจของผู้ที่ลุ่มหลงในกรรมฐานก็เหมือนกับแมลงวันนั้นไม่ผิดเลยเราต้องการที่จะให้เราเป็นนักบวชแมลงวันหรือเราต้องการให้เรานี่เป็นนักบวชที่องค์พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญถ้าว่าเราต้องการที่จะให้เราเป็นนักบวชที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญนี่เกสาโรมานคาดันตาเป็นอารมณ์อยู่เสมอความเกิดความแก่ความตายเป็นอารมณ์นี่ผมก็เป็นของเกิดขนก็เป็นของเกิดเล็บก็เป็นของเกิดฟันก็เป็นของเกิดหนังก็เป็นของเกิดเป็นของเกิดทั้งนั้นจึงว่าคำว่าอริยสัจธรรมคือของเกิดคือความเกิดผมขนได้ฟันหนังเป็นของเกิดทั้งนั้นจึงพิจารณาอยู่ในผมขนได้ฟันนั่งนี่อันนี้แหละจึงเป็นผู้ที่เจริญอยู่นี่ในอริยสัจธรรมทั้ง4ให้พากันจริงจังถ้าหากว่าต้องการที่จะเป็นนักบวชที่ให้พระพุทธเจ้าสรรเสริญจะเป็นนักบวชที่เป็นที่น่ากราบน่าไหว้ของเทวดาและมนุษย์นี่ต้องจริงจังในกรรมฐานที่เรามีอยู่อย่าพากันเลื่อนลอยอย่าพากันเลื่อนลอยไปอะไรต่อมีอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งนี่จะสนใจในความเกิดสนใจในความแก่สนใจในความตายสนใจในของเกิดสนใจในของแก่สนใจในของตายสนใจในกองไอ้แก่กรรมฐานนี่ไม่มีไม่ใครจะสนใจในเมื่อเป็นอย่างนี้หลักการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปนี่ผ่านไปเท่าไหร่นี่กิเลสตัณหามันมีเท่ที่จะเพิ่มพูนขึ้นมามันไม่มีที่จะลดน้อยลงไปกิเลสตัณหามันจะลดน้อยลงไปเพราะความประมาทไม่ได้เพราะว่าความประมาทเลินเล่อกิเลสตัณหามันจะลดน้อยไปเพราะการเวลาเนี่ยไม่ได้มันจะลดน้อยลงไปอันเกิดจากความไม่ประมาทจริงจังมุ่งมั่นอยู่ในกรรมฐานของเราอยู่ตลอดเวลาเท่านี้แล้วกรรมฐานนี่มันจะสึกจะมันจะลดจะน้อยนี่จะเบาจะบางในที่สุดมันจะไม่ปรากฏตกข้างอยู่ในจิตในใจของเราเพราะกรรมฐานอันนี้แหละเป็นเหตุเป็นเหตุนี่จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจนี่มากกันมากกันก็ไปติดมากน้อยกันนอกน้อยกันก็ไปติว่าน้อยมากกันมันก็ติว่ามากเรื่องของกิเลสนี่มันสารพัดมันเคยมันติได้ทั้งขึ้นติได้ทั้งร่องหนาวมันก็ติว่าหนาวร้อนมันก็ติว่าร้อนอุดมสมบูรณ์มันก็อุติว่าอุดมสมบูรณ์ไม่อุดมสมบูรณ์ไม่มีอยู่ไม่มีกินมันก็ดิ้นรนกระวนกระวายเพื่อจะให้ได้เอียงได้ให้ได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นไปให้อิ่มน้ำสำราญขึ้นมาเรื่องของกิเลสนี่มันเอาทั้งขึ้นทั้งล่องทีเดียวพากันรู้จักตัวมันตัวมันอยู่ที่ไหนมันแสดงอยู่ในจิตในใจของเรานี่แหละคือตัวมันคำว่าตัวมันมันไม่ใช่ว่าเดินมาก้าขี่ม้าดำขี่ม้าขาวนี่แค่เขียนหน้าลายเขียนหนวดยาวไม่เป็นอย่างนั้นตัวดูมันมันก็ดูในใจของเราที่มันแสดงออกดูมันก็ดูใจของเราที่มีการเคลื่อนไหวนี่การเคลื่อนไหวของเราให้เป็นอัตเป็นธรรมการเคลื่อนไหวของเราให้ประกอบด้วยสติให้ประกอบด้วยสมาธิการเคลื่อนไหวของใจประกอบด้วยสติสมาธินั่นเป็นเรื่องของปัญญาทางนั้นพากันในดังอกดังใจช่วงนี้เตรียมการเข้าพรรษานี่ในเมื่อมีการมีงานอะไรก็ช่วยกันถ้าให้ช่วยกันไม่ใช่ว่าจะทำจนกระทั่งนองทำจนกระทั่งมันอะไรอวดว่าใครอวดว่าแข็งแรงอวดว่าเก่งอย่างนั้นใหญ่อันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นต้องทำอย่างระมัดระวังทำอย่างพระธรรมมันจึงเป็นข้อปฏิบัติตุ่มตุ่มตำตำตุ่มตุ่มตำตำพอเหมือนกับคนเมาเน็ตเหนื่อยก็พักเน็ตเหนื่อยก็พักไม่ได้ เพราะเราไม่ได้ ไปได้ทำตามกำลังที่ของเราที่มีอยู่ทำที่อยู่ที่อาศัยแต่ก่อนมีแต่ทำกันเองทั้งนั้นทำทางเดินจงกรมอะไรต่ออะไรก่อนมันไม่ได้มีหรอกที่ชาวบ้านเขาจะมาสนใจทำเอาเองมันยิ่งสบายใจไม่มีใครมายุ่งทำเอาเองสบายใจมันก็ทำอย่างมีสติทำอย่างระมัดระวังทำอย่างพระธรรมกว่าทำอย่างอะไรมันก็คนเมาทำมันก็ได้แต่ความเมาวินาบานก็ให้ระมัดระวังไม่ใช่ไปยิ่งกระทั่งอื่นเลยเหมือนกับม้าแข่งทั้งไปทั้งมาก็มีความระมัดระวังเพราะเราไม่ใช่ม้าจะไปแข่งขันกันแข่งขันกันใครจะมีสติไม่ให้เหนื่อยไม่ให้หลงลืมทั้งไปทั้งกลับทางจะแข่งขันกันแข่งขันกันในลักษณะนี้บางคนเดินตั้งทำสติเดิมตั้งสติแล้วหมู่เพื่อนมาถึงวัดตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเพื่อนก็ยังทำสติอยู่ตามทางอันนั้นก็ไม่เอาผู้มาก่อนก็เป็นให้เป็นผู้ที่มั่นคงในข้อปฏิบัติมั่นคงในอัตในธรรมผู้มาหลังก็ศึกษาตาก็ศึกษาหูก็ศึกษาเพราะต่างคนก็ต่างมุ่งเพื่อการศึกษาทั้งนั้นข้านใส่บาตรใส่อะไรต้องดูควรที่จะใส่ตรงไหนควรที่ใส่ตรงไหนไม่ใช่ไหนจะเริ่มแต่ต้นไปเสียทุกครั้งเริ่มแต่ต้นไปเสียทุกถ้วยทุกชามตรงไหนควรจะไปตรงไหนตรงไหนควรที่จะไปตรงไหนถ้าตรงไหนควรที่จะใส่หนักใส่เบาตามีนี่ไม่ใช่ว่าตาบอดกันปากใครท้องใครก็เหมือนกับเรานี่ล่ะมากเราก็ใหญ่มากขนาดไหนเราว่ามากน้อยขนาดไหนเราว่าน้อยมันก็ปากใครก็เหมือนกับปากเราท้องใครก็เหมือนกับท้องเรานะไม่ต้องไปถามหรอกท่านี้พอมั้ยท่านี้มันเกินมั้ยนี่ดูเอาวันนี้เลิกกันเท่านี้ก่อนประชุมกันเพียงเท่านี้
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งรายจ่ายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ำหนับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้ก็เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวไทยเราวันอะไรวันนี้วันก่อกรุงโกงตามธรรมดาเลยนะเราจำได้แต่ต้นมาวันเสือนานคงใหม่เอาอย่างนี้ดีกว่านะก็หลวงตามาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดทีแรกตั้งแต่เริ่มสร้างอะไรเล็กๆน้อยๆจากนั้นไม่ได้ใหม่เลยเพิ่งมาเจอเขาจำไม่ได้นะวันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวพระนครเรามีเสาร์มหากุศลขึ้นเพื่อช่วยชาติของตนนะเพราะชาติเป็นสิ่งสำคัญมากเดียววันนี้มีคุณสุรศักดิ์สอนเครือผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวเป็นประธานในพิธีวันนี้จะได้แสดงอาธรรมให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกันในโอกาสที่เราได้สร้างมหาบุญเพื่อช่วยชาติของเราเพราะชาติเป็นเรื่องใหญ่โตมากเราจึงต้องเทิดทูนทั่วหน้ากันและเวลานี้ชาติไทยของเรายังไม่เจริญเท่าที่ควรหลังจากที่จะล่มจมลงไปไม่นานนั้นต่างท่านต่างที่มีความรักชาติของตนแรงต่างหน้าต่างตาเสียสละผู้ชูชาติไทยของเราด้วยวิธีการต่างๆโดยนำสมบัติเข้ามาช่วยชาติของเราเต็มกำลังความสามารถทุกท่านทั่วประเทศไทยหลวงตาเองก็ได้อุตส่าห์พยายามเที่ยวบินทบาทขอทานหรือว่ารบกวนพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยเหมือนกันซึ่งได้ดำเนินการแล้วงานมาแล้วเป็นเวลาจะเริ่ม6ปีนี้แล้วนี่ก็จวนจะถึงวันการเวลาที่จะจุติลงแล้วในการช่วยชาติชาติไทยของเราเป็นชาติที่ใหญ่โตหนึ่งพอสมควรมีคนเมืองถึง 6.2 6.3 ล้านคนต่างท่านต่างมีความรักชาติต่างท่านต่างมีความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีผลแห่งความรักชาติความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันยิ่งปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเป็นที่น่าพึงพอใจโดยลำดับซึ่งเวลานี้พอคำเรานับตั้งแต่เริ่มแรกการช่วยชาติขึ้นมาจำนวนทองคำได้แล้ว 6,500 ล้านเอา56เอาอะไร1ล้าน
2: กิโลครับ
1: 6,000 น่ะ600กว่ากิโลกว่ากิโลแล้วเวลานี้แล้วดอลลาร์ได้ร่วม8ล้านแล้วสำหรับเงินสดนั้นหลวงตาได้อุตส่าห์พยายามเปลี่ยนทั้ง2ทางถ้าซื้อทองคำเข้าสู่กรมหลวงก็มีจำนวน 1,000-2,000 กว่านี่แหละอ่านดูแล้วก็ดูเสีย 2,000 กว่าล้าน ซื้อทองคำเข้าสู่กรมหลวงเหลือจากนั้นก็เลยนำออกช่วยประชาชนทั่วประเทศไทยของเรานับตั้งแต่คนทุกคนจนหาที่พึ่งที่เกาะไม่ได้และคนทุกคนจนประเทศเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งเข้ามาหาก็ช่วยเป็นเจ้าของคนไข้แต่ละรายละรายช่วยมาเป็นจำนวนมากมันเคยปักแม้รายเดียวคนทุกคนเห็นคนมีหลายประเภทซึ่งควรจะการสงเคราะห์คือการสงเคราะห์ตรงหาไป แล้วก็สร้างสถานสงเคราะห์โรงรับโรงเรียนหลายสิบต่อหลายสิบหลังเนี่ยก้าวเข้าสู่วงราชการของเรามีอยู่ทั่วๆไปและสุดท้ายก็ช่วยโรงพยาบาลเวลานี้200กว่าโรงแรมสร้างตึกให้ต จะร่วมร้อยหลังร้อยหลังเด็กหลังหนึ่งจากน้อยสี่จุดต้องตั้งเป็นสี่ล้านขึ้นไปเป็นลำดับลำดาเรื่อยมาทางราชการก็เหมือนกันตรงไหนมีความจำเป็นก็ช่วยตลอดมาด้วยเงินสดที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี้เลยเงินเหล่านี้จึงไม่สามารถที่จะนำไปซื้อทองคำเข้าจากหลวงโดยทางหลวงโดยสายเดียวได้เพราะความจำเป็นของคนทั้งประเทศมีทั่วหน้ากันจำต้องเป็นเชื่อเพื่อจะไม่จบตามความจำเป็นสำหรับทองคำนั้นกับทองคำกับดอลลาร์เรียกว่าเข้าสู่กลางหลวง 100% ส่วนเงินบาทนั้นแยกแยะตามที่เรียนให้ทราบเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านทั้งหลายนำมาบริจาคหลวงตาจึงขอยืนยันให้พี่น้องทั่วประเทศไทยได้ทราบความบริสุทธิ์ของตนที่มีเมตตาครอบไว้โดยสม่ำเสมอว่าเดียวหลวงตาไม่เคยหยิบมาเป็นของตัวด้วยความทุจริตมัวหมองมืดตื้นในจิตใจทำให้พี่น้องเสียน้ำใจแม้แต่บาทเดียวไม่เคยมีหากจะถูกโจมตีด้วยวิธีการใดๆนั้นเราก็คิดไปเสียว่าคนดีกับคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วมีอยู่ทั่วโลกนี้แล้วตั้งแต่การไหนๆมาแต่ไม่พ้นความจริงคนดีย่อมสร้างคนชั่วย่อมสร้างแต่ความชั่วความดีไม่สนใจบนเวลาเสวยผลก็จะมีตั้งแต่ความทุกข์ความลำบากระบนตามกรรมชั่วของตนที่ทำมากน้อยจะให้ผู้อื่นผู้ใดรับแทนไม่ได้ตามที่ท่านกล่าวไว้ในธรรมว่ากรรมสัตว์โกติกรรมราญาโทกรรมโยนิกรรมบันทุกกรรมปัจจุสระโยยังกรรมังกริสามิกัญญาณวาปาปักกรรมวาตัตถาญาโตปวิสามสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจะแบ่งไว้ให้เป็นสมบัติของผู้ใดไม่ได้มีกรรมเป็นเท่าตังมีกรรมเป็นแรกมีกรรมเป็นผู้อาศัยให้ทำกรรมอะไรไว้ตามเป็นกรรมกรรมนั่นก็เป็นรับของกรรมของตนโดยชาติสมัยถึงจะมีเป็นญาติสาระหนึ่งกันทั่วประเทศเสียแต่เรื่องกรรมนั้นเป็นของใครของเราแน่ที่สุดลูกที่มาเกิดในท้องของแม่เรานั้นมีหลายคนด้วยกันรูปร่างกลางตัวไม่ค่อยเหมือนกันแรกไม่เหมือนกันได้มีสายแต่ขอความประพฤติต่างๆจะไม่เหมือนกันเพราะเด็กแต่ละคนมีกรรมเป็นของตัวมาเกิดเป็นเรื่องเพียงว่าอาศัยวิดาและอันดาซึ่งเป็นผู้ควรแก่กรรมประเภทพาให้มาเกิดเที่ยวกับเด็กวิดาบันดานั่นแหละ ส่วนกรรมดีกรรมชั่วหนาบางประการใดนั้นเป็นกรรมของผู้นั้นผู้นั้นโดยเฉพาะดังที่ท่านแสดงไว้ว่ากรรมบางสัตว์เทวิภัสสติญาติกรรมนับปณิธรรมกรรมย่อมจำแนกแก่สัตว์ให้เป็นมีความประณีตเลวซามต่างกันโลกเกิดมาจึงไม่เหมือนกันเป็นกรรมของตัวเองตัวเองกรรมเป็นแกนอันสำคัญที่จะไปเกิดในสถานที่ใดย่อมไปด้วยอำนาจแห่งกรรมเพราะฉะนั้นกรรมจึงจำแนกให้สัตว์ทั้งหลายเกิดมีจำนวนมากมายในโลกธาตุนี้สัตว์มีจำนวนมากก็เกิดตามอำนาจแห่งกรรมของตนจะเกิดพักด้วยความพอใจความคิดได้คิดเอาตามที่เราคาดหมายอย่างนั้นไม่ได้อันนั้นเป็นความคิดความคาดของเราต่างหากกรรมกับอันนั้นกรรมกับสัตว์โลก กรรมเป็นพื้นฐานอันใหญ่หลวงมากไม่มีใครจะทำลายได้เพราะกรรมนี้มีมาตั้งแต่สัตว์โลกก็ทำกรรมดีกรรมชั่วมาตั้งแต่และได้รับผลแห่งกรรมดีชั่วสุดทุกมากน้อยต่างกันมาตั้งแต่จนกระทั่งปัจจุบันและสัตว์ยังจะต้องยอมรับกรรมที่ทำทั้งดีและชั่วของตัวเองไปตลอดด้วยเหตุนี้พุทธศาสนาท่านจึงสอนอย่างโลกีกรรมเป็นของสำคัญมากเป็นผู้ตกแต่งสัตว์ทั้งหลายให้ไปเกิดและสวยผลดีชั่วทุกทุกข์ต่างๆกันตลอดมาจนปัจจุบันนี้ กรรมนี้ยังจะเป็นพื้นฐานอันยั่งยืนไปตลอดไม่มีคำว่าถูกทำลายได้ถ้าเรายังทำกรรมดีกรรมชั่วอยู่กรรมดีต้องให้ผลวันยั่งคำกรรมชั่วต้องให้ผลวันยั่งคำเช่นเดียวกันนี่คือผู้เชื่อตามพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้เชื่อกรรมการกระทำของตนเมื่อเชื่อกรรมคือการกระทำของตนแล้วโปรดได้พิจารณาเรื่องกรรมทั้งหลายก่อนที่จะลงมือทำไปท่านบอกว่านิสัมมะกรณังเสยโยให้พิจารณาใคร่ครวญเสียก่อนแล้วคอยประกอบหน้าที่การงานหรือว่ากรรมนั่นไหนจะไม่ค่อยผิดพลาดมากแม้จะผิดพลาดก็ไม่มากดีกว่าผู้ที่ทำแบบสุกเอาเขาจริงเป็นไหนๆผู้ทำด้วยสุกเอาเขาจริงคือเป็นผู้ไม่มีหลักมีเกณฑ์หรือความอยากความทะเยอทะยานซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายต่ำนั่นเป็นทางเดินเมื่อก้าวไปตามความอยากความทะเยอทะยานอันหาประมาณแห่งหลักเกณฑ์เหตุผลไม่ได้แล้วส่วนมากจะมีทั้งแต่ฝ่ายต่ำที่จะทำเราให้เป็นคนชั่วเราเกิดมาไม่อยากเป็นคนชั่วสัตว์ชั่วอะไรมันมาเกี่ยวข้องกับตัวของเราทุกอย่างไม่ต้องการของชั่วต้องการแต่ของดีๆทั้งนั้นเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็ต้องการของดีนั่นอาหารการบริโภคก็มีแต่ของดีของดีคือกรามบ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยรถราที่ขับขี่ไปมาต้องการแต่ของดีๆทั้งนั้นเมื่อเราต้องการแต่ของดีๆแล้วเราจึงควรอย่างยิ่งที่จะถือแบบฉบับว่าต้องทำดีเมื่อทำดีต้องได้ดีเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ผู้ต้องการตั้งแต่ของดีของดีแต่กลับไปทำความชั่วช้าลำบากนี้คือหลักเกณฑ์แห่งทางที่จะทำคนให้เป็นคนดีมีความสุขแต่กลับกลายเป็นทำผู้นั้นให้ผิดหวังไปเรื่อยต้องการความสุขกลับมาได้ความสุขต้องการของดีกลับได้ของชั่วของไม่ถูกปรารถนาไปเสียด้วยกันเพียงการปีนเดียวกับผัดกับธรรมคือความจริงซึ่งเป็นทางเดินเพื่อสัตว์ได้ปลดเปลื้องจากทุกข์ให้ถึงความสุขจนกระทั่งถึงบรมสุขคือควรยึดตักทางเดินที่ถูกต้องตามธรรมของพระพุทธเจ้ามีไว้ให้แน่นยำภายในจิตใจของเราแต่ละคนละคนจะสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธลูกชาวพุทธไม่ใช่สุขเอาเขาจริงไม่มีเหตุมีผลทำอะไรทำตามความอยากความทะเยอทะยานไม่ได้คิดว่าความอยากประเภทนี้เป็นความอยากทางดีหรือความอยากทางชั่วถ้าเป็นความอยากทางดีเอาทำลงไปจะเป็นผลดีปรากฏขึ้นมาโดยลำดับถ้าเป็นความอยากในทางที่ชั่วทำลงไปแล้วจะเห็นผลความชั่วความทุกข์ความลำบากมาหาผู้ทำนั่นเองแม้ไม่ปรารถนาก็ได้รับเพราะตนเป็นผู้ทำขึ้นมาเองจะเป็นสมบัติของผู้ใดนอกจากเป็นสมบัติของผู้ทำเท่านั้นหนึ่งท่านเรียกว่าลูกชาวพุทธขอให้เชื่อหักเชื่อธรรม อย่าเชื่อแต่กิเลสตัณหาความสุขเอาเขาอยู่ตลอดมาแล้วจะเชื่อตลอดไปอย่างนี้เราจะหาความสุขความเจริญสมมาตรสมหมายไม่ได้เพราะเดินปีนเดียวกับหลักธรรมตามทางของกิเลสเป็นเสียก็เป็นฆ่าศึกต่อตนเองโดยตลอดจะไปเกิดไปพบไปชาติใดอยากจะไปเกิดเป็นคนดีคนดีก็เป็นคนชั่วไปเสียอยากเกิดเป็นนายสกุลเศรษฐีก็ไปเกิดไปสกุลคนทุกข์ไร้เข็มใจไปเสียอยากมีลูกสวยลูกงามทั้งหญิงทั้งชายทั้งลูกเต่าล้างเหรียญก็กลายเป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่ไปเสียพ่อก็ขี้ริ้วแม่ก็ขี้เหร่ลูกมายิ่งเร็วไปเสียแล้วก็ยิ่งไปทำความชั่วทั้งที่รับผลมาแล้วก็ไม่ยอมรับเชื่อก็ยิ่งเลวลงไปเลยลงไปเราจะตำหนิใครก็ตำหนิเราผู้ทำแบบสุขเอาเขาจริงตามความอยากของที่เหลือซึ่งไม่ไปทำใครให้ดีเลยนั่นแหละต้องทำตามเสียงอัดเสียงทำที่สั่งสอนไว้แล้วถึงจะยากลำบากก็ต้องเดินฝ่าฝืนเพราะทางสายเดินเพื่อความผิดความดีความสุขความเจริญความสมมักสมหมายอยู่กับอยู่ในสายนี้คุกแครเราก็ไปทางโคตรทางโค้งเราก็ไปตามทางสายที่ถูกต้องส่วนทางสายตรงต่อความทุกข์ความทรมานตรงต่อบาปต่อกรรมตรงต่อนรกอเวจีใครเดินเข้าไปนั้นก็ต้องเป็นผลอย่างนั้นขึ้นมาด้วยกันจะปฏิเสธผู้ใดไม่ได้เพราะทางถูกมีอยู่แต่เราอุตริไปเดินในทางผิดก็ผิดไปตั้งแต่ก้าวแรก2 ก้าวผิด3 ก้าวผิดผิดตลอดทางสุดท้ายหมดหวังไปไม่ถึงจุดที่หมายคือคนเดินทางผิดที่คนเดินทางถูกจะเป็นทางพดทางอ้อมก็เดินไม่อยู่เพราะทางที่ถูกเป็นอย่างเดินไปเอาจะทุกข์จะยากจะลำบากแค่ไหนเพื่อความสุขความเจริญความสมหวังของเราเราต้องพยายามก้าวเดินไปเช่นนี้เรียกว่าผู้เชื่อเหตุเชื่อผลเชื่ออาจเชื่อธรรมแล้วจะรับผลเป็นที่พึงพอใจโดยทั้งอย่าไม่ได้ทำผิดเพี้ยนตรงต่อไปนี่แหละพ่ออ่านพ่อทำทุกอย่างเราทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจกฎแห่งกรรมทั้งนั้นไม่มีใครจะทำพระกรรมบังคับทำได้นะเวลาเราทำนั้นเรามีอำนาจที่ทำกรรมได้ทั้งดีทั้งชั่วแต่ทำลงไปแล้วกรรมนั้นมีอำนาจผลของกรรมมีอำนาจเหนือเราต้องการมีผลกรรมที่เราทำมาจากเกิดไม่ดีแล้วต้องเป็นผลชั่วไปตลอดผู้ที่ทำความดีผลปรากฏขึ้นเป็นความดีเรื่อยๆนี่เกิดขึ้นจากเหตุคือการกระทำของเราจึงขอให้พากันเลือกเป็นชาตินี้เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเราไม่ควรจะแน่ใจโดยชาติเดียวถ้าเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีอันเป็นจุดมุ่งหมายแห่งทางเดินเพื่อความสุขความเกษมสำราญแล้วเราจะผิดหวังเรื่อยๆไปเราต้องการความดีจริงต้องการบุญต้องการกุศลต้องการมรรคผลนิพพานแม้ที่สุดรูปร่างกายตัวของเราให้สมรับสมหมายแต่เราพลิกไปทางที่ผิดไปเสียผลที่ปรากฏก็พลิกตลบปัดกันไปว่าดีกลายเป็นชั่วทั้งหมดว่าให้สมหวังพลิกเป็นความผิดหวังไปเสียหมดนี่แหละต้นเหตุจึงเป็นสำคัญเหมือนอิฐปูนของเรานี่แหละแบบพิมพ์เป็นอย่างไรอิฐก้อนนี้แบบพิมพ์เป็นอย่างไรเขาตั้งอิฐต่ออิฐเขามีแบบพิมพ์ทำเมื่อแบบพิมพ์ที่ถูกต้องถูกงามแล้วอิฐเมื่อสำเร็จรูปออกมากับเป็นอิฐที่ต้องดีงามตามแบบพิมพ์ถ้านอกเหนือจากพิมพ์แบบพิมพ์ไปแล้วอิฐก็ไม่ถูกต้องดีงามเลยนี่เราต้องเชื่อแบบพิมพ์คือการกระทำของเราซึ่งมาจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ทำตัวเป็นแบบพิมพ์ที่ดีสำหรับตัว อยู่ที่ไหนไปที่ใดย่อมมีความสงบร่มเย็นเขาแบกพิมพ์แบกพิมพ์ที่ถูกย่อมพาเราให้ร่มเย็นแต่แบกพิมพ์ที่ผิดว่าภาพที่ผิดทำตามความผิดย่อมเป็นผลให้เดือดร้อนแก่เราเรื่องของกิเลสความชั่วช้าละโมบนั้นเป็นแบบพิมพ์ที่ผิดพลาดทำโลกให้ล่มจมทิพย์หายได้มากมายมานานแสนนานแล้วแต่โลกเราก็ไม่เข็ดหลาบอิ่มพอกับความทุกข์ที่เราทำด้วยความผิดพลาดไม่คำนึงในแบบพิมพ์ถูกหรือผิดประการใดนี่ที่เรามาเกิดนี้ก็เชื่อว่าเราเป็นผู้มีแบบพิมพ์มาดีงามมาแล้วแต่ดั้งเดิมเราจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์มวกคนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่งสองคนหรือเต็มโลกเต็มสารจะมีศาสนาหรือชาติชั้นวรรณะใดก็ตามท่านให้ชื่อว่าสัตว์โลกเหมือนกันหมดถ้าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจะเกิดนอกเหนือไปจากกรรมของตนไม่ได้กรรมนั้นจะเป็นแบบถูกบังคับไว้ถ้าเราทำตัวของเราให้เป็นคนดีเราก็เป็นคนมาดังมาเป็นมนุษย์นี้เรามาเกิดเป็นหญิงเป็นชายในสกุลใดเราจะไปตกแต่งหรือตำหนิติเตียนผู้ใดไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของเราเป็นผู้มาเกิดเองแม้พ่อแม่ของเราก็ไม่ทราบว่าเราที่จะมาเกิดกับท่านนั้นมาจากที่ใดแดนใดแล้วเวลามาเกิดแล้วอาศัยพ่อแม่เป็นยังเกิดแต่แกนแห่งกรรมที่อย่างแท้จริงนั้นอยู่กับหัวใจของเราเมื่อใจเข้าไปสิงสถิตในแม่คนใดก็เกิดขึ้นมาสำเร็จรูปเป็นเราเป็นท่านดังที่เห็นนี้เราจะตำหนิผู้ใดไม่ได้ตำหนิพ่อตำหนิแม่ไม่ได้ต้องตำหนิเราผู้มาเกิดปฏิสุทธิวิญญาณเรื่องเกิดเริ่มตายนี้มีกรรมดีกรรมชั่วติดแนบมาเราที่จะมาเป็นมนุษย์นี่เชื่อแน่เลยทีเดียวว่าเราต้องมีกรรมดีมีบุญมีกุศลติดแนบควรจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เราถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาพวกที่เกิดเป็นสัตว์ทั้งหลายทั้งในน้ำบนบกบนฟ้าอากาศเต็มไปหมดเขาไม่มีช่องทางที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราเป็นมนุษย์เหมือนเราพ่อเขาเป็นสัตว์กรรมนิยมให้ไปเกิดในภพชาติใดเป็นสัตว์ประเภทใดก็ต้องไปเกิดในภพชาติหรือสัตว์ประเภทนั้นๆซึ่งเต็มโลกเต็มสารไม่ว่าในน้ำบนบกบนฟ้าบนอากาศมีแต่สถานที่เกิดที่ตายได้รับความทุกข์ความลำบากระบนของสัตว์ทั้งนั้นไม่เว้นเราอยากเข้าใจว่ามีทุกข์แต่เราสัตว์ที่มีความทุกข์มากยิ่งกว่าเรามีอีกมากมายนี่นับว่าเรามีบุญมีกุศลได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีน้ำซ้ำอย่างนั้นมาเกิดพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกเราได้เปล่งวาจาถึงท่านด้วยน้ำใจของเราอย่างสนิทติดจมกับท่านกราบไหว้บูชาท่านอย่างถึงใจตลอดมาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเราขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งอันนี้พึ่งเป็นพึ่งตายทำบางใช้รังคาถามขอถึงทิ้งวัฒนธรรมอันนี้เป็นเลิศเลยและเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายแก่เราสามคำชั้นรังคาถามเราขอถึงซึ่งพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้หลุดพ้นเป็นพระสงฆ์สาวกอันวิเศษเลิศเลยนี่เป็นฐานะของพวกเราเราได้มาพบพระพุทธศาสนาพระธรรมพระสงฆ์นี้แล้วจึงเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราโลกด้วยกันแม้จะเป็นมนุษย์ด้วยกันที่เกิดมาไม่ได้พบพระพุทธศาสนาไม่ยอมเคารพไม่ยอมนับถือมีมากยิ่งกว่ามนุษย์มนุษย์เราที่เป็นชาวพุทธนี้เป็นไหนไหนใครจะมั่งมีสีสุขมีความเฉลียวฉลาดแล้วผมได้รับปรากฏชื่อมีนามมาขนาดไหนก็ตามมันสู้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างถึงใจนี้ไม่ได้ความสูงส่งอยู่ที่ใจของผู้มีธรรมครองใจให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ เราไม่ได้ต่ำต้อยน้อยหน้าไปไหนการเกิดได้พบในชาติของแต่ละบุคคลได้ทำนั้นเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมจะไปตำหนิกรรมไปตำหนิคนนั้นคนนี้ว่าเกิดในตระกูลต่ำต้อยน้อยหน้าอย่างนี้ไม่ถูกเพราะไม่มีใครแข่งได้เนื่องจากกรรมเป็นของตัวเองด้วยกันขอให้พากันจดจำเรื่องกรรมไว้นี่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นรูปร่างตามตัวฐานะประการใดก็ตามให้ยอมรับตามหน้าแห่งกรรมที่ให้ผลมาแล้วได้เป็นมนุษย์ในชาติฐานวัฏนักรูปร่างตามตัวอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นให้เคารพในกรรมเราทำไว้อย่างนี้เราเกิดมาเป็นอย่างนี้ยินดีในกรรมของตนแล้วให้สร้างคุณงามความดีสำหรับหัวใจเราเรื่องร่างกายนี้เปลี่ยนได้ตลอดไปนะเพราะใจไม่เคยตายเกิดพบใจชาติใจใจเป็นผู้เป็นสิงอยู่ในร่างนั้นๆตามอำนาจแห่งกรรมควรจะเป็นฉันก็ไปเกิดเป็นฉันได้ทั้งที่ใจดวงนั้นแหละแต่สร้างความต่ำซ้ำใจหัวใจตัวเองก็ไปเกิดในที่ต่ำในรับความทุกข์ความลำบากความทรมานผู้ที่มีจิตใจควรเป็นมนุษย์ก็เลยมาเป็นมนุษย์ไม่หลังซ้ำอย่างนั้นมาเกิดเพราะพุทธศาสนาได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจนี่เรียกว่าเราได้ทำอันล้นค่ามาครองใจยังดีกว่าคนที่มีเงินทองเข้าของกองเท่าภูเขามียอดฐานระดับสูงบรรดาศักดิ์สูงจนแน่แต่ไม่มีอาจมีทำอะไรครองใจเลยนั้นเป็นไหนๆนี่แหละให้พากันภาคภูมิใจในเราที่ได้มานับถือพุทธศาสนานี้ไม่ได้มานับถือง่ายๆนะสัตว์โลกทากไปมากต่อมากนายว่าพูดล้านสัตว์โลกมีขนาดไหนเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรทั้งใต้น้ำบนบกบนฟ้าอากาศมีได้ทั่วไปสัตว์เกิดได้ทั่วไปนี่เราไม่ได้เป็นสัตว์ประเภทนั้นเป็นสัตว์มนุษย์รู้จักมีจักทั่วรู้จักบุญจักบาปรู้จักพุทธศาสนาแล้วก็มายึดเอาพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศเลอนี่อีกด้วยนี่แหละเรามีบุญอันสูงส่งจึงขอให้ท่านทั้งหลายภาคภูมิในใจของท่านทั้งหลายที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ประหนึ่งว่าตามพระเดชพระพุทธเจ้าพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาด้วยการระลึกถึงท่านนี่คือความสูงส่งอยู่ตรงนี้นะเราอย่าไปคิดว่าอันนั้นสูงอันนี้สูงอันนั้นดีอันนี้ดีสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะหลอกลวงคนให้ลุ่มหลงงมงายและลืมเนื้อลืมตัวเย่อหยิ่งจองของพองตัวเข้าไปแล้วก็จะมีแต่ทางต่ำลงโดยไม่รู้ตัวสำหรับผู้ไม่ลืมเนื้อลืมตัวมีตั้งแต่การเคารพเรื่องบุญเรื่องกรรมเชื่อบุญเชื่อกรรมสร้างคุณงามความดีกำจัดปัดเป่าความไม่ดีทั้งหลายซึ่งเคยเป็นไปต่อสัตว์โลกและเรามาตรงนั้นแล้วออกจากใจกายวาจาความประพฤติของเราไปโดยลำดับเราจะได้ความวิเศษวิโสขึ้นที่ใจกายวาจาเป็นเครื่องมือของใจใจมีธรรมแล้วย่อมทำหน้าที่อันดีงามต่อจิตใจใจเมื่อได้รับธรรมที่เลิศเลยชโลจิตใจหนุนจิตใจตลอดเวลานั้นเรื่องสวรรค์พรหมโลกพิพานนั้นเราไม่ต้องถามขอให้บำเพ็ญตัวให้ดีเหมือนกับต้นไม้นั่นแหละผลน้ำไม้มันจะงอกงามขึ้นมาขนาดไหนผลดีผลไม่ดีขนาดไหนให้ดูลำต้นของต้นไม้ต้นไม้ประเภทนี้ประเภทนั้นมันอาหารอะไรเป็นที่เหมาะสมกับต้นไม้ให้หาอาหารประเภทที่เหมาะสมกับต้นไม้มาบำรุงรักษาลดน้ำพรวดินต้นไม้ตั้งแต่งอกงามขึ้นมาใบก็งามกิ่งก้านสาขาดอกใบก็สดใสเวลาเป็นดอกเป็นผลขึ้นมาก็สวยงามสวยงามตลอดไปนี่คนเราก็เหมือนกันขอให้บำรุงจิตใจของตนให้ดีนะเราอย่ามองตั้งแต่อยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานอยากไปถึงความดีความดีเลิกเลอกว่าเพื่อนกว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยชายเดียวโดยไม่ได้มองดูเหตุว่าการที่จะไปเป็นคนดีคนดีนั่นไปเพราะเหตุอะไรเหมือนต้นไม้ต้นนี้มันสดสวยงดงามเพราะเหตุอะไรเพราะปุ๋ยมันดีรักษา ต้นลำมันดีรดน้ำพรวนดินให้มันดีมันก็งอกเงยขึ้นมาจิตใจเมื่อได้รดถูกอาหารที่หล่อเลี้ยงด้วยความดีความดีคือศีลคือธรรมประกอบตนเป็นคนดีซึ่งเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยปุ๋ยที่เหมาะสมแล้วความเจริญทางด้านจิตใจนี้จะมีความสว่างสวยเย็นอกเย็นใจความตายนั้นมีกับทุกคนก็ตามแต่ผู้มีบุญรักบุญรักกุศลประจำใจอยู่แล้วผู้นี้ไม่มีความหวาดกลัวเหมือนคนไม่มีศีลมีธรรมรักแต่บาปแต่กรรมทำตั้งแต่ความชั่วช้าละโมบคนนี้มีลมหายใจอยู่ก็เดือดร้อนอยู่ภายในใจเป็นแต่เพียงว่าไม่มาออกร้านได้เหมือนสินค้าต่างๆเท่านั้นที่มันอยู่ในร้านคือหัวอกของคนนั้นเพราะอำนาจของกิเลสพาสร้างความชั่วช้าละโมบเป็นฟืนไฟเผาตนนั้นมีมากมายทีเดียวเต็มโลกเต็มสารไม่ค่อยมีความสง่างามภายในจิตใจเลยภายนอกปประดับประดาบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญเมืองนั้นเจริญเมืองนี้เจริญความจริงมันก็เจริญด้วยอิฐด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายถนนหนทางก็ตกแต่งกันไปแล้วตกแต่งตั้งแต่ภายนอกภายในไม่ได้สนใจดูแลรักษาจิตใจแห้งผากแห้งผากจึงมีตั้งแต่ความทุกข์เผาหัวใจทั่วหน้ากันหมดนี่แหละมันไม่ได้สูงนะความเจริญของโลกไปแค่นั้นแหละมันไม่ได้สูงอะไรความเจริญของธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจเหมือนกับต้นไม้ที่รับการบำรุงถูกทางแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นลำดับธรรมดาเกิดมาเราเกิดมาด้วยกรรมดีจึงได้มาเป็นมนุษย์ขอให้ถือนี้เป็นเครื่องหมายเป็นมงคลแก่ตัวเราเองอย่าลืมบุญลืมกุศลของเราให้สร้างบุญสร้างกุศลเพราะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ต้องมีบุญไม่มีบุญเกิดไม่ได้ถ้าจะเกิดเป็นสัตว์จำนวนมากขนาดไหนกับมนุษย์ไม่กี่พันล้านคนนะแต่สัตว์นั้นไม่ต้องวันล้านล้านสัตว์ปีหลายประเภทนั่นฆ่าไปหมดฆ่าไปหมดเหตุใดที่เราจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์และมนุษย์นี่มันที่พลาดไปจากความถูกต้องดีงามอาหารโอชาโรสที่เลื่อนเลยและแต่ธรรมนี้ก็มีมากเหมือนกันนี่เราอยู่ในจำนวนน้อยก็ตามแต่เราเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยได้รับถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สร้างคุณงามความดีการให้ทานก็ให้เป็นประจำนิสัยของเราตั้งแต่ปู่ย่าตายายพาให้ทานมีมากมีน้อยตามกำลังศรัทธาของเราใครไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วมาให้ทานคนทุกคนจนก็ทำบุญให้ทานได้ทำความดีได้นี่เรามีฐานะประการใดเราก็ทำของเราได้อย่างนี้แล้วก็เพิ่มพูนขึ้นไปเพิ่มพูนขึ้นไปเหมือนฝนที่ตกทีละหยดละหยาดเม็ดไม่ได้เท่าภูเขาก็ตามมาเม็ดเท่าเม็ดฝนนั่นแหละตกไม่หยุดไม่ถอยทำท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มด้วยน้ำได้เราสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อส่งเสริมจิตใจของเราให้มีคุณค่าสง่างามให้เป็นความเย็นอกเย็นใจแก่ตัวของเราเองก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันมีมากมีน้อยเท่านี้เอาไว้สำแบ่งไว้สำหรับอยู่สำหรับกินและสำหรับให้ทานการอยู่การกินของเรานี้เพื่อธาตุเพื่อขันธ์ยังมีชีวิตอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นบกพร่องต้องการสิ่งเยียวยาอยู่เสมอเช่นเดียวกันหมดไม่ว่าธาตุใดขันใดบุคคลสัตว์ตัวใดต้องอาศัยอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยเช่นเดียวกันหมดนี่ก็ให้ถือว่าเป็นที่อาศัยกับแพทย์เรียกว่าเรือนกายกายได้อาศัยสิ่งเหล่านี้ทีนี้อย่าลืมว่าเรือนใจคืออะไรคือศีลคือธรรมเนี่ยเป็นธรรมชาติเรียกว่าเรือนใจที่เลิศเลยได้แก่บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานให้ทานมากให้ทานน้อยเป็นผลที่เลิศเลยว่าเป็นระดับเข้าสู่ใจเข้าสู่ใจเราจะจำได้ไม่จำได้ก็ตามให้ทานมากี่วันกี่ปีกี่เดือนไม่ต้องไปนับเราทำกรรมชั่วไม่ได้นับตกนรกเช่นเดียวกับผู้นับนั่นแหละนับใครจะนับได้ตั้งแต่วันเกิดมาเราทำความชั่วมากี่ครั้งกี่คนเนื้อตกนรกได้ตามกันเพราะทำท่านไม่ลำเอียง ให้ทำมากทำน้อยทำอยู่กับตัวผลจะปรากฏฝังอยู่ที่จิตใจมันฟักตัวอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละความชั่วความดีก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละทีนี้เราทำความดีขึ้นมาเป็นลำดับลำดาไม่หยุดไม่ถอยวันนี้ก็ทำวันหน้าก็ทำไม่ได้มากก็ทำไม่หยุดไม่ถอยก็ค่อยเต็มตื้นขึ้นมาเต็มตื้นขึ้นมานี่ความที่นี่ก็ทำให้เจ้าของยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานแม้จะเป็นจะตายเหมือนโลกทั่วไปผู้มีบุญอันได้สร้างไว้อยู่โดยสม่ำเสมอไม่ค่อยทำบาปทำกรรมผู้นี้เป็นผู้ชุ่มเย็นแม้จะตายก็ชุ่มเย็นยิ่งผู้ที่มีความสนใจให้ต่อจิตตภาวนาจนจิตใจมีความสงบร่มเย็นมีความสว่างสวัยขึ้นมาโดยลำดับภายในจิตใจแล้วท่านไม่กลัวความตายความตายยิ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ที่มาคอยเตือนตนเสมอท่านจึงสอนให้เจริญมรณะนสติมรณะสติเนี่ยเราจะตายอยู่นะเราไม่ได้อยู่ข้างฟ้าชีวิตของสัตว์โลกไม่ได้อยู่ข้างฟ้าจะตายได้ด้วยสัตว์นี่เราก็จะเป็นเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปให้เรารีบทำคุณงามความดีเอาตายก็ตายไปร่างนี้แตกไปให้ได้ร่างใหม่มาร่างนี้แตกไปคือร่างมนุษย์แตกไปร่างเทวดาเทวดาที่ผมสวมเข้ามาทันทีของบุคคลที่มีผู้มีบุญมีกุศลและเลื่อนขึ้นไปจนกระทั่งพรหมโลกเพราะการสร้างความดีไม่อยู่ไม่ถอยจนกระทั่งถึงนิพพานพระพุทธเจ้าถึงนิพพานเพราะการสร้างความดีไม่อยู่ไม่ถอยตั้งแต่เริ่มปรารถนาพุทธภูมิความเป็นพระพุทธเจ้าสั่งสอนจากโลกโดนได้สำเร็จตามความมุ่งหมายของโลกและเป็นศาสดาเอกขึ้นมาได้นำสั่งสอนจากโลกอย่างพวกเราท่านท่านนับว่าเป็นผู้มีวาสนาบารมีได้เชื่อธรรมของเจ้าและสร้างความดีของตนให้เต็มตื้นขึ้นมาภายในใจมีอาหารคือธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วย่อมชุ่มเย็น

ที่มันปิดบังจิตใจไม่รู้จักบุญจักบาปนรกสวรรค์นั้นจางไปจางไปทีนี้ทำจ้าขึ้นมานี่บาปบุญนรกสวรรค์มีมาตั้งกับตั้งกันไม่ใช่มีมาเวลานี้เมื่อไหร่มันเห็นชัดด้วยจิตใจทีนี้ตายจะตายกันไหนร่างกายเพียงสลายไปจากส่วนผสมคือธาตุดินน้ำลมไฟมาผสมกันแล้วจิตนี่เข้าไปเป็นเจ้าของแล้วก็เกิดมาเป็นหญิงเป็นชายพอสิ่งนี้แตกกระจายไปจากส่วนผสมแล้วจิตใจที่มีความดีงามอยู่ในใจแล้วไปเอาร่างใหม่ขึ้นมาเอาร่างเทวดาเทวดาอินทร์มาแทนร่างกระต๊อบของเราที่มันมีคุณค่านี้เสียคือร่างมนุษย์เทียบกับกระต๊อบในร่างเทวดาเทวดาอินทร์เหมือนขอประสาทร่างจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะคนมีบุญมีกุศลเหมือนคนที่มีเงินมีทองเอาบ้านหลังนี้พังลงไปสร้างใหม่ขึ้นมาเพราะมีเงินมีทองจะเอาขนาดไหนกี่ชั้นก็ได้กี่ห้องกี่หับได้ทั้งนั้นคนมีเงินย่อมไม่จนต่อจนมุมคนมีบุญย่อมไม่จนทางไปทางอยู่ของตนนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้พึงหวังพึงหวังเพราะอกพอใจเย็นอกเย็นใจในภพนั้นๆตลอดไปอย่างนี้นี่ทำแบบนี้พระพุทธเจ้าสอนแน่นจำมาแล้วการไปสวรรค์ลงนรกนี่ไม่มีใครเป็นพระพุทธเจ้าไปหมดแล้วท่องเที่ยวหมดแล้วเหมือนกันกับสัตว์โลกทั่วไปแต่ไม่มีใครรู้ในภพชาติของตนจะตกนรกหรือไม่เป็นสัตว์มีเดชานเป็นเป็ดเป็นผีมากี่ภพกี่ชาติเป็นได้ด้วยใครทั้งนั้นไม่มีใครที่จะปิดบังได้เลยตามความจริงเราปิดบังแต่ที่เราไม่รู้เท่านั้นเองความจริงปิดบังไม่ปิดบังรู้อยู่อย่างนั้นถ้าควรจะไปเกิดทางชั่วได้ด้วยกันนี่พูดถึงเรื่องการเกิดการตายเมื่อเวลาตรัสรู้ถามขึ้นมาเท่านั้นรู้หมดเลยเดียวการเกิดตายของพระองค์มีมากี่ภพกี่ชาติรู้ย้อนหลังบุพเพนิวาสานุสติญาณไม่ลืมชาติย้อนหลังได้กี่ภพกี่ชาติหรือถอนมาดูหมดตลอดถึงภพชาติของสัตว์ทั้งหลายเต็มโลกเต็มโลกมีแต่เรื่องการเกิดการตายนับป่าช้าไม่ได้เป็นสัตว์ก็เป็นมีป่าช้าตายที่ไหนเป็นป่าช้าเป็นมดเป็นปลวกเป็นปูนเป็นปลาตายที่ไหนเป็นป่าช้าของเขาทั้งนั้นเรานี่ก็จองป่าช้าอยู่ตลอดเวลาตายตลอดเวลามันเพราะความที่ไม่มีคุณงามความดีพอพระพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วรู้แจ้งใจรู้จึงสอนสัตว์ทั้งหลายว่าอย่าพากันประมาทนะจำได้ไหมจำได้ไหมสำคัญสำคัญที่สร้างบาปเป็นบาปสร้างบุญเป็นบุญเคยเกิดเคยตายในนรกขุมไหนหรือไปสวรรค์ชั้นไหนมันไม่เคยได้สักแต่เราจำไม่ได้เราก็ลืมเนื้อลืมตัวไปเสียแล้วก็สร้างแต่บาปแต่กรรมตามหน้าของกิเลสที่มันสอนด้วยความแหลมคมของมันสัตว์โลกเป็นสัตว์ที่โง่ถ้ากิเลสสอนแล้วเชื่อเร็วเชื่อเร็วครูบาอาจารย์สอนเชื่อในขณะที่ฟังหรือฟังแล้วมีความสนใจฟังพอขณะนั้นกิเลสลากไปเลยอ้าวเชื่อคือความโลภเชื่อแต่ความโกรธเชื่อแต่ราคะตัณหาที่จะพาไปเผาลงในนรกไปเสียมันก็จมนรกเรื่อยๆนรกเรื่อยๆถ้าไม่รับมาเกิดกับมือเรื่องที่เคยเป็นมาก็ลืมไปเสียที่เด็กปิดร่องรอยที่มานะไม่ให้เห็นแล้วก็มาสร้างใหม่ด้วยความอยากความทะเยอทะยานสัตว์โลกที่ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดตายอยู่นี้ตลอดมาถ้าผู้มีธรรมมีทางที่จะพ้นไปได้แม้พบแห่งและชาติของตนเองจะยาวเหยียดมากขนาดไหนหนักไหนก็ตามมีทางย่นเข้ามาย่นเข้ามาได้จนกระทั่งถึงสุดสิ้นสุดแห่งทางแห่งความเกิดตายได้เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านย่นเข้ามาจนตัดขาดสะบั้นความเกิดตายลงได้โดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งการสร้างคุณงามความดีไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งการสร้างความชั่วช้าลามกตามกิเลสตัณหาอันนี้ไม่มีจุดหมายปลายทางต้นไม่มีปลายไม่มีจะต้องเที่ยวในวัฏจักรสุดท้ายคือเกิดแก่เกิดตายตกนรกถึงไหนไปหมดมันมีที่หลุมนรกตกได้ทั้งนั้นเพราะคำใส่เข้าไปใส่เข้าไปเพราะเป็นเปรตเป็นผีไม่มีประมาณเกิดได้ทั้งนั้นทั้งนั้นเพราะกรรมของตัวเองเป็นผู้สร้างพบชาติเปรตผีให้ตัวเองเพียงให้พากันขยันขยันสร้างเพียงตั้งแต่วันนี้ถ้าเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเราจะพยายามสร้างแต่ความดีนะเรื่องความทุกข์ความยากใน

0: ธาตุและขันธ์นี่เขาเหมือนเราเราเหมือนเขาไม่มีใครยิ่งหย่อนต่อใครเป็นเศรษฐีก็เป็นทุกข์วุ่นเต้นขวนขวายตลอดถึงการคิดอ่านแต่ตรองเพื่อสมบัติต่างๆก็ต้องยิ่งเต้นภายในจิตใจยิ่งเต้นภายในส่วนร่างกายหมุนเหมือนกันไปหมดกับคนทุกคนเพราะฉะนั้นจงสร้างความดีให้จิตใจของเราได้อาศัยเอาเราจะยิ่งเต้นกับโลกแต่จิตใจของเราไม่มีความดีเดือดร้อนวุ่นวายมีแต่ความเย็นอยู่ภายในจิตใจเพราะคนมีบุญไปที่ไหนไม่ลืมบุญลืมกุศลไม่ลืมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นธรรมเลิศเลยภายในจิตใจไปที่ไหนไปด้วยอัตถิธรรมเหมือนร่องหอเหินเดินฟ้าไปคนที่ไม่มีความดีทั้งหลายนั้นเหมือนจะขี่เครื่องยนต์คนไปหอเหินเดินฟ้าไปมันจิตใจมันจมอยู่ในนรกตลอดเวลาดังที่เขาหอเหินเดินฟ้าไปว่าเขาเลือดเลยนะหัวใจของเขาเป็นฟืนเป็นไฟอยู่เช่นเดียวกับโรคตัวไฟที่นั่นไม่ได้ขึ้นเครื่องยนต์ห้องยนต์หอเหินเดินฟ้าเลยเนี่ยมันอยู่ที่ใจถ้ากิเลสหนาแน่นอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนเป็นฟูมเป็นไปกิเลสหลอกลวงท่านตลอดเวลาส่วนบุญส่วนกุศลท่านไม่หลอกลวงทำท่านสอนให้ทำความดีความดีวาระนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์อายุของเราได้กี่ปีแล้วให้รีบคำนึงคำนวณในชีวิตจิตใจของตนได้กี่ปีแล้วตั้งแต่เราเกิดมาถึงขนาดนี้เราได้สร้างความดีความชั่วมากน้อยเพียงไรเอามาคำนวณเพราะเราเป็นผู้ที่จะรับเคราะห์กรรมอันชั่วช้าลำบากของเราจากการกระทำของเราเองความดีที่เราทำลงไปก็ไม่ไปไหนเจ้าเขามาฝังอยู่ที่จิตใจของเราไม่ให้คำนวณเสียตั้งแต่บัดนี้นะไม่อย่างนั้นจะสายเกินไปหรือจะรอให้พระมากุศลธรรมมาอย่างนั้นเถอะในเวลาตายนะพระท่านจะมากุศลธรรมมาธรรมะแล้วไปสวรรค์กันทั้งหมดถ้าอย่างนั้นศาสนาก็ไม่มีความหมายพระพุทธเจ้าไม่มีความหมายสร้างหรือบวชพระองค์หนึ่งเช่นในนี่แหละในวัดอันนี้เสนาธิการเหล่านี้ก็เอาหลวงพ่อหลอดองค์เดียวก็พอเนี่ยหายตายแถวนี้มานิมนต์ท่านไปโยกให้ไปสวรรค์นิพพานไม่ต้องทำบุญความดีงามไม่ต้องรักศีลาศีลเจริญภาวนาให้ทำให้สะดวกสบายใครอยากมีลูกมีเมียมีผัวกี่ร้อยกี่พันคนไม่ตกนรกพวกนี้นะเพราะหลวงตาหลอดยังมีท่านกุศลธรรมมากุศลธรรมมาสูอยากเป็นบาปเป็นกรรมนะสูมีผัวมีเมียหลายคนแล้วให้สูมาหากันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนะมันจะเป็นจุดอะไรเมียก็หัวใจเป็นคนมนุษย์ก็หัวใจคนผัวหัวใจมีหัวใจเมียมีหัวใจเมียปันใจไปกับชายอื่นเป็นยังไงผัวปันใจไปให้ผู้หญิงอื่นเป็นยังไงโอ้แตกทันทีเลยนี่แล้วยังจะเอาสิบผัวยี่สิบเมียมานั่งชุมนุมเป็นโต๊ะเลี้ยงโต๊ะกันอยู่สบายสบายยื่นเดินมาถึงมีที่ไหนนอกจากมาชุมนุมของหมากัดกันเท่านั้นผัวเอาผัวใหม่มีหลายคนมากระมัดกัดกันในที่ชุมนุมกันเท่านั้นนี่แหละเรื่องของที่เรียกปัญหามันสร้างแต่ฟืนแต่ไฟให้กันอย่าพากันไปคิดให้มากนะผัวเดียวเมียเดียวพอแล้วปู่ย่าตายายของเรามาตั้งดึกดำบรรพ์ท่านนิยมตามอัตตามศีลตามธรรมท่านมีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นท่านไม่ดิ้นรนกระเสือกกระสนเหมือนสมัยทุกวันนี้ยิ่งกว่าหมาเดือนเก้าหมาเดือนเก้าหมาเดือนที่สองเห่าหอนอยู่กระสุดเลยพอพ้นเดือนเก้าเดือนที่สองแล้วหมากระสนแต่คนนี่มันเลยยิ่งกว่าหมาเดือนเก้าไปอีกมันไม่สงบได้ทีเดียวมีเมียติดอยู่ข้างหลังนี่มันเห็นอีสาวตะคนนั้นท้อผู้หญิงคนนี้สวยมากสวยกว่าเมียเราเป็นบ้ากับผู้หญิงคนนั้นเอ้าผู้หญิงเห็นผู้ชายว่าโอ้ยนี่ผัวเราสู้มาได้วิ่งตามเขาไปนี่พวกสุนัขเดินเก้าเดินสองเอามามาตัดตัดนี่ผู้ปีนเดียวผู้ทำลายศีลธรรมของตนย่อมเป็นการตัดตามทำลายตนทำลายครอบครัวอย่างเดือดให้เลวแหลกแตกกระจัดกระจายแบบนี้ถ้าต่างคนต่างมีความมีหัวใจด้วยกันคิดถึงน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วหัวเดียวเดียวนี้พอแล้วไม่จำเป็นหาที่ไหนมาผู้หญิงมีกี่คนนะในโลกนี้มันได้ของแปลกประหลาดมาอย่างไรบ้างพอที่จะไปหลงมัน มันต่างกันกับเมียเราอะไรบ้างพูดเมียของเรามีกี่อดมีกี่ไอแล้วผู้หญิงกาฝากที่เป็นเหมือนเทวดาเป็นบ้าประมาณนั้นมันมีกี่ไอเอามาเทียบกันสิแล้วก็ผู้ชายนี่เป็นยังไงผัวเรานี่มีกี่ไอผู้หญิงคนผู้ชายคนนั้นมีกี่ไอมันก็อันเดียวเหมือนกันถ้ามันเป็นบ้าแล้วก็ร้อนเอาไฟมาเผาไอนี่การพิจารณานี้เรียกว่าเป็นธรรมแล้วไปยุ่งหามันทำไมหญิงนั้นกับเมียเราก็เท่ากันอันเดียวกันแล้วผู้ชายคนนั้นกับผัวเราก็กันเดียวกันท่านสอนมาให้มีผัวเดียวเมียเดียวนี่เหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่ทั้งไหนทั้งไหนมาท่านสอนผู้มีศีลมีธรรมมีผัวเดียวเมียเดียวไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรๆฝากเป็นฝากตายต่อกันนะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไปที่ไหนที่ใกล้ที่ใกล้เขาเป็นเขาเราเป็นเราไม่ได้ไปฆ่าเท่ากันแบบหมาแบบเจ้ามาบ้านมาเรือนสมบัติเงินทองเจ้าของที่ได้มาจากการงานของเรานั้นทั้งผัวภายเนี่ยมาเลี้ยงกันเท่าเรียกว่าเป็นอวัยวะเดียวกันลูกเต้าหลานเหลือชุ่มเย็นไปหมดนี่ผู้มีความจงรักภักดีต่อกันระหว่างผัวเมียนี่คือธรรมให้จำมาละก่อนนี่ถ้านอกจากนี้แล้วเป็นหมาแบบเจ้าไปหมดแล้วเลวยิ่งกว่าหมาแบบเจ้าเข้าไปอีกท่านทั้งหลายต้องตามไหมหมาเดือน9คนเดือน9จนมันก็ดูไม่ได้แล้วนะให้พากันระมัดระวังเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมให้มันตามกว่าสัตว์ทั้งหลายบ้างสิคนมีศีลมีธรรมย่อมปฏิบัติตามศีลตามธรรมอย่างที่ว่านี่ไปที่ไหนจึงท่านจึงสอนได้กามเมสุมิจฉาจารตัวนี้มันตัวดื้อด้านทานทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้กลัวอะไรเลยมันทำได้ทุกอย่างกามราคะตัวนี้ตัวหน้าด้านมากที่สุดหญิงไม่รู้จักอายผู้ชายไม่รู้จักอายคือพี่เด็กตัวหน้าด้านเข้าตรงไหนเป็นอันตรพานไปที่ตรงนั้นกลับมาบ้านเป็นฟืนไฟเผาไอ้นี่ถ้าปล่อยให้พี่เด็กตัวนี้พานำหน้าแล้วยังไงก็เป็นไฟด้วยกันถ้าปล่อยให้ทำเป็นผู้คุ้มครองรักษาแล้วไม่ว่าใครที่ไหนจะชุ่มเย็นเป็นสุขด้วยกันถึงยุติแล้วพอผู้หญิงมีภรรยาเนี่ยมีผัวแล้วเรียกว่ามีเส้นประกันตัวแล้วขาดสะบั้นไปกับหญิงใดทั้งนั้นขาดสะบั้นไปกับชายอื่นใดๆทั้งหมดมีหมื่นมีแสนล้านไม่มีความสำคัญยิ่งกว่าผัวของเรายิ่งกว่าเมียของเราถือนี่เป็นสมบัติของเราเพียงเท่านี้เย็นไปหมดแล้วเนี่ยท่านเชื่อทั้งหลายเชื่อธรรมท่านทั้งหลายจะมีความสงบร่มเย็นนะถ้าไม่เชื่อธรรมแล้วก็แหลกเหลวไปโดยลำดับใครจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเรื่องของความรู้ความฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างตลอดการปฏิบัติพระองค์จนได้เป็นศาสดาของโลกนำสิ่งที่ดีงามมาสอนพวกเราให้นำไปปฏิบัติเพราะพวกเรานี่มันโง่แสนโง่นี่จึงได้รับคำจากท่านมาปฏิบัติแล้วเราจะมีความสงบร่มเย็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่วันนี้ได้เทศในธรรมะเรื่องเหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายฟังเพื่อได้นำไปเป็นข้อที่ปฏิบัติถ้ามีธรรมอยู่ที่ไหนเย็นคนเรามีธรรมเป็นเครื่องรักษาตัวแล้วเย็นไปหมดนะอยู่ในครอบครัวก็เย็นไปในสังคมก็เย็นทำหน้าที่การงานต่างคนต่างมีธรรมต่างคนต่างไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ก็เย็นไปตามๆกันทำไปที่ไหนสงบร่มเย็นไปตามถ้าที่เย็นไปที่ไหนเป็นฟืนไฟเป็นมหาภัยไปตามๆกันหมดนั่นแหละเนี่ยเรื่องกิเลสนี้เป็นค่าสิ่งของธรรมเป็นค่าสิ่งของเราเรื่องธรรมนี้เป็นคุณค่าของเราทุกคนทุกคนให้พากันนำมาประพฤติปฏิบัตินะแล้วความสุขความเจริญไม่ต้องไปถามหาที่ไหนแล้วนะไม่มีที่ไหนที่มีตลาดความสุขที่ไหนมีตลาดแห่งความสุขมีอยู่ที่ตัวของเราตลาดแห่งความสุขความสุขไม่มีที่ตั้งไว้จับจ่ายขายที่ไหนคนนี้มีทุกข์มากเราไปจ่ายไปซื้อความสุขมาจากตลาดนั้นตลาดนี้ไม่เคยมีมันมีอยู่กับเราทุกคนแค่สร้างความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเพราะสร้างการติดให้สร้างทางถูกเป็นความสุขขึ้นมาทันทีอยู่กับตัวของเราให้พากันเชื่อตัวเราเองในวันนี้เราก็ได้ต่างหน้าต่างตาท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามมาสละทางให้เป็นมหากุศลด้วยความรักชาติร่างความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันอย่างนี้ไม่ว่าไปที่ไหนนี่ประชาชนเข้ามาร่วมมือกันเม็ดเต็มหน่วยด้วยความพอใจชาติไทยของเราเป็นนักวันเจริญขึ้นโดยลำดับนี่คือความพร้อมเพียงสามัคคี หลวงตาจึงขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันด้วยนะเราเป็นผู้รักชาติของเราเมื่อรักชาติแล้วต้องสงวนรักษาชาติอันใดที่ปกป้องให้รีบมาหนุนชาติของเราให้ดีให้ดีขึ้นไปอย่าพากันทำลายอย่าพากันขายชาติซึ่งเป็นเสี่ยงเป็นหนามเป็นมหาภัยต่อชาติเกิดมาแล้วเกิดในชาติของผมและทำลายชาติของผมนี่เรียกว่ามหาภัยไม่ควรจะมีในเมืองไทยของเราให้ต่างคนต่างบำรุงรักษาเห็นหน้ากันทักทายกันด้วยความสุขความเจริญเฉลี่ยเผื่อแผ่มีน้ำใจกว้างขวางต่อกันอย่าถือกันเป็นสัตว์ฆ่าสิทธิ์สัตว์ดูถือกันเป็นมิตรเป็นสมัยเป็นมิตรเป็นสหายดังที่ทำท่านสอนไว้ว่าสัตว์เตสตามัสสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนี่คือเกิดมาดับกรรมด้วยกันเมื่อเราต่างคนต่างสำเร็จมาด้วยกรรมแล้วให้พากันสร้างกรรมดีเห็นใจซึ่งกันและกันภัยทุกภัยจงคนช่วยเหลือและประกันใดให้ช่วยเหลือกันอย่ามีแต่ใจผิดใจจางอย่ามีแต่ความตนีทีเหนียวใครเข้าไปแตะต้องมาได้และคอยที่จะรัดเอาเปรียบผู้อื่นไปเรื่อยๆภัยที่ไหนเป็นภัยที่นั่นสำหรับคนตนีทีเหนียวกับความเห็นแก่ตัวหาช่องหาทางเป็นวิธีไขข้อโกงนี้ออกจากความตนีนี่แหละเป็นของสำคัญอย่าให้มีจนเกินเนื้อเกินตัวเรื่องความตนีสมบัติของใครใครก็รักใครก็หวงนี่มีได้เลยอย่าตั้งอีกทีเดียวจนอันเป็นการกระทบกระเทือนให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่นอันนั้นไม่ใช่ธรรมมันเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงนี้มีต่างคนต่างมีแม่ตาธรรมนี่ทำด้วยกันแล้วเฉลี่ยเผื่อแผ่กันได้ใครที่ไหนทั่วประเทศไทยนี้ไม่อดตายไม่หวังจะอดตายกันนะไปที่ไหนเพราะมีความเฉลี่ยเผื่อแผ่ขึ้นกันและกันความสุขความเจริญย่อมจะเกิดขึ้นโดยลำดับลำดานั่นแหละวันนี้ก็ได้แสดงธรรมให้บรรดาพี่น้องหลายชาติทั่วกันว่าชาติไทยของเรานี้เมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่ดังที่เห็นมานี้ด้วยความพร้อมเพรียงกันอย่างนี้แล้วจะค่อยเจริญรุ่งเรืองที่เป็นลำดับลำดาทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยดีขึ้นจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจต่อไปจนกระทั่งคือว่าพอสมควรที่จะรู้สึกมันก็รู้เองเหมือนกันกับเรารักษามันยังหิวมากน้อยเพียงไรอรัฐทานลงไปพอถึงตั้งอิ่มแล้วไม่ต้องบอกกันแม้จะเด็กเขาก็รู้อันนี้ก็เหมือนกันเมืองไทยเราที่จะอยู่ด้วยความพาสุขร่มเย็นขนาดไหนขนาดไหนมันก็รู้กันเองนั่นแหละนะวันนี้ได้แสดงธรรมให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังทั่วหน้ากันแล้วกรุณานำไปเราพูดปฏิบัตินะอย่าสักแต่มาฟังเฉยๆนะฟังเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ต้องนำไปปฏิบัติการฟังเทศเรื่องความจดจ่อต่อเนื่องกันในขณะที่ท่านเทศนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลเราเรียกว่าบุญเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังอัตธรรมอันที่สองเมื่อได้ยินได้ฟังอัตธรรมของท่านที่แล้วนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจตัวเองปราบความชั่วช้าลามกที่มันอยู่กับใจของเรานั่นแหละเป็นสำคัญให้มันค่อยจางไปจางไปแล้วพยายามสร้างคุณงามความดีขึ้นมาคนเราที่เคยชั่วเมื่อกลับตัวเป็นคนดีด้วยหาทำที่ชะล้างแล้วจะเป็นคนดีขึ้นมาไม่ใช่ชั่วแล้วจะชั่วตลอดไปถ้าปล่อยให้เป็นชั่วตลอดไปมันก็ชั่วตลอดลงนรกถ้าคนดีก็เหมือนกันเอาดีให้ดีเรื่อยไปพยายามดัดแปลงแก้ไขตัวเองเรื่อยไปจะดีได้เรื่อยไปคนเราเป็นสิ่งที่ดัดแปลงได้แม้ตั้งแต่ไม้เขามาทำบ้านทำเรือนเขาดัดแปลงกันทั้งนั้นจะมาเป็นบ้านเป็นเรือนเขาไม่เอาไม้ทั้งต้นมาเป็นบ้านเป็นเรือนเขาตัดใบฟันไปเรื่อยสายกบล้มเหลี่ยมแล้วมาปลูกเป็นบ้านเป็นเรือนได้อันนี้ตัวของเราก็จะละลายตัวของเราบ้างนะให้แก้ไขดัดแปลงตนเองบ้างอะไรไม่ดีให้พากันแก้ไขดัดแปลงบุญเป็นของเราบาปเป็นของเรานะบาปที่เราทำด้วยความชุ่ยชุ่ยไม่เอาไหนเอาแต่ความอยากความทะเยอทะยานไม่คิดอ่านแต่ลองพิจิตรก็ดีเลยผู้นี้จะเหมาตั้งแต่ความทุกข์ตลอดไปตายลงไปแล้วก็จมเลยผู้ที่มีฟังได้ส่วนที่นิพพานปากเป่าจริงไม่ดีทั้งหลายออกแล้วพยายามสร้างคุณงามความดีแทนความชั่วทั้งหลายนั้นผู้นั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขในทางดีใจนี่แหละให้พากันจำนะที่ต้องหลักการแสดงธรรมมันนี่เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์แก่เรื่องเวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิด
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้น เป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับลำดับไปจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: นอนตื่นขึ้นมาดูหูดับเป็นเลยครับข้างๆคือหูดึงก็ดับเป็นเลยขณะมาเลื่อนลงมาบ้างก็เลยกลายเป็นหูหนวกบ้างไม่หนวกบ้างอะไรพอลำบากลำพังเขาพูดเรื่องหูดีก็ทำให้รู้สึกท่านอาจารย์คำดีนะนี่ก็พูดให้ฟังนิดหน่อยนะท่านอาจารย์คำดีว่าท่ำพาบูท่านมีสนองกันมาตั้งแต่สมัยเราเรียนหนังสืออยู่เรียนก็กล่าวเรียนท่านโดยตรงว่ามาเรียนนี้มาเรียนเพื่อจะความรู้วิชาแล้วจะออกปฏิบัติโดยใจเดียวท่านฟังชัดเจนมากนะนี่เราก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงพอเรียนจบการทำอายุสาแล้วออกเลยนี่เรามาพบท่านบอกว่าสมหามาแล้วว่างั้นนะโอ้ยสมัยจึงพูดมีคำศัพท์คำเกี่ยวหนาผมไม่ลืมนะว่างั้นที่สมหากำลังเรียนหนังสืออยู่แล้วไปฟังเทศน์กรรมฐานที่วัดป่าสารวันนะว่าเรียนได้ตามคำอายุสาแล้วก็จะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวฉะนั้นว่างั้นท่านมหาพูดเวลาเรียนหนังสืออยู่นี่กลับมาแล้วเป็นว่างั้นนะเรียนก็จะเป็นมหาแล้วเข้าปฏิบัตินี่มาพบกันทั้งหมดผมได้ยินเรื่องราวของท่านมหาตลอดเวลาอยู่กับหลวงปู่มั่นว่างั้นนะจากนั้นมาต่อมาละท่านเป็นความนับถือเมตตาเราจริงๆนะหลวงปู่คำดีทีนี้เราไปขอนแก่นคือขโมยนี้จากหมู่เพื่อนหาอุบายออกมาจากห้วยทรายพระเนินมากเราจะหาอุบายปีกตัวเราเลยต้องบอกว่าจะไปเยี่ยมยมแม่แล้วว่างั้นนะพระจะมาด้วยกับมาไม่ได้ก็ไปเยี่ยมยมแม่ไปหาความสงบที่ไหนเนี่ยแต่ของนั้นนะตกลงก็มาไม่ได้เราก็ปั๊บมาหายมแม่มาข้างที่ยมแม่นี่สองคืนอังกันตีหัวตีหัวให้น้องชายไปตีไม่ให้ใครทราบนะไม่ให้ใครทราบเลยสมมาขโมยนั่นแหละแกก็ยังว่าล่ะนั่นยังมึงจนได้อยู่บนรถไฟนั่นแหละนี่พอไปก็ลงสถานีรถไฟขอนแก่นแล้วเข้าไปหาท่านอาจารย์คำดีคือว่าถือฐานคือว่าสามเหลี่ยมนั่นน่ะแต่ก่อนเป็นตรงทั้งหมดนั่นน่ะไม่มีตึกรามบ้านช่องอะไรเป็นตรงทั้งนั้นวัดท่านอยู่ข้างในนั้นเราก็ไปหาท่านมีเราย่อๆเลยที่นี่นะเวลาไปพบท่านโอ้ยท่านดีใจมีที่ตอนเช้านะถ้าท่องหลายไม่รู้เรามีท่านองค์เดียวรู้ที่มันตอนมันขบขันที่ว่าเราหูดีว่างั้นก่อนนะท่านก็นั่งเรานั่งนี่นี่พานเงินแจกอาหารเส้นผ่านเป็นธรรมดาเพราะท่านไม่ดุท่านเองก็ต้องมีร่องเป็นธรรมดาท่านเคยยกเรื่องเราขึ้นอยู่เสมอท่านจะอยู่กับท่านมหาบัวนี่ถูกไล่หนีจากวัดหมดเหล่านี้มันไม่อยู่ว่างั้นท่านพูดเรื่อยอยู่ทีนี้เวลามหาบัวไปไม่รู้ที่พวกนั้นไม่รู้แล้วก็นั่งท่านนั่งเวลาจัดอาหารอยู่ใจเขาก็ว่าอะไรพอเขาพาท่านจัดอาหารก็ไปหาท่านครับท่านกระซิบยู่เหมือนเสือว่างั้นนะท่านกระซิบบอกพระผมจะเราหูดีมันได้ยินเนี่ยยู่เหมือนเสือนั่นนั่งนั่นก็ว่างั้นนะพูดกระซิบนะกระซิบบอกพระเขาก้มไปจัดอาหารท่านองค์ไหนเข้าไปท่านจะกระซิบผู้องค์ผู้องค์มันรู้ไหมเสือนั่นบ้างนะบอกว่ารู้ไหมเสือว่าวางดีนะว่างั้นนะท่านก็ซื้อบอกเบาๆแต่เราไม่ได้ยินที่เราหูดีเนี่ยท่านก็ซื้อบอกทุกองค์ไหนเขาไปหาท่านบอกว่านั่นรู้ไหมเสือนั่งอยู่ข้างๆว่า เราก็ลังใช้อยู่ว่าที่พระองค์ไหนออกไปเปลี่ยนมายากหมดเลยนะออกไปก็เปลี่ยนมายากเปลี่ยนมายากเพราะท่านบอกว่าเสือรู้ไหมเสือนี่ว่ามีตั้งแต่นั้นมาวันหลังนี่เรียบเลยวันนั้นเรียบไปหมดเลยนะแปลกมากคือพระเรียนรู้กันทั้งวัดเลยที่ท่านพูดถึงเสมอทั้งมีคราวที่มาพบตัวแล้วพระเรียนเรียบไปทั้งวัดวันหลังมาเรียบท่านเปลี่ยนใหม่หมดเลยแปลกเหมือนกันนะท่านกระซิบเสียงว่าแท้ได้ผลดีกระซิบเอาไอ้เราแท้ป้างป้างไม่เห็นจะเรื่องอะไรไม่รู้หรือว่าเนี่ยท่านกระซิบนะท่านท่านบอกว่ารู้ไม่เสือยังไม่รู้เสืออยู่หรือเนี่ยเนี่ยจบแล้วล่ะเรื่องหูดีท่านแม่ตามากจริงกับเราท่านแม่ตามากจริงๆเนี่ยเราพูดจริงๆเนี่ยแม่ตามากทีเดียวแล้วยังไม่ลืมที่ท่านไม่ถือองค์ท่านไม่ถือนะท่านถือธรรมเลื่อนเราชมตรงนี้นะท่านถือธรรมเลื่อนนี่ก็มีพระว่าผู้ใหญ่มาตามส่งท่านไปผ่าตัดที่มาอุดรมาฝาก คำพูดมานี่จะออกจากนี้แล้วจะไปกราบท่านอาจารย์มหาบัวเออดีแล้วขนาดดีแล้วให้ฝากคำนะฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาท่านมหาบัวด้วยนะท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาว่านี่นะท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาว่าท่านนั้นก็รับคำมาก็มาเล่าตามเรื่องโอ้ยทำไมพูดอย่างนี้ล่ะวะเราเคารพท่านสุดหัวใจเหมือนกันนี่นะทำไมพูดก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นผมก็ต้องพูดตามคำสั่งเนี่ยรัดมาเสือคือท่านไม่ดุใครท่านไม่เคยดุเพราะฉะนั้นพระเนรจึงเป็นธรรมดาครูบาอาจารย์ไม่ดุก็ไม่ระเวียงระวังบ้างมารยาทตามนิสัยอะไรเหลืองั้นเหรอถ้าอาจารย์ดุก็อย่างว่าพอไปนั่งอยู่เท่านั้นเนี่ยเสือรู้ไหมท่านก็สงบหมดวัดเลยแต่เราไปองค์เดียวเรานี่นะเราไปหาเที่ยวเข้าป่าเข้าไปนู่นไปอยู่อำเภอผู้ทำอำเภอภูเวียงนี่ไปคนเดียวเราเพราะอยู่กับหมู่กับเพื่อนมันไม่สะดวกสบายมีด่าอยู่คนเดียวตลอดมานะเราหมู่เพื่อนลุมเข้าลำบากลำบนมากสุดท้ายก็เลยหมดทั่วประเทศเขตแดนเลยไม่มีคำพูดนี้แล้วที่ว่าชอบจังหวัดจังหวัดไปอยู่สะดวกสบายนี่ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีไปที่ไหนลุมเลยเป็นหนาเนี่ยนี่ที่พูดมานี่นะเพื่อท่านหลานได้ยินได้ฟังทำกระจายไปตรงไหนสงบเงียบตรงนั้นดังที่พูดว่าเสือนั่นท่านหมายถึงคำว่าเสือนี่ไม่ได้หมายถึงเสือแบบโลกแบบสารมีครูบาอาจารย์องค์อะไรทั้งหมดแล้วแต่เพราะว่าเสือนั่นมีรู้ไหมเสือนั่นระวังนะบอกระวังนะระวังเพียงเท่านั้นเรียบหมดเสือนี่หมายถึงเรื่องเสืออัดเสือทำเสือการประพฤติปฏิบัติด้วยความถูกต้องดีงามนะเพราะว่าไปอย่างนั้นแหละท่านถึงได้มาชมพูดอย่างนั้นให้ฟังนี่เสือธรรมกับเสือโลกมันต่างกันไปอย่างนั้นมาพูดเรื่องหูดีแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่านู้นภูเขาอำเภอภูเวียงท่านเจ้าคุณนี่ตามสืบทราบจนได้นะกลัวเราจะหนีจากอุดรว่าเราไปองค์เดียวโอ้แล้วเราที่นี่ไปแล้วล่ะที่นี่ว่าตามไปให้คนไปตามเอาเรากลับมานั่นฟังที่ไหนท่านเจ้าคุณเนี่ยให้คนไปตามเราเลยมาบอกว่าท่านเจ้าคุณจะพาไปกรุงเทพมันเรื่องอะไรนะไปหาเรื่องเฉยจะพาไปตรวจโรคอย่างนั้นอย่างนี้กลัวเราจะหนีไปจากแถวนี่แหละเรื่องราวไปอย่างนั้นขอให้นำทำไปปฏิบัติต่อตัวเองทุกคนนะจะเรียบตัวเองก็จะชุ่มเย็นภายในจิตใจเกี่ยวข้องกับเพื่อนกับฝูงครอบครัวญาติเรือนต่างคนก็จะต่างชุ่มเย็นไว้ใจกันได้ทุกอย่างทำไปที่ไหนกายใจได้เลยทำไม่เหมือนโรคโรคไปที่ไหนเหมือนหอกเหมือนเหลาเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีไว้ใจกันไม่ได้มีจำนวนมากน้อยเพียงไรล้วนแล้วตั้งแต่ลวงลังของกิเลสเต็มหัวใจแสดงออกมาไว้ใจกันไม่ได้ทั้งต้มทั้งตุ้มทั้งหลอกทั้งลวงทุกแบบทุกฉบับเรื่องกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมนี้ไปที่ไหนตายใจกันเลยไม่ต้องถามเรื่องชาติชั้นวรรณะอยู่ฐานะสูงต่ำไม่ต้องถามเข้าหากันนี่ ทำก็ไปตรงไหนนี่จะลดลงมาเลยทิฏฐิมานะอะไรมีต่อกันลดทันทีเลยมีแต่ความดีซึมซาบเข้าไปเรียบไปหมดเรียบไปหมดอย่างนั้นก็คิดดูที่อย่างวันนี้เป็นวัดที่รับพระมากที่สุดหลายชาติละวันนี้เต็มประเทศไหนบ้างเต็มอย่างนี้มี9องค์หรือเท่าไหร่เวลานี้
2: 9องค์ครับ
1: นู่นน่ะก็จะน้อยเราก็ไม่รับมากซะก่อนก็เห็นใจกันก็รับคือชาติมันก็มากอย่างนี้มีชาติชั้นมาหน้าใดมาอยู่ร่วมกันเป็นผ้าพับไว้เหมือนกันหมดเพราะหลักธรรมหลักวินัยตีไว้ให้เสมอกันหมดทุกอย่างไม่ว่าการอยู่การกินการผกการฉันการประพฤติปฏิบัติตัวเองมีหลักธรรมหลักวินัยตีแนบไว้เหมือนหนึ่งว่าศาสดาติดตัวไปทุกคนธรรมก็ดีวินัยก็ดีนั่นแหละคือศาสดาของพวกเราทั้งหลายของพระทั้งหลายแทนพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตายไปแล้วธรรมและวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราจะถาคตเมื่อเราตายไปแล้วทีนี้เมื่อเรามีธรรมมีวินัยติดเนื้อติดตัวไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะจะสวยงามไปหมดเพราะศาสดาติดไปด้วยติดตัวไปวินัยคือศาสดาธรรมคือศาสดาติดแนบกับตัวไปกิริยามารยาททุกสิ่งทุกอย่างจะสวยงามไปตามกันหมดผู้มีศาสดาติดตัวไปพระก็ตามโยมก็ตามโยมก็มีศาสดาตามภูมิของตนเพศของตนก็สวยงามไปตามเพศของคารวะ เพศของพระมียิ่งมีธรรมมีวินัยติดแนบอย่างสนิทด้วยแล้วสวยงามไปหมดไปที่ไหนเข้ากันได้ทั้งนั้นนี่แหละศาสดามีติดแนบอยู่กับกายวาจาใจของพระของคารวะสวยงามไปหมด ถ้าไม่มีธรรมคือศาสดาไม่มีกฎข้อบังคับคือวินัยแล้วเหลวแหลกแหลกแนวแม้แต่พระบวชมาในวัดในวาไปมาอยู่ไม่มีศาสดามีแต่เทวทัตมาแทนก่อความเดือดร้อนให้โลกได้วุ่นวายมากที่สุดไม่มีอะไรเกินศาสนาเพราะศาสนาพระไม่ปฏิบัติตามเหยียบหัวพระพุทธเจ้าแหลกหมดเหยียบทั้งธรรมทั้งวินัยเหยียบไปแหลกไปหมดหาความสงบร่มเย็นไม่ได้นี่คือพระไม่มีธรรมนี้ในเรียกว่าพระไม่มีศาสดาและขนาดเดียวกันมีเทวทัตแทนเข้าไปที่ไหนจึงเดือดร้อนวุ่นวายสมัยปัจจุบันนี้พระก่อความเดือดร้อนวุ่นวายมากที่สุดไม่มีอะไรเกินสมัยปัจจุบันล่าฉานไปหมดทั่วประเทศไทยเรานี่พระที่ก่อความสงบร่มเย็นให้แก่โลกด้วยมาเวลานี้กลายเป็นเทวทัตแทนที่ของศาสดาแล้วจึงกลายเป็นฟืนเป็นไฟไปที่ไหนก่อเรื่องก่อราวยุ่งเหยิงไปหมดเลยนี่แหละไม่มีศาสดาพระไม่มีศาสดาไม่มีธรรมไม่มีวินัยมีแต่เรื่องเทวทัตคือฟืนคือไฟได้แก่กิเลสทั้งหลายเผาไหม้ไปหมดเลยและเดือดร้อนมากเวลานี้ท่านทั้งหลายทราบไม่ได้หรือดูเอา เราไม่ได้หาเรื่องเราพูดตามเรื่องราวตามหลักความจริงความจริงมียังไงพูดไปตามนั้นพอพูดหนีหลักความจริงไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยพูดต้องพูดตามแบบธรรมหลักธรรมหลักวินัย ให้พากันไปประพฤติปฏิบัติตัวให้มีการฝึกฝนอบรมตนบ้างละดีอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลอะเลอะเทอะๆการอยู่การกินไม่มีขอบเขตไม่มีหลักธรรมบังคับตนเองได้เลยการใช้สอยทุกอย่างฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมนี่พวกไม่มีศาสดาไม่มีศาสนาติดตัว กินกับแบบเอาแต่ตายเขาว่าเลยไม่ว่ากินนอนก็เหมือนกันยิ่งกว่าหมูมันเขี่ยลงในเขียงเขาหั่นหอมกระเทียมมาแล้วยังไม่ยอมลงหมูขึ้นเขียงเขาหั่นหอมกระเทียมมาแล้วเขี่ยลงไปผสมกันไม่ยอมลงยังหลับข้ออยู่บนเขียงเขียงคืออะไรหมอนนั่น อย่างนี้ไม่มีแบบไม่มีฉบับไม่มีการฝึกฝนอารมณ์ตนเองการอยู่การกินการใช้สอยให้รู้จักประมาณอย่าฟุ้งเฟ้อเวลานี้เมืองไทยเราเลอะเทอะที่สุดแล้วยิ่งมีโรงงานมาตั้งในเมืองไทยเรามากๆนี่ไปที่ไหนเห็นแต่เครื่องของโรงงานทั้งนั้นเต็มเนื้อเต็มตัวเราของที่เป็นฝีมือของเราไม่มีของที่เป็นเครื่องประหยัดมัธยัสถ์ใช้พอดีพองามไม่มีมีแต่เลอะเลอะเทอะเทอะฟุ้งเฟ้อทั้งนั้นนี่คือคนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีธรรมไม่มีวินัยติดตัวอะไรก็เลอะเทอะไปหมดให้พากันจำเอานะ นี่แหละคนเราอย่างดีดีที่ความประพฤตินะไม่ได้ดีที่เงินทองข้าวของกองเท่าภูเขานี่ตึกรามบ้านช่องเท่าภูเขาไม่ได้ดีเพราะสิ่งเหล่านี้อันนี้พวกอิฐพวกปูนพวกหินพวกทรายพวกเหล็กพวกหลาต่างหากมันดีเพราะคนถ้าคนชั่วแล้วเอาเข้าไปไว้ในเรือนจำเอาที่นะเขาเรียกนักโทษด้วยกันหมดในเรือนจำแล้วถ้าจิตใจก็เป็นทุกข์ก็เหมือนกันเอาเขาลงโรงพยาบาลขึ้นไปห้องไหนชั้นใดสูงขนาดไหนก็ไปควนคางอื้อๆอยู่นั่นเพราะความทุกข์มันอยู่กับตัวไม่อยู่กับตึก อันนี้ถ้าหากว่าหายจากเจ็บจากไข้อยู่ที่ไหนสบายหมดอันนี้เราจะทำตัวของเราให้ดีอยู่ที่ไหนก็สบายสบายพากันจำมันนะ
2: มีปัญหาอินเทอร์เน็ตครับ
1: ปัญหาอินเทอร์เน็ตบ้างไง
2: ปัญหาธรรมจากเว็บไซต์ของหลวงตาวันที่26มิถุนายน2547คนที่1ลูกติดตามอ่านธรรมะของหลวงตาผ่านเว็บไซต์มาเกือบ2ปีแล้วเจ้าค่ะแล้วลูกก็ปฏิบัติจิตภาวนาบ้างโดยนั่งสมาธิเดินจงกรมข้อ1ส่วนใหญ่จะเป็นการนั่งสมาธิภาวนาโดยจะฟังเทศของหลวงตาผ่านทางวิทยุลูกจะภาวนาพุทโธและฟังเทศหลวงตาไปด้วยไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ
1: ถูกต้องแล้วไอ้ทำเล่นหน่อยมากนะว่าไป
2: ข้อ2ลูกพิจารณาผมขนเล็บและหนังสลับไปกับพุทโธบางครั้งมีอาการปวดที่คอลูกก็เอาจิตไปจ่อที่ปวดพออาการปวดหายลูกก็มาพุทโธพิจารณาผมขนฟันเล็บหนังบ้างลูกปฏิบัติถูกไหมเจ้าคะ
1: ถูกต้องแล้วไอ้พิจารณาอย่างนั้นซ้ำซากซากเหมือนเขาคลาดไปคลาดมาคลาดไปคลาดมามานับเที่ยวมูลคลาดมูลถ่ายแหลกละเอียดควรจากการฝังดำแล้วถึงจะหยุดการคลาดไปคลาดมานะอันนี้ก็เหมือนกันทำท่าอยู่นี่แหละไม่ใช่เป็นงานเก่างานใหม่งานปัจจุบันพิจารณาอยู่นี่จะรู้จะเห็นขึ้นที่ตรงพิจารณาโลกไม่พิจารณาเลยมันถึงเป็นบ้ากันทุกอย่างไม่มีความพอดีก็คือมีผมคนเรียบันหลังนี่แหละมันปิดหูปิดตาไม่เหมือนถ้าเห็นนี่ปั๊บทั่วโลกเห็นเหมือนกันหมดไม่ตื่นคนเราไม่ตื่นเอาว่าไปยิ่ง
2: ครับข้อ3ครับลูกจะพิจารณาความตายของตัวเองว่าชีวิตของตนเองไม่แน่วินาทีต่อไปเราอาจต้องตายเวลาลูกรู้สึกไม่ดีกับใครลูกก็จะคิดไปว่าอีกหน่อยเราก็ตายเราจะคิดอย่างนั้นไปทำไมลูกปฏิบัติถูกหรือไม่เจ้าคะ
1: ถูกต้องยิ่งคิดเรื่อยๆเรื่องความตายมันเป็นการเหยียบเบรกห้ามล้อการความเรื่องบันเทิงความเพ้อเหิมป่าช้าก็มีในตัวคนนั้น คนไหนไม่ได้คิดถึงความตายมีแต่ความเพลิดเพลินป่าช้าไม่มีในตัวแล้วเหมือนจะอยู่ตั้งกับตั้งกันนี่เราคิดอย่างนี้ถูกต้องแล้วเอาว่าไป
2: ครับก็ 4มีบางครั้งลูกคิดฟุ้งซ่านลูกก็สติกลับมาว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่และพิจารณาความตายของเขาและของเราเพื่อระงับความฟุ้งซ่านนั้นเจ้าค่ะก็ระงับได้แต่ก็มาคิดว่าเรามาคิดอย่างนี้ทำไมแต่ลูกพยายามระงับความฟุ้งซ่านนั้นสุดความสามารถเจ้าค่ะ
1: มาคิดอันนี้ทำไมคิดเรื่องอะไรล่ะ
2: จิตมันฟุ้งซ่านครับ
1: มาคิดนี่อะไรตำหนิความฟุ้งซ่านเหรอ
2: ครับ
1: ถูกตำหนิความฟุ้งซ่านเพราะความฟุ้งซ่านเป็นฟืนไฟเผาไหม้ตัวเองถ้าปล่อยมันคิดมากเป็นไฟทั้งตัวเลยล่ะระงับมันลงคนไม่โกรธคนไม่เครียดไม่แค้นกับคนโกรธคนเครียดคนแค้นต่างกันคนไม่โกรธสบายตลอดคนเครียดคนแค้นเอาไฟเผาตัวอย่าโกรธเท่านั้นละเอาว่าไป
2: ข้อ5ครั้งหนึ่งเคยพิจารณาอสุภะโดยการส่องกระจกว่าร่างกายไม่สวยไม่งามจ้องกระจกแล้วรูปในกระจกก็กลับมาเป็นรูปของรูปที่ไม่สวยไม่งามแบบแตกไม่ทราบวิธีนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ
1: ถูกต้องแล้วนั่นแหละธรรมบันดาลให้แสดงแปลกๆขึ้นมาในตัวของเราเองพระธรรมท่านสอนเราให้พิจารณามากๆหรือจะไปดูเรื่อยๆก็ได้ถ้ามันจางๆใจลงไปแล้วให้ไปดูกระจกวันนั้นเห็นเป็นอย่างนั้นวันนี้เป็นยังไงดูปัจจุบันเอาถูกต้องแล้ว
2: ครับคนที่สองครับข้อหนึ่งคืนนี้ หลานได้พักนอนหลังจากเดินจงกรมและนั่งสมาธิโดยในระหว่างที่นอนนั้นหลานก็ดูลมหายใจต่อไปสักพักใหญ่มีอาการเหมือนมีลมกระจายไปทั่วร่างขึ้นขึ้นลงลงเหมือนลมขึ้นจากปลายเท้าและลมลงจากศีรษะลงมากระทบกันตรงกลางอกหลานทนดูอาการแบบนั้นได้พักใหญ่ๆแล้วก็เกิดอาการกลัวอยู่ลึกๆ
1: เกิดอาการอะไร
2: กลัวครับ
1: กลัวลึก
2: ๆครับ
1: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกลัวหาอะไรกลัวมันขย่าให้เกิดความเดือดร้อนไม่ต้องกลัวให้พิจารณาอย่างนั้นแหละเอาว่าไป
2: เกิดอาการกลัวอยู่ลึกๆและลึกสุดในใจก็พูดขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าช่วยด้วยอาการเหล่านั้นก็หายไปเปลี่ยนเป็นอาการสบายสบายและหลานก็ขยับตัวได้หลานก็อยากจะดูตามดูให้สุดๆว่าถึงไหนแต่กลัวและไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วภายในระยะ4เดือนที่ผ่านมาหลานกราบขอคำแนะนำจากหลวงตาเจ้าค่ะ
1: นั่นแหละที่ว่าลมหายใจหายไปหรืออะไร
2: พอกลัวก
1: ็กลัวไม่ต้องกลัว
2: ครับ
1: เราอยู่กับลมหายใจมาตั้งแต่วันเกิดกลัวกันหาอะไรใครก็อยู่กับลมหายใจด้วยกันไม่เห็นกลัวกันแต่เวลาจะมาภาวนามันกลัวมันกลัวบ้าอะไรนี่เข้าใจเหรอ
2: ครับ
1: ไม่ต้องกลัวเอาลมจะดับให้มันเห็นในองค์ภาวนาที่ลมดับไปในหายใจของเราตั้งแต่วันเกิดมาลมหายใจไม่เคยขาดแต่เวลาภาวนาลมหายใจแผ่วเบาแผ่วเบาลงไปหายเงียบนั่นให้เห็นจะดิ้นนะส่วนมากพอลมหายใจดับนี่มันจะกระตุกเจ้าของนะนี่ลมหายใจดับไปแล้วนี่มันจะไม่ตายหรือกลัวสะดุ้งแล้วก็ถอยจิตมาเสียวันหลังไปก็ได้แค่นั้นล่ะแค่นั้นเพราะไปแค่ที่ลมหายใจดับกระตุกตัวเองถอยมาที่นี่เพื่อมากระตุกลมหายใจดับเอาแล้วลมหายใจดับดับไปความรู้อยู่ภายในร่างกายนี่ยังไม่ดับไม่ตายเท่านั้นล่ะพุ่งเลยที่นี่หมดถ้าลมหายใจได้ดับละเอียดสุดยอดในองค์การภาวนานะแล้วไม่ธรรมะลมหายใจนี่เป็นขั้นๆนะเราจะพูดให้ฟังเพียงขั้นนี้ก่อนตอนนั้นก่อนแล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวลมหายใจเอาดับดับไปให้เห็นฐานของลมหายใจดับอะไรมันจะตายให้รู้จิตผู้รู้อยู่นั่นไม่เคยตายไม่ต้องกลัวเอามาไป
2: ครับข้อ2ครับหลานเพิ่งหัดภาวนาได้แค่ปีเศษหลานจึงขอความเมตตาจากหลวงตาสอนเรื่องการสร้างกำลังใจด้วยตนเองเจ้าค่ะณเวลานั้นผู้ที่พึ่งสุดท้ายก็คือตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต่อไปนี้เป็นต้นไปหลานขอปฏิบัติบูชาพระพุทธธรรมประสงค์และพระอาจารย์หลวงตามหาบัวตราบจนสิ้นลมหายใจเฮือกสุดท้ายกราบหลวงตา
1: ถูกต้องแล้ว
2: ได้ไม่สิ้นตลอดการจากหลานขี้แง
1: ฮะ
2: จากหลานขี้แงชื่อชื่อสมม
1: ติต่อไปอย่าขี้แงเข้าใจไหมไม่เกิดประโยชน์อะไรขี้แงเอาเร่งลงไปไม่ต้องกลัวที่แง่มันหายเองมีเท่านั้นเหรอ
2: ผลที่3ครับผลที่3เมื่อภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมด้วยพุทโธจิตจะดำเนินไปสู่ความสงบสว่างโพ่งอยู่นานแล้วหลานก็กำหนดรู้อยู่กับความสว่างนั้นๆสักพักความสว่างก็เปลี่ยนไปสว่างโล่งละเอียดกว่าเดิมแล้วหลานก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นอีกแต่ก็ไม่เห็นว่าจะไปไหนมาไหนเลยครับ
1: อยู่กับนั้นนะอยู่กับผู้รู้นะอาการอะไรออกมาเป็นอาการของผู้รู้มันเกิดมันก็ดับเกิดมันก็ดับดับเป็นลำดับลำดาของขั้นแห่งธรรมถ้าธรรมมีละเอียดเท่าไรเรื่องเหล่านี้ก็จะละเอียดไปตามให้พิจารณาปัจจุบันอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปคาดไปหมายนะ
2: ครับ
1: มันเป็นอะไรจะเป็นขึ้นมาจากจิตซึ่งเป็นนักรู้มหาเหตุอยู่นั่นกิเลสอยู่ที่นั่นธรรมอยู่ที่นั่นแก้กันที่นั่นล่ะเอาไป
2: หลานก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นอีกแต่ก็ไม่เห็นว่าจะไปไหนมาไหนเลยครับ
1: ไม่ต้องไปหาอะไรเคยไปมารอบโลกมาแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรทีนี้จะหยุดไม่ต้องไป
2: ครับเขาบอกที่หลานกำหนดรู้เฉยอยู่นี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
1: ถูกต้องเวลามันเฉยก็ให้มันเฉยไม่ใช่มันจะเฉยอยู่เรื่อยถึงเวลามันเคลื่อนตัวมันเองเอา
2: หรือว่าหลานจะกำหนดรู้ลมหายใจแทนแต่มันไม่ชัด
1: ที่เขาภาวนายังไงเขากำหนดลมหายใจหรือกำหนดอะไร
2: ก็เขาภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับพุทโธครับ
1: เอาถูกต้องแล้วนะแล้วจะถนัด ถูกต้องหรือจะเอาจะลมหายใจโดยเฉพาะก็ได้พุทโธติดตามลมหายใจก็ถูกไม่ผิด
2: ครับ
1: เป็นความถนัดใจเองเอาว่าไป
2: บอกว่าเพราะเกือบไม่รู้สึกว่ามีลมอยู่มันละเอียดมาก
1: เ
2: อ๋อหลวงตาโปรดชี้แนะด้วยครับ
1: มันละเอียดมากครับพิจารณามันละเอียดถึงไหนอ๋อพิจารณาความละเอียดของลมมันละเอียดถึงไหนตามมันไปให้รู้อยู่ในใจนะอย่าตาบอกข้างนอกตามอยู่ภายในลมนี่อ๋อแล้วอะไรอีกล่ะ
2: คนที่4ครับข้อ1เมื่อเราภาวนามาจนถึงจุดที่เป็นสมาธิแล้ววันหลังเราก็ทำตามวิธีเดิมทำไมสมาธิไม่เกิด
1: ขึ้นเพราะเราไปหมายไม่เกิดนะเราไม่ตั้งปัจจุบันสมาธิเกิดนะเกิดในปัจจุบันนะเวลาเกิดแล้ววันนี้วันหลังไปเอานั่นเข้ามาอยู่ผิดต้องหาใหม่เรื่อยๆไม่ต้องไปเอาของเก่าที่ผ่านมาแล้วรู้แล้วผ่านไปแล้วปัดออกให้เกิดในปัจจุบันธรรมะทั้งหมดเกิดในปัจจุบันไม่ได้เกิดอดีตแล้วคดข้ามโน้นข้ามนี่นั่นเป็นสัญญาอารมณ์ให้รู้ในปัจจุบันมันจะเกิดเองเข้าใจหรือ
2: ครับ
1: เรื่องแปลกๆต่างๆไม่คิดไม่คาดก็เกิดขอให้จิตตั้งลงในปัจจุบันจะรู้ที่นั่นละเอาละเอาว่าอะไร
2: บอกทำไมสมาธิไม่เกิดขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอะไรครับถึงจะทำให้สมาธิเกิดได้ทุกครั้งที่ต้องการ
1: อย่าออกไปอดีตอนาคตสัญญาลมของเก่าที่เคยรู้ก็เห็นมาแล้วให้อยู่ในปัจจุบันและลึกทำบทใดให้สติจ่ออยู่กับทำบทนั้นเป็นปัจจุบันแล้วเรื่องจะเกิดขึ้นแต่แปลกต่างๆกันไปละแล้วมีอะไรอีกล่ะ
2: ครับข้อ2ครับเราจะกำหนดอารมณ์ที่เกิดจากสมาธิที่เราเคยได้เป็นมาใช้แทนการภาวนาพุทโธจะทำให้จิตสงบลงได้หรือเปล่าครับ
1: ไม่เอาไม่ไปต้องมันเป็นอารมณ์ไปแล้วให้อยู่กับพุทโธกำหนดพุทโธปัจจุบันมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอยู่ที่จุดปัจจุบันเข้าใจเหรอ
2: ครับ
1: สัญญาอารมณ์เป็นเรื่องควายคว้าผิดไม่เอา
2: ครับข้อ3ครับการกำหนดลมหายใจเข้าออกควรจะตามลมหรือว่าทำตามความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกดีครับเพราะจิตคอยแต่จะตามลมไปจนสุดตลอดเวลา
1: เอาจะตามก็ได้ไม่เป็นไรไม่ผิดนะจะอยู่ประตูก็ได้คนเข้าก็รู้คนออกก็รู้แต่ไม่ตามเขาเข้าไปไม่ตามเขาออกมาดูอยู่ที่ประตูลมเข้าคือคนลมคนเข้าคนออกประตูเรายืนเฝ้าอยู่นั้นคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้อยู่แค่นี้ไม่ต้องตามเขาเข้าไปตามเขาออกไปไม่อยู่ที่นี่ก็ถูกหรือจะตามไปก็ได้ถ้าเป็นความถนัดตามลมนะ
2: ครับ
1: เอาเท่านั้นแหละเอาความถนัดเป็นเกณ
2: ฑ์ข้อ4ครับเมื่อสมาธิเกิดขึ้นทำอย่างไรจะให้ตั้งอยู่นานๆครับ
1: ไม่ต้องทำอย่างไรแหละมันเกิดขึ้นก็ให้รู้มันตั้งอยู่ก็ให้รู้มันดับไปก็ให้รู้เข้าใจเหรอ
2: ครับ
1: แต่อย่าวางกำหนดลมหายใจเหรอ
2: ครับเขา
1: อย่าวางลมหายใจอย่าวางอันนั้นมันเกิดมันดับมันเกิดเอาลมหายใจเกิดดับอยู่ที่ใจของเราให้รู้อยู่ตรงนี้นะ
2: ครับ
1: ไม่ต้องไปหมายโน่นหมายนี่แหละปัจจุบันเรื่องภาวนาต้องเอาปัจจุบัน ใครจะเคยรู้ก็เห็นเป็นอะไรมาก็ตามนะเราจะไปเอานั่นมาหมายนี่มันเป็นปริยัติหรือมันเป็นเรื่องราวนิทานสัญญาลมไปแล้วเอาปัจจุบันเกิดขึ้นปัจจุบันนี่ผลเกิดขึ้นปัจจุบันทั้งนั้นไม่ต้องไปหมายเข้าใจ
2: ครับ
1: เอาปัจจุบันเลยมีอะไรมีอะไรอยู่นะ
2: จบแล้วครับ
1: หมดแล้วเนี่ยเกือบ3โมงแล้ว
3: คนถามหมดนะถ้าภาวนาจนจิตนิ่งแล้วเนี่ยต้องทำยังไงจิตนิ่งสบายสบาย
1: นิ่งก็มันนิ่งนั่นแล้วจะเป็นอะไรจะทำอะไรไปอีกหรือนิ่งแล้วจะเป็นบ้าวิ่งเหรอฮะมันนิ่งไงดิจิตเราไม่เคยนิ่งฮะ
3: ก็ให้มันนิ่งต่อ
1: มันนิ่งอ่ะถึงเวลาของมันแล้วมันจะขยับตัวของมันออกมาเองเหมือนเด็กตื่นนอนเวลาหลับเด็กก็หลับเวลาตื่นนอนก็เด็กเขาอยู่ขยับตัวเองนี่จิตของเราเวลาจะเคลื่อนที่จากความสงบมันก็เคลื่อนแบบเด็กตื่นนอนไม่ต้องไปกังวลมันสงบอยู่ไหนให้อยู่ตรงนั้นเข้าใจเหรอเนาะเอาละพอ
4: เมื่อก่อนฟังเทศก็ไม่เก่าๆจากวิทยุที่
1: ก็ไม่ใช่
4: พูดถ
1: ึ
4: งพระโลกกนาถที่ว่าเป็นพระอรหันต์มาจากนอกกับนอกที่อะไรพระโลกกนาถค่ะสมัยโบราณที่ว่าฉันมัง

เอาท่านอื่นมาสอนผมหน่อยผมเป็นพระยักษ์พระผีว่าใครมีอะไรมาก็ฉันตามเรื่องตำราของศาสดาที่สอนไว้อย่างนี้ท่านในเรื่องพิจารณามาจากที่ไหนเอาพิจารณามาสอนผมนิดหน่อยนะผมฉันเนื้อฉันปลาอยู่นั่นทุกวันที่ฉันตามศรัทธาที่เขาให้มาไม่ขัดต่อพระวินัยผมก็ฉันตามเรื่องของพระวินัยเพราะว่าพระวินัยคือไม่เห็นเขาฆ่าสัตว์เพื่อตัวเองไม่ได้ยินว่าเขาไปฆ่าสัตว์เพื่อตัวเองและไม่เห็นเครื่องอาวุธที่เขาจะไปเช่นเขาไปตกปลาเขาเอาแหไปผ่านไปเขาจะไปตกปลามาถวายพระสามอย่างนี้เป็นอุทิศบังสะเนื้อเจาะจงห้ามไม่ฉันนอกจากนั้นเขาหามาเป็นธรรมดาดาแล้วฉันได้ตามทางของศาสดาท่านได้วิเศษที่สุดมาอย่างไรเอามาสอนผมหน่อยนะท่านก็สอนอาจารย์อุ่นอยู่ในตัวนั่นแหละแต่ท่านบอกว่าสอนผมหน่อยสอนผมหน่อยที่ท่านสั้นลงสอนผมหน่อยท่านสั้นลงตาลงคือออกร้อนทิ้งหมดเลยทิ้งหมดโดยเชิงเชิงท่านจะเต่งเหมือนกันเพราะท่านก็ไปดูสีชมพูมั่นมาตั้งแต่ก่อนนะแล้วไปหลงทิศหลงแดงไปจากพระโลกนาถนั่นแหละไปที่ไหนก็เอาผ้าขาวปูเดินหุ้ยผึ่งผายบ้าตัวนั้นมาโลกนาถหรือทางนี้ก็หลงประจามเขาเลยเอานั่นมาเป็นตัวอย่างกระทบกระเทือนในวงพระสงฆ์กรรมฐานมากมายแต่ก็แล้วพาตัวไปก็เหมือนกันเนี่ยพอดีพระเอิญก็ไปหาหลวงปู่มั่นที่น้องเขยเนี่ยท่านก็ใส่แล้วก็จนเต็มเหนียวนะมีแต่ว่าเอาสอนผมหน่อยเอาสอนผมหน่อยสอนตรงๆหน่อยจนท่านสั้นลงไปเลยเอาสอนผมหน่อยสั้นไปเลยเพราะอย่างนั้นหมอบเลยหยุดใจแล้วเลยนี่แหละก็มีเท่านั้นแหละท่านจะรู้ท่านเสียแล้วอย่างนี้เป็นลูกศิษย์ของพระโลกนาถเดี๋ยวกลับมาหาอาจารย์เก่าหลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์เก่าหลวงปู่มั่นเลยให้ท่านอาจารย์อุ่นนี่สอนท่านใส่จะเพี้ยงว่าเอาสอนผมหน่อยแต่ละยิ่งตีลงไปตีลงไปเอาสอนผมหน่อยตีเรื่อยสอนผมหน่อยตีเรื่อยหมอบเลยเอาละท่านนี่ว่านั่นยอมรับ 100% เลยเท่านั้นแหละท่านตั้งใจปฏิบัติดีท่านเป็นคนเต้าอุทเองเคยจำท่านอยู่ที่หลวงกับผมกับเรานะอาจารย์อุ่นท่านเมตตาเรามากอยู่นะเพราะท่านทราบว่าเราอยู่กับหลวงปู่มั่นอยู่แล้วก็มีเท่านั้นละเขาจะเลื่อยๆเที่ยวกันนาดนั่นกับมาท่านจันอุ่นมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้เนี่ยเข้ามากรุงเทพนี่แล้วมานี่โหยเขาปูผ้าเดินสบายป่าเผยโออาเฮ้ยยิ่งไปในตัวด้วยเข้าใจไหมแล้วไปก็รู้ว่าไปสุดแล้วอย่างนั้นแหละคำว่ามาฉันเนื้อฉันปลานี่ก็มีในพุทธบัญญัติแล้ว พระเทวทัพมาขอพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้ามาทำตามจึงได้แยกจากพระพุทธเจ้า หนึ่งให้พระอยู่ในป่าเป็นแม่เป็นประจำชีวิตตั้งแต่วันบวชมาเข้าบ้านเป็นผีพระองค์ก็อนุญาตมาได้พระก็เกิดมากับญาติกับโยมพระมีความเคลื่อนไหวไปมาได้ตั้งแต่สถาคตเองก็อยู่ได้ทั้งป่าทั้งบ้านเกี่ยวกับโลกสงสารเนี่ยแล้วอนุญาตมาได้แล้วไม่ฉันเนื้อฉันปลาถ้าฉันเป็นผีอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เกิดมาดังที่อธิบายเพราะนี่พระองค์ยังแรงดูญาณอีกนะอันนี้มาย่อๆนักปฏิบัติภาวนาจะรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ได้เต็มกำลังของตัวเองที่ไม่ฉันเนื้อฉันปลาคือเนื้อปลาเหล่านี้น่ะสัตว์บางประเภทนี้คือองค์ไหนก็รายไหนตายไปไอ้เนื้อหนังของเขาหวังประโยชน์จากเนื้อหนังเขาตลอดเวลาได้นี่ไปเป็นทำบุญให้ทานเขามีหวังได้ล่าแล้วถ้าปิดเสียไม่ที่ทางเดินของเขาที่จะได้บุญได้กุศลไม่มียกตัวอย่างเช่นเอานี่ไม่ต้องพูดไกลละผู้ชอบแม่แก้วก็ลูกขีดล้มตาบัวลูกขีดหลงหูมั่นนั่นแหละเนี่ยนั่งภาวนาอยู่พอนั่งภาวนาตอนเช้าก็มีบุรุษคนหนึ่งเข้ามาขอคุณแม่ว่างั้นนี่ผมเป็นหมูถูกนายบินนั่นน่ะบอกชื่อนะยิงอยู่ที่ภูเขาลูกนั่นนั่นที่ห้วยทรายนะบ้านบากยิงภูเขาไปเผลอตัวไปถูกเขายิงตายแล้วนี่เวลาเขาตายแล้วนั่นเวลาผมตายแล้วนี่เขาเอาเนื้อหนังมาแล้วขอให้ฉลองเมตตาให้ผมด้วยนี่เห็นไหมล่ะผมตายด้วยความพลั้งเผลอด้วยความหิวคือหิวน้ำนั่นแหละมากินน้ำเขาฆ่าตายเขายิงแล้วก็พอดีตื่นเช้ามาก็เรียกหมู่เพื่อนมาทำไมเป็นแปลกๆอย่างนี้นะว่าคอยดูนะมันจะจริงไหมเอาให้ฟังดีมันเป็นอย่างนั้นเหมือนนี้ก็เขาก็แยกกันเล่าให้เขาฟังไม่นานไอ้พวกลูกเมียของนายบินนั่นแหละที่

0: ฆ่าหมูตายแล้วเอาเนื้อมาถวายในสำนักแม่ชีมานี่เป็นอะไรโอ้ยเนื้อหมูนี่ไอ้บินมันไปฆ่ามันได้หมูมาจากภูเขานั่นนั่นว่างั้นแล้วก็เลยเอามาขบุญให้ทานมันเป็นอะไรเท่ากันได้ไหมล่ะโกงไปนี่แหละชื่อไอ้บินจริงยิงหมูตายแล้วนี่ครั้งนี้มาบอกไว้ก่อนเนี่ยเวลาเขาเอาเนื้อมาทานนี่ให้ฉลองศรัทธาให้ผมหน่อยผมจะได้มีส่วนบุญส่วนกุศลจากเนื้อนี้ผมสุดวิสัยตายไปแล้วบุญกุศลจะเป็นเครื่องหนุนผมเวลาเขามาถวายขอให้คุณแม่จะฉลองให้หน่อยนะพอประมาณบิณฑบาตพับออกบิณฑบาตกลับมานี่เขาก็เอาเนื้อหมูมาแล้วซักใหญ่เลยที่นี่นะเพราะเรื่องมันเกิดสักพูดก็ยังไม่จบแล้วมากับเรื่องเข้ากัน 100% เลยนี่อย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมมันอยู่ลึกลับสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปนั่นจะห้ามก็ได้ไงเมื่อห้ามมันนี่ความมุ่งหมายของสัตว์ที่ตายไปแล้วจะไม่มีทางก้าวเดินไม่มีทางออกเข้าใจไหมต้องอาศัยบุญกุศลจากเนื้อหนังเขาที่ตายไปแล้วนั่นมาหนุนตัวเองไปอีกเข้าใจหรือเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงห้ามเรื่องการไม่ฉันเนื้อฉันปลานี่คือพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงอนุญาตเข้าใจหรืออันนี้เอาดังสดๆร้อนๆนี่มาพูดนี่พระพุทธเจ้าทราบด้วยญาณเข้าใจหรืออันนี้เรายกมาเพียงตัวอย่างเดียวยอดเดียวกันนี่นี่แหละที่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับแล้วมี5ข้อนี้หรือเดี๋ยวเขาอยู่ในป่าเป็นวัดแล้วอะไรบ้างนานมันนานเหรอมันลืมเลยอ่ะคือมันนานมาหลายปีมันจำไม่ได้คือให้อยู่ในป่าให้บิณฑบาตประจำเลยขาดไม่ได้เลยนี่อันหนึ่งปรับโทษตลอดนะบิณฑบาตแล้วก็ฉันมือเดียวนี่เรื่อยไปอย่างนี้เลยละแล้วก็ให้อยู่ในป่าเข้าไปในหมู่บ้านมาได้เนี่ยอย่างนี้ถ้าไม่ฉันเนื้อฉันตาฉันไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตจึงแบกแนวนี้จากพระพุทธเจ้าไปถ้าสมควรแล้วพระพุทธเจ้าก็จะทรงบัญญัติไว้แล้วตั้งแต่ต้นจะไม่ให้ฉันเนื้อฉันตาพระพุทธเจ้าจะเป็นพระองค์เอกเข้าใจอย่างนี้ทรงห้ามก่อนใครแล้วพระองค์ไม่เห็นห้ามนี่แหละเรื่องราวมันก็มีอย่างนี้พวกสัตว์ทั่วโลกดินแดนที่เขาตายแล้วเนื้อหนังของเขายังเป็นประโยชน์แก่เขาเองเวลาเอาไปสบุญให้ทานนั่นพระองค์ถึงพูดอันนี้พูดไม่ออกนั่นนี่นะพูดนอกๆอย่างนี้ไม่ได้แต่เรื่องพระญาณพระเจ้าเป็นอย่างนั้นแล้วสาวกองค์ที่มีความเชี่ยวชาญก็รู้อย่างนั้นเป็นพยานกันอย่างนั้นข้างอะไรยังไงก็ใจเหลือนี่แหละเหตุที่บรรดาพระสงฆ์ท่านโอภาษท่านได้ฉันเนื้อฉันปลานอกจากอุทิศสามังสาที่เนื้อกระเจาะจง3อย่างห้ามนั่นท่านก็บอกแล้วห้ามเขาถวายเพื่อท่านไม่ได้ห้ามเลยนี่ก็มีอุทิศสามังสาเป็นเนื้อเจาะจงนั้นฆ่ามาเพื่อนี้พอทราบแล้วอย่าฉันนั่นท่านยังมีแยกอีกว่าถ้าองค์ไหนไม่ทราบก็ฉันได้อยู่แต่องค์ทราบแล้วห้ามฉันปรับประวัติในท่านมีขั้นไปอย่างนี้อรณะสีนะพอหมดแล้วมีอะไรบ้างจำไม่ได้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ฝนตกเขามีจะขึ้นได้เหรอ
2: ได้ครับผม
1: อย่างเมื่อคืนเนี่ยฝนกำลังตกนะยังต้องบินผ่านมันเนี่ยตอนสองทุ่ม
2: ฮะที่เขาขึ้นไปถึงข้างบนสูงๆแล้วไม่มีฝน
1: ฮะ
2: ข้างบนบางทีไม่มีฝนแล้วครับ
1: เหรอ
2: ครับ
1: เขาขึ้นไม่มีฝนข้างบนไม่มี
2: ฝน
1: เขาขึ้นที่แรก
2: ที่แรกก็ขึ้นไปเขารู้ละมีเครื่องวัดอยู
1: ่
2: ขึ้นไปได้เขาก็ไม่ขึ้นขึ้นได้เครื่องก็บอก
1: เครื่องมันบอก
2: ฮะเครื่องวัด
1: ขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้น
2: ฮะไม่ขึ้น
1: เพราะมันขึ้นก็จริงมันก็อยู่อย่างว่าฝนอยู่ข้างล่างคงบินไปบนเวลามันลมมันแรงเขาก็บอกรัดเข็มขัดกันนะขึ้นไปอังกฤษเนี่ยไอ้ฟ้ามันแรงอยู่ข้างล่างนะต้องบินเราไปข้างบนนอนลงไปฟ้ามันแรงอยู่ข้างล่างเราผ่านไปถึงขนาดนั้นเครื่องบินหวั่นสะเทือนสะเทือนเลย
2: คร
1: ับ ไปบางแห่งเขาบอกให้รัดเข็มขัดนี่ก็อยู่แถวพม่าแถวนี้กลางคืนเพราะมันตั้ง5ทุ่มออกจากเมืองแล้ว5ทุ่มไปไม่นานนักมองเห็นป้ายแรกแล้วก็พอผ่านไปตรงนั้นมันแรกอยู่ข้างล่างเครื่องบินนั้นสั่นสะเทือนเหมือนกันเมื่อไปประเทศอังกฤษมันน่าสงสารมากนะไปดูสภาพเพราะเขามีกฎมีระเบียบความสวยงามประจำ ชาติของเขาอยู่แล้ว ถ้าได้หลักธรรมได้ศาสนาพูดเราเข้าไปกับผู้ที่สนใจอย่างนี้แล้วจะเข้ากันได้สนิทอย่างแต่มันก็ไม่แน่แล้วนะไอ้กรรมปะทะปรมาสมันอยู่ทั่วไปใช่ไหมล่ะมันงานแต่ข้างนอกภายในมีแต่ขี้ก็ได้ว่ะแต่ที่เราไปนั่นมันเห็นได้ชัดพอไปถึงที่แรกพวกฝรั่งมังค่าเขาก็มาคนไทยแล้วก็เยอะแล้วมาหนาแน่นขึ้นทุกวันไม่ว่าคนไทยไม่ว่าฝรั่งยิ่งฝรั่งนั้นหนาแน่นขึ้นทุกวันแต่มันเสียดายที่ว่าเราไม่ได้พูดส่งไปกับปากของเราเองมันส่งเป็นร่ามไปอย่างนั้นท่านบรรดาเป็นร่ามมาเราเทศผ่านธรรมดาทั้งยาที่วันถ้าออกนี่ปั๊บถึงเลยมันก็เต็มแม็กเต็มหน่อยเราไปปี517ไหนก็เทศก็ประมาณสัก30นาทีเทศอบรมทางด้านจิตใจแล้วจากนั้นก็พานั่งสมาธิภาวนา30นาทีทุกวันที่เราไปนะทุกวันแล้วมานี่หนาแน่นขึ้นทุกวันที่แรกพอมาก็นั่งเก้าอี้เวลามากเขามากเขาเอ้นั่งเก้าอี้นั่งแทรกเก้าอี้มีต่อไปเลยเก้าอี้เลยมีความหมายนั่งเคลื่อนกันหมดตกปะล่ะเหมือนผ้าพับไว้นะต้องหนาแน่นขึ้นทุกวันถ้าเป็นยาก็เป็นชาวอังกฤษนี่ว่ะท่านก็เป็นฝ่ายปฏิบัติด้วยอธิบายธรรมะให้ฟังเพราะถ้ามีพูดตั้งใจคือมีหลักเกณฑ์คือพระที่ไปเป็นอากาศศาสนานั้นต้องเป็นพระปฏิบัติดีตามหลักศาสนาจริงๆนะภายนอกภายในพร้อมภายในก็คือจิตตภาวนาหลักฐานของจิตเป็นชั้นๆสำหรับพระผู้ปฏิบัติภายนอกข้อวัดปฏิบัติอยากทำอยากวิ่งไหนแล้วดีไม่ดี อังกฤษนี่เขาจะเป็นเจ้าของพุทธศาสนานะเพียงเราไปได้สองอาทิตย์ฉะนั้นโอ้โหหนาแน่นจริงเลยบางคนที่มาสังเกตการนะแล้วเขามาสังเกตการเขาอันนี้สุดท้ายคำว่าสังเกตการเลยหมดความหมายไม่ได้มาอยู่ไม่ได้ว่างั้นนะเลยอยากมามาเป็นประจำคือว่าสังเกตการหมดความหมายไปเลยมันเขาเล่าให้ท่านปัญญาฟังท่านปัญญาเล่าฟังเถอะรู้สึกว่าทราบซึ้งอะไรเขาว่าเวลาตอบปัญหาโอ้ฝรั่งกบหัวดื้อกันนะตอบปัญหาหัวฝรั่งหัวว้าวกันตอบเวลาเราตอบปัญหาแต่เสียดายไม่ได้ตอบพุ่งถึงเลยตอบแล้วผ่านท่านปัญญาไปน้ำหนักไม่เต็มถ้าตอบปังอะไรทีเดียวนะว่าเต็มไม่เต็มฝรั่งกบหัวเก่งกันพอถามมาปั๊บตอบปุ๊บสวนหมัดปั๊บเนี่ยหัวเราก็ไปดูหน้าสงสารนะมามากขนาดไหนเหมือนผ้าพับไว้ผ้าพับไว้เวลาเราจะมาเขาขอท่านปัญญาไว้เพราะหน้าสงสารเหมือนกันเขาขอท่านปัญญาไว้ทางโน้นท่านปัญญาก็มาถามเราเขาก็นั่งล้อมอยู่นั่นแหละท่านปัญญาก็มาถามเราอันนี้เขานิมนต์ผมให้อยู่ที่ที่นี่ท่านอาจารย์จะว่าไงวะโอ้ผมไม่ว่าไงผมพร้อมเสมอถ้าท่านพร้อมแล้วผมพร้อมเสมอที่จะให้อยู่ว่าเวลานี้ท่านพร้อมยังวะท่านพร้อมแล้วยังพร้อมอะไรวะพร้อมภายในจิตเป็นหลักเป็นเกณฑ์พร้อมภายนอกหลักธรรมหลักวินัยอะไรสิท่านพร้อมไหมยังไม่พร้อมถ้ายังไม่พร้อมมาบอกมาพูดกับผมทำไมเรียกดุช่างปัญญาตรงนั้นเขาก็หัวเราะร่ำอย่างนั้นผมพร้อมแล้วอ่ะผมสอนเพื่อโลกนะผมไม่สอนเพื่อผมสอนเพื่อท่านถ้าท่านเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วท่านก็สอนผู้อื่นได้ท่านพร้อมแล้วบอกว่ายังไม่พร้อมสุดท้ายก็เลยมากับเราอีกจะยังจะพร้อมนี่ยังไม่ถามแต่นี่พร้อมได้ยังหรือพร้อมที่จะเตรียมโรงเผาศพก็ไม่รู้นะมันพร้อมหลายอย่างอย่างนี้รู้สึกว่าจะพร้อมไปทางเผาศพมากกว่าเพราะแก่แล้วพบผันเลยอ๋อร้องไห้อ่ะสงสารยืนจุ่มเราก็อยู่ผู้หญิงอ่ะร้องไห้ผู้หญิงชาวอังกฤษเขาเคยมาอยู่ที่นี่เขาเคยมาภาวนาทีแล้วเป็นเดือนนึงเวลาสองคนสามคนเข้ามาอยู่ในครัวกับโยมแม่เขาภาวนาอย่างนี้เขายังชีวิตอยู่ด้วยแต่มากแล้วนะพวกเราเนี่ยคือพวกเคยกับเราเนี่ยโอ้เวลาเราจะไปน้ำตาพังเลยครับโอ้น่าสงสารตามส่งถึงสนามบินพอถึงประตูสุดท้ายที่ส่งสุดท้ายแล้วเราก็ขึ้นข้างบนนั่นเราเอาอีกพักหนึ่งเหมือนกันนะคือส่งไประยะระยะพอไปถึงประตูสุดท้ายที่นี่ก็ห้ามคนการส่งให้กับตรงนั้นอีกจุดหนึ่งนะน่าจะไม่ต่างเราก็ไม่เคยได้ไปอยู่เพราะเข็ดโอ้นั่งเครื่องบินนี่เข็ดเพราะมันมีมลทุกปีละนั่นสองสามปีสี่ปีเจียมจะบอกเราไม่ไปเราเก็บมันมาหายระหว่างนี้มาขอพระชาวอังกฤษพอท่านปัญญาอยู่ไปโอ้ยท่านมาท่านจะไม่ไปผมก็ไม่ไปหรือว่าก็เลยไม่ไปจนมาตั้งปัญญาเงาของสาวถ้ามีหลักสอนตามหลักของพุทธศาสนาจริงๆผู้ที่ต้องการความจริงอยู่แล้วต้องถึงกันทันทีทันทีไอ้บอกเลี้ยวไอ้พวกเลี้ยวไหลยังไงมันก็ไม่สนใจหรอกเนี่ยพูดถึงเรื่องศาสนาไปสู่ต่างแดนถ้าไปด้วยมีหลักมีเกณฑ์จริงๆก็ดีอย่างทั้งออสเตรเลียก็ดูมันท่านเอียงไปท่านเอียงก็อยู่นี่ดูมันวันสักสิบปีกว่านะมั้งไปเนี่ยแล้วเอาเทปไปด้วยเอาเทปจากวันที่สอนพาล้วนๆไปด้วย เอาไปเยอะนะแล้วไปอยู่ทางสิบเวลาเนี่ยท่านเอียนท่านอะไรนะอยู่ที่นี่ท่านเอียนก็เป็นชาวสิบพอบวชแล้วก็มาอยู่ที่นี่เลยได้สิบกว่าปีท่านถึงได้ไปแล้วนี่โอ้พุทธศาสนาเรานี่ไม่มีวาสนาไม่ได้พบจริงๆนะเลิศขนาดนั้นนะฟังเอาเถอะต้องเอาใจเข้าจับธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงสายหูสายตาเหล่านี้ก็ความยังเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจจะเข้าสู่ทางปฏิบัติและจะสัมผัสธรรมสัมพันธ์ธรรมถ้าเบี่ยงเลี่ยงจดจำไม่ถูกอย่างว่าเนี้ยก็มีแต่ชื่อในหนังสือตัวจริงไม่เห็นและไม่สนใจปฏิบัติคือไม่สนใจก้าวเดินไปสู่จุดนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นะมันก็เรียนมันก็ได้แต่ตัวหนังสือมาบุญนรกสวรรค์นิพพานมีเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นก็มันไม่ก้าวเดินไปดูมันจะเห็นยังไงการก้าวเดินด้วยวิธีปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่จะไปไหนจะเตอเพราะมีอยู่แล้วนำสิ่งที่มีทั้งหมดมาสอนพวกเราไม่ได้มาสอนแบบ04 05นะมีภาคปฏิบัติก็เรียกว่าก้าวเดินไปตรงนี้ก็จะเจอสิ่งนี้เจอสิ่งนั้นเจอเรื่อยไปก้าวเดินไปเรื่อยเจอไปเรื่อยภายในก็เจอกิเลสเจอธรรมเจ้าของก็ไปเรื่อยภายนอกที่มาสัมผัสสัมพันธ์รอบด้านนี้ก็เจอไปพร้อมๆกันเลยภายในก็เจอภายนอกก็เจอภายในเจอทั้งกิเลสเจอทั้งธรรมภายนอกเจอทั้งเปรตทั้งผีสัตว์นรกอเวจีอะไรสวรรค์พรหมมาโลกภูมิจิตภูมิใจมันจะเติมของมันไปเรื่อยๆเนี่ยทำท่านสอนอย่างนั้นนะเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่แล้วทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราเนี่ยสอนที่ทรงรู้ทรงเห็นหมดแล้วนำมาสอนพวกเราให้ปฏิบัติหลักใดก็คือว่าแก้กิเลสภายในใจสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งภายนอกนอกจากกิเลสซึ่งเป็นตัวภายในใจของเราและธรรมที่เป็นคุณในใจของเราให้แก้ตรงนี้ก่อนอันนั้นมันเป็นผลที่พลอยได้ไปในตัวของมันนั่นแหละมันถักร่วงเห็นไปเรื่อยนู้เห็นตรงไหนยอมรับมิจะอ๋อเรื่อยเลยนั่นเห็นไหมเมื่อไปเจอแล้วข้านพุทธเจ้าอะไรอย่างไรก็รู้แล้วเห็นแล้วถึงมาสอนโลกว่าเอาอะไรมาค้านปฏิบัติพอไปเจอแล้วมันก็ยอมรับก็ยังที่พูดให้เคยพูดให้ฟังมาเป็นตัวอย่างในปัจจุบันนี้พระกรรมฐานเราเนี่ยนี่จะมาว่าพูดว่าเราหยาบโลนนะเราพูดตามหลักความจริงเนี่ยที่เห็นด้วยการขั้นจะได้ยังไงพระปฏิบัติท่านก็มีความเชี่ยวชาญทางความรู้เกี่ยวกับสิ่งภายนอกเหมือนกันองค์หนึ่งอยู่ถ้ำนั้นองค์หนึ่งอยู่ถ้ำนี้นัดกันว่าวันนั้นวันนี้ค่อยลงมาว่าองค์นี้ก็ไปอยู่ทางโน้นองค์หนึ่งก็อยู่ทางโน้นถ้ำนี้อยู่ได้3คืนองค์นั้นเพ่นมาเลยแล้วมาไงก็นัดกันว่าจะอยู่ทั้งนั้นคืนทั้งนี้คืนโว้ยมันอยู่ไม่ได้วะมันเป็นอะไรเปรตผีผู้หญิงมาควนมาว่าเนี่ยพูดตามคือผู้หญิงคนนั้นมันตกต้นไม้แล้วเป็นหญิงอะไรเขาเรียกหญิงท้องกลมอะไรมีคันอยู่นั่นน่ะมันไปขึ้นเอาผลไม้อะไรอยู่นั่นมันตกมาตายแถวหน้าถ้ำเราไม่รู้แต่พระหาอุบายสอบถามเพราะถ้าท่านเจอเรื่องนี้แหละท่านเลยหาอุบายสอบถามประชาชนเขาก็ทราบเพราะเขาก็เล่าให้ฟังถึงรู้ผู้หญิงคนนั้นตายแล้วมันมาเป็นเปรตเฝ้าอยู่ที่นั่นอยู่ที่ถ้ำนั่นมันตายทั้งกลมด้วยนี่เลยพาองค์นั้นไปภาวนาหงหาพระธรรมผู้หญิงคนนั้นมันเอาเท้ามันเกาะเพดานถ้ำย้อนตัวลงมาเอานมมาเปิดเขาตรงนี้ท่านผลักเท่าไรมันก็ไม่ถอยทำไมก็ไม่ถอยแผ่เมตตาอะไรมันไม่ยอมรับทางนั้นมันมากอดมากุมท่านน่ะลุงทนอยู่ถึง3คืนพอหลับตาเข้าไปปั๊บพอจิตเรื่องมาปั๊บเอาแล้วมาแล้วถ้าอยู่ธรรมดานี่ก็ไม่เป็นไรก็ภาวนาพอจิต จ่อเขาบั๊มเนี่ยมันก็เหตุการณ์มันก็มาพร้อมกันทำยังไงมันก็กวนทั้งคืนให้อยู่ไม่ได้ทนอยู่ได้3คืนต้องก็เพ่งเลยไปก็ไปหาองค์นู้นน่ะแล้วอ้าวทำไมนัดกันวันนู้นวันนี้ก็มาแล้วมาได้ไงโอ้ยมันอยู่ไม่ได้มันเป็นอะไรมันเลยเล่าให้ฟังตามเรื่องอ้าวถ้างั้นผมไปทดลองดูวัวมาสิว่านี่แหละเห็นไหมพยานเอางั้นผมไปทดลองเออไปลองดูที่ไปองค์นี้ได้2คืน ได้2คืนนะเห็นมาเป็นยังไงโอ้ยพูดอย่าให้พูดเลยไม่เหมือนกันเลยเท่านั้นแหละแบบเดียวกันเลยบอกบุญไม่รับว่านนั่นเลยเห็นไหมล่ะว่านั่นแหละความจริงเจอแล้วเหมือนกันแล้วมันข้ามกันได้ยังไงยอมรับเลยทันทีแรกก็อาถรรพ์นะพี่ฮะผมไปดูว่าไปลองดูที่หน้าว่าผมไปลองดูเป็นยังไงไอ้องค์นี้ได้2คืนองค์นั้นได้3คืนเวลาสื่อถามเขาดูเป็นผู้หญิงตายทั้งกลมมันขึ้นไปเอาผลไม้อะไรแล้วมันตกลงมาตายมาเป็นเปรตเป็นผีท่านหาอุบายถามนะไม่ได้ถามกลมๆนะถ้าเขาก็เล่าให้ฟังธรรมดาธรรมดาท่านก็ทราบต้นเหตุอ๋อเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ทราบนะว่าท่านรู้ท่านเห็นอะไรท่านไม่ได้บอกอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเคยหาอุบายสอนประชาชนญาติมิตรเขาตายไปเป็นเปรตเป็นอะไรอย่างนี้นั่นเห็นไหมล่ะหาอุบายสอนเรื่องการทำบุญให้ทานดูที่ถึงเปรตถึงผีแถวบ้านนี้ไม่มีเหลือคนล้มคนตายเนี่ยมันอาจเป็นเปรตเป็นผีเลยนะหาอุบายสอนท่านไม่บอกกลมๆมันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คือพวกปรัตตุปชีวีเปรตเนี่ยคือเปรตมี23จำพวกนะ จำพวกที่หนักมากคือจำพวกที่ผ่านแต่นรกหลุมจุดท้ายขึ้นมาแล้วก็มาเป็นเปรตเนี่ยเปรตนี่เป็นประเภทที่หนักมากแต่เบากว่านรกหลุมสุดท้ายนะนรกหลุมสุดท้ายก็ว่าเบาแล้วแต่ว่ามาเป็นเปรต23จำพวกเปรตจำพวกแรกเนี่ยหนักกว่าเพื่อนว่ะเห็นมั้ยล่ะเป็น23จำพวกนี่จำพวกที่เป็นปรัตตุปชีวีเปรตนี่เป็นจำพวกที่จะรับทายทานของญาติมิตรทั้งหลายได้ที่อย่างเราทำบุญให้ทานอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล้มผู้ตายก็คือประเภทนี้ได้รับนอกจากนั้นไม่ได้รับท่านบอกได้อย่างชัดเจนในธรรมนี่เราทำบุญเจ้าที่ว่าเลิศอย่างนี้นี่ให้มันเห็นด้วยใจโยของสิเราไม่ต้องไปหาใครมาเป็นสักขีพยานนะก็อย่างที่ว่าพระสององค์มันเห็นไหมล่ะพอมาเล่ากันฟังแล้วไหนผมไปทดลองดูเป็นยังไงแล้วไปได้เพียง2คืนไปยังไงมาจะโอ้ยทนไม่ไหวนั่นเห็นไหมล่ะนั่นอย่างนั้นแล้วค้านก็ได้ยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าลงเป็นอย่างเดียวกันแล้วมันจะไปถามกันอันนี้ภาคปฏิบัตินี่เป็นภาคที่แน่นอนแม่นยำมากนะพอไปเจอตรงไหนอ๋อทันทีเลยแล้วไม่ต้องหาใครมาเป็นพยานนะพอเจอก็ไปอ๋อเรื่องพอร่านเจอว่าพระพุทธเจ้าจะปฏิพันธ์ไปแล้วก็ตามยังทรงพระชนอยู่ก็ตามสิ่งเหล่านี้จะไม่ลบล้างความจริงของตัวไปได้แล้วมียังไงมีอย่างนั้นเจอยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นตามเดิมพุทธเจ้านิพพานไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็มีอย่างนี้เจออย่างนี้นั่นก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะคนไม่มีวาสนาแล้วถึงอยู่ในแดนพุทธศาสนาก็ไม่ยอมรับนะมันหักหนาหักแน่นอยู่นั่นมันเป็นอยู่ในใจแต่เรื่องความกลัวตายนี่มันทำให้ลืมศาสนาได้เหมือนกันนะความกลัวตายนะอันนี้บ้านเขาเรียกบ้านแล่บ้านเล่ออะไรนี่เราก็เคยไปอยู่ที่นั่นไปพักภาวนาบึงใหญ่บึงนี้มีจระเข้ใหญ่ตัวหนึ่งประจำอยู่ในบึงนั้นถ้าถึงหน้าน้ำจริงๆแล้วเนี่ยน้ำอุ่นนี่แหละเวลาน้ำมันล้นฝั่งมันมากๆเนี่ยจระเข้นี้มันก็ออกจากบึงลงไปน้ำอุ่นนี่ไปเที่ยวพอจวนจะ สิ้นน้ำมันลดลงไปแล้วมันก็ปีนขึ้นมามามาอยู่ในบึงเพราะลำน้ำอูนกับบึงนี่ห่างกันนู้นจะประมาณตัวยังสองเส้นเท่านั้นเนาะมาบึงใหญ่มันอยู่ทางด้านนี้แม่น้ำอูนมันผ่านไปนี่จระเข้ตัวนี้มันอยู่นี่มันเคยเข้าเคยออกไปมาอยู่ตลอดมันรู้ทิศทางดีถึงหน้าฝนนี่มันก็ลงเที่ยวไปตามลำบึงวันลำน้ำอูนไปเลยไปที่ไหนมันก็ไปพอชวนน้ำจะลดลงจะสิ้นแล้วดูฝนแล้วมันก็มานี่มันก็ขึ้นเข้าบึงเนี่ยทีนี้ก็พอดีบึงนั่นเขาบอกว่ามันแรงมากบึงนั่นนะมันแรงจริงๆใครไปทำอะไรก็ไม่ได้วะภาษาทางเราเรียกว่ามันเข็ดมันขวางมากทีนี้เขาเรียกว่ามันแรงมากมันจะแสดงให้เห็นแปลกๆต่างๆบ้างในวันนั้นก็นี่แหละอิตาสมสกสนี่แหละไปภาวนาอยู่นั่นอิตาสกสเนี่ยเข้าใจไหมสกสพวกนี้หรือจะให้แปลฟังเถอะอย่าให้แปลเลยอิตาสกสเนี่ยแล้วไปอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าโอ้อยู่ที่นี่มันแรงหน้าเขาบอกมันจะแรงอะไรวะมันสู้ทำได้หรือบ่ดิดังนั้นนี่แหละความโม้ความคุยเนี่ยมันเป็นกิเลสนะกิเลสกับธรรมก็ฟัดกันนะจ๊ะพอไปให้เขาทำทางโยกมให้ทำร้านอยู่สูงดูมันจะขนาดนี้หรือมั้งเราก็ไปเห็นไอ้ร้านบ้านั่นนะไอ้ร้านท่านสมอยู่ละท่านสกสอยู่นะพอเราไปพักที่หลังนี่นะทำร้านไปนี่คือเดินจงกรมแถวนี้ไม่ได้น้ำมันเต็มมันนี่ต้องไปเดินบนฝั่งนู้นนะให้เขาทำทางโยกมให้ฝั่งนั้นเนี่ยมันแปลกไว้ล่ะกำลังคนทำทางโยกมอยู่มากๆกันนะชาวบ้านเขาไปทำทางโยกมให้เรียบร้อยอยู่ก็หมาไล่หมูป่ามาเนี่ยมันเห็นทั้งบ้านมันจะปฏิเสธกันได้ยังไงล่ะล่ำลือกันทั้งบ้านโอ้ยผีบึงเขาเรียกบึงละโฮงกุดละโฮงเขาว่าบึงนี่แรงแท้ๆเห็นชัดเจนมันนี่นะว่าก็เห็นกันทั้งบ้านเขาไปทำอยู่ๆก็หมาที่ไปทำงานกับเขานั่นแหละมันไปกับเจ้าของเขามันไปมันก็ไล่หมูใหญ่มาซะเลยโอ้ยหมูทอกโทนใหญ่โตวิ่งมามันก็เห่าว้าวว้าวมันไล่กันหมาสองตัวสามตัวหมูตัวนั้นก็วิ่งมาเลยบึงเขามาหาคนมีหน้าเนี่ยหมาก็ตามไล่มาเลยพอมาถึงที่นี่มาถึงคนนี้วิ่งเข้ากอไผ่ห่างๆไปหมาก็วิ่งตามกันมาเนี่ยวิ่งเข้าไปกอไผ่ห่างๆนี่หายเงียบเลยหมูตัวนั้นไม่ทราบไปไหนทีแรกก็เห็นเป็นหมู 100% นี่แหละวิ่งมาคนก็แตกคือแล้วมันหมาไล่มันมานี่นะมันก็วิ่งมาวิ่งมาพอมาถึงนี่ไปนี่เข้ากอไผ่ห่างๆนะหายเงียบไปเลยต่างคนก็ต่างงงงันอันตู้แล้วมันไปไหนมันก็ไม่ทราบมันไปไหนใครก็ดูกันอยู่นี่ว่าเอ๊ะมันไปยังไงนะไอ้หมาก็เลยโลเลมาถึงที่นั่นนะหมาก็เลยโลเลหมูไปแล้วไม่ทราบไปไหนท่อวันนี้ก็แบบมันเตรียมท่าสู้เราแต่หัวปีนักหน้าคุณว่านะผีตัวนี้มันคงแรงจริงๆล่ะตั้งแต่ทำทายังกลมอยู่มันก็ยังแสดงฤทธิ์อย่างนี้มาตอนกลางคืนนี่กับเราคงฟัดกันแน่ๆแล้วเห็นป่ะอีตาสกสเนี่ยมันคิดบ้าของมันคนเดียวแหละตอนค่ำเดี๋ยวคงได้ฟัดกันแน่ล่ะวะ พอนี้หกโมงเย็นจวนจะมืดแล้วที่นี่นะ ทางนี้ก็เตรียมท่าอยู่แล้วว่าจะคงจะฟัดกับนั่นแหละกับผีนั่นแหละพอนี้ไอ้หนึ่งไอ้คริสต์ศาสนาอยู่บ้านแรกใกล้ๆกันนะมันไม่เชื่อว่าผีมีไอ้พวกนี้ไม่เชื่อว่าผีว่าอะไรมีเขาก็ถือตามนั้นมา นี่มันมาแขวนเบ็ดเลยสิตอนค่ำแขวนเบ็ดหรือปักเบ็ด พอแล้วนี่นั่งภาวนาอยู่นี่ค่ำๆสักเดี๋ยวได้ยินเสียงเดินจ๋อมแจ๋มจ๋อมแจ๋มมาเฮ้มันเริ่มถึงว่าค่ำนั่งนะ ไอ้นี่ก็ดีไอ้อยู่ข้างบนเนี่ยไอ้สกสนี่มันเริ่มถึงหัวค่ำนะนี่มันยังไม่มืดนะมองลืมตาดูมันยังไม่มืดมันทำไมมาถึงหัวค่ำนักนะนี่ก็นั่นก็ พอปักเบ็ดแล้วก็เป็นพักเป็นพักเขาหยุดเขาก็หยุดปักเบ็ดใช่ไหมล่ะพอปักเบ็ดเสร็จเขาก็จ่อมจ่อมมาเรื่อยมาอันนี้ปักตรงนี้แล้วก็จ่อมจ่อมมาโถใกล้เข้ามาแล้วตรงนี้ก็บอกโถใกล้เข้ามาทุกทีว่าแล้วนี่ก็เสกคาถาว่างั้นนะท่านว่าสัตว์มีดูพระเขจบกรณีจบว่างั้นนะมันยังจ่อมจ่อมก็มาเรื่อยๆท่อมันจะเอาจริงๆมิตรจะเอาจริงๆเรื่อยๆเข้ามาก็เห็นท่าบรรยากาศมันมาเนี่ยคือมันมาใกล้ๆอยู่มันจะปักเบ็ดผ่านไปนี่ละเรื่องมันอ่ะพอมาถึงที่นี่แล้วมาถึงนี่เห็นท่าไม่ไหวกลัวมันจะปีนขึ้นไปหาไม่ใช่แล้วนะคาถาอะไรก็ไม่ได้เรื่องแล้วเสกคาถาอะไรมันก็ไม่สนใจมันจ่อมจ่อมกันมาเลยจนกระทั่งมาถึงที่นี่แล้วกลัวมันจะปีนขึ้นไปหาที่จ่อมจ่อมมันนะคาถาปราบไม่ไหวแล้ว ทางนี้ก็อยู่มันเห็นไม่ไหวก็เลยสู้มันแบบ ว่างั้นนะ พอว่าพอกระแอมแอมท่านนั่งกับเป่าเป่าเป่าวิ่งเลยทีเดียวเลยโหยเอาตัวเอาตายว่าเลยนะวิ่งเอาตัวรอดวิ่งพอฟังเสียงน้ำนี่แตกกระเจิงไปเลยมันวิ่งหนีตายเข้าใจไหมเนี่ยมันว่าผีไม่มีศาสนาคิดเข้าใจไหมเวลามันกลัวผีเนี่ยโอ้ยไม่มีใครสู้มันเป็นไข้อยู่3วันไอ้นี่ล่ะไอ้ผีไม่มีเนี่ยเป็นไข้อยู่ถึง3วันมันก็วิ่งไปโน่นล่ะวิ่งไปถึงบ้านโอ้ยใครจะว่าผีมียาไปเชื่อเราเห็นตัวเราเองเสียงก็แอมเหมือนเสียงคนเดียวแล้วว่างั้นนะผีเนี่ยมันอยู่บนหัวเราด้วยนะว่างั้นนะก็ล้านท่านสั่งไว้นี่เนี่ยเสียท่านอันนี้ก็หนีตายมาแอมขึ้นเลยว่านั่นก็นึกว่าเป็นผีอ่ะมันก็วิ่งเสียงโอ้ยน้ำแตกกระเจิงเลยวิ่งเลยไปถึงบ้านใครว่าผีไม่มีอย่าไปเชื่อเราเห็นเราไปนั่นโดยตาเราเองเสียงก็แอมเหมือนเสียงคนเที่ยวละว่างั้นสก็สก็แอมอันนั้นก็มันก็วิ่งไปเป็นไข้ถึง3วันนะนั่นไอ้นี่นะกลัวผีเนี่ยเป็นไข้ถึง3วันทีนี้ทางนี้เขาตอนเช้ามีพระองค์สกสอยู่ที่นี่องค์หนึ่งอยู่นู้นหัวบึงไกลๆอยู่นะตื่นเช้ามาก็โดดลงจากนี้ไปหาองค์นั้นท้อผีจริงๆว่ะมันฟัดผมตั้งแต่หัวค่ำเลยผีเนี่ยสำคัญมากมันฟัดผมตั้งหัวค่ำเลยว่ะมันไปยังไงว่าที่น่ะว่ะก็มาที่แรกมาเสียงจ่อมจ่อมเหมือนเสียงคนว่างั้นมาเป็นระยะระยะคาถาเสกเรื่อยเสกคาถาไหนก็ไม่มีความหมายเข้ามาจนกระทั่งถึงใต้ร้านผมนี่แหละผมก็เลยไม่มีท่าสู้ผมก็แอมไปนี่บุเวลามันวิ่งเนี่ยแหมว่างั้นผีตัวนี้สำคัญมากนะเพราะว่าเวลามาเดินจ่อมจ่อมมันเสียงคนเวลาไปเหมือนเสียงช้างว่างั้นนะวิ่งน้ำแตกกระเจิงเลยพากไปเลยใหญ่เลยมันใช่หรือองค์นั้นไม่ใช่ยังไงกูเมื่อคืนนี่ผมฟังเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยคอยต่อสู้กันอีกมันไม่ใช่นะมาพระองค์นั้นนะมันไม่ใช่คนหรือว่ามันจะคนอะไรเสียงผีแท้ๆว่ะแต่มานะมันเหมือนเสียงคนเดินจ่อมจ่อมเวลามันไปนี่ผี 100% เลยว่ะมันใช่หรือไหนพระบรมดูหน้าว่ะผมยังไม่เชื่อว่าองค์นั้นมาไม่ใช่เขามาแขวนเบ็ดหรือที่องค์นั้นว่างั้นนะไม่ใช่เขามาหาปลาหรือไม่ใช่เขามาแขวนเบ็ดหรือว่าที่นี่ชักอ่อนลงองสกสเนี่ยก็ไม่แน่ละไปดูว่าไปดูแล้วโอ้ยโคนลอยนี่มันวิ่งตามมานี่โดดขึ้นเนินเล็กๆนี่เลี้ยวลอยมันแหลกหมดนี่เห็นไหมนี่ดูซะนี่นะทำอะไรไม่พิจารณามันเป็นอย่างนี้นี่จะไปโกหกชาวบ้านเขานะว่าผีเป็นอย่างนั้นนี่ให้ดูเอานี่ว่าโอ้คนจริงๆยอมรับที่นี่ไอ้เบ็ดมันปักไว้เป็นแหกไปแหกนี่เห็นเป็นพยานเขามันวิ่งหนีแล้วว่างั้นไอ้ฉะนั้นไข้ยังไม่หาย3วันเนี่ยผีอ่ะเนี่ยฝรั่งนี่เวลา มันศาสนาฝรั่งว่าผีไม่มีแล้วเวลามันได้กลัวนี่เป็นไข้3วันกลัวผีมั้ยนั่นล่ะเวลากลัวตายศาสนาหมดเลยศาสนาว่าไม่สอนว่าไม่มีผีนะหมดเลยวันนั้นความกลัวตายพาเพ่นไปใหญ่ไปไข้ถึง3วันเนาะ ้าใจเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่พูดถึงเรื่องศาสนาว่าไม่มีผีไม่มีผีไม่มียังไงมันมีมันจะโคตรแซ่บของพวกนี้ยังไม่เกิดผีมีทุกแห่งหนแต่อันนี้มันเป็นผีคนเท่านั้นแหละผีจริงๆมันก็มีอย่างนั้นแล้วไปที่นี่เราไปอยู่ที่นั่นมันก็เกิดเหตุอีกเหมือนกันนะแต่เราขี้เกียจพูดมันยืดยาวเหตุแบบที่ไม่คาดไม่คิดเหมือนกันนะมาเน้นเขาอยู่บ้านน้องโดกมาเยี่ยมพระองค์หนึ่งพระวิ่งติดตามเราท่านศรีทาเราหลบหนีขนาดไหนยังวิ่งตามเราไปได้เราเลยไล่ไปอยู่ทางโน้นทางห่างไกลๆไม่ให้อยู่เหมือนเราอยู่คนเดียวเราวิ่งติดตามเราถ้ายังเห็นเราอยู่ที่ร้านนี้เมื่อไรอยากเข้ามานะเราบอกมันอาจจะมาทำอะไรก็ให้มาตอนเราเดินอยู่กรมเพราะทางกรมเราอยู่ในป่าแล้วก็มาที่นี่เนนแตงนี่มาเนี่ยพอออกจากนี่ไปแล้วก็ผ้าน่ะแต่ผ้าเช็ดตัวแก่ผ้าบาดผ้ามันหลุดบาดตกอยู่ที่กลางทางอันนี้พวกนี้เขาไปหาปลาที่น้ำอูนนี่แหละทางเขาเดินผ่านแบบนั้นแล้วเนนนี่ก็ไปที่นั่นผ้าตกอยู่นั่นเขาไม่เห็นผ้าตกคนพวกที่จำพวกแรกก็เอาผ้านี้ขึ้นผ้าเอาไว้จำพวกที่สองที่สามมาเนี่ยโอ้ผ้าท่านมาแผ่ปลานั่นนี่น่าหัวเนี่ยผ้าไว้นี่ท่านมาแผ่ปลาเขาก็จับปลาร้อยแล้วเขาก็วางไว้นี่พวกไหนมาก็มาเห็นปลาร้อยเห็นผ้าเหลืองนี่เขาก็ร้อยแล้วเอามาเต็มนี่นะที่นี่เขาก็ผ่านไปแล้วที่นี่นะไอ้เนนแปลงมันก็ลืมผ้าหายมันก็ไปวัดแล้วล่ะอันนี้ผ้านี้ก็เลยเป็นตัวเหตุพวกนี้เขาก็เอาปลาร้อยแล้วก็แขวนไว้ตื่นเช้าเราบิณฑบาตกลับมาเห็นพวกโยมบ้านที่เราบิณฑบาตเขามารออยู่นี่มารออยู่ที่เราบิณฑบาตมานี่ท่านไปแผ่ปลาเขาหรือว่าว่างแผ่ปลาอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่รู้เรื่องนี่นะปลานี่ร้อยมันเขายกขึ้นมาเป็นพวงเลยเนี่ยนะเนี่ยอ้าวทำไมแผ่ปลาไงว่าที่หนาวะก็เห็นผ้าเหลืองผ้าไว้ทางนั่นนึกว่าท่านแผ่ปลาวะก็เลยเขาร้อยปลาแล้วเขาเอาแขวนไว้ที่ผ้าที่ห้อยอยู่นั่นเขาวางผ้าที่พาดไว้นั่นวะมันผ้ายังไงผ้าเหลืองผ้าเช็ดตัวว่าเหือมันไปยังไงนะว่าไหนอยู่ผ้าเหลืองนี่ไงเขาก็ว่าว่านั่นนั่นนี่ว่าเนี่ยผ้าเหลืองมันผ้าเหลืองไงว่าท่านทิชาเอาท่านทิชาว่าไงก็เราเนี่ยถ้าว่าเป็นโจรก็เราสองคนนี้เป็นโจรไม่มีใครมาเป็นโจรแล้วว่านี่ผ้าเหลืองเลยก็เป็นผ้าของพระก็เรามีสององค์ตอนนี้แหละท่านเอาผ้าเหลืองไปวางไว้แผ่ปลาเลยผมก็ไม่รู้เรื่องของกันนะว่างั้นเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเราจะไปหาโทษกับใครล่ะมันก็มีสองคนตอนนี้ถ้าเป็นโจรผู้ล่าก็เราสองคนที่นี่ว่านี่ก็เลย คิดไปคิดมาพวกโยมก็นั่งคอยฟังเสียงเราสองคนทะเลาะกันนะเรากับท่านศรีทาทะเลาะกันมันไม่มีใครมีจะเล่าเท่านี้นะเราว่างั้นแต่กันถ้าเช้าเดียวท่านระลึกได้นะคือเวลาเนียนแปลงมาเยี่ยมท่านเราไม่รู้ไม่เห็นเพราะเราอยู่ในป่านะท่านเราน้อมมาตอนบ่ายมาเยี่ยมไปแล้วท่านกลับออกไปแล้วท่านผ้าทำตกหายเขาเอาผ้านะเลยระลึกได้อ๋อนี่จะเป็นผ้าเนียนแปลงมาเมื่อวานนี่เหรอว่างั้นเนียนแปลงมานี่วะมาเมื่อไหร่แต่ว่าก็มาหามาเยี่ยมกับผมที่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็เยี่ยมที่ร้านนี้แล้วแกก็กลับไปว่างั้นไหนเอาผ้ามาดูที่มันผ้าดูแล้วก็เลยบอกเอาผ้านี้ไปหาเนินแปลงบ้านน้องโดกนะเอาไปให้ด้วยความน่าวะเขาก็เลยเอาผ้านี้ไปพอหน้าพอยิ้มแย้มขึ้นมาได้บ้างเอาผ้าผืนนี้ตามไปวะพอตามไปเนินแปลงก็ยอมรับโอ้ยใช่แล้วมันผ้าผมตกหายวันหาที่ไหนก็ไม่เจอผมลืมไปนึกว่ามันตกที่ไหนไม่ได้นึกว่ามันตกที่โน่นว่างั้นใช่แล้วนี่ผ้าผมเลยเข ขาเลยนำมาแจ้งอีกเรื่องราวก็เลยกระจ่างเต็มเลยขบขันนี่แหละกุดละโฮงกุดนี่แหละมันตัวเหตุนะเข้าใจไหมไม่ได้อะไรก็เอาอันนี้มาใส่เราจนเกิดเหตุจนได้ขบขันดีจบแล้วละพอเดี๋ยงนั้นกุดใหญ่นี่มันแรงอยู่นั่นล่ะเนี่ยที่ว่าโยมผู้หญิงคนนั้นน่ะจะอยู่บ้านหนองบัวบ้านนี้แหละบ้านเราเป็นชาวบ้านนี่แหละที่บ้านหนองบัวเวลานี้เขาทำเขื่อนน้ำบูนท่วมหมดแล้วยกหนีไปหมด อันนี้ก็สำคัญมากนะเพราะแกรู้ภายในดีแกเล่าเรื่องภาวนาให้พ่อแม่อาจารย์ฟังฟังอยู่ที่หนองผือผัวของแกชื่อบุญมาแต่เมียนั้นจำชื่อไม่ได้แต่เมียนั้นแหละภาวนาเต็มไปหาพ่อแม่อาจารย์มั่นเรื่องท่านแกถึงเรื่องแกรู้นิมิตต่างๆพวกเฟยพวกขี้อะไรเนี่ยเนี่ยแกอยู่บ้านหนองบัวไอ้ลูกของแกนั่นน่ะป่วยก็อดแต่อยู่อย่างนั้นไม่มีเวลาเอายาอะไรมาใส่มันก็ไม่หายไม่หายเนี่ยเวลาแกภาวนาสินี่แกไปเล่าให้พ่อแม่คุณฟังครูอาจารย์ฟังเป็นตุกเป็นต่างจริงเหรอพูดอย่างอาถรรพ์ด้วยนะพูดถึงเรื่องลูกสาวแกน่ะป่วยก็อดแต่อยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีข้างหายแล้วมันทำยังไงอย่างคนนี้นะทำไว้ก็ไม่หายจะนั่งภาวนากลางคืนเขาเตรียมจะกินเลี้ยงกันพวกผีอยู่กุฎละพงอ่ะบ้านมันมีบ้านใหญ่โตว่างั้นนะบ้านผีว่างั้นจะว่านะเขาเตรียมจะกินเลี้ยงกันคือจะแต่งงานกับเด็กผู้หญิงคนนี้อ่ะผีคนนั้นอ่ะผีที่อยู่ในกุฎละพงนั่นอ่ะเขาจะมาเอาเด็กคนนี้ไปเป็นเมียเขากำลังเตรียมจะแต่งงานกันว่างั้นท่านนี้ก็ภาวนาไปก็ไปเจอสิเจอก็ไปไล่เรียกเลยก็เขาคัดจังแล้วโอ้โหเกิดเรื่องก็ผีไม่ใช่เรื่องจะว่าเอาเขาบอกว่าจะเอานี่เอาไม่ได้ไงอยู่ของฉันนะฉันมีสิทธิ์เต็มตัวเอาไม่ดีกันนะเอาอยู่ของฉันไปฉันก็จะมาฟาดบ้านนี้มันแตกจะว่างั้นนะนี่หมายถึงว่าความรู้ของแกที่ฟาดก็ผีเข้าใจไหมเอาถ้าไปฝืนลูกของฉันมาแต่งงานนี่ฉันก็จะไปเอาพวกนี้มาแต่งงานอยู่เหมือนกันฉันจะเอากี่คนก็ไม่ทราบแต่ว่าแล้วก็ตื่นน้ำโมหันนี่แกนะคือถ้าเอาลูกของฉันไปแต่งงานเป็นลูกสะใภ้แล้วฉันจะเอามุ่นมาให้ลูกของฉันมาแต่งงานเอาทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะยอมไม่ฉันไหมวะไม่ยอมไม่ยอมก็โลกของฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันคือตกลงเลยยกเลิกเข้าใจไหมคือถ้าทางนี้จะเอาลูกของแกนี่ไปแต่งงานเขาพอแต่งงานมาแล้วก็ตายใช่ไหมล่ะคนนี้ต้องตายเท่านี้ไปทกกันกับผีขุดละหงนะร่างให้ชัดนั่นเนี่ยแกก็ไปทกกันตรงนี้เขากำลังแต่งยกมากันโง่เราชุมกันทั้งบ้านเลยจะว่างั้นนะแกบอกว่าเอาเหตุผลกันอย่างนี้นะถ้าเอาลูกสาวฉันมาแต่งงานนี่ฉันก็จะเอาลูกสาวลูกชายของผีไปแต่งงานกับลูกของฉันหลานของฉันมีอะไรฉันจะมาป้วนแต่พวกนี้ไปแต่งงานทั้งหมดจะยอมไม่ไหมวะโอ้ยยอมไม่ได้วะคนหนึ่งเป็นผีคนหนึ่งเป็นคนอันนี้ก็ฉันก็ลูกของฉันก็เป็นคนอันนี้เป็นผีนี่ว่างั้นนะถ้ายอมนั่นฉันก็จะเอาฉันก็จะให้วะเสียดายฉันก็จะให้แต่ฉันจะเอามากกว่าเนาะฉันจะเอาทั้งนี้จะเอามากกว่าที่มันมีบ้านผีแตกแต่ว่างั้นนะว่าไม่ยอมฉันไม่ยอมถ้าไม่ยอมก็ต้องเลิกกันสิวะตกลงเขายอมรับเลิกพอจิตถอนมาแล้วที่นี่ลูกของเรานี่ไม่ต้องไปหายามาใส่มันเลยนะจะยันกับหัวเลยนะลูกของเราคนนี้ไม่อะไรเพราะขี้เขาจะไปแต่งงานเขามันควรจะตายเรื่องที่นี่ได้ตัดสินกันแล้วฟาดกันกับทางขี้ซะจนแหลกเมื่อคืนนี่ว่าเราก็จะเอาลูกขี้มาแต่งงานขี้ก็จะเอาเราไปแต่งงานต่างคนต่างไม่ตกลงกันก็ต้องเลิกกันด้วยกันไม่ยุ่งกันเลยที่นี่ผียอมเลิกแล้วแล้วเด็กของเรานี่ต้องหายาแล้วมันหายเองหลังหายจริงๆนะหายวันหายคืนไปเลยไม่ต้องหายาเรื่องของผีก็เลิกกันไปเลยมีเก่งไหมแต่ภาวนาเห็นไหมก็เล่าพ่อแม่อาจารย์ฟังหัวแต่อันนี้เราไม่เคยเล่าใช่ไหมเราไม่เคยเล่าให้ฟังพูดดังเป็นสูงกับพ่อแม่อาจารย์มั่นมันจะข้ามแต่คำเดียวเห็นไหมท่านยิ้มนั่นเก่งไหมแกอาถรรพ์มากนะอย่างนี้ความรู้ถ้าเป็นในจิตแล้วไปพูดให้พ่อแม่ครูอาจารย์ฟังแบบเป็นตุเป็นตะเลยจริงนะท่านแม่ค้างท่านมันจะยิ้ม นั่งเห็นไหมความจริงทั้งรู้แล้วทั้งจะไปข้ามยังไงความรู้ของแกคนของผู้หญิงคนนี้โหยแปลกประหลาดมากนะพิจารณามากเวลาจะไปเล่าให้ฟังให้พ่อแม่ฟังฟังเรานั่งฟังตลอดเวลาเราอยู่ที่นั่นเนี่ยเนี่ยที่เราไปอยู่ที่นั่นมันก็มีของมันเหมือนกันอ่ะไอ้เรื่องเขาเอาพับเงินแปลงไปหลงลืมผ้าไว้มาเกิดเรื่องกับเราจนจะติดคุกกันแล้วว่ะเป็นยังไงหรือมีหรือไม่มีนี่แหละเอาตัวจริงของนักภาวนามาพูดเขาพูดมีเหตุมีผลให้ฟังสิเวลาเขาไปถกกันกับบ้านผีน่ะโอ้ผีเป็นแค่น้อยกุลหงส์เนี่ยบ้านผีทั้งนั้นเขาว่ากันนะเต็มนี้หมดเลยเวลาไปฟาดกระเผาเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้หรอกคือเขาจะเอาลูกสาวเราไปแต่งงานกับผีเราก็จะเอาลูกของเขามาแต่งงานกับของเราเนี่ยเขาจะยอมไหมเขาบอกเขาไม่ยอมให้อะไรก็ทั้งเป็นคนทั้งเป็นผีก็นี่ของฉันเป็นคนของฉันแต่เป็นผีจะมาแต่งงานได้ไงหรือจ้าก็เลิกกันไปว่าเลิกกันว่าพอจิตถอยออกมาแล้วก็บอกสามีเลยบอกสามีไม่ต้องรักษายาเด็กคนนี้มันเป็นเพราะผีจะมาแต่งงานด้วยนี่ไม่ต้องหายวันหายคืนไปเลยเห็นไหมล่ะเรื่องนั้นเก่งไหมล่ะแกภาวนาฟัดกับผีแล้วไปพูดกับพ่อแม่ครูอาจารย์ฟังโอ้ยอย่างอาถรรพ์ด้วยนะนี่แหละความรู้ในจิตจริงๆมันไม่ได้โภคสร้างนะถึงเลยมันแน่ในหัวใจเนี่ยภาวนาดีท่านบอกให้ตีจ้อมจิตเข้าไปสู่ภายในเพื่อให้พิจารณาปวดร่างกายส่วนต่างๆอันนี้เป็นทางแก้ที่จะหาสิ่งนั้นมันเป็นตาวุปนิสัยเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่รู้ที่เห็นเหมือนเราเดินไปนั้นเราเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้พวกเห็นเปรตเห็นผีเห็นเทวดาก็เหมือนเราเห็นผู้เห็นคนเห็นสัตว์ต่างๆของสองภาคต่างไปนั่นแหละมันไม่ใช่เครื่องแก้ที่เละเนี่ยขั้นตอนนะเรื่องแก้ที่เละต้องหมุนสติปัญญาเข้ามาสู่ภายในที่เละอยู่ภายในพิจารณาร่างกายเราต้องมาสอนสิ่งนั้นมันก็มีอย่างนั้นมีตาเราก็เห็นสิ่งนั้นนี่มีตาใจเราก็เห็นสิ่งนั้นนี่ซึ่งเป็นวิสัยของกันและกันท่านก็บอกว่าไปไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสถ้าหลงตามมันแล้วผิดได้ท่านก็บอกท่านสอนเข้ามาภายในเราฟังแต่เดี๋ยวเราฟังที่เรื่องผีเป็นไงบ้านกุลหงเราไปก็เกิดเหตุอิตาสอกสอไปก็จนจะตกร้านลงมาแล้วอิตาคิดศาสนาก็แผ่นเป็นไข้อยู่3วันตอนนี้มันหายยังไม่รู้แล้วไข้ของมันหรือมันตายแล้วก็ไม่รู้มันได้สิทธิ์ดีมาแล้วนะเป็นพรรษาที่16นะเราก็นั่นแหละตอนที่เรากำลังหมุนติ้วใครติดตามไม่ได้ท่านศรีชาแอบตามมาจนได้มันไล่ไปอยู่นู่นคนละฟากป่านู่นเราอยู่ที่นี่ไม่เหมือนอยู่คนเดียวเรียกว่าไม่พบกันเลยทั้งวันบินเขาว่าท่านก็ไปสายหนึ่งเราก็ไปสายหนึ่งไม่เห็นกันจะมาฉันพบกันเวลาฉันนอกนั้นไม่พบกันเลยว่าเราต้องการเราคนเดียวอันนี้แอบติดตามนะเหมือนปีมันเกาะติดนั่นเองมึงบังคับให้ไปอยู่ทางโน้นกลางค่ำกลางคืนแรงไหนห้ามมาหาเราเราบอกขนาดนี้เราจะอยู่คนเดียวเราอย่างนี้เนี่ยพระองค์นั้นถึงจะติดตามเราไปอยู่โน้นทีนี้เวลาเนี่ยแปลงมาหาก็ไม่รู้กันสิมันอยู่คนละฝากเขายึดบ้างนั่นเถอะเราก็เดินคบรู้ป่าวมึงขนาดนั้นนะคือเวลามันหมุนเวลามันหมุนแก้กิเลสนะนี่แก้กิเลสล้วนๆนั่นเวลามันไม่หมุนเป็นธรรมจักรเลยเนี่ยใครยุ่งมาได้ไปบินสบายมันก็หมุนของมันตลอดใครใส่บาตรแม่ชาผู้หญิงผู้ชายไม่สนใจนะจิตจะทำงานนี่ตลอดได้ว่าเพียงฉันพอมีชีวิตฉันอยู่เป็นไปเท่านั้นนะแม้เวลาฉันอาหารจิตมันก็ไม่อยู่กับอาหารตามจริงนะมันจะหมุนของมันระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดฟันนี่ละเวลาธรรมมีกำลังแล้วคืออยู่ที่ไหนมันตามเผาตามฟันกันแหลกมันเหมือนกิเลสที่มันมีกำลังเราอยู่ที่ไหนมันคิดแต่เรื่องกิเลสนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนกายสงบแต่ใจมันเป็นไฟหมุนติ้วกิเลสทำงานของมันเป็นอัตโนมัติ มากี่กับกี่กันเฮ้ยพอทำมีกำลังแล้วทำกำลังอัตโนมัติเหมือนกันฆ่ากิเลสแบบขาดสะบั้นทันแหลกไปตลอดเวลาถ้ากิเลสยังไม่สิ้นเมื่อไรแสดงว่าเชื้อไฟยังไม่ไฟคือธรรมะจะเผากันไปเรื่อยๆในระยะนั้นเราเป็นระยะที่เราหมุนติ้วติ้วเลยเพราะฉะนั้นจึงใครติดตามไม่ได้เพราะแม่ครูจารย์มรณภาพนั้นเราปลีกนี่โอ้ยเหมือนขโมยนะเรานะเราไม่ลืมเพราะอันนี้มันสำคัญมากใครจะยุ่งเราไม่ได้เลยนะหลบนั่นหลบนี่ไปอยู่ที่ไหนเพียงบางทีก็สองอาทิตย์เดียวเพื่อนผมจะตามทันนะที่ปั๊บหลบไปนู่นปั๊บไปอยู่คนหลบปั๊บอยู่นั่นหลบอยู่นั่นนะกลางคืนกลางวันไปคนเดียวเท่านั้นเราเพราะจิตทำงานไม่หยุดนี่เราติดข้าพี่ดูเอาฟังเอานะทำข้าพี่เลยทำอยู่ในใจพี่เลยอยู่ในใจเวลาทำมีกำลังมากเวลาพี่เลยมีกำลังมากนี่ทำไม่มีเลยบาปบุญนรกสวรรค์อะไรไม่เชื่อทั้งนั้นมีพี่เลยปิดไว้หมดนะแต่เวลาทำเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเบิกความมืดบอดคือพี่เลยนี่ออกคือมันกล้าออกคือมันทะลุไอ้หมดนั่นเห็นไหมล่ะฆ่าพี่เลยฆ่าไปในตัวฆ่าตลอดเวลาจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรที่จะเผาแล้วกิเลสละเอียดขนาดไหนตบธรรมละเอียดขนาดนั้นเผากันแล้วจนกระทั่งขาดสะบั้นหมดแล้วไม่ต้องถามหานิพพานถามหาอะไรนะกั้นนิพพานคืออะไรกิเลสเท่านั้นกั้นนิพพานนะกิเลสขาดสะบั้นแล้วความจริงทั้งหลายมันจะต้าเข้ามาขึ้นมาเองกิเลสเท่านั้นปิดสิ่งทั้งหลายไว้นั่นนั่นเป็นอย่างนั้นนะข้ากิเลสออกเท่านั้นแหละบารมีจึงชี้นิ้วไว้เลยว่ามีกิเลสเท่านั้นตัวไข่ของจิตนะพระที่ขาดสะบั้นแล้วไม่มีอะไรเป็นไข่เรื่องเจ็บหัวตัวร่างอะไรนี้เป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดเหมือนโรคทั่วไปเพราะอันนี้เป็นสมมุติด้วยกันแต่ยังไงมันก็ไม่สามารถที่เข้าไปถึงจิตธรรมชาตินั้นได้เลยมันเป็นฐานะเป็นไปไม่ได้เลยตายก็ตายถึงเจ็บถึงปวดถึงตายก็เป็นเรื่องทุกขเวทนามันแสดงตัวของมันหมดฤทธิ์ของมันแล้วมันก็ดับมันไปธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติน้ำดีถึงไปเลยนั่นเข้าใจไหมนี่เราพูดต้องให้พี่น้องทั้งหลายฟังเราทำเรื่องหรือว่าเวลาเราทำแล้วก็ทำอย่างนั้นจริงจนขนาดที่ว่าพิจารณาย้อนหลังนี่เราได้ตำหนิความเพียรเราตรงไหนบ้างไม่มีฟังที่ไหนมีแต่ขยะมีแต่ได้ล้างไว้มันความเพียรมันรุนแรงมันผ่าโผนโจรทยานเพราะฉะนั้นพ่อแม่อาจารย์ที่ต้องล้างเอาไว้สอนเรานี่สอนตรงไหนจะสอนอย่างแม่นยำทีเดียวเลยคุยกันธรรมดานี่นะคุยกันธรรมดากับเรานี่เหมือนพ่อกับลูกนะความสนิทหรือว่าความเมตตาของท่านครอบเราก็รักเทิดทูนท่านสุดหัวใจเราแล้วพูดกันนี่เหมือนพ่อกับลูกคุยกันพอหมุนออกธรรมะปั๊บเท่านั้นนะพอเราพูดถึงธรรมะท่านจะขางออกมาเลยนะไม่มีคำว่าอ่อนนะถ้าพูดธรรมะกับเรานี่คึกคักขึ้นทันทีเลยเพราะเห็นนิสัยอันนี้มันผ่าโผนต้องเอาที่แม่นยำให้มันจับพูดง่ายๆว่างั้นนะท่านจึงไม่ได้สอนผิดพลาดนะสอนกับเราซัดตรงไหนเปี้ยงลงตรงนั้นเลยแล้วจับปุ๊บเลยอย่างที่ลากเราออกจากสมาธิก็เหมือนกันสมาธิหมูขึ้นเฉียงท่านจะนอนตายอยู่นี่เลยนั่นเห็นไหมล่ะแต่ก่อนท่านไม่เห็นว่านี่วะมีแต่ถามสบายดีหรือท่านมหาจิตทั้งนี้สบายก็บอกสบายดีอยู่นานเข้าก็ขันหนาไปเลยท่านจะนอนตายนั่นเลยเห็นไหมบุตรเราจะเอานะท่านรู้ไหมสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมท่านจะเป็นหมูขึ้นเฉียงในสมาธินี่เหรอเนี่ยซัดเท่านะทั้งนั้นยังเถียงท่านได้ว่าถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสมาธิจะให้เดินที่ไหนมันว่านะโอ้สมาธิบุตรเจ้าเป็นสมาธิหมูขึ้นเฉียงไม่ยอมลงเหมือนสมาธิท่านนี่แหละว่ายอมนะสมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญาสติต้องเป็นสตินี่มันมีอะไรมันตีหมูขึ้นเฉียงนี่เหรอสมาธิอย่างนี้เหรอท่านตัดโอ้ยหมอกนั่นนะท่านทำกับเราท่านไม่ทำอ่อนนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนี่ยไม่ว่าเวลาใดคุยกันธรรมดาเหมือนพ่อกับลูกนะความหมุนของธรรมะนี่ก็ป้างออกมาเลยล่ะคือท่านจะใส่แล้วให้อย่างแม่นยำให้จับปุ๊บเพราะท่านแน่ใจแล้วว่าเรานี่ต้องการความจริงอย่างยิ่งท่านจึงไม่สอนแบบผีเป็นผ้าใส่ปึ้งลงไปเลยเราก็จับปุ๊บเลยเทศที่ไหนมันไม่ลงก็เถียงท่านเข้าใจไหมก็เถียงเพื่อหาความจริงพอความจริงวางปึ้งนี่ยอมรับเลยนั่นอย่างเราทางด้านปัญญาก็มันนะ ท่านลากไปแล้วออกทางด้านปัญญาที่มันหมุนตลอดเลยไม่นอนทั้งวันทั้งคืนเอาซะจนจะของจะตายแล้วกลับมาท่านอีกนี่เลยพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกแล้วนานนี่นานละมันออกยังไงท่านก็ว่างั้นละโอ้ยบางมันไม่นอนบางคืน2คืน3คืนไม่ได้นอนกลางวันมันยังไม่ยอมหลับอีกมันหมุนติ้วติ้วตลอดเวลานั่นละมันหลงสังขาร

0: เดี๋ยวมันคำว่าสังขารคือสังขารฝ่ายมรรคนั่นสังขารสติปัญญาใช่รู้จักประมาณเข้าใจไหมที่นี่เอาสังขารฝ่ายมรรคดิใช่เมื่อไม่รู้จักประมาณสมุทัยแทรกเข้าไปเข้าใจไหมความไม่รู้จักประมาณมันกลายเป็นสมุทัยไปในตัวของมันเองนั่นท่านว่าหลงสังขารสังขารฝ่ายสมุทัยไม่รู้จักประมาณความหมายว่างั้นนะเวลามันผ่านแล้วมันย้อนมารู้หมดท่านไปบอกมากท่านบอกมันหลงสังขารบ้าหลงสังขารท่านว่างั้นท่านเอารวมๆให้เราไปตีความหมายเอาทุกอย่างเลยทุกอย่างให้เราตีความหมายเองนี่ก็ยอมรับท่านอย่างนั้นน่ะท่านใส่ตรงไหนปึ๋งนี่ไม่มีพลาดนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่เราพูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำถ้าเราไม่ได้รู้ในใจสามเดือนเราก็ท่านนี้มาค้านไม่มีความหมายว่างั้นเลยไม่ต้องหาใครมาเป็นสักขีพยานเลยจ้าอยู่ในนี้แล้วมันเห็นหมดแล้วจะว่าไงใครจะมาคัดค้านต้านทานลงไม่ได้รู้ในใจแล้วสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองประกาศป้างขึ้นมาตามธรรมพุทธเจ้าสอนแล้วค้านที่ตรงไหนนะแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านว่าไงมันจ้าขนาดนั้นจะว่ามันชัดขนาดนั้นแม้งั้นสันทิฏฐิโกก็จะมีความหมายอะไรท่านว่าให้รู้เองเห็นเองก็หายสงสัยในตัวเองเนี่ยมันมีสารเออพูดไปพูดมามันไปใหญ่แล้วนั่นนะก็สามหมื่นเก้าเทศว่าจะจบมันจบอะไรไม่รู้นะอะไรไม่จบไปเตลิดเปิดเปิงเอาละพอพวกนั่นจะไปหรือยังเตรียมไว้เลยควรสามโมงแล้วเอาเตรียมได้พวกนั่นจะให้พรขับรถอย่ารีบอย่าด่วนนะอย่าลุกลี้ลุกลนการขับรถขับลาให้พิจารณาเรื่องความปลอดภัยเป็นที่หนึ่งถึงช้าถึงเร็วไม่สำคัญอะไรสำคัญที่ความปลอดภัยนะให้พากันระมัดระวังการขับรถนี่เราจะให้พรพวกจะออกเดินทางก็พร้อมแล้วก็ออกได้แล้วพระเราล่ะจะไปสององค์ให้พรนะก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: คราวนี้ได้ฟังกันในระหว่าง 5,000 ปีเนี่ยมันจะจบอยู่แล้ว 2,000 ปีมาแล้วมันจะเข้า 3,000 ปีเข้า 5,000 ปีเดี๋ยวก็องค์อนาคตจะมาเทศอีก 8,000 ปีไม่จบว่าศาสนา

0: หาของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกวันแต่ว่าสังคมทั่วไปในมนุษย์โลกสวรรค์ไทยโลกพรหมโลกนี่มันมีชะตาเนื้อมันมีตายานมันเหมือนงานของพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์อันนั้นน่ะท่านมีอาทิกัลยาณังมัชฌิกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังท่านจึงรู้ว่าศาสนามีจริงพุทธะมีจริงร่างกายตายไปจริงแต่ตัวกัตถรู้นั้นไม่ตายตัวธรรมะไม่ตายตัวสังฆะไม่ตายพุทธคุณ56ไม่ตายยังเป็นอยู่คุณพระธรรม38ยังเป็นอยู่คุณพระสงฆ์14คุณ108นี่ยังมีอยู่ยังไม่หมดไปสิ้นมีอยู่ทุกวันพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทั้งหลายพระอรหันต์ก็แสดงต่อๆกันมาตั้งแต่ปฐมทขญานามาถึงทุกวันนี้ยังมีอยู่ปริยัติยังมีปฏิบัติยังมีปฏิเวทยังมีธรรมะยังมีเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายให้มาเจริญมนุษยธรรมสมาธิฐิเทวธรรมสมาธิภพธรรมสมาธิโลกุตตรธรรมสมาธิมีสมาชีวะเหมือนพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาถึงพระอนุสีและผลทีมีสมาธิสมาชีวะตลอดไปจะได้บรรลุถึงความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่ศาสนาเนี่ยพ้นเกิดแก่เจ็บตายจึงเรียกว่าพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนามีอยู่ในนามธรรมภายในมีภายนอกก็มีอยู่กับพุทธเจ้ามีกับพุทธเจ้ามีอยู่กับสาวกของสาวกาพุทธเจ้าภายนอกมีสัพพยุพุทธะปัจเจกพุทธะสาวกาพุทธะภายในมีอยู่กับนามธรรมมีอยู่กับอริยมรรคสี่อริยผลสี่มีอยู่กับนิโรธธรรมนิพพานธรรมนี่แหละมรรคผลมันอยู่ที่นี่มีสองชั้นภายนอกเป็นของพระพุทธเจ้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระอรหันต์เจ้าของบาสุกบาติกาน่ะกับอริยมรรคสี่อริยผลสี่แล้วก็พ้นเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันมีเสกขิวะ75เหมือนกันภิกษุธรรมเดนไม่ศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นนอกเรียนอยู่นี่แหละเรียนอยู่ในกายในวาจาในจิตนี่แหละกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามนี่แหละนามรูปนี่แหละตาหูจมูกในกายใจนี่แหละเรียนอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่แหละรูปก็เกิดดับนามก็เกิดดับไม่เกิดไม่ดับมีนิโรธธรรมนิพพานธรรมนั่นแหละไม่เกิดไม่ดับมีอยู่แต่ไม่เอาออกมาใช้กันถ้าออกมาใช้กันมันก็หมดเรื่องเกิดเรื่องตายหมดเรื่องยุ่งนั่งอยู่ปัจจุบันนี่มันไม่มีสัตว์มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายลมหายใจมันก็ไม่เกิดไม่ตายมันเคลื่อนเกิดดับชีวิตมันก็เป็นอยู่วิตกวิจารมันก็มีอยู่เพียงแต่เกิดดับจิตทั้งขายทัญญาเวทนายังอยู่ก็เพียงแต่เกิดดับไม่ใช่เกิดตายในสัตวะแล้วนี่ศีล5ก็ไม่เกิดไม่ตายศีล8ก็ไม่เกิดไม่ตายศีล10ก็ไม่เกิดไม่ตายแต่ศีลยังไม่เกิดไม่ตายแล้วสมาธิจะเกิดตายทำไมปัญญากับทุรจะเกิดตายทำไมอ่ะเกิดตายในเรื่องของสัตวะก็หากเราเกิดแก่เจ็บตายสัตว์ทั่วไปในโลกเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นส่วนพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ท่านไม่เกิดไม่ตายจึงจะเกิดดับเกิดเป็นธรรมดับเป็นธรรมไม่เกิดไม่ดับก็เป็นธรรมวิราคธรรมโลกธรรมทั้งสองนี่เอาเทปอย่างนี้ไปใช้กันง่ายกว่าจะเรียนอยู่3ปีจบด้วยความเอกเรียนบาลีเรียนบาลีก็7ปีจึงจบสอบเมืองไทย9แล้วไปสอบอินเดียอีก9ก็ยังไม่วายหลงเรียนไม่หายหลงจะไปเรียนทำไมเรียนวันไหนหายหลงวันนั้นที่เรียนปริยัติไกลไม่หลงปริยัติฮะเรียนปฏิบัติไม่หลงปฏิบัติฮะพอถึงปฏิเวทแล้วมันมีอาสวะที่ไหนมีสัตว์เกิดสตาที่ไหนเท่านั้นนั่นแหละปริยัติเป็นธรรมะปฏิบัติก็เป็นธรรมะปฏิเวทธรรมก็ธรรมะนี่กุศลธรรมาเป็นธรรมอกุศลธรรมาเป็นอกุศลก็เป็นธรรมอพยากตาธรรมาก็เป็นธรรมปุญญาเป็นสังขารสังขารปรุงเป็นบุญมันก็อยู่ในตัวมันเองอยู่ในกายวาจาจิตเองปุญญาเป็นสังขารสังขารปรุงเป็นบาปอันได้ช้าไม่บุญไม่บาปนี่มันอยู่ที่ตัวนี้เองอยู่ที่นามรูปนี่เองกุศลอกุศลอพยากิจอยู่ที่ในนามรูปนี่เองปุญญาเป็นสังขารอปุญญาเป็นสังขารอันได้ช้าสังขารอยู่ในนามรูปนี่เองอย่างอื่นนั่นมันเป็นบทเรียนกันทั้งนั้นพระวินัยก็เรียนไปแล้วตั้งปิฎกหนึ่งชวนพระสุตตปิฎกก็เป็นปิฎกหนึ่งอภิธรรมปิฎกก็เป็นปิฎกหนึ่ง ยกตัวอย่างว่าปฐมสังคายนาน่ะอุบาลีสันเทศพระวินัยปิฎกอัสสัมมิบาณัสสาวินัยโยเอตังเวมังสุขังจบพระไตรปิฎกกำหนดอาสวะอัสสัมมิมาสวะพระวินัยนำออกเสียพระสุขนำอกุศลออกเสียพระอภิธรรมก็นำจิตเจจิตรูปถึงนิพพานนี่จิตเจรู้เนี่ยเพราะนั่นเองพระไตรปิฎกสอนให้พ้นจากกิเลสทั้งนั้นพ้นจากอวิชชาตัณหาอุปทานกิเลสกรรมวิบากกันแล้วกิเลสกรรมวิบากหมดแล้วไม่มีขันห้ามันจะไปทำกิเลสกรรมวิบากเป็นได้หรืออะไรล่ะอายจตนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยมันก็เป็นตุ๊กตาอยู่เองธรรมขันธ์นั่นเองปกครองหมู่คณะศีลขันธ์ก็ปกครองได้สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์นิมุตติขันธ์นิมุตติญาณทัตตขันธ์ปกครองกันตลอดถึงโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ปกครองกันเป็นพุทธะอนานี่ปกครองเป็นกิริยากิจวัตรไว้เสกกิจวัตร75ปกครองคณะสงฆ์คณะบ้านเมืองน่ะกฎหมายอาญาเขาไม่ทำร้ายร่างกายส่วนพุทธะศาสนาปานาธิบาตเป็นของลามกไม่ทำไม่ฆ่าสัตว์ทั่วไปสัตว์ภายนอกไม่ฆ่าสัตว์ภายในไม่ฆ่ากินคงกว้างหมดนี่พระวินัยเหมือนกันกับอนาพวกที่เรียนกฎหมายทางโลกแล้วไปเรียนพระวินัยทางพุทธศาสนาพอยกตัวอย่างว่าไม่ทำร้ายร่างกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนผิดกฎหมายทำร้ายร่างกายกันก็ลงกันได้นะไปจากปานาธิบาตอัญชนากาเมมุสาสุรามีวินัยของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ชิ้น5นี่ไปชิ้น8ก็เป็นวินัยชิ้น10ก็เป็นวินัยหมดอาสวะได้พระเจ้าแม่นางยังสมทานเอา311นั่นแหละปกครองหมู่คณะสงฆ์ภิกขุนีสงฆ์น่ะปกครองมากๆทำรั้วทำกำแพงมากมาก311ป้องกันไว้ไม่เสียหายนี่พุทธศาสนาน่ะมีศีล5กัดทะลุได้มีศีล8กัดทะลุได้มีศีล10กัดทะลุได้ฮะนะศีลโลกุตระมี3ชั้นนะชิ้น5พระโสดาชิ้น8พระอนาคาชิ้น10พระอรหันต์ในราหุลองค์แรกถ้าไปเรียนอ้อมก็ออมไปถ้าเรียนเข้ามาหากายกับจิตนี่มาหาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ปัจจุบันนี่มันหมดได้ความเกิดก็หมดความแก่ความเจ็บความตายก็หมดหมดได้หมดทั้งปัจจุบันและหมดทั้งอดีตด้วยหมดทั้งอนาคตด้วยไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพุทธะธรรมะสังฆะพ้นเกิดแก่เจ็บตายหมดหน้าที่อุบาสกอุบาสิกามาถึงบริบูรณ์ถึงอริยมรรคสี่และพ้นสี่พ้นเกิดแก่เจ็บตายภิกษุท่องเน้นสมบูรณ์ด้วยอริยมรรคสี่และพ้นสี่พ้นเกิดแก่เจ็บตายพ้นที่นี่แหละพ้นทุกลมหายใจเข้าออกไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ได้เรียกว่าถึงพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาที่แท้จิตใจมันถึงแต่ร่างกายมันก็เป็นอยู่อย่างเดิมนะเนื้อหนังนี่ก็เป็นขี้แห้ขี้คายอย่างเดิมบ้านมันก็เดินอยู่ตามเดิมยืนตามเดิมนั่งนอนอาบน้ำผมผ้าดื่มอาหารถ่ายมือถ่ายขุดมันเคลื่อนไหวอยู่9อย่างอิริยาบถกายนี่อาการของกายมันมี9อาการถ้าอาการของทวารมันมี9เหมือนกันนวะทวารังทวารทางตาก็2ของหูก็2จมูก2ปาก1 8ทวารเบา9ทวารหนักนี่อิริยาบถก็9ทวารก็9 9 9 18อัตถาทัสสารทาตุโยถ้า18น่ะเป็นอยู่มันก็มีถึงว่าชีวิตไม่มีแล้วถ้า18ของพระพุทธเจ้ายังมีของพระอรหันต์ยังมีนี่ถ้า18ที่เป็นอยู่พระพุทธเจ้ายังเป็นอยู่ก็มีพระเจ้าหมดอายุไปแล้ว 80,000 ปีแล้วก็มี80ปีหมดไปแล้วก็มียังจะมีมาอีกมาเทศอยู่อีก80,000ปีก็มีอยู่ไม่รู้จากบทจากที่น่ะธาตุ18นะภิกษุสามเณรก็มีธาตุ18เหมือนกันอุบาสกอุบาสิกาเพราะมันมีธาตุ18เลยมันจะเข้าอริยมรรคสี่ไม่ได้อริยผลสี่ไม่ได้มีธาตุ18จึงเข้าไปอริยมรรคสี่อริยผลสี่เข้านิโรธธรรมนิพพานธรรมได้นี่ธาตุไม่เกิดธาตุไม่ตายสังคตะเป็นธรรมอสังคตะก็เป็นธรรม แต่วิราก็ทำเลิกก็ทำทั้งสองนี่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเรียนกันอยู่ทุกปีแล้วมันหลงกันทุกวันเรียนทุกวันหลงทุกวันสอบทุกปีได้ทุกปีตกทุกปีมันตกแต่ตัวคะแนนกันยังกันชั่วหน่อยมันตกไปหากิเลสน่ะตกไปหากิเลสกรรมวิบากน่ะมันโง่จะตายเลยโลภะมูลลองไปเกิดที่เป็นเปรตอดอาหารต้องพุทธนอนหนึ่งตั้ง500ชาติอดอาหารเกิดเป็นอสุรกายก็เข้าพวกเขาไม่ได้เข้าพวกหมู่มนุษย์ธรรมไม่ได้เข้าถูกเทวธรรมไม่ได้เข้าถูกพรหมธรรมไม่ได้พวกเปรตพวกอสุรกายพวกเดรัจฉานนี่พวกอมนุษย์เนี่ยมันเป็นมนุษย์ไม่เต็มตัวนี่มันยังมีสมาธิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิยักษ์ก็มีสมาธิมิจฉาทิฏฐิโลกมนุษย์ก็มีสมาธิมิจฉาทิฏฐิมนุษย์ก็มีสมาธิมิจฉาทิฏฐิเทวธรรมก็มีสมาธิมิจฉาทิฏฐิพรหมธรรมมีสมาธิสมาธิเป็นคู่คู่กันหมดมิจฉาทิฏฐิก็มีพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์มีสมาธิล้วนจึงเลยมีใจในมรรคสี่เรียกผลสี่มีแต่นิโรธกับนิพพานไม่เกิดไม่ตายนั่นเองขอให้สาวพุทธทั้งหลายศึกษาธรรมะกายกับจิตเนี่ยมันพ้นได้พ้นจากอะไรพ้นจากแก่เจ็บตายพ้นจากกิเลสทั้งปวงพ้นจากอวิชชาทั้งปวงพ้นจากมิจฉาทิฏฐิทั้งปวงมีแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะเป็นผักทหารเป็นธรรมะผักทหารเลี้ยงตาหูจมูกเลี้ยงกายใจให้เป็นอยู่ในศาสนาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะไปเรียนอื่นเรียนชิ้น5นี่แหละเรียนชิ้น8ได้เรียนชิ้น10เดี๋ยวหมดอาสวะได้ศีลสมาธิปัญญานี่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายศีลโลกุตระก็หมดเกิดแก่เจ็บตายสมาธิโลกุตระหมดเกิดแก่เจ็บตายปัญญาโลกุตระกับสุระหมดแก่เจ็บตายไม่เหมือนโลกีไม่กลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นให้ชาวพุทธทั้งหลายทุกๆประเทศทุกๆศาสนาจะไปมัวเถียงกันอยู่ในอคละพยัญชนะมากเกินไปเอารูปธรรมนามธรรมเข้าไปเทียบบ้างเทียบในปริยัติเทียบในปฏิบัติบ้างเทียบอดีตอนาคตปัจจุบันนี้บ้างปัจจุบันนี้แหละมันกันอวิชชา3อวิชชา8ได้มีวิชชา3มีวิชชา8แน่วิชชาจรสัมปันโนนี่แหละมันเป็นสู่วิชาเป็นฝ่ายเจริญมรรคผลนิพพานได้ทุกวิชามันพาให้เสื่อมไปเป็นอบายมุขสี่อบายภูมิสี่นี่เรียนก็เรียนวิชาทางฝ่ายไม่เกิดไม่ตายนี่เรียนทุกวิชามันเกิดตายมีความประมาทสู่วิชาไม่ประมาทไม่ประมาทในเบื้องต้นก็คือพระโสดาไม่ประมาทในเบื้องปลายก็คือปฐมสาวกนี่ปฐมสาวกก็ไม่ประมาทนั่นเองจึงได้กระทู้ธรรมพระพุทธเจ้าวันจะเด็ดเข้าสู่ในพานกุศลในกุศลนาลานะนี่ไปฟังธรรมได้บรรลุพระโสดาแล้วลุกเป็นอุปชาไม่ได้ร้องเรียกพระนนท์อนุญาตแต่พระนนท์เป็นพระโสดาปฏิมาชาวกถ้าได้พระโสดาแล้วยังไม่มีอุปชาจะบวชให้เอาพระโสดาพระอนุนเองไปบวชให้เช้าพอเช้ามืดมากัดทุเรามาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้นี่เรียกว่าปฏิบัติบูชาให้สิ้นอาสวะทั้งโยชน์7ได้จึงเข้ามาเฝ้าได้ยังมีกิจอยู่จะต้องทำสังโยชน์7ให้หมดไปนะต้องรีบไปทำถ้าจึงให้ท่านเห็นอัศสาประชาสาพระพุทธเจ้ายังชมรูปประชานและรูปประชานชมรูปประชานสี่รูปประชานสี่พอละจากรูปประชานรูปประชานระวังว่างๆมัทธิมาปฏิปทาคือไม่เกิดได้ตายนั่นเองนี่รูปประชานก็เกิดดับอรูปประชานก็เกิดดับไปชมทางด้านน่ะพวกนักเรียนนักธรรมก็ดีให้สงวนดูว่าอริยมรรคสี่มีอยู่ทุกชั้นอริยผลสี่มีอยู่ทุกชั้นเลยปริยัติมีทุกชั้นปฏิบัติมีทุกชั้นปฏิเวทมีทุกชั้นเลยนี่อริยสัจตั้งแต่นักธรรมปีนักธรรมโททำเอกปริญญาสามปริญญาสี่ปริญญาห้าปริญญาหกเจ็ดแปดเก้าสองเก้าก็มีอริยสัจ ผสมไปเลยนี่มีโลกีธรรมมีโลกุตตรธรรมปนกันไปเลยพอไปถึงอริยมรรคสีอริยผลสีเข้าโลกีปนมาได้แล้วสัตวะปนมาได้แล้วถึงอริยสัจสี่ถึงปรมัตถธรรมมีแต่สังคตธรรมอสังคตธรรมวิราคธรรมไม่มีราคะราคะไม่มีนี่สังคตาวาก็เป็นธรรมอสังคตาวาก็เป็นธรรมวิราคธรรมเป็นธรรมนี่วิราคธรรมเลิกธรรมทั้งสองนี่นักภาวนาไปภาวนากรรมฐานสี่ทิศถ้าไม่ชินอาสวะมันก็ยังผิดอยู่พวกเจริญวิปัสสนาญาณเก้ายังไม่ชินอาสวะมันก็ยังผิดอยู่นี่ผู้ไปเรียนก็ไม่ผิดผู้สอนก็ไม่ผิดมันผิดจะผู้ไม่รู้อวิชชาไม่รู้อายะสัตว์ตัวทุกข์อยู่ที่ไหนสมุทัยอยู่ไหนมรรคสัตว์ไหนอยู่ในโลกอยู่ที่ไหนมันไม่รู้นั่นก็เป็นอวิชชาวิชชาไม่รู้มีทุกขเขยานังมีญาณเห็นทุกข์มีญาณเห็นสมุทัยมีญาณเห็นนิโรธนี่มีญาณเห็นมรรคสัตว์นี่ทำรู้และแจ้งแล้วไม่เกิดไม่ดับนี่โลกียธรรมก็รู้วิชาโลกุตตรธรรมก็รู้อริยมรรคก็รู้รู้ไว้เห็นไว้ไม่ใช่บาปแบกหามอะไรนี่ให้รู้ว่าเรียนปริยัตินั้นเป็นธรรมอย่าเรียนเป็นสัตว์เป็นคนปฏิบัติน่ะก็จะให้เป็นสัตว์เป็นคนปฏิบัติให้เป็นธรรมมันไปถึงทิเวสธรรมแล้วไม่มีอะไรหรอกมันจะธรรมล้วนๆนี่กิเลสตัณหามันก็อยู่แต่แค่มนุษย์โลกสวรรค์เทวโลกพรหมโลกนี่เองแค่เกิดแก่เจ็บตายนี่เองอาสวะเมื่อไปถึงนิโรธธรรมนิพพานธรรมแล้วดีแจ้งเดือดโลกแล้วไม่มีสัตว์เกิดสัตว์ตายไม่มีสัตว์ละคนไม่มีมีแต่เอโกธรรมโบธรรมมีอันเดียวทำให้เกิดทำให้ตายทำให้มีทุกข์นี่เนี่ยเทศดังนี้เอาไปใช้กันเถอะเทศที่เทศกันไว้นั่นก็ถูกเหมือนกันมันถูกแนวปริยัติบ้างแผ่ปฏิบัติบ้างปฏิเวทบ้างสับปนกันไปโลกียธรรมเขาก็แสดงได้โลกุตตรธรรมแสดงได้แต่ว่าผู้แสดงอาสวะบุรายังผู้ฟังก็ฟังได้ฟังแล้วชินอาสวะหรือยังถ้าไม่ชินอาสวะก็ผิดทั้งนั้นแหละผู้แสดงก็ผิดผู้ฟังก็ผิดถ้าผู้ถูกอ่ะผู้แสดงก็มันมีอาสวะผู้ฟังมันมีอาสวะถูกด้วยกันนั่นแหละแต่เรียนก็เรียนไปเถอะเรียนปริยัติก็เรียนให้เป็นธรรมปฏิบัติกับปฏิบัติให้เป็นธรรมปฏิเวทก็เป็นธรรมอยู่แล้วเป็นหลักอยู่แล้วนี่สัมมาทิฏฐิมีจริงมิจฉาทิฏฐิมีจริงนี่โลกีย์ก็มีจริงโลกุตตรก็มีจริงเกิดแก่เจ็บตายมีจริงไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีจริงจริงทั้งนั้นน่ะนี่ให้เรียนไปของจริงรู้ไว้เห็นไว้ไม่สบายแบกหามอะไรระวังขอร้องเอาทับทุกขานิสานานิพานะจะทับทุกข์ให้แจ้งจะไปนิพพานบทไปแล้วมันหาไปไหมวิ่งกลับมาหาพ่อแม่มันอีกมาเปลี่ยนเข้าพ่อแม่อีกเปลี่ยนเข้าวัดแล้วไม่แล้วมาเปลี่ยนเข้าพ่อแม่อีกศึกษาไหมพระเรียนศึกษาไหมศึกษาไปช่วยพ่อแม่ไปซ้ำมาสิหาเมียให้ด้วยแม่หาเมียด้วยพ่อเออโธ่ไม่ว่าจะไปช่วยทำงานไปช่วยให้สายเสียเงินอีกเสียเงินบวชแล้วยังไม่แล้วเสียเงินแต่งงานให้อีกโอ้พวกนี้มันโกหกตัวเองโกหกพ่อแม่ด้วยโกหกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหาโกหกเลยยังเกิดก็ว่าเกิดนะไม่ได้เกิดก็ว่าไม่ได้เกิดนะไม่เกิดทางอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยามากไปวิชาจะสัมปันโนไม่เคยเกิดนี่สมาธิไม่เคยเกิดนี่ไม่เกิดมิจฉาทิฏฐิเป็นอวิชชาเป็นปัจจัยปัจจัยยี่สิบทีปัจจัยทั้งดีก็มีปัจจัยทั้งชั่วก็มีปัจจัยอวิชชาปัจจัยละให้เป็นรอด3ในการ12สัมภวันติกิเลสกรรมวิบากหมุนไปหมุนมาถ้าอวิชชาปัจจัยแล้วสัมมาทิฏฐิเดินหน้าสัมมาชีวะเดินหน้าแล้วมีแต่ว่าให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติโลกุตตรสมบัตินิพพานสมบัตินี่มีสมบัติไม่มีวิบัติเลยเพราะฉะนั้นน่ะพ้นเกิดแก่เจ็บตายมีศรัทธามีสติมีปัญญามีญาณมีวิชามีสมาธิสมาธิมุดพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายยังจะเป็นศาสนาได้ไม่หลุดพ้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นศาสนาไม่ได้ เป็นได้แต่ปริยัติกับปฏิบัติถอนเองปฏิเวทไปถึงมันเป็นเองมันหมดกิเลสหมดอาสวะเองเศรษฐีองค์นึงเป็นสกุลตุลาการมาเจ็ดชั่วคนแล้วมันไม่แล้วงานองค์เศรษฐีเนี่ยลาบวชสักทีเถอะมันงานไม่แล้วเก็บหอมรอมริบมาแล้วก็จ่ายจ่ายแล้วก็จ่ายเก็บมาไว้อีกจ่ายอีกไม่ได้หยุดมาเจ็ดชั่วคนแปดชั่วคนน่ะเวลาบวชพักผ่อนตุลาการก็ตัดถึงเข้ามาตั้งแต่เจ็ดชั่วคนแล้วมาแปดชั่วคนนี่ก็เมื่อไรมันจะหมดอ่ะตัดวันนี้แล้ววันหลังไม่มีแล้วงานไม่แล้วเราออกบวชไปเจอกันในป่าพระผู้เป็นเจ้านี่ยังหนุ่มยังน้อยอีกที่ผ่องใสนี่บวชทำไมกันเนี่ยบวชพักงานเป็นตระกูลตุลาการตัดถิ่นว่าตัดถิ่นอยู่ไม่ได้สักทีเจ็ดชั่วคนแปดชั่วคนนั่นไม่แล้วเลยลาบวชพักงานตั้งหน่อยหนึ่งพระพุทธเจ้าก็สบายออกบวชได้ยังหนุ่มยังน้อยตระกูลเศรษฐีเก็บหอมรอมริบวัตถุไว้แล้วเอาจ่ายจ่ายแล้วก็เก็บหอมรอมริบมาเจ็ดชั่วคนแล้วแปดชั่วคนนั่นก็ไม่แล้วพักงานสักทีค่ายคืนกันไปอยู่ด้วยกันเถอะไปพักอยู่วิหารในป่าบินบาตมาฉันวันละครั้งละครั้งวันหนึ่งไอ้เศรษฐีน่ะบินบาตฉันข้าวหมดแล้วยังเกลือเม็ดเดียวนะจะเอาทิ้งก็เสียดายเอาห่อไว้แล้วไปเด็กฝาไว้ฝาวิหารน่ะเอาไว้ทำยาว่างั้นพอถึงวันพามาวันนี้คันธุกะจะมาทำรอบวิหารซะหน่อยเถอะองค์ตุลาการไปกวาดไปกวาดมาไปเห็นหออะไรนี่ใครเก็บอามิสเนี่ยมูลบัญญัติทำไมเก็บอามิสเก็บไว้ทำไมกันเนี่ยผมว่าเก็บไว้ให้เขาทำยาไม่ได้เก็บไว้เป็นค่าอาหารนอกเกลือเม็ดเดียวเก็บไว้ทำไมอ่ะเก็บไว้ทำยาพระท่านจะไปเก็บของใครท่านจึงหนีมาบวชอ่ะสาธุผมผิดแล้วผมเก็บไว้ผมว่าผิดแต่พระพุทธเจ้าว่าจะไม่ตัดถิ่นใครมาวันนี้มาตัดถิ่นผมทำไมล่ะโอ้ผมก็ผิดต่างคนต่างผิดนั่นแหละเลยไปปฏิบัติใหม่เออจีนไปนอนจมอยู่นั่นน่ะอะไรไม่รู้ไม่จิตว่าไม่จิตเกลือเม็ดเดียวอันนี้มาตัดถิ่นใครตัดถิ่นวันนี้มาตัดถิ่นเก็บเกลือไว้บิดผิดบุญบัญญัติถูกแล้วทำผิดกิเลสยังมีมันก็ออกมาโต้กันยังไงแหละมาเถียงกันเกลียดเล็กน้อยเท่านั้นแหละมันโกรธสัมผีเหมือนกันทั้งโลกก็ห้าร้อยทั้งนี้ก็ห้าร้อยนั่งก็บอกเดียวเท่านั้นกลางวันแท้ๆเป็นอาบัติแล้วน้ำมันมีตัวสัตว์ยกพวกกันคนละห้าร้อยเถียงกันไปเถียงกันมาพุทธเจ้ามาห้ามสามครั้งไม่ฟังพุทธเจ้าหนีไปก็อยู่ป่าเดรัจฉานจังไก่ฟ้าโดนใครตามไม่ได้นะพญาช้างไปต้มน้ำให้อาบต้มน้ำให้ฉันพญาวานรก็หนีจากพวกมาหาน้ำพึ่งถวายพระพุทธเจ้าไอ้คนกิเลสด่านี่มันเป็นยังไงนะบวชแล้วไปเถียงกันทะเลาะกันกับพระพุทธต่อหน้าพุทธเจ้าฝ่ายละห้าร้อยห้ามไม่ฟังพอเขาถือรู้ได้ชาวเมืองเขามากระจายเขาจะทำมือกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหนีไปไหนหนีพระพวกพระพันนี้เองทะเลาะกันเมืองโกสัมพีเขามาใส่บาตรให้พ่อข้างละห้าร้อยเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยอดอาหารอยู่พรรษาหนึ่งไปขอเข้าบาตรพระโดนกินพระโดนพระโสดาจะกระแบงกันดิท่านไม่อดนี่พระทะเลาะกันได้อดเนี่ยอาหารเขาไม่ใส่บาตรได้กินข้าวชาวบ้านไปทะเลาะกันนี่เขาลงโทษนะไม่ใส่บาตรนะจ๊ะโทษทะเลาะกันเป็นอย่างนั้นโทษไปตัดถิ่นเขาว่าเก็บเกลือไปทำงานมีมูลบัญญัติถูกแล้วก็มันผิดไอ้องค์ก็แต่ไม่ตัดทิ้งใครทำไมวันนี้มาตัดทิ้งเขาทำไมอ่ะนี่มันผิดตรงนั้นเนี่ยผิดที่ผู้ไม่รู้กันเองเ ก็บไว้ก็เป็นกิเลสไม่เก็บก็เป็นกิเลสนั่นแหละมันผิดผู้ตัดทิ้งก็ผิดผู้เก็บไว้ก็ผิดเล็กน้อยอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยนิดเดียวแหละหลงตัวเดียวนะพาให้เพื่อนวุ่นวายหมดถ้าเข้าหาศีล5จะได้ตาก็ปกติเป็นศีลตาก็ปกติเป็นสมาธิตาก็ปกติเป็นปัญญาปกติตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นศีลความมั่นตาในลิ้นกายในหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสมาธิความรอบรู้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นปัญญาก็อยู่ที่เดียวกันนี่เองเนี่ยไปแยกกันไม่ได้หรอกส่วนปริยัติเขาแยกได้ที่แยกไปสอบกันนักทำตรีบ้างนักทำโทบ้างนักทำเอกบ้างแยกได้ตัวหนังสือแยกได้แต่นามธรรมไม่แยกกันไม่ได้แยกกันก็หลงท่านเองอ่ะศีลก็อยู่ที่จิตสมาธิก็อยู่ที่จิตปัญญาก็อยู่ที่จิตกัจจุรุที่จิตจิตเดียวกายเดียวนะดับกิเลสได้กายกับจิตไม่ดับแต่กิเลสดับได้ญาณวิชชาไม่ดับแต่อวิชชากับอาญาณดับได้มิจฉาทิฏฐิดับได้มิจฉาชีวะดับได้สมาธิสมาชีวะไม่ดับให้เจริญทางไม่ดับนี่เจริญตามธรรมะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถูกถ้าเจริญทางอวิชชาล่ะเกิดแก่เจ็บตายผิดนี่จะเห็นว่าผิดและถูกเป็นยังไงเรียนอะไรก็เรียนได้เทศก็เทศได้สวดก็สวดได้เขียนได้อ่านได้แต่ทำไมเนื้อไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยนั่นแหละมันผิดอยู่แล้วที่ยังมีความมัวหมองอยู่ยังมีความมืดมัวอยู่ก็เป็นอวิชชาเองอวิชชาแล้วมันมีแต่วิชามีสัญญาณวิชาแจ้งสว่างเต็มตาหูจมูกเลี้ยงกายใจไปไหนก็ไม่หลงไม่ลืมไม่เกิดไม่ตายได้แล้วตัวศาสนา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เทศคารวะกับเทศสอนพระมันต่างกันนะเทศสอนพระหมายถึงพระปฏิบัติถ้าปฏิบัติเอาจริงเอาจังธรรมะจะเป็นธรรมะหล่อแหลกเดียวกันเข้ากันไม่ได้มันต้องวิ่งถึงกันทันทีแหละถ้าแบบถ้าปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องจิตตภาวนาแล้วมันจะเข้าถึงกันนู่นออกรับกันยิ่งธรรมะสูงเลยมันจริงพุ่งเลยมันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่าไงนี่แล้วท่านทั้งหลายฟังเอาสิธรรมพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเรียนเราก็เรียนมาเขาเป็นมหาเราก็เป็นมหากับเขาถ้าเขาพลิกสลับเปลี่ยนใหม่เป็นหมาเราก็เป็นหมากับเขาเทศนั้นมันไม่ได้มีอะไรนะธรรมดาเหมือนอ่านตำราแบบนี้มันไม่มีเรื่องรุนแรงไม่มีบังคับให้มีก็มีไม่ได้ไปทำงานลูกคำคำมันไปงั้นเรียนมาเทศตามตำราที่เราเรียนมา มันลูกคำคำมันไปเพราะเราจำได้แต่ความจริงนี่ยังไงอันที่ความจริงเป็นยังไงความจำเป็นอย่างนี้แล้วความจริงเป็นยังไงความจำอะไรอย่างนี้ก็พูดไปเรื่อยๆความจริงเป็นยังไงมันไม่รู้ถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วความจริงเมื่อไรมันออกพร้อมกันไปเลยนั่นก็มันรู้จริงๆไม่งั้นพระเจ้าสอนโลกได้ทั้ง3โลกหรือเทวดาอินพรหมลงมาหามนุษย์ปานาสอนขนาดไหนก็คือพร้อมอยู่ทุกอย่างเต็มหมดแล้ว นี่หมายถึงพระพุทธเจ้าภูมิของศาสดากับภูมิของสาวกต่างกันเหมือนอย่างว่าท้องใหญ่ท้องเล็กภูมิของศาสดาก็ท้องใหญ่บรรจุได้มากทำกว้างขวางลึกซึ้งเข้าไปภูมิของหนูท้องเล็กท้องหนูมันก็เต็มภูมิของมันมันก็ออกเต็มเหยียดของมันเหมือนกันแหน่เป็นอย่างนั้นภาคปฏิบัติโอ้นี่แหละภาคปฏิบัติเป็นภาคหรือถอนกิเลสจริงๆภาคปริยัติถ้าไม่เรียนเพื่อปฏิบัติมันก็เป็นภาคส่งเสริมกิเลสไปในตัวหนักขึ้นเลยมันไม่ใช่เป็นภาคถอนกิเลสนะเรียนมาได้จบชั้นนั้นชั้นก็ยองพองตนว่าตัวรู้หลักนักปราชญ์ฉลาดแหลมผมเอาแต่ความสำคัญมาพูดเฉยๆกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิดแม้ตัวเดียวนั่นเรียนสูงเท่าไหร่ยิ่งความสำคัญยิ่งเพิ่มความสำคัญเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเสริมกิเลสขึ้นตลอดมันต่างกันอย่างนี้นะนี่ถ้าเราไม่ได้เรียนใครเขาด่าเราจนกระทั่งถึงโคตรถึงแสนนี่เราเรียนมาเนี่ยว่าไงเรียนมาเลยเป็นยังไงจำอะไรมันก็ประจักษ์อยู่ในการเรียนการจำของตัวเอง นี่เวลาปฏิบัติเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะรู้ยังไงเห็นยังไงจับแต่หลักใหญ่ที่ท่านสอนเอาไว้นั้นไม่ปล่อยวางเกี่ยวกับตรงนั้นหลักนั้นเป็นหลักที่จะเกิดผลที่มีนั่นเราทำตามหลักใหญ่ที่ท่านสอนไว้แล้วยึดตรงนั้นผลก็เกิดขึ้นมาเพราะหลักใหญ่นี่เป็นหลักเป็นความถูกต้องแล้วท่านสอนไว้ถูกต้องมันไม่ถูกเฉพาะเราเท่านั้นเองทำพระเจ้ามีปัญหาที่ไหน ทรงรู้เห็นทุกอย่างจึงมาสอนโลกจะผิดพลาดไปไหนไม่ผิดว่างั้นเลย เราเรียนมาเท่าไหร่เรียนมากเรียนน้อยมีแต่จำได้เฉยๆจำชื่อจำเสียงแต่ไม่ได้เห็นตัวถ้าเป็นสัตว์จำได้แต่ชื่อสัตว์ตัวนั้นตัวนี้มามันไปหากินอย่างนั้นสัตว์ตัวนี้มีอาหารเป็นอาหารสัตว์ตัวนี้หากินทางนั้นทางนี้เฉยๆไม่ได้เห็นสัตว์หากินมีแต่ตำราบอกเรื่องราวว่าสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์น้ำก็หากินยังไงสัตว์บกหากินยังไงสัตว์ประเภทนั้นมีอะไรเป็นอาหารอย่างนี้ก็อ่านไปตามนั้นจำไปตามนั้นแต่ไม่เห็นเขาไปกินยังไงเขาไปหาอย่างไรก็ไม่เห็นไม่ได้จากความจำไม่เห็นไม่รับพูดก็พูดออกมาจากความจำความจริงไม่มีอันนี้เราเรียนมาแล้วมันประจักษ์กับหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาพูดคำประยัดมันจึงไม่สงสัยเพราะเรียนมาแล้วทีนี้ออกมาภาคปฏิบัติผลเป็นยังไงมันก็รู้ประจักษ์ใจมันก็ไม่สงสัยเป็นขั้นตอนของธรรมทั้งหลายที่ประจักษ์กับใจประจักษ์กับใจพูดได้ตามที่รู้ที่เห็นนั่นไม่ได้เพียงจำไม่เฉยนะรู้ตัวจริง รู้ความจริงนี่มันถอนกิเลสมันไม่ใช่ส่งเสริมกิเลสเหมือนเรียนเพื่อความจำนะการปฏิบัติเพื่อความจริงรู้ความจริงของเห็นความจริงละถอนตามความหลักความจริงบำเพ็ญมันเป็นไปในตัวมันถอดถอนกิเลสเพิ่มพูนกำลังของธรรมเรื่องถอดถอนกิเลสไปในตัวของมันเองมันเป็นอย่างนั้นผิดกันคนละโลกว่างั้นเลย อย่างที่หลวงตาพูดเทศทุกวันเนี่ยหลวงตาก็พูดจริงๆหลวงตาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับปริยัตินะไม่ออกทั้งๆที่เรียนมาก็อย่างว่า เวลาออกมันมีความจริงมีอะไรมันก็ออกตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติและรู้เห็นมาอย่างนั้นมันก็ออกอย่างนี้เลยปริยัติท่านว่าอย่างนั้นท่านว่าไม่ออกมันแน่นอนอยู่กับหัวใจนี่เลย เพราะฉะนั้นเวลาเทศมันจริงมีหนักมีเบามีดุเดือดเข้มข้นมีเรียบธรรมดาแต่ปริยัติมีแต่เรียกธรรมดาดุเดือดเข้มข้นไม่มีปริยัติปฏิบัติมีไม่สงสัยเพราะไปเจอความจริงค่อยเจอตรงไหนหนักเบามากน้อยกับฟัดไปตามที่มันเจอกันระหว่างกิเลสกับธรรมเจอกันฟัดกันนี่เวลาเทศมันก็ออกไปตามนั้นไงควรหนักควรเบาเรื่องการเทศสอนพระปฏิบัติอบสอนทั่วไปไม่ได้เหมือนกัน เป็นคนละโลกทำเป็นคนละขั้นละตอนเห็นสอนพระปฏิบัติมีภูมิอัดภูมิธรรมเหลื่อมล้ำต่างสูงต่างกันเทศจะต้องเดินไปตามนั้นให้ได้ประโยชน์ทุกขั้นทุกภูมิของผู้มาศึกษาไม่สักแต่ว่าฟังเฉยๆมันจะมากกว่าเข้มข้นกว่าเลยจะมากขั้นสูงยิ่งเข้มข้นสูงเท่าไหร่ยิ่งเข้มข้นดุเดือดนั่นเป็นพลังของธรรมเองนะไม่จะอย่างที่ไอ้เกียร์มันเห่าว่าว่าเวลาถึงความเข้มข้นเกียร์มันหาว่าดุเพราะเกศมันเป็นตัวดุตลอดมันไม่เคยเห็นธรรมรู้ธรรมพูดเรื่องธรรมมันก็ว่าดุไปเสียเพราะมันไม่เคยรู้ถ้าเกศมันรู้ทั้งธรรมรู้ทั้งเกศการตำหนิตีเตียนต้านทานธรรมานี่ก็จะน้อยลงแต่เราเคยเห็นไหมว่าเกศยอมตัวกับธรรมที่ไหนเมื่อไหร่ไม่มีนั่นมีแต่ค้านต้านทานตลอดเวลาไม่ยอมฟังความจริงคือคลังกิเลสนั่นแหละถ้าเป็นทำแทรกเข้าไปยอมรับความจริงมั ันต้องว่ามีแพ้มีชนะตามเหตุตามผลไม่ใช่แพ้ชนะด้วยทิฏฐิมานะนะ มันต่างกันนะมันเป็นเองนะที่ว่าที่ว่าเทศอย่างทั่วนี้เทศมีแต่ภาคปฏิบัติล้วนๆเลยทีมันไม่ได้ไปแยกออกไปไม่ถนัดออกจากนี้ผึ่งผึ่งเลยถนัดตลอดนะไม่ว่าจะธรรมะขั้นใดสมมันไม่ผิดจะไปสงสัยอะไรรูปของธรรมหาอะไรพูดตรงไหนก็พูดตามหลักความจริงถูกต้องตลอดไปเลยธรรมะขั้นใดก็ตามไม่ได้รูปคำคำมาพูดพูดเอาความสัตย์ความจริงเหมือนเราก้าวขึ้นสู่บันไดตั้งแต่ขั้นแรกถึงขั้นสูงก้าวขั้นไหนเหยียบขั้นไหนก็เหยียบจริงเหยียบจังทุกอย่างทุกอย่างให้แม่นยำกับบันไดขั้นหนึ่งขั้นสองก็เหยียบให้ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดไม่พลาดถึงที่นะเรื่องธรรมะก็เหมือนกันพูดตามขั้นของธรรมด้วยความรู้ความเห็นประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์ไปมันก็แม่นยำไปเรื่อยไม่สงสัยนี่ก็เคยพูดให้ฟังแล้วเวลามันอัดอั้นตันใจชีวิตของพระเรา เราได้พูดนั่นแหละที่ว่าบ้านหนองแวงนะเราเอามาพูดนี่เป็นเพื่อเป็นอะไรเพื่อเป็นคติอย่างนี้บวชมาได้พรรษาเดียวเรียน พรรษานั้นเรียนสวดมนต์กับเรียนปฏิโมกจบยังไม่สนใจกับเรียนขั้นเรียนภูมิอะไรเนี่ยเรียนพอออกพรรษาแล้วเขามีงานทางนู้นเขานิยมที่มวลพระไปทำบุญที่ลานข้าวเขาก่อนเขาจะเอาขึ้นยุ้งขึ้นช้างเขานิมนต์ไปทำบุญที่ลานข้าวเขาเจ้าก่อนแล้วก็ค่อยขนขึ้นบ้านขึ้นเรือนเขา แล้วถูกนิมนต์ที่นี่นิมนต์ในระยะนั้น พระไม่พอกับ การนิมนต์ของเขาองค์นั้นไปนั้นองค์นั้นมีกี่องค์ไปนั้นมีหัวหน้าไปนั้นมีหัวหน้าใครแก่บรรษาเอากันผู้นั้นเป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วก็พอดีที่บ้านบ้านนี้เราก็แก่ว่าแก่กว่าเพื่อนมันไม่ได้แก่พรรษาล่ะก็บวชเลยพรรษาเดียวเป็นที่ว่าอีอาวุโสปันเตแก่กว่ากันเป็นวันเป็นเดือนไปอย่างนั้นไปเราก็ไม่ได้คิดวิตกวิจารณ์เลยเพราะเรามีหนังสือเล่มเล็กๆติดย่ามไปหนังสือเทศเวลามีงานนี่ของงัดออกมาเทศผ่านไปนะพอผ่านไปได้ก็บทเวลามันจะไปโดนเขาตามเวลาที่เหมาะสมนั้นก็ทำตามเวลานั่นเสร็จแล้วก็เทศเขาฟังเขานิยมฟังเทศมาเทศจบลงแล้วมันก็แล้วตอนนั้นธรรมดาวันนั้นมันไม่แล้วล่ะสิมันยกขบวนมาจากบ้านอะไรก็ไม่รู้หรอกไม่ใช่น้อยยกขบวนมาท่านเทศแล้วจบแล้วเลยว่างั้นมาตอนอังหันแล้วเทศตอนนั้นเราพอเสร็จนั้นแล้วก็กลับท่านเทศแล้วคุณฉันนั่นคุณฉันเพลนไปแล้วค่อยกลับท่านเทศแล้วเลยว่าแล้วมีตาคนหนึ่งเรายังเครียดแค้นอยู่กับท่านทุกวันเนี่ยเรายังจะตามหาฆ่ามันเองแต่มันคงตายไปแล้วเขาแก่กว่าเราอยู่ว่าก็เราก็เป็นพระหนุ่มน้อยเพิ่งบวชได้พรรษาเดียวเขาก็แก่แล้วอายุดูเป็นประมาณไม่ต่ำกว่า40แล้วแหละเขานะถามนี่ท่านเทศก็ยกหมดแล้วเหลือก็ว่าแค่พูดตามที่เขาถามมันก็ไม่พูดเทศจบแล้วหวังก็เรียกว่าโกงกันกับเขาถามใช่ไหมอันนี้มันเสือไปตอบอย่างหนึ่งที่ เทศจบแล้วเฮ้ยจบแล้วก็จะยากอะไรว่างั้นนะเทศเมื่อไรก็ได้ผมมันไม่ได้เทศเทศเมื่อไรมันก็ได้เลยสิพูดเทศมันจะตายไอ้ท่านสันเพนซะก่อนแล้วไปเทศโอ้ยจริงนะมันคับโหกคนบวชได้พรรษาเดียวอะไรเทศให้เขาฟังโอ้จะตามข้าอีกอันนี้มันก็กันดีเลยมันคับแท้ในโหกหมดมันได้คิดแต่เรื่องเทศพอฉันเพลแล้วก็เทศให้เขาฟังว่าการเทศหนังสือเล่มนั้นมันหมดแล้วมันมีกันเดียวเท่านั้นเนี่ยมันก็หมดแล้วที่มันไม่มีอะไรเทศอีกเลยนี่แหละตอนที่เทศจำเป็นไอ้ฉันเพลขนมนั่งและแผ่นเดียวนั่นแหละฉันได้ครึ่งเดียวมันกลืนไม่ลงอ้าวพูดตามความจริงนี่แหละความจริงมันกลืนไม่ลงคิดแต่คำเทศเจ้าไรเทศเนี่ยเขาฟังเป็นคนเราก็เพิ่งบวชมาเนี่ยภาษิตก็ได้สองภาษิตสามภาษิตเท่านั้นยังไม่ได้เรียนขั้นเรียนภูมิอะไรก็เรียนแต่สวดมนต์ได้หมดสวดมนต์ที่จำเป็นทำได้ปฏิโมกข์แล้วเวลาเทศเท่หน้าหนาวเหงื่อแตกเลยนะโธ่ก็เดือนพฤศจิกาหน้าหนาวเวลาเทศเหงื่อแตกหมดเราเลยไม่ลืมนะครับภาษิตที่เทศนี่นะเพราะมันถึงใจภาษิตนั้นว่ากิเตสังทิฏฐิทุกขติปฏิกรรมขาแปลแล้วก็ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นที่หวังได้แต่อันหนึ่งก็แปลกลับกันจิตแต่อสังทิฏฐิสุขติปฏิกรรมขาถ้าจิตผ่องใสแล้วสุขติเป็นที่หวังได้ภาษิตอันนี้ล่ะยกขึ้นเทศแล้วได้นานเท่าไหร่มันบืนไปมันจะตายมันก็หยุดเองพอจบลงมาแล้วก็โอ้โหหนาวนะเหงื่อแตกหมดเลยนี่ดูสิน่ะเหงื่อไม่ใช่เหงื่อมันยางตายเราไม่ลืมนะชีวิตของเราเราบอกนี่อ่ะเป็นครั้งแรกเลยชีวิตของพระนะเราที่ได้โดนเราอย่างนั้นนะที่เราพอเทศจบแล้วก็ออกมาจากที่งานออกมาเป็นพระกับเพื่อนฝูงกันนั่นแหละนะออกมาคงจะพูดหยอกพูดแย่เล่นอะไรนั่นนะก็ออกมาแล้วโอ้ก็เทศดีอยู่นั่นแหละน่าฟังอยู่อยากตายเลยระวังความโมโหมันกำลังเลือดขึ้นหน้าดีอย่ามาผ่านนะถ้าไม่อยากตายว่าเราเดินไปเลยไม่สนใจนั่นแหละพอกลับมาถึงวัดแล้วไปค้นหนังสือท่านเจ้าคุณบาลีที่ท่านเทศไว้เป็นกันเหมือนกันเพราะท่านเทศดีไปค้นหนังสือมาคัดเลือกกันไหนท่านเทศดีชอบกันไหนท่องเอากันนั้นประจำเลยไปไหนก็เดี๋ยวไม่ยอมตายท่องเลยแล้วไอ้ก็เรียนเอาจริงนี่นะท่องกันเทศเนี่ยจนจบคล่องยิ่งกว่าท่องปฏิโมกข์ไปอีกนั่นตอนนี้เอาเถอะไปไหนไม่ได้กูไม่ยอมตายแล้วไปไหนกูจะงัดออกกันนี่แล้วออกเลยไม่ได้เทศอีกนานจนกระทั่งเลยหนีจากวัดโยธาไม่ได้เทศอีกเทศกันนั่นก็ลืมไม่ทราบต้องขึ้นภาษิตอะไรจำไม่ได้เลยทั้งๆที่ท่องคล่องยิ่งกว่าปาติโมกข์ของมันนาน จำไม่ได้แต่สังคีริเถนี่ไม่ยอมลืมนะเพราะงั้นเวลานั่งรถผ่านไปหน้าบ้านคือบ้านหนองแหวงนั้นแต่ก่อนมันยังไม่มีอ่ะแต่ลานเข้าเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะตรงข้างๆกับบ้านนี่แหละที่แล้วเขานิมนต์ไปทำบุญหลังจากนั้นแล้ว เขาก็มาปลูกบ้านปลูกเรือนตามไร่นาของเขามาทำนาตอนนี้เขามาปลูกบ้านอยู่ที่นั่น ันใกล้กับนาเขามันเลยกลายเป็นบ้านหนองแหวมขึ้นมาแต่ก่อนไม่มีนั่นละเวลานั่งรถผ่านไปนั่งก็มองเห็นเป็ดเห็นไก่เห็นหมูเห็นหมาสูยมาผ่านนะวะกูโมโหตอนนั้นยังไม่ดื่มนะสูตายนะวะมันเป็นยังไงมันยังมีตลกด้วยเพราะอันนั้นเป็นเหตุนะไม่ว่าเด็กเล็กเด็กน้อยใครๆจะมาผ่านมาผ่านทางสายนี้เป็นทางที่ทางกิเลสไปที่นั่นนะอะไรผ่านมันเอาตายนะแต่ว่ามันเลยเป็นเรื่องคบขันมาเรื่อยๆนี่แหละที่ทุกแสนสาหัสเราก็ไม่รู้จากนั้นไปก็มีการเทศน์ก็มีแต่มันก็เรียนไปบ้างแล้วมันก็พอถูพอไถเลยอันนั้นไม่ได้เรียนคาถามาลีพระสิการันก็ไม่ได้เรียนอะไรมากเรียนตั้งแต่สวดมนต์กับ ปาฏิโมกข์นะฮะโอ้ยทุกข์มากจริง ไปเวลามีความจำเป็นจริงๆมันก็เทศได้เนี่ยก็มาเรียนไปแล้วเนี่ยเทศไปตามปริยัติก็เทศได้มันต้องออกปฏิบัติออกปฏิบัติยังไม่ได้อาจได้ทำจากภาคปฏิบัติก็ต้องอาศัยปริยัติเทศไปเรื่อยๆเทศไปเรื่อยๆอาศัยปริยัติมันนานกับนานกับภาคปฏิบัติมันแน่นหนามันคงแล้วประการหนึ่งที่ว่าเทศเวลาเราปฏิบัติอยู่ด้วยถูกเทศนั้นคือถูกเทศด้วยความจำเป็นนะเวลาไปพักอยู่ข้างบ้านเขาเดินทางไปพักเขามีงาน ในวัดเขามานิมนต์เราไปเทศอย่างนี้นะตอนนั้นมันเป็นมหาอะไรมหานี่มันฆ่าตัวเองนะหรือว่านะก็บอกว่าเทศไม่เป็นเลยโอ้ยลงเป็นมหาอยู่พูดว่าเทศไม่เป็นเนี่ยเขาไม่เชื่อเป็นอย่างนั้นก็ไปเทศให้เขาอยู่ผ่านไปนานๆจะมีที่นึงไม่เคยสนใจเทศเลยครับตั้งแต่ออกปฏิบัติมาไม่เอาเลยนี่ตั้งแต่สอนเจ้าของแก้เจ้าของความรู้ความฉลาดจำนวนวิหารอะไรที่มันเกิดขึ้นนั้นเอาแก้ที่เหลือของเจ้าของไม่ไปสอนใครแก้ใคร อย่างที่ว่านี่เป็นเวลา9ปีไม่อย่างเดียวนี่ทั้งนั้นก็เทศก็เทศเวลาจำเป็นอย่างนี้เทศก็เทศให้เสียตอนนั้นมันก็ไม่เห็นจนกรอกเป็นมุมอะไรเพราะปริยัติเราก็เรียนมาแล้วออกภาพปฏิบัติไม่สนใจตรงใครเลยสติปัญญาจะมีความคล่องแคล่วว่องไวเฉลียวฉลาดขนาดมากน้อยเพียงไรมันต้องหมุนกลับมาแก้กิเลสแก้กิเลสทั้งหมดมันไม่ได้คิดว่าจะไปสอนใครนะเนี่ยในการปฏิบัติของเรามันปฏิบัติจริงๆไม่สอนใครเลย ไปอยู่ที่ไหนก็ไปคนเดียวไปคนเดียวอยู่คนเดียวอยากกินก็กินไม่อยากกินไม่กินกี่วันก็ตามป่าช้าอยู่กับเราคนเดียวไม่มีสิ่งเกี่ยวข้องเรือพ่วงอย่างนี้ไม่มีเป็นตายก็เราคนเดียวถ้ามีเพื่อนทุกคนหนึ่งของคนมันก็เป็นน้ำไหลบ่ากำลังของใจก็ไม่รุนแรงเราไปของเราคนเดียวมันเป็นภาวนาไปตลอดเดินจากบ้านนี้ไปบ้านนั้นเป็นการเดินวงกลมไปตลอดไม่มีใครมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้ทีนี้ถึงธรรมะก็ค่อยเป็นขึ้นภายในใจธรรมะภาคปฏิบัติเป็นขึ้นเป็นขึ้นเลยแต่มันไม่เคยสนใจจะไปเทศน์สอนใครนะมันหมุนก็มาแก้กิเลสความเฉลียวฉลาดมากน้อยหมุนก็มาแก้กิเลสทั้งนั้นเลยจนกระทั่งแก้กันจนสุดขีดสุดแดนกิเลสสิ้นซากไปจากหัวใจไม่มีอะไรเหลือเลยมัน มันยังกลับเป็นความสลดสังเวชท้อถอยแพ้นะท้อใจเรียกว่าท้อใจในการที่สอนโลกทีนี้ความรู้นี้มันไม่เป็นอย่างความรู้ของเราที่เคยเป็นมาแต่ก่อนความรู้นี้มันความรู้ที่กิเลสมันสิ้นไปหมดมีแต่ความสว่างจ้าอย่างนี้พระที่จะเอามาแข่งไม่มีความหมายพระที่เป็นเรื่องหยาบๆของสมุทรความสว่างของจิตของธรรมที่หลุดพ้นแล้วจากความมัวหมองคือกิเลสเป็นสำคัญนี้ที่นี่สิ้นไปหมดแล้วกระจ้ามันเลยแต่ทางธรรมไม่เหมือนโลกอะไรมันต่างกันตรงนี้มันไม่มีความอยากความผลักความดันไม่มีเหมือนกิเลสกิเลสนี้ไม่มีมากมีน้อยมีขับมีดันอยากแสดงออกนะจะทำหรือไม่นะรู้ขนาดไหนเหมือนไม่รู้เหมือนไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นอารมณ์ไม่กดไม่ถ่วงพอเหมาะพอดีกับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะนี่เวลาได้เห็นอย่างนี้อย่างอัศจรรย์ขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยมีตั้งแต่เกิดมาว่างั้นเลยนะความแปลว่าหลักอัศจรรย์ของจิตที่เกิดขึ้นจากกับการปฏิบัติเป็นขั้นๆตอนๆมันก็รู้มาเป็นลำดับก็แปลว่าหลักอัศจรรย์เป็นขั้นไปถ้าถึงขั้นละเอียดจริงๆนั่นเองมันก็แปลว่าหลักขึ้นเรื่อยอัศจรรย์ขึ้นเรื่อยฟาดจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้น

นี่มันรุนแรงมากจึงเป็นเหมือนฟ้าดินถล่มประกอบกับผลที่แสดงขึ้นมานี่มันอัศจรรย์เลยเกินโลกเกินสงสารที่เคยลูกเห็นมาแต่ก่อนนี่มันไม่ได้เหมือนอะไรเลยนะความรู้ความเห็นความเป็นจิตใจของเราที่สัมผัสสัมพันธ์กับโลกสมมูลนี้เราก็เป็นมาโดยลำดับเราก็รู้เราไม่สงสัยแต่ความรู้นี่ที่กิเลสสิ้นไปหมดเหลือแต่ความรู้ที่ไม่มีสมมุติติดเลยสว่างจ้าเราไม่เคยเห็นแสดงขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปเป็นถึงขนาดที่ว่ากายไหวเลยเดียวสะดุ้งเลยเดียวน้ำตานี่พรากออกทันทีเลยมันมาจากไหนก็ไม่รู้นี่คือความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ตื่นเต้นอะไรพูดไม่ถูกเพราะไม่เคยเห็นจนกระทั่งถึงอุทานออกมาโดยที่ไม่เคยคิดเคยคาดมาประกอบกับธรรมชาติที่อัศจรรย์เกินคาดแสดงขึ้นอย่างเต็มที่ในเวลานั้นแล้วมันก็สะดุ้งเลยทีโอ้โหโอ้โหขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วเหรอย้ำแล้วย้ำแล้วอย่างเป็นนั่นหลังจาก ขณะใหญ่ๆฟ้าดินถล่มสงบลงไปแล้วอันนั่นจ้าอะไรขณะของฟ้าดินถล่มสงบลงไปแล้วนั้นมีแต่อันนั่นสว่างจ้าอยู่ภายในหัวใจเดี๋ยวมันไม่เหมือนอะไรที่ท่านโลกนี้เป็นสมมุติทั้งหมดอันนั้นเป็นมิมุติเป็นความหลุดพ้นไม่ใช่สมมุติแล้วทั้งหมดไม่ใช่สมมุติแน่เดี๋ยวทั้งหมดของสมมุตินี่ก็เป็นสมมุติอันนั้นผ่านไป 100% ไม่มีสมมุติเกี่ยวกับนั่นล่ะที่อัศจรรย์เกินคาดเกินหมายขนาดตัวน้ำตานี่พังออกมาเลยนะโอ้โหโอ้โหอย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วเหรอพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอไม่ถามใครนั่นแหละหากเหมือนเป็นคำถามอย่างนี้แล้วเหรอเหมือนคำถามแต่มันรู้อย่างจังๆเห็นอย่างจังๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างที่เป็นนั่นมันไม่สงสัยแต่ว่าอย่างนี้แล้วเหรอหรือเหมือนคำถามใช่ไหมแต่มันไม่สงสัยทำแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอนั้นพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอจากนั้นก็ปึ๊บเข้ามาประมวลเข้ามาเฮ้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วแต่ก่อนไม่เคยพุทโธธัมโมสังโฆเราก็เคยท่องเคยบทเคยเรียกถึงท่านมาตลอดไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้นี่แต่เวลาเป็นขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้พุทโธธัมโมสังโฆเป็นอันเดียวกันแล้วไม่เป็นสองเป็นสามเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นธรรมแท้นอกสมมติล้วนๆอ๋อเป็นอย่างนี้เองพุทโธธัมโมสังโฆท่านตั้งไว้เป็นอากาศเนี่ยมันรู้นะผู้ที่อยู่ในสมมติเกาะนี่ก็เข้านั่นเกาะนี่เข้านั่นเวลาเต็มที่แล้วเป็นอันเดียวกันแล้วเกาะอะไรว่าจะยึดอะไรก็ไม่มีเกาะอะไรก็ไม่มีคำว่ายึดว่าถือมันพอซะทุกอย่างอยู่ในนั้น มีแล้วที่เกิดความนั่นอะไรก็อะไรเกิดความท้อใจในการที่จะพูดให้ใครฟังแม้ที่สุดพวกพระพงศ์เนรอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานเท่าไหร่นี่มันก็รวมมาหมดเลยนะเออลงของขราดีแล้วจะสอนใครได้ล่ะสอนใครใครจะยอมเชื่อแล้วใครจะปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้อย่างนี้ล่ะเวลาอันนี้มันจ้ากันแล้วมันดูโลกมันเหมือนส่วงเหมือนฐานมันพูดมันฟังยัดนะแต่ก่อนเราก็จมอยู่กับส่วงกับฐานมานี่ตั้งกี่กับกี่กันแล้วก็ไม่เห็นตื่นเนื้อตื่นตัวอะไรแต่พอมันผ่านมาจากนี้แล้วเรื่องของตัวเองก็เป็นส่วงเป็นฐานเรื่องของสัตว์โลกก็เป็นเรื่องเป็นส่วงเป็นฐานที่นอนจมอยู่ด้วยกันเหมือนกันหมดนะมันเกิดความสะดุดสังเวชอ๋ออย่างนี้

0: ยังลงรู้ถึงยังทำถึงขนาดนี้แล้วจะไปสอนใครให้รู้ให้เห็นได้สอนที่ไหนพูดที่ไหนเขาก็จะหาว่าบ้าไปนะโอ้ยอยู่ไปกินไปพอถึงวันแล้วไปแค่นั้นแหละมันจะไปยกไปยอไปแบกไปถามให้ลำบากลำบนทำไมนี่ขึ้นเบื้องต้นขึ้นอย่างนั้นนะเหมือนว่าทอดทุระจะไม่สอนใครเลยอยู่ไปกินไปวันหนึ่งเท่านั้นจะไม่มีใครรู้ได้เลยทำขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้วอยู่ไงก็ไม่นานสักวันเดียวก็มีธรรมะเป็นขึ้นภายในใจก่อนถ้าว่าทำนี้สุดวิสัยแล้วเนี่ยไม่มีใครจะรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนนั่นที่จริงทำไมถึงรู้ได้เห็นได้ที่แรกเหมือนว่ามันปัดไปหมดแล้วมันจะไม่เอาไหนเลยนะแล้วก็มาขึ้นด้วยเรื่องของตัวเองถ้าว่าไม่มีใครจะรู้ได้เห็นได้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยเพราะเราเป็นเทวดามาจากไหนก็เป็นมนุษย์มนาเหมือนโลกโดยไปทำไมรู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะเหตุใดนี่เข้ามาเพราะเหตุใดแบบวิ่งถึงสายทางมานะเพราะเหตุใดคือทางก้าวเดินมามาตามสายธรรมธรรมท่านสอนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก้าวมาก็มาถึงที่นี่นะพอว่ารู้ได้เพราะเหตุใดยอมทันทีอ๋อรู้ได้นะพอมีสายทางมาเราก็รู้ได้เพราะสายทางนี้ธรรมนี่เป็นธรรมที่ลื้อขนจัดโลกผู้ปฏิบัติตามตายฐานทางนี้แล้วรู้ได้เห็นได้นะอันนี้จึงลงใจนะยอมรับนะอ๋อรู้ได้แม้ไม่มากก็ได้นะนะที่จะปฏิเสธอย่างตะก่อนไม่ได้เลยไม่ปฏิเสธนะนี่ที่ว่าถ้าว่าสุดวิสัยที่ใครจะรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมจึงรู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะเหตุใดนี่อ่ะมันวิ่งถึงสายทาง มันได้ยอมนะอ๋อเอารู้ได้ไม่มากก็ได้เนี่ยอธิปฏิเสธไม่ได้ไม่มีเลยที่ยอมรับในขณะนั้นเลย นี่นะจึงมาคิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยอ้าวมันเป็นด้วยกันเหมือนกันไม่ใช่วัดรอยนะพระพุทธเจ้าเป็นทั้งที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทำความปรารถนาสร้างโพธิญาณมาเท่าไหร่เมื่อถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกลับท่อพระไถ่เรียกว่าจะสอนโลกไม่ลงนี่ก็คือมันต่างกันมากทีเดียวกับสภาพที่พระองค์เป็นอยู่เวลานั้นแล้วกับสภาพที่พระองค์เคยจมมาแต่ก่อนทั้งเขาทั้งพระพุทธเจ้าแต่ที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามันก็จมอยู่ในกองทุกข์มาตีกับหีกันตายกองกันมาแล้วก็หลายเท่าไหร่ก็ไม่เห็นโทษแต่พออันนี้จ้าขึ้นมาแล้วมันก็เห็นเทียบกันได้ทันทีนี่กลายเป็นเรื่องของเจ้าของก็เป็นช่วงเป็นฐานเป็นปืนเป็นไปเหมือนกันกับโลกทั่วๆไปหมดนั่นนี่ทรงท้อพระทัยไม่อยากสั่งสอนสัตว์แต่วิสัยของพระพุทธเจ้าท้อก็ท้อเถอะความรอบครอบความคิดไม่เกินไม่มีใครเกินศาสดาตอนนั้นจึงมีเรื่องของท้าหมาผมมาราธนาเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยว่าผมมาจรกาที่เราเอานำมาอาราธนาเทพทุกวันนี่เป็นต้นเหตุมาจากท้าหมาผมมาทูลราธนาพระเจ้าให้โปรดจัดทั้งหลายผู้ที่บรรมีธุลีเบาบางยังมีอยู่มากของนั้นผู้หนาก็หนาไปนั่นแหละผู้ที่เบาบางยังมีอยู่ขอพระองค์อย่าได้ครอบถุระปล่อยวางไปเสียรีบจะจมมากยิ่งกว่านี้ขอให้แนะนำจากนี่เป็นคำของท้าวมหาพรหมมาราธนาแต่พระองค์ก็ทรงพิจารณาญาณใครจะไปเกินพระเจ้าจะไหมท้าวมหาพรหมมีกิเลสอยู่นี่พระพุทธเจ้าท่านไม่มีกิเลสตอนมันเป็นให้ท่อพระทัยท่านก็มันก็แสดงไหมไม่ใช่ว่าท่อพระทัยแบบสุดหนทางที่จะสั่งสอนสัตว์นะท่านก็พิจารณาเรียนญาณหนึ่งเรื่องว่างเนี่ย แยกออกมาได้ก็เป็น4ประเภทของบุคคลสัตว์โลกที่โสกโปกโสมงเป็นฟืนเป็นไฟก็จริงแต่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเสียทั้งหมดแยกประเภทได้ โลกอันนี้จะโลกไร้สาระเสียโดยสิ้นเชิงก็ไม่ได้มันยังมีสิ่งที่เป็นสาระแทรกอยู่กับโลกที่ไร้สาระนี่อยู่ไม่มากก็น้อยมีนะก็คือโลกที่มืดบอดไม่สนใจกับบาปกับบุญเหมือนกับสิ่งสัตว์ที่ฉานนี่มีมากเนาะเอาผู้ที่มีนิสัยปัจจัยแฝงอยู่ในจิตนั่นด้วยวาสนาบารมีที่เคยสร้างมานี่มีอยู่นั่นผู้นี้แหละผู้ที่จะไปได้นานมาพิจารณาเรื่องงานจึงหลายได้สัตว์สี่ประเภทขึ้นมานี่พระองค์ทรงเล็งญาณดูสัตว์ที่ควรเกี่ยวกับแนะนำสั่งสอนได้เร็วช้าประการใดหรือถึงขนาดไม่ได้พระองค์ก็ทรงเล็งรอบพอจึงขึ้นเบื้องต้นว่าประเภทแรกคืออุคติจันอยู่เป็นประเภทที่เยี่ยมแล้วอุปนิสัยวาสนาบารมีสร้างมาเต็มแล้วถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกแล้วรออยู่ปากคอกพอประตูเปิดปั๊บนี่จะพุ่งออกเลยนี่นี่พอพระพุทธเจ้ามาแสดงเช่นอย่างเบญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งออกบวชเป็นฤาษีดาบสรอพระพุทธเจ้าอยู่แล้วพอพระองค์ตรัสรู้แล้วมาสอนนี่ป้าบรรลุธรรมปังปังนี่ประเภทอุปกิจกันอยู่รวดเร็วรวดเร็วมีจำนวนมากนะเรายกมาพูดเพียงเป็นจักรวาลีทั้ง5เท่านั้นแหละมีจำนวนมากคือบรรลุธรรมแบบเดียวกันแบบเดียวกันนี่พอเปิดประตูป้าพุ่งออกเลยนี่เป็นเรียกว่าอุปกิจกันอยู่ประเภทเยี่ยมออกได้อย่างรวดเร็วเพราะสอบแสวงที่จะให้หยุดให้พ้นหยุดแล้วตั้งแต่ยังไม่มีใครมาสอนพอมีผู้มาสอนก็พุ่งเลยออกอันดับที่สองตามหลังกันมาวิปจิตันอยู่ประเภทที่รองกันมาตามหลังกันไปนี่มีประเภทที่สองก็มีจำนวนมากมีการแนะนำสั่งสอนมียืดยาวมีเวลาช้านานกว่ากันหน่อยประเภทที่สองได้รับเห็นแล้วผมพอดีแล้วก็ตัดรู้จักมีวันรู้ธรรมประเภทที่3เป็นประเภทที่เอียงหน้าเอียงหลังทั้งจะขึ้นทั้งจะลงแต่เป็นประเภทที่พอแนะนำสั่งสอนได้ขึ้นก็ได้ลงก็ได้มีอยู่2อย่างคำว่าขึ้นกับลงอุตส่าห์พยายามให้อยู่ให้พ้นไปได้และทางกิเลสมันกดถ่วงลงถ้าอ่อนแอไปทางกิเลสมันก็ลงได้นี่ประเภทที่3เป็นประเภทที่กึ่งกลางทั้งจะขึ้นจะลงประเภทที่4เป็นประเภทที่หมดความหมายโดยประการทั้งปวงการว่าปทปรมาเรียกว่ามืดบอดเหลือแต่เป็นร่างมนุษย์อยู่เพียงเท่านั้นจิตใจมืดบอดหมดแล้วหมดความหมายถ้าเป็นคนไข้ก็เข้าห้องไอซียูทั้งที่คนไข้ทั้งหลายเข้าไปหาหมอเขาหายจากโรคจากไปมาเพราะยาเพราะหมอแต่คนนี้เข้าไปแทนที่จะไปหาอยู่หายาหาหมอกลับเข้าห้องไอซียูรอลมหายใจเยอะงั้นแล้วไปเลยตายเลยไม่มีคุณค่าอะไรจากได้คุณค่าอะไรจากโรงพยาบาลทั้งที่โรงพยาบาลทำประโยชน์ให้โลกได้มากขนาดไหนพ้นภัยไปพ้นภัยไปแต่คนนี้ไปเพื่อไปตายอย่างเดียวมีประเภทที่4นี้พระพุทธเจ้าไม่สอนเรียกว่าปล่อยเลยประเภทที่4นี้ไม่สนพระทัยเรียกว่าประเภทที่หมดหวังแล้วประเภทที่3นะประเภทที่1ที่2ที่3สอนนั่นแหละ เป็นอย่างนั้นทรงทอดพระทัยแล้วก็พิจารณาเรื่องญาณดูสัตว์มีประเภทอย่างนี้จึงทรงสั่งสอนสัตว์โลกเรื่อยมาแล้วทรงเรียนญาณดูทราบมาตลอดเพราะฉะนั้นคำสอนของพระเจ้าจึงยังมีมาถึง 5,000 ปีเพราะว่าอุปนิสัยของสัตว์ยังจะยึดธรรมเกาะธรรมได้ถึงระยะ 5,000 ปีจากนั้นก็เป็นพวกปัทะไปเลยครับพอหมดแล้วศาสนาก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะคนหมดความหมายแล้วเนี่ยที่ท่านสอนไว้ 5,000 ปียังมีผู้เกาะผู้ยึดที่จะหลุดจะพ้นไปได้ถึงระยะ 5,000 ปีจากนั้นก็หมดความหมายนี่พากันเข้าใจแล้วนะเ นี่ยพระองค์ทรงทอดพระทัยที่แรกอย่างนั้นเมื่อเรียนพิจารณาแล้วก็ได้สารามา3ประเภท อันนี้เราไม่ได้วัดรอยก็มันเป็นอย่างนั้นพูดตามความเป็นนะมันเป็นขึ้นที่แรกมันเหมือนว่าโลกอันนี้จะไม่มีความหมายอะไรเลยนะไม่มีเป็นฟืนเป็นไฟด้วยกันหมดไปอย่างนั้นหรือท้อถอยอ่อนใจไม่อยากฟังอยากสอนไม่อยากพูดแล้วเขาจะเพิ่มโทษของเขาไปอีกเมื่อสอนทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ยอมเชื่อก็จะเป็นโทษแก่เขาอีกไม่ยอมเชื่อแล้วก็สั่งสมความชั่วเพิ่มต่อสอนกันไปแล้วก็จะหาว่าบ้าไปอีกเนี่ยอยู่ไปกินไปวันหนึ่งร้อนพอแล้วนั่นเองแต่เวลาธรรมะอันนี้มาสะดุดขึ้นยอมรับนะที่ว่าสุวิสัยที่ใครจะรู้ได้เห็นได้นี้เราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมถึงรู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะเหตุใดนั่นเพราะเหตุใดก็เพราะสายธรรมที่เราปฏิบัติตามธรรมมูลเจ้ามานี่อ๋อรู้ได้แน่ยอมรับนะถึงไม่มากก็ได้ยอมรับเลย อย่างนั้นก็สั่งสอนเพื่อนฝูงไปมีท่านเพลงนี้เป็นคนแรกก็ไม่ลืมท่านเพลงก็ไม่ลืมเนี่ยลงมาจากวัดดอยธรรมเจดีย์วันนั้นวันแรม14ค่ำมันเป็นโลกธาตุไหวในคืนวัน14ค่ำพอวัน15ค่ําก็เป็นงานโบสถ์พอลงโบสถ์แล้วก็ลงมาวัดสุทาวาสเนี่ยท่านวันนั้นไม่มีใครมีแต่ท่านเพ่งเพราะท่านเพ่งไปด้วยขึ้นวัดดอยเวลาลงมาก็ลงมาด้วยเพราะจะไปหาที่จำพรรษาให้เหมาะสมสะดวกสบายตามวิญญาณใสด้วยกันท่านก็ติดตามเราก็กล่าวว่าท่านเพ่งเนี่ยองค์หนึ่งที่จำพรรษาด้วยกันปีนั้นกล่าวว่า2องค์พอท่านเพ่งขึ้นไปหาก็เพลงว่านี่จะพูดกันให้ฟังนะว่าเรานี่ท่านเคยติดสอยห้อยตามผมมาเป็นเวลานานแล้วคำพูดเช่นนี้ท่านเคยได้ยินไหมฟังนะว่าก็เลยพูดให้ฟังแต่จุดสำคัญให้ฟังในคืนวันนั้นเป็นยังไงแล้วเป็นไงโอ้ท่านเพลงได้ตื่นเต้นเลยเนาะแล้วพอพูดจบลงไปแล้วเพราะเราพูดย่อๆที่สำคัญนั่นก่อนแต่ที่สำคัญตอนนั้นแล้วไปยังไงล่ะทั้งฟังเพลงคำพูดอย่างนี้ผมเคยได้พูดให้ท่านฟังไหมว่าเฮ้ยไม่เคยได้ยินหน้าเลยตื่นเต้นเอาให้ปฏิบัติของนาวมรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่ไม่กี่ที่ไหนอย่าไปสนใจนอกผ้าแดงดินที่ไหนให้เสียเวลาน่ะให้คุยลงตอนนี้กิเลสตัวเป็นไผ่อยู่ที่ใจของวัดกันลงด้วยจิตภาวนาเอาให้แน่นนะว่านั่นแล้วก็มีท่านเป็นรู้ด้วยที่ท่านเป็นคนแรกเลยนะจากนั้นไม่ได้พูดนะเรื่องอย่างนี้ไม่พูดเทศไปแต่เนื้ออัดเนื้อธรรมมันก็บ่งบอกชัดเจน เรื่องธรรมะขั้นใดตอนใดพูดไปตรงไหนมันก็รู้เอง สิ้นหรือไม่สิ้นมันก็รู้เองใช่ไหมล่ะแต่ที่พูดชัดๆมีให้ท่านเป็นฟังเพียงองค์เดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่เคยพูดแต่เนื้ออันนี้ทำมันก็บ่งบอกในตัวของมันมันก็เข้าใจได้คนเรานี่ตอนที่มาเทศสอนพี่น้องทั้งหลายจึงเปิดออกนี่นะเปิดออกจนกระทั่งวันที่เดือนปีเวลาเปิดออกหมดเลยเพราะสงสารให้ได้ยินได้ฟังจะว่าปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธมานานจะไม่มีอะไรปีเครื่องหรือติดหัวใจบ้างมันไม่สมควรการนี้เป็นเวลาสมควรที่ได้ฟังอัตธรรมอย่างนี้ควรที่จะได้แก่ไหนเปิดให้ฟังนี่ควรจะได้ไม่ได้แก่ไหนก็เป็นคำของสัตว์เท่านั้นแหละนี่แหละถึงได้เปิดนะเปิดออกอย่างนั้นเลยก็เราไม่มีอะไรสะทกสะท้านใครจะมาตำหนิติเตียนว่าพูดว่าคุยว่าโม้ว่าโกหกมายามันก็เป็นปากเขาใจเขาความจริงเราทรงไว้หมดใจไหมล่ะความเป็นคิดเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเราเป็นแล้วเราพูดตามเรื่องความจริงนี่เขาไม่ได้เป็นก็ไม่รู้เขาจะข้ามอะไรก็ข้ามแต่ปลอมๆไปมันไม่มีความจริงเราพูดออกมานี่พูดตามความจริง ดังที่พูดให้ท่านเป็นฟัง คำพูดอย่างนี้ท่านเคยได้ยินได้ฟังมาเคยได้ยินไหมติดสอยตามผมเฮ้ยไม่เคยเรื่องนั้นแม่ล่ะนี่เราก็พูดท่านเป็นจากนั้นมา เวลามาเทศสอน คนจำนวนมากเราจึงเปิดก่อนเปิดสถานที่เวลาหมดเลยนี่เพื่อให้ได้เป็นคติเครื่องเตือนใจว่าพุทธศาสนานี้เลิศเลอขนาดไหน ทำไมจึงเหยียบย่ำไปมาให้กิเลสเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลาว่าเลิศเลอยิ่งกว่าศาสนายิ่งกว่าธรรมมีเจ้ามันมีอย่างหรือมนุษย์ทั้งคนนะควรจะเอาไปคิดคนเราเนี่ยจะได้สอนเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นเรื่องที่เราจะมีอะไรหวั่นไหวมีกระทบกระเทือนกับถังขยันระวองจริงไหมเราไม่มีเลยพูดอะไรพูดได้ทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรมาผ่านอันนี้ได้เลยเหนือทุกอย่างพูดก็พูดกันตามแดนสมมุติเท่านั้นมาพ้นก็พ้นไปเขาไม่พ้นเขาจะดูถูกย้ำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่มีอะไรแล้วแน่พูดไม่พูดก็เท่าเดิมว่างั้นจะพูดยังไงแต่พูดนี่เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังต่างหากไม่ได้เพื่อโอ้เพื่ออวดนะนี่เราถึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่พูดเรื่องอะไรมาฟาดไปซะจนนั้นเทศเรื่องปริยัติหรือเรื่องความจำความจริงนะนั่นแหละ นี่แหละความจริงถ้าเราเข้าถึงใจแล้วหัวมากน้อยอย่างไรจริงอยู่ในนั้นเลยใครจะมาค้านนี่กี่หมื่นกี่แสนคนไม่มีความหมายความจริงที่เรารู้เราเห็นนี่อันเดียวที่พอนั่นมีกำลังพอแล้วเป็นหลักฐานพอแล้วจำเป็นอะไรเราจะต้องไปเองไปยังให้ใครมาเป็นพยานให้เขาว่าเราใช่แล้วยอมรับแล้วถึงจะเป็นเราต่อไปเราก็เป็นเราอยู่แล้วนี่ไม่พูดก็เป็นเราอยู่แล้วจะเป็นเขาไปไหนวะนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าอย่างพระองค์ตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวสอนโลกได้สามแดนโลกธาตุท่านไปหาเอาใครมาเป็นสักขีพยานในการสั่งสอนชาวโลกและความรู้ของท่านล่ะไม่มีนั่นเห็นไหมล่ะบรรดาสาวกพอตรัสรู้ธรรมขึ้นมาผางทั้งทอด้วยกันหมดไม่ทูลถามพระพุทธเจ้านั่นเพราะสันทิฏฐิโกประกาศป้างขึ้นแล้วเกินกว่าคือความชัดเจนแน่ใจนั้นมันเกินกว่าที่จะไปหาใครมาเป็นพยานถามหาอะไรนะแม้แต่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามนะถ้าลงได้รู้ปึ๋งขึ้นมาแล้วก็แบบเดียวกันนี้แล้วถามกันหาอะไรนะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัตินั้นจะรู้ด้วยตัวเองเห็นเองนะมันก็ท่านก็บอกไว้แล้วแล้วเวลารู้มันก็รู้ตัวเองมันก็หายสงสัยจริงนั่นเนี่ยทำอย่างนี้มันไม่ไหมล่ะฟังสิก็ไม่มีใครสนใจปฏิบัติจะเอามรรคผลมาจากไหนผู้ท่านปฏิบัติผู้ท่านได้มรรคผลดังที่ได้อธิบายมาตั้งจนเป็นสังฆังสังฆังล้วนแต่ผู้ปฏิบัติทั้งนั้นท่านได้มาจากการปฏิบัติของท่านไอ้พวกเราขี้หมูราขี้ม้าแห้งไม่สนใจปฏิบัติเลยแล้วจะไปตักตวงว่าผลนิพพานอวดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกได้ยังไงพระองค์ทำมาแทบเป็นแทบตายท่านรู้จากการปฏิบัติของท่านเนี่ยจึงว่าพุทธศาสนาของเรานี้เลิศเลอสุดยอดแล้วนะเราหาที่ค้านไม่ได้เลยในแถวทางของธรรมที่ทรงแสดงไว้ตรงไหนแม่นยำแม่นยำหมดจึงเรียกว่าสวักขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้ภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วหรือตรัสไว้ดีแล้วคือเหมาะทุกอย่างไม่มีที่จะตัดออกหรือมีมากตัดออกมีน้อยไม่พอเพิ่มก็ไม่มีสวากาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วพอเหมาะพอดีตลอดถ้าผู้ปฏิบัติตามนั้นแล้วเป็นไปได้อย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีอะไรมาขัดขั้นตามฐานตัดถอนได้เลยถ้าไม่ใช่ความสงสัยสงเทศความไม่เอาไหนมันจะของนั้นมาตัดเจ้าของทำลายเจ้าของเองขาดผลประโยชน์ไปทันทีนะไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะมาเป็นข้าศึกต่อเราคือความรู้ความเห็นของเรานั่นแหละเป็นข้าศึกต่อเราเองให้พากันจำวันนี้นะคนวันนี้ก็ว่าจะไม่เชื่อเรามันไปยังไงที่ไปใหญ่เลยนะโอ้โหทำมันยุ่งพูดไม่ได้นะมันที่คือแปลกจากโลกก็คือว่าโลกมันตื่นเต้นตลอดไปได้อะไรลางๆตื่นเต้นตลอดไปนะลูกทาง ชั่วก็ตื่นเต้นเสียใจก็จนลืมตัวทั้งดีที่เขามาชมเชยสรรเสริญนี่ก็ตื่นเต้นดีใจจนลืมตัวทำให้หวั่นตลอดเวลาส่วนธรรมนี้ไม่มีความชมเชยสรรเสริญธรรมไม่ต้องการกิเลสนี่ต้องการทั้งนั้นอยู่ด้วยความหิวความโหยความดีความดิ้นชอบหยอกกิเลสนี่ชอบหยอกหมดโคตรหมดแท้ของกิเลสมีแต่สกุลที่ชอบหยอกบอปั้นมานั้นทำไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องของกิเลสครองหัวใจสัตว์โลกโลกทั้งหลายจึงดิ้นจึงรีบเพื่อความสรรเสริญเยินยอแล้วไม่เป็นอย่างที่เขาสรรเสริญก็ตามได้รับคำสรรเสริญจากเขาเราก็พอใจหนุ่มๆแรงๆพวกบ้าอยู่ว่าอะไรเราอยากพูดอย่างนั้นนะพูดอื่นมันไม่ถึงใจเขาสรรเสริญถูกต้องยินดีแล้วเขาก็ยังมีหน่อยนะนี่เราไม่เป็นอย่างนั้นเพียงเขาสรรเสริญก็เป็นบ้าเขาดีใจแล้วเขาพวกบ้าทั้งขึ้นทั้งหล่อว่างอะไรแล้วทำท่านไม่มีสมชายสรรเสริญนินทาท่านไม่มีคือท่านพอทุกอย่างแล้วท่านแมวมีอะไรมาตัดออกหรือเพิ่มขึ้นไม่มีเราต้องสารพี่น้องเจ้าพูดเรานะเราช่วยชาติบ้านเมืองนี่ก่อนมันก็ไปแทรกกันไปด้วยเรียกว่าเป็นเคียงข้างกันไปวัตถุเป็นของจำเป็นสำหรับคนทั้งชาติต้องอาศัยเป็นเครื่องประกันชาติไทยของเรานี่มันก็รู้ชัดเจนแล้วจิตใจนี่ต้องหาเป็นมีหลักมีเกณฑ์มีศีลมีธรรมเข้าประกบกันมันถึงจะประคองสมบัติเงินทองเอาของแล้วตัวเองทุกคนไปได้โดยลำดับถ้าไม่มีธรรมจมได้จะมีเท่าไหร่มากน้อยเพียงไหนไม่มีธรรมจมได้เท่านั้นแหละทุกได้จมได้เนี่ยถ้ามีธรรมแล้วพอบึกนะถึงต้องสอนธรรมอยู่เสมอพากันจำนะทุกคนวันนี้เปิดโลกแล้วนะมันเปิดทีเดียววันนี้นานเวลามันเป็นของมันก็เป็นเองที่จะอยากจะให้คุยให้โอ้โหมันไม่มีแหละแล้วแต่มันจะสัมผัสเหตุผลของการจะควรออกมากน้อยเพียงไรมันจะออกมาเองอย่างหนึ่งที่สัมผัสก็คือว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งที่พิจารณาเพื่อก็ทำหนักเบาบางเท่าไรเข้ามาผางนี่พอมาถึงนี่ถึงนี่มันก็รับประกันนี้ผางเลยครับอันนี้รวดเร็วมากพุ่งมากรุนแรงมากแต่ไม่มีที่เหลือมาเสริมนี่แหละกิริยาของธรรมที่แสดงออกมาด้วยความผาดโผนนี่ล้วนแล้วแต่เป็นพลังของธรรมล้วนๆไม่มีที่เหลือแสงแม้ไม่ถึงไม่สายเลยจึงสมที่สุนามว่าสิ้นที่เหลือแล้วถ้ายังค้นหาอยู่ความเช่นความโกรธความหงุดหงิดเป็นต้นและค้นหายังมีอยู่ไม่เรียกว่าสิ้นถ้าสิ้นแล้วจะค้นเท่าไหร่ก็ไม่มีแล้วท่านจะค้นหาอะไรก็ท่านรู้แล้วนี่เราพูดเชี่ยวไว้เฉยกิริยาท่าทางไม่ผิดกันอะไรกับกิเลสหรอกพลังของธรรมกับพลังของกิเลสมีเท่ากันพลังของกิเลสเมื่อแสดงมาแล้วเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนให้เป็นเท่าเป็นฐานได้ให้สมใจที่เชี่ยวแค้นนี่คือพลังของกิเลสแต่พลังของธรรมเป็นน้ำดับไฟพุ่งแรงเหมือนกันพลังของธรรมยิ่งพุ่งแรงพุ่งเท่าไรยิ่งเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟถึงใจผู้ฟังน่าจะอย่างนั้นนะต่างกันเรื่องที่ท่านว่าท่านโกรธนั้นหาทั้งตั้งกับตั้งการตายแล้วมาเกิดมันก็ไม่มีถึงเรียกว่าสิ้นกิเลสยังมีอยู่ไม่เรียกว่าสิ้นเราพูดถึงเรื่องว่าสิ้นกิเลสความสำคัญผิดมันจะมีท่านก็บอกไว้ในธรรมมันเป็นความถูกต้องแล้วจะไม่ทูลถามแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทูลถามท่านเป็นความถูกตามหลักธรรมตามหลักของถ้าเป็นความสำคัญผิดนี้มันมีได้ ดังที่เราเคยพูดให้ฟังพระองค์หนึ่งที่ว่าอยู่6ทุ่มไปภาวนาอยู่ทางอำเภอภูเวียง6ทุ่มไปเมื่อภาวนาไปเข้าใจว่าตนสำเร็จนั้นหาอะไรเพื่อนไปด้วยกันสององค์รวมแล้วเป็นสามองค์ไปหาอะไรมาเป็นประกาศให้เพื่อนสูงเศร้าไปได้กล่องยานัดมันหมดแล้วเอามาก็เป่าวอดทั่วถึงคืน ถึงดึกหกทุ่มหมู่เพื่อนก็ตกใจเฮ้ยโอ้บางมาเป็นอะไรเป็นอะไรวะ ก็ไม่เคยเห็นนี่นะอยู่หกทุ่มทั้งเสียงนกหวีดดังวอดวอดวิ่งมาเป็นอะไรเป็นอะไรจะเป็นอะไรผมสำเร็จแล้ววะ นี่แหละนี่ความสำคัญนี่แหละมันสำเร็จแล้วเป่าหาอะไรเราก็เป่าให้หมู่เพื่อนทราบสิว่าเนี่ยเหตุผลไปแบบนั้นแหละก็เป่าให้หมู่เพื่อนทราบสิเพราะมาด้วยกันว่างานนะท่านไม่ลงนะนี่พระสององค์นึงท่านก็เงียบแล้วท่านไม่ลงใจออกไปก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันมันไม่อะไรท่านอันนี้นะมาปฏิบัติธรรมอยู่ก็เป่านกหวีดว่าสำเร็จแล้วมันยังสำเร็จก็มันสำเร็จที่ไปดิ้นรนหาอะไรท่านว่างั้นนะมันเลยความพอดีแล้วนี่นะว่างั้นนะกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันคือท่านไม่เชื่อนั่นแหละมันผิดปกติแล้วพอคืนที่สองพระมนาอีกหกทุ่มอีกมันพิจารณาไงมันยังไม่สำเร็จเนี่ยไม่สำเร็จก็คว้านกหวีดมาอีกเป่าวอดอีกเอาอีกแล้วที่นี่จะไปตกเราจะไปขึ้นชั้นไหนนะเนี่ยเลยชั้นสำเร็จแล้วก็ไม่เห็นมีที่ไหนเนี่ยมันจะไปไหนนะไม่อยากมาละหมดกำลังใจแต่ก็จำเป็นเพราะมาด้วยกัน ก็เลยไปแล้วถึงชั้นไหนล่ะเนี่ยวันนี้มาเป่าวิ่งอีกแล้วถึงชั้นไหนล่ะหรือว่าท่านแย่ซะบ้างล่ะก็มีจะถึงชั้นไหนมันไม่สำเร็จตัวนี้ดีกว่าแล้วสำเร็จไม่สำเร็จเป่าหาอะไรวะก็ที่เข้าใจว่ามันสำเร็จก็เป่าที่เมื่อเข้าใจว่ามันไม่สำเร็จแล้วก็ต้องเป่าที่มาด้วยกันเอาอีกแล้ว นี่มันความสำคัญอันนี้ไม่มีโทษมีกรรมเป็นเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยว่าเป็นจริงแล้วมันไม่มีละผางขึ้นมาเท่านั้นนะแม้ว่าพระพุทธเจ้าประทับข้างหน้าก็ไม่ทูลถามธรรมสันทิฏฐิโกประกาศออกมาแล้วจากพระพุทธเจ้าทุกหัวใจที่ปฏิบัตินั้นรู้อย่างเดียวกันแล้วถามคำถามอะไรนั่นเป็นอย่างนั้นมีเวลานี้กับพระผู้ที่ช่างทรงมรรคทรงผลผู้ทรงกงก็มีฝ่ายปฏิบัติรู้เห็นอยู่อย่างเงียบๆเงียบๆมีอยู่เยอะนะส่วนมากต่อมามีสายหลวงปู่มั่นทั้งนั้นแหละเพราะสายนี้เป็นสายที่โกงแนวสอนไว้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมคือภาคปฏิบัติจริงๆทางปริยัติเราจะเอามาเป็นที่แน่ใจตายใจจริงๆมันไม่ค่อยแน่นะแต่ผู้ที่ท่านรู้ท่านเห็นแล้วสอนเหล่านี้ลงใส่ปุ๊บหรือไม่มีผิดเลยนะสอนตรงไหนเปี้ยงนี่โกงเป่งเป่งเลยนี่แหละที่รู้ด้วยตัวเองจริงแล้วสอนใครแม่ยำมีกำลังใจสอนลงไปด้วยความมั่นใจนี่แหละยังมีอยู่เยอะอยู่นะ ในวงกรรมฐานของเราไม่ว่านิกายใดธรรมนิกายนิกายนี่ก็เป็นตั้งชื่อเฉยธรรมยุทธมหานิกายตั้งชื่อทางนามเหมือนเป็ดเหมือนไก่แต่ขอให้ปฏิบัติดีจำสวากาธรรมที่ตัดและชอบนี้แล้วมีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมเสมอกันหมดไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใคร นี่แหละเพราะงั้นเราจึงไม่เคยรังเกียจว่าธรรมยุทธมหานิกายขอให้ปฏิบัติดีเท่านั้นเข้าในคณะสนิทนะถ้าปฏิบัติไม่ดีแม้แต่อยู่ในวัดเราขับออกเลยแล้วไม่เล่นด้วยนะนั่นคือเอาธรรมวินัยเป็นเกณฑ์เป็นเครื่องตัดสินกันจะมาวันนี้กงนิกายมาตัดสินกันทำหาอะไรมันเกิดประโยชน์อะไรชื่อตั้งไว้อย่างนั้นเลยเนื้อว่างนี่แหละนี่คือความจริงเพราะงั้นเราไปที่ไหนถ้าเป็นพระปฏิบัติดีเราไม่นิยมนิกายนะเราสนิทเลยการปฏิบัติไม่ถูกพวกเดียวกันอย่างน้อยเตือนกันนั่นมากกว่านั้นนี่ขับเลยถ้ารุนแรงควรจะขับเลยเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิกายนะนิกายนั้นนิกายนี้เป็นนิกายพวกเดียวกันอยู่ร่วมกันผิดก็ไม่ยอมตักเตือนควรที่จะอเปหีคือขับไล่ก็ไม่ยอมละไม่ได้สำหรับเราพูดอย่างโกงไปโกงมานี่เราทำไปอย่างนั้นใครพูดมาว่าไงจะข้างไหนเราไม่เคยสะท้านหวั่นไหวนะคือพิจารณาตามหลักธรรมนี้เลย นี่ผู้ที่ปฏิบัติ ที่ทรงมรรคทรงผลยังไม่อยู่นะว่าแต่ท่านรู้อย่างเงียบๆของท่านในวงปฏิบัติรู้กันได้ดีเพราะสนิทกันสนทนาธรรมะใครเป็นขั้นเป็นภูมิใดจากการปฏิบัติพอพูดจะเข้าใจกันทันทีแล้วก็เก็บเงียบเก็บเงียบท่านไม่ค่อยจะแรง นี่ยังมีอยู่เยอะอยู่ภาคปฏิบัตินะ จะภาคเรียนมาเหมือนเขาเหมือนเรานั่นแหละดูเอาการเรียนเฉยๆไม่มีการปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนมีแต่แปลนบ้านทำไม่เต็มห้องมันก็ไม่สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนเพราะไม่ได้ดึงแปลนมากลางปลูกบ้านปลูกเรือนนี่เราเอาดึงปริยัติออกมาปฏิบัติเหมือนกับเราดึงแปลนธรรมของพระเจ้าออกมาปฏิบัติตามนั้นมันก็สำเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาธรรมะพระเจ้ามันคงเส้นคงวาหนาแน่นมีแต่กิเลสละเห่าพ่อคอยลบอยู่ตลอดเพราะเราก็ทราบแล้วว่ามันเป็นข้าศึกกันจะให้มันยอมรับธรรมไม่มีในเรื่องกิเลสมันต้องค้านเต็มที่เต็มที่ตลอดมาและจะตลอดไปถ้าใครโง่ใครหลวมตัวมันก็ลากจมูกไปจนได้นี่ถ้าใครไม่หลวมตัวยึดธรรมพุทธเจ้าไว้แล้วปัดมันออกทันทีมันมีอำนาจมาจากไหนมาบัญญัติมาเอาอำนาจบาดหลวงที่มาบีบบังคับให้ผู้ปฏิบัติดีไปชอบตามหลักธรรมขาดมากขาดผลไม่เคยมีมันเองมันไม่เคยปฏิบัติมันเอาหน้ามาจากไหนตีหน้าผากมันหงายหมาไปเลยเข้าใจเลยเอาละผมพอหน้าผากมันหงายหมาไว้แล้วหมดแล้วนี่มันลูกอะไรลองดูเป็นไงมันทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ยเป็นลูกอะไรแน่น่ะมันฉันเวลาพิการได้หรือ
1: มันคล้ายๆวุ้นครับ
0: ฮะ
1: คล้ายๆวุ้นครับเป็นเยลลี
0: ่เยลลี่มันฉันในเวลาพิการได้หรืออะไรหรือไม่ได้
1: ไม่ทราบ
2: มันโยโย
0: ่ฮึฮะ
2: ตาจะงับ
0: ได้ฮะเห็นอะไรมาก็งับเลยงับเลยมันไม่ได้หนาอย่างนั้นนะฮึ
1: ต้องแป
0: ลเลยลืมทำวินัยเหยียบหัวพุทธเจ้าไปไม่ได้นะว่ะต้องพิจารณาทุกวันนี้พระเรามันตะกะตะกามพอแล้วนะมันไม่มีทำวินัยแล้วนี่นะวันนี้รักษาอยู่อย่างเข้มงวดกวดขันถ้าอะไรขัดไม่ได้ทันทีเลยทำวินัยคือศาสนารักษาทำวินัยก็เหมือนเข้าเฝ้าพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานั่นถ้ามีทำวินัยก็เท่ากับเหยียบหัวเจ้าเลยเอาศาสดามาจากไหนนั่นเรื่องราวไม่ดีอย่างนั้นลองดูเป็นไงมันอ่อนๆยังไงนะมันเหมือนขนมขนมไปยังไงนะหืมเอ้ยเอาคืนเจ้าของวะไม่เอาละแล้วไม่สนิทใจอะไรมาก็งับเลยงับเลยฮะคนก็มากอยู่นะเอางานก็กระงับอยู่นะหรือเอาไปงับอยู่ก็ได้มันต้องเสียเวลาเวลาไปเอาไปงับนะได้ไปเรื่อยงับเรื่อยเรื่อยไปงั่งไปเอาไปงับเลยงั่งงั่งเอาไปเมื่อกระตุ้นข้าใครของเราแบบนี้เมื่อขึ้นมาประกาศให้ทราบกลัวกับเป็นบาปเป็นกรรมแก่พี่น้องทั้งหลายคู่จิตคึกอย่างไม่คึกถึงงานแล้วส่วนมากมันก็มีอย่างนั้นเขาก็อดขึ้นมาได้เหมือนกันเครื่องสิ่งของคือเอามาถวายหรือคือเอามาให้เป็นหรือถูกรวมเมื่อมันอาบรั่วมันรั่วไหลไปได้ไม่มากก็น้อยมีได้นะเอออันเนี้ยมันเคยคืนกับนิสัยคือกับความรู้สึกของประชาชนมันไม่ถูกใจนะเออเวลาเข้าหาเรามาเราเขาจะคิดอย่างเดียวกันนี่แหละคือเราเรื่องวิกฤตนะเพราะเรามันไม่มีจริงๆนะช่วยโลกช่วยร้อยกว่าเกินร้านกว่าเกินเลยร้อยมีใครจะโจมตีแบบนั้นมันก็สร้างแล้วก็ไปตีเผาหมองต่างๆก็เราสร้างแต่ความดีงามความบริสุทธิ์มันจะเอาความมัวหมองเอาความเป็นสิ่งใครที่ไหนมาเผาโง่เรามันก็เผาโง่พุกก่อกั้งขึ้นมาด้วยความสกปรกนั่นแหละเมื่อเราเชื่อคำเราเชื่ออย่างนั้นนะหรือเราไม่มาวิปปกเรานะคือเพราะถูกกรองคือว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราวิปปกผู้คิดผู้คำผู้พูดผู้พกตัวงานมาทำหามาเราไม่มีอะไรจะวิปปกหาอะไรนะถ้าพูดจริงเราไม่มีการก็การกล่าวแบบนี้เราไม่ได้ก็กล่าวเพื่อเรานะเราก็กล่าวเพื่อให้น้องหลายชาติจำหลักความจริงทั้งนั้น คือก็ตอบพุ่งกล่าวกันในแต่ร่างกายก็ตามนะแล้วให้เพื่อนน้องหลายได้ทราบเราความจริงกับความปลอมต่างกันยังไงบ้างเท่านั้นเองนะคือเราจะหลุดตามมาแก้ตัวเราไม่มีเราไม่ผูกตัวเราจะไปแก้หาเรื่องของเขาที่ผูกขึ้นมาต่างหากเป็นเรื่องของเขาที่ผูกเขารับไปเราไม่ทำอย่างนั้นนี่คือเรื่องความบริสุทธิ์ของเรามันถึงยันได้เต็มอย่างเต็มอย่างเหมือนจนกระทั่งว่าเอาหามาวางนั่นเลยหามาไปคู่แข่งมาเรื่องความบริสุทธิ์นี่ว่างนั่นเลยนะต่อสมบัติกลางเนี่ยเราบริสุทธิ์ขนาดนั้นแต่มากมันเป็นได้ไม่มีรั่วไหลไม่มากก็น้อยเป็นไปจนได้ทั้งเรามันง่ายใจตลอดเลยไม่มีเลยถ้าจ่ายมากจ่ายน้อยไปทางง่ายเลยมุมใดนี้มันข้ามเกิดเหตุเกิดผลทุกอย่างแล้วจ่ายไปจ่ายไปมันก็เป็นความรู้สึกใจใช่ไหมล่ะเราไม่มีนี่ครับเรามีอย่างนั้นก็มีวันอย่างปัจจัยของเราที่เขาถวายมาตั้งแต่มาสร้างวัดป่าบางจากมันจะมีจำนวนมากน้อยอย่างไรเขาถวายเป็นส่วนตัวเราเนี่ยเราไม่เคยสนใจกับว่าเป็นส่วนตัวเพราะมันเป็นความจำเป็นของโลกที่ตลอดเวลาแล้วเขาได้มาเอาอันนี้ไปทำนะเอานั่นทำมันเรื่อยมาตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดจนกระทั่งมาช่วยบ้านเป็นมาบ้านถึงว่าเพื่อโครงการนั้นโครงการนี้ก็เพื่อไว้ถือประหยัดเป็นเกณฑ์เอาไว้แต่การความมัวหมองของเราไม่มีเราไม่มีเลยที่อยู่อย่างเงินของเราที่เขามาถวายไม่ได้สนใจของมันออแบบเดียวไปเลยกับโครงการช่วยแบบเดียวกันหมดเลยเราไม่มีเรื่องความมัวหมองความคึกคือความสะพกในหัวใจเราไม่มีเราพูดให้พวกเราอย่างที่พูดอย่างที่ใจเราสะอาดพอแล้วจะเอาอะไรมาใส่มันวะอยากพูดแบบนั้นถึงว่าอันนี้มันขัดกันกับใจขนาดไหนกันมาอย่างมันก็ฝืนเราทำไม่ได้ทำไม่ได
3: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: น้ำห้วยมะเขือมีหลายผ่านหน้าวัดหลายแจกมามาตักนู่นนู่นให้ทุกวันผมเห็นว่าคืนวันคืนวันเต็มคืนวันเมื่อคืนนี้มาตกเมื่อคืนวานน้ำมามันตกกลางด้านนี้มันสูงใหญ่มาไม่มากนะแต่ก็ทำให้ชุ่มเย็นไปหมดแล้วพวกวัวพวกควายนี่ไม่ต้องให้ไปเจาะหากินน้ำที่ไหนจ่อยแล้วออกมาหากินเองน้ำไหลหมดแล้วไม่มากก็มันก็ขังตามแห่งน้ำต่างๆดำห้วยนี่ทั้งหมดตลอดเลย

เราเห็นได้อย่างชัดเจนนี่ห้วยมักแคบนี่เป็นห้วยลึกกว้างแต่ก่อนนะทีนี้แคบเข้ามาถึงเข้ามาเหมือนกับแม่น้ำปิงเชียงใหม่แม่น้ำปิงแต่ก่อนโอ้ยมองฝั่งนี้ถึงฝั่งโน้นสุดสายตาเวลานี้ยังแค่นี้ก็เพราะน้ำไม่มีไหลลงงานนั่นเองไหลมาก็ทรายมันก็ค้างน้ำมันไหลซอกมันก็ค่อยถีบเข้ามากันเข้ามาเรื่อยแค่นิดเดียวที่เชียงใหม่อันนี้ก็เหมือนกันแค่เข้ามาแค่เข้ามาจนมีห้วยหมักแคบนั่นนี่ทำลายป่าดูสิการทำลายป่าตะก่อนเป็นป่าดงทั้งหมดนี่น้ำไหลเจิ่งแล้วท่านี่นี่ไม่มีเพิ่งกำลังมาสร้างวัดเพิ่งเห็นน้ำไหลมาเดือนเมษาเดือนมีนาเมษาไหลนิดหน่อยไม่มากก็ยังพอเป็นประวัติอยู่ทั้งก็สร้างวัดนี้ยังไม่เคยเห็นน้ำผ่านในฤดูเดือนนี้เลยนะเดือนมีนาเมษาทีนี้มันไม่ตกมา2ปีแล้วมันแรงห้วยนี้กำลังจะกันเข้าไปแล้วนะแคบเข้าเข้ามาแคบป่าไม่มีน้ำก็ไม่มีหาที่ชุ่มเย็นไม่มีดีพอดีแล้วอยู่โครงการของเราที่ซื้อป่าไว้สำหรับชาติบ้านเมืองก็พอดีโครงการในหลวงก็เข้ามาประสานกันเลยโครงการในหลวงทหารเป็นผู้สนองท่านแล้วก็มาติดต่อกับเราว่าอยากมาเข้ามาช่วยดูแลให้เรายกให้เลยยกให้คือยกให้ช่วยบอกให้ช่วยได้เลยว่าทางนี้ก็หาที่เกาะที่ยึดเป็นดักเตียนอยู่แล้วว่าเขาซื้อก็ซื้อไว้พวกชาติบ้านเมืองแล้วไม่ซื้อไว้พวกเราเราก็บอกมันนี่ทางทหารปกครองการพระราชดำริที่ปลูกป่าปีนี้มาแล้วเข้ามาประสานกันเข้ามาจบกันปุ๊บกับของเราทหารเป็นผู้สนองพระเดชพระคุณท่านแล้วของเราก็ให้ทหารดูแลด้วยหมดเลยเรายกให้เลยเพราะเราหาที่ยึดที่เกาะอยู่แล้วไม่งั้นไม่ได้นะเราคิดเรื่องราวนี่คิดเป็นกังวลที่เวลาซื้อมาแล้วนี่ทำไงวะพวกหัวล้ำแหลมมันมีนายทุนมันจะเข้าปลูกปั่นพวกประชาชนนั่นให้เขาไปทำลายป่าทำลายอะไรเนี่ยเราคิดไว้แล้วแล้วก็ดีได้ทหารมาทหารก็จะมาช่วยเหลือเราก็ยกให้เลยให้ทหารดูแลช่วยเพราะนั่นว่าจะเป็นแน่นหนามันคงต่อไปล่ะถ้ามีหลักมีทหารเป็นหลักใหญ่นี่ก็แน่นหนามันคงเขาจะช่วยปลูกป่าด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาเราก็ปลูกเขาก็ปลูกเมื่อเขาช่วยแล้วมันก็เบาใจความรับผิดชอบก็มอบให้เขาดูแลหมดเลยเราเป็นที่ยังซื้อไว้ให้เท่านั้นนะต่อไปดงนี้ก็จะหนาแน่นล่ะเพราะตรงไหนว่างจะปลูกไปหมดเลยนะไม่มีช่องว่างปลูกเป็นดงเลยไม่มีใครไม่ให้ใครไปแตะนะทีมันก็ชุ่มเย็นแล้วแม่น้ำลำธารตั้ง6สายนู่นที่เราซื้อครอบไว้นี่นะ6สายแม่น้ำเลยสายใหญ่ก็อยู่นั่นล่ะลงแม่น้ำเลยขาดมาได้2ปีแล้วน้ำไม่มีเพราะไม่มีน้ำข้างบนถูกทำลายป่านี่มีเริ่มจะมีแล้วทีนี้ต่อไปนี้เราก็จะปลูกป่าให้หนาแน่นขึ้นพระก็มีอยู่จุดนั้นบ้างจุดนั้นบ้างจุดทางนี้บ้างประสานกันดูแลพระที่บำเพ็ญไปจากวัดนี้แหละไปตั้งสำนักในป่าในเขาเหมาะดีเราก็ซื้อไว้สำหรับพระสำหรับศาสนาด้วยสำหรับชาติด้วยต่อไปนี้น้ำ5-6สายนี่ก็จะค่อยดีขึ้นต่อไปอายุเข้าขั้นสมบูรณ์แล้วเมื่อไอ้ที่มันเป็นดงหมดแล้วมันก็เย็นน้ำก็ไหลลงได้สะดวกก็สมบูรณ์เราเบาใจที่โครงการในหลวงท่านเข้ามาตรงนั้นท่านพระราชดำริปลูกป่ามาแล้วเวลานี้เข้ามาแล้ว
ทหารผู้รักษาทำหน้าที่แทนของเราก็เลยให้ทหารดูแลช่วยหมดเลยนี่ก็เรียกว่าจะปลอดภัยต่อไปนี่ทหารรักษามีอำนาจมากใครไปแตะไม่ได้มันตอนนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในจังหวัดเลยดูจะทั้งหมดจังหวัดน้ำห้าหกสายนี่ลงไปเขตจังหวัดเลยอำเภอต่างๆนะอำเภอนั้นอำเภอนั้นจังอำเภอดงหลวงอำเภอภูหลวงอำเภออะไรแถวนั้นใช่หมดเลยน้ำของเราจะลงมานั้นหมดเลยแล้วก็จังหวัดเลยก็แม่น้ำเลยแม่น้ำใหญ่จะมาตรงนั้นหมดจังหวัดเลยรู้สึกจะได้ประโยชน์มากน้ำแม่น้ำห้าหกสายนี่อยู่ในเขตจังหวัดเลยทั้งนั้นหมดทั้งจังหวัดเลยจะได้น้ำต่อไปนี้จะได้น้ำสมบูรณ์เพราะป่าหนาแน่นขึ้นโดยลำดับไม้ก็จะเอาไม้ชนิดที่มันพอเหมาะกับพื้นที่ของมันปลูกทางนี้ก็ปลูกเวลานี้ถ้าที่เราซื้อไว้นี่เริ่มปลูกพระยังทำงานเลยพระเป็นผู้ชี้แนวปลูกที่แรกซื้อเพียง122ไร่เท่านั้นนะคนนั้นถวายคนนี้ถวายก็ปลาเข้าไป200กว่าไร่แล้วเมื่อ2วันมานี้ช่างเขตมานี่ว่าได้300ไร่แล้วว่ามันโถว่ะมันขึ้น300ไร่แล้วว่ะเอา400ไร่ก็เอาเราก็บอกนี่แหละอย่าว่าแต่300ไร่เลยงั้นเราก็จะทำกำแพงด้วยนั่นน่ะจะทำกำแพงด้วยรอบหมดให้เป็นที่แน่หนามันคงแล้วที่นี่มันเป็นป่าดงอยู่แล้วพอเรารักษาไม่ให้สัตว์เข้ามาทำลายใครมาทำลายแล้วพวกป่าธรรมชาติมันจะขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เราปลูกเป็นแนวไว้นะปลูกจนไม้สำคัญเราจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวไปไว้แล้วป่าที่มันจะเกิดโดยหลักธรรมชาติทั้งมันเพราะมันเป็นป่าเก่าอยู่แล้วก่อนมันจะขึ้นอย่างรวดเร็วดีไม่ดีมันเอาต้นไม้เราปลูกนั้นเสร็จไปหมดเลยสู้มันไม่ได้มันเร็วนะดงอีกเร็วนะดงเช่นอย่างนี้อ่ะพอเรามาสร้างวัดเห็นไหมมันขึ้นหมดเลยทันทีนี่ขึ้นเองนั่นเนี่ยขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะมันเป็นดงของเขาอยู่แล้วเป็นเพียงว่าถูกทำลายพอมีคนรักษาแล้วมันก็ขึ้นอย่างรวดเร็วนี่แต่ก่อนโอ้มันแห้งผากแล้วเนี่ยมีแต่ป่าหญ้าแค่นี้สูงแค่นี้เต็มนี่เป็นลานไปเลยหมดเดี๋ยวนี้ดูมันเกิดเองนั่นน่ะ37 38 39ปีนี้วันนี้สร้างมาได้39ปีนี่ดูต้นไม้39ปีใหญ่ขนาดนั้นน่ะเรานั่นก็เหมือนกันจะขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะอันนั้นป่ายังหนากว่านี้อีกนะป่าใหญ่กว่านี้หนากว่านี้อีกแล้วก็จะขึ้นอย่างรวดเร็วมาที่เราปลูกเป็นแถวเป็นแนวถ้าไม่รักษาจริงสู้ไม้เหล่านั้นไม่ได้นะมันจะขึ้นอย่างรวดเร็วนี่ก็เป็นดงใหญ่ละถึง300ไร่แล้วเป็นดงใหญ่เขาเรียกดงหนองข้าวสารนี่ดงใหญ่ ทำไว้งั้นแหละเราตายแล้วก็ชื่อหลวงตาบัวจะไปเที่ยวดังอยู่ในป่านะเออไปดังอยู่ป่านู้นป่านี่แล้วโรงพยาบาลก็จะดังนะเวลานี้โรงพยาบาลก็ตั้งเท่าไหร่ตั้งเกือบ60โรงแล้วเงินตั้งร้อยกว่าล้านแล้วนะเฉพาะโรงพยาบาลเท่านั้นร้อยกว่าล้านแล้วที่อื่นไม่นับโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ต่างๆคนทุกคนจนที่ช่วยไปทั่วดินแดนนี้ไม่นับนะนับเฉพาะเป็นหลักใหญ่หลักใหญ่ของโรงพยาบาลที่นี้มันก็ไปแล้วโอ้เกือบมันเข้า10ล้านนะมั้งที่นี้ตอนนี้ก็3ล้าน6แสน60,000ที่นี่122ไร่ไร่ละ 30,000 บาทเป็น3ล้าน6แสน60,000ทางโน้นมันเข้า6ล้านแล้วนั่นแหละเข้าไปปลาเข้าไป10ล้านแล้วนะพอ6ล้านกว่ารู้บ่ดี6ล้านกว่าอันนี้มันก็3ล้าน6แสนแล้วนี่นะเออไปละปาเข้าไป10ล้านแล้วนี่เฉพาะที่นะนั่นก็อย่างนั้นแล้วใครท่านผู้ใดบริจาคนี่เราทำประโยชน์ให้โลกหมดเราไม่นั่นในวันนี้เราไม่ให้เก็บเงินเป็นอันขาดฟังก็เป็นอันขาดใครไม่ให้ใครเจ็บทั้งนั้นมีเท่าไหร่ก็ไหลออกช่วยโลกช่วยเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าทำประโยชน์ให้โลกสุดความสามารถของพระองค์จนกระทั่งวันปรินิพพานไม่เคยไปรบกวนโลกเลยนะมีแต่ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าศาสนา
เต็มไปด้วยความเมตตาศาสนาสงเคราะห์โลกไม่ได้ไม่มีใครสงเคราะห์ได้ในโลกนี้ศาสนาเป็นแหล่งถ้าเป็นน้ำก็เป็นแอ่งน้ำใหญ่แหล่งใหญ่ประหนึ่งว่ามหาสมุทรทะเลหลวงพระพุทธเจ้าทรงทำประโยชน์ให้โลกอย่างนั้นแหละนี่ก็ศาสนาทำความร่มเย็นให้โลกไม่ได้แล้วก็หมดละเรียกว่าโลกนี้หมดถ้าลงศาสนาทำประโยชน์ให้โลกไม่ได้แล้วให้ความร่มเย็นแก่โลกไม่ได้แล้วก็หมดนี่เราก็พยายามตะเกียกตะกายด้วยความสงสารกันนะนี่เราทำด้วยความสงสารทุกยากลำบากขนาดไหนก็ไปใกล้ก็ไปไกลก็ไปโรงพยาบาลนี้มันก็จะไปเรื่อยๆจะช่วยไปเรื่อยๆอย่างที่ช่วยอยู่เวลานี้แหละเวลาเป็นเพียงว่าเวลานี้เราพักไว้ก่อนพักเครื่องเวลานี้เราจะจ่ายให้เฉพาะที่สั่งไว้แล้วสั่งไว้แล้วตกเข้ามาตกเข้ามาแล้วก็จ่ายเรื่อยเรื่อยเรื่อยส่วนที่สั่งใหม่เรายังไม่ให้สั่งเวลานี้รออยู่ 5-6 โรงพยาบาลถ้าพออนุญาตให้โรงหนึ่งปั๊บแล้วเราจะมาอีกเรื่อยๆนะเวลานี้ก็รอหยุดชะงักอยู่เพราะทางนี้ห้ามโรงสนามไม่ว่างบอก สนามไม่ว่างให้รอที่โรงไหนก็ต้องรอฟังแหละพอได้ยินว่าอนุญาตแล้วเท่านั้นเพิบเลยนะมารอบด้านนี่เราก็เห็นจากคนไข้คนไข้เข้าไปหาหมอหมอไม่มีเครื่องมือก้าวไม่ออกแน่คนไข้ก็หมดหวังถ้ามีเครื่องมือก็พอเป็นไปอย่างอุดรนี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ละเครื่องมือนะเฉพาะอุดรนี่มันก็30กว่าล้านนะโรงเดียวนี่เฉพาะโรงพยาบาลอุดรนี่36-37ล้านนะโรงพยาบาลอุดรนับรวมทั้งสร้างตึกให้เลยหมดทุกอย่างแล้ว36ล้านแล้วเฉพาะอุดรจึงค่อนข้างจะสมบูรณ์บรรดานายแพทย์ที่มาประชุมกันอะไรประชุมจังหวัดนั่นจังหวัดนี้มาประชุมที่จังหวัดอุดรนี่ยกให้อุดรเป็นเบอร์1บรรดาโรงพยาบาลต่างจังหวัดโรงพยาบาลอุดรเป็นที่1ว่างั้นคือเครื่องมือสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไงหลวงตาบัวจนจะตายไม่สมบูรณ์ได้เลยว่าเครื่องก็เป็นล้านๆก็หามาให้นี่เรายังไม่ลืมด้วยเครื่องนึงเนี่ยเลเซอร์ยิงตานี่นะตาคนเคยบอดมามากต่อมากแล้วพอได้เครื่องมือนี้ไม่มีว่างเลยนะเครื่องมือนี้หนักมากทีเดียวไม่ว่างเลยต่างจังหวัดไหลเข้ามานี่หมดเพราะมันมีเครื่องเดียวนี่อันนี้4ล้าน1แสนนะเครื่องเดียวเท่านั้นแหละเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พิเตอร์อะไรเราเอามาให้มันสู้ไม่ได้นะมัน 2-3 ล้านเลยเอ็กซเรย์ตัวคอมพิวเตอร์เอามาอันนี้มันฟาดกันไปสัก4ล้าน1แสนโถเครื่องนี้แพงกว่าเพื่อนแล้วก็ตานี่ให้สมบูรณ์ด้วยนะเครื่องตรวจธรรมดา1เอามาเพิ่มแต่ก่อนมีอันเดียวคนแน่นห้องแล้วถ้าเข้าไปทีไรต้องเกิดเหตุละเราเข้าไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งนี่เกิดเหตุทุกทีเหตุกันนี่แหละเหตุกระเป๋าแฟบนี่แหละไม่ใช่เหตุอะไรเลยพอเข้าไปนี่คนเต็มอยู่ในห้องนี่เข้ามากันอะไรบ้างนี่นั่นเข้ามาตรวจตาแล้วหมอมีกี่หมอหมอนั้นมีหลายหมอแต่มีเครื่องมันมีเครื่องเดียวหัวไหนนี่แล้วที่ตรวจอยู่นั่นนี่แหละแล้วคนทั้งหมดในวันนี้หมดไม่หมดวันหลังมาใหม่โอ้แล้วกันทำไงเอาสั่งมาอีกแน่อย่างนั้นแล้วเกิดเหตุแล้วให้สั่งมาอีกเพิ่มอีกเครื่องนึงแล้วก็เครื่องอะไรตาอะไรถ่ายภาพข้างในนี่อีกเครื่องนึงกับเลเซอร์ก็เรียกว่าขั้นสมบูรณ์แล้วคือให้เต็มที่แล้วสมบูรณ์เวลามันหนักมันหนักที่เลเซอร์หนักมากอะไรอะไรดูมีใช้หลายอย่างเลยนะตาเนี่ยชนิดหลายชนิดเรียกว่าไม่ว่างเลยเครื่องมือนี่ไม่ว่างเลยหนักมากกดทุกเครื่องว่างั้นเพราะมีเครื่องเดียวเป็นเรามันก็ไม่มีเพราะมันวิ่งแยกทางโน้นแยกทางนี้มันก็เหมือนกับอะไรน่ะเหมือนเอาตะกร้าตักน้ำเอาตะกร้าตักน้ำพอยกขึ้นนี่ซ่าหมดเลยไม่มีเหลือได้มาเท่าไหร่หมดเลยหมดเลยไม่มีเหลือมันมากต่อมากไอ้ที่มันรั่วน่ะมันรั่วรอบเลยพอยกตะกร้าขึ้นนี่ซ่าหมดเลยมันจะเอามาให้ทีเดียวทีไรก็ไม่ได้ให้อีกอ่ะเดี๋ยวนี้

ได้เพิ่มอีกมันเพิ่มไปหมดแล้วก็ที่ไหนอีกเออกับทางปากเกร็ดปากเกร็ดนั้นก็3ล้านกว่าอันนี้ฝากประจำไว้สำหรับอดอกผลช่วยทางปากเกร็ดเด็กพิการทางสมองอันนี้ช่วยมานานแล้วแหละเป็นประจำประจำเดือนหนึ่งหลายแสนอยู่นะที่เลี้ยงเด็กมันมี12คนที่เรารับไว้สำหรับให้เงินเดือนเขาเป็นประจำทางโน้นจะขึ้นเท่าไรขึ้นเราจะจ่ายให้ตามทางราชการเขาขึ้นกันขึ้นเขาก็ขึ้นเราก็ให้ไปเรื่อยไปแล้วทางเงินก้อนนั้นเงินดอกมันไม่พอแล้วก็เอาเงินอื่นไปเพิ่มแต่เวลานี้ทางธนาคารเห็นใจที่มันเสียเหลือเท่าไรทางธนาคารเลยช่วยเลยเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องเป็นกังวลแล้วคือขาดเหลือเท่าไรก็ทางธนาคารเขาเพิ่มให้เลยแต่ก่อนขาดเหลือเราไปหามาเพิ่มเดี๋ยวนี้ไม่แล้วแล้วก็ตั้งนิยภาพหลวงตาบัวขึ้นนี่หลวงตาบัวเจ้าคุณบัวน่ะตั้งนิยภาพแล้วตั้งเป็นเจ้าคุณแล้วมันจะได้นิยภาพนะเนี่ยได้แน่ๆไม่สงสัยเดือนนึงเป็นพันๆหนึ่งคือเงินจำนวนนี้เราจะไม่แตะเห็นที่เพราะนั้นเราจึงได้ตั้งอะไรเขาให้ชื่อว่าบุญนิธิของหลวงตาบัวว่างั้นไว้ในธนาคารบุญนิธิหลวงตาบัวบอกไว้นี่เราก็ไปตั้งไว้1ล้าน1แสนในเวลานี้ตั้งไว้แล้วคือนี่นิยพัฒน์มาเท่าไหร่ก็ต่อไปจะให้เขาจ่ายให้เขาส่งทางธนาคารเลยเข้านั้นแล้วไม่ต้องยุ่งเข้าเรื่อยไปแล้วจะเอาเงินจำนวนเหล่านี้ดอกผลนี่ช่วยโลกนี่แหละช่วยไปนี่ตั้งไว้แล้วนี่1ล้าน1แสนแล้วก็ว่าอะไรเป็นอย่างนั้นนะหลวงตาเคยพูดไม่ใช่หรือบอกว่าเราจะตั้งมูลนิธิบุญถึงเป็นบุญนิธินะไม่ให้เป็นบุญนิธิในที่มันลำบากมันต้องมีคณะกรรมการยุ่งอันนี้ไม่มีง่ายนิดเดียวให้เป็นบุญนิธิหลวงตาบัวว่างั้นเลยเวลานิยพัฒน์เข้ามาแล้วก็เข้านั่นให้ผ่านทางธนาคารเข้าเลยเวลามีจำเป็นดอกผลแล้วก็พอช่วยโลกเหมือนที่เราฝากประจำไว้เราช่วยอย่างนั้นตลอดในวันนี้ไม่ให้เก็บเงินเราเป็นผู้ควบคุมทางบัญชีนะไม่ไปควบคุมเงินแหละควบคุมทางบัญชีเป็นผู้สั่งเราไม่เคยไปแตะไปเคยไปสนใจกับมันหรอกเงินนั่นมีแต่สนใจแต่บัญชีเนี่ยสั่งตามบัญชีนี่สั่งจ่ายทั้งไหนเท่าไรเราเป็นคนสั่งจ่ายแล้วเข้าธนาคารเข้าไปจัดเองเราก็ไม่เข้าธนาคารเข้าไปเข้าเป็นเพียงคำสั่งเราก็ด่าทั้งเราแค่นี้ไปธนาคารเขาจัดปุ๊บเสร็จเลยจ่ายทั้งนู้นจ่ายรอบด้านเราประโยชน์ให้โลกสุดความสามารถของเราแล้วก็ไปนี่อันหนึ่งอ่ะท่านจันฟันเรายังสะดุดหัวใจนี่พวกนี้มีเจตนานะไม่มีเจตนาเป็นไปไม่ได้อย่างนี้เพราะท่านพูดทั้งสองเงื่อนด้วยนะตอนนั้นเงินก็มีราคาแพงเงินฝากไว้ดูมันล้านห้ายังไงท่านจันฟันฝากธนาคารไว้ท่านสั่งหมดนะเงินล้านห้านี่นะถ้าเราตายแล้วตอนนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลแล้วกำลังจะเริ่มสร้างโรงพยาบาลให้แยกเงินจำนวนนี้เข้าโรงพยาบาลส่วนหนึ่งเป็น3ส่วนนะส่วนหนึ่งมาอะไรวัดนี่แหละวัดท่านอยู่วัดอุดมสมพรอันหนึ่งไปทางวัดสีแก้วอะไร3เงินล้านห้านี่ไปแห่งละ500,000ล้านห้ามีกี่15,000,000ใช่ไหมใช่ฮะโดยนั้นเราให้แบ่งไป3ส่วนท่านสั่งไว้งั้นนะมาแล้วพอท่านตายแล้วไม่ว่างั้นเลยบอกว่าท่านอาจารย์ท่านมีเงินอยู่ธนาคาร1,500,000 บาทแหมสังหารไปหมดเลยจนท่านจะคุณสะดุ้งเดี๋ยวนี้ท่านเป็นสมเด็จวัดนรนาถนะท่านสะดุ้งโถทำไมท่านอาจารย์ท่านเป็นอย่างนี้เป็นไปได้หรือทำไมท่านวิ่งมาหาเราพอดีเลยวันนั้นเราก็ออกไปนี่มันบันโดมันดันนะนี่ก็จนเป็นท่านอาจารย์ฟันนะทำให้บันดันนะไม่ใช่ผู้อื่นหรอกเพราะท่านฤทธิ์ทั้งติดทั้งท่านเก่งนี่เราติดขัดเราจะไปตั้งแต่วันก่อนนั้นนะเราไปติดขัดอยู่เรื่อยติดขัดอยู่เรื่อยจนกระทั่งถึงเวลารถของสมเด็จท่านมาแต่ก่อนท่านเป็นพรหมนะท่านเข้ามาเราก็พอดีได้โอกาสไปได้ตอนนั้นไปก็ไปสวนกันตรงนี้ตรงทางนี่นั่นเห็นไหมมันสำคัญอยู่นะถ้าพระเจ้าจะไปตั้งแต่บ่ายสามโมงไปไม่ได้นะมันติดอยู่งั้นนะเดี๋ยวรอก่อนพวกเวงั้นอาจารย์ฟันท่านสำคัญนะกับเรานี่มักจะเป็นกันบ่อยๆเลย

0: ็นทุกทีแหละกับเรานะ นี่พอเราได้จังหวะเราออกปั๊บท่านกำลังนั้นพอเห็นก็โอ้นี่มองดูโอ้ล้นท่านอยู่คุณพรมนั่นแล้วเราแอบกันนั้นท่านจะแอบคนนี้รีบแอบท่านก็ปึ้งปังมาเนี่ยจะไปไหนนี่ไปไหนวะโอ้ไปธุระแล้วบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกำลังจะมาปรึกษานี่เนาะท่านว่านั่นท่านก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเราก็เลยกราบเรียนท่านทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเออเอาละที่นี่ได้ความมาโถก็มาโจมตีครูบาอาจารย์เรามีอย่างเลยท่านอาจารย์ตรงนี้ไม่สมควรที่จะมาโจมตีอย่างนี้เลยเพราะเรื่องไม่เป็นไปอย่างนี้ธรรมดาท่านปฏิบัติมาด้วยความบริสุทธิ์พุทโธล้วนๆล้วนๆทำไมเรื่องมันยังมาเกิดขึ้นมาอย่างไม่คาดไม่ฝันอย่างนี้เหรอพอดีได้เรื่องกับจากท่านมหาแล้วก็เอาละที่นี่ว่างั้นเลยนะผมจะมาจัดการเองแล้วก็ชี้แจงเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เขาไม่ได้ออกสองเงื่อนนะเขาออกเงื่อนเดียวเนี่ยจึงเป็นเงื่อนโจมตีเงื่อนที่ท่านสั่งให้แบ่งจากนั้นนั่นตั้งแต่ท่านยังไม่ตายนั่นเขาไม่พูดนี่นะเอาละที่นี่เข้าใจแล้วท่านก็เลยไปแก้ข่าวเรื่องราวนะอันนี้เวลาหลวงตาบัวตายนะบางทีเงินอาจจะค้างในธนาคารเป็นล้านๆนะเงินจำนวนนี้เราไว้เพื่อสิ่งของที่ยังไม่ตกมาต่างหากเราเกียรติเอาไว้เข้าใจเปล่าเราเกียรติเอาไว้สำหรับเครื่องมือนั้นเครื่องมือนั้นราคาเท่านั้นเครื่องมือนั้นราคาเท่านั้นถ้าอะไรเราตกลงไว้เรียบร้อยแล้วกะว่าจะมาในประมาณเดือนใดเราจะเกียรติเอาไว้เกียรติเอาไว้มาพอได้มาปั๊บก็จ่ายปุ๊บมาปั๊บจ่ายปุ๊บไปเลยที่เวลาหลวงตาบัวตายของยังไม่ตกมาเงินยังเหลืออยู่เป็นล้านๆหลวงตาบัวมีเงิน500ล้านขึ้นนะเข้าใจมั้ยล่ะไม่พากันเข้าใจไว้นะเป็นได้จริงๆน่ะถ้าอย่างที่เราธรรมดาเรารู้กันแล้วนี่จะเป็นอะไรไปใช่มั้ยผู้ที่มันไม่รู้ที่ทําให้เสียเป็นอกุศลจิตละสุดโอ้ยันหาบวยทำอย่างนั้นนั่นนั่นเสียเขาแล้วนั่นเราไม่เสียก็ตามเสียคนนั้นเราก็ไม่อยากให้เสียคำว่าเสียใครไม่ดีเลยเราจึงไม่อยากให้เสียได้พูดเอาไว้นี่บางทีเราหากว่ามีแบบตายลงมาซะอย่างนี้เงินที่ยังตกค้างอยู่ที่คอยจะจ่ายทางนั้นทางนี้มันยังตกค้างยังไม่ได้จ่ายนี่เขาก็จะมารวมกันว่าอาจารย์มหาบัวสั่งสมเงินไว้มี300 ล้าน 400 ล้านอยู่ว่าเราเกิดมาตะโคตรพ่อโคตรแม่เราไม่เคยได้ยินอ่ะ3-4 ล้านแต่เราโม่เฉยๆเข้าใจหรือเปล่าน โลกเขายังโม่ได้ทำไมหลวงตาบัวโม่ไม่ได้วะหลวงตาบัวเกิดมาจากคนนี่วะโม่ได้ อันนั้นล้านนี้เพราะจ่ายมันจ่ายเป็นล้านๆมันจ่ายอยู่ตลอดเดือนหนึ่งหลายล้านนะจ่ายอยู่ตลอดอย่างนั้นแหละเหตุที่ว่า200 ล้าน 300 ล้านไม่เคยมี อันนั้นล้านมีเป็นประจำเพราะจ่ายเป็นประจำเวลานี่ที่รับไปแล้วในโครงการนี่นะ32 ล้านฟังสินี่รับไปแล้วอยู่ในอุ้งมือแล้วนี่เราครอบไปหมดแล้วรับกันด้วยความสัตย์ความจริงแล้วนี่จะจ่ายตามนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงนับไว้เลยจำนวนใหญ่นี่32 ล้านที่ล้อมป่านากำน้อย17 ล้านรวมจาก8.5 ล้านเท่าไรบวกกันเท่าไหร่นี่ตกลงกันแล้วนี่ตกลงให้แล้วไอ้ส่วนย่อยก็โรงพยาบาลสีชมพู1.3 ล้านนี่เขาจะมาวันไหนก็มาแล้วนี่เต็มที่แล้วส่วนเต็มที่กับเอ็กซเรย์ผลพิสัย900,000บ้านผางขอนแก่น900,000เป็น1,800,000นี่อันนี้ถ้าจะรวมก็ไปเป็นเท่าไหร่คิดดูสิบวกนักวิชาการน่ะฮะฮะฮะเมื่อกี้ตอนนั้น900,000เอ็กซเรย์2 เครื่อง1,800,000อันนี้ตายตัวแล้วนี่สั่งว่าเครื่องละ900,000สองเก้า1,800,000แล้วก็
1: 27 ล้าน
0: แล้วทางน้องแสงนี่กับวันนี้อีกอันนี้ก็ล้านสองนี่เป็น500,000ทางโรงพยาบาลน้องแสงทำอ่างใหญ่ให้เขาอันนี้กับทางโน้นอีกทางลมตักอีกวันนี้ก็จะจ่ายอีกเท่าไหร่900,000
1: 29 ล้าน
0: มันยี่สิบเก้าหรือไม่ใช่ถึง40 ล้านเหรอเดี๋ยวนี้นะฮะแล้วย่นเข้ามาเลยคนหนึ่งดึงออกคนหนึ่งมาย่นเข้าในดิมันยังไงกันนี่อะไรอีก
1: เออ17 ล้าน
0: สถาบันการอีกสถาบัน3.7 ล้านนะสถาบันการกำลังทำเริ่มแล้วนั่นจะลงมือแล้วอันนี้อยู่ในโครงการที่ให้แล้วทั้งนั้นนะ ที่อะไรที่โครงการที่ให้แล้วเป็นอันว่าขีดเส้นตายไปเลยอันนี้พวกนี้พวกขีดเส้นตายไปแล้วทั้งนั้น
1: 29ก็เป็น32ล้าน
0: นั่น32ล้านที่เสียที่เหลือจะจ่ายอยู่ตามนั้นเท่านั้นแสนเท่านี้หมื่นนั้นไม่นับนะมีเยอะนั่นถูกไหมที่หลวงตาพูดชาย2ล้านก็อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแต่หัวล้านที่ไม่มีชาย2ล้านเอาละให้พรมีแต่หัวล้านก็เอาละนะที่ว่าเรานี่เงินยังไม่มีนะคือมันจะจ่ายเป็นระยะระยะแล้วเงินก็มาปันเป็นระยะระยะนะถ้าเขามาตูมเดียวที่ฐานสองล้านนู่นกำแพงแตกเลยมันก็ไม่มีเงินให้เขานี่มันจะมาเป็นระยะระยะระยะแล้วก็จ่ายเป็นระยะระยะตามช่วงมันมาเออเอาวางเลยนะโพธารามเหรอโพธารามศรัทธาเก่งนะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
1: 8จาริกไปฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงการจาริกไปฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงคราวนั้นมีหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมเป็นเพื่อนในการเดินทางโดยเริ่มเดินทางไปทางอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยข้ามแม่น้ำโขงขึ้นไปฝั่งลาวแล้วเดินข้ามป่าข้ามเขาเนื่องจากฝั่งลาวสมัยนั้นป่าส่วนมากเป็นป่าดงดิบต้นไม้ใหญ่ลำต้นสูงแต่ข้างล่างโปร่งเดินได้สะดวกถ้าหมดป่าสูงบางแห่งก็เป็นป่ารกชัดซึ่งต้องเดินทางตามเส้นทางช้างเพราะช้างจะเดินเป็นที่ที่ทำให้ป่าบริเวณที่ช้างออกหากินกลายเป็นทางช้างไปช้างป่าแต่ละโขงนั้นมีจำนวนหลายสิบเชือกขึ้นไปเดินไปได้3วันจึงข้ามแม่น้ำกงซึ่งแม่น้ำกงนี้บางแห่งไหลผ่านที่ราบเป็นที่สำหรับทำการเพาะปลูกขณะที่เดินทางไปนั้นค่ำที่ไหนก็หาหมู่บ้านสำหรับพักค้างคืนการพักก็หาพักตามป่าใกล้หมู่บ้านเพื่อจะได้อาศัยบิณฑบาตวันหนึ่งเมื่อเดินทางไปถึงหมู่บ้านตะวันเกือบจะหมดแสงอยู่แล้วจึงรีบหาที่พักพอหาที่พักได้แล้วนั่งพักไม่ทันหายเหนื่อยก็มองเห็นพวกชาวบ้านเป็นหญิงล้วนถือเอาขันข้าวกระติบข้าวเดินกันมาเป็นแถว10กว่าคนเมื่อมาถึงก็วางขันกระติบข้าวลงตรงหน้าพร้อมกับพูดว่างอเจ้าเหนียวงอเจ้าเหนียวเลยไม่รู้ความหมายว่าพวกหล่อนพูดอะไรจึงพูดกับหล่อนไปว่าไม่รู้คำกันให้ไปบอกพวกผู้ชายมาพูดกันซึ่งพวกหล่อนก็เข้าใจพากันกลับไปสักครู่ต่อมามีพวกผู้ชายพากันมาหลายคนเมื่อมาถึงพวกเขาก็พูดว่านิมนต์เจ้าบุญฉันข้าวก่อนเดินทางมาแต่ไกลหิวฉันให้อิ่มเสียก่อนทางจากเวียงจันทน์มาที่นี่ก็ต้องเดินวันหนึ่งเดินทางไกลเช่นนี้หิวจึงพูดกับพวกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกเอาข้าวกลับไปก็แล้วกันขอเฉพาะน้ำร้อนก็พอแล้วพรุ่งนี้ค่อยเอาข้าวมาใหม่ซึ่งพวกเขาก็เข้าใจและทำตามคำที่เราพูดชาวบ้านเหล่านี้ไม่รู้ว่าเป็นเผ่าไหนเวลาพวกเขาพูดกันฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องที่พวกผู้ชายพูดเข้าใจภาษากันก็เพราะพวกผู้ชายเป็นผู้ที่มีการสังคมติดต่อค้าขายกับพวกบุคคลหลายเผ่าหลายภาษาส่วนพวกผู้หญิงไม่ได้สังคมอยู่เฉพาะในบ้านจึงพูดได้เฉพาะภาษาของตนเองพอรุ่งเช้าก็เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านการไปบิณฑบาตกับพวกชาวบ้านป่าเช่นนั้นต้องทำการบิณฑบาตแบบโบราณคือไปยืนอยู่หน้าบ้านทำเป็นหวัดเป็นไอกระแอมกระไอเข้าเขาได้ยินเสียงเขาก็จะออกมาดูบางทีก็ต้องบอกเขาให้เอาข้าวมาใส่บาตรฉันเสร็จแล้วเดินทางต่อไปถึงหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้มีวัดประจำหมู่บ้านแต่ไม่มีพระมีแต่เนนอยู่เวลาไปถึงนั้นเป็นเวลาเย็นพอดีเมื่อเห็นพระไปเนนก็แสดงความดีใจต้อนรับอย่างดีหาที่นอนน้ำใช้น้ำฉันนิมนต์ให้พักอยู่ด้วยเห็นว่าเนนมีอัธยาศัยดีจึงตกลงพักอยู่วัดนั้นกับเนนเมื่อจัดการต้อนรับเรียบร้อยแล้วเนนได้หายไปได้ยินเสียงไก่ร้องจอกจอกครู่ต่อมาได้กลิ่นไก่ย่างโชยมาตอนนั้นยังไม่ได้เกิดความสงสัยอะไรเนนหายไปได้ประมาณชั่วโมงเศษก็เห็นเนนยกเอาข้าวเหนียวร้อนยังมีควันกลุ่นๆกับไก่ย่างตัวใหญ่มาวางไว้แล้วพูดว่านิมนต์ครูบาฉันข้าวก่อนเดินทางมาเหนื่อยวันนี้ผมย่างไก่ย่างเอามาอย่างดีนิมนต์ฉันให้อิ่มจึงพูดบอกเนนไปว่าไม่ต้องห่วงหรอกเนนเอากลับไปเถอะพรุ่งนี้เช้าจึงจะฉันตอนเย็นฉันน้ำร้อนก็พอแล้วเนนก็มายกเอากลับไป แกจะเอาไปบางสกุลหรืออย่างไรก็ไม่ได้สนใจวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันแล้วก็ลาเนนเดินทางกันต่อไปในระหว่างที่เดินทางไปนั้นภูมิประเทศทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นที่ร่มรื่นมีป่ามีภูเขามากมายพวกสัตว์ป่ามีทุกชนิดบางแห่งไม่กลัวคนเวลาเดินทางผ่านไปต่างก็หากินเหมือนไม่มีอะไรผ่านมาไม่เห็นระแวดระวังภัยแต่อย่างไรเวลาเช้าได้ยินเสียงพวกลิงข้างชนีร้องเสียงระงมอยู่ทั่วไปและเมื่อเดินทางไปทางเหนือของประเทศเมืองใหญ่ที่มีชื่อเสียงของลาวก็คือเมืองหลวงพระบางเมืองต่างๆที่ผ่านมาแล้วล้วนแต่เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยทั้งสิ้นเมื่อเดินทางใกล้เมืองหลวงพระบางเข้าไปจึงปรึกษากันว่าควรแวะไปเที่ยวเมืองหลวงพระบางอันมีชื่อเสียงก่อนจากนั้นจะไป12ปันนา12จุไทยเมื่อปรึกษากันแล้วจึงเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบางโดยไม่ได้แวะที่อื่นเลยเมื่อถึงเมืองหลวงพระบางได้ไปพักอยู่ที่วัดใต้ซึ่งในเมืองหลวงพระบางมีวัดอยู่3วัดคือวัดใต้วัดเหนือวัดพระบางวัดพระบางเป็นวัดที่สำคัญเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองเพราะเป็นที่สถิตของพระบางผู้คนไม่มากนักเมืองอยู่ในหุบเขามีภูเขาล้อมรอบมีที่ราบพอได้อาศัยปลูกข้าวบ้างมีผลิตผลพอเลี้ยงพลเมืองได้ประชาชนทั่วไปมีอัธยาศัยดีไม่มีโจรผู้ร้ายประชาชนเคร่งครัดต่อศาสนาและหาเลี้ยงชีพด้วยการทำนาและหาของป่าค้าขายก็มีบ้างแต่ไม่มากนักการเพาะปลูกอย่างอื่นๆก็มีบ้างแต่ไม่มากพอจะเป็นสินค้าเพราะมีพื้นที่จำกัดเนื่องจากภูมิประเทศล้อมรอบไปด้วยภูเขาเมื่อพักอยู่ในเมืองหลวงพระบางพอสมควรแล้วได้ออกเดินทางต่อไปทาง12ปันนา12จุไทยแต่ไปพบด่านทหารฝรั่งเศสเข้าเขาถามว่าจะไปไหนและมาจากไหนจึงบอกเขาว่าจะไป12ปันนา12จุไทยและมาจากสยามพวกนั้นพอรู้ว่ามาจากประเทศสยามเขาก็ห้ามไม่ให้ไปจึงต้องกลับมาหลวงพระบางอีกครั้งพักอยู่หลวงพระบาง 2-3 วันจึงปรึกษากับหลวงปู่ตื้อว่าจะไปไหนต่อในที่สุดก็ตกลงกันว่าถ้าไปตามความตั้งใจเดิมไม่ได้ก็กลับเมืองไทยดีกว่าจึงตกลงกลับมาไทยเดินทางลัดป่าลัดเขามาอย่างเคยผ่านเมืองต่างๆเช่นเมืองเลนเมืองโปเมืองแมทเมืองกาสีประจวบกับเวลานั้นพระเจ้าศรีสว่างวงศ์เจ้ามหาชีวิตของลาวจะเสด็จมาเมืองเวียงจันทน์ทางการจึงเกณฑ์ราษฎรทำทางมาโดยผ่านมาทางเมืองดังกล่าวการเดินทางกลับจึงได้อาศัยเส้นทางนี้เมื่อถึงเวียงจันทน์เดินเลียบฝั่งโขงและข้ามโขงมาถึงฝั่งไทยตรงอำเภอท่าลี่จังหวัดเลย 9. จาริกไปภาคเหนือการจาริกเที่ยวไปทางฝั่งสายแม่น้ำโขงคราวนั้นใช้เวลาเดินทางทั้งไปและกลับเป็นเวลาทั้งสิ้น14วันเมื่อกลับเข้าประเทศไทยทางอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยแล้วยังไม่ได้กลับไปวัดโพชัยบ้านนาโป่งอันเป็นวัดเดิมที่เคยบวชอยู่แต่ได้พักภาวนาอยู่ตามป่าเขาแถวอำเภอท่าลี่เพื่อพักผ่อนร่างกายที่อ่อนเพลียจากการเดินทางจาริกไปฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงอำเภอท่าลี่ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีภูมิประเทศเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาเมื่อพักผ่อนอยู่นานพอร่างกายหายเหนื่อยแล้วจึงปรึกษากับหลวงปู่ตื้อว่าจะไปไหนต่อไปตกลงกันว่าจะไปทางภาคเหนือเพราะยังไม่เคยไปเมื่อตกลงกันแล้วก็เดินทางมุ่งสู่ภาคเหนือต่อไปสมัยก่อนเวลาจะไปไหนพาหนะที่ดีที่สุดก็คือขาสองขาของเรานี้เองเดินไปค่ำไหนนอนที่นั่นไม่ต้องเป็นห่วงเด็กเล็กที่เป็นลูกศิษย์เพราะไม่จำเป็นต้องมีจึงไปได้สะดวก ไปถึงที่ไหนเห็นว่าร่มรื่นเหมาะแก่การภาวนาดีก็อยู่กันหลายวันเพื่อภาวนาที่ไหนไม่เหมาะก็พักคืนเดียวในครั้งนั้นเดินออกจากอำเภอท่าลี่มาอำเภอด่านซ้ายจากด่านซ้ายก็เดินเข้าป่าข้ามเขาไปอำเภอน้ำปาดโดยผ่านเขตอำเภอนครไทยซึ่งภูมิประเทศเป็นป่าเขาเกือบทั้งสิ้นการเดินทางก็เดินได้เฉพาะกลางวันเท่านั้นเย็นลงต้องหาที่พักเพราะมีสัตว์ป่าเช่นช้างเสือชุกชุมประชาชนกลัวกันมากไม่กล้าเดินคนเดียวแม้สองสามคนก็ไม่กล้าเดินเพราะกลัวพวกสัตว์ร้ายเหล่านั้นบางแห่งเขาจะสร้างที่พักไว้กลางทางสำหรับผู้ที่เดินทางจะได้พักอาศัยหลับนอนในเวลากลางคืนหลังจากนั้นเดินทางไปอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วตัดไปอำเภอสาจังหวัดน่านพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นป่าเป็นเขาส่วนมากมีหมู่บ้านเป็นแห่งๆตามที่ราบเชิงเขาบางแห่งก็มีหมู่บ้านชาวเขาตั้งอยู่พอได้อาศัยบิณฑบาตจากจังหวัดน่านเดินทางวกลงมาอำเภอสองอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่วันหนึ่งขณะที่เดินทางมาด้วยความอ่อนเพลียกลางป่าเขาเพราะยังไม่ได้ฉันข้าวขณะที่เดินทางมานั้นเผอิญไปพบเอาหมู่บ้านชาวเย้าเข้าแห่งหนึ่งจึงเข้าไปบิณฑบาตเดินไปไม่พบใครเลยเนื่องจากออกไปทำไร่กันหมดจวนจะเป็นบ้านสุดท้ายอยู่แล้วพอดีมีชายคนหนึ่งโผล่ออกมาจากบ้านจึงพูดกับเขาว่าสหายเรายังไม่ได้กินข้าวขอข้าวเรากินบ้างเย้าตอบว่าข้าวเฮามีน้อยเฮาบ่ฮื้อเฮาเอาไว้กินเอาไว้ขายข้าวสุกเฮาก็มีเฮาบ่ฮื้อเฮาเอาไว้กินข้าวสารเฮาก็มีเฮาเอาไว้ขายเฮาบ่ฮื้อเขาพูดออกมาจากใจจริงของเขาตรงๆตามภาษาซื่อๆของเขาพวกเหล่านี้ไม่มีมารยาสาไทยอะไรพวกเขามีความในใจอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้นเขาไม่คิดว่ามันจะไปกระทบใจใครหรือจะไปทำความไม่พอใจให้ใครแม้จะไปทำความผิดหวังให้ใครเขาก็ไม่คิดเพราะความซื่อของเขาเย้าคนนั้นนอกจากแกจะพูดว่าเฮาบ่ฮื้อแล้วตาแกยังจ้องมองไปที่บาทพระที่กำลังว่างเปล่านั้นอีกแล้วแกก็พูดขึ้นว่าหม้อนั้นขายฮื้อเฮาเฮาเอาไว้ต้มข้าวเมื่อถูกเย้าพูดเช่นนั้นทำให้เกือบกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่ทำเอาลืมหิวข้าวไปชั่วขณะหนึ่งจึงบอกกับแก่ไปว่าไม่ได้เราขายให้ไม่ได้เมื่อไปถึงบ้านถึงเมืองเราเราใช้บาทนี้แหละใส่ข้าวเมื่อเห็นว่าการบิณฑบาตวันนี้ไม่มีหวังแล้วจึงเดินทางต่อไประหว่างทางได้พบหญิงเย้าจึงออกปากขอข้าวอีกคราวนี้ไม่ต้องบิณฑบาตแต่พูดขอเอาทีเดียวว่าสหายเต็มทีแล้วเรายังไม่ได้กินข้าวเอาข้าวให้เรากินบ้างหญิงเย้าตอบว่าคอยเฮากำเน้อแล้วรีบเดินเข้าไปในบ้านครู่หนึ่งเดินถือขันข้าวออกมาพร้อมกับพูดว่าข้าวมีม็อกอี้แล้วก็เทข้าวใส่ในบาตรจนหมดขันเมื่อได้ข้าวจากหญิงที่มีใจอารีแล้วจึงหาที่เหมาะเพื่อฉันข้าวต่อไปการฉันข้าววันนั้นก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเพียงเอาน้ำเทใส่ข้าวแล้วก็ฉันเท่านั้นเพราะไม่มีอาหารข้าวชาวเขานั้นเป็นข้าวไร่ข้าวมีวิธีหุงพิเศษเมื่อหุงสุกแล้วมีกลิ่นหอมรสหวานนิ่มดีแม้พวกชาวเขาเองเวลากินข้าวก็ไม่มีอะไรมากมีพริกมีเกลือก็กินกับพริกกับเกลือไปถ้าไม่มีก็กินกับน้ำถ้าวันไหนได้เนื้อมาก็เอามาย่างไฟแล้วกินกับข้าวอย่างอร่อยอร่อยจะต้มจะแกงเหมือนพวกเรานั้นทำไม่เป็นพวกนี้อยู่ง่ายกินง่ายตามเผาของพวกเขาเผาไหนสูบฟินหลังอาหารก็มีการสูบฟินแถมนอนสูบกันอย่างสบายอารมณ์เมื่อฉันเสร็จแล้วจึงออกเดินทางจากหมู่บ้านชาวเย้ามาถึงพื้นที่ราบเป็นหมู่บ้านของคนเมืองเด เดินไปพบกับพระองค์หนึ่งถามถึงทางที่จะไปข้างหน้าว่ายังอีกไกลเท่าไหร่ท่านตอบว่าผ่าข้าวตอนก็ไม่เข้าใจภาษาท่านแต่เพราะความมีเมตตาจิตของท่านท่านจึงชวนพักอยู่กับท่านก่อนเมื่อหายเหนื่อยแล้วค่อยเดินทางต่อไปท่านพูดว่านิมนต์พักอยู่กับผมก่อนผมจะไม่ให้เดือดร้อนอันใดข้าวน้ำโภชนาหารก็ดีเสนาสนะที่นั่งอันใดก็ดีผมจะจัดการทั้งหมดเป็นธุระของผมเองผมเคยไปเที่ยวทางใต้มาเขาต้อนรับผมอย่างดีตอนนั้นผมยังไม่รู้จักธรรมเนียมแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วนิมนต์พักให้สบายก่อนมีกำลังแล้วค่อยเดินทางต่อไปจึงตกลงพักฉลองศรัทธาความปรารถนาดีของท่าน3วันเมื่อมีกำลังแล้วอำลาท่านผู้มีใจอารีเดินทางต่อไปรุ่งเช้าพอฉันเสร็จจึงออกเดินทางเวลาประมาณเพลจึงถึงหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งที่ต้องการไปจึงรู้เอาคำว่าผ่าข้าวตอนก็คือระยะทางเดินไปกินข้าวกลางวันข้างหน้าทันเพราะระยะทางจากวัดที่พักมาถึงหมู่บ้านนี้เดินไปกินข้าวกลางวันข้างหน้าได้เดินทางมาถึงแพร่ได้พักอยู่2วันจึงเดินทางต่อไปอำเภอสูงเม่นอำเภอเด่นชัยบ้านบินแล้วเดินทางตามทางรถไฟอีก4คืนหลังจากนั้นต้องเดินทางข้ามเขาไปอีกขณะที่เดินทางข้ามเขาไปนั้นระหว่างทางพบกับพวกจีนฮ่อและได้เดินทางต่อไปจนถึงลำปางจึงแยกกันกับหลวงปู่ตื้อหลังจากนั้นหลวงปู่แหวนจึงเดินทางไปยังเชียงใหม่แต่เพียงองค์เดียว
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: มีการกินน้อยพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยอะไรทุกอย่างให้มันน้อยไปน้อยไปคำที่ว่าให้มันน้อยไปนั่นมันจะพอดีหรือแต่ความเป็นจริงมันก็ยังไม่พอดีไม่สม่ำเสมอแต่ทำไมท่านถึงว่าให้เราทำให้มันน้อยพูดให้น้อยกินให้น้อยนอนให้น้อยเพื่อให้รู้จักความพอดีความเหมาะสมของพวกเรานั่นเองสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นสาวกของท่านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้คือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงญาญะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์อันนี้สามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบนี่เป็นหลักที่สำคัญที่พวกเราจะยึดให้แน่นไว้ในใจอย่าลืมเป็นอันขาดฉะนั้นการพูดมากอันนี้เป็นเหตุกับบุคคลที่ไม่มีปัญญาการสงสัยก็มากการพูดก็มากการโต้ตอบกันก็มากเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวหลายประการจนกระทั่งเป็นเหตุให้ความเห็นของเราแตกต่างกันไปเมื่อความเห็นแตกต่างกันไปความทะเลาะความมีวาทโต้เถียงกันก็มีเป็นมาเรื่อยเกิดความวุ่นวายฉะนั้นได้ตั้งอยู่ในความสงบเช่นนี้แล้วแล้วมันดีมากแค่จะขออาภัยของพวกท่านทั้งหลายที่ประสบมาอยู่ในนี้ไอการผิดพลาดวางประการนี้ในคณะสงฆ์นี่ก็ดูไปเพราะว่าไม่เคยจะรู้เรื่องมาพบกันใหม่แต่สะกดรอยอยู่ตามไม่ประยุกต์ดังนั้นเมื่อเหตุอะไรมันเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านก็จงบัญญัติตามเหตุที่มันเกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าท่านบัญญัติก่อนพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นสหธรรมิกต่างคนต่างจิตใจมาร่วมกันนั้นก็ฟังแต่ก็มีความตั้งใจมั่นอยู่เสมอมีความหวังมีอยู่เสมอว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่มีพระที่ปกครองอยู่นานแต่ก็เป็นสถานที่สาธารณประโยชน์แต่มีหลักอยู่ว่าใครจะมาอยู่ที่นี่จะมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็ขอนิมนต์คนที่ตั้งใจอยู่มาแล้วแต่ว่าอาศัยสถานที่อยู่นี่อันใดอันหนึ่งซึ่งมันเกิดมาจะไม่เป็นพระธรรมในนั้นคณะสงฆ์ในที่นี้ก็จะต้องดูแลพยายามแนะนำคำสอนเช่นที่ท่านทำมาแล้วในสงบท่านทำในสงบที่ท่านสั่งขึ้นว่าหยุดให้การพูดกันเสียมีเป็นตัวอย่างแล้วก็เกิดความสงบขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่ว่าแห่งหวังดีซึ่งพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ได้เป็นประโยชน์นี่คือความหวังดีในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นพวกเราทำไมจึงมีความยุ่งยากลำบากเพราะการปฏิบัติเช่นนี้เป็นธรรมดาที่จะว่าจึงแต่ในปัจจุบันนี้เวลานี้ในครั้งพุทธกาลก็มีลำบากมากครั้งพุทธกาลก็ลำบากเหมือนกันคนในครั้งพุทธกาลก็คนในสมัยนี้ถ้าเป็นปุถุชนมันก็เป็นปุถุชนเหมือนกันทั้งนั้นเหมือนกันทั้งนั้นฉะนั้นการยุ่งยากการลำบากที่ในการประพฤติปฏิบัตินี้มันที่เกิดขึ้นมีเพราะว่าทำไมเราฝืนมันเราฝืนมันพระพ่อประพฤติปฏิบัติ ท่านก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องฝืนมันฝืนความรู้สึกของเราซึ่งมันเข้าข้างตัวเรามากทุกแขนงต้องฝืนเช่นนั้นเช่นว่าเรามันทานอาหารมากอย่างนี้เป็นต้นมาที่ท่านประธานมันน้อยทานมื้อเดียวนี่ก็ฝืนพอแล้วมันฝืนพอทุกอย่างมีแต่เรื่องฝืนฝืนทั้งนั้นเพราะอะไรนะเราเป็นปุถุชนเราซึ่งเป็นปุถุชนอยู่ถ้าเราไม่ฝืนความรู้สึกของเราอันนี้ให้ความเป็นปุถุชนหรืออันตรธานนั้นมันก็ยังฝังอยู่ในสันดานของเราเรื่อยไปการประพฤติปฏิบัติก็คือการฝ่าฝืนเรื่องจิตใจของเราซึ่งมันมีอยู่แล้วเป็นปุถุชนแต่ว่าคำสอนของท่านนั้นมีอำนาจสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายนั้นซึ่งให้เป็นปุถุชนนั้นให้เป็นอริยชนเป็นอริยชนได้ฉะนั้นบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายในครั้งพุทธกาลบัดนี้มันก็ไม่แตกกันตลอดถึงตัวท่านเองก็เหมือนกันอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านออกถึงแม้ว่าจะบวชมาถึง20พรรษา30พรรษาก็ตามทีนะมันก็ไม่รู้รสธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนมนุษย์ชาวประมงเขาไปจับปลาในหนองที่ไม่มีปลาไปทุกวันมันก็ไม่ได้ทุกวันเวียนแหไปทุกวันทุกปีมันก็ไม่มีไปทุกวันก็ไม่ได้ปลาทุกวันจะไปเท่าไรมันก็ไม่ได้ปลาทำไมก็เพราะปลาในหนองนั่นไม่มีนี่มันก็เหมือนกันฉันนั้นเช่นตัวผมเองนี้จะถือว่าผมมีบวชมานานก่อนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยผมจะได้มรรคผมจะได้ผลผมจะได้ความเลิศความดีอันนี้ก็เปล่าครับเปล่านานหรือช้าหรือเร็วนี้ไม่เป็นประมาณครับมันเป็นประมาณในการที่ถูกต้องความถูกต้องเป็นประมาณนี้ที่เกิดจะถือว่าแม่ท่านอาจารย์ท่านบวชตั้ง20พรรษาแล้วนะอย่างนี้มันก็ได้แต่20พรรษานั่นแหละไอ้ที่ความถูกต้องไม่มันไม่มีมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นพวกท่านทั้งหลายซึ่งเป็นนวกะที่เข้ามาปฏิบัตินี้เป็นต้นถ้าพวกท่านทั้งหลายเอาไปพิจารณาให้มันเกียรติภายถูกต้องความบรรลุถึงธรรมะของพวกท่านทั้งหลายก็เกิดขึ้นมีเกิดมีขึ้นมาการบรรลุธรรมะการตรัสรู้ธรรมะนี้ถ้าเรามาคิดไปอย่างหนึ่งก็รู้เหมือนว่ามันเป็นของสูงเกินไปไม่ควรที่เราจะเอามาพูดให้บรรลุธรรมะไอ้ความเป็นจริงคนเหมือนเรานี่แหละเสมอแล้วที่จะบรรลุธรรมะนะบรรลุธรรมะบรรลุธรรมะยังไงคือเราเข้าใจในธรรมะอันนี้มันบาปบาปนั่นคือมันผิดนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ต้นและว่ามันไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นทั้งนั้นเนี่ยของทั้งหลายเหล่านี้เดี๋ยวมันไม่เกิดประโยชน์ต้นประโยชน์คนอื่นแล้วเข้าใจชัดเจนเช่นนี้ก็เรียกว่าเราบรรลุธรรมะซึ่งเป็นในทางที่จะควรละเมื่อเลิกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นข้อปฏิบัติในการกระทำคำสอนของพระพุทธเจ้าการบรรลุธรรมะก็คือการรู้แจ้งธรรมะไม่ใช่วันเป็นอะไรอย่างอื่นเช่นเราเดินไปท่าน้ำเราบรรลุท่าน้ำหรือท่าเรือเราก็คือไปถึงท่าเรือนั่นเองนะท่านก็เรียกว่าบรรลุท่าเรือขึ้นมาจากท่าเรือมาถึงศาลาเรานี้ก็เดี๋ยวเราบรรลุศาลาแล้วนะมันมาถึงศาลาแล้วเรารู้จักความเป็นจริงนะเรารู้จักความเป็นจริงที่ถูกต้องแล้วก็นั่นแหละซึ่งเรียกว่าเราบรรลุความจริงบรรลุธรรมะเป็นเช่นนั้น ม่ใช่แปลกไปอย่างนี้ไม่จะเป็นไปอย่างอื่นเขาบอกเป็นไปเช่นนั้นเมื่อบรรลุถึงธรรมะแล้วกิเลสทั้งหลายนั้นนะมันก็สางไปมันก็ลดไปเป็นธรรมดาของมันเมื่อเรามีความเห็นชอบไอ้ความเห็นผิดมันก็เลิกไปเป็นธรรมดาเช่นนั้นอันนี้เรียกว่าการบรรลุหรือการเห็นธรรมะมันเป็นแบบนี้ธรรมะอันนั้นมันคืออะไรเปิดหนังสือดูมีแต่ธรรมะทั้งนั้นอันนั้นมันก็เป็นตัวหนังสืออันหนึ่งคือชี้ให้ไปบอกธรรมะอยู่ความจริงเป็นทางดำเนินหรือเป็นเครื่องมือที่ชี้ไปบอกความจริงไอ้ธรรมะมันก็ยังไม่มีอยู่ในนั้นน่ะไม่มีอยู่ในหนังสือหรอกมันก็อ่านได้ตัวธรรมะที่จริงๆนั้นน่ะที่เหตุผลที่มันเกิดจากความจริงนั้นมันเป็นตัวธรรมะคือความจริงที่มันถูกต้องมิฉะนั้นคนเรียนหนังสืออ่านหนังสือก็พบธรรมะกันนั่นก็เป็นธรรมะนี่เป็นทางให้เป็นธรรมะตัวธรรมะคือตัวที่ถูกต้องถ้ามันถูกต้องแล้วไอ้ความไม่ถูกต้องมันก็หายไปหมดเช่นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นหรือพระอริยะบุคคลตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายทำให้ถึงเป็นอย่างนั้นท่านละกิเลสไปเป็นชั้นชั้นเป็นบางท่านบางตอนหนักบ้างเบาบ้างอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็อาศัยอันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกอันนี้ตามเป็นจริงแล้วความรู้สึกที่สงสัยมันก็หายไปมันก็หายไปเองมันคือมันกำจัดตัวมันเองไม่ใช่ว่าเราไปกำจัดมันเมื่อเราปฏิบัติที่ถูกต้องนะมันเป็นเองคือของมันเป็นเองมันมีสัดมีส่วนของมันอยู่ฉะนั้นเรามีอำนาจแต่ที่จะต้องปฏิบัติให้มันถูกกับส่วนมันเท่านั้นเมื่อมันถูกกับส่วนมันมันก็รู้เองมันก็เป็นเองของมันสิ่งที่มันเป็นเองมันมีอยู่อย่างนั้นฉะนั้นการปฏิบัติของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนี้จึงเป็นไปไม่สม่ำเสมอกันเพราะความรู้จักตามเป็นจริงนี้มันต้องเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการกระทำไอ้ความรู้เกิดจากการปฏิบัติความรู้เกิดจากการกระทำนี้กับความรู้ที่เราเรียนหรือเราอ่านหนังสือนี่มันไกลกันมากแต่มันมีความรู้ชนิดเดียวกันแต่มันไกลกันมากไอ้ความรู้ซึ่งมันตามเป็นจริงนี่เมื่อรู้แล้วมันละรู้แล้วมันละใครให้มันละตัวมันเองมันรู้แล้วมันก็ละของมันเองไอ้ความรู้ที่มันจำมาด้วยสัญญาด้วยความจำของเรานี้มันรู้มันละไม่ได้รู้แล้วมันก็ละไม่ได้นั่นความรู้ชนิดหนึ่งเดียวไอ้ความรู้โดยการจำมันเป็นนั้นไอ้ความรู้โดยการภาวนานี้มันจึงมีนั่นหมายฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราจึงเน้นหนักในการภาวนาในการปฏิบัติอย่างที่พวกท่านทั้งหลายมาอบรมในวันนี้มาอบรมเพื่อตนเองถึงแม้ว่าจะมาอาศัยคนอื่นก็เป็นบางอย่างบางประการเรื่องที่แท้จริงๆเนี่ยมันจะอาศัยตัวของตัวจริงๆถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นเมื่อความเข้าใจลึกซึ้งตามความเป็นจริงนั้นมันลืมไม่ได้มันลืมไม่ได้จะนั่งจะยืนจะเดินมันลืมไม่ได้ในอิริยาบถทั้งหลายในการยืนการเดินการนั่งการนอนอิริยาบถทั้งหลายนี่มันมีความสม่ำเสมออยู่แล้วคือความรู้สึกอันนั้นมันประจำอยู่ในอิริยาบถฉะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายจึงเรียกว่าอิริยาบถเสมอการปฏิบัตินี้ให้มีอิริยาบถสม่ำเสมอแต่เราก็เข้าใจผิดแต่ก็ไม่ผิดมากอะไรเท่าไรแต่ว่าเราจะต้องทำการยืนการเดินการนั่งการนอนให้สม่ำเสมอเท่านั้น อันนี้มันถูกแต่เพียงข้างนอกมันถ้าถูกไปทางข้างในมันเนี่ยพูดไปถึงข้างในเป็นปรมัตถธรรมแล้วกิริยาบทมันเสมอนี่เรามีการยืนเรามีการเดินเรามีการนั่งมีการนอนหมายถึงท่านผู้รู้ตามความเป็นจริงนั้นจะยืนอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะนั่งอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะเดินอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะนอนอยู่มันก็รู้อย่างนั้นของมันอยู่เนี่ยเรียกว่าไอ้ความรู้อันนั้นมันสม่ำเสมออยู่ในอิริยาบถฉะนั้นมันจึงมีการละรู้อันนั้นมันละรู้แล้วมันละในตัวมันอันนั้นมันเป็นปัจจัตตังเป็นคุณธรรมอันหนึ่งซึ่งมันมีในจิตซึ่งมันทำลายอาสวะทั้งหลายออกจากจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายได้นั้นทำไมท่านจึงละกิเลสได้ทำไมท่านจึงละความโลภได้ทำไมท่านจึงละความโกรธได้ทำไมท่านจึงละความหลงของท่านได้ก็มีคำเดียวเพราะท่านรู้ตามความเป็นจริงว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านี้รู้ตามความเป็นจริงว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะต่อสู้จะไม่มีอะไรให้เกิดเหตุให้เกิดปัจจัยขึ้นมาอีกโรคอันนั้นมันก็มีไม่มีปัจจัยที่จะเกาะให้มันเกิดขึ้นมาหลงนั้นมันก็มีปัจจัยโลภโกรธหลงนั้นไม่มีปัจจัยที่จะเกาะเกี่ยวให้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะท่านรู้เหตุมันแล้วรู้จากเหตุมันแล้วเช่นนั้นเหมือนกันกับเราเนี่ยเหมือนกันกับเราเหมือนกันกับเรากับสัตว์ยกตัวอย่างง่ายเลยขออภัยด้วยเนี่ยอาหารของมนุษย์ทั้งหลายนั้นกับอาหารของสัตว์ต่างกันเช่นว่าไก่อย่างนี้เป็นตัวอย่างมันไปพบอะไรอะไรเข้ามันเป็นอาหารของมันเป็นเรื่องสมสุดตกหลบของมนุษย์แต่ว่าไก่มันแย่งกันกินแต่เรามองเห็นเนี่ยทำไมมันละได้ไหมมันไม่เอาถ้าไปวัดกับเรื่องของไก่เนี่ยไก่มันชอบกันได้เกินถ้าหากว่ามีความรู้ดีมันอัศจรรย์มนุษย์เหมือนกันเนี่ยนะทำไมมนุษย์มันละไปได้อย่างนี้อันนี้ก็เพราะว่ามันเหนือกว่ากันมากทีเดียวเลยอันนี้ก็ฉะนั้นเรื่องที่ท่านให้ละนั้นมันเรื่องไม่เกิดประโยชน์เรื่องที่มันเป็นโทษทั้งหมดนั้นที่พระศาสดาท่านละชวนในพวกเราละให้ทิ้งให้ละก็สิ่งที่มันควรละอันนั้นเจ้ามาเห็นชัดท่านก็ทิ้งของท่านไอ้ที่พวกเราทั้งหลายยังจมอยู่ในโคลนนั้นก็ไปพยายามเอาไอ้สิ่งที่ท่านทิ้งเกิดประโยชน์อยู่มันก็เป็นเรื่องของอย่างนี้ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของการภาวนาเนี่ยเรื่องการพิจารณาให้มันแยกคายที่สุดดังนั้นที่พวกท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติในที่นี้นั้นจึงได้เกิดประโยชน์ไอ้ประโยชน์นั้นคือมุ่งหมายประโยชน์ที่มันเกิดกับจิตใจของเจ้าของนั้นอย่าไปมุ่งหมายประโยชน์กับคนอื่นเลยเช่นว่าจะมาอบรมธรรมะกับผมนี้ผมจะให้ธรรมะกับพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่างชอบใจแล้วรู้แจ้งแทงตลอดไปเสมอไปนั่นอันนั้นมันเป็นคนละเรื่องเรื่องปฏิบัติเรื่องส่วนตัวของเราอันหนึ่งเรื่องคนให้ธรรมะนั้นก็เป็นเรื่องอันหนึ่งเรื่องเข้าใจของเราแท้จริงเป็นเรื่องอันหนึ่งเหมือนกันให้ธรรมะข้อเดียวกันมีความแตกต่างกันมากมันไม่เหมือนกันเพราะเครื่องรับมันต่างกันมันไม่เหมือนกันเช่นนั้นฉะนั้นอันใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายมาอบรมวันนี้ในคราวนี้นะหรือในคราวที่ต่อไปก็ดีและ ถ้าหากว่ามาเพื่อความสงบมาเพื่อความระงับมาเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ในหลักของพุทธศาสนาแท้จริงนั้นผมก็ต้องพยายามถึงแม้มันยากถึงแม้มันลำบากอะไรก็พยายามฝ่าฝืนมาสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สุดเพราะความจำเป็นเป็นวันที่สุดแห่งการอบรมในที่นี้แต่เรื่องความติดต่อนิสัยอุปนิสัยต่อๆไปนั้นผมกับพวกท่านทั้งหลายนี้ตามธรรมะหลักของการประพฤติปฏิบัตินี้ชื่อว่าเป็นอันเตวาสิกกับอาจารย์ที่ให้ธรรมะพวกท่านทั้งหลายนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นธรรมาจารย์ธรรมาจารย์คือที่ให้ธรรมะให้ข้อคิดให้แนวทางธรรมะเรียกว่าเป็นธรรมาจารย์เป็นอาจารย์เรียกว่าธรรมาจารย์พวกท่านทั้งหลายนั้นก็เรียกว่าเป็นอันเตวาสิกคือเป็นผู้ที่ได้สดับธรรมะกับผมซึ่งเป็นธรรมาจารย์นั้นสิ่งทั้งสองประการนี้นะมันเป็นคู่กันไปตลอดกาลตลอดเวลาต่างคนต่างอาศัยกันไปเช่นนี้อันนี้จะไม่ลืมในชีวิตเราทั้งหลายที่เกิดมานี้จะไปตกอยู่ที่ไหนก็ตามอะไรก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามที่ไหนก็ตามเป็นต้นให้พากันรู้จักกตัญญูรู้จักกตเวทีรู้จักจิตของอุปัชฌาย์รู้จักจิตของอาจารย์ธรรมาจารย์อาจารย์ก็รู้จักสงเคราะห์อันเตวาสิกซึ่งเป็นลูกศิษย์อันนี้เป็นธรรมดาเรื่องธรรมะข้อประพฤติปฏิบัตินี้ลูกศิษย์มันวิ่งก่อนก็ได้ลูกศิษย์มันวิ่งไปก่อนก็ได้เดินหน้าไปก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องนิสัยอุปนิสัยเรื่องปัจจัยเรื่องปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาอันนี้ฉะนั้นต่อไปนี้พรุ่งนี้ผมจะได้กลับอาวาสตามที่เราได้ศึกษากันเนี่ยเพราะว่าถ้ากลับไปอาวาสในคราวนี้นั้นน่ะธุระหลายเห็นจะไม่ได้กลับมาอบรมอีกต่อเมื่อวันถึงวันที่18นั่นแหละตามกำหนดการผมจะเอารถมารับไปพักวันต้องบวชโพงนี้ก็จะอารถมารับไปท่านแสงเพชรตามกำหนดการที่เราพูดกันไว้ฉะนั้นตอนนี้ไปเวลามันมีน้อยโอกาสมันมีน้อยพวกท่านทั้งหลายที่หวังดีต่อการประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าจะมีอะไรที่ความมีความขัดข้องและมีความสงสัยและมีความจำเป็นที่จะศึกษาให้เป็นประโยชน์ส่วนตัวของพวกเราทั้งหลายนั้นผมก็ขอให้เป็นโอกาสที่ให้พวกท่านทั้งหลายได้จะถามปัญหาและกับผมจะตอบปัญหาให้พอสมควรเพราะว่าเป็นวันที่สุดท้ายในสถานที่นี้ตอนนี้ไปขอให้โอกาสพวกท่านทั้งหลายตามสบายทุกท่านเวลามันน้อยถนนหน้าเป็นยังไงถนนหน้าเป็นยังไงทุกท่านให้โอกาสแล้ว
2: มันมันเออพอพวกที่ผมทราบมาเกิดการยึดมั่นยึดมั่นในเดินทางนี่เราจะล้านสี่ล้านจะทำยังไง
1: ระก็คือเราเก็บมันไว้ไม่ใช่อย่างมันกระป่าเราเบญจขันธ์ทั้ง5คืออะไรบ้างรูปเสียงกลิ่นรส เบญจขันธ์ทั้ง5ก็คือขันธ์5ที่มันมีอยู่นี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันมีอยู่แล้วคำที่วาระอันนั้นคือท่านรู้ว่ามันเป็นเพียงเบญจขันธ์เท่านั้นเบญจขันธ์นี่เราชื่อมันอาศัยมันไว้ฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปละมันได้เช่นว่าวันนี้มันปวดหัวหรือมันปวดท้องนั่นเรื่องเบญจขันธ์มันเป็นอย่างนั้นที่เรามีอำนาจที่อยู่ที่เรารักกว่ามันเบญจขันธ์เป็นของของเราเนี่ยเราก็ยาวยาหยุดยารักษามันไปพอสมควรรักษาเลยโดยกระทั่งเพียวหาอันที่มันยากันตายไม่มีนะนี่เราต้องรู้อย่างนี้เรียกว่าการละเช่นมาเราเป็นไข้เราจะต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นธรรมดามันอย่างนี้เราก็นึกในใจแล้วว่าตายก็เอาเป็นก็เอานี่ต่างๆไว้เพราะมันไม่แน่นอนเรื่องเบญจขันธ์นั่นเป็นเรื่องของเบญจขันธ์ถึงคราวมันร้อนมันก็ร้อนถึงคราวมันเย็นมันก็เย็นถึงคราวมันเจ็บมันก็เจ็บถึงคราวมันปวดมันก็เห็นแต่ว่าสักแต่ว่าทุกข์เกิดขึ้นมาก็สักแต่ว่าทุกข์เวทนาสุขเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าสุขเวทนาเท่านั้นคือไม่มีตัวมีตนของเราไปฝังอยู่ในที่นั้นนี่เรียกว่าการปล่อยวางการปล่อยวางไม่ใช่ว่ามันมีอะไรปรากฏขึ้นมานะมันมีปรากฏอยู่แล้วมันมีปรากฏอยู่การปล่อยวางก็เห็นว่าอันนั้นเราบอกมันไม่ได้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของเบญจขันธ์มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเรื่องเรารู้จักว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันนั่นเองและเราไม่หมดทางไม่มีทางอะไรจะแก้ไขมันแก้ไขมันในความรู้เท่าตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยวางคำที่ว่าปล่อยอย่างนั้นเราก็รู้เรื่องว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ปล่อยสุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่ามันทุกข์เป็นของสักแต่ว่าอันนี้เบญจขันธ์นี้เรายึดว่ามันเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราอันนี้จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าตอนพยายามว่าเบญจขันธ์นี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยว่าเป็นธรรมชาติอันนั้นเกิดมาแล้วมันก็หลักของมันไปอย่างนั้นใครจะไปร้องขอยอมือทุกสิ่งทุกตาเนี่ยมันเป็นไปอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันก็หมดทางแก้ไขของมันแล้วได้ผวางจิตมันก็วางมันละเลยแต่เองของมันเป็นนั้นด้วยการกำหนดพิจารณาเช่นว่าเรากลัวอย่างนี้ใจผมทำยังไงมันจะหายกลัวต้องสู้กับความกลัวซะก่อนที่ไหนมันกลัวจนจะไปรู้ตรงไหนมันกลัวอย่างเช่นว่าประชาเรากลัวมันนะ

อีกวาระหนึ่งนะมันจะปวดเจ็บๆได้ดื้อเห็นแล้วจะเอาชนะเอาดูที่ตายกันวันเอาวันนี้ตายกันพูดอย่างนี้ไม่พูดมากอ่ะวันนี้ตายกันตายกันเพราะมันปวดขานี่นะนั่งนี่นะจะให้มันตายแต่วันนี้มันจะปวดมาจะได้ไปสร้างมันว่าเราตายแล้ววันนี้นะไม่ต้องคิดมันหรอกปวดจนตายมันตายแล้วให้ตายวันนี้ตายไม่เป็นนี่ตายเอาตายท่าเดียวนะผลที่สุดเอาให้มันตายท่าเดียวนะมันตายเหงื่อมันไหลมันซื้อหมอกมันหมดทุกข์แล้วทุกข์ก็ตายไปเหมือนกันเออมันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะนี่นะนี่เราก็มีกำลังเป็นมาแล้วในทางธรรมะแต่เหนื่อยไอ้ข้ามเวทนาข้ามเวทนาต้องต่อสู้อย่างนั้นอันนี้เราก็เห็นประจักษ์ขึ้นมาการที่วางที่เบี่ยงมันทิ้งดีก็รู้เท่ามันแหละพูดยังไงเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นแก้ไขไปพอสมควรที่เรียกว่าการเจ็บมีไหมมีที่ท่านวางแล้วขันห้าวางการเจ็บมีมีแต่ว่าตักแต่ว่าเจ็บทุกอย่างยังเป็นอย่างเก่าอยู่นะเนี่ยจะฉันหวานแม่มันก็ยังหวานอร่อยอยู่นั่นเนี่ยเมื่อเราจะฉันเปรี้ยวมันก็ยังเปรี้ยวอยู่นะไม่ใช่ว่ามันทิ้งไปหมดแต่ว่าเปรี้ยวก็สักแต่ว่าเปรี้ยวเนี่ยหวานก็สักแต่ว่าหวานอร่อยก็สักแต่ว่าอร่อยไม่ไปซ้ำมันอีกในที่นั้นเลยก็มันเปลี่ยนของมันอย่างนั้นความรู้เท่าเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่รู้เท่ามารู้รูปก็คือตัวรูปเวทนาก็คือความเสวยสุขเสวยทุกข์สัญญาก็คือความจำสังขารก็คือความปรุงแต่งวิญญาณก็คือความรู้เราเห็นมันแน่ไหมที่นี่เห็นมันแน่นอนไหมในเนี่ยในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนี่มีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นเนี่ยมันสวดสูตรนี่มันได้ของไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่าอะไรมันก็ไม่เที่ยงมันก็เท่านั้นอ่ะอันนี้มันก็เท่านั้นอ่ะอันนี้มันก็เท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเลยมันก็วางจิตมันก็วางสักแต่ว่ามันวางมันรู้มันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้เราพยายามคิดอย่างนี้พยายามภาวนาอย่างนี้อยู่เรื่อยอันนั้นมันก็มันรู้เท่ากันวันหนึ่งจนได้แต่มันก็สัมพันธ์มนุษย์นะโกรธที่แม้มันไม่สบายแต่มันชอบโกรธกันเนาะเมื่อต้องโกรธขึ้นมามันขุ่นมันมัวมันไม่สบายแล้วแต่มันชอบอยากจะโกรธไม่รู้เป็นไงนี่มันชอบเป็นน่ะมันชอบเป็นมันชอบเป็นอันนี้เรียกว่ามันไม่เที่ยงมันก็ไปกวนอย่างนั้นแหละจะเอาให้เที่ยงจนได้ทำไมมันดีจนได้อันนี้มันก็ทำกันวันนี้มันเกิดขึ้นมาต้องระงับไปด้วยการพิจารณาให้มันถึงที่สุดของมันยกตัวอย่างเช่นว่าพระสิริมโนนกับพระอานนท์พระสิริมโนนป่วยนะโอ้โหร่างกายเนี่ยมันหมดทั้งนั้นเนี่ยพระพุทธองค์นิมนต์พระอานนท์ไปเทศน์ให้ฟังเพื่อเป็นเบญจขันธ์นี่แหละแต่ถามว่าไอ้พิริมโนนเป็นไงท่านเจ็บที่ไหนปวดที่ไหนท่านว่าโอ้โหท่านผมตอบท่านไม่ได้เลยครับขึ้นเชื่อไปในร่างกายนี่ที่ไหนไม่เจ็บที่ไหนไม่ปวดไม่มีเลยพระอนันต์บริเทศสัญญาติดอีกสองสัญญาในขันห้าเรื่องเป็นไปของไม่แน่นอนเนี่ยนี่ที่นี่มันก็ฟังไปด้วยการจิตก็สงบเข้าจิตก็สงบเข้าภาวนาก็เห็นถ้าไปจิตสงบเข้าไปเรื่อยๆปัญญาก็เกิดเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เที่ยงสักอย่างหนึ่งไม่แน่ไม่นอนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เป็นเราไม่เป็นเขาอย่างนี้มันก็ได้แยกกันออกคนละอย่างไอ้ความยึดมั่นถือมันได้แยกออกจากเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นในเวลานั้นจิตใจของท่านไม่ไปยึดในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียกว่าพระสิริมโนนเกิดความสบายเพราะฟังธรรมสัญญาจิตจากพระอานนท์ฟังแล้วโลกก็หายอย่างนี้แต่ว่าเมื่อพระป่วยตัววันนี้ก็พยายามไปสวดให้ฟังนะ

0: แต่ว่ามันไม่หายแต่ว่ามันไม่หายคือมันไม่รู้ธรรมะตามเป็นจริงนั่นเองมันไปยิ่งร้องยิ่งคลางไปเรื่อยมันไม่หายนี่แต่ไปคิดว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ไอ้ความเป็นจริงมันไม่ใช่ตรงนี้นะเทศให้เข้าใจธรรมะแล้วจิตมันวางยอมทิ้งไปมันวางอย่างนั้นแต่ว่าธรรมะที่เข้าใจในใจจริงๆกับธรรมะที่เราได้ยินเฉยๆนี่มันต่างกันนะสวดให้หายแต่มันไม่หายหรอกถ้ามันเข้าใจเสียจริงๆแล้วมันหายของมันเนี่ยมันสักแต่ว่าสุขสักแต่ว่าทุกข์แต่มันก็หายอันนี้ก็เป็นเครื่องที่สำคัญของพวกเราเหมือนกันนะ
1: ถ้า
0: คุณ
1: ว่าม
0: ี
1: ไอ้ว
0: ิช
1: า
0: ที่ติด
1: เข้าไปแ
0: ทรก
1: หร
0: ือ
1: ว่าความร
0: ู้
1: ว
0: ิ
1: ชาจะเป็นทางการตลาดมาก
0: มันก็เป็น
1: ถ้าว่าแบบมีทางแบบป้องกันให้แบบวิชาที่ติดเข้าไปแทรกได้ทำให้ไม่ต้องเจ็บมาก
0: ถ้ามีวิชาที่ติดเข้าไปมันก็ทุกข์เกิดขึ้นมาทั้งนั้นแหละมันก็มีทุกข์เกิดขึ้นมานั่นแหละ
1: คนขโมยนะเขาคิดว่า
0: เ
1: ขาต
0: ั
1: ดใ
0: จ
1: ขโมย
0: ค
1: นที
0: ่
1: ไปทำ
0: ใน
1: การ
0: นาฬิ
1: ก
0: าเนี่ย
1: เขาค
0: ิ
1: ดว่า
0: เข
1: าต
0: ั
1: ดใจ
0: ใน
1: ฆ่าคน
0: แบบนี้โทษมันจะเกิดอะไรมันไม่ได้อย่างนั้นอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องคนพอธรรมะอันนั้นคนยังไม่รู้จักท่านต้องไปทำให้รู้ในธรรมะอันนี้อันนั้นคือคนยังไม่รู้จักแต่ว่าคนยังไม่รู้จักอันนั้นผิดไหมมันก็ผิดไหมครับมันก็ผิดอยู่มิฉะนั้นท่านจึงให้ศึกษาท่านจึงให้ศึกษาบางคนนั่นก็ว่ามิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิของเขาเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นท่านจึงให้ศึกษาหาเหตุผลอันนี้ในมิจฉาทิฏฐิในสัมมาทิฏฐิอันนี้มันไปไม่จบมันมีอันตรายกลางคันถ้ามันเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวมันทุกข์เป็นว่ามันไปโป้นเข้ามาเช่นนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่สักว่าจะทำไปนะเอามันสักว่าจะทำไม่ได้ครับตรงนี้นะมันสักว่าจะทำไม่ได้ไปโป้นเขาดิ มันสักว่าจะทำเนี่ยถึงเขาจับมาได้เอาไปติดตารางหรือเขาจะคิดว่าสักว่าจะติดตารางที่เธออันนี้มันเป็นคำสมมติที่มันไม่มีนะที่มันไม่มีไอ้ความเป็นจริงอันนี้ที่สักแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิแล้วมันเป็นไม่เป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิสักแต่ว่าอย่างนี้มันเป็นคนแร่ท่อนอยู่แต่มันก็คงมีเหมือนกันนะมันคงมีเหมือนกันแต่คือคนนั้นมันหลงไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นเช่นว่าแมวนะแมวอย่างนี้มันตะคุบหนูกินใครจะบาปแมวจะบาปหรือหนูมันจะบาปนี่อันนี้เรียกว่าสัตว์จำพวกทั้งหลายนี้มันเป็นกรรมของสัตว์อยู่แล้วจนกว่ามันไม่รู้อะไรมันเป็นอะไรเลยอันนี้มันก็ยังไม่เป็นบาปอะไรคือว่ามันเหนือบาปไปแล้วคือไม่อยู่ในล็อกอันนี้ไอ้ตรงนี้มันอยู่ไม่อยู่ในล็อกนี้มันอยู่ในล็อกนู้นตรงนั้นพวกนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่รับการพิจารณาไอ้กรรมของสัตว์ก็ผักไปตรงนู้นมันผักไปตรงนู้นไม่ได้มารับจิตใจในตรงนี้มันนั่นเรียกว่าหลงจนกว่าที่มันเป็นอภพสัตว์แล้วนะเป็นอภพสัตว์มันเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ที่เรียกว่ามันทำอย่างนี้เดี๋ยวมันป้นคนกับสักเสบาป้นคนฆ่าคนกับสักเสบาคนอันนี้ถ้ามันไม่พูดเอาเฉยๆมันก็คงเป็นไปไม่ได้จับกระจิตตารางมันก็สบายใจเนอะสักเสบาจิตตารางมันคงคิดได้นะอันนั้นเนี่ยอันนี้มามนุษย์กรรมมันก็ตรงอยู่ในวัยนี้มันชอบอันนี้มันอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไอ้ความทุกข์กับความสุขเนี่ยมันเกิดจากการพ่อเห็นผิดเห็นถูกก็มีถ้ามันไม่รู้มันก็ยังไม่รู้จักเช่นว่าเรานะ จะไปกรุงเทพนะเอากระเป๋าสตางค์ใส่ถุงไปก็ดีไปอยู่นะมาเดินลงบ้านไปจากบ้านไปไอ้กระเป๋าสตางค์มันดูดกระเป๋าแต่เราก็เข้าใจผิดนะนี่กระเป๋าสตางค์ก็ยังอยู่นะไอ้ความเสียใจมันก็ไม่มีเหมือนกันสบายใจแต่ว่ามันไม่สบายตลอดไปหรอกเหตุมันน่ะเหตุที่ไม่สบายมันมีอยู่แต่ที่มันสบายในเวลานั้นเพราะเรายังไม่รู้เฉยๆที่เมื่อเราไปซื้อตั๋วรถไฟนั่นน่ะเราจะไปร่วมกระเป๋าในกระเป๋าสตางค์ในกระเป๋าแต่ไม่มีนั่นแหละตอนนั้นเป็นทุกข์แล้วนี่รู้จักมันเป็นทุกข์เมื่อเรารู้จักเมื่อไม่รู้จักมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่ก็ว่ามันก็ชะลออยู่นั่นแหละชะลอให้เป็นจะให้ผลอยู่ให้ผลเมื่อเธอรู้จักก็ไม่จะเป็นทุกข์มันเป็นในทํานองอันนี้ไอ้ความไม่รู้จักก็ให้เราสบายก็มีสบายเพราะไม่รู้จักเหมือนกระเป๋าต่างๆมันถูกหายไปนั่นแต่เมื่อรู้จักขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์รู้จักความผิดถูกอย่างนี้แต่ก็เรากําหนดได้อย่างเดียวว่าอะไรก็ช่างมันอันนี้ผมก็เคยพิจารณาเหมือนกันคนเดียวพิจารณาไม่รู้ว่าหลงหรือไม่หลงนะไม่รู้จักนะเราภาวนาไปเรื่อยๆทำไมถึงจะรู้จักว่าเราหลงหรือเรารู้อ่ะไม่รู้เกิดการพิจารณาโมนียนทุกนี่แหละสำคัญมากมันเกิดทุกมันเกิดสุขเกิดทุกที่มันไม่มีความสม่ำเสมอนั่นแหละเรียกว่าอันนั้นมันผิดที่มันก่อทุกข์ขึ้นมานั่นมันเป็นเหตุที่เกิดทุกนั่นแหละนั่นเป็นเหตุเป็นทุกง่ายๆพิจารณาง่ายๆไอ้ธรรมราที่มันถูกต้องนั่นน่ะมันจะไม่หันเหไปในทางอื่นมันจะวางความดีใจหรือวางความเสียใจไว้ให้มันรู้เท่าอยู่ความสม่ำเสมอของมันอย่างนี้ไม่มีอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอีก
1: ถ้ายังไงถึงจะพิจารณาให้ลูกได้ทำหรือว่าบางทีเนี่ยรู้สึกว่ามันย
0: ัง
1: ไม่
0: พิ
1: จ
0: าร
1: ณา
0: ใน
1: ทาง
0: ความ
1: จริ ง
0: เลย
1: ไม่
0: ต้อง
1: พ
0: ิ
1: จารณา
0: ก็
1: ย
0: ัง ไม่เป็นสุขใช่อันนี้มันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะมันเป็นปัญหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันต้องสมรุ่นกันถ้ามันยังไม่เห็นเราก็พยายามจนกว่ามันจะเห็นเปรียบง่ายๆก็เหมือนเราเรียนหนังสือเราเขียนตัวนี้ยังไม่สวยไม่งามแล้วก็ต้องพยายามเขียนมันอยู่นั่นแหละมีอะไรก็เขียนพยายามนึกพยายามเขียนพยายามน่ะเรียกว่าพยายามเรียกว่าความเขียนแต่พยายามอยู่ตรงนั้นมันก็มีเรื่องเท่านี้ที่จะพยายามให้มันรู้ให้มันเห็นแต่ว่าจะไปบังคับให้มันรู้เดี๋ยวนี้มันเห็นเดี๋ยวนี้มันร้อนเปลี่ยนไปมันก็ลำบากนะเรื่องธรรมะนี่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อในการจิตเจ้าสม่ำเสมอในการปล่อยวางผมเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อนั่งสมาธิอย่างนี้เราจะอยากให้มันสงบเดี๋ยวนี้อย่างนี้อย่างนี้ยิ่งมันยิ่งวายบางครั้งเราทำใจปล่อยให้สม่ำเสมอพอเอาเท้าขวาทับเข้าไปมือซ้ายทับมือขวาเข้าไปแล้วไม่ได้คิดอะไรมากมายมันสมดุลกันมันก็สงบกันอันนี้ต้องประกอบความเพียรก็พยายามความเพียรหรือความเพียรก็หมดแล้ว มันไม่หมดมันไปจนอยู่ที่ความขี้เกียจนั่นมันไปจนอยู่ตรงนั้นต้องพยายามตรงนี้ไม่มีอะไรจะแก้ไขหรอกแก้ไขจะต้องพยายามตรงนั้นมันจะถอดร่างอันนี้เอาไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้ได้ไม่จะถอดนะมันเป็นเองเลยนะครับจะถอดออกไปมันนั่งมันตัวเราทั้งไทยก็เป็นตัวเราถึงนั้นนี่ครับลืมตาขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่เห็นดับตาขึ้นเป็นตัวเราจริงๆทุกอย่างทุกส่วนทุกสิ่งนี่ได้สงสัยเลยค่ะแต่ว่าจิตมันเป็นมันแน่นอนนะมันไม่ง่วงไม่เหงาไม่มีนิวรณ์ตัวไหนใสจนกว่าเรามาตัดจันเรื่องของเราเองนะครับแม่อันมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นของมันไปได้จริงๆลืมตาขึ้นเนี่ยมันหายไปดับตาแล้วมันเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไม่ทีจะพูดมีเรื่องสมาธิถ้าพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์คนไม่รู้จักนะ ถ้าพูดไปพวกก็หาว่าเราเป็นบ้าบางทีก็เป็นอย่างเขาว่าจริงๆก็พูดไม่ดูเรื่องเพราะฉะนั้นอันนั้นเรื่องสมาธิเรื่องไม่ได้จักถ้าหากว่าเป็นเหตุผลอย่างอื่นนะเรานั่งสมาธิถึงจุดนี้เป็นอย่างนี้เกิดอันนั้นขึ้นมาขึ้นมาอย่างท่านเนี่ยอย่างท่านเนี่ยอย่างท่านเนี่ยวันเนี้ยพรุ่งนี้จะมาเบียดเบียนผมยังไงพอนั่งคุกต่อไปนี่มันเกิดขึ้นมาตัวท่านองค์นี้แหละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผีฐานนั่นจริงๆมาแล้วมาทำหอกมาทำอาวุธมาตวาดอะไรรุนแรงวุ่นวายนะอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีนะครับพรุ่งนี้ปรืนนี้สองวันมาแล้วเราก็รู้ว่าอิตานีคนมาเดี๋ยวนั้นระวังไงมันดีๆนะมันแน่ก็มีครับมันแน่มันเป็นแต่อย่างนี้อันนี้มันก็ไม่แน่ครับคราวมันเป็นมันก็เป็นไปคราวมันไม่เป็นมันก็เป็นไม่เป็นไปอันนี้เราจะไปเชื่อมันแน่นอนเลยนะดูจะรู้เท่าที่ว่ามันมีขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสอย่าไปมั่นมันเลยท่านมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงหรอกวันนี้มันจะมาชกเราพรุ่งนี้มันจะมาไหว้เราอะไรหลายๆอย่างเลยหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ให้รู้มันจะดีกว่าดีกว่านี่ฉะนั้นเรื่องสมาธินี่มันกว้างมากจะน้อมไปทางไหนก็เป็นไปจะทำน้ำมนต์ก็เป็นน้ำมนต์จะทำหน้าอะไรมันก็เป็นอะไรมันเลยดีไปได้หลายอย่างไปครับขนาดนั้นมันเสื่อมอันนี้มันเสื่อมที่นี่เรื่องจิตใจคงเป็นสมาธินี่ก็เป็นวิปัสสนานี่โอ้ยมันไกลกันมากไอ้วิปัสสนานี่เดินคงจะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้มันรู้อยู่อย่างนั้นน่ะมันมีอยู่คือมันเข้าใจแหละอย่างเงี้ยนี่ไอ้สมาธินี่ถ้าติดเข้าไปแล้วก็เรียกว่าโอ้โหไม่อยากกินข้าวอย่างนั้นแหละนั่งมันก็ทั้งวันก็ทั้งคืนนั่งก็ตลอดจนเป็นบ้าบ้าบอบอก็มีเป็นบ้าก็ยิ่งดีเท่านั้นไอ้พวกนี้ไอ้คนเราก็ชอบนั่งมาได้จะไปโน้นเป็นไม่ไปเล่าอะไรที่เรื่องเราไม่รู้จักมาพูดให้มนุษย์ฟังนะไอ้คนก็เชื่อโดยทางที่ไม่รู้จักนั่นแหละอะไรที่รู้เนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อหรอกผู้ที่ไม่รู้จักมนุษย์มันเชื่อมันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไอ้พระพุทธเจ้าแสดงว่าให้มันเชื่อในการรู้ไอ้คนเราถ้ารู้แต่มันไม่ค่อยเชื่อนี่มันแปลกแบบนี้นะไอ้ถ้าพูดที่เรื่องคนมาโรคที่เรื่องเทวราอารักษ์ทั้งหลายโอ้โหมันเชื่อแล้วเป็นมนุษย์นี่มันก็แปลกเหมือนกันเนาะเรียกว่ามันฉลาดมันก็โง่เหมือนกันนะมันแปลกเหมือนกันอย่างนี้มนุษย์เรามันชอบเป็นอย่างนั้นครับทีนี้เรื่องทางศาสนาเราก็เรียกว่าคันธาธุระวิปัสสนาธุระคันธาธุระในการศึกษาอย่างเดียวศึกษากันพอเนี่ยวิปัสสนาธุระคือมาพิจารณาให้มันแยกภายในความรู้เราตรงไหนมาทำให้มันถูกต้องให้มันเป็นไปตามให้มันตรงไปจิตใจมาใช้เรียกว่าเป็นปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันไม่มีมากอะไรนะมันมากเฉพาะจิตใจของมนุษย์มันไม่ลงกันเท่านั้นเนี่ยไอ้คนนี้เห็นอย่างนั้นคนนั้นเห็นอย่างนี้มันไม่มีจบสักทีหรอกผลที่สุดก็เลยเกิดอันตรายหลายอย่างเหตุไม่ระงับอยู่ข้างนอกต้องระงับอยู่ข้างในไอ้ฉะนั้นผมก็เรียกว่าได้อบรมลูกศิษย์วันนี้หลายหมื่นหลายแสนคนเหมือนกันนะมันก็เห็นมันเป็นแค่นั้นครับจะให้ท่านองค์นี้กับองค์เนี้ยไปเรียนมาไหนศึกษาธรรมะกันสักทีเถอะเนี่ยเอาลองกันสักไม่มีทางจบแล้วไม่มีจบแล้วนี่จบอันนี้มันจบไม่ได้มันกลมวงขนาดนี้ยังจบไม่ได้นะวงขนาดนี้ก็จบไม่ได้ก็เพราะมันกลมนี่เอาสิลองดูสิมันเป็นวัฏฏะมันพูดไปตามวัฏฏะจิตเราก็เป็นวัฏฏะอยู่แล้วนะก็พูดกันตามวัฏฏะพูดไปตามวัฏฏะได้อย่างผมเคยเล่าให้ฟังไงไอ้หลานตาแต่หลานเนี่ยไอ้ตาจะไปไหนพ่อจะไปเผาศพครับตกเป็นคนตายตาคนตายแล้วมันจะเป็นอะไรมันไปเป็นผีตาเขาว่าเด็กมันถามนะตาผีตายแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นสางตาสางมันตายแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นคางแดงตาคางแดงตายแล้วมันเป็นอะไรไม่ไปไม่ได้ไปมันเป็นขดพ่อขดแม่มันเลยคือมันไม่รู้เรื่องของมันครับนี่แหละเรื่องมันไม่จบเอาเถอะให้ท่านวิ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวผมจะไล่ท่านเดี๋ยวท่านจะหมดที่ไปไหมวิ่งไปโจรที่เท่านั้นแหละเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ครับมันเรื่องมันโลกแตกเนี่ยเอาเรื่องอย่างนี้เราอย่าไปเอาเหตุผลจนกว่ามันอย่างนั้นเลย
2: มันไม่จบครับเหตุผลนั้นไม่จบถ้าจะพูดอะไรแล้วก็หลำโลกเราจะต้องมีเหตุผลนั่นน่ะเหตุผลในส่วนศีลธรรมอันนี้ถ้าเหตุผลอย่างลึกลับไม่มีเหตุผลถ้ามีเหตุผลไม่จบนะทุกคนมันมีเหตุผลทั้งนั้นนะมีเหตุที่มันโมเหตุเหนือผลคือพระนิพพานไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีผลนอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายนั้นไม่ต้องเถียงกันแล้วพวกเราเลยนะไม่มีอะไรจะเถียงแล้วไอ้เรามันเรียนไปก็ครึ่งจะเถียงกันเนี่ยเถียงอะไรมันถูกของใครของใครแต่นั้นเนี่ยมันไม่จบหรอกมันเรื่องมันไม่จบมันวงมันกลมมันก็ไร่กันไปเนี่ยกะแค่หลานเท่านั้นเนี่ยก็วบมาด่าหลานเท่านั้นเนี่ยมันไปไม่ได้ทำไงล่ะเนี่ยขอให้พวกเราทั้งหลายเข้าใจว่าในการปฏิบัติอย่างนี้ให้มันดูใหญ่ใหญ่พุ่งออกไปมันมากเลยผมตามพอแรงเงื่อนตันอันนี้ตามไปแล้วครับมันยิ่งไกลไปไกลไปย้อนกลับมาดูต้นทีว่าวันนี้ใจเราสบายเนี่ยสบายเพราะอะไรวันนี้ใจเรามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่มันเกิดมาได้ร้อยหรอกครับมันเป็นทุกข์มันมีอะไรนั่นแหละเหตุมันเนี่ยความเหตุมันทุกข์เพราะแก้ไปนี่มันแตกเนี่ยมันจะเป็นนี่แก้ไปนี่มันทำไมมันถึงแตกมันเป็นทุกข์แก้ไปนี่คืออะไรเราจะถามกันแก้ไปนี่มันแตกไอ้ของมันแตกเนี่ยแก้วันนี้คืออะไรถามมันไปแก้วันนี้มันก็ไม่รู้จักมันเป็นแก้วสมมุติไม่รู้มันเป็นอะไรมันก็ไม่บอกมันนะแค่เกิดมาเรื่องมันแตกมันแตกทำไมเราถึงเป็นทุกข์เพราะเราเข้าใจว่าของเราไอ้ของเราทำไมเราถึงเห็นมันแตกเล่าเนี่ยเนี่ยเราวนไปวนมาครับวกไปวนมาแล้วโอ้รู้ที่ไม่มีอะไรมันจะหายไปครับนอกจากเราก็ไปยึดมันเท่านั้นอันนี้มันไม่รู้จักว่าใครรู้จักว่ามันเป็นแก้วไหมเนี่ยก็ไม่รู้จักไปนะมันเป็นธาตุเป็นวัตถุเฉยๆเท่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าแก้วมันก็เป็นแก้วโดยสมมติแต่ที่จริงมันไม่มีอะไรนี่ครับเห็นมันมีอะไรไหมมันก็ไม่มีอะไรครับถึงมันจะแตกไปนี่แก้วนี่มันก็ไม่เสียหายอะไรครับมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนตัวเราโน้นไม่แตกมันทำไมมันทุกข์อ่ะเนี่ยใช่ไหมอย่างต้นไม้ในสวนเรานี่ทุกตัวทุกต้นน่ะถ้าหากว่าเราเราทุกคนจะไปเกิดอยู่ทุกต้นไม้ต้นละมุดมักต้นน้ำในที่ดีในสวนเลยนะแล้วอยู่บนบ้านแต่เราไปเกิดเป็นร่วงอยู่ทุกต้นในวัดตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยทำไมจะเป็นงั้นเรามีสวนอยู่สักร้อยไร่ปลูกลำไยกันดิให้คนมีดมาฟันที่ไปตัดที่โป๊กอ้าวแต่เนี่ยเป็นฟังใครมาตัดเป็นมันถูกเราแล้วนะมะไปรู้ก็ไปตัดต้นน้ำใหญ่เราเอาแล้วถูกเราแล้วนะเสียปวดแล้วนั่นนะครับเนี่ยคือตัวอุปทานนี่เป็นตัวหนอนไปอยู่นั่นมันไม่มีรูปหรอกครับมันไปยึดในตรงนั้นถ้าว่าไปตัดไม้ในป่าเราก็เฉยใช่ไหมอันนี้มันเพราะว่าไม้ในป่าไม่ใช่ไม้เรานี่น่ะอันนี้ไปตัดต้นน้ำใหญ่ที่เราเรียกว่าของเราก็ทุกข์นี่ดีไม่ดีก็ฆ่าก็แกงกันได้เกิดเรื่องเกิดราวกันไปนี่แหละครับตัวอุปทานนั่นเนี่ยแบบนี้พบหนึ่งต้นไม้ต้นชาเราเข้าใจของเราจริงๆเนี่ยนี่เดี๋ยวรู้มันซะโลกของเราแต่ให้เรารู้เขาไปซ้อนเข้าไปอีกว่าอันนั้นของเราเนี่ยโดยฐานจิตสมมุติถ้ามันจะเอาจริงๆจังๆก็ปล่อยมันนะเราไม่ต้องเป็นทุกข์มันจะต้องมาตัวหนึ่งนะมาตัวหนึ่งมันฮึบเลี้ยงมันยากลำบากจับเชือกมันวิ่งแล้วก็จับมันไว้อย่าเพิ่งปล่อยมันครับถ้ามันวิ่งเต็มที่มันอย่าไปจับมันนะครับปล่อยนะเดี๋ยวมือมันจะขาดนะให้มันไปเจโซกับม้าอย่าให้เราเสียอะไรนะถ้าเราจับให้มันแน่มือเราขาดปล่อยไหมถ้ามันไปขนาดนี้เราก็ตึงมันไว้ที่เราสู้มันได้อะไรทุกอย่างก็เหมือนกันเนี่ยร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันสามารถถึงดีเหมือนกันถ้ามันป่วยขนาดนี้เราก็ให้ยามันรักษามันไปนะถ้ามันเอาเต็มที่ไม่ไหวแต่ก็ให้มันเลยครับอย่าไปยุ่งกับมันด้วยอ่านมึงไปละมันมีท่อนนี้เท่านั้นแหละมันเกิดมาแล้วมันก็ไปมันหมดที่จะรักษากันแล้วนี่มันหมดที่ของมันแล้วให้มีที่จบอย่างนั้นสิแต่เราไม่ค่อยจะคิดกันอย่างนั้นนะเรามีตาคนหนึ่งมียายคนหนึ่งรักพ่อรักแม่รักตารักยายอยากจะให้ท่านอยู่นานๆ นะในได้80ปีก็ขอ90ปี90ปีก็ขอ100ปี100ปีก็ขอ150ปี ร้อยห้าสิบปีก็ขอ200ปีวะเนี่ยไอ้ความคิดเราอย่างนั้นมันถูกหรือเปล่าเราไม่คิดดูนะแต่ว่าความคิดมันมีทุกคนอยากให้อยู่นานๆแต่ว่ามันอยู่นานไม่ได้ถ้ามันถึงที่ถึงสมัยมันเราก็ให้ไปเราอยากให้มันเป็นทุกข์นะรู้จักขอบเขตนั่นเรียกว่าผู้รู้นี่ก็เรียกว่าของเราของเราก็ไม่ใช่ของเรามันปนกันอยู่เนี่ยของเราโดยฐานที่สมมติของเรามีที่ไหนไม่ใช่ของเรามีที่นั่นเข้าใจไหมให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าเรายังใช้มันอยู่ก็เป็นของเราใช้อยู่ถ้ามันจะไปยิงหรือเราจะไปจากมันเราก็ไม่ใช่ของเราแล้วนี่อันนี้กับตัวของเราเนี่ยมันของคนในอย่างอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเรานะบางทีเราก็ไปก่อนของเรายังอยู่เห็นไหมบางทีก็ของเราไปก่อนเราก็ยังอยู่นี่ครับเนี่ยมันคนสองคนเท่านี้เมื่อไรมันจะแยกกันเราก็ยังไม่รู้เราให้รู้มันไว้เราต้องแยกกันอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเราไอ้ของทั้งอย่างเนี่ยมันต่างที่ของไม่แน่นอนทั้งนั้นแหละเราใช้ไปเพื่อปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้ใช้แก้วใบนี้เพื่อดื่มน้ำก็ได้ทำงานชีวิตเป็นอยู่แต่นั้นน่ะก็ไม่มีอะไรถ้าหากวันนี้ใช้แก้วใบนี้แล้วก็ทิ้งมันไปอันนี้ไม่ใช่ของเราเนี่ยตัวเราก็ไม่ใช่เราของเรามันก็ไม่มีไอ้ความเป็นจริงมันไม่มีทุกอย่างไอ้ที่เลือกเรามาพิจารณาชนีเป็นโทษก็มีนะเป็นโทษก็มีนะยังเราเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่คนน่ะมีรูปเกิดขึ้นมานั่นนี่เราเรียนธรรมะไหมแม่เราไปบวชกับหลวงพ่อไปศึกษาธรรมะไม่ใช่ของเรานะ นะออกไปเป็นฆราวาสแล้วก็ช่างมันจะลูกมันไม่ใช่ของเราแล้ววางทีนี้ก็วางมันไปเถอะชิบหายนะนี่นะอันนี้มันชิบหายนี่ให้เข้าใจอย่างนี้นะมันไม่ตรงไปอย่างนี้นะมันสับซ้อนกันนะอันนี้พ่อได้ไปเรียนมาท่านของพ่อวัดประพงษ์อ่ะไปอยู่ป่าข้าวนั่นในตันสอนในเด็ดขาดเลยนะอย่าไปทำเช่นนั้นมันมีทั่วจะใช้นะระวังให้มันดีๆนะมันซ้อนการดีนะไอ้ที่เดียวไม่ใช่ของเราเราที่ไหนเราต้องระวังนะเอาไปเอาใส่ทานนะล้างให้ดีนะลูกนะเก็บไปให้ดีเช็ดให้ดีเดี๋ยวมันจะแตกแล้วพูดเถอะต้องไปในทำนองนี้ที่เรียกคือพูดปฏิบัติธรรมฉะนั้นผมจึงได้ตัดมาเอาละไม่ต้องเรียนเนี่ยนะพอตอนนี้ก็พอไอ้จุดมันอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันพูดทุกตรงนี้มันก็พอแล้วนะเนี่ยแล้วผมจึงได้พูดวันนั้นว่าก็คงจะไม่รู้ว่าเราเรียนกันมานานๆเกิดมาพ่อแม่ศึกษาหรือมันคนในอย่างกันนะแต่ว่าเรียนคนทุกข์ไม่ได้เรียนเอาอันนั้นได้อันนั้นมาเราคิดจะคนทุกข์อย่างเงี้ยอันนั้นเสียไปเราก็เป็นทุกข์อยู่ได้อันนั้นมาเราก็เป็นทุกข์อย่างเนี้ยเราเรียนขนาดนั้นธรรมะไม่ใช่ว่างั้นเอาอันนั้นไปของสมมติใดมาไม่ให้มันเป็นทุกข์เสียไปไม่ให้มันเป็นทุกข์มันมีต่างอย่างนี้เรียนทางโลกได้อันมาเราไม่ให้มันเป็นทุกข์แต่ว่าได้มามันก็ยิ่งเพิ่มจนไม่รู้จักทุกข์คือมันมากเท่านั้นมันก็ทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์ก็เพราะมันทุกข์อย่างนั้นมันเห็นทุกข์มันมืดอยู่แต่พระพุทธเจ้าแต่ไม่ถึงว่าไอ้การพ้นทุกข์เนี่ยไม่ถึงว่าการมีทรัพย์มากการมีอะไรมากๆการมีความรู้อะไรมากๆท่านหมายถึงนั่นคนมีทรัพย์มากๆเยอะไปเห็นไหมคนมีความรู้มากๆเยอะไปเห็นไม่พ้นทุกข์ไหมมีไหมอย่างนี้ท่านหมายถึงความถูกต้องให้มันรู้จักกับเรื่องอย่างพ้นเที่ยวอันนี้มันแก้วอะไรเป็นแก้วหรือไม่อย่างนี้มีพวกโรคทั้งนั้นก็คงเสียงกันจนอุตรุดแล้วนั่นนี่นะมันจบแล้วมันเป็นอันนั้นอันนี้วันหนึ่งผมนั่งเรือข้ามแม่น้ำกับด็อกเตอร์มาจากฝรั่งด็อกเตอร์ไอ้คนนั่นก็เคยมาปฏิบัติด้วยนะแก้ขัดในการทำวัดสวดมนต์ในการทำมาตรงเที่ยวเหมือนร้องเพลงเล่นเท่านั้นว่าร้องเพลงเล่นก็ร้องไปฮะก็เราชอบการฟังเพลงอยู่ก็ร้องเพลงเล่นไปนั่นแกไม่รู้จักแกมาวุ่นวายหลายนะแกได้มาพูดถึงเรื่องได้ต่ออะไรกันน่ะมาพูดถึงเรื่องเคมีอะไรกันแล้วก็ไม่รู้อย่างเขานะมาพูดถึงน้ำกับไฟนี่แหละนั่งเรือไปถามเขาว่าอันนี้คืออะไรน้ำอะไรมันเป็นน้ำเขาก็บอกว่าอันนั้นผสมไปนั่นอะไรมันเป็นนั่นปีคงก็ถามไปเรื่อยเรื่อยไม่ตอบไม่ได้ครับ นั่งไปอะไรมันเป็นไฟเขาบอกอันนั้นมันสมมติสัมเป็นไฟอะไรมันเป็นอันนั้นนั่นต่ออีกผมถามไปเรื่อยๆก็ได้ไม่มีอะไรก็ได้หมดเอ้ยไม่พี่ไม่จริงไม่จริงผมไม่ต้องพูดมันมากเขาเรียกว่าไฟก็ไฟถ้าก็แล้วกันเขาเรียกว่าน้ำก็ว่าน้ำกันก็พอกันแล้ว
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.comและทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มีญาติมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วค้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
3: เมื่อจบลงท่านก็เริ่มแสดงธรรมให้ฟังโดยเน้นหนักไปทางธุดงควัตเช่นเดียวกับองค์กรแสดงพระวินัยเป็นวาระสุดท้ายใจความแห่งธรรมที่ท่านแสดงท่านยกเอาธุดงควัตที่อาจารย์องค์นั้นกำลังปฏิบัติอยู่ขึ้นแสดงว่าที่ท่านปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้นั้นเป็นสามีจิกรรมอันชอบแล้วพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่เป็นอัจฉริยบุคคลท่านชอบอยู่ในป่าเปลี่ยวอยู่ในถ้ำเงื่อมผารุกขมูลร่มไม้อยู่ในป่าชัดอยู่ในป่าช้าอันเป็นสถานที่เตือนบอกเรื่องความตายทุกวันเวลาเกี่ยวกับการที่ประชาชนมาทิ้งผีทั้งผีหญิงผีชายผีชายหนุ่มผีหญิงสาวผีเด็กผีคนเฒ่าคนแก่อยู่ทุกวันเวลาท่านอยู่ด้วยความมีสติปัญญาไตร่ตรองกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาเพื่อสติปัญญาจะได้มีทางตื่นตัวและหาทางออกท่านอยู่อย่างที่ท่านกำลังอยู่บำเพ็ญเวลานี้แหละการอยู่ของท่านจึงเป็นความถูกต้องไม่เกลื่อนกลนวุ่นวายด้วยเรื่องส่งเสริมมัตตทุกข์ให้พอกพูนหัวใจจนหาที่ปลงวางไม่ได้แต่สัตว์โลกไม่ค่อยคิดหาที่ปลงวางกันนอกจากต่างคนต่างคิดสั่งสมและส่งเสริมให้เชื่อและทุกข์เพิ่มขึ้นจนเป็นมหันตทุกข์เท่านั้นฉะนั้นการเกิดตายของสัตว์โลกจึงเกลื่อนไปทั่วดินแดนไม่มีอะไรที่ไหนจะมากกว่าป่าช้าของสัตว์ที่ตั้งหน้าเกิดตายกันแม้ที่เรากำลังนั่งอยู่เวลานี้ก็คือป่าช้าของสัตว์ชนิดต่างๆทั้งสิ้นไม่มีที่ว่างว่าไม่มีป่าช้าของสัตว์แทรกอยู่แม้ในตัวเราตัวท่านก็คือป่าช้าของสัตว์เราดีๆนี่แหละก็เมื่อทุกคนทุกแห่งมีแต่ที่เกิดตายของสัตว์เช่นนี้เราจะหาความสบายที่ไหนกันท่านได้พิจารณาบ้างหรือยังว่าแม้ในตัวท่านเองก็เป็นป่าช้าที่เกิดตายของสัตว์ชนิดต่างๆเช่นเดียวกับภายนอกถ้ายังไม่พิจารณาก็แสดงว่าปัญญายังไม่รอบคอบพอที่วัตตะจะเกรงกลัวและหาทางออกไม่มารบกวนชวนให้เกิดให้ตายซ้ำๆซักๆที่น่ารำคาญของนักปราชญ์ทั้งหลายคำว่าปัญญาก็ได้แก่ความแยบคายของใจเองต้องสอดแทรกไปหมดไม่มีเว้นแม้ขนาดเท่าเม็ดหินเม็ดทรายซึ่งล้วนเป็นสมมุติสิ่งทำให้ติดข้องได้ด้วยกันปราท่านจึงพิจารณาและรื้อถอนออกจนหมดสิ้นไม่มีเหลืออยู่เลยท่านก็เป็นผู้หนึ่งในวงของพระธุดงค์ที่มีใจมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์และปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างปฏิปทาของอริยบุคคลอันสูงสุดจึงควรใช้สติปัญญาแบบท่านบ้างจะเป็นความถูกต้องเหมาะสมตามนโยบายของธุดงควัตที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อส่งเสริมสติปัญญาของผู้ดำเนินตามให้เกิดความฉลาดรอบรู้ในทุกแง่ทุกมุมที่เกี่ยวกับตนและถอดถอนออกได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่นั่งเฝ้านอนเฝ้าธุดงควัตต่างๆอยู่โดยไม่ทราบความมุ่งหมายว่าธุดงข้อนั้นๆเพื่อแก้กิเลสบาปธรรมต่างกันอย่างไรบ้างและอำนวยประโยชน์แก่ผู้ดำเนินตามโดยถูกต้องในทางใดบ้างซึ่งความจริงธุดงค์แต่ละข้อมีความมุ่งหมายในการแก้หรือถอดถอนกิเลสอยู่ในตัวอย่างพร้อมหมดแล้วไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่มีอยู่ในใจสัตว์โลกธุดงค์นั้นๆสามารถรื้อถอนได้โดยสิ้นเชิงถ้าผู้ปฏิบัติสามารถรู้ทั่วถึงความมุ่งหมายของธุดงค์ได้โดยถูกต้องเพราะธุดงค์เหล่านี้เป็นเครื่องกลั่นกรองสามัญมนุษย์ให้กลายเป็นอัจฉริยมนุษย์มามากต่อมากแล้วเท่าที่ท่านปฏิบัติอยู่เวลานี้ก็น่าชมเชยอยู่แล้วแต่ที่อธิบายเพิ่มเติมบ้างเพื่อเป็นการส่งเสริมสติปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปสมกับธุดงค์เป็นเครื่องกลั่นกรองคนให้ฉลาดแหลมคมขึ้นไปโดยลำดับไม่ติดอยู่เพียงแค่คำว่าถือธุดงค์เท่านั้นซึ่งเป็นความโง่เขลานอนใจไม่คิดอ่านทางปัญญาหาความฉลาดใส่ตนธุดงค์แต่ละข้อมีความหมายลึกซึ้งมากมายที่จะรู้ทั่วถึงจึงควรใช้สติปัญญาไตร่ตรองให้ละเอียดทีถ้วนเป็นข้อๆไปท่านจะได้รับประโยชน์จากธุดงค์ไม่มีประมาณแม้ความสิ้นสุดถึงวิมุตติพระนิพพานก็ไม่นอกเหนือไปจากธุดงค์ดังกล่าวเป็นเครื่องส่งเสริมเลยท่านอัจฉริยชนทั้งหลายมีความรักชอบธรรมเหล่านี้มากและท่านฝากชีวิตจิตใจไว้กับธรรมเหล่านี้กันทั้งนั้นทั้งชมเชยยกย่องท่านผู้สนใจปฏิบัติธุดงค์ว่าเป็นผู้จะยังประโยชน์ตนให้สำเร็จไปด้วยดีไม่มีอุปสรรค และดำรงอริยประเพณีไว้ได้เพราะนี้เป็นอริยประเพณีที่ท่านดำเนินมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสไว้ในสมัยใดและที่ใดจำต้องมีธุดงควัตอันเป็นคู่เคียงพระศาสนาเสมอมาอย่าเข้าใจว่าธุดงควัตเหล่านี้จะมีเฉพาะศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นเลยแต่มีประจำกับทุกๆศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆตลอดมาจนถึงพุทธศาสนาปัจจุบันจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสในพระนามของความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสพระพุทธเจ้านั้นๆจำต้องประกาศสอนธุดงควัตแก่ภิกษุบริษัทของพระองค์เช่นเดียวกันทุกๆศาสนาเพราะธุดงควัตเป็นปฏิปทาที่เหมาะสมกับนักบวชอย่างยิ่งผู้หวังความหลุดพ้นอย่างเต็มใจอยู่แล้วจะได้ปฏิบัติตามธุดงควัตด้วยความมุ่งมั่นกลั่นกรองกิเลสออกจากใจได้ทันกับเหตุการณ์ไม่เนิ่นช้าล้าหลังท่านอาจารย์องค์นั้นเรียนถามข้อของใจในระหว่างพระอรหันต์ท่านหยุดชั่วขณะว่ามีผู้สงสัยว่านับแต่พระพุทธองค์ปรินิพพานจนถึงสมัยนี้ทนับเวลาก็ได้ 2,000 กว่าปีแล้วถ้าเป็นผลไม้และสิ่งต่างๆก็จำต้องร่วงโรยไปตามกฎอนิจจังไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้ซากแห่งลำต้นของมันถ้าเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆก็เป็นผุยผงของดินไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือพอเป็นเครื่องหมายแห่งบริษัทและตึกรามบ้างเลยแม้แต่ภูเขาแท่งทึบยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรเหนืออำนาจกฎอนิจจังส่วนธรรมาภิสมัยที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายตรัสรู้และบรรลุในสมัยนั้นพอตกมาสมัยนี้น่าจะไม่มีเข้าโครงแห่งมรรคผลนิพพานเหลืออยู่พอคุณบุตรทั้งหลายได้ดื่มบ้างด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติของตนน่าจะค่อยๆเสื่อมสูญไปเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายฉะนั้นกระผมเองไม่มีปัญญาสามารถแก้ไขเหตุการณ์ทำนองนี้ให้สงบลงได้แต่วันนี้เป็นโอกาสวาสนาสุดที่จะอัศจรรย์ของกระผมเองที่คาดไม่ถึงซึ่งพระผู้ประเสริฐเลิศโลกเหาะลอยลงมาโปรดด้วยความเมตตาสงสารจึงขอประทานกราบเรียนถามข้อของใจที่เป็นมาว่าเรื่องมรรคผลนิพพานในวงพระศาสนาอันเป็นทางปฏิวัติกับสิ่งสมมติทั้งหลายยังจะกลับเป็นธรรมานุวัตไปตามโลกแห่งอนิจจังอยู่หรือประการใดคือเมื่อโลกแปรปรวนธรรมก็แปรปรวนโลกเสื่อมธรรมก็เสื่อมโลกสูญธรรมก็สูญสิ่งต่างๆหมดความหมายลงธรรมก็อาจหมดความหมายไปตามและอาจกระเทือนถึงมรรคผลนิพพานว่าจะต้องสิ้นสุดขุดด้วนไปตามการสถานที่แห่งการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าด้วยหรือประการใดเท่าที่ทราบมาการปรินิพพานของพระองค์นั้นเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับหลักธรรมวินัยที่ทรงประกาศสอนไว้เพื่อมรรคผลนิพพานแต่อย่างใดแต่แล้วผู้ที่สงสัยเกี่ยวกับการเวลาแห่งการปรินิพพานของพระองค์ที่ทำให้มรรคผลนิพพานกระเทือนไปก็ยังมีอยู่ดังคำว่าพระองค์ปรินิพพานได้ 2,000 กว่าปีแล้วศาสนาของพระองค์ย่อมจะค่อยๆร่วงโรยและหมดมรรคหมดผลไปด้วยแม้ปฏิบัติกันไปก็ลำบากเปล่าโดยไม่มีผลตอบแทนแต่อย่างใดเลยดังนี้ฟังแล้วรู้สึกขัดกันกับพุทธพจน์อยู่มากทั้งเป็นการสร้างความสะเทือนใจแก่วงพระศาสนาและประชาชนพุทธบริษัทให้เกิดความสงสัยลังเลได้พอดูซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเลยนอกจากเขย่าศาสนาและจิตใจประชาชนให้ขุ่นมัวเท่านั้นพระอรหันต์ตอบท่านว่าถ้าทำเป็นเหมือนผลไม้เป็นเหมือนบริษัทห้างร้านเป็นเหมือนสิ่งต่างๆในแดนสมมุติที่ตกอยู่ในกฎแห่งอนิจจังธรรมก็หายซากไปนานแสนนานแล้วไม่มีใครได้ดื่มรสแม้เพียงผ่านชิวหาประสาทคือใจชั่วขณะเลยพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่มีจำนวนมหาศาลไม่สามารถจะนับจะประมาณก็ไม่มีโอกาสปรากฏขึ้นในโลกแห่งอนิจจังนี้ได้แม้ที่จะมาตรัสรู้และบรรลุข้างหนึ่งซึ่งไม่มีประมาณก็เป็นอันดับดิ้นสิ้นอริยชาติอริยวาสอริยวงศ์ไปตามๆกันเท่าที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทั้งอดีตอนาคตยังปรากฏสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับไม่ขาดมูลศูนย์รากยังปรากฏความดีและคนดีวิเศษเป็นร่างเหลืออยู่ให้สัตว์โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจสืบมาจนทุกวันนี้ก็เพราะธรรมไม่ได้เป็นเหมือนตึกรามบ้านช่องที่คอยแต่จะล้มทับคนตายด้วยกฎแห่งอนิจจังบังคับนั่นเองคำว่าธรรมเป็นอากาลิโก ทำไมหมายเอาทำฝากแดนสมมติบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วจะหมายอะไรเป็นธรรมสาระเล่าธรรมสาระที่เป็นอากาลิโกนั้นแหละคือธรรมแท้มาอยู่ในขอบเขตแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นต้นที่มีอนิจจังเป็นทางเดินเช่นเดียวกับสิ่งทั่วไปเช่นธรรมเจริญบ้างธรรมเสื่อมบ้างเป็นต้นอันเป็นกฎเดียวกันกับโลกทั่วไปซึ่งมาจัดเข้าในธรรมสาระดังธรรมในพระทัยของพระพุทธเจ้าและธรรมในใจของพระขีณาสพทั้งหลายที่เป็นอากาลิกธรรมล้วนๆไม่มีกฎใดๆเข้าไปอาจเอื้อมทำลายได้ธรรมประเภทนั้นแหละคือธรรมสาระแท้เป็นธรรมไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นต่างๆเหมือนสิ่งทั้งหลายอะไรจะหมดความหมายไปมากน้อยเพียงไรจะเสื่อมสูญไปไหนก็ตามแต่ธรรมสาระนี้ยังเป็นธรรมที่มีความหมายในตัวเองทั้งที่ใครจะเคารพนับถือหรือไม่ก็ตามธรรมนี้ยังสามารถทรงตัวอยู่ด้วยความสมบูรณ์และเป็นอากาลิกธรรมอยู่ตลอดกาลพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงกราบไหว้และกราบไหว้บูชาก็ดีโลกระลึกถึงและกราบไหว้บูชากันก็ดีก็กราบธรรมสาระนี้แหละการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เพียงพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมีพระสมณโคดมของเราเป็นต้นนั่นเป็นเพียงเรือนร่างของพุทธะก้าวเดินไปตามสายทางของไตรลักษณ์ที่มีประจำสัตว์สังขารทั่วไปเท่านั้นมิได้เป็นความกระทบกระเทือนถึงองค์พุทธะที่บริสุทธิ์อันเป็นธรรมสาระแท้ให้เสื่อมคลายหรือขาดสูญไปแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานณสถานที่ใดการเวลาใดก็ไม่กระทบกระเทือนถึงมรรคผลนิพพานที่จะพึงบรรลุของท่านผู้ปฏิบัติด้วยสามีจิกรรมคือชอบยิ่งเช่นเดียวกันท่านผู้นั้นจะพึงมีหวังในผลอันเกิดแต่ข้อปฏิบัติของตนอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแม้ปรินิพพานไปแล้วกี่พันกี่หมื่นปีก็เป็นเพียงเวลานาทีที่โลกถือกันเท่านั้นส่วนธรรมนี้มิได้อยู่กับการสถานที่ดังที่เข้าใจกันแต่ธรรมอยู่กับธรรมมิได้อยู่กับอะไรอันเป็นการอาศัยซึ่งไม่เข้าในลักษณะของธรรมแท้ธรรมสาระนี่แหละเป็นสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในโลกตลอดมาทางนี้ใครจะรู้หรือไม่รู้คนพบหรือไม่คนพบว่าธรรมคืออะไรมีอยู่ในโลกหรือหาไม่ก็ตามธรรมก็คือธรรมอยู่โดยธรรมชาติของตนฉะนั้นการที่ใครๆจะพูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วตั้ง 2,000 ปี 3,000 ปีมรรคผลนิพพานได้ร่วงโรยหมดเขตหมดสมัยไปตามโดยสิ้นเชิงแล้วแม้จะพากันปฏิบัติเคร่งครัดหรือดีเยี่ยมเพียงไรก็เป็นความลำบากกล่าวโดยไม่มีผลใดๆเป็นเครื่องสนองตอบเลยดังนี้นั้นไม่ใช่พระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกาศสอนโลกด้วยสัจธรรมนั้นไม่ใช่ทางเดินคือความมุ่งหมายของพระศาสนาที่พระศาสดาองค์สิ้นกิเลสถึงความประเสริฐของโลกประทานไว้นั้นไม่ใช่หลักวิชาธรรมในพระพุทธศาสนาพอที่ผู้นับถือพระศาสดาและพระธรรมวินัยจำนำมาคิดและศึกษาให้ถ่วงเวลาล่าสมัยและสร้างอุปสรรคแก่ตนโดยไม่เกิดผลดีใดๆเลยนอกจากเป็นความคิดและศึกษาที่ปิดกั้นทางเดินของตนจนหาทางออกไม่ได้เท่านั้นผู้เชื่อพระศาสนาอันเป็นธรรมของศาสดาองค์บริสุทธิ์ประทานไว้จึงไม่ควรนำคำพูดกวากหนามนั้นมาเสียดแทงตัวเองราวกับคนสิ้นท่าหาทางออกไม่ได้ทั้งที่ทางออกยังมีอยู่และจะกลายเป็นบุคคลที่น่าสังเวชหมดหวังทั้งที่ชีวิตความสืบต่อในร่างยังมีอยู่ซึ่งควรนำไปทำประโยชน์อะไรได้พระอรหันต์ท่านสอนซ้ำอย่างถึงใจอีกว่าท่านทราบหรือเปล่าว่าคนที่จะคอยแซงหน้าพระศาสนาเพื่อเป็นพระศาสดาองค์เอกของโลกทั้งที่กิเลสและความโง่เขลายังมีในสันดานอย่างเต็มตัวยังมีอยู่มากมายในโลกที่ผสมด้วยสิ่งโสมมอันนี้แล้วยังมีท่านอีกองค์หนึ่งหรือที่กระหายรอความเป็นสาวกแห่งศาสดาองค์โสมมนั้นอยู่พระอาจารย์องค์นั้นเรียนตอบท่านว่าสำหรับกระผมเองไม่ได้มีความหวั่นไหวจากหลักธรรมไปตามคำพูดเช่นนั้นเลยแม้ขณะจิตหนึ่งทุกๆขณะจิตและอิริยาบถต่างๆเป็นความหมายมั่นปั้นมือเพื่อมรรคผลนิพพานจากสวากขาตธรรมอยู่อย่างเพลินใจ เท่าที่กราบเรียนถามนี้เห็นเป็นความจำเป็นที่ตัวเองก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งมุ่งประโยชน์แก่โลกอยู่อย่างเต็มใจหากแต่เพียงกำลังของตัวก็เกรงว่าจะไม่สามารถพอในการชี้แจงแก่ท่านผู้ข้องใจในเรื่องดังกล่าวมาเพราะเป็นเรื่องสะเทือนทั้งวงพระศาสนาและประชาชนพุทธบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ไม่เบาเลยเมื่อเห็นเป็นการอันควรกับเวลาที่พระคุณท่านผู้ประเสริฐมาโปรดเมตตาซึ่งเป็นองค์แน่นอนในธรรมทั้งหลายยากจะหาพบได้ในโลกมนุษย์จึงได้ถือโอกาสกราบเรียนศึกษาเพื่อเป็นประทีปดวงไฟอันสว่างแก่กระผมเองและประชาชนได้มีหูตาสว่างบ้างเพราะความเมตตาที่ประพรมโสดสงไว้นี้พระอรหันต์ท่านให้อุวาสต่อไปว่าการถามเพื่อประชาชนก็ถูกแต่จะให้ถูกแท้ท่านควรดูวาระจิตที่คิดเป็นภัยแก่ตัวเองแม้นิดก็ควรทราบว่าเป็นภัยและมีทางกำจัดให้สิ้นไปได้เพราะภัยภายในมีพิษสงยิ่งกว่าภัยภายนอกดังกล่าวมานั้นมากปราชญ์ทั้งหลายท่านถือกันเพื่อความแน่ใจจึงขอย้ำทำบทต้นให้ท่านทราบอีกครั้งว่าไม่มีผู้ใดและสิ่งใดในสามภพจะมีอำนาจมาบังคับทำให้ไร้ผลแก่ผู้ปฏิบัติเป็นสามีจีกรรมไม่เพียงแต่การสถานที่ดังกล่าวมาเท่านั้นแม้อะไรอะไรทั้งสามโลกธาตุจะยกพวกยกพลมาบังคับมาให้ทำให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติชอบอยู่อะไรอะไรทั้งสามโลกนั้นจะไม่มีหวังดังใจหมายเลยทำต้องเป็นธรรมและให้ผลโดยธรรมอยู่ตลอดไปเมื่อการปฏิบัติถูกต้องดีงามยังมีอยู่สิ่งที่มีอำนาจสามารถปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้โดยไม่เหลือการสถานที่และบุคคลนั้นมิใช่อะไรอะไรอื่นที่ไหนอย่าพากันคิดงมตมงมโคลนเหยียบน้ำให้เป็นทุกข์ทรมานตนซึ่งเป็นสิ่งมีคุณค่ามากให้ฉิบหายไปเปล่าด้วยอำนาจความโง่เขลาบีบบังคับฉุดลากไปนั่นคือสัจธรรมที่มีอยู่ในตัวเองแต่ละรายสัจธรรมเบื้องต้นอันเป็นฝ่ายผูกมัดคือทุกขับสมุทัยทั้งสองนี้แหละที่สัตว์โลกผู้ไม่รู้จะเป็นจักตายเพราะฤทธิ์มันบีบคั้นชอบสั่งสมกันมากไม่มีวันอิ่มพอคือตัวปิดกั้นมรรคผลนิพพานโดยแท้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ในหัวใจสัตว์เมื่อยังมีความชอบพอและส่งเสริมมันอยู่ทุกเวลาเกิดขึ้นในภายในใจสัตว์ย่อมทำให้หมดสติปัญญาความคิดที่เคยเฉลียวฉลาดก็กลายเป็นความปิดตันอั้นตู้ไปหมดไม่มีทางออกนอกจากนั่งเฝ้านอนเฝ้าทุกแสดงความทุรนทุรายไปตามเรื่องคนไม่มีทางออกไม่สนใจแสวงหาทางออกโดยถูกทางเท่านั้นสมุทัยคือความคิดปรุงหรือวาดภาพต่างๆเกี่ยวกับตัณหา3ตัวคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นผู้นำและนำให้คิดปรุงแบบไม่มีประมาณจนเลยขอบเขตและขนทุกข์มาเผาลนจิตใจให้กลายเป็นไฟชนิดที่ก่อแล้วดับไม่ลงหรือไม่สนใจจะดับนอกจากเสริมให้แสดงเปลวขึ้นจนกลายเป็นไฟเผาโลกไปได้ไม่มีทางสิ้นสุดสมุทัยได้แก่ตัณหา3นี่แหละคือเครื่องปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้อย่างมืดมิดปิดตายไม่มีวันมีคืนหรือความสว่างใดสามารถกำจัดได้และก็มีสัจธรรมนี้เท่านั้นที่สามารถรื้อถอนสมุทัยความมืดมนให้สูญสิ้นไปได้อย่างไม่มีปัญหาสัจธรรมที่เป็นฝ่ายแก้เบื้องปลายคือนิโรธกับมรรคนี่คือเครื่องมือแม้สมุทัยทุกชนิดไม่มีสิ่งใดสามารถเสมอเหมือนได้นิโรธย่อมทำหน้าที่ดับทุกข์ไปเป็นลำดับตามอำนาจของมรรคคือศีลสมาธิปัญญาที่มีกำลังเมื่อมรรคมีกำลังพอกิเลสย่อมหาที่ซ่อนตัวอยู่ไม่ได้กลายเป็นความดับทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีการสถานที่หรือสิ่งใดมาเกี่ยวข้องดังที่เข้าใจกันมีนิโรธกับมรรคนี้เท่านั้นเป็นผู้ทำหน้าที่หรือถอนกิเลสแต่ผู้เดียวความเชื่อสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่ผมอธิบายให้ฟังอยู่ขณะนี้ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมของจริงกับความเชื่อลมที่ไม่มีน้ำมีเนื้อปรากฏแต่เสียงดังกล่าวมานั้นมีผลต่างกันอย่างไรบ้างควรพิจารณาด้วยปัญญาและถือเอาประโยชน์จากธรรมอย่าให้สัมผัสแล้วผ่านไปเปล่าท่านยังมีความสงสัยอะไรอยู่อีกก็ควรแสดงออกเพราะโอกาสแห่งธรรมสาคัจฉาที่เป็นมงคลอย่างนี้หายากไม่มีในการทั่วไปเมื่อพระอรหันต์ท่านหยุดนิ่งไปชั่วระยะหนึ่งไม่เห็นอาจารย์องค์นี้เรียนถามอะไรท่านจึงอธิบายพระวินัยต่อไปว่าพระวินัยเป็นเครื่องประดับสมณะให้สวยงามทางความประพฤติมัญญาตผู้เคร่งครัดในพระวินัยคือผู้มีมัญญาตกายวาจาใจงดงาม ความงามของสมณะคือความประพฤติการแสดงออกทุกอาการไม่มีที่ต้องติสมณะมีพระวินัยเป็นคู่ชีวิตความเป็นอยู่คือสมณะที่เย็นเย็นทั้งอยู่คนเดียวเย็นทั้งอยู่กับหมู่คณะและสังคมทั่วไปอยู่ในป่าในเขาหรือเผชิญอันตรายต่างๆก็ไม่มีอะไรกล้าทำลายเทวดาอารักขาประชาชนรักชอบพระวินัยเป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งรั้วกั้นมรรคและผลมิให้รั่วไหลแตกซึมชีวิตของสมณะคือความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นชีวิตอันสดชื่นเราเป็นสมณะสักยะบุตรที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่จำต้องเกิดทันพระพุทธเจ้าโดยถ่ายเดียวแม้เกิดการใดสถานที่ใดหรือเป็นลูกเต้าเหล่าชาติชั้นวรรณะใดก็คือสมณะสักยะบุตรคนหัวปีคนกลางและคนสุดท้องโดยสมบูรณ์อยู่นั่นเองเช่นเดียวกับพ่อแม่มีลูกหลายคนซึ่งต่างเกิดในสถานที่และเวลาต่างกันแต่ก็เป็นลูกของพ่อแม่โดยสมบูรณ์ด้วยกันฉะนั้นพอจบการแสดงธรรมท่านพูดเป็นเชิงสั่งเสียด้วยความเป็นห่วงพระศาสนาและท่านอาจารย์องค์นั้นยังจับใจว่าจากนี้ผมจะได้ลาท่านโดยทางภาพสมมุติท่านจงเป็นผู้มีศาสดาคือพระธรรมวินัยอยู่กับใจกายวาจาในทุกอิริยาบถเถิดไม่มีสิ่งใดจะแน่นอนและตายใจได้ในความหลุดพ้นยิ่งกว่าพระธรรมวินัยอันเป็นนิยานิกธรรมนี้เลยท่านอย่ามองอย่าคิดเรื่อง

0: ื่อมใสอะไรเสียดายทางจิตภาวนาเรากลับไม่กระพริบตาใจเลยในขณะนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นบรรยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็ยกแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเพื่อเพียงอาศัยยกแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: บุหรี่ยังไงนานๆเหรอโซ่บุหรี่ยืนบุหรี่อย่างนี้เหรอบุหรี่โบราณเราคนโบราณใช้แต่เอาใบตองกล้วยมวนบุหรี่สูบมีใบตองกล้วยนั่นมวนบุหรี่สูบมีมาก็มาถึงบทท่านหินทองไอ้บ้าชอบหยอกเล่นมีมา มาจากอุบลรถยนต์มาจะมานครพนมมาถึงกลางดงเขาอยากดงบักอีบักอีนะดงบักอีนะแต่ก่อนเป็นดงหมดนะเดี๋ยวนี้มีแต่ขี้เป็นไร่เป็นสวนหมดแต่ก่อนเป็นดงจริงๆท่านทิ้งทองไอ้ตัวตลกนี่ก็นั่งรถมาด้วยนั่งรถมาเห็นผู้เฒ่าคนหนึ่งจะยืนอยู่ปีนั่นน่ะปีสงครามโลกโอดอยากขาดแคลนไฟหาจะจุดบุหรี่จะสูบจุดบุหรี่ก็ไม่ได้คือมันโอดอยากขาดแคลนไม่กี่ไฟก็ไม่มีนี่พอเห็นรถวิ่งมาเห็นผู้เฒ่าคนหนึ่งอายุประมาณสัก50-60 ปีนี่มันก็ยืนอยู่เขายืนโบกมือฟังนะเป็นผู้เฒ่ายืนโบกมือแล้วก็ท่านทิ้งทอกันนั่งมาด้วยแล้วพวกคนรถเขาพูดกันนู่นเขาโบกมือจะรับเขาไหมอย่างนั้น คนเดียวนั่นจะรับเขาไหมวะเอารับซะในข้าบุหรี่ซองนึงก็เอาว่างนั่นนะในข้าบุหรี่ซองนึงก็เอารับเดียวก็โปร่งใจรับพอไปถึงจอดรถเอาขึ้นไม่รู้ว่าโอ้ยพ่อไปขึ้นแล้วพ่อมาขอจุดขอไฟจุดบุหรี่นี่จ้าเนี่ยขอไฟจุดบุหรี่จ้าก็เลยมดท่าเลยก็เลยตกลงให้ผู้เฒ่าจุดทีนี้ไอ้รถจะเป็นรถน้ำมันเขาเรียกรถถ่านปีสงครามโลกเป็นรถถ่านไม่ติดสักก็ไม่ติดพูดเราว่าโอ้ยพ่อมาขึ้นแล้วพ่อมาขอจุดบุหรี่นี่ว่าโบกมือให้เขาไฟให้จุดบุหรี่แล้วจะทำไงก็มันจนกล่องแล้วก็เลยให้จุดพอให้เขาผู้ชอบท่านจุดบุหรี่สูบแล้วผู้ชอบก็ไปขุดสวนอยู่ข้างๆทางอันนี้จุดบุหรี่แล้วติดเครื่องอะไรเครื่องก็ไม่ติดเครื่องทานไม่เท่าห้านี่แหละพูดกับเท่าห้านี่ขับรถแล้วเท่าห้ามันเท่าห้าขบขันไม่ได้เสียแต่คุณมันเป็นเพราะเท่าห้านี่แหละว่าติดยังไงก็ไม่ติดรถ คือเครื่องมันเป็นเครื่องเขาเรียกเครื่องทานไม่ใช่น้ำมัน พอรถเคลื่อนที่ออกไปแล้วก็ออกไปแล้วก็ชี้มือเรานี่นี่เท่าห้านี่เท่าห้าหัวเราะกันลั่นผู้เฒ่าก็ขุดสวนเฉยบุหรี่ทำไมมันอดอยากผมถามโลกคนอื่นก็ค่อยชั่วแล้ว ท่านสิงห์ทองที่นิสัยชอบตลกชอบเล่นเลยไปเจอเนี่ยเขามาเล่าให้พวกฟังหลวงพุทธี
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
3: อาจารย์จะมาจากโคราชและคณะพยาบาลจุฬาถวายคำหลวงตา โคราชครับผมสิบไม้คร
1: ับแล้วต้องข้ามขึ้นบ้าน
3: ครับ
1: โอ้หาได้ยากนะในเมืองอุดรทั้งเมืองนี่หาได้โคราชแห่งเดียว10บาทเมืองอุดรเราสู้ไม่ได้แม่หลวงตาอยู่เมืองอุดรยังสู้ไม่ได้โคราช10บาทแล้วนี่เอาถ้าว่าใครเก่งเอามาแข่งนี่10บาทถ้า10บาทสลึงเราให้ชนะทันที10บาทแล้ววันนี้เริ่มแล้วหน้าทองคำต้องก้าวเดินเรื่อยๆทองคำแต่เวลานี้ดอนล่ารู้สึกซบเซานะดอนล่าไม่ตื่นเนี่ยเดินไปถึงครึ่งทางไม่ถึงครึ่งทางนอนเราเข้าอยู่กลางทางเอาไม้ไปหัวดอนล่าหน่อยล่ะมันตื่นหน่อยน่ะเข้าใจไหมล่ะไม้ทองคำมาที่เขาเป็นเพื่อนดอนล่าทองคำไปหัวดอนล่านอนหลับเพราะเขาทำไมวางเพื่อนจะลงนู่นย่านนี่น่ะนี่หลับเพราะเขาไม่วาง
3: เชียงใหม่2บาทครับผม
1: เชียงใหม่
3: 2บาทคร
1: ับ
3: ผม
1: ดีแล้วเชียงใหม่2บาท
3: ครับ
1: ฮะ10บาท12บาทใช่ไหม
3: ครับ
1: ฮะ
3: 13นะ1บาท
1: อ่า13บาทแล้ว10บาท
3: 10บาท
1: 2 13บาทแล้ววันนี้นะเรีย
4: นนสนิชนันสุชนวณิชอุดรธานี1บาทครับผม
1: 1บาทครับนั่น14บาทแล้วนะ
3: ครับผม
1: เอาข้าวเดินนะวันนี้เมื่อวานได้เท่าไหร่ฮะ
5: 28บาท53สตางค์ครับ
1: 28บาท53ตัง
5: ค์คร
1: ับ
5: ผม
1: วันนี้เริ่มได้เท่าไหร่แล้วนี่14 14 28เนี่ยยังไม่ครึ่งทางเลยวันนี้นะเมื่อวานยัน28วันนี้แค่14ยังไม่ครึ่งทางเลยนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่
5: ว
1: ัน
5: นี้วันที่13
1: 13
5: คร
1: ับ
5: ผม2วัน
1: วันที่13ก็อยู่แค่วันที่24วันที่25เขาจะออกแล้ววันที่25ที่ออกนี่คือจะไปนำ
5: ไปเถินก่อน
1: ไปเถินนี่ต้องผ่านไปทางไหนก็ว่างนั่นเลยล่ะเมื่อวานไม่ไปไหนแต่โรงพยาบาลมาหลายโรงเมื่อวานคือโรงพยาบาลมาไม่ค่อยขาดวันนะท่านนี่โรงไหนโรงพยาบาลอะไรมีนะท่านนี่มีโรงพยาบาลไหนมีย
5: ังไม่เห็นครับตอนนี้ยังไม่เห็นครับ
1: ท่านนี้มีนะ
5: ครับยังไม่เห็นแล้วครับ
1: มีทราบทางโรงพยาบาลต่างๆว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเขากำลังถามมาว่ามีโรงพยาบาลใดบ้างที่วัดป่าคุณยงสมบัติได้ช่วยเหลือมีอะไรบ้างแต่ละโรงละโรงของโรงพยาบาลนี้โรงหนึ่งช่วยอะไรบ้างเขากำลังมาตอบถามเลยมาสำรวจอะไรเนี่ยไปโรงพยาบาลไหนเขาก็เล่าให้ฟังอะไรมีทางโน้นถามมา
6: หลวงพ่อเจ้าขามังกี้ฝากปัจจัยมากราบถวาย 2,000 เจ
1: ้
6: าค
1: ่
6: ะ
1: โหนี่จะเป็น 2,000 นั่นเนี่ยมันควรจะเลื่อนยอดในเขานี่นะเขาให้ถึง 2,000 เนี่ยไปแล้วหรือโอ้ยรับยอดแทนไปแล้วก็ไม่ให้อะไรเราพูดหยอกเล่นเหมือนเด็กคนนี้มาวัดแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไปเป็นครูอยู่ที่อะไรที่มังการหรือมั้งนะ ว่าไปเป็นครูอยู่ที่มังการเคยมาอยู่นี่กับอาจารย์เนี่ยอาจารย์เด็กคนนี้อยู่มังกี้นี่มาอยู่ที่นี่นิสัยมันคล่องแคล่วดีเพื่อตัดลงให้อยู่ในระดับพอดีบอกว่านี่นะบางทีระวังเพื่อลดลงให้นิดหน่อยเข้าใจไหมบางทีมันขับปั๊บๆไม่ค่อยมีสติสตังค์แต่บางทีเขามีนะเขาโดดกิ่งไม้กิ่งไม้เขาไม่ค่อยตกต้นไม้ไอ้ที่ยาวเรานี่ไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยมีความรอบคอบจะรวดเร็วก็จริงแต่ไม่มีความรอบคอบสู้ยิงไม่ได้แต่เราก็เลยตั้งว่าเขาเป็นมนุษย์แล้ว เลยตั้งให้เป็นมังกี้จะให้เป็นเพื่อนกับลิงอาจารย์ยังมีตลกอย่างนั้นด้วยนี่เขาไม่มีวาสนาเขานี่เวลาจะเลื่อนยศให้เขาเลยไปแล้วอาจารย์ก็ไปแล้วเราไม่เลื่อนโอ้มากจริงนะโรงพยาบาลนี่มากจริงนี่ถ้าเข้าไปสำรวจชื่อต่างๆตามที่เราช่วยเหลือนี่โผไม่ใช่เล่นนะแต่สำหรับการสงเคราะห์รายบุคคลบุคคลนี้จะไม่ทราบจากเราอันนี้ก็มากเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นนะคือเราสงวนศักดิ์ศรีเราจะไม่บอกเลยถ้าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลคนที่เขามีความจำเป็นเราช่วยเหลือเรื่องบุคคลนี้ เราจะผ่านเหมือนไม่ได้ให้ มีความสงวนศักดิ์ศรีรักษาศักดิ์ศรีของมนุษย์เราซึ่งมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีคุณธรรมภายในใจย่อมเป็นผู้มีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นจึงต้องรักษาศักดิ์ศรีกันถ้าอันไหนที่เขาออกประกาศทางหนังสือพิมพ์อะไรอย่างนี้เราจะออกบ้างก็ได้ไม่ออกก็ได้แต่สำหรับที่เราช่วยรายบุคคลนั้นเราไม่ออกจริงๆเราไม่เหมือนใครว่าเก็บจริงก็คือผลว่าเปิดจริงก็คือผลไม่ใช่เก็บแบบโลกๆนะเราเก็บโดยธรรมพิจารณาเรียบร้อยแล้วเก็บพิจารณาเรียบร้อยแล้วจ่ายงั้นนะ พี่สาวเราเข้ามาซ้ำข้าท่าตามหลักความจริงที่เราช่วยโลกนี้เรียกว่าทั่วประเทศไทยหมายถึงทุกภาคช่วยทุกภาคเลยไม่เว้นนะการสงเคราะห์รายบุคคลเนี่ยไปทุกภาคนะไปเงียบเงียบเงียบเงียบไปทางเช็คทางอะไรอะไรไปเงียบเงียบไม่ใช่น้อยน้อยนะบางรายเป็นล้านล้านเหตุผลเพราะอะไรจึงต้องพุ่งตรงอย่างนั้นมีพร้อมแล้วถึงให้อย่างนั้นถึงให้อย่างนั้นถึงไม่ให้นั่นเป็นขั้นเป็นตอนไปอันนี้ก็มากต่อมากนั่นมีช่วยโลกช่วยหลายแบบหลายฉบับที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกในแง่ใดมุมใดเราช่วยทั้งนั้นจากนั้นมาก็เดี๋ยวก็ส่วนรวมไม่ใช่รายบุคคลนอกจากสงเคราะห์คนทุกข์คนจนก็ออกจากโรงร่ำโรงเรียนช่วยสร้างโรงร่ำโรงเรียนให้อะไรเกี่ยวกับการศึกษาเด็กตอนนี้ให้รอบนี้นะเป็นประจำเวลานี้นะให้ประจำเดือนมาเลยก็มีเป็นประจำเดือนประจำเดือนบางโรงเรียนก็โรงเรียนละหมื่นกว่า9,000 8,000 9,000 รอบนี่ให้เป็นประจำเป็นเงินเดือนให้เลยว่างั้นพอตกสิ้นเดือนเขาก็มารับอันนี้เราสั่งเรียบร้อยแล้วเขาจัดเองเขามาหากันเองจัดให้จัดให้เลยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเราเพราะเราสั่งขาดไปแล้วว่าไม่เราไม่เกี่ยวให้จัดการเองเมื่อเขามาก็บอกเขาบอกให้จัดติดต่อคนไหนก็บอกเลยแล้วเขาก็มาหากันครับตายเลยโรงเรียนโรงพยาบาลไหนที่จะสั่งให้เข้าไปจ่ายประจำเดือนประจำเดือนมอบให้เขาแล้วแล้วก็มอบให้ประจำเดือนของโรงพยาบาลเกี่ยวส่วนมากมักจะเกี่ยวกับเรื่องไอเด็กเรื่องครอบครัวอะไรไม่ใช่ครอบครัวครัวของโรงพยาบาลให้เป็นประจำเดือนแล้วเท่าไหร่อันไหนที่เรามอบให้เขาแล้วเขาก็จะจัดเองอันไหนอยู่ในภาระของเราเราก็ตามส่งทุกแห่งไปเลยดังนั้นก็สร้างโรงเรียนนี่โหมากนะเริ่มตั้งแต่70,000 บาทขึ้นไปแต่โรงเรียน70,000 บาทแต่ก่อนไม่เหมือนทุกวันนี้นะไม้ดีๆทั้งนั้นเงินก็แพงถึง70,000 บาทไปดูโรงเรียนมันต่างโรงเรียนหลังนั้น70,000 บาทหาไม้ที่ไหนมาสู้ไม่ได้นะเนี่ยเพียง70,000 บาทโรงเรียนใหญ่เท่ากับที่ราคาเป็นล้านทุกวันเนี่ยแต่นั่งแน่นหนามันคงกว่านั้นอีก เราทำให้อย่างนี้โรงเรียนอย่างบ้านต่างนี่ก็หลายอยู่สามหลังใหญ่ๆนะอย่างนั้นนะทางโรงเรียนมัธยมก็เหมือนกันนั่นก็สร้างให้แล้วศาลาใหญ่ยังนะใหญ่จริงๆเห็นในแถวนี้แล้วก็ช่วยจากนั้นก็กระจายออกถ้าจะมาจดจำนี่ก็ตามที่เราช่วยโอ้ยหมดแผ่นดินไทยว่างั้นเถอะไปหมดจริงๆเนี่ยทุกภาคโรงเรียนโรงเรียนสถานสงเคราะห์อ้าวโรงราชการที่ไหนจำเป็นที่มาเกี่ยวข้องขอร้องกับเราก็ให้ไปตามเหตุผลที่จำเป็นควรจะให้มากน้อยให้ไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ที่สุดก็คือโรงพยาบาลที่เขามาสำรวจนี่ก็มาสำรวจที่โรงพยาบาลถ้ามาสำรวจให้อยากได้ทุกแห่งทุกผลเราก็จะบอกที่บอกว่าเนี่ยหมาตามถนนนี่เราเลี้ยงทางนั้นนะให้ไปสำรวจดูมันมีกี่ตัวก็ว่างั้นใช่ไหมล่ะก็ไล่กันเข้าไปนั่งที่ใช่ไหมล่ะหมาในนี้เราเลี้ยงกี่ตัวแล้วพวกไก่พวกนกเต็มอยู่ในวัดนี้เราเลี้ยงทั้งนั้นนะเอาอาหารไปให้เป็นจุดพวกกระจ้อนกระแตพวกสัตว์ประเภทต่างๆพวกไก่พวกอะไรนี่เลี้ยงทั้งนั้นท่านมาสำรวจมันมีกี่ตัวเข้าใจไหมเพียงสำรวจในวัดนี้วัดเดียวมันตายเลยพวกนี้เนาะเราจะไล่สำรวจทุกอย่างว่าไงจัดกระแตเอ้าก็ว่าสำรวจหรือว่าไงเราทำแล้วเราทำไงก็ให้สำรวจสิว่าไล่กันไปเลยก็ตั้งถึงหมาตามถนนเห็นไหมแม่นี่ก็หลบแทรกอยู่แล้วพูดอะไรก็มีนะเนื่องจากนี้กับก้าวโรงพยาบาลอันนี้หนักมากนะมากจริงๆโรงพยาบาลที่ก็สำรวจนี่รู้สึกว่าทั้งกระทรวงจะกระเทือนไปหมดนั่นนะเพราะไม่มีที่ไหนจะช่วยอย่างเราว่างี้ยกนิ้วให้เลยแล้วไม่จะคุยแล้วเอาความจริงมาพูดนะอย่างโรงพยาบาลนี่ไม่ทราบว่ากี่โรงเวลานี้ร้อยกว่าโรงแล้วนะโรงหนึ่งไม่ทราบว่ากี่ล้านกี่ล้านเพราะว่าโรงพยาบาลอุดรนี่เวลานี้มันก็60ล้านกว่าแล้วนะเฉพาะโรงพยาบาลอุดรนี่เวลานี้ก็60ล้านกว่าแล้วเขาก็สำรวจของเขานั่นแหละเขาสำรวจช่วยขนาดนั้นแหละเราช่วยนี่ยังจะช่วยด้วยไปจนกระทั่งเราตายไม่ดุเพราะความเมตตาครอบหมดเราทำนี่เราทำด้วยความเมตตาคำว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมเราไม่เคยคำนึงเพราะความเมตตานี่ครอบไปหมดเลยทำลงไปด้วยความเมตตาไปหมดว่าเราจะมีอะไรทุจริตหรืออะไรอย่างนี้มันไม่คิดถึงเลยว่าทุจริตหรือสุจริตมันความเมตตาเลยครอบไปหมดนะสุจริตเลยกับสุจริตนี่เลยอยู่ทางใต้นี้เมตตาเหยียบไปหมดเลยแหลกไปหมดเลยเราทำอย่างนั้นนะที่ไหนไปหมดแม้ที่หนอที่สุดเขาขายของตามถนนทางก็ไปดูซอกแซกพอเขาจอดรถควรดูก็ดูแล้วก็ให้เงินเขาซื้อของเขาแต่ไม่เอาของเขาอย่างหนึ่งก็เอาสักชิ้นหนึ่งราคาให้100 บาท 100 บาทเลยอย่างนั้นประจำนี่แหละอำนาจความเมตตาไปไหนเย็นที่นั่นเช่นอย่างไฟแดงอย่างนี้เหมือนกันนะโอ้ยจำได้จริงนะพวกนี้ตาดีมากนะตาแมวสู้ไม่ได้นะพวกนี้ตาดีกว่าตาแมว พอมองเห็นรถเรานี่ปั๊บนี่บวกมือกันนะบวกมือกันวิ่งมาโอ้ยหัวสุกหัวสุน วิ่งก็มาให้แถวอุดรเนี่ยเช่นอย่างไฟแดงกรมทหารนี่ไฟแดงไปสกลไฟแดงปานองคาถ้าเราผ่านนี่ทั้ง3ไฟแดงนี้ประมาณ10บางทีถึง17 18คนเราให้คนละ400คำหนึ่งสิคำนวณหนึ่งสิอย่างนั้นแหละวันหนึ่งนี่แหละอำนาจความเมตตานะเขามาหานี่เขามาเลี้ยงไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวของเขาเราคิดเขาจำเป็นจริงเขาต้องวิ่งเต้นมาเมื่อพอช่วยเหลือกันได้ประการใดก็ช่วยเหลือกันไปนี่เรียกว่าเมตตาธรรมมนุษย์เราอยู่ด้วยกันได้ด้วยความเมตตาเสียสละนะไม่ได้อยู่ได้ด้วยความตนีทีเนี้ยคมเห็นแก่ตัวความคดความโกงรีดไถประเภทต่างๆโสกโปกโสมมนี่ทำลายไปหมดเพื่อนฝูงก็ไม่มีมีเวลาดีไม่ดีเวลาเผาศพไม่มีใครไปมองดูศพเลยเขาเกลียดขนาดนั้น
7: คนไหนที่มีจิตใจกว้างขวางนี่เวลาเป็นก็เพื่อนฝูงมากมายกายกองนี่ออกจากอัธยาศัยนักเสียสละนั่น ใจเสียสละความให้ทานนี่ไม่มีคำว่าชาติชั้นมรณะจะประสานกันได้หมดความเสียสละความให้อภัยกันเป็นของสำคัญมากนะเราเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์พวกสัตว์หมู่อยู่ด้วยกันให้เห็นใจกันควรสงเคราะห์กันตรงไหนให้สงเคราะห์กันอย่าไปเกี่ยวข้องว่าชาติชั้นวรรณะนั้นนี้เกิดมาด้วยบุญด้วยกรรมด้วยกันทั้งหมดไม่มีอันนั้นมาตั้งชื่อเฉยชั้นนั้นชาตินี้อะไรว่าไปหลักของกรรมพื้นเป็นวางพื้นฐานมาแล้วใครจะเกิดในที่ไหนที่ไหนก็ตามเกิดมาแล้วหน้าทางกรรมอย่าตำหนิกันนี่กรรมของเขานี่กรรมของเราท่านสอนไว้เป็นเจ้าของเฉพาะตนเฉพาะตนอย่าไปดูถูกเหยียดหยามกรรมของกันหลักใหญ่มีอยู่ตรงนั้นนะการสงเคราะห์กันเป็นความถูกต้องใครมีควรจะสงเคราะห์กันได้แง่ไหนให้ช่วยกันไปช่วยกันไปมนุษย์เราจะอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกสนิทสนมกันมากที่สุดเพราะความเห็นใจความให้อภัยกันความเสียสละกันเนี่ยความเมตตาต่อกันนี่เป็นของสำคัญมากนะอย่าถือสูงถือต่ำมากยิ่งกว่าความเห็นอกเห็นใจกันมนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยกรรมแต่งมาการตกแต่งมานี่หลักใหญ่ของมนุษย์เราท่านจึงพระพุทธเจ้าจึงห้ามในหลักธรรมอย่างชัดเจนห้ามแม้ประมาทกันใครจะเกิดเป็นกำเนิดไหนแม้แต่สัตว์อย่าไปประมาทเขานะมันเป็นวาระของสัตว์แต่ละตัวละตัวแต่ละรายรายที่เสวยกรรมของตนของตนผ่านนี้แล้วเขาอาจสูงกว่ามนุษย์ก็ได้นั่นฟังสิระยะนี้เขาเสวยกรรมประเภทนี้อยู่พอพ้นนี้เขาจะไปนั่นไปนั้นแล้วสูงกว่ามนุษย์ก็มีเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ประมาทกันไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลห้ามไม่ประมาทท่านว่างั้นนะเพราะสัตว์ทั้งหลายนี่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้เกิดมาด้วยการตกแต่งเอามาแล้วมาเย่อหยิ่งจองหองเหยียบย่ำทำลายคนอื่นไม่ได้เกิดมาด้วยวิธีการอย่างนั้นเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมกรรมก็เป็นเขาสร้างเองทำเองเขาก็รับผลของเขาเองจึงไม่จำเป็นจะต้องไปดูถูกเหยียดหยามหรือไปยกยอเขาจนเกินเหตุเกินผลไม่ดีนี่แหละท่านว่ากรรมของสัตว์เป็นอย่างนั้นพอพูดอย่างนี้แล้วเราก็ระลึกถึงที่เราไปผ่านสุพรรณเขาขายแห้วแห้วเป็นกระป๋องกระป๋องนะเขาขายอยู่กลางสองภาคถนนเราก็ซื้อแห้วเวลาซื้อแห้วมาแล้วก็เขาว่าเท่าไรก็ให้ตามนั่นแหละ ป๋องหนึ่งเท่าไรเท่าไร แล้วเป็นเงินเท่าไร คนที่ขายก็คิดของเขาแล้วเขาก็ว่าเท่านั้นแล้วก็จ่าย เมื่อจ่ายไปแล้วก็ถามคนรถเวลาขับรถไปถามคนรถของนี่เท่าไรเท่าไรเท่าไรแล้วรวมแล้วเป็นราคาเท่าไรถามไปราคาเท่านั้นแล้วจ่ายไปเท่านั้นว่าเวลาเจ้าของเขาจ่ายนั้นจ่ายรถไปตั้งเท่าไรเราไม่ลืมนะ20 กว่าบาทเราคิดดูแล้วโอ้นี่เราให้จ่ายขาดไป20 กว่าบาท20 บาทกว่านะมาคือเขาเอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเขาอะเรื่องของทำไม่เป็นอย่างนั้นนะเขาผิดเรายอมแล้วเราถูกยอมแล้วว่าถูกเราต้องเอาคืนไปให้เขากลับรถคืนไปอีกเอาเงินคืนไปให้เขาเขาพอรับแล้วเขาสาธุเราเขาไม่เคยเห็นที่ไหนที่ว่าเป็นอะไรทอนเงินหรืออะไรก็ตามเป็นอย่างนี้แล้วกลับคืนมาให้เขาไม่เคยเห็นเขาว่าสาธุสาธุอยู่นั่นเลยนี่เราก็ไม่รู้อย่างนั้นแหละมีความเมตตาด้วยสุจริตธรรมด้วยธรรมกลางๆเสมอมีความเมตตาด้วยเมื่อเห็นว่าเรารู้อยู่ถ้าเราไม่รู้มันก็สุดวิสัยใช่ไหมล่ะนี่เรามาคิดกันทีหลังเนี่ยมารู้ว่าเราให้ที่เขาเอาเท่านั้นก็เป็นเรื่องของเขาเขาเข้าใจว่าเท่านั้นที่เราก็ให้ตามความเข้าใจของเขาเราก็ยอมรับนี่เวลามานับแล้วเราให้ที่เขาไปนั่นขาดไปเท่านั้นตามหลักความเป็นจริงเท่านี้วางต้องย้อนกลับไปเอาไปให้เขาเพราะงั้นเขาต้องสาธุสาธุอยู่นั่นแหละมันก็ไม่เคยเห็นที่ไหนก็ว่างั้นสาธุสาธุอยู่นั่นแหละเขาดีใจในเงินนี้ยังไม่ดีใจเท่าที่เรานำมาให้ด้วยความเป็นธรรมใช่ไหมอันนั้นมีน้ำหนักมากกว่าเงินนั่นเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นไอ้เงินนี่เขาเคยเห็นมาเท่าไหร่แล้วอย่างนี้เขาไม่เคยเห็นเข้าใจไหมเนี่ยพากันตั้งใจช่วยชาติของเรานะให้ต่างคนต่างช่วยชาติของเราเวลานี้เอาศาสนาออกมานำแต่ทางโลกอย่างเดียวจะไปไม่ไหว ถ้าเราเทียบแล้วก็มีแขนข้างเดียวแขนข้างเดียวทำไม่สมบูรณ์ทั้งที่มีสองแขนควรจะสมบูรณ์ด้วยงานต่างๆจากแขนสองแขนนั้นแต่มีแขนเดียวนี่มันไม่มีน้ำหนักพอเมื่อสองแขนเข้าไปแล้วช่วยกันเต็มเหนี่ยวมีแต่ทางโลกอย่างเดียวไม่มีทางธรรมทางศาสนาเข้าแทรกก็เรียกว่ามีแขนเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาทางศาสนาเข้าช่วยกันเป็นสองแขนสองมือด้วยกันน้ำหนักก็มีมากทางศาสนาก็ช่วยไปด้วยหนุนไปด้วยสอนไปด้วยเตือนไปด้วยทางศาสนาเป็นอย่างนั้นบกพร่องตรงไหนให้แก้ไขตรงนั้นตรงนั้นเรียกว่าศาสนาสูงกว่าพวกเราที่โสกโปกเป็นไหนไหนโลกมันสร้างแต่ความโสกโปกส่วนมากเต็มเนื้อเต็มตัวทุกคู่ทุกคนทุกวงงานทุกการตั้งแต่วงแคบส่วนบุคคลจะถึงวงกว้างสุดความโสกโปกโสมมนี้จะแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปอยู่ทุกแห่งทุกหนอันนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมที่เป็นน้ำสะอาดสุดนี่ชะล้างไปให้รู้เนื้อรู้ตัวแก้ไขดัดแปลงต่อไปนั่นแหละเรียกว่าน้ำชะล้างน้ำแห่งอัตถธรรมชะล้างไปเจ้าของให้รู้สึกตัวแก้ไขดัดแปลงตัวเองแล้วบ้านเมืองของเราเนี่ยจะมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงในคนมนุษย์ทั้งชาติไทยแล้วนี้จะไว้ใจตายใจกันได้อบอุ่นต่อกันได้ไม่มีความระแคะระคายตำหนิติเตียนหรือว่าอิจฉาละอายใจต่อกันเพราะความสกปรกทำลายชาติของเราจึงต้องเอาน้ำที่สะอาดนี่ชาล้างเข้าไปแล้วบ้านเมืองของเราจะมีความสงบร่มเย็นไปหมดแล้ววันนี้พูดเพียงเท่านี้แล้วนะไม่พูดมากเพราะทุกวันก็พูดมามากต่อมากแล้วยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปุเรตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชานตุสัพพโรโคมีนัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีวิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังไอ้บอกท่านน้อยมานี่หน่อย
8: ครับผม
7: จะสั่งท่านน้อยมาเมื่อไหร
9: ่มาเมื่อวานตอนเย็น
7: นะมาข้างนี้อย่างเงี้ย
9: ข้างจะเก็บ
7: หวยแล้วจัดอะไรให้เหรอเราจะไปวัดถิ่นยุคือวันนี้จนไก่เราจะไปเอาที่หนึ่งเลยนอกนั้นจะเอาจัดธรรมดาที่เคยจัดนะ
8: เอาผ้าด้วย
7: อ๋อเอาจัดรวบไปเลยนะนะ
8: ผ้าด้วยฮะผ้าขาวเอาด้วย
7: ผ้าขาวโอวัดบ่อยที่ภูไม่โอ
8: ต้อง
7: คือเราจะเอาไปที่จุดสำคัญนำไปเช่นโรงพยาบาลนี่จะไปแทบทุกโรงโรงพยาบาล
8: ครับผม
7: ส่วนวัดต่างๆเนี่ยเช่นอย่างวัดภูวัวเราก็มาให้วัดไหนๆก็ให้เพราะส่วนมากวัดกรรมฐานเราจะไม่ค่อยอดอยากกดผ้า
8: ครับ
9: ฮะมันก่อนสอนวิชาพุทธศาสตร์เนี่ย
7: ฮะ
9: น้อยสอนวิชาพุทธศาสตร์
7: ถอยมาไง
9: แล้วม
7: ัน
9: มีข้อสงสัยค่ะ
7: ใน
9: น
7: ี้
9: ค่ะว่าโครงสร้างของพุทธศาสนาค
7: ่ะ
8: โครงสร้างพุทธศาสนา
9: โครงสร้างของพุทธศาสนาค่ะ
7: แบ่ง
9: เป็นพ
7: ระ
9: พุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยแบ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าน้อยเข้าใจคือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เองแล้วสอนคนอื่นได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระปัจเจกมีข้าน้อยก็เข้าใจคือ
7: ตรัสรู้ด้วยตัวเองแต่สอนคนอื่นไม่ได้ที
9: น
7: ี้
9: ข้อ
7: 3
9: ไม่เข้าใจค่ะพระอน
7: ุ
9: แล้วก็พระสุตต
7: พ
9: ุ
7: ทธเจ้า
9: เป็นยังไงคะ
7: อน
9: ุ
7: พ
9: ุ
7: ทธะ
9: เหรอพระเขาเขียนอย่างนี้ค่ะพระอนุกับพระสุตตพุทธเจ้า
7: พระอะไร
9: สุตตพุทธเจ
8: ้
9: า
8: อนุกับสุตต
7: พุทธเจ้าอันนี้เราก็ติดเหมือนกันนะอ้าวจริงอ่ะ
8: ครับผม
9: เพราะว่าคำว่าสุตตะแปลว่าได้ยินได้ฟังจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไง
7: อันนี้มันต้องหมายถึงพวกสาวกอย่างอื่นหมายไปไม่ได้นะอันนู้ก็รองพระเจ้ามาก็คือพระอรหันต์ที่จะนอก
1: ลูกนอกทางไปหลุดเราตอบไม่ได้นะถ้าตอบตามความหมายของอันนี้แปลตามนี้แล้วก็คืออนุก็คือพระพุทธเจ้าพุทธีก็อนุแปลว่าน้อยแปลว่าเล็กกว่ากันเล็กกว่าพระพุทธเจ้าก็คือลูกของพระพุทธเจ้าหรือแก่สาวกเข้าใจไหมสุตตาก็คือได้สาวกโกแปลว่าผู้ได้ยินได้ฟังเรียบร้อยแล้วถึงจะปฏิบัติได้ส่วนพระพุทธเจ้านี่เป็นสยามภูทรงขนขวายเองทางด้านเหตุไม่มีใครสอนวิธีการขนขวายแล้วทรงรู้เองในด้านผลของพระพุทธเจ้าขึ้นมาจึงเรียกว่าสยามภูแปลแล้วแปลว่าผู้รู้เองเห็นเองเป็นเองไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลทุกพระองค์เหมือนกันหมด
10: นี่รวมเรียกพระอรหันต์ได้ไหมรวมเรียกพระอรหันต์ได้ไหมอันสามนี่ที่หลวงตาอธิบาย
9: จะ
10: รวมเรียกพระอรหันต์
9: น่าจะอยู่ในพระสงฆ์ที่เป็นพระอริยสงฆ
1: ์ได้ไหมอะไรใครก็พวกนี้แล้วก็ต้องไปอยู่นี่นะไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ไม่มีทางไปต้องหมายถึงพระสงฆ์แต่เขาก็แปลว่ามันเหมือนรับทานว่ากินว่าถ้าแตกแหลกปอดนั้นแล้วแต่จะว่าไปก็คือกินอย่างเดียว
9: อย่างหลวงตาน
1: ี่
9: น่าจะอย
1: ู่
9: ข้อ3เป็นพระส
1: ุตตะพุทธญาณพวกนั้นหูหนวกหรือพวกนั้นหูดีแต่หลวงตาคนเดียวหรือไม่รับเราไม่ยอมรับ
9: เข้าใจแล้วเดี๋ยวจะไปอธิบายใหม่
1: นะ
9: เพราะว่าพออธิบายตรงนี้อันนี
1: ้อธิบายแล้ว
9: ไม่เข้าใจนะเอาไ
10: ว้
9: ก
10: ่
9: อน
10: ติดไว้ก
1: ่
10: อน
1: อะไรอนุพระพุทธอนุพุทธะเนี่ยก็รู้รองกันลำดับกันลงมาเนี่ยแล้วลำดับพุทธิยะก็มีแต่สาวกนอกจากนั้นไม่มีถ้าลองจากพระอรหันต์ลงมานี่ก็เป็นพระอนาคาพระสกิทาคาพระโสดามีรองได้แต่สำหรับขั้นบริสุทธิ์แล้วนัตถิเสยโยบาลีโยความรู้ที่บริสุทธิ์นั้นเป็นเดียวกันหมดไม่มีใครยิ่งใหญ่กันเลยจึงเรียกว่าน้ำเข้าสู่มหาสมุทรทะเลหลวงเข้าใจไหมเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันหมดจะยิ่งใหญ่กันไม่มีหมายว่าอนุพุทธานุคือรู้ตามพระพุทธเจ้าว่าอนุในอุปสรรคในนิบาตหุ่นออกมาจากบาลีแล้วจะเป็นมหาคุณทันทีนะอนุแปลว่าน้อยหนึ่งแปลว่าภายหลังหนึ่งตามหนึ่งรู้ตามหนึ่งรู้ภายหลังพระพุทธเจ้าหนึ่งรู้น้อยกว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งก็อย่างนั้นก็ไม่ผิดเข้าใจไหมอนุแปลว่าน้อยแปลว่าภายหลังแปลว่าตามสามอย่างนี้แปลก็ไปได้ไปก่อนนี่คำว่าอนุนี่ก็คือรู้ตามพระพุทธเจ้าก็ได้เนี่ยภายหลังแปลว่าตามรู้ภายหลังพระเจ้าก็ได้รู้ไม่เลยศาสดาก็ได้เรียกว่าอนุเข้าใจไหม
9: แต่ไม่ได้ร
1: ู้
9: เอง
1: ไม่รู้เองนอกจากพระวจีพระวจีนั่นท่านรู้เองคือเป็นหลักธรรมชาติของพระวจีเหมือนกันแต่จะเกิดขึ้นมาในเวลาว่างนู่นนะ
10: ครับ
1: ว่างเพราะอริยสัจนี่อยู่เป็นประจำอริยสัจที่จะอุบัติไม่อุบัติอริยสัจทุกสมุทัยมีล้วนมากไม่มีอยู่เป็นประจำสาวกจึงพิจารณาเช่นเราได้ยินเขาร้องเพลงพระประเจกนั้นเนี่ยในตำราเรื่องเขาร่างเพลงพิจารณาถึงเรื่องเขาร่างเพลงเกี่ยวกับดอกไม้ร่วงโรยแบ่งบานแล้วก็ร่วงโรยลงไปท่านจับแล้วพิจารณาพับตัดรู้เลยเมื่อท่านฟังเอาอย่างนั้นในธรรมชาติท่านไม่ได้รับคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่ไปแต่ว่าต้องได้ยินได้ฟังจากหลักธรรมชาติเข้ามาสัมผัสกระตุ้นเตือนรู้พระอริยสัจมีทั้งภายนอกภายในทุกก็มีทั้งตัวของเรามีทั้งคนอื่นนะสมุทัยนิโรธมรรคมีอยู่ในนี้หมดรวมแล้วอยู่ในตัวของเราหมดแล้วอะไรอีกอ่ะจะขอไม่รู้ไปหาสอนเขาเมื่ออะไรกันพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วท่านมาไปสอนเขาพระสาวกท่านรู้แล้วมาไปสอนเขาเราทำไมไม่รู้ไปสอนเขาทำไมก็หาทางออกแล้วเนี่ยเข้าใจไหมกำลังหาทางออกก็คือกำลังหาทางออก
9: ก็ร
1: ู้
9: เท่าไหร่ก็สอนเท่านั้นไปก่อนหลวงตา
1: ก็โจ้ขึ้นก็ไม่พอแล้วเข้าใจแล้วจริง
9: มีนิสิตลงเรียน117คนค่ะตอนนี้เขาจะลงอีกก็เลยบอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเทอมหน้าจะเปิดหลายๆห้อง
1: นี่แหละเรื่องวิชาวิชาต่างๆนี้ควรจะพุทธศาสนาควรจะแทรกทุก ทุกชั้นของอะไรนะ
10: ครับผม
1: ทุกภูมิเรียกว่าโรงเรียนของแต่ว่าโรงเรียนก็ถอดถึงนักศึกษาสูงเท่าไรต้องให้มีทำแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปไม่งั้นเหลวหมดนะเรียกว่าจะธรรมดาเลยไปเรียนจบด็อกเตอร์มากระตามนะถ้าไม่มีทำแล้วนี่ด็อกเตอร์ขี้หมาทันทีเลยถ้ามีทำแล้วเราก็ไม่เรียกว่าเราก็ไม่เรียกว่าด็อกเตอร์ขี้หมาใช่ไหม
9: เรียกอะไร
1: ครับเรียกด็อกเตอร์ในรัฐแล้วความรู้เฉยๆมันจำมามันเป็นเครื่องทนงหนาความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ของเกศทั้งนั้นเราเอาความรู้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมาเทียบดูกันไม่ได้เลยนะขนาดนั้นล่ะแต่ท่านไม่เอามาพูดพอพูดแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องกันท่านก็นำแต่พอที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกที่นักธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนเนี่ยพอเป็นประโยชน์แก่โลกของขั้นของภูมิตั้งแต่พระมหาพรหมลงมาเนี่ยท่านสอนตามขั้นตามภูมิขั้นภูมิที่จะให้เต็มภูมิท่านจริงแล้วไม่มีใครรู้ได้เลยแล้วมันเมื่อเขารู้ไม่ได้มาสอนเพื่อประโยชน์อะไรท่านก็ต้องนำมาสอนเฉพาะที่เป็นไปเท่านั้นจะพูดถึงเรื่องความรู้ของกิเลสที่วัฏจักรหรือความรู้ของวัฏจักรนี่นะนี่ความรู้ของวัฏจักรกิเลสผลิตให้ทั้งนั้นคนที่รู้เอามาสอนเราเป็นศาสตราจารย์อะไรแล้วด็อกเตอร์มีจนด็อกเตอร์กิเลสทั้งนั้นนี่นะด็อกเตอร์พระพุทธเจ้ามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความรู้ของวัฏจักรคือความรู้ของคนมีกิเลสกับความรู้ของผู้สิ้นกิเลสจึงต่างกันคนละโลกเลยเข้ากันไม่ได้ว่างั้นเลยว่าเข้ากันไม่ได้เลยขนาดนั้นต่างกันขนาดนั้นเราคิดดูที่เรื่องคุณที่พูดว่ามันสง่าพาเผยอ้อยอิงอะไรนั่นแหละเข้าใจไหมว่าอัศจรรย์ขนาดไหนนี่ก็คือความรู้ของวัฏจักรเนี่ยพอผ่านปึงไปแล้วเป็นกองที่วัวที่ควายไปหมดเลยเห็นไหมต่างกันขนาดนั้นเลยแล้วเวลาเพิ่มกับมันก็โอ้ยอ้อยอิงทุกสิ่งทุกอย่างมาแตะไม่ได้เลยนะมันรักสงวนสุดยอดความสง่าพาเผยความอัศจรรย์ในเจ้าของเองโอ้โหเยอะเลยขนาดนั้นเห็นไหมวัฏจักรมันเก่งขนาดนั้นนะเนี่ยถ้าไม่มีวิชาวิวัตจักรเข้ามาจับไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นพอวิวัตจักรขุดขึ้นมาปุ๋งนี้ความรู้ที่ว่าอัศจรรย์นี่กลายเป็นกองขี้วัวที่ไขว่หมดไปยังไงต่างกันไหมนั่นแหละถ้าจะเอานั่นมาสอนโลกนี้ไม่ได้ว่างั้นเลยจะสอนไปตามขั้นตามภูมิคนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงทอดพระทัยเลยสิคือความรู้นี้มันมีเงาทุกสิ่งทุกอย่างเลยพอตัดสรุปปุ๋งนี้แล้วจนทอดพระทัยไม่มีใครจะรู้ได้เห็นได้เลยจะเป็นลงขนาดนี้แล้วว่างั้นเลยแล้วทอดพระทัยจากนั้นมาก็จึงยกขึ้นมาเป็นภูเขาทั้งลูกเทียบกันนะภูเขานี่มันมืดตื้อไปด้วยหินผาป่าไม้เต็มไปหมดมองดูไปหนึ่งว่าไม่มีสาระอะไรเลยในภูเขาลูกนี้แล้วก็ลงตั้งลงนี้มาภูเขาลูกนี้มันจะไร้สาระเสียทั้งลูกนั้นเหรอก็ต้องมองดูมันไม่มีสาระติดอยู่บ้างหรือในภูเขาทั้งลูกนี่น่ามองดูมันก็มีแร่ธาตุต่างๆหั่นแร่อะไรก็แร่แต่ในภูเขาแร่ตะกั่วแร่ดีบุกแร่เงินแร่ทองคำไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะมีหลายประเภทอ๋อมีโอ้ถึงไม่มากก็มีหั่นไม่ใช่ไร้สาระเสียทั้งในภูเขาทั้งลูกนี้ยังมีอยู่ฉะนั้นจึงหาหยิบเอาที่เป็นสาระสำคัญออกมานี่ที่ท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนี้นะโลกนี้ถ้าเทียบเหมือนภูเขาทั้งลูกเลยแร่ธาตุต่างๆเหมือนคนมีอุปนิสัยใจคอที่แทรกอยู่ในนั้นนั่นแหละท่านสอนประเภทนี้ต่างหากนะถ้าไม่สอนแบบหมอนมัดติดคอนะเข้าใจพูดอะไรมันก็ไม่หนีหมอนน่ะไล่ก็ตามที่ตัวมันเอาหมอนมัดติดคอไปด้วยเพื่อความสะดวกสมบูรณ์หรือไม่ให้บกพร่องนี่ล่ะคือว่าพูดถึงเรื่องธรรมะนี่โหไม่ได้นะว่างั้นเลยนะแต่ทีนี้ท่านผู้รู้ธรรมประเภทนั้นท่านไม่มีอะไรเนี่ยเพราะธรรมไม่มีแง่หนักแง่เมาแง่อยากโอ้อยากอวดอยากอะไรไม่มีอะไรเลยธรรมคือเหตุผลแต่มีนั้นแล้วความพอเหมาะพอดีอยู่กับธรรมทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่จะต้องตีแล้วควรจะออกเป็นประโยชน์แก่โลกหนักเบามากน้อยเพียงไรจะออกตามสถานที่บุคคลที่ควรจะออกจะเป็นประโยชน์ได้อันไหนที่เป็นประโยชน์ก็เหมือนไม่มีผ่านไปถ้ามีสูงขั้นกว่านั้นอีกเอานั้นรับออกมาแล้วนะถ้าสูงกว่านั้นอีกออกมาอีกแล้วรับกันแล้วแล้วฟาดถึงฟ้าดินถล่มความวัฏจักรขาดสะบั้นดีดถึงนิพพานทั้งเป็นเลยเอาเลยนั่นเข้าใจไหมล่ะนั่นแหละธรรมท่านแบบฟ้าดินถล่มก็มีแต่จะอาจจะไปสอนฟ้าดินถล่มคนยังไม่รู้กอไก่กอกาไปฟาดปริญญาเอกสอนเด็กได้หรือถ้างั้นจะเป็นด็อกเตอร์ผีบ้าที่อย่างนี้เข้าใจไหมล่ะเข้าใจกอไก่กอกาก็ต้องสอนกอไก่กอกาสิไปฟาดปริญญาเอกใส่เขาไงก็ยังไม่รู้เรื่องอะไร
7: เอกมันก็มีแต่เอกตาเดียวนะครับท่านไปสอนเขาแบบนั้นเรียกว่าปริยาเอกเอกตาเดียวเข้าใจไม่ใช่เอกสองตาถ้าเอกสองตาจะไปสอนอย่างนั้นเข้าใจเรื่องบ้านจะลูกแล้วมันมาแย่มันโมโหเลยเมื่อเรากำลังเตรียมจะลูกแล้วไอ้ขี้มันก็รอแล้วที่ไอ้ขี้จะไปแล้วมันเบื่อมันเบื่อพวกนี้ไอ้ขี้เราก็เบื่อไปแล้วขี้ไปเลยมึงเบื่อมึงไปเลยกูยังไปไม่ได้อ้าวเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทำบุญเจ้าบ้านท่านถึงได้ท้อพระไทยเลยสิขนาดปรารถนาเป็นบุญเจ้ามากี่กับกี่กันสิบหกกับสองไข่แสนหมากับหนึ่งสองกับแปดกับสองไข่แสนหมากับสองแล้วสามสี่กับสองไข่แสนหมากับพระเจ้าเราสี่กับสองไข่แสนหมากับนี่แหละกว่าจะได้มาเป็นบุญเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานขนาดนี้ขนาดนี้เป็นขั้นถึงขั้นพอตัดสรุปปึงกันแล้วท่อพระทัยทันทีเลยเพราะภูเขาลูกนี้มืดตื้อไปหมดไม่มองเห็นอะไรเลยโอ้ยสอนยังไงสอนภูเขาด้วยมันต้องสอนคนใช่ไหมนี่มันภูเขาไม่ใช่คนเข้าใจไหมแล้วแยกคนไม่มีบ้างเหรอนั่นเขาแยกเข้าไปอีกเข้าใจไหมล่ะคนไม่มีบ้างเหรอไม่มีบ้างก็ไอ้จี้ไม่มีบ้างเหรอแสบอยู่ที่นี่ล่ะไล่เข้าไปไล่เข้าไปสุดท้ายก็ได้คนมาผู้ที่รออยู่ปากคอกที่จะออกอยู่แล้วไม่มียกตัวอย่างในปัจจุบันของเรานี่ก็คือพระเบญจวัคคีย์ทั้งห้าใช่ไหมพวกนี้พวกอุกติสันอยู่นี่รออยู่ปากคอกแล้วปากคอกแล้วพวกนี้เรียกว่าแร่ธาตุเด่นแล้วถอนปึ่งเนี่ยรออยู่ปากคอกพอเวเมพิกเวสนั้นปึ่งเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องศีลเรื่องสมาธิท่านเหล่านี้สมาธิเก่งพอแล้วศีลท่านรักษามาพอแล้วไม่จำเป็นต้อง

0: พร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งอัตราค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานของแต่ละสาขาช่วงเวลาการสำรวจข้อมูลค่าจ้างและทักษะสำคัญเฉพาะของแต่ละวิชาชีพโดยทุกฝ่ายเห็นพ้องให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลับไปคำนวณใหม่ซึ่งเชื่อว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะปรับเพิ่มขึ้นทุกสาขาแต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มในอัตราเดียวกันทั้งหมดโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและสามารถทยอยเสนอผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมตามรอบการประชุมประจำเดือนพร้อมยอมรับว่าหลายปัจจัยยังคงมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างงานและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
1: 3ข้อหลักเนี่ยจะเป็นข้อที่ทางที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและทั้งฝ่ายกระทรวงแรงงานนั้นเห็นพ้องว่าให้อนุได้กลับไปนำหลักการเหล่านี้มาคำนวณใหม่เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเชื่อว่าเพิ่มขึ้นทุกรายการไม่ได้ลดลงแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นข้อดี
0: ส่วนแนวโน้มการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่าจะมีการหารืออย่างแน่นอนตามกรอบระยะเวลาปกติในช่วงปลายปีโดยระหว่างนี้ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินธุรกิจรวมถึงอาจมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กรมชลประทานทยอยปรับลดระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
3: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศพบปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหลังได้รับอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,095 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้ทั้งนี้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนบริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์รูปแบบขั้นบันไดจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่โดยเขื่อนภูมิพลจะปรับลดการระบายน้ำจากวันละ25ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ15ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดจากวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ12ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดรวมทั้งเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ด้านกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรับมือฤดูฝนปีนี้ควบคู่มาตรการดูแลหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี2569โดยจัดทำแผนประจำปีเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างเต็มกำลังมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพร้อมระบุว่าความท้าทายในปีนี้คือในวันที่28มิถุนายน2569จะมีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ได้จึงได้จัดการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นพิเศษ
5: เราก็จะมาดูเรื่องของระบบต่างๆระบบระบายน้ำระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถใช้ได้รวมถึงต้องมีการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานการไฟฟ้านครหลวงเป็นต้น
4: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,629 หน่วยจึงได้เน้นย้ำและกำชับ

0: ให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งต่างๆโดยเฉพาะหน่วยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดเสี่ยงเพื่อวางแผนปรับปรุงพื้นที่เตรียมระบบระบายน้ำและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รองรับไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม
2: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้พร้อมมุ่งเน้นการอบรมและคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่โดยในส่วนของเมืองพัทยาจะคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมเข้าอบรมอย่างเข้มข้นขณะที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากกว่า 6,000 หน่วยจะเน้นไปที่ประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถกำกับดูแลการทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับทางนี้กกต.ขอเชิญชวนภาคประชาชนและพรรคการเมืองร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงเพื่อให้มีการบันทึกเหตุการณ์และตรวจสอบทันทีสำหรับภาพรวมการแข่งขันเลขาธิการกกต.ระบุว่าไม่มีความหนักใจเรื่องการกระทำผิดกฎหมายรุนแรงแต่อาจมีการทำผิดบ้างในลักษณะของการใช้คำพูดซึ่งกกต.จะส่งเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐบาลเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อให้สามารถพิจารณาโครงการที่เสนอจำนวนมากได้อย่างรอบคอบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันซึ่งจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
3: ก็เลื่อนไปเพราะว่าตอนนี้เราศึกษาในหลายๆเรื่องไม่ทันนะฮะก็คิดว่าเมื่อท่านนายกกลับมาก็จะนำเรียนท่านนายกคือได้หารือทางสำนักงบกับสภาพัฒน์ขอเลื่อนแต่ว่าเลื่อนระยะเวลานานเท่าไหร่ขอหารือท่านนายกตอนที่ท่านกลับมาก่อนครับ
1: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่านายพิพัฒน์ได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เนื่องจากการประชุมมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดจึงจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมออกไปประมาณ1เดือนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2เพื่อสร้างครูสมรรถนะสูงเข้ารับราชการตามภูมิลำเนาช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
4: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่รวมทั้งผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้ง สิ้น 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มประจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูและจะต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีนับจากวันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการกนิกาแก้วใสรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: การประชุม APEC Women ประจำปี2569ปีนี้หลายประเทศให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่มากขึ้นเวที APEC Women ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศสมาชิก APEC ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษารวมถึงการผลักดันผู้หญิงสู่ตำแหน่งผู้นำมากยิ่งขึ้นสำหรับประเด็นปีนี้ประเด็นสำคัญยังเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงหรือ inclusive growth โดยมองว่าผู้หญิงไม่ใช่เพียงผู้มีส่วนร่วมแต่คือกำลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศยังร่วมกันผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยีAI ธุรกิจดิจิทัลและการพัฒนาทักษะแห่งโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเวทีโลกเรียกได้ว่า APEC Women ปีนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของผู้หญิงเท่านั้นแต่คือเวทีแห่งอนาคตที่กำลังสะท้อนว่าพลังของผู้หญิงคือพลังในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม
7: ่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันพร้อมอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความปรารถนาที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำการที่อิหร่านยังคงปิดช่องแคบแห่งนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันภัยคุกคามของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36ถึง38องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
12: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
13: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: จะมาฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนตุลาคมพุทธศักราช2516ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญรับฟังครับ
15: วันนี้จะอธิบายธรรมะป่าให้ฟังกรุณาตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ในขณะที่ฟังคำว่าตั้งใจคือทำความรู้สึกไว้จำเพาะตัวการจดจำเนื้อธรรมนั้นไม่จำเป็นผู้คอยสังเกตเฉพาะจิตดวงรู้นี้ให้อยู่กับความรู้ของตัวเองธรรมะที่ท่านแสดงไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสกับความรู้นั้นๆแล้วมีความสืบเนื่องกันไปโดยลำดับเมื่อความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันไปไม่ขาดว่าขาดตอนใจซึ่งมีหน้าที่ทำธุระเพียงอย่างเดียวย่อมมีความสืบต่อแห่งความรู้ของตนไปโดยลำดับแล้วทำให้เกิดความสงบร่มเย็นขึ้นมาในขณะที่ฟังธรรมไม่ใช่จะฟังเพื่อจดจำคำพูดจำเรื่องจำราวอันนั้นเราเรียนเอาตามแบบตามแผนตำหลักตำราก็ได้การฟังธรรมที่ให้เกิดผลประโยชน์ขึ้นจำเพาะหน้านั้นฟังดังที่อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องดังที่ท่านแสดงไว้ในหลักของการฟังเทศมีอานิสงส์ผู้ฟังธรรมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจในสิ่งนั้นชัดจะบรรเทาความสงสัยเสียได้จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้และจิตผู้ฟังย่อมผ่องใสมี5ประการนี้คำว่าจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนั้นก็คือเนื้ออัดเนื้อธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังในสถานที่ต่างๆกันนั้นไม่เหมือนกันตามแต่อุบายวิธีของท่านผู้แสดงนั้นจะแสดงไปตามจริตนิสัยและความสามารถของตนเราผู้ฟังจึงได้ฟังแปลกๆต่างๆกันไปแต่ส่วนที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจชัดขึ้นไปเป็นลำดับอย่างไรก็ตามหลักของการฟังธรรมเพื่อสำเร็จประโยชน์ในปัจจุบันแล้วต้องตั้งจิตให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวไม่สายแสไปกับสิ่งใดและอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากทำความรู้สึกอยู่กับตัวนี้เท่านั้นแล้วธรรมะที่ท่านแสดงไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสกับความรู้ของเราที่ตั้งไว้แล้วด้วยดีและยิ่งได้ฟังชัดเจน หรือทราบซึ่งยิ่งกว่าที่เราตั้งใจฟังแล้วส่งจิตออกมาภายนอกวันนี้คณะลูกศิษย์ทั้งหลายได้อุตส่าห์มาจากนครหลวงซึ่งไกลแสนไกลถ้าไม่สละเสียทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆก็ไม่อาจมาได้เพราะอำนาจแห่งความเชื่อความน้อมใจเจตนาที่มีความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมต่อคุณงามความดีทั้งหลายถึงได้สละหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติมากน้อยตลอดชีวิตแม้จะเป็นจะตายยังไงก็ได้มอบแล้วกับความมุ่งมั่นหรือเจตนาที่ตั้งไว้แล้วนี้เป็นอันว่าไม่ให้เคลื่อนคลาดไปได้ถึงวันเวลาแล้วก็ต้องมาเพราะความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญการบำเพ็ญทานบารมีท่านทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญเต็มสติความสามารถเรื่อยมาตั้งแต่วันรู้จักเดียงสาภาวะจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะต้องบำเพ็ญไปอีกตามเจตนาของตนจนอวสานสุดท้ายแห่งธาตุแห่งขันธ์เรียกว่าทานบารมีผลที่เกิดขึ้นจากทานบารมีก็คือบุญจะต้องส่งเสริมผู้บำเพ็ญนั้นให้รับความสุขความเจริญตามการสถานที่ที่ตนไปอยู่ในสถานที่ใดเวลาใดนี่เรียกว่าเป็นเพื่อนสองของใจเพราะใจเป็นผู้จะต้องไปอยู่เสมอไม่มีเวลาหยุดยั้งทานบารมีจึงเป็นเครื่องประดับหรือเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้รับความสุขความเจริญความสะดวกสบายในขณะอยู่และไปณวันนี้ฟังการอบรมจิตใจและเป็นภาคปฏิบัติที่เรียกว่าจิตภาวนาไปในตัวอีกด้วยเพราะจิตเป็นสิ่งสำคัญในตัวเราจะคิดจะพูดจะทำอะไรย่อมส่อมาถึงใจที่เป็นนายหัวหน้าที่จะทำให้กายวาจาเคลื่อนไหวไปในทางดีและชั่วย่อมขึ้นอยู่กับใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมในทางถูกต้องทางถูกต้องนั้นนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้สึกจะหาทางใดที่จะเสมอเหมือนได้ทางนี้เป็นทางนิยานิกะธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากความยุ่งเหยิงวุ่นวายและความผิดทั้งหลายอันเป็นเหตุให้นำมาซึ่งโทษที่เราทั้งหลายไม่พึงปรารถนาจึงควรได้รับการอบรมการประพฤติภายนอกการพูดทางวาจาย่อมส่อออกมาจากใจเป็นสิ่งสำคัญเมื่อใจขาดการอบรมสิ่งที่ระบายออกมาต้องทำการกีดขวางแก่ตนเองและผู้อื่นท่านเรียกว่าผิดสิ่งที่ผิดแล้วผลจะต้องนำมาซึ่งความทุกข์เสมอไปแต่เพราะวันนี้จะอธิบายถึงเรื่องการอบรมจิตใจให้เราทั้งหลายพอทราบได้บ้างว่าทำไมจึงต้องอบรมหรือว่าอบรมบ่มอินทรีย์อบรมจิตใจเพราะใจเรายังดิบไม่สุขเหมือนใจพระพุทธเจ้าจึงต้องได้รับการอบรมบ่มอินทรีย์เสมอบ่มไปทุกวันทุกเวลาบ่มด้วยศีลด้วยทานบ่มด้วยการภาวนาเพื่อให้จิตใจมีความชุ่มเย็นผลที่ปรากฏขึ้นจากความอบรมนั้นก็เป็นความสุขเมื่อตะกี้นี้ได้พูดถึงการไปของจิตนี้มีการหมุนไปอยู่เสมอเพราะมีสิ่งที่จะทำให้จิตหมุนอยู่ภายในสิ่งที่ทำให้จิตหมุนอยู่ภายในนั้นท่านเรียกว่าสังสารจักรหรือจะเรียกว่าวัฏจักรก็ได้ที่ทำจิตให้หมุนอยู่เสมอใครจะทราบก็ตามไม่ทราบก็ตามในความหมุนของจิต ให้เป็นไปในสถานที่ต่างๆหรือไปเกิดในกำเนิดต่างๆจำได้หรือไม่ได้ก็ตามจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเรื่องหลักธรรมชาติของจิตจริงๆแล้วต้องหมุนตัวไปอยู่เสมอและไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครสามารถที่จะเรียนรู้หลักธรรมชาติแห่งความเป็นไปของจิตได้อย่างชัดแจ้งหรืออย่างแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแม้จิตจะมีอยู่กับทุกคนก็ตามแต่ผู้นั้นย่อมไม่ทราบวิถีความเป็นมาความเป็นอยู่และความเป็นไปของจิตว่าคิดไปในแง่ใดบ้างและผลแห่งความคิดนั้นจะทำจิตให้มีความสุขความทุกข์ประการใดบ้างเราไม่มีทางทราบได้เพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพวกเราจึงต่างกันที่เรียกว่าสุขและดิบผลไม้ที่ดิบเป็นอย่างไรบ้างรสเป็นอย่างไรสุขแล้วรสเป็นอย่างไรมีพอเทียบได้กับจิตที่จิตที่ยังดิบคือยังไม่รับการอบรมให้มีรสมีชาติพอตัวของตัวจะรับความเสวยอันเป็นที่พึงพอใจบ้างและให้เป็นที่พึงพอใจโดยสมบูรณ์เหมือนจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงอบรมจนเต็มความสามารถและแสดงผลขึ้นมาอย่างเต็มภูมิจึงเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถรู้ในวิถีจิตจะเป็นไปในทางใดพระองค์ทราบได้โดยตลอดทั่วถึงจึงสมนามว่าเป็นศาสดาของโลกเนี่ยไม่มีผู้ใดที่จะเข้าใจเรื่องหลักธรรมชาติของจิตว่าหมุนตัวไปอย่างไรบ้างหมุนไปกับเรื่องอะไรและอะไรเป็นผู้พาให้จิตใจหมุนจนได้ให้ชื่อให้นามว่าสังสารจักรหรือวัฏจักรโดยมากคำว่าวัฏจักรจะเข้าใจไปภายนอกว่าโลกหมุนแผ่นดินที่หมุนตัวไปนั้นเป็นเรื่องอันหนึ่งเรียกว่าโลกหมุนนั่นอย่างหนึ่งโลกหมุนนั้นไม่ทำความทุกข์แก่ตัวเองเหมือนกับหัวใจของสัตว์ทั้งหลายหมุนซึ่งทำความทุกข์ให้แก่ตนเองเป็นลำดับโลกชนิดนี้หรือใจที่ชนิดที่เป็นวัฏจักรนี้จึงควรได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการอบรมเพื่อความเปลี่ยนแปลงแม้จะหมุนไปเหมือนโลกทั่วๆไปก็ตามแต่ก็ให้หมุนไปในทางที่ถูกที่ดีไม่ทำความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ตนเองเพราะความหมุนของจิตที่เป็นไปในที่นั้นๆหรือด้วยเหตุนั้นๆการอบรมจิตใจให้ได้รับความสงบเยือกเย็นความหมุนของใจก็ลดกำลังลงไปเป็นลำดับผู้ปฏิบัติทางด้านจิตภาวนาจะค่อยทราบเรื่องความหมุนของตนเข้าไปมากน้อยเป็นลำดับเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ทรงทราบเรื่องของพระองค์เองในขณะที่บำเพ็ญตลอดถึงได้ตรัสรู้แล้วเราผู้เป็น พุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าก็เดินทางสายเดียวกันและปฏิบัติต่อจิตใจซึ่งเป็นตัววัฏจักรเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าอุบายวิธีที่จะแก้ไขดัดแปลงจิตใจให้เป็นให้หมุนไปในทางที่ถูกก็เป็นธรรมแท่งเดียวจากพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วขณะที่จิตสงบเพราะอุบายวิธีต่างๆที่ท่านเรียกว่าภาวนาขณะนั้นจิตสบายจิตหยุดการหยุดงานคือหยุดความคิดความปรุงต่างๆไม่ว่าจะปรุงเรื่องอดีตอนาคตดีชั่วประการใดขณะที่จิตสงบตัวลงไปนั้นเป็นการพักงานของจิตการพักงานไม่ว่าจะพักงานในทางร่างกายไม่ว่าจะพักงานในทางจิตใจย่อมได้รับความสบายเสมอเราทำงานมากๆทำงานหนักๆถ้ามันมีการพักผ่อนด้วยแล้วก็ทนไม่ไหวเพราะความทุกข์มีมากเนื่องจากงานที่ทำใจก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความคิดความปรุงอยู่เสมอซึ่งเป็นงานของจิตจิตจะหาความสงบเยือกเย็นหรือสบายไม่ได้เมื่อจิตมีความสงบตัวลงไปเราก็ทราบว่าเวลานี้เราสบายเพราะหยุดทำงานนี่เพียงเท่านี้ก็ทราบว่าวัฏฏะได้ระงับตัวลงไปในขณะนั้น ความพยายามของเราที่จะให้ยิ่งกว่านั้นยังมีตามจริตนิสัยหรือตามความมุ่งมั่นของผู้บำเพ็ญจึงต้องเร่งความภาคเพียรเข้าไปโดยลำดับจิตดุจพักชั่วคราวแล้วพิจารณาต่อไปอุบายวิธีที่จะให้จิตได้รับความสงบจะสงบด้วยอารมณ์ใดก็ตามทำบทใดก็ตามหรือวิธีการใดก็ตามเราย่อมนำวิธีการนั้นๆมาใช้ด้วยความมีสติควบคุมใจเมื่อเราได้รับการอบรมเพื่อความสงบแก่จิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอผลคือความสุขความสบายภายในใจจะแสดงให้เราเห็นโดยชัดเจนแล้วจิตหมุนไปทางใดหนักในเรื่องอะไรก็ย่อมทราบและมีทางที่จะดัดแปลงแก้ไขกันได้เป็นลำดับมีเรียกว่าเราเรียนวิชาวัตตะเราเรียนเรื่องวัตตะเรียนอยู่ที่หัวใจของเราวัตตะนี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อหมุนไปในทางใดย่อมก่อความกระทบกระเทือนแก่จิตใจของเราแก่ตัวเองว่าไงง่ายๆพูดอย่างนั้นเสมอไปท่านจึงสอนให้อบรมในทางที่ดีเหมือนกันน้ำมันเครื่องหล่อลื่นหมุนไปทางไหนก็ให้เป็นสุขะโตคือไปดีเรื่องความหมุนนี้เมื่อมีเชื้ออยู่ภายในจะต้องหมุนโดยแน่นอนใครจะลบล้างไม่ได้นี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมชาติแท้ซึ่งไม่มีอะไรลบล้างได้ความสำคัญมั่นหมายก็ดีความเชื่อไม่เชื่อก็ดีไม่สามารถจะลบล้างธรรมชาติหรือหักห้ามธรรมชาตินี้ได้นอกจากจะปฏิบัติให้เห็นความจริงของวัฏจักรและทำลายสิ่งที่ทำให้หมุนนี้โดยสิ้นเชิงเท่านั้นธรรมชาตินี้ก็หยุดไปเองเมื่อหยุดแล้วท่านเรียกว่าจิตสุขย่อมควรแก่การงานและธรรมทั้งหลายจิตที่สุขรอบตัวแล้วย่อมเป็นภาชนะแห่งธรรมโดยสมบูรณ์หรือจะเรียกว่าธรรมทั้งแท่งก็ได้ไม่ผิดเด็กจะคุยกันมากนักนะกรรมฐานนี่ถ้าเทศมีเสียงอะไรแล้วมันล้มไปดันทันทีอ่ะไม่เป็นท่าล่ะเพียงแต่แยกออกมาพูดนิดนึงเท่านี้ก็ความดีที่เราได้อบรมมาทั้งหลายนั่นแหละจะเป็นเครื่องปรุงแต่งหรือส่งเสริมเราให้เป็นคนดีไม่ใช่พระอินทร์พระพรหมที่ไหนจะมาสร้างสรรค์หรือปรุงแต่งให้เรามีรูปสวยรูปงามให้เป็นคนแค่เดียวฉลาดมีสมบัติสิ้นคานบริวารมากมูลมีความสุขความสบายความจริงแล้วก็คือเราเป็นผู้สร้างตัวเราเองเป็นผู้ส่งเสริมหรือเป็นผู้บำรุงตัวเราเองเมื่อบำรุงจิตใจให้เป็นไปในทางอัตทางธรรมแล้วในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนดีเป็นคนงามอย่างลึกซึ้งงามรูปร่างร่างกายนี้งามประเภทเป็นงามประเภทหนึ่งถ้ามีสีมีธรรมเป็นเครื่องประดับแล้วความงามในส่วนร่างกายนี้ก็เด่นขึ้นอีกเหมือนกันกับดอกไม้ที่มีรูปสวยและมีกลิ่นหอมด้วยใครก็ต้องการความงามจึงมีงามนอกงามในงามนอกคืองามรูปร่างงามในคืองามด้วยความประพฤติอัธยาศัยแล้วความงามในนี่แหละเป็นเครื่องที่จะดึงดูดจิตใจคนอื่นให้มีความสนใจเคารพนับถือได้มากยิ่งกว่างามภายนอกถ้างามทั้งสองประเภทได้เข้ากลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วก็ยิ่งเพิ่มคุณค่าขึ้นอีกมากมายนั้นท่านจึงสอนให้อบรมตัวให้เป็นผู้งามอย่างลึกซึ้งคืองามด้วยความประพฤติงามด้วยศีลด้วยธรรมความงามด้วยศีลด้วยธรรมนี้ยังจะเป็นเชื้ออันสำคัญที่จะส่งไปให้เป็นผู้งามในโลกหน้าอีกด้วยเพราะโลกหน้านั้นยังไม่มีสิ้นสุดได้ง่ายๆเราต้องอาศัยคุณงามความดีนี้เป็นเครื่องประดับและเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเสบียง หล่อเลี้ยงจิตใจดวงที่หมุนนี้ให้เป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคุณงามความดีคนที่มีคุณงามความดีมีความสุขภายในตัวเพราะการสั่งสมไว้แล้วเกิดสถานที่ใดคติใดก็เป็นผู้ดีเป็นผู้มีความสุขไม่จนกรอบนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสอนให้บำเพ็ญตัวด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเพราะท่านเคยเห็นผลมาแล้วดังท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญคุณงามความดีดังที่กล่าวมาดังที่เป็นมาอยู่นี้ว่าเชื่อเป็นผู้สั่งสมเสบียงเป็นผู้สั่งสมคุณสมบัติเข้าสู่ภายในใจหรือโลกนี้ก็เย็นสบายจะไปโลกหน้าก็ไม่เสียหวังมีหวังอยู่เสมอเป็นผู้มีหวังอยู่ทั้งโลกนี้และโลกหน้ายิ่งได้รับการอบรมภาวนาให้จิตมีความสงบเยือกเย็นและมีความแยบคายขึ้นเป็นลำดับด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นชัดภายในตัวอยู่ไหนก็เห็นเพราะเรื่องอยู่กับตัวใจอยู่กับตัวความรู้อยู่กับตัวความประพฤติอยู่กับตัวกิเลสอาสวะอยู่กับตัวหมดไปมากน้อยทราบด้วยตัวเองและหมดไปโดยสิ้นเชิงก็ยิ่งทราบได้ชัดว่าสิ้นแล้วเรื่องวัฏฏะไม่มีอะไรที่จะทำจิตใจให้หมุนอยู่แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตสุขโบมเต็มที่แล้วก็สุขแต่จิตสุขนี้ไม่เสียไม่เน่าไม่เลนไม่เละเหมือนกับผลไม้ต่างๆกลายเป็นอาการที่กระทำไปเป็นอาการที่กับจิตคือไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาไม่มีสมมุติอันใดเข้าไปเกี่ยวข้องทำลายเป็นสุขล้วนๆอยู่ตลอดไปนั่นแหละที่ท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงก็หมายถึงจิตที่หมดวิปริณามธรรมเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในตัวแล้วเป็นธรรมทั้งแท่งนี่ก็เพราะคุณงามความดีที่เราได้สั่งสมมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งมีกำลังเต็มที่แล้วทำจิตให้เป็นอย่างนี้ได้มีกรุณานำไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งใดที่เป็นภัยแก่จิตใจให้ค่อยหมดไปโดยลำดับความสุขความเจริญเราไม่ต้องไปถามที่ไหนจิตที่ไม่มีความสุขก็เพราะความทุกข์เข้าครอบงำเท่านั้น
14: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนตุลาคมพุทธศักราช2516ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

จะมาฟังครับท่านอาจารย์หวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

ขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2515ในโอกาสเทศนาอบรมพระต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าสำรวมระวังรักษาใจกันที่1และกันที่2ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2513มีชื่อกันเทศว่าการปกครองรักษาตนจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนมีนาคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่ากลมายากิเลสที่แทรกมาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนตุลาคมพุทธศักราช2538มีชื่อกันเทศว่ากิเลสชอบแต่ความนิ่มนวลอ่อนหวานจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนเมษายนพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าฝืนใจเพื่อธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่างานของผู้ต้องการความพ้นทุกข์ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่25เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2507ในโอกาสเทศนาอบรมพระต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าทิฏฐธรรมวิหารธรรมและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนธันวาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าการบวชเป็นของยากจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่ากิเลสกับธรรมไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับกรณีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

โลกหาเมืองพอเมื่อไหร่ยิ่งหัวใจนี้เต็มไปด้วยความหิวโหยเอาอะไรมาทับมันเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงขึ้นเต็มฤทธิ์เต็มเดชของมันถ้าพูดถึงเรื่องหัวใจเหมือนกันหัวใจคนทุกข์คนจนหัวใจคนโง่ตามหลักสมมุตินิยมไม่ได้มีความรุนแรงไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยไม่ได้โลภมากโกรธมากหลงมากยิ่งกว่าหัวใจที่สำคัญตนว่ามั่งว่ามีว่ารู้ว่าฉลาดว่ายศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่นี่ความสำคัญตอนนี้มันสร้างพิษสร้างภัยขึ้นมาทำลายคนอื่นคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก6 เมษายนพุทธศักราช2526

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธโลกร่วมกันประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ณสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งเสริมกันนำหลักธรรมสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซ์คัพ2026ยูโรเปียนบ็อกซิ่งโกลด์ทัวร์นาเมนต์ณธนิชาจงโปร่งกลางคว้าเหรียญทองรุ่น51กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงผู้ฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:51 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคู่นากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันดีวงศ์ประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมโกวิทณวัดโคกเหมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

ยังขันมานุสติในยังกะโรมะเส

0: ยังบุญยังปัสสุตังอิทาสาเมปิอันตรายาเมมาเหสุนตัสสะเตยัสสะ
1: ตังเอนวาจายวเจตสาวาธัมเมปุคคมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิกันตุอัตยันตังกาลันตะเอสะวะริตังวะธัมเม
2: อันตมยังสังฆานุสตินัย

0: นะยังปุญญังปัสสุตังนิคะสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงกัสสะเตชะสะ
1: สัมเพปุตตมังปะระธัมโมยายังนัมโคปะริคันธัมโมเตระธัมตะเวสังโฆปุโรสังฆี
2: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
0: ยาวาเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหาสาปฏิฆาตายะลังสมากัสสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัส

0: ายจิตมันขึ้นผักฟ้าแล้วผักฟ้าผักสมุนใครจะมาถอนก็ถอนไม่ได้ถามเลยกับท่านนะถอนไม่ได้แล้วต้องพูดว่าคนใดคนหนึ่งหรือ400 4,000 กี่ล้านคนเอาสามเลยกับท่านมาถอนไม่ได้ถ้าเราทำของเราเองได้เองพูดอย่างนี้พูดทำแน่ใจถ้าอย่างนี้เป็นที่แน่นอนและเป็นอกุปธรรมแล้วใครจะเอาอะไรมาถอนก็มาอุปะนั้นหมดความกำเริบนี่มีแต่ความกำเริบแล้วก็จะมาถอนความเริบความนับถือของคนอยู่ข้างนอกความเป็นจริงอยู่กับเจ้าของก็จะมาทำอะไรเป็นอื่นมันเป็นไปแล้วแต่ไม่อยากถังนี่มันไม่อยากได้ที่เยอะตรงนี้มันเป็นได้เยอะนั่นเยอะบ้าเยอะจริงเยอะดีเนี่ยทำตัวให้ดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่เย็นใครไม่ชมเราเย็นของเราเราลู่เราอยู่คนเดียวก็เย็นข้างวัตตะข้างวัตตะปัญหาก็ดึงกองเราสมบัติแล้วลาออกไปแบบก็ได้ลุ้นผ่านแล้วสุดข้างวัตตะสุดข้างวัตตะสุดหนอสุดหนออยู่ที่ไหนสุดหนอคนเดียวก็สุดหนอเนี่ยว่าถ้าไม่เห็นว่ากองเราสมบัติเป็นความสุดพอจะว่าสุดหนอสุดหนอว่าสุดข้างวัตตะวัตตะได้แล้วออกหมดตาเกี่ยวเลยจากข้างด้านฝังยุติธรรมลงในจิตใจแล้วมาถูกข้างวัตถะข้างวัตถะได้ตลอดกาลเราพอจะเริ่มฝังไปไม่ได้นะไอ้ตัวที่เกลียดมันมาทำลายมั้งตัวที่เกลียดมันก็มาตัวง่วงเราห้องนอนมันก็มามามั้งตัวมาไม่ทำได้ความกิเลสคืออะไรคือตัวมานั่นเพื่อจะทำลายตัวมันคิดขาดถ้าเป็นคนจริงจะเป็นคนหล่อทำอะไรให้จริงทะลุไปเลยถ้าความจริงมีในใจแล้วพ้นไปไม่หนักตลอดแหละไม่เป็นท่าทำนั่งทำจะจับจดทำอะไรไม่จริงวายโยตตะมีตีโทษจะทำเจ้าของสร้างตัวตลอดเวลาไม่ตมีสร้างโทษติดขวางบังคับเจ้าของไม่มีทางเดินได้นั่นเองพอจะเดินได้ก็เดินสิศีลสมาธิปัญญาเดินด้วยวิธีใดจึงจะเป็นศีลขึ้นมาด้วยความมือสิจะเป็นสมาธิขึ้นมาด้วยความมั่นคงจะเป็นปัญญาขึ้นมาด้วยความเข้าใจสลับจะเป็นมุขขึ้นมาด้วยการหลุดพ้นจะสร้างขึ้นมาด้วยความหิวของความที่เกลียดฝันแอบแต่นี่แล้วมันเป็นจ้าหน้าจ้าตาจ้าหน้าในศาสนาบางครั้งมันพาโกรธขุนเหวี่ยงผีมันเหวี่ยงพักปากเป็นแหงแล้วไม่เลี้ยวหวดลงทางก้นทางข้างทางเอวทางไหนหวดลงหมดก้นเป็นไงนั่งมั่งก็เจ็บก้นเลยนอนว่างหวดลงจนนอนหมอบกระแตงหวดออกนั่งภาวนาก็หลับแต่ก็ภาวนาไม่ได้เรื่องเลยนั่งมีสติสตังนั่งมันมีบายแก้ไขรับการผลนั่นเกิดผลประโยชน์อย่างทางเปลี่ยนไปก็ไหลไม่ได้ทางความเข้มแข็งยังไงก็ให้เราหลักรักษาอย่างปีนหลักธรรมเถอะยากลำบากฝืนบังคับมันอยู่ในขอบเขตของหลักธรรมมันมีวันหนึ่งจนได้จะกระดิกใจขึ้นมาเป็นคติมีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าปล่อยกันเลยวันไหนวันนั้นวันคืนปีเดือนหาความสุขให้คนได้ที่ไหนไม่ใช่ผู้หาความสุขไม่ใช่ผู้สร้างที่เหลือให้คนนอกจากเราเป็นคนสร้างมันเองต้องดีมาเชื่อถ้าเรามาแน่ใจในตรงนี้แล้วเราก็ไม่ยุ่งกับเรื่องอะไรพยายามสร้างเพราะเราเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาเราหากไม่คิดที่เฉยถ้าเราจะสร้างมิตรขึ้นมาภายในใจมันก็ได้ผมก็เหนื่อยนะเมื่อวันไม่ทราบเป็นอะไรยุคขนาดนี้รู้สึกเหนื่อยกำลังลดลงมาตั้งแต่อายุ40ภาพจะของมาตั้งยืนตัวมาตั้งแต่30กำลังยืนตัวมาถึง40ระยะ20ไปถึง30มันขึ้นมันเด้งกำลังรู้อยู่พอเราพักษา15ระหว่างนั้นมันก็ยืนอยู่ที่ปรากฏว่าอยู่ไปถึง46พออายุ47ไปแล้วรู้สึกลดทุกวันรู้สึกอย่างชัดเจน อะไรนั้นก็เหนื่อยไม่อยากจะไปไหนไปมูลไหนมันไม่อยากไปแล้วตัวแต่ก่อนมันธรรมดาที่สุดทุกวันนี้มันมีเหตุมีผลของมันไปนี่ยุ่งนั่งยุ่งไม่สะดวกนั่งมันมีเหตุมีผลของมันที่ไม่อยากไปนั่งนานๆอะไรบ้างถูกทรมานอยู่ด้วยความจำเป็นในการในงานนั่งการเทศนาละการมันก็อ่อนเพลียไม่อยากเทศเพราะฉะนั้นวัวหางจะไม่ค่อยมีคือกำลังทางการมันลดมันก็ทำให้กำลังทางจิตลดลงไม่อยากแสดงแล้วทั้งนั้นทำที่จะนำมาแสดงก็ไม่ปรากฏถ้ากำลังมันดีมันก็มันแจกใจที่สุดแล้วแต่ไม่ใช่เป็นความอยากแสดงเพราะมันมีแจกใจที่สุดแล้วแต่ถ้าว่าเราได้รับเข้ามาที่นี่มาเกี่ยวข้องสัมผัสกันกับจิตใจแล้วมันก็เป็นมันเองถ้าอย่างนั้นมันไหลอะไรก็ต้องบอกดีไม่ดีพูดการจะไม่ทำหรือว่าหายใจเองเสียดายกำลังพูดมันหมดลมซะก่อนหายใจอ่ะถึงนั่นมันไม่แน่หรอกทุกวันก็ไม่แน่บางรายมีอย่างนั้นมันก็เป็นได้เหมือนกันไม่รู้สักหน่อยนะกำลังจะเป็นโผล่เลยจนไปเป็นทีแล้วมันถึงยุ่งพยายามจะเจอที่นี่ที่เกิดมันก็ลายกับปีลมทะเลน้อยเกิดขึ้นบวกไปลบไปต่างฝันประชาชนข้ามเมืองต่างฝันไปลบไปบวกไปลบไปดูผลมันไปสุดท้ายก็ได้ความละอายที่เกี่ยวมันจะลืมไปเรื่องระบอบนี้ไปเป็นอย่างนี้ระบอบนี้เป็นนี่มันจะนี่มันจะไม่ไหวเลยมันบอกทำอินอะไรดูมาทางต่อให้เอาตะเกียงเข้าเองอาคาของนี้มาขึ้นไปสิไม่ทำตามเราให้เด็กตื่นขึ้นต้นอาคาแทบตายถ้ามันมีงูแล้วมันตกตายนะเด็กมันเคยมีงูนั้นว่ามดมันกัดอาจจะตายเราก็บอกเราไม่เชื่อมันเป็นอุบายที่ขวางกลางขวางโง่ต่างหากไม่ใช่อุบายขวางกลางขวางโง่เขาบอกให้เราเนี่ยบันไดพระองค์มาผ่านแล้วขึ้นติดได้หมดทุกลูกก็ได้มันเป็นเรื่องคำบอกของเราถ้าทำอย่างนี้แล้วจะไม่มีอย่างนั้นขึ้นมาอุปสรรคอย่างนี้จะไม่มีนี่มาทำมาหลังเราไม่เห็นมันเหลือเกินทำไมทำหน้าเราถามเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญนั้นเราสั่งนั้นทำอย่างนี้ถ้าเราผลดีกว่าที่เราสั่งการทำดีกว่าที่เราสั่งเราก็ทงจริงนะเราไม่ได้ว่าไปปีนคำเราทีเดียวสูงคำเราทีเดียวนะเพราะเราสอนคนให้ดีถ้าอันไหนที่ดีกว่าที่เราสอนมาแล้วเรายินดีเพราะตรงกับเจตนาของเราที่สอนเพื่อนเพื่อความดีเพื่อคดตรงคนดีแต่ที่มันต่ำกว่านั้นเราตำหนิว่าที่เราสอนเราไม่ทำแต่ไม่ทำนี่ซึ่งได้ผลผิดกันไม่มากอย่างนี้ต้องนำไปคิดแบบเราเราไม่คิดนะเราคิดง่ายถ้าได้ผลดีกว่าเราก็พิจารณาอีกทีเราชมบอกเพียงแค่นี้ไปได้เพียงแค่นั้นคือได้เพิ่มขึ้นอีกบอกสองแขนงก็ได้สามแขนงสี่แขนงขึ้นมาซึ่งเป็นความดีด้วยกันสมกับความประสงค์ที่เราขอคือเจตนาที่ขอเรายินดีแบบเต็มที่บอกนี่เขื่อนนั่นบอกนั่นเขื่อนไม่ว่างใจจิตลอยความสนใจมีน้อยความจดจ่อที่จะฟังตามหูตามผลตาทำที่ท่านสอนมีน้อยมันเป็นนิสัยเรื่องนี้มาตั้งเด็กแล้วไม่ยอมแก้มันก็มีหลังไปสถานที่ใดมีการพฤติกรรมข้าราชการที่ไหนที่ไหนมันกองหัวตาไม่ว่าอะไรที่ไหนเราไม่ได้มุ่งเพื่อจะไปหาตำแหน่งเพื่อนเราไม่ได้เห็นหมู่เพื่อนเราเป็นนักโทษแล้วเราเป็นนักกลุ่มนักโทษเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นเราเห็นว่าเราเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนอย่างไรหมู่เพื่อนจะดีเราพยายามจุดนั้นตรงนั้นบกพร่องที่ตรงไหนเราจะพยายามที่บอกเสมอจนกระทั่งหาจุดบกพร่องมาได้แล้วเราเป็นที่ประจักษ์ว่าการสอนของเราเนี่ยหนึ่งเป็นการสอนที่ถูกต้อง
1: สองมือเพื่อนในปฏิบัติตามแล้วได้ผลเป็นที่พอใจขึ้นมาคงกับเจตนาของเรามันเป็นความมุ่งหมายของสอนมาเห็นมันเกินๆกันแค่ดูไม่ได้ทำให้เป็นข้อคิดเราเป็นหมู่เพื่อนทำงานศึกษาเลยว่ามีความตั้งใจอย่างไรบ้างมีสอนให้เห็นต้องหัดให้เป็นคนจริงความจริงคนจริงต้องขังคนจริงก็เข้าถึงความจริงได้ความจริงเป็นผลก็คนจริงความจริงมีอะไรคนจริงก็เจอของจริงถ้าเราแหละไม่เจอพิจารณาก็จะทำไม่เหมือนกันถ้าเอาจริงมันจังมันจะถึงไหนให้มันรู้กันจะถึงมันรู้มันจะไปแค่ไหนแล้วเราจะตามมันรู้มันได้ดีรับความจริงถ้าเราความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้เป็นทุกข์เป็นความจริงหนึ่งเป็นความจริงไงเวลานี้เป็นข้าศึกกับเราจะตายนั่นเราก็พิจารณาเห็นเป็นความจริงอย่างท่านว่าไม่ได้นะความจริงอย่างท่านเห็นท่านรู้ท่านสอนเรานั้นความจริงยังไงตามความทุกข์นี้แต่ตามด้วยปัญญาหรือจะตามด้วยความทนนอนตายเฉยนี้ไม่เกิดประโยชน์ต้องตามแบบตถาคตว่าการรู้ความจริงขึ้นมาท่านรู้แบบไหนท่านรู้วิธีด้วยวิธีใดท่านมีวิธีที่จะรู้เราต้องนำวิธีนั้นมาใช้มีสติปัญญาเป็นต้นเป็นทางที่ให้รู้ความจริงขึ้นมาความอดความทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเป็นเครื่องบ่มเบิกรู้ความจริงมีอยู่กับทุกคนไม่ลี้นักเป็นเพียงว่าไอ้เราปิดบังตัวเองเท่านั้นจึงไม่เห็นความจริงทั้งที่มีอยู่กับทุกคนอาจจะทำให้เรื่องหน้ามีด้วยกันทั้งสัตว์ทั้งบุคคลแต่การเขาไม่สามารถมีทุกเรื่องทุกสมุทัยวิปัญญาเขามีไปตามแถวของสัตว์แต่เชื่อไม่ได้เป็นแถวของมนุษย์มันนาเรามันควรได้แต่ควรเป็นได้สติปัญญาประจำมนุษย์ที่มีภูมิสูงกว่าสัตว์ควรจะได้มาใช้ควรจะได้มาเป็นสมบัติของตนมีแต่ที่ว่าคนพิจารณาเรื่องการมันทำไมไม่รู้ไม่เห็นแบกขามาอยู่ทั้งวันทั้งคืนทุกเอียดแบกไปแบกมาพาอยู่พากินพาหลับพานอนพายืนพาเดินก็แบกธรรมชาติของจริงกองกระดูกหนังหุ้มมันแล้วทำไมไม่เห็นหนังหุ้มกระดูกมีอยู่ถ้าอย่างสติปัญญาเขาไปจริงทำไมมันก็ไม่เห็นหนังหุ้มกระดูกหนังห่อกระดูกหนังห่อซากผีดิบว่าเอาสัตว์รับคนว่างไปนั่นคือซากผีดิบดูเขาไปยั่งเขาไปที่นาเขาไปเห็นชัดเจนมันโอ้โหมันเกิดความกระโดดสังเวชน้ำตาล่วงมีในพิจารณาแล้วรู้แล้วถึงจะมาพูดสอนหมู่เพื่อนไม่ได้ด้นเราเอามาสอนเวลามันได้เห็นร่างกายจริงมันเห็นจะเกิดความสะดวกสบายขึ้นมาจริงนั่นแหละถึงจริงโอ้มันก็เท่านี้เองเท่านี้เองทำไมแต่ก่อนไม่เห็นเนี่ยมันเกิดอโทอะทังอะไรไม่ทราบสะดวกของตัวเองความรู้กับตัวนี้ร่างกายกับอันเก่าทำไมวันนี้มันรู้แล้วความมันติดบังอยู่ตรงไหนที่มันรู้จริงมันซึ้งภายในจิตในที่เหลือไม่ต้องบอกมันหมอกของมันเลยจ้ะพอค้นเข้าไปค้นเข้าไปค้นเข้าไปตอนนั้นมันลืมไปหมดนะลืมเนื้อลืมตัวไปหมดทั้งที่เราพิจารณาร่างกายอยู่นั่นร่างกายที่เราพิจารณาจะพิจารณาในแง่อะไรก็ตามเนี่ยสภาพสภาพมันเห็นของมันแต่ท่านเราก็พิจารณาร่างกายของเราเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกในเรื่องกายของเรามันไม่มีมันหมดมันไปตรงนี้ที่มาที่พอมันเห็นแต่ท่านแล้วนี่มันซึมซาบไปทุกอวัยวะมันเหมือนกระดาษซึมเนี่ยปัญญาอันนั้นเป็นปัญญาที่ละเอียดพูดยากพูดไม่ถูกคือเราไม่ได้ค้นมันเอาไปซึมเข้าไปซึมเข้าไปซึมเข้าไปเข้าใจไปเข้าใจไปอันนี้เป็นปัญญาอะไรก็ไม่ทราบซึ้งเข้าไปนั่นพอเรากำหนดคือตามติดตามไม่ให้ขาดว่าขาดตอนมันเห็นความค
0: ความรู้มันเห็นภาพมันชัดเป็นภาพมันส่วนกายจะเป็นหนังก็ตามเป็นเนื้อก็ตามมันก็ตายไปจนกระทั่งเอ็นกระดูกแล้วอันนั้นก็พังละลายลงไปพังนี้ลงไปอันนั้นขาดลงไปนี่หลุดลงไปพังพังไปพังมันยิ่งเพลินเห็นแล้วมันยิ่งเพลินลงไปก็จนหมดเหมือนกับผัดตายมันเปื่อยเน่าเห็นไหมท่านดูลงไปจนมันถึงที่สุดของมันคือความรู้นี้มันซึ้งไปแล้วมันต่อกันไปเรื่อยนะจนถึงที่สุดของมันถึงที่สุดของมันคือแล้วพวกน้ำเนี่ยมันก็เป็นไอขึ้นบนอากาศก็มีมันซึมลงไปใต้ดินก็มีเมื่อน้ำมันซึมลงไปหมดแล้วส่วนร่างกายมันก็แห้งกรอบลงไปเป็นค่อยเป็นผุยเป็นผงลงไปลงไปความเป็นผุยผงนี่กลายมาเป็นดินมันชักจริงหรือแท้ก็ตามเราเชื่อตามหลักความจริงนี้เนี่ยเป็นหลักใหญ่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วผลก็คือความถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากร่างกายเห็นท่านท่านไม่ถูกมันจะถอดเสี้ยนถอดน้ำคือที่เดียวจะเข้าใจได้นะตรงนี้กลุ่มที่เราเป็นจุดที่เราแน่ใจว่ามันถูกเราลงเต็มที่มันแล้วหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจิตมันก็ว่างไปหมดว่างหมดจริงๆโลกธาตุมันไม่มีอะไรมันเหมือนไม่มีต้นไม้ภูเขาดินหญ้าอะไรทั้งนั้นมันว่างกายก็ลงแล้วที่แรกว่ากายลงเป็นดินนะฟังดิมันน่าจะมองเห็นดินชัดๆขนาดพอกายเมื่อเรามันสลายมันเป็นดินเป็นส่วนน้ำเป็นน้ำเป็นลมเป็นลมเป็นกายเป็นดินแล้วไอ้ตัวจิตมันเลยเป็นสภาพที่ว่างว่างนอกจากจิตเป็นธรรมชาติที่ว่างแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ว่างไปด้วยกันหมดทั้งที่ว่ามันรวมไปเป็นดินน่าจะเป็นแผ่นดินไม่เห็นจะทันมันไม่เป็นนะความรู้นั้นมันเลยรวมตัวเข้ามาอยู่ภายในตัวเองกลายเป็นความว่างของจิตความว่างจิตอันนั้นก็เลยไม่ว่างไปด้วยกันหมดนั่นมันรวมถึงที่นี่ว่างหมดกายหายในความรู้สึกไม่มีลงอย่างอัศจรรย์ถ้ามันเห็นกายและธาตุมันเป็นยังไงเห็นแบบนี้แบบว่าเห็นจริงเราเวลาพิจารณาทีหลังเราไม่ต้องไปคาดอย่างที่เราเคยเห็นแล้วกำหนดหลักปัจจุบันอีกมันจะรูปแบบไหนถ้ามันเป็นไปตามหลักปัจจุบันนั้นมันเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งไปจองตรงนี้มันจะเห็นแบบไหนมันนี่เห็นอีกแบบหนึ่งแต่สรุปความแล้วก็เป็นอริยภาพคือฟังอันนี้การที่ของอาตมาเหมือนกันหากลักษณะผิดกันให้เป็นไปตามธรรมหลักธรรมชาติมันเองโดยเราไม่ได้ปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นนั้นเหมือนวันนั้นมันไม่ต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นไปตามหลักธรรมชาติผลสุดท้ายคือผลที่รับมันก็สงบเย็นเหมือนกันถ้าเทียบกันเหมือนว่าวันนี้เรารับทานอาหารประเภทนี้มีเผ็ดมีเค็มผิดแปลกจากนู้นเมื่อวานอาหารประเภทนี้แต่รวมแล้วว่าเป็นอาหารเหมือนกันหากเป็นอาหารคนละชนิดต่างชนิดกันรสชาติจะไม่เหมือนกันมีเค็มมีจืดมีเปรี้ยวบ้างอะไรผิดแปลกแต่มันเป็นไปตามประเภทของมันเราจะว่าไปปรุงให้มันเป็นเหมือนอาหารซึ่งเป็นต่างชนิดนี้จะไม่เหมือนเมื่อวานไม่ได้รสชาติต้องแตกต่างกันตามประเภทของอาหารแต่ผลสุดท้ายนั้นคือความอิ่มออกมาเหมือนกันสุดท้ายคือความสงบแน่วของจิตเป็นอันเดียวกันความรู้ในลักษณะต่างๆขณะที่พิจารณามีแตกต่างกันก็ให้มันแตกต่างไปตามธรรมชาติมันเองเราอย่าไปปรุงแต่งกำหนดกายขณะที่กำหนดภาพกับจิตนั้นให้มันติดกันไปเรื่อยๆอ้าวมันจะพิจารณาอยู่บนฟ้ากันมันพิจารณาอยู่บนฟ้ามันเหมือนกับว่าเราพิจารณาอยู่ในหลุมก็ให้มันเห็นกันอยู่ในหลุมเราจะไปถอยออกมาเนี่ยนี่เราผิดฐานของการพิจารณาร่างกายแล้วที่แรกเรานั่งอยู่ถ้าพิจารณาส่วนนั้นทำไมส่วนนั้นมากลายเป็นสูงเป็นต่ำไม่ได้เหมือนกับพิจารณาอยู่ในหลุมในบ่อแล้วทำอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันถอยแล้วมาสร้างใหม่การพิจารณาเลยไม่ติดต่อเราเห็นจุดไหนแล้วกำหนดจุดนั้นเอามันจะเปลี่ยนไปยังไงให้มันเห็นความรู้ของจิตกับภาพที่ปรากฏจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกส่วนใดก็ตามถ้ามันเห็นติดกันไปเรื่อยๆตามมันเรื่อยๆเนาะความรู้ของเราจะให้อยู่กับภาพนี้เท่านั้นไม่ให้ไปอยู่กับความสูงความต่ำเพราะภาพนี้สูงไปต่ำไปผิดกับฐานที่เราตั้งมานั่งเลยไม่ต้องไปคิด
2: มันจะอยู่สูงอยู่ต่ำให้ตามภาพนี่เห็นเอ้าความแปรสภาพไปยังไงไงเนี่ยมันจะแปรอยู่กับภาพที่เราเห็นที่สัมผัสอยู่กับความรู้เวลานี้เท่านั้นนั่นทั้งหมดตอนนี้อันนี้มันจะเปลี่ยนให้เราเห็นภาพนี้จะเปลี่ยนไปตามให้มันเห็นตามจริงๆมันที่มันเปลี่ยนไปสุดท้ายก็ลงแนวไปนี่วิธีการด้วยนะนั่งปฏิบัติโดยมากล้มลุกคุกคานคือตั้งแล้วล้มแล้วตั้งว่ามันผิดกับฐานเดิมเจ้าของพิจารณากำหนดลงที่แรกมันเหมือนกับพิจารณาตั้งจมูกแล้วต่อไปทำไมมันเหมือนมันต่ำกว่านั้นแล้วต่อไปทำไมมันเหมือนสูงแล้วมาตั้งลงเรื่อยไม่เป็นประโยชน์เราจะเอามรรคผลนิพพานมากับความสูงความต่ำนั้นเราจะเอาความสงบเย็นใจหรือเอาผลอะไรจากความสูงต่ำนั้นเราเอาผลจากสิ่งที่สัมผัสกันไม่ละด้วยสติมีจิตต่ออยู่เสมอนั่นเท่านั้นความสงบก็จะเกิดที่ตรงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ฐานสูงฐานต่ำพอเราจะตื่นกังวลกับความสูงต่ำที่เราตั้งไว้แล้วมันเคลื่อนที่ไปเป็นสูงเป็นต่ำนะเราก็แปลกใจอยู่เพื่อนทำไมที่มานั่นแหละความรู้แปลกมาพูดให้เราฟังมันเป็นอะไรอะไรจริงๆเราก็เป็นนักปฏิบัติขึ้นความรู้ความเห็นมันก็แปลกเพราะความตั้งใจพิจารณารู้มันเห็นอดไม่ได้นะมันต้องพูดให้ครูบาอาจารย์ฟังพวกแม่ครูจังเนี่ยเอาเรื่องกับเราคนนิสัยเราไม่ชอบคือก็คือเวลามีคนมาพูดถ้าอาจารย์ท่านจะไม่ถามนะท่านรู้นิสัยเราเพราะไม่มีหมู่เพื่อนเอาละมีอะไรฟาดลงเต็มที่เสียงตาดำตาแดงมันต่างครั้งเสียงก็เห็นเป็นผลเราก็มีเหตุผลหนึ่งของเราท่านก็มีผลหนึ่งท่านจนเป็นที่ลงใจของเราแล้วเราก็ยอมเองมันก็ฟาดลงจนเราเป็นที่ยอมรับได้นะรู้ไปหมดแล้วเราจริงไม่เข้าใจเราเข้าใจเราถูกเข้าใจเราแง่เข้าใจฝืนท่านนี้บางทีคือท่านกับลงท่านนะท่านสมาธิอันนี้เลยพูดท่านสมาธิมันก็มีปัญญาแฝงมันรู้มันเห็นยังไงไงมันเรื่องปัญญามันพิจารณาไงเรื่องปัญญาแต่นั้นถิ่นก็หลงสงบเงี้ยเวลาถึงขั้นปัญญาถิ่นก็ไปมาอีกแบบนี่ของผมรุ่นเดิมค่อยเหมือนทั้งหลายมันถึงเวลามันค้นจริงมันจึงไม่เข้าสมาธิดีไม่ดีตำหนิว่าสมาธินอนตายเสร็จนิ่งเสร็จหลุดที่แรกก่อนผมเคยตั้งเสริมสมาธิจนติดไม่สนใจที่จะหาทางออกมันพิจารณาทางหน้าปัญญากรรมมาเห็นโทษของกรรมของสมาธิมันนอนตายเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือความสงบแน่วอยู่นั่นถ้าเห็นเกิดอุบายแยบคายถอนที่เหลือได้แม้ตัวเดียวนี่ออกมาทางปัญญามีถอนได้นี่โอ้โหมันเป็นนี่เองสมาธินอนตายเนี่ยหลักของเวลาไปทางปัญญาเขาไปอย่างใหญ่โตนะอาจจะเกี่ยวกับนิสัยนิสัยอะไรก็ตามเถอะปัญญาเป็นของดีหรอกนั่นควรจะพิจารณาเวลามันถอนมันถอนที่เด็กแม่ตัวหนึ่งก็ไม่พ้นจากปัญญาจะเป็นผู้ถอนสมาธิเพียงว่าจับหัวเด็กมามุดไว้เฉยหรือจับหัวมารวมไว้ไม่สามารถจะฆ่ามันได้ต้องปัญญามาฟันขาดกระจายเราจึงไม่ชมเชยเรื่องปัญญาทำมาไม่มีปัญญาเราไม่เห็นด้วยนั่นไม่ว่าติดนอกการไหนเราชมเชยปัญญาเราเป็นเกาะเป็นมุมปัญญาแล้วจะช่วยให้พ้นจากทางด้านปากกาปากความจนกรอกจนมือทั้งหลายนั่นเพราะมันเคยพ้นมาแล้วเราเคยได้ผลมาถึงเราจนจริงๆจนแทบอกจะแตกบางจุดนะมันพิจารณาไม่เข้าไม่ออกเหมือนตามรอยโคในข้อมันเหยียบจ้ำทั้งวันทั้งคืนมันไปตามรอยไหนตัวไหนรอยไหนเป็นตัวของตัวไหนนี่จิตเวลามันวุ่นเข้าไปจริงๆตรงนี้แต่ก็ทนไม่ไหวเมื่อทดสอบกันไปทดสอบมาอีกมันมีทางออกตรงไหนอ๋อมันออกนี่ประตูข้อมันมีนี่ออกประตูข้อตามมันออกไปมันไปไหนวะตามถึงได้ตอนที่มันวุ่นมากคือมันยังลงกันไม่ได้ปัญญาก็ไม่ยอมถอยเพราะเคยได้ชัยชนะมาแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะแก้นั้นได้ไอ้นั้นมันก็ไม่หลุดลอยไปได้จริงจะเรียกว่าต่างอันต่างไม่ถอยมันก็ถูกปัญญาไม่รอบกิเลสประเภทนั้นชนิดนั้น มันก็ติดอยู่นั่นน่ะพอปัญญารอบเมื่อไหร่มันก็ขาดก็ค้นหาอีกตอนค้นหาไม่หนักเท่าไหร่ตอนไปเจอเรื่องที่ไปเจอข้อข้องใจขึ้นมาขุดค้นมันได้เห็นได้ผลถ้ามันไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขมันจะพันอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืนคือไม่ยอมแพ้มีแบบสลัดตายมีแต่จะเอาชนะท่าเดียวความแพ้นี่ถึงเราไม่หวังตายก็ให้ตายไปเกิดแต่จะให้ตายด้วยความแพ้ให้ตายด้วยความเป็นนักต่อสู้และทนไปได้ผ่านไปได้ชนะได้นะนี่คือความเพียรมันหมุนตัวเลยไม่มีเวลาความขี้เกียจหายหมดหายจริงๆจนได้ล้างเอาไว้มันเลยเถิดมันล้างไม่ได้มันเลยเถิดถึงเราเมื่อไม่หลับไม่นอนมันก็เพียรนี่จิตไม่ได้พักผ่อนก็ต้องเพียรร่างกายไม่จะพักผ่อนก็ต้องคือการพักผ่อนนอนหลับเป็นสุขภาพทางร่างกายและจิตใจด้วยการพักสงบจิตเป็นสุขภาพทางจิตด้วยเพื่อเสริมกำลังในการออกค้นคว้าจนมันทะลุเลยจนไม่มีที่ติดปัญหาโลกสมมติเขาแต่มันแตกกระจายไปหมดแล้วมันมีที่กำหนดหมายว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่อะไรเป็นอะไรถูงไปหมดจากใจนั่งหลังต้องจะได้สบายมันหยุดเองมันหมุนเป็นกองจักรเป็นสติปัญญาที่หมุนเป็นกองจักรพอมันหมดที่แก้ที่ขอที่ถอนแล้วมันจะหมุนแต่หาอัดมันรู้เท่านั้นมันหยุดเองสติปัญญาเขาเป็นเครื่องมือนี่สติปัญญาเป็นสมมุติไม่ใช่สมมุติมันเป็นเครื่องมือแก้จิตให้หลุดพ้นต่างหากเพราะฉะนั้นมักทั้งสี่จึงเป็นเพียงกิริยาเรียกว่าสมมุติทั้งนั้นเมื่อเราพูดถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วทุกก็ดีสมุทัยก็ดีนิโรธก็ดีมรรคก็ดีเป็นสมมุติทั้งนั้นผู้ที่รู้ว่าทุกสมุทัยและนิโรธและมรรคนั่นผู้ที่พ้นกันนั่นผู้ที่รู้ว่ากิเลสดับนั่นกิริยาที่กิเลสดับไปเรียกว่านิโรธนั่นมันก็เป็นสมมุติกิริยาของความดับนั่นจะต้องเป็นสมมุติเมื่อดับสนิทลงไปแล้วผู้ที่รู้ว่าดับนั่นคือวิมุตติเอาอันนั้นต่างหากแล้วไม่ได้เอาทุกข์เอาสมุทัยเอาด้วยเอามากนี่ด้วยกับมันดับไปแล้วจะไปเอามันอะไรอะไรดับกับที่เรียกที่ดับมันดับไปแล้วจะเอาอะไรมากกับวิมารที่ปัญญาก็เครื่องแก้พยายามจริงเครื่องมือเครื่องมือทำงานเห็นได้ชัดอย่างนั้นนี่ไม่มีใครบอกมันรู้เองท่านทุติโกท่านสอนไว้เป็นคำศูนย์กลางของคนของผู้ปฏิบัติศูนย์กลางของสัจธรรมรู้อะไรขึ้นมาต้องรู้ด้วยตนเองถึงแล้วมันอยู่เต็มมันจะหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่กับการถึงมันหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะให้หมุนไปแล้วมันจะหมุนแต่หาอะไรเหตุปัจจัยมันคือสิ่งที่กำลังพิจารณาอย่างนั้นมันอะไรเพราะที่เรียกปัญหาแต่ละอย่างบางอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยให้สติปัญญาผู้ต้องการรู้เหตุรู้ผลของสิ่งนั้นจะต้องหมุนตัวไม่หยุดพอสิ่งนั้นมันระงับลงไปดับลงไปแล้วจะไปหมุนหาอะไรอีกดับโดยสิ้นเชิงแล้วก็ทราบชั้นระดับโดยสิ้นเชิงจะไปสงสัยที่ตรงไหนพอจะไปยกทับของสติปัญญาขึ้นมาคุ้ยเขี่ยหาอีกอะไรก็รู้ทั้งรอบไปหมดจะหาอะไรไม่อยู่แล้วคำว่าอยู่นี่เป็นอันหนึ่งต่างหากนะอยู่นั้นเราพูดตามปริยาของจิตที่มันคิดมันค้นมันหยุดด้วยความสิ้นสงสัยเรียกว่าอยู่ได้ถึงถ้าเราจะพูดตามหลักธรรมชาติจริงเราจะเรียกว่าอยู่ว่าไปไม่ได้ทั้งนั้นเรื่องนั้นไม่ใช่วิสัยของสมมติจะไปเข้าถึงไปทายทำหรือทำนายถูกไปให้ชื่อให้นามถูกแม้ฉะนั้นจอมปราบที่มีพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็ต้องให้ชื่อไว้ตัวเป็นคือเป็นหมายแต่คนเราเอาชื่อมาเป็นอุปสรรคกับตนเองมีที่มาอันนี้ผ่านนี่เหมือนนี่ผ่านเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันตีเข้าหมายอีกนะมรรคโคหมุนทางถนนทางอะไรนี่แต่สมุทัยมันเป็นกองทัพมาจากที่ไหนมันเป็นที่หัวใจนี้อันนี้แบบความจริงจริงแล้วมันอยู่ที่หัวใจตรงนี้รู้กับรู้ที่ตรงนี้เรียนจบก็จบตรงนี้จบที่มันหลงหมดพอรู้ตัวเองนั่นจะตกรู้ตัวเองมันจะหลงอะไรหลงจริงทั้งหลายโดยมากมันหลงตัวเองซะก่อน ไม่หลงตัวเองมันจะหลงนอกนั่นพอมารู้ตัวเองแล้วมันก็หยุดหายนี่เราจะมาเห็นผลของการปฏิบัติที่ทุ่มเทมามากน้อยเรามาเห็นผลนี่ก่อนนี่เราได้กำไรเป็นอนันตการนั่นเราพยายามทำความเพียรความภาคเพียรดุบดินมาแทบต้องจะตายจากนั้นถึงนั้นเป็นเวลากี่ปีทีนี้ผลที่ได้จากทางการทำความเพียรเป็นเวลากี่ปีเนี่ยได้เลยนะได้ความหลุดพ้นแบบอาการนิโกะไม่มีการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยทางนิพพานเที่ยงก็เที่ยงตรงนี้เองเป็นอาการกระจิตอาการกระทำไม่มีสมมติอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องความเกิดความดับก็มีจิตดวงนั้นนิพพานกำลังถึงอย่างนิพพานมันถึงอย่างนี้ถึงกับสมมติทั้งหมดเป็นหลักทั้งหมดไม่ถึงรู้ว่านี่สมมติไม่มีในตัวนั้นหลักจะถึงไปไหนถ้าคนนั้นถึงแล้วจะไปรู้อะไรได้ไงว่านิพพานถึงอย่างยิ่งจะไปพูดออกมาได้ถ้าคนนี้ก็ถึงไปด้วยพูดที่ว่าที่มันถึงสิ่งที่ถึงมันเป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นถึงของโลกกับถึงของนิพพานผิดกันถึงของโลกกับถึงของธรรมผิดกันถึงของโลก1 2 3 4 5 6 7 8 9 0คำว่าถึงของโลกนี่ถึงไม่มีอะไรเหลืออยู่ถึงต้องทำมันเหมือนกับที่ว่า1ต้องการที่เอาแต่90มันเขียนไว้ในนี่ตัวไทยมันเป็นวงกลม0แล้ว0ทำไมมันมีนี้นะถ้าว่า0แล้วทำไมมีนี่เป็นวงกลมถ้า0ก็ต้องงดต้องปรากฏจนกระทั่งวงกลมที่ว่า0ผู้ที่รู้ว่า0มีอยู่นะเหรอคุณเพียงเป็นลำบากการกลางเป็นอย่างความสูงใครก็ไม่อยากเป็นทางมันสูงแต่ตากองกันอย่างนี้มันกลางตลาดนะมันไม่สูงแต่มันตายกองกันนั่นชอบอย่างนั้นเหรอมันไม่สูงแต่มันตายกองกันอย่างนี้เหรอชอบอย่างนั้นเหรอเราเคยพูดปัญหาอะไรบ้างนิพพานคนมีกิเลสก็คือขณะที่หลับสนิทเทียบกันในนิดหนึ่งนะนิพพานคนมีกิเลสก็คือความหลับสนิทถือไม่ฝันอะไรเลยนั่นเขาเทียบนั่นจะหลับไปตั้งกับตั้งกันก็มีปัญหาไม่มีความเสียดายที่จะตื่นขึ้นมาไม่มีความเสียดายในหน้าที่การงานไม่มีความเพลิดเพลินกับสิ่งใดพอเป็นเรื่องกวนใจเลยขณะที่หลับสนิทถือว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นคำว่านิพพานดับสนิทหรือผู้ไปนิพพานเราเทียบกับอันนี้แต่อันนี้กิเลสตอนนั้นกิเลสมันนอนอวิชชาก็สงบตัวไม่ออกทำงานไม่ออกเคลื่อนผ่านขันก็สงบตัวเจตสิกธรรมสงบตัวหมดเจตสิกธรรมเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อกิเลสไม่ออกทำงานแล้วเครื่องมือทั้งหลายก็ไม่ไหวตัวหูตาจมูกลิ้นกายไม่ไหวรับสิ่งนั้นสิ่งนี้จิตก็สงบตัวเพราะอวิชชาที่เป็นเครื่องปรุงจิตมันสงบตัวในขณะนั้นนี่เรียกว่าอวิชชานอนก็ได้จึงกลายเป็นนิพพานของคนมีกิเลสขึ้นมาในขณะที่หลับสนิทมีพอเทียบกันได้เท่านั้นแต่คำว่านิพพานที่มันผิดกันนี่คือว่านิพพานนั้นไม่มีกิเลสนอนอยู่หมดไปเลยอันนี้มันนอนกิเลสสงบขันธ์สงบเทียบกันได้ทั้งนั้นแล้วเราเคยเห็นไหมใครที่นอนหลับอย่างสนิทนั่นน่ะได้เสียดายเวลาหลับเลยเห็นแต่ว่าหลับนานเกินไปไม่ได้มีความสุขเลยเราอยากจะตื่นขึ้นมาเพื่อหาความสุขยิ่งกว่าการนอนหลับสนิทนั้นมีรายไหนไหมในมนุษย์ทั้งโลกนี้จะไม่มีรายไหนพูดขึ้นมาอย่างนี้เลยเราพูดเอาตอนตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ตอนหลับนั่นน่ะซึ่งเป็นที่สนิทยิ่งกว่านี้นั้นน่ะเราไม่ต้องพูดขณะที่หลับสนิทนั่นน่ะมันจะไปสนใจกับการเวลาสถานที่ที่ไหน ว่านานหรือไม่นานว่าอยู่ในสถานที่ใดเราจะไปเชื่อได้กับอะไรขณะที่หลับสนิทนั่นเป็นเวลาที่ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเราจะเที่ยวนิพพานก็คือไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอย่างที่หลับสนิทนี่มีผู้ที่ผ่านขันออกไปแล้วเราเที่ยวอย่างนี้แต่ขณะที่หลับสนิทนั้นน่ะมันฝืนไปหรือคนที่หลับสนิทนั่นคือคนฝืนไปหรือเราจะไม่เสร็จละเราจะไม่เสร็จเลยไหมว่ามันฝืนขณะที่หลับสนิทนั้นมีใครเป็นคนรับภาพอยู่ในขณะที่หลับสนิทนั้นอย่างละเอียดที่ไม่สามารถพูดได้เลยนะคุณนั่นแหละที่เสวยตัวหลับสนิทใช่ไหมเสวยตัวยังไงความหลับสนิทมันสูงไปไหนตัวนั้นตัวหลับสนิทนั่นสูงไปไหนแล้วนิพพานจะสูงไปไหนเอาแบบนั้นแหละเทียบกันนี่นิพพานที่ผ่านขันเราพอเทียบกันได้เพียงเท่านี้ขณะที่หลับสนิทเราเป็นขณะที่ต้องการด้วยกันทั้งโลกไม่ต้องการอะไรมารบกวนมายุ่งเหยิงมาขยับเพราะไม่มีอะไรที่มีความสูงยิ่งกว่าขณะนั้นนั่นแหละที่ว่าท่านอนุปาทิเสสนิพพานท่านเป็นอย่างนั้นเทียบนะเทียบส่วนสัพพิสัยเสสนิพพานรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับขันธ์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับใจกับเพื่อนแสดงอาการที่มารับทราบเป็นอย่างว่าไม่ประสานท่านไปครอบจิตให้หวั่นไปตามรับทราบเวทนามีมากน้อยรับทราบเป็นสมุดแต่จิตตัวเองไปตามเวทนานั้นไม่มีทางเพราะฉะนั้นพระสีนาศพท่านจะสิ้นที่มาจนในอิริยาบถใดด้วยเหตุใดจึงไม่มีปัญหาที่พูดมาท่านเสียหลักเพราะท่านไม่ได้เข้าสมาธิต่างเหตุใดจึงว่านั้นก็เพราะว่าความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้อยู่ในกฎของสมาธิไม่อยู่ในกฎของปัญญาไม่อยู่ในกฎของการนั่งสมาธิสมาบัติแต่อยู่ในกฎแห่งความบุตรพ้นในหลักธรรมชาติตัวเองท่านจึงไม่มีอะไรที่จะเข้าไปขัดแย้งหรือทำลายธรรมชาตินั้นได้ไม่ว่าจะตายในอิริยาบถใดหรือตายด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามไม่มีปัญหาที่จะไปทำลายกฎธรรมชาติของท่านกฎธรรมชาติของท่านที่ตายตัวแล้วนั้นเป็นกิริยาหนึ่งเท่านั้นที่ท่านองค์นั้นนิพพานท่านนั้นองค์นี้นิพพานท่านเป็นกิริยาอันหนึ่งไม่ใช่เป็นความเกี่ยวเนื่องถึงใจว่าจะต้องมีการได้การเสียจากท่านนั้นนี่เราฟังด้วยมีอยู่กับทุกคนทำไมไม่รู้สิ่งที่นำมาพูดนี้มีอยู่ที่ไหนไม่มีอยู่กับหัวใจอุบายวิธีที่จะแก้ทั้งหมดเรื่องนี้ออกมาพูดเรื่องมันรู้ไม่พูดก็ตามมันรู้ในตัวเองจะทำทำไมมันจะไม่ได้ความสามารถมีอยู่เรานิพพานศูนย์หนึ่งดูออกของเราศูนย์จากสิ่งที่โลกมั่วสุมมันอิจฉาตลอดเวลาหรือสิ่งที่มันนั่นเองเป็นการพกโลกตลอดเวลาถึงจากสิ่งนี้เราไม่ชอบอยู่เป็นสุขอยู่เฉยไม่ได้สงบไม่ได้ต้องหาอันนั้นมาขย่าวนี่มาขย่าวสิ่งขย่าวทั้งหลายนั้นอ่ะมันไม่สามารถที่จะเข้าไปสูงจิตข้างหน้ามันสูงขึ้นไปหมดนี่ของเราอยู่ด้วยความขย่าวรูปมาขย่าวดีขย่าวก็ชอบดูชั่วขยาวก็ชอบดูชอบสัมผัสเหนือใจดีใจชอบให้ควรใจพอใจที่จะเสียใจพอใจที่จะร้องไห้มันทั้งที่หนึ่งพอใจมันทุกข์นี่ก็แปลกอย่างนี้แต่ที่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เพราะจิตไม่สามารถที่จะหาอะไรเป็นพิธีให้ยิ่งให้ดียิ่งกว่านี้ไปได้

ให้มีความรู้สึกผิดปกติขึ้นมาในอวัยวะส่วนต่างๆที่รับผิดที่จิตเป็นผู้รับผิดชอบและอุปาทานยึดมั่นเหมือนแล้วมันจะต้องแสดงอาการความไม่ดีขึ้นภายในจิตใจโรคของใจจึงเป็นเรื่องที่กำเริบง่ายเรื้อรังนะครับไม่เคยลงด้วยเราไปชำระภาษาไปโดยลำดับลำดับอย่างน้อยก็ให้จิตมีความสงบมีความสงบเป็นความร่มเย็นเป็นที่อยู่อาศัยของจิตก็ยังสบายพระเราถ้าหากไม่มีความสงบภายในจิตเลยมันก็ไม่ผิดอะไรกับพระว่าเขาแล้วไปเดือดร้อนอยู่ภายในจิตด้วยวุ่นวายต่างแต่เพราะฉะนั้นตรงกำหนดอัตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรทุกคำพีนี้บอกตั้งแต่เรื่องการทั้งรวมระวังระวังทวารทั้งหกอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในอายตนะภายในจะกระทบกันไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนะนี่คือท่านบอกไม่ยินดีจำให้ฟังให้ถึงใจที่ที่เรียกว่าทำแต่ไม่ชอบแล้วไม่ผิดและไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเวลาเข้ามาสัมผัสตาหูจมูกกายใจการไม่ยินดีเราจะทำยังไงเราต้องมีการบังคับบัญชาการพิจารณาแก้ไขหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะมันจะทำให้ยินดียินร้ายไม่เช่นนั้นไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติต้องมีความจดจ่อต่อเนื่องกันกับการรักษาจิตของตนอยู่เสมอจึงชื่อว่าผู้ภาวนาหรือผู้รักษาใจการรักษาใจนอกจากนั้นก็บำรุงใจรักษาไม่ยุ่งกับสิ่งต่างๆบำรุงก็คือทำความสงบร่มเย็นให้แก่ใจแล้วพิจารณาโดยอุบายทางด้านปัญญาเพื่อถอดเพื่อถอนจริงจังมีบำรุงใจด้วยความภาคเพียรในแง่ต่างๆเป็นการบำรุงทั้งนั้นเราเกิดเป็นท่านหนุ่มน้อยมาแล้วนี่หนึ่งพลุงพลังพลังหัวใจนี่เคยเป็นมามากต่อมากแล้วไม่ลืมทุกครั้งเป็นฆราวาสไม่ค่อยจะจดจำอะไรมากนักแต่ทุกในเวลาเป็นพระทุกภายในจิตใจในเวลาเป็นพระนี้รู้สึกและจดจำได้ดีและเป็นคติได้อย่างเหมาะสมอย่างยิ่งทีเดียวพอปฏิบัติจิตมันดิ้นมันดีเวลาจะเอาเข้าได้พอเข็มจริงๆที่เรียนทันหาอาซาแต่ก่อนเวลาเรียนหนังสืออยู่ก็เหมือนไม่มีแต่เวลาออกมาปฏิบัติที่จะเข้าได้ของเข็มจริงๆมันกลับมาชนเจ้าของต่อสู้เจ้าของต้องฟาดต้องเวียงมันเต็มที่เต็มฐานตั้งแต่วันปฏิบัติมาผมไม่เคยได้รับความสะดวกสบายอยู่เฉยๆได้เลยเป็นปกตินิสัยของเราอย่างนี้ด้วยคือทำมันจริงๆเพราะความมุ่งมั่นต่อธรรมไม่ใช่มุ่งมั่นดังธรรมดามุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์เป็นความแน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตใจเพราะก่อนที่จะออกมาพูดปฏิบัติได้มีความเชื่อความสงสัยในศาสนาธรรมอยู่แล้วว่ามรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่เราจะพึงได้เราไม่ต้องสงสัยเพราะความเชื่อของเราว่ามรรคผลนิพพานมีถึงยังไม่เต็มใจยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามเราได้รับโอวาทจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นแล้วนั่นเป็นอันว่าปลดเปลื้องลงได้หมด 100%เป็นความเชื่อตามสามัญจิตเรา 100% ไม่มีสงสัยแล้วเรื่องของผลนิพพานเพราะท่านเปิดเผยออกมาให้ฟังทุกแง่ทุกมุมนั่นที่นี่ไอ้ความมุ่งมั่นมันก็สมบูรณ์เต็มที่ไม่มีแบ่งสู้แบ่งรับกับแง่ใดให้เป็นความสงสัยพอที่จะให้ความมุ่งมั่นนั้นลดน้อยถอยลงไปมีแต่ความเพิ่มความมุ่งมั่นขึ้นเรื่อยๆเมื่อเป็นเช่นนั้นความเพียรมันก็ต้องหนักปกติมันหนักมาแล้วตั้งแต่ออกมาปฏิบัติทีแรกพอเริ่มออกมาก็ตั้งใจจะภาวนาเพื่อเห็นจิตดวงที่เคยเห็นเคยรู้แล้วตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่มั้งจิตที่เคยเป็นแสดงความบริการเห็นเราจำไม่ลืมจนกระทั่งทุกวันเห็นเราที่แสดงความแปลกประหลาดบริการเห็นสามผลตอนนั้นเรียนหนังสือตั้งหลายปีเพราะการทำภาวนาเราทำอยู่ไม่หยุดหนักไม่เป็นเวลาออกปฏิบัติแล้วจ
ีนี้จะเอาจิตดวงนี้ให้ได้มีเป็นภาพพื้นนะหมายถึงว่าขั้นเริ่มแรกยังไงจะต้องเอาจิตดวงที่เคยรู้เคยเห็นที่แปลกประหลาดอะไรแต่นั้นให้ได้รักษาให้ได้โดยลำดับไม่มีคำว่าถอยเราเป็นจะนั่งกันต่อสู้กับที่เดือดหนาอาชีวะซึ่งเป็นข้าศึกซึ่งเป็นเจ้าอำนาจเคยบังคับบัญชาจิตใจของเรามาจนกระทั่งจิตหมอบจมไม่เคยเห็นโทษของมันเลยนั้นนานเท่าไหร่เราไม่ทราบเลยแล้วจะฟาดจับฟันจับฟาดจับเหวี่ยงออกจากจิตใจด้วยวิธีการใดต้องทำสุดกำลังความสามารถเอาเป็นตายเข้าความตายเราเป็นเราตายเข้าว่ากันนะเอาเป็นนั้นความเปลี่ยนต้องหนักต้องทุกข์ต้องลำบากแต่ว่าทุกข์เพื่อจะถอดถอนกิเลสมันก็เหมือนกับคนเป็นทุกข์พวกนักมวยกำลังต่อยกันนะถึงทุกข์มันก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความทุกข์เพราะความระมัดระวังตัวแล้วความที่จะต่อยเขาให้อยู่ในเนื้อมือนอกเขามันมีกำลังมากกว่าที่จะมาคิดเรื่องความทุกข์ความลำบากในเวลาชกหรือต่อยกันอันนี้เราก็มันลืมไปถึงเรื่องที่จะมาคิดความลำคิดเรื่องความยากความลำบากในการประกอบความเพียรเพราะมันความมุ่งมั่นมันอยู่โน้นมันหนักขึ้นกว่านี้มันต่อสู้กันไปเรื่อยๆมันไม่พ้นวิสัยของเราขอให้ฟังให้ถึงใจนะมีทุกคนกิเลสหาบมาเต็มหัวใจด้วยกันทุกคนแม้ผมผู้เทศนี่ก็ตัวหาฟองกิเลสกองวัฏจักรมากี่ภพกี่ชาติเป็นหน้าสามารถชนะผ่านได้แต่เป็นความที่เชื่อ 100% เรื่องภพชาติที่สืบเนื่องมาเดิมลำดับเป็นของมีประจำจิตที่มีอวิชชาฝังใจโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้เราเชื่อมี 1,000% เราก็เชื่อ 1,000% ใครจะมาคัดค้านใครจะมาลบล้างความเชื่อของเราที่ฝังจนขนาดนี้แล้วเป็นไม่ได้ในสามโลกธาตุนี้ไม่มีผู้อันใดที่จะมาถอดถอนความเชื่อของเราอย่างนี้ให้หมดไปได้ว่าตายไม่เคยเกิดมาว่าไม่เคยเกิดไม่เคยตายเราไม่สงสัยเพราะเรามาจับหลักฐานพยานภายในจิตใจของเราได้เมื่อปฏิบัติเข้าถึงทำขั้นละเอียดเบลดับลำดับนี้มาจับได้อย่างชัดเจนต้นสาเหตุมาจากไหนพาให้เกิดแก่เกิดตายเป็นเพราะอะไรอะไรเป็นสาเหตุที่จะเป็นไปข้างหน้าอะไรเป็นสาเหตุก็อันที่เคยเป็นสาเหตุนั่นแหละมันจะพาให้เป็นไปข้างในอนาคตอวิชชาปัจจัยสร้างข้าราชการอันนี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยการทุกข์เราก็ทุกข์มาพอแล้วเราอยากเห็นว่าอะไรมันดีในโลกนี้มีพุทธธรรมสงฆ์สรุปแล้วธรรมถ้าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคือจะสามารถรื้อเรายกเราให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียรของเราที่นำธรรมขึ้นมาครอบครองตัวเองอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรในโลกนี้ว่าจะเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์พอที่จะให้พุ่งเพ้อเห่อเหิมไปตามจนลืมเนื้อลืมตัวและลืมความภาคเพียรลืมอัดลืมทำซึ่งเป็นธรรมประเสริฐอยู่แล้วนี้กลายเป็นของไม่มีราคาไปเสียโดยไปเห็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าราคาว่าเป็นสาระสำคัญนั่นเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นไปตามที่เหลือซึ่งเคยคล้อยตามมันมาแล้วโดยไม่รู้สึกตัวธรรมต้องคัดค้านเสมอค้านกับที่เหลือเพราะที่เหลือคัดค้านธรรมเสมอเมื่อเป็นนั้นจึงต้องสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้พอกับความต้องการสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสทุกประเภทไม่มีประเภทใดจะนอกเหนือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ไปได้เลยเอาให้หนักแน่นนักปฏิบัติเราเป็นพระทั้งองค์เป็นผู้ชายทั้งคนบุรุษทั้งคนบุรุษทั้งเป็นอาชาในตัวเองเอาให้จริงให้จังอย่าไปคิดทอดแท้อวดแท้ความคิดทอดแท้อะไรนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เราประพฤติธรรมความคิดเช่นนั้นไม่ได้คิดเพื่อธรรมเป็นความคิดฝ่ายสมุทัยที่จะเพิ่มกิเลสขึ้นแล้วทำให้เราเกิดความท้อถอยอ่อนใจลงไปโดยลำดับผลประโยชน์ที่จะพึงได้จะไม่ปรากฏเลยไม่สมเจตนาที่เรามุ่งมั่นมาเพื่อธรรมนี่กิเลสมันแทรกอยู่กับเราตลอดเวลาเผลอไม่ได้เอาให้จำตรงนี้ให้ดีเผลอเมื่อไรที่ต้องแทรกทันทีแทรกทันทีมันคอยทีอยู่เสมอระวังคือคอยทีสติปัญญาเผลอเมื่อไรเป็นออกสังขารเผลอเมื่อไรเป็นปรุงสัญญาความหมายนี้ยิ่งละเอียดกว่าสังขารเท่าที่สังเกตดูในขันอันนี้สังขารปรุงแยกออกไป
เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้สัญญานี่มันไม่ได้แยกเวลาเรากำหนดขันมันเงียบสนิทขันใดจะแสดงออกก่อนหน้าหลังเวลาแสดงสัญญาขันนี่มันจะค่อยซึมซาบออกเหมือนกับกระดาษซึมออกไปจนเป็นภาพขึ้นมาทำให้ได้ทั้งขันตรงไปตามภาพนั้นเป็นได้ตรงไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะภาพเหตุการณ์ต่างๆที่มันแสดงขึ้นมาเองนะสัญญามันร่างภาพขึ้นมามันสร้างขึ้นมาเองทั้งขันก็จับอันนั้นตรงแต่เรื่อยไปเลยนี่จริงๆเวลาเราเผลอไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นหนักก็ทนเราอย่าไปสนใจกับเรื่องความว่าหนักว่าเบาว่าลำบากลำบนผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าของเราทรงดำเนินมาแล้วในทุกแง่ทุกมุมแง่ใดที่เห็นว่าเป็นเหมาะสมแก่การสั่งสอนชาวโลกให้เป็นไปเพื่อความลัดความตรงความสะดวกสบายพระพุทธเจ้าทรงเลือกเป็นหมดทัศนิกำลังของพระองค์แล้วก็เห็นแต่มัชฌิมาปฏิปทานี่เท่านั้นอย่างอื่นไม่เห็นเรียกว่านี่ลัดที่สุดเป็นทางลัดทางตรงที่สุดมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีสิ่งใดที่นอกเหนือไปจากนี้พยายามดำเนินตรงนี้ทั้งจะยากง่ายเขายากง่ายอยู่ในทางตรงแล้วเดินทางลัดเดินทางตรงอยู่แล้ว

แตกทันว่าแตกแขนงไปนั้นแตกแขนงไปอย่างนี้พระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดีพระปรมัตถ์ก็ดีเราไปเห็นตั้งแต่ชื่อทั้งนั้นแหละพระสูตรพระวินัยว่าพระปรมัตถ์ชื่อของอัตของธรรมชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆที่มันแสดงอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกพระที่จะแสดงมาที่นี่เมื่อว่าพระองค์ไปนิพพานไปแล้วตั้งหลายร้อยปีถึงได้มีผู้มาจดจารึกนะทำให้เป็นกุยเป็นหมายไว้ในคัมภีร์ใบลานเป็นแผนที่ทางเดินเราทั้งหลายจึงได้ไปอ่านนั้นแล้วก็ไปติดกันแค่ที่ตรงนั้นเรียนได้มากได้น้อยเท่าไรก็ถือความเจ็บความจำนั้นว่าเป็นของตัวนะว่าตัวรู้ตัวฉลาดทั้งที่กิเลสความเผาร้อนอยู่ในภายในจิตใจร้อนยิ่งกว่าภูเขาไฟทั้งลูกไม่ได้ลดหย่อนลงไปเลยเพราะความจำเป็นเหตุนั้นนอกจากเพิ่มกิเลสขึ้นด้วยความสัมพันธ์ตนว่ารู้ฉลาดเพราะเรียนมากเท่านั้นไม่เห็นมีอย่างอื่นใดนั่นแหละเรียนผิดไปเรียนให้ถูกจำชื่อกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆจำวิธีการของอัตของธรรมที่ท่านแนะไว้ทั่วการแก้ไขถอดถอนหรือปลดเครื่องกิเลสอาสวะได้จากนั้นแล้วย้อนเข้ามาสู่ตัวจริงว่าอยู่ที่ไหนกิเลสบาปธรรมอยู่ที่ใจคำว่าราคะความกำหนัดยินดีอยู่ที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นที่ใจโทสะความประทุษร้ายอยู่โกรธความโกรธเกลียดต่างๆมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจแสดงขึ้นที่ใจโมหะความโลภความหลงก็อยู่ความโลภก็อยู่คือความอยากความทะเยอทะยานอันนี้มันอยู่ที่ไหนหนังสือท่านไม่แสดงความโลภความโกรธความหลงให้เราได้เห็นอยู่ในคัมภีร์แต่ใจนี่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอยู่ตรงนี้ย้อนเข้ามาตรงนี้กิเลสมันอยู่ตรงนี้อย่าไปมองในคัมภีร์นั่นท่านชี้เข็มทิศเข้ามาหาใจแล้วไม่ประมาททำนอกทำในทำนั้นเป็นทำนอกเพื่อชี้แจงเข้ามาสู่ทำในให้เราได้พิจารณาปฏิบัติเป็นปุญหมายป้ายทางบอกเข้ามาเข็มทิศชี้เข้ามาตรงนี้เข้ามาที่ใจนี้เราทั้งหลายเรียกว่าพิจารณาปฏิบัตินี้ว่าอย่างนั้นต่างหากเราจะไปหลงเพลินหรือกลายเป็นหนอนแทะกระดาษไปไม่รู้จุดตัวมันตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่ตรงนี้มีความอาจฐานง่ายเลยวิธีการปฏิบัติของเราแต่ละองค์ละองค์ให้มีสติปัญญาเป็นสำคัญนะการประกอบความเพียรสติเป็นสำคัญอันดับแรกทีเดียวเป็นภาคพื้นแม้การเริ่มต้นรู้หัดก็ต้องใช้สติมีสติเป็นภาคพื้นเสมอเราจะใช้เกิดเราจะใช้ทางด้านปัญญาไม่ว่าปัญญาขั้นใดสติเป็นของสำคัญอีกเช่นเดียวกันต่อเนื่องกับไปเริ่มดับสติจริงเป็นของจำเป็นอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าสติสัมปัตถปัตถียาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงสนว่าดังที่ทั้งปวงไม่มีเลือกไม่มีเว้นครอบหมดเลยไม่ว่าจะทำจิตการงานภายนอกภายในสติต้องมีพยายามฝึกให้ดีอย่าไปสนใจกับอะไรเราอยากคิดว่าอะไรมาเป็นภัยต่อเราว่ารูปมาเป็นภัยต่อเราเสียงมาเป็นภัยต่อเรากลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมาเป็นภัยต่อเราคนนั้นคนนี้มาเป็นภัยต่อเราอะไรมันเป็นความคิดความปรุงของจิตใจซึ่งออกจากใจนี้เองไปปรุงเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวนั่นขึ้นมาก่อกวนตัวเองต่างหากผู้ก่อเรื่องนี้ขึ้นมานั่นคือใจผู้ก่อเรื่องมาเรื่องนี้อย่างนั้นอย่างนี้ดูตรงนี้เมื่อดูตรงนี้ดูไม่หยุดไม่ลดไม่ละเราจะต้องทราบว่าที่ก่อเรื่องที่หาเรื่องให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นคือที่ไหนงั้นก็รู้ที่ใจเท่านั้นพอใจสงบเงียบลงไปมันไม่มีเรื่องโลกมันก็เหมือนไม่มีถึงจะมีก็ตามไม่มีใครไปให้ความหมายมันความรู้อยู่กับตัวเองไม่ได้ไปให้ความหมายสิ่งใดทั้งหมดแม้ที่สุดแม้ขันห้าที่มีอยู่ในตัวเองเมื่อจิตไม่ได้ให้ความหมายมันเสียขันห้ามันก็เป็นเช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่เราเห็นอยู่ด้วยตาเนื้อของเราเนี่ย เหมือนดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ภายนอกมันมีความหมายในตัวของมันที่ไหนเราก็ให้ความหมายมันให้ชื่อให้นามมันนั่นน้ำนั่นลมนั่นไฟนั่นต้นไม้มีภูเขานั่นหินนั่นชายว่าไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางไล่เลยไล่บ้าไปเนี่ยจิตไม่มีสติเมื่อจ
ิตไม่ก็ให้ความหมายเสียจิตจะมัดระวังตัวดีเหมือนก็ไม่มีอะไรเราก็จะสนุกค้นตัว

มันก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวอยู่ภายในใจได้อย่างเต็มไม่เต็มหน่วยถ้านั้นจิตของเรายังเสียดายที่จะไปสนใจรู้กับสิ่งนั้นสนใจรู้สิ่งนี้แล้วนั่นแหละคือเรื่องที่เด็กมันผลักดันออกไปให้เราคิดกับเรื่องภายนอกมากยิ่งกว่าเรื่องภายในที่เด็กมันหลอกออกไปนู้นให้เราตะครุบเงามันนู้นตัวที่เด็กจริงๆมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้ตะครุบมันไม่ได้ขยำขยี้มันตรงไหนเพราะฉะนั้นจึงต้องสนใจเรื่องที่จิตนี้จิตมันไม่มีจุดที่ควรจะจับได้ว่ามันปรุงที่ตรงไหนเอาจะตั้งคำบริกรรมไปตั้งให้แน่นแม่นยำมันรู้อยู่กับคำบริกรรมไม่เอาอะไรละคำบริกรรมเท่านั้นจะเป็นพุทโธเป็นอะไรก็ตามอยู่ตรงนี้รู้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยแล้วความรู้มันก็ค่อยสืบเนื่องเข้ามากระแสของจิตที่สร้างภายในอารมณ์ต่างๆมันก็สู้ความตั้งใจสู้การบังคับบัญชาจิตด้วยสติไม่ได้แล้วมันก็จะตะล่อมเข้ามากระแสของจิตตะล่อมเข้ามาสู่จิตเป็นความสงบเย็นขึ้นมานั่นเห็นได้ชัดเหมือนกันการพิจารณากายเหมือนกันจะพิจารณาอสุภะเป็นของปฏิกูลโสโครกภายในร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มียกเว้นก็คือร่างกายอันนี้แหละเป็นกองปฏิกูลนี่ตามหลักความจริงความปิ่นเกลียวของธรรมความรู้สึกของเราความรู้ความเห็นของเราที่มันปิ่นเกลียวธรรมว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้นคือตัวกิเลสอย่างแน่นอน 100% พยายามแก้ตรงนี้ด้วยการแยกธาตุแยกขันธ์แยกอวัยวะส่วนต่างๆมาเห็นทั้งเป็นฝ่ายปฏิกูลทั้งเป็นฝ่ายธาตุอะไรเป็นธาตุปฐวีกับธาตุอาโปกับธาตุวายุกับธาตุจนกระทั่งมาถึงมโนกับธาตุของมันนี้นี่แหละพิจารณากายเรื่องร่างกายเอาเรื่องความตายเกิดมาแล้วมันตายคนตายมีคุณค่าอะไรไหมไม่เห็นมีคุณค่าสู้ปลาตัวหนึ่งก็ไม่ได้ปลาตัวหนึ่งตายนี่เข้าตลาดสัตว์ต่างๆตายเนื้อหนังมันเข้าตลาดมีประโยชน์ไปหมดทุกชิ้นทุกอันของมันแต่มนุษย์เรานี่ตายนี่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่ทำประโยชน์ให้เกิดเสียตั้งแต่บัดนี้ยิ่งเราเป็นพระด้วยแล้วก็เป็นเพศพิเศษด้วยการงานของเรามีเฉพาะการบำเพ็ญตัวให้รับความหลุดพ้นจากที่เดือดอาสวะโดยมีประชาชนศรัทธาทั้งหลายเขาสนับสนุนไม่มาวุ่นวายให้เรารับความลำบากลำบนเพราะเกี่ยวข้องกับการติดต่อปฏิยังฐานตอนรับเขานี่จะหน้าที่ของเราทำโดยถ่ายเดียวเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่อยเรามีหน้าที่อย่างนี้ต้องเอาให้เด็ดเอาให้จริงพิจารณาความตายเอาให้มันเห็นชัดๆเรื่องความตายตายอยู่เต็มโลกเต็มสงสารตายทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันมีแต่ปัจฉาของสัตว์แม้ที่เรานั่งอยู่นี้มันก็มีปัจฉาของสัตว์สัตว์เล็กๆน้อยๆมันตายเกิดตามแถวนี้เราไม่สำคัญมันหมายไปเฉยๆว่ามันมีที่นี่คือปัจฉาเราว่าแต่ชาลาในร่างกายนี้เหมือนกันไม่ใช่มีแต่ร่างกายของเราสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งมันมีอยู่ในร่างกายนี้มีจำนวนมากเป็นเชื้อโรคนี้มีอยู่ภายในเต็มไปหมดมันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแล้วมันมีอะไรที่เป็นของสวยของงามทันน่ารักคลายจอบใจพิจารณาแยกมันเห็นตามความจริงของพระพุทธเจ้าในความจริงในความเห็นของกิเลสนั้นน่ะมันว่าเป็นของสวยของงามมันว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันว่าเป็นเราเป็นของเราถึงขนาดอุปทานยึดมั่นยิ่งตะปูตีก็ยังไม่แน่นเหมือนอันนี้เหมือนอุปทานถอนไม่ขึ้นเลยง่ะเพราะอำนาจของกิเลสความสำคัญตนนี่มันสู้กันกับธรรมนี้เราจะพยายามแก้ถอดถอนความสำคัญเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆด้วยธรรมะคือสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนทั้งหลายเอาให้เห็นให้ชัดกำหนดลงจนกระทั่งเห็นมันตายจริงๆมันจะไปไหนเพราะความจริงความตายเป็นความจริงแท้ทำไมจิตเราไม่ยอมรับความจริงมันเป็นเพราะอะไรความปฏิกูลโสโครกในร่างกายส่วนต่างๆเต็มไปหมดไม่มีข้อยกเว้นนี้มันก็เป็นความจริงอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่แล้วทำไมจิตเรามันไม่เห็นมันเป็นเพราะเหตุอะไรค้นทำให้มันเห็นสิเปิดเอาให้เห็นด้วยสติปัญญาของเรางานนี้เป็นงานของเราโดยเฉพาะไม่มีใครช่วยได้ครูบาอาจารย์ก็ช่วยจะอุบายต่างๆดังที่อธิบายให้ฟังด้วยมานั่นเองถึงจะทำหน้าที่ของตัวเองจริงๆมันเรื่องของเราช่วยตัวเราเองตามอิปนูนาโถเมื่อได้อุบายต่างๆจากท่านแล้วก็นำไปใช้จะเป็นประโยชน์แต่เราในขณะที่ฟังซึ่งเป็นภาคปฏิบัติก็ขณะที่ฟังธรรมได้รับความสงบเย็นใจหรือมีอุบายอะไรอันหนึ่งที่ยึดจากอุบายอาจารย์ขณะที่ท่านแสดงไปนอกจากนั้นแล้วเราก็ต้องไปช่วยตัวเราเองนี่เป็นของสำคัญ
เอาให้จริงให้จังผมก็เป็นห่วงหมู่เพื่อนมากจริงๆนะผมต้องในอบรมเสมอไม่ปล่อยไม่ละถึงจะของจะมีความลำบากลำบนบ้างแต่พอที่จะถูไถกันไปได้แล้วก็ถูไถเรื่องภายนอกผมไม่ค่อยสนใจประชาชนเขาเป็นโลกเนี่ยมันอยู่คนละโลกเรานี่เป็นอยู่ในโลกที่พร้อมแล้วในโลกแห่งศาสนาที่พร้อมแล้วที่จะทำตัวให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยความเพียรของเราซึ่งมีหน้าที่อันเดียวนี้เท่านั้นพระเราอะไรก็ไม่อยากให้เข้ามายุ่งมากวนให้พระได้บำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกสบายเพราะเป็นจุดสำคัญของผู้บำเพ็ญศาสนาเพื่อเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตใจต้องด้วยอำนาจแห่งความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาโดยความมีสติสตังเป็นความเพียรอย่างเดียวตัวนี้เป็นของสำคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นเราไม่เห็นงานใดที่เป็นของเกิดเลิศเลยในโลกนี้พอที่จะให้เกิดความสนใจแล้วเผลอจากหลักอันนี้ไปคว้านู่นคว้านี้มายุ่งมาก่อมาสร้างมาวุ่นวายเป็นการรบกวนความภาคเพียรอันสำคัญงานอันสำคัญให้เสียไปนอกจากมีความจำเป็นเท่านั้นถึงจะทำถ้าจำเป็นไม่ให้ทำให้ทำอันนี้ทุ่มเทสติกำลังวังชาที่จะไปในแง่อื่นงานอื่นเข้ามาสู่งานแก้กิเลสปัญหาอาสวะนี่มันก็เป็นประโยชน์อะไรนั่นอีกเรามีกิเลสอยู่มากภายในใจมันก็ทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรละใจทุกข์ทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นแต่เราทราบมันอย่างถึงใจรู้ทุกข์ขนาดไหนทุกข์มีมากขนาดไหนทราบว่าทุกข์มีมากขนาดไหนให้ทราบว่ากิเลสมีมากขนาดนั้นเสริมทุกข์ขึ้นติดทุกข์ขึ้นมาให้ใจรับความเดือดร้อนไม่มีอันใดที่จะทำใจให้เด็กรับความเดือดร้อนนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นฟังให้จำให้ถึงใจเห็นโทษกันให้ถึงใจจนเห็นว่ากิเลสเป็นภัยก็ให้เห็นอย่างถึงใจเราจะได้ประกอบความภาคเพียรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและถึงใจเช่นเดียวกันจึงจะทันกันกับกิเลสปัญหาอาสวะซึ่งมันเคยเรื่องมากมาเป็นเวลานานกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนเลยแล้วยังจะพอใจเกิดจะตายหรือมีผู้ใดที่แต่ประหลาดกว่าโลกในโลกทั้งสามนี้มีใครก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นพระองค์แรกทีเดียวทรงรู้ทรงเห็นภัยของกิเลสหรือนอกจากนั้นไม่มีใครเห็นภัยไม่มีใครเห็นโทษของกิเลสเลยไม่ว่าความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาหลงดิ้นตายไปกับมันหมดนั่นแหละมันล่าเราถลอกปอกเปิดเกิดแล้วเกิดหล่อตายแล้วตายหล่อในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์หาตัวประกันไม่ได้แล้วแต่กรรมของตัวเองกรรมของตัวเองก็ไม่เป็นที่แน่นอนว่าได้ทำอะไรกันมาบ้างพระพุทธเจ้าท่านสามารถชำระท่านเห็นโทษในสิ่งนี้โลภโกรธหลงเห็นโทษอย่างประจักษ์พระทัยแก้ฤทธิ์ทำความเพียรห้ามหันกันอย่างเต็มที่เต็มฐานถึงจะตายพระองค์ก็ไม่ถอยจนกระทั่งได้ปราบกรรมสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปจากพระทัยกลายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกนั่นนี่แหละความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าแปลจากโลกทั้งหลายทั้งสามโลกธาตุไม่มีใครที่จะได้ความรู้ความเห็นอันฉลาดผ่านเปลือกนี้มาปราบสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจได้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยมาสั่งสอนชาวโลกสั่งสอนอย่างนี้แหละเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่ฟังมีตั้งหน้าตั้งตาหรือว่ามุ่งหน้ามาแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วย 100% ที่จะมาพึ่งปฏิบัติตนและฟังธรรมะของเจ้าให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงใจก็มีพวกเรานี้เท่านั้นเอาให้จริงให้จังเราเนี่ยอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นให้เกิดความสงบทางใจด้วยจิตตภาวนาของตนจริงๆนอกจากความสงบในทางจิตตภาวนาแล้วอยากจะให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามที่กล่าวมานี้ไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเรื่องพิจารณากายก็ดีเอาข้างนอกมันจะเพลินในการพิจารณาข้างนอกเอามาตั้งไว้ต่อหน้าเย้ไม่ว่าเป็นรูปหญิงรูปชายรูปตัวสำคัญที่มันเป็นข้าศึกต่อจิตใจดีๆนั่นแหละอิทธิรูปังน่ะมันมาตั้งไว้ทางมันยังไม่แน่ใจอย่าด่วนเนาะให้มาใกล้ให้อยู่ห่างๆซะก่อนกำหนดตั้งภาพขึ้นมากำหนดลงให้มันเปื่อยมันผุพังแตกเน่าสลายไปหมดกำหนดแรงกาหมาจริงยื้อเยื่อกันยุ่งไปหมดเต็มดงเต็มป่านี่เป็นไรมีกี่ข้ากี่ศพมีกี่รูปเอามากองตั้งเป็นแถวแล้วกำหนดดูให้ดาดาบไปด้วย
ของปฏิคูณโสโครกเป็นป่าช้าผีดิบให้เห็นอย่างชัดๆนั่นออกนั้นย้อนเข้ามาหาตัวเองนี้เทียบกันลงได้ทุกสัดทุกส่วนพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าบ้างคาบจิตให้มันเดินอยู่ตามแถวนี้ไม่ให้มันเป็นเดินในความสวยความงามมันงามที่ไหนสวยที่ไหนมันไม่มีมันหาเรื่องนี้เฉยไม่เลยหาเรื่องขนาดนั้นมันยังเชื่อมนุษย์เราแต่เพราะอย่างยิ่งเรายังเชื่อมันได้มันหาความงามที่ไหนมีมันมีแต่กองปฏิคูณเอาของปฏิคูณมาดูให้เห็นประจักษ์ตาทำไมมันจะไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าล่ะมันจริงจังนะแล้วขยับเข้ามาพิจารณานั้นแล้วพอถึงจิตมีความกล้าหาญเอาขยับเข้ามาอีกเอาขยับเข้ามาเอามาใกล้ๆมันดูมันเห็นชัดเจนจากนั้นเอาให้มันสวยงามขึ้นมาสวยงามคือขนาดไหนตุ้มขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานลาดมันลงไปเหมือนกับเอาน้ำมันลาดมันลงไปแล้วไฟจ่อเข้าไปมันลุกโผล่นะเป็นเปลวไปเลยนะอุบายสติปัญญาแล้วแต่ใครจะคิดเป็นมรรคทั้งนั้นที่พูดนี้อุบายเหล่านี้เป็นมรรคสังขารคือความปรุงนั่นแหละเป็นธาตุที่เรียกเป็นผู้บังคับให้ปรุงเป็นเรื่องของสังขารเป็นสมุทัยมีไฟธรรมะให้ปรุงเป็นอัตเป็นธรรมเครื่องแก้ที่เรียกอย่างที่เยอะแยะเป็นอสุภะอสุพังของปฏิคูณเป็นป่าช้าผีดิบจนแตกกระจัดกระจายสลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไปนี่เป็นสังขารที่เป็นฝ่ายมรรคเครื่องแก้เครื่องถอดถอนคำว่าสวยว่างามคำเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นจะเป็นบุคคลให้มันละลายกายจากความเป็นเหล่านี้เสียลงไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแล้วใครจะไปสำคัญมันหมายไปรักไปชอบอะไรดินน้ำลมไฟแล้วกองป่าช้าเราเห็นมาคนตายใครจะไปชอบเหมือนอะไรคนตายมองดูแล้วดูได้เมื่อไหร่เกิดความสวยสังเวชขยะขยงจะตายไปแล้วทำไมถึงมาเจ็บฉันนั่นมันเป็นของสวยของงามย้ำแล้วย้ำเล่าพิจารณาอยู่นั่นสติปัญญาบังคับมันอย่าให้มันหนีไปไหนจึงชื่อว่าต่อสู้กันกับวิเศษถ้าเราปล่อยพ่อพ่อพ่อพ่อพิจารณาพ่อพ่อไปหายหายพอแล้ววันแล้วคืนแล้วปีแล้วเดือนใช้ไม่ได้เลยเห็นไหมไม่จากว่าพูดต่อสู้ไม่จากว่าพูดทำงานเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่อทำอย่างแท้จริงแก่ตัวเองผิดลักษณะของเป็นมิจฉาทิฏฐิต้องให้จริงจังทำมามีหลายอุบายวิธีเรื่องปัญญาที่เราจะนำมาใช้เอาปัญญาใช้ขั้นไหนขั้นถือสงบไม่สงบเอาเอาบายใช้อะไรนั้นสงบด้วยการพิจารณานี่ก็เอามันได้มันจะสงบด้วยบุญบริกรรมภาวนาก็ให้ได้หรือสงบด้วยความเป็นผู้มีฐานจิตอยู่แล้วกำหนดเมื่อไรมันก็สงบนั่นก็เป็นอันว่ารู้วิธีแล้วนั้นนะต่อจากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาอย่านอนกอดความสงบเฉยนี่เคยติดมาแล้วไปพูดให้หมู่เพื่อนฟังมาทราบกี่ร้อยกี่พันหนนั่นแหละเพราะนั้นถึงไม่อยากจะพูดถึงซ้ำซักซ้ำหมู่เพื่อนได้ยินแล้วเคยได้ยินแล้วเราเคยติดสมาธิมาเท่าไหร่นั่นละเพียงสมาธินั้นก็ได้แค่นั้นไม่ได้มากมายยิ่งกว่านั้นพอใช้ปัญญาไปนี่มันมองเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันมากน้อยเพียงไรมันตักมันพลาดมันฟันหันแหลกกันไปเดิมดังคุยเคลียขุดค้นขึ้นมาเท่าไหร่ยิ่งเห็นยิ่งเห็นยิ่งฟันกันทันแลกไปด้วยสติปัญญาสติปัญญาก็เป็นการฟิตตัวเองเป็นการฝึกซ้อมตัวเองให้มีกำลังกล้าขึ้นด้วยการพิจารณาอย่างนั้นอีกด้วยสติก็เหมือนกันมันเพลินต่อการพิจารณาสติปัญญาก็ไปตามๆกันเป็นอุบายวิธีของแต่ละยาละลายที่จะหามคิดขึ้นมาใช้โดยลำพังตัวเองเป็นแต่เพียงว่าเราพูดให้ฟังเป็นกลางๆแล้วแยกแยะไปใช้เป็นสมบัติของตนขึ้นมาคิดได้อ่านได้ปรุงได้พิจารณาได้โดยอุบายของตัวเองนั่นเป็นสมบัติของตัวแท้อันนี้เป็นแต่ครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้อย่าให้หลุดตีนหลุดมือไปเสียไม่เกิดประโยชน์ให้ได้เอาต้นทุนที่เอาไปจากท่านนี้ไปค้ากำไรเกิดขึ้นจากตัวเองโดยความคิดของตัวเองเองนั่นแหละมันเป็นของเหลวนี่พิจารณามอนโลกฐานเต็มด้วยกำลังความสามารถยิ่งทุกวันนี้ก็ไม่มีการมีงานอันอื่นใดแล้วมันอดไม่ได้ที่จะมาคิดตามนิสัยของจิตสัมผัสอะไรนี่จะนำมาพิจารณาเดินไปตามถนนนนทางหรือนั่งรถนั่งลาตรงนี้กายเหมือนหัวต่อถ้าจิตมันไม่ได้เหมือนหัวต่อนี่มันกำหนดพับพับพับพับพับตามด้วยพอเข้าใจแล้วปล่อยเดี๋ยวสัมผัสปั๊บเอาอีกเอาอีกพิจารณามีเป็นนิสัยของจิตเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ประมวลเข้ามาก็ไม่มีอะไร
อันนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของกิเลสมันมีแต่เรื่องของกิเลสหลอกคนให้เป็นบ้าทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งแผ่นดินแต่เราพูดนี้โลกเขาก็จะว่าบ้าที่นี่แสดงออกนั้นเขาไม่รู้นี่นะจะว่าไงว่าอะไรท้ายแสดงออกมาในกิริยาดังนั้นดังนั้นดังนั้นเราทราบนี่นะเพราะเราได้เคยพิจารณามันแล้วมันเคยเป็นในหัวใจเราแล้วเราได้เคยพิจารณาแล้วเราได้เคยแก้มันมาโดยลำดับหนอนแล้วจนกระทั่งรู้มันอย่างชัดเจนเมื่อมันแสดงอยู่ในผู้ใดราใดไม่ว่าหญิงว่าชายเดินไปไหนมันแสดงยังไงไงบ้างมันรู้หมดมันเข้าใจทันทีทันทีเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เขาเห็นใจเขาเพราะเขาไม่เคยศึกษาเขาไม่เคยเข้าใจวิธีแก้ไขและเขาไม่เคยแก้ไขจะให้เขารู้ได้ยังไงก็เป็นประการภาษีภาษาไงใครจะเรียนความรู้มากน้อยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมันก็ไม่พ้นที่จะเอากิเลสที่ขึ้นอยู่บนหัวใจเกินได้ความเรียนรู้มามากน้อยมันกลายเป็นเครื่องมืออันทันสมัยของกิเลสด้วยซ้ำไปถ้ามันมีธรรมะเข้าไปแทรกเลือกกิเลสจะได้สนุกใช้คนฉลาดดังนั้นเรียนมามากมันก็ฉลาดมีความลึกทีนี้กิเลสมันซึ่งเป็นของที่ลึกซึ้งอยู่แล้วมันก็ยิ่งชอบใจมันได้เครื่องมืออันดีนั่นแหละถ้าไม่มีธรรมแล้วคนที่เรียนมามากมากับกองมีอำนาจวาสนามากเท่าไหร่ยิ่งทำความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นได้มากมายโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าตนได้ทำความร้อนแก่ตัวเองแต่การทำร้อนให้คนอื่นนั้นอาจทราบได้บ้างแต่ยังไงก็ตามความโลภความทะเยอทะยานอยากความหลงอำนาจวาสนาจนลืมเนื้อลืมตัวมันบีบบังคับมันปิดหูปิดตาไม่ให้รู้ถ้ามีธรรมบ้างมันต้องรู้ถ้าจะโลภไปแล้วนักหนาตายแล้วไปเห็นกติกาธรรมมาแล้วก็อยู่ในโรงนั้นเห็นได้เรื่องอะไรก็เผาเข้าไปแล้วก็พอไฟดับมันก็จะเสียออกมามันจะเห็นมีแต่กระดูกเท่าฐานเท่านั้นมีเท่านั้นได้อะไรมันจะตื่นไปอะไรนักหนาความทำอะไรมันก็พออยู่พอกินอยู่แล้วในโลกนี้แล้วจะโลกไปหาอะไรความมีแต่ว่าจะมีความสุขเพราะความโลภความโลภมันเคยทำความสุขให้คนได้ที่ไหนความโกรธความโมโหโทโสมันเคยทำให้คนมีความสุขได้ที่ไหนราคะตัณหาเวลามันเกิดขึ้นมามันดิ้นตายไปเหมือนหมาถึงเก้าเดือนสิบนั่นมันหาความสุขได้ที่ไหนมันเหมือนกลางหันพอโลกอันนี้มันสงบลงไปมันไม่ได้ดิ้นนี่แล้วยิ่งจิตมีความสงบลงไปโดยลำดับลำดับมันก็ไม่ดิ้นเรื่องเหล่านี้มันยิ่งไม่ดิ้นฟาดแล้วมันขาดจากหัวใจลงไปเลยไม่มีสิ่งนี้มากวนใจแล้วอะไรจะมาดิ้นอะไรจะมากวนใจไม่มีอะไรกวนใจนั่นแหละขนาดอิสระความมันก็เห็นได้ชัดเลยที่นี่ภัยตัวสำคัญทุกโลกอันหนึ่งแน่ตัวก่อตัวควรตัวเหยียบย่ำทำลายให้เกิดความเดือดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟหลงอันหนึ่งความโกรธอันหนึ่งราคะตัณหาหนึ่งเป็นตัวใหญ่เนี่ยไฟทั้งกองทั้งกองเหมือนภูเขาไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นโทษทั้งมันนี่ได้เห็นแล้วมันชัดเจนในใจจิตใจแต่เมื่อได้อ่านอันนี้ให้มันชัดเจนแตกกระจัดกระจายในกำทีที่เดือดสังหารอาสวะพร้อมทั้งการถอดถอนได้อย่างสมความมุ่งมั่นศาสนามองไปไหนก็มองที่มันทำไมมันจะไม่รู้มันติดได้หรือเพราะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันนี่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นแต่เราไม่พูดเท่านั้นกิริยาการที่มันแสดงออกอะไรเหล่านี้เป็นกิเลสทางแสดงแต่ผู้นั้นหาได้รู้ไหมนี่เราจึงพยายามเรียนกลมายาของกิเลสที่มันแสดงอยู่ในตัวของเราเฉพาะอย่างยิ่งในใจของเราเรียนนั้นมันเห็นชัดเจนในที่ถี่ที่ฐานกับการประคองใจดูสังเกตดูใจย่าเห็นว่าอะไรเกิดเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องความโลภ ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีราคะตัณหาก็ดีให้ตึงทราบมันเกิดขึ้นจากใจใจผู้ปรุงใจผู้แต่งใจผู้หิวโหยให้ดูตัวนั้นมันหิวโหยกับเรื่องอะไรเอาเรื่องนั้นมาคลี่คลายออกดูมันต้องการอะไรเอานั้นมาคลี่คลายเพื่อให้มันเห็นแล้วมันหายสงสัยเห็นรูปเป็นต้นผู้ชายก็หมายถึงรูปหญิงเป็นข้าศึกกันเอามาคลี่คลายดูให้มันเห็นชัดเจนมันเป็นหญิงที่ไหนเป็นชายที่ไหนดูให้มันชัดเจนมันก็มีแต่ใครจะพูดถึงเรื่องเป็นลำดับดาไปก็มีแต่เนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นเออแล้วจากนั้นก็มีแต่ของปฏิกูลโฉกโขกภายในภายนอกเยอะไปหมดเต็มไปของปฏิกูลมันเกิดที่ตรงไหนจากนั้นก็เอาพังทลายลงไปตายแล้วมันพุมันพองมันเน่ามันเหม็นแต่กระจัดกระจายลงไปกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟใจมันเห็นได้อย่างชัดเจนความรักความหมายนั้นมัน
มันค่อยเบาลงเบาลงความจริงค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นจริงในเรื่องปฏิภาคือทางปฏิปุณโสโครกปฏิภาคพิบิตแล้วก็จริงไปถึงธาตุเรื่องธาตุต่างๆพอเข้าถึงขั้นธาตุเป็นความจริงละเอียดนะแล้วเที่ยงกิจอะไรจะวุ่นอะไรจะมากวนจิตนี่แหละการแก้ของให้แก้อย่างนี้สติปัญญาเอาให้ดีอย่าดูเฉยๆหาอุบายคิดพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่อยากให้รู้ให้เห็นเหลือเกินเต็มหัวใจของตัวเองเพราะธรรมะเหมือนกับอยู่แค่เอื้อมมีนาอยู่กับหัวใจเจ้าของนี่ไอ้ความหลุดความพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ที่นี่ไอ้กิเลสตัวเป็นภัยขยี้ขยำหัวใจอยู่ตลอดเวลามันก็อยู่ที่ใจมีแต่แท้ไม่มาอยู่ที่อื่นสติปัญญาที่จะย่างลงไปทำแทงทะลุกิเลสแทงสันหลังกิเลสมันขาดกระจายไปแทงหัวปอดกิเลสมันขาดกระจายไปจากใจนี้มันก็ไม่พ้นจากสติปัญญาก็ได้ก็อยู่ที่เราเองทำไมมันจึงแทงไม่ทะลุคือแทงกิเลสไม่ถูกคือกิเลสแทงเรามันทำงานปั๊บได้ปั๊บนั่นแหละไม่มีผิดมีพลาดก็คือกิเลสแทงหัวใจเราแล้วเราจะแทงกิเลสนี้กี่ร้อยกี่พันครั้งมันไม่เดือดเดือดราอ่อนแทงเงามันเสียไม่แทงตัวจริงมันหลอกว่านู้นถึงนั้นล้นอย่างนี้ไปมันเสียตัวจริงมันอยู่ที่นี่กิเลสมันหลอกตัวหลอกอยู่ที่นี่มันวาดภาพหลอกคนนู้นแล้วก็วิ่งตามเงามันเสียไม่ได้เรื่องมาย้อนเข้ามาดูตัวเหตุมันดูที่ใจมันอยู่ที่สงบก็สงบลงที่นี่กิเลสสงบสงบลงที่นี่สติปัญญาอยู่ที่นี่ที่จะปราบกิเลสให้สงบครับตลอดถึงราบลงไปแล้วอยู่เหลืออยู่ที่นี่เอาให้จริงให้จังต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายพูดรู้แบบนี้

ร้างจิตเป็นอย่างไรพอรับการอบรมให้มีความสงบขึ้นพอประมาณแล้วก็ทราบได้ชัดจุดของความรู้กับขันธ์อยู่ด้วยกันก็ยังพอทราบได้ว่าจิตเป็นจิตขันธ์เป็นขันธ์ถึงจะยังไม่ชัดก็พอทราบได้ความสงบเย็นใจความปลอดภัยความคล่องตัวของจิตก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนที่ชำระได้มากน้อยที่เปลี่ยนแปลงมากเห็นได้ชัดๆก็เปลี่ยนแปลงตอนใช้ปัญญาพิจารณาวิเศษก็หลุดลอยออกไปด้วยอำนาจของปัญญาเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความคล่องตัวของจิตมากขึ้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาการของจิตเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนไปเพื่อความละเอียดเมื่อเราปฏิบัติบำรุงอยู่เสมอค่อยเปลี่ยนเรื่อยไปถูกความละเอียดเข้าไปเป็นลำหนักลำดาเพราะเรานี่เป็นสมมุติทั้งนั้นจนกระทั่งหมดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตที่แทรกซึมกับจิตแม้ส่วนละเอียดสุดเช่นอนุชาเป็นต้นแล้วจึงหาความเปลี่ยนแปลงไม่ได้คงเส้นคงวาความเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่างว่าเปลี่ยนแปลงสมมุติตามขั้นของสมมุติที่มีอยู่ในภายในจิตทางดีมันก็เปลี่ยนเข้าสู่ความละเอียดพอดีก็เป็นสมมุติเชื่อเป็นสมมุติบาปเป็นสมมุติบุญเป็นสมมุติเมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดแล้วมันก็เข้าใจพอเลยจากนั้นแล้วท่านถึงกล่าวว่าบุญหน้าปาปะปะหน้าบุคคลพูดบุญและบาปอันล่าเสียแล้วก็คือว่าสมมติทั้งดีและชั่วไม่ว่ายาละเอียดได้ละโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตนั้นเลยขึ้นชื่อว่าสมมติไหนแล้วแต่ความรู้ตามหลักธรรมชาติล้วนๆนั่นในการแปลว่าสติตะประโยดปนังทั้งจิตทั้งตนให้ผ่องแผ้วผ่องแผ้วมันก็เป็นคู่เคียงกับความโปร่งใสเราจึงไม่สนิทใจนะถ้าได้เพิ่มความให้ผ่องแผ้วจนถึงความบริสุทธิ์แล้วเราแน่ใจดังในธรรมท่านกล่าวไว้ว่าดูก่อนทุกสุทั้งหลายที่เดิมแท้เป็นประพัดสอนคือโปร่งใสแต่เพราะอาศัยกิเลสที่จรหมาแล้วอาคันตุกะหมายถึงความจรหมาที่เกิดเป็นธรรมจิตใจสร้างหนังขุ่นหมวกคำว่าจิตเดิมแท้ที่ของพระพุทธเจ้าในคำนี้นั้นหมายถึงจิตเดิมของวัฏจักรพระองค์ไม่ได้บอกว่าจิตเดิมแท้บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะจิตเดิมของใครก็ตามมันมีอวิชชาเป็นรากฐานฝังรากลงอย่างลึกอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทุกดวงไม่ว่าจะเป็นจิตกดคนจิตสัตว์ท่านจึงตรัสว่าดูก่อนที่ดูทั้งหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสมันว่างประพัดสอนนี่อยู่ความผ่องใสแต่เพราะอาศัยกิเลสที่จรหนาคือภายในจิตนี้สัมผัสกับสิ่งใดก็นำอารมณ์อันนั้นเข้ามาหาตัวเองทีนี้ว่าจอดมาท่านพูดทางขั้นสมมุติเป็นขั้นๆไปนี่เมื่อเราชำระจนถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนั้นคำว่าประพัดสอนก็หมดตำหนาไปคำว่าประพัดสอนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมในคัมภีร์ธรรมบทผู้ปฏิบัติก็ต้องเจอถึงจิตประพัดสอนก็ถึงขั้นจิตวิชานั่นเองมีแต่ความประพัดสอนความสง่าผ่าเผยของวิชานะครับเพราะเป็นเรื่องขั้นหลอกกิเลสประเภทหลอกลวงอันละเอียดแหลมคมที่สุดก็ไม่มีอะไรเกิดจากวิชาถึงขั้นนั้นถึงผ่องใสเมื่อผ่องใสเป็นประพัดสอนก็ทำประพัดสอนก็หลงอย่างนั้นอันนี้มันมาประดับหน้าร้านนึกว่าเป็นของดิบของดีมันกว่านี้มันสลายลงไปแล้วนี่จะเป็นจิตบริสุทธิ์
ิตบริสุทธิ์ก็ควรแก่การไม่เกิดอีกศีลพระสอนควรแก่การเกิดพร้อมที่จะเกิดอยู่เสมอนะเพราะคำพระสอนคำว่าพระสอนนั่นแหละคือตัวเชื้อพาให้เกิดเมื่อนั้นหมดไปแล้วมันก็มีจุดมีหมายภายในจิตใจเราปฏิบัติมาโดยลำดับจิตเป็นสมาธิก็มีจุดแห่งความสงบของตนมีฐานแห่งความสงบของตนเป็นลำดับมาจิตนี้เป็นสมาธิแนบแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีฐานอันแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธินี่จึงเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตได้ดีจิตไม่วุ่นวายใจแสไม่หิวโหยกับอารมณ์อะไรเพราะอาศัยอาหารคือสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาเพราะจิตได้รับอาหารแล้วไม่หิวโหยให้นำจิตที่มีความอิ่มตัวในทางสมาธินี้ออกไปคิดค้นทางด้านปัญญามันจะทำงานให้ได้เต็มไม่เต็มหน่อยไม่เหมือนจิตที่กำลังหิวโหยวุ่นวายนี่โดยพิจารณาปัญญามันกลายเป็นปัญญาลมไปหมดนอกจากเวลาจนกรอบเป็นมุมที่เราจะนำมาใช้ในบางการเพื่ออย่างที่เขียนไว้ในที่อย่างที่กล่าวไว้ว่าปัญญาลมสมาธิคือมันจนกรอบมันทำยังไงมันก็มีแต่ความยุ่งความเหยิงวุ่นวายมันเป็นยังไงว่าระหว่างนั่นอะไรนั่นมันเป็นการพิเศษขึ้นมามันจะไปไหนจิตนี่วะตามค้นขุดค้นเขาก็จะมีไม่ยอมให้มันหนีจากในวงกรรมฐานไปแล้วเลยตามคุ้ยเขียขุดค้นจนจิตมันหมอบเพราะปัญญาตีกระล่อมเข้ามาสงบหน้าลงไปด้วยอำนาจของปัญญาสงบได้อย่างอาจฐานที่เดียวที่ปัญญาพาให้จิตสงบนี่อาจฐานมากถอนขึ้นมาก็มีความสง่าผ่าเผยนี่เป็นกรณีเป็นบางกรณีถ้าไม่เขียนไว้ก็ไม่ได้เพราะความจริงในภาคปฏิบัติมันเป็นได้อย่างนั้นในบางรายถึงจะไม่ทุราแต่ก็ตามมันมีได้ในบางรายดังที่เราที่เขียนเราเป็นแล้วนี่เรานำความเป็นของเรามาเขียนไม่ใช่เราไปอุตริอะไรมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาจิตมันไม่หยุดไม่ถอยที่แรกก็ไม่ได้คิดว่าจะลงในขนาดนั้นนั่นปั๊บนู้นปั๊บนี่พิจารณาอะไรจะกำหนดอะไรมันไม่อยู่ไม่ยอมรับตับนวลตับนิ่มเป็นยังไงวะใส่อะไรเท่านั้นที่มันจะไปไหนวะจิตนี่หรอมันจะรวดเร็วขนาดไหนวันนี้จะตามกันให้รู้เนี่ยขุดค้นลงไปทางด้านปัญญาไปจะล่องเข้ามาเตะจะล่องเข้ามาหัวก็เหมือนตะลุมบอลนั่นแหละจนกระทั่งมันหมอบด้วยปัญญานี่หมอบจริงๆจิตลงสู่ความสงบลงอย่างอาถานทานไทยถอนขึ้นมาก็อาถานสง่าผ่าเผยทั้งลงไปทั้งถอนขึ้นมานี่เป็นกรณีหนึ่งต่างหากส่วนกรณีทั่วไปดังที่ว่าถนัดสมาธิอบรมปัญญาก็ดังที่ว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนของปัญญาอาหารทางสมาธิเป็นอาหารของจิตได้ดีเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้พิจารณาทำหน้าที่ไม่หิวโหยวุ่นวายกับงานกับสิ่งนั้นสิ่งนี้พอที่จะวิ่งเต้นเป็นกระโดดแต่กายจะทัญญาอารมณ์ให้ทำงานอะไรทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยต่างหน้าต่างตาทำให้นี่แหละสมาธิอันนี้เป็นฐานอันหนึ่งบางทีเวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญามากๆฐานสมาธิที่เคยมีนี้หายหมดจะว่าเป็นเหมือนคนไม่มีสมาธิไม่ได้นะเพราะจิตความรู้สึกทั้งหมดมันหมุนอยู่กับทางปัญญาทั้งหมดมันไม่เข้ามามีความรู้สึกอยู่กับพ่อตัวเป็นถ้าเป็นสมาธินี้ออกจากพลังของสมาธินี้แล้วไปเป็นปัญญาเหมือนทางด้านปัญญาคือฐานของสมาธิที่เลยเคยเป็นนั่นมันเลยหายหมดมันไปไหนเวลาคนถามเราพูดแบบทิ้งๆว่างั้นเถอะเป็นไงพอนะโอ้ยไม่ได้รู้อะไรเลยว่าสมาธิก็เลี้ยวแหลกไปหมดแล้วแหละบอกว่างั้นไปเสียมันความจริงมันไม่ได้เลวนี่หากพูดไปนั่นแหละอันนี้ว่าอะไรมันทุ่มไปหาปัญญาหมดแล้วเวลาสมาธิมันกลายไปทางปัญญาซะหมดแล้วมันไม่ยอมจะมาอยู่มาพักมาอาศัยเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้พักจิตนี้จึงต้องได้หักห้ามลิ้นล้างกันอย่างเต็มเหนี่ยวบังคับให้เข้ามาอยู่ภายในความสงบมันก็เข้าแต่มันฝืนเข้ามานะฝืนเราไม่ได้มันก็จำใจเข้ามาเพราะสติปัญญาขั้นนี้มันบังคับได้ไม่มีอะไรมีแต่จิตกับ
อาการของจิตคือสติปัญญาเท่านั้นนะไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องพออะไรจะมาฉุดมาลากจิตไปให้เป็นทะเลสาบแรงอื่นเสียนี่ไม่มีเพราะฉะนั้นบังคับคำว่าบังคับบังคับออกมาจากงานต่างหากงานที่มันทำด้วยปัญญาให้เข้ามาอยู่ความสงบเพื่อพักตัวแล้วก็บังคับเอาไว้นั้นไม่ให้มันออกอันนี้สร้างเอาพุทโธอัดเข้าไปเราไม่ลืมนะพุทโธถี่ยิบเลยไม่งั้นมันจะออกไปทำงานไม่ใช่จะออกไปเพื่อเพลินมันเพื่อเพลินมันไม่ได้สนใจอะไรทั้งโลกกับธาตุนี่ไม่เคยสนใจกับใครเลยในขั้นระยะนั้นจิตขั้นนั้นภูมินั้นมันมีแต่ความเพลินในการพิจารณาที่เรียกว่าอุทัจจะคือเพลินต่อการต่องานของตนเกินไปท่านก็เรียกว่าเป็นอย่างยอดหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าพอดีควรจะพักจิตให้อยู่ในความสงบเพื่อเป็นบาดเป็นฐานเพื่อเป็นกำลังของทางปัญญาเขาไม่พักเสียมเวลามันจะตายแล้วมันก็ต้องมาพักเสียมได้มันจะไปไหนมันจะตายมันก็ต้องปล่อยจอบปล่อยเสียมเองเนี่ยคนจะตายจะไปจับจอบจับเสียมขุดยังไงนี่มันจะตายเพราะการพิจารณาเมื่อหิวอ่อนเพลียจึงจะตายแล้วมันก็ต้องถอยเข้ามาเสียมได้แล้วระงับอยู่ในภูมิสมาธิแน่วนั่นบังคับให้มันออกจนกระทั่งผมก็มีความสบายเบาไปหมดไปที่นี่นะมันปล่อยงานเบาไปหมดสบายพอได้กำลังรู้ในตัวแล้วกำลังก็ปล่อยพอปล่อยพักก็ถึงเลยที่นี่หมุนเตี้ยวทำงานเลยคันนี้ในคันนี้ฐานสมาธิไม่มีนั่นแหละผมเองเป็นอย่างนั้นฐานสมาธิมีจนแน่นหนามันคงเพราะเราสั่งสมเราอยู่กับสมาธิเราบำเพ็ญเพื่อสมาธิอยู่โดยตรงไม่มีเวลาดีจังมีแต่ความสงบมีแต่ความสงบมันก็มีสิปัญญาไม่ช้าพอทางด้านปัญญาแล้วจนถึงขนาดมันหมุนติ้วไปแล้วเลยฐานตะวันที่ได้หายหมดทีนี้อันหนึ่งที่มันเป็นความปองใสมันไม่ใช่ฐานสมาธิมันเป็นอะไรอีกอันหนึ่งเป็นปัญญาที่ชำระได้แล้วยิ่งมีความปองความใสถึงเวลามันว่างมันก็ว่างไปอย่างชัดเจนเรานี่พูดได้อย่างเต็มปากเลยในเรื่องความว่างของจิตว่างต่อร่างกายว่างต่อสิ่งทั้งหลายตาเห็นไปเหมือนกับพอเป็นเงาเงาเนี่ยจะมองดูภูเขาทั้งลูกมองดูก้อนหินใหญ่ๆทั้งก้อนมันก็เป็นเงาเงาแต่จิตอันส่วนใหญ่ของจิตมันว่างหมดมันไม่เหมือนไม่มีก้อนหินมีแต่เงาเฉยเดินไปบนแผ่นดินก็มันเป็นเกรงเงามันทะลุไปหมดนั่นเหมือนเป็นเองร่างกายไม่ต้องพูดแล้วมันก็เหมือนกับแก้วครอบตะเกียงเจ้าพายุนั่นร่างกายข้างในมันใสสว่างนั่นมันแทงทะลุมาหมดเป็นเงาเป็นเหมือนกับนั่นแหละแก้วครอบตะเกียงเจ้าพายุนั่นแหละมันเป็นเองของมันเราว่างตามฐานสมาธิหรือว่างตามฐานของจิตว่าตามฐานสมาธิเราไม่สนิทใจถ้าว่างตามฐานของจิตนั่นสนิทใจในสมาธิมันก็ว่างเฉพาะสมาธินั้นแต่กำหนดออกไปข้างนอกมันก็ไม่ว่างพอจิตมันว่างตามฐานมันจริงถ้ามันไปไหนดูไปไหนมันก็ว่างเสมอแต่มันยังไม่ว่างตัวเองเวลามันจะเสร็จจะสิ้นของมันมันก็ต้องมาพิจารณาตัวเองนั่นแหละจนกระทั่งตัวเองว่างมองไปไหนก็เห็นแล้วว่างนั่นว่างนี่ว่างแต่ตัวเองไม่ว่างนั่นแบบภาระอยู่นั่นแบบวิชาตัณหาเต็มตัวอยู่นั่นคำว่าตัณหามันหมายถึงตัณหาแบบหยาบๆนะความอยากหมายถึงอันนี้ความรักความชอบใจความติดความสนิทสนมกับความผ่องใสของจิตนั่นก็ต้องไปมาพิจารณาจนกระทั่งอันนั้นมันกระจายไปทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือที่นี่มันก็ว่างดีว่างของสมาธิหนึ่งว่างตามฐานของจิตหนึ่งว่างเป็นไม่มีอะไรเหลือทั้งจิตก็ว่างส่วนภายนอกก็ว่างฐานของจิตเองก็ว่างมันหมดปัญหาไม่จะพิจารณาอะไรไปอีกมันก็รู้เองคำว่าสันติโกก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรรู้เองเห็นเองไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มันก็รู้มันก็ไม่สงสัย
มีเงื่อนอะไรต่ออีกจะทำงานอะไรต่อไปอีกมันก็รู้ชัดแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะทำต่อไปแล้วจะทำอะไรทำกับอะไรอะไรก็ไม่มาเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะพอที่ให้ศึกษาเราเรื่องมันไปตัวจิตนี้ก็แต่ว่าจิตเท่านั้นเองจะเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามันก็ไม่มีเสียหมดนะความสมมติจุดถึงสมมติอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่มีเสียมันจะทำอะไรอีกและความยากลำบากมาตั้งแต่ต้นจนอวสานมันยากมาโดยลำดับธรรมดายากตามขั้นของงานงานสมาธิเป็นงานหยาบมันก็หนักทั้งส่วนร่างกายด้วยการฝึกฝนทรมานร่างกายเช่นอดหลับอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารนั่นก็เป็นทุกข์นั่งสมาธิภาวนานานๆนั่นก็เป็นทุกข์มันเกี่ยวกับเรื่องฝึกหัดทางด้านสมาธิก็ลำบากพอจิตเป็นไปแล้วมันก็ลำบากทางด้านจิตอีกยังสร้างจิตเป็นไปละเอียดเท่าไรก็ยิ่งมีความลำบากในงานของจิตแต่มันก็ไม่ได้สนใจความลำบากนั้นให้นอกเหนือไปจากงานที่กำลังทำเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตเพราะฉะนั้นถึงไม่ถึงว่าถ้าลำบากลำบนหรือร่างกายจิตกำลังความสามารถของตัวเองแล้วมันก็อยู่ของมันเองสติปัญญาที่หมุนเป็นธรรมจักรติ้วนั้นมันก็หมดปัญหาไปเองมันเป็นอัตโนมัติด้วยกันทั้งนั้นน่ะความเพียรที่หมุนตัวเป็นเพียรด้วยสติปัญญามันก็หมดปัญหาไปเองก็ไม่ทราบจะเอามาแก้อะไรปัญญาก็เพื่อจะคลี่คลายตัดฟันหั่นแหลกกับกิเลสกิเลสประเภทไหนมันมีอยู่ในจิตไหนมีไหมมันแน่ใจว่ามันไม่มีจะไปฟันอะไรฟันลมฟันแรงได้มันมีสิ้นสุดได้งานของทางธรรมงานโลกคุณหาสิ้นสุดไม่ได้ตั้งแต่วันเกิดมามีงานนั้นงานนี้เรื่อยมาจนกระทั่งวันตายไม่เคยเห็นมันสำเร็จเสร็จสิ้นอะไรไปได้เลยใครตายไปก็ตายไปเพราะความห่วงความใยกับการกับงานกับงานนี่เพื่อนผมยุ่งไปหมดไม่มีจิตดวงใดที่จะไปด้วยสุขโตหายหม่องหรืออนาลโยหมดความอะไรไม่ได้จิตตายไปด้วยความมวนหมองวุ่นวายพัวพันกับสิ่งเกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องทั้งนั้นแล้วจะหาความสุขมาจากไหนไปก็แบกภาระมันหนักไปด้วยความห่วงใยงานที่ทำก็ไม่สำเร็จตายแล้วก็เลยมาทำแทนสืบต่อกันไปเรื่อยไม่เห็นมีใครทำสำเร็จงานไม่สำเร็จงานนั้นมางานไม่สำเร็จงานนั้นมาเขาก็ยังทำกันเราจะอาถานเหนืออาถานจะได้ชนะงานอย่างนี้ในงานนี้ทางดังทางโลกนี้สำเร็จเสร็จสิ้นไปก่อนเราถึงจะตายมันเป็นไปได้หรือเราเชื่อแน่ในความคิดของเราความรู้สึกของเราได้หรือเขาไม่เชื่อแน่อันไหนที่เป็นความจริงความแน่นอนดังพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเอางานนี้ให้มันถึงขั้นวุฒิตามธรรมจริยอย่างมันเสร็จจริงๆไม่มีกิเลสตัวไหนที่จะมาดิ้นมาดิบเฟื่องตัวขึ้นมาแล้วมาทำลายเรามาต่อสู้กับเราอีกหันลงมันหมดอย่างราบไม่มีเหลือแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นหมดเท่านั้นตั้งแต่ขนาดนั้นแล้วไม่มีที่เราจะสะดุดใจว่าเอ๊ะที่เหลือตอนนี้ก็นึกว่าเราเลยฆ่ามันคิดหายตายไปหมดชำนาญหมดไปแล้วมันมามีขึ้นมาได้อย่างไรมันไม่มีนะเนี่ยมันตายหรือว่ามันหมดจริงจริงก็ไม่มีนะที่งานที่นี่แต่งานก็สบายสบายที่เกี่ยวกับเรื่องความควรใจความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่เรื่องปัญหาเคราะห์เส้นต่างๆมาเผาลนหัวใจเหมือนกับภูเขาไฟหมดภูเขาไฟถูกน้ำอาบน้ำทำชะล้างซะจนไม่มีเหลือดับหมดไฟราคะไฟตัณหาราคะกินาโทสักกินาโมหกินาดับหมดด้วยน้ำหรือมัชฌิมาปฏิปทาเย็นไปหมดแล้วทีนี้เหมือนน้ำเลยสาดลงไปที่กองไฟใหญ่จิตเผาโรนจิตใจนั่นให้หนับมอดตอนนี้เหลือแล้วก็มีแต่ความเย็นฉ่ำตลอดอนันตกาลด้วยไม่มีอาการที่โคทางว่างอาการที่กับจิตอาการที่กับธรรมอันเดียวกันแน่ถ้าลงไปถึงนั้นแล้วธรรมกับจิตมันเป็นอันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าจิตก็ได้ว่าธรรมก็ได้ท่านไม่ขาดไม่ข้องไม่แย้งใครทั้งนั้นน่ะขอให้ที่เรศตัวมันแย้งเก่งๆมันดับไปเถอะไม่มีอะไรจะแย้งไม่มีอะไรจะข้ามทางนั้น
จ้าของหาที่ค้านเจ้าของค้านไม่ได้เพราะกิเลสตัวค้านมันไม่มีกิเลสตัวค้านทำมีน้อยค้านน้อยมีมากค้านมากขัดแย้งมากไม่มีแล้วก็ตายหมดแล้วก็มีอะไรมาคัดมาค้านมาขัดมาแย้งสบายแม่มันขึ้นเส้นสุดได้ขึ้นเสร็จได้งานของข้าเราเอาให้จริงให้จังดูที่หัวใจแท้จะมองนี้ไปอื่นสติปัฏฐานสี่เอาให้จริงให้จังจะในสติปัฏฐานใดก็ตามเวลาพิจารณาสติปัฏฐานใดเอาให้แน่ให้จังให้จริงอย่ารูปคำคำดูนั้นทำนี้ไม่จริงไม่จังการคนจับจดเลยไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นหน้าเป็นหลังไม่เรียกว่างูปลาปลาไปเสียถ้าว่างูก็ไม่ใช่สงสัยว่าปลาก็ไม่ใช่ไม่แน่ใจสงสัยงูปลาปลาหักหลาจริงนั่นเลยครูอาจารย์นี่ก็กระเจิดกระจายเป็นอันอันสาท่านเท่าไหร่นะผมตอนนี้ผมหนึ่งท่านทำรู้แจ้งทางตลอดเป็นภาษาเท่าไหร่ท่านจันทร์ขานยุ่งเป็นภาษาที่16นะท่านจันทร์ผมไม่ทราบจะภาษาที่เท่าไหร่เพราะในภาษาไม่มี22ไประหว่างภาษาเครื่องที่จะไม่ค่อยเป็นสำคัญเขาใหญ่เพื่อท่านจันทร์ขานเวลาท่านเอาจริงเอาจังผ่านได้เราผ่านได้จังหวะผมลืมจะต้นไม้ที่มันไปอยู่ไม่ทราบต้นอะไรต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวต้นไม้ต้นไม้ต้นเดียวต้นเดียวกลางวันก็ไปเดินกรมต้นไม้ร่มเย็นดีทำงานทำงานกับเรื่องกรมนะที่ท่านจริงฟังว่าอยู่ที่นั่นนะอยู่ที่อื่นท่านจะทำตอนเขาท่านคือผังนะท่านทำงานอยู่ห้องไหนต้นไม้ต้นเดียวไม่เกี่ยวโยงกับต้นใดเลยทำงานนี่จะขึ้นลงที่นั่นเสียท่านจันทร์กรมก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ตรงไหนหากเป็นเจ้าใหม่มันต้องถามกันใช่ไหมมันจำแหวนมันปูแหวนนี่ก่อนเชียงใหม่นั่นอันนี้ผมไม่มีเวลาที่จะถามท่านแต่ธรรมะที่เข้าโต้กันนั้นเราเป็นที่แน่ใจแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วท่านไม่มีอะไรตกค้างแล้วพอออกมาจากการโต้ตอบปัญหากันแล้วเราก็ยกนิ้วให้ท่านเลยว่าสมล่ำหรือว่าเพชรน้ำหนึ่งแน่เป็นเพชรน้ำหนึ่งแท้ๆแล้วว่าปัญหาปั๊บเข้าไปเลยท่านตอบพังมาเลยพอถางมาแล้วก็ปั๊บเข้าอีกครั้งที่สองนี่เป็น35นาทีครั้งแรกเป็น10นาทีรวมแล้วเป็น45ก็เป็นที่หมดปัญหาปัญหาที่เราถามจะไปหาดูในคัมภีร์ได้ไหมก็ไม่เจอเขาเอาพูดง่ายๆเอาหมัดเด็ดใส่กันเลยนะปัญหาหมัดเด็ดพูดง่ายถ้าท่านไม่รู้แล้วท่านจะตอบได้ยังไงปัญหานี้นะนั่นเพราะเราเอาจังๆอย่างนี้เลยเราพูดอย่างนี้เราพูดในวงของเราเราพูดตามจริงเพราะเรื่องผู้ใหญ่ผู้น้อยผมไม่ได้ไปสนใจนี่ยิ่งกว่าอัดกว่าทำผมเคารพท่านเคารพแต่ผมอยากจะทราบความจริงจากท่านผมก็ต้องถามป้าพอไปท่านก็ตอบถามมาจริงๆนะแสดงว่าท่านเชี่ยวชาญท่านผ่านมานานแล้วครับถามตอบป้าออกมาทันที10นาทีหยุดป้าอีกปัญหานี้เข้าอยู่ป้าอีกท่านก็ยิ่งตอบใหญ่เลยทีนี้เป็นผังเลยพอจบแล้วมันผิดที่ตรงไหนสมาค้านนะว่ากับผมไม่ค้านกับผมหาจะทำอย่างนี้เองคงไม่มีใครไปถามท่านปัญหาอย่างนี้อย่างเชื่อไปถามเราปัญหาปากป่าเราไปถามดูท่านโอ้ยอาการของท่านกระปี้กระเปร่าขึ้นในขณะนั้นนะปรากฏว่าสดชื่นนุ่มขึงขังตึงตังเสียงลั่นหมดนะดังนั้นนะพลังของจิตท่านเห็นไหมมีผู้ไปนั่นนะผมเรียกว่าไม่มีใครมาถามอย่างนี้อีกพูดง่ายๆพูดอย่างท่านๆก็ง่ายไม่มีใครมาถามนี่พอให้ได้พูดออกมาให้เต็มอัดเต็มทำได้ทีเถอะมันมีแต่คนหูหนวกตาบอดพูดให้ฟังก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวจบหมายคำว่างั้นมั้งท่านก็ใส่ถางมาพลังของธรรมโอ้โหพุ่งร้านจึงเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์แสดงธรรมที่ใครจึงว่าจะดุดุทำไม่มีอำนาจมันปราบกิเลสได้เหรอพลังของธรรมที่แสดงมานี่โอ้เผ็ดร้อนเสียงกังวานเสียงแผดไปหมดเลยเพราะอำนาจของธรรมโดยอาศัยเสียงนี่เป็นเครื่องมือแสดงออกพลังธรรมเผ็ดร้อนเสียงก็เผ็ดร้อนพลังธรรมออกมากหรือมีกำลังออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งกิริยาอาการก็ยิ่งแสดงให้เต็มที่
พลังของธรรมไม่งั้นปราบกิเลสได้เลยธรรมไม่มีกำลังเราเชื่ออย่างนั้นแล้วไม่เชื่อได้ไงก็มันเป็นอยู่ในหัวใจอย่างคนว่าเราดูเราดีเราไม่ได้สนใจเราใครอะไรมันดูสิ่งนั้นอย่างนี้มีอะไรมันอยู่นอกธรรมนั้นเราคิดมีหยิบในใจกับผู้ใดเคยโกรธไปช้าในผู้ใดเราไม่เคยปรากฏไม่มีอะไรมาปรากฏจะให้ว่าดุคนได้ไงคำว่าดุด้วยอารมณ์ก็ต้องหมายถึงกิเลสที่เป็นพาให้เป็นอารมณ์ขึ้นมาเห็นมันไม่ปรากฏแต่ถึงขังตึงตังตามพลังของธรรมหนักเบามากน้อยนั้นเรายอมรับนิสัยครูบาอาจารย์องค์ไหนที่มีความองอาจกล้าหาญด้วยแล้วนั้นยิ่งจะออกอย่างเผ็ดร้อนที่สุดเหมือนอย่างคนเคยโกรธเคยแค้นกันมาทั้งกับทั้งกันนั่นแหละใส่ผางผางผางเลยพลังของธรรมพุ่งพุ่งพุ่งพอพูดถึงแล้วท่านต่อปัญหาท่านเสร็จแล้วนะท่านจะต้องแน่ใจเหมือนกันนั่นไม่เพียงแต่เราจะไปแย่ท่านต้องแย่เราด้วยเหมือนกันแย่ในทางความรู้สึกท่านเราจะเห็นได้ตอนที่ท่านถามเราองค์นั้นเคยพูดกันแล้วอย่างไหนแล้วองค์นั้นเคยพูดกันแล้วอย่างก็หมายถึงปัญหาอันนี้แหละเนื้อนั้นเคยพูดกันแล้วอย่างเนื้อสมล่ำสมดีเราก็พยายามแล้วอย่างนี้ที่จะไปคุยธรรมะกับท่านโดยเฉพาะมันไม่มีเวลาคราวที่ด้านยิงต้องตัดสินใจเอาให้ได้คราวนี้เคลื่อนไปไม่ได้นอกจากท่านสุขภาพท่านไม่อำนวยเท่านั้นเอาให้เต็มไม่เต็มหน่อยแล้วออกมาก็สบายเลยแต่ท่านฉันตั้งนี้ไม่มีเวลานะผมอยากจะคุยธรรมะท่านโดยเฉพาะสักทีไม่มีเวลามีแต่พระแต่ยิงอย่างน้อยก็สามสี่ห้าองค์นั่นเสียผมพยายามตั้งแต่คือเขาสดท่านจันทงมาท่านท่านอยู่ที่วัดท่านนางเลงผมทำงานตั้งสองคืนออกจากนั้นผมไม่ได้เลยไปผมจะไปดูอาการของท่านจนเป็นโรคหัวใจที่หมอเขาห้ามไม่คนเยี่ยมด้วยผมก็ไปท่านทั้งสองคืนมาหาท่านตอนบ่ายก็มีท่านเองนั่นเสียไม่มีแขกเข้ามายุ่งท่านท่านก็คุยกับพระตำแหน่งอยู่เสียเวลาเราไปก็พูดคุยธรรมะในเวลาเหมาะสมมันไม่มีเวลาเหมาะสมซึ่งไม่อยู่อุดมสมบัติเหมือนกันไปเรียนแน่นเลยไม่คุยกันคุยกันอย่างเต็มปากครับหลวงพ่อบัวกับท่านหลวงปู่ขาวเอากันอย่างเต็มเหนี่ยวเลยท่านอาจารย์ดีก็ไม่ได้คุยอะไรอีกมากแต่ก็เขียนหนังสือถามปัญหาท่านท่านตอบได้ดีเราก็ไปดูแง่ใจเพราะท่านหูหนวกคนไปเรามากเวลาพูดคำใดท่านก็ได้ยินเวลาท่านพูดท่านละเวลาท่านพูดให้เราฟังพูดเราได้ยินเวลาเราพูดท่านฟังท่านได้ยินท่านจะเขียนหมายน้อยๆอ่ะส่งเข้าไปเขียนปัญหาน้อยถามท่านก็เขียนตอบมายื่นให้เราอ่านดูแล้วถามอีกท่านก็ตอบอีกมาอันนี้ก็เราก็แน่ใจแต่อันหนึ่งที่เราไม่สบายใจตามหลักธรรมที่ท่านบอกว่าเราเป็นอาจารย์ท่านนู้นสบายใจคราวที่มาจากท่านไปพาตัดตำรุ่งมาท่านเทเจ้าก็มาส่งนี่ท่านเทเจ้าจากนั้นแล้วก็จะมาหาเราให้ฝากความคิดถึงไปถึงท่านหาบัวนะท่านหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาอันนี้ก็มาพูดเราตามนั้นเลยโอ้ยทำไมพูดงี้อ่ะก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นเนี่ยว่าอีกท่านหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาเราว่าในเรื่องกันนะอุบายถวายอุบายต่างๆนั้นเราก็ยอมรับหรือที่ท่านดูหนังสือเราเลื่อนลงใจท่านบอกว่าเลื่อนลงใจนี่โอ้ยสมชื่อสมนามท่านอาตมานะผมปฏิบัติในขั้นนี้ผมจึงเห็นหนังสือของท่านมีคุณค่ามากที่สุดเลื่อนลงใจผมห่างจากตัวผมไม่ได้เลยปีท่านมาจำมาสายน้องแฟนนะเลื่อนลงใจนี่ห่างจากตัวผมไม่ได้เลยเวลามันเกิดขึ้นของเราผมก็ต้องเปิดปุ๊บเลยดูการที่ท่านสอนพระมาเพราะการท่านสอนพระมันเผ็ดร้อนทุกกันทำงานลงถึงความจริงความจริงทุกกันท่านก็เลยพูดถึงเรื่องการแจงกันห้าเท่าที่ผมอ่านมานี่ไม่ว่าหนังสือเล่มไหนของใครบรรดากรรมฐานหรือไม่มีท่านผู้ใดที่จะแจงเรื่องขันห้าได้ละเอียดละออยิ่งกว่าท่านมหาทางภาคปฏิบัติทำงานคือแจงกันห้าทางภาคปฏิบัติผมถือเป็นแว่นดวงใจหัวใจผม
ที่ท่านมาทำธรรมศาสตร์กับเรามันเคยมาธรรมศาสตร์เราผมคนห้ามแต่บาปเขายอมรับนะเพราะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนมากมายแล้วความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงมาพากันตั้งอกตั้งใจนะเอาให้จริงให้จังมาเขาอยู่นี่ก็ไม่กี่องค์ผมพยายามรักษาเพื่อให้หมู่เพื่อนได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติจึงไม่รับมากทั้งที่สงสารบรรดาพระทั้งหลายก็ต่างองค์ต่างก็มีหัวใจอยากมาอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่เราคิดถึงโทษของการอยู่มากไม่ใช่เป็นของดีผู้ที่อยู่แล้วก็จะเป็นหาความสะดวกไม่ได้ผู้ที่มาอยู่ใหม่ก็จะไม่เป็นไม่เต็มหน่อยเพราะมันที่มันก็คับแคบไม่อำนวยเวลานี้องค์ไหนอยู่ที่ไหนก็เหมือนองค์เดียวองค์เดียวไม่ว่ากุฏิไม่ว่าทางยังกรมที่ประกอบความภาคเพียรมันเหมาะสมเหมือนก็อยู่องค์เดียวองค์เดียวถ้ามีหลายองค์เข้ามาก็ต้องทางยังกรมก็แทรกเข้าไปที่พักที่อยู่ก็แทรกเข้าไปเลยเต็มไปตั้งแต่พักแต่นี้เหมือนกับมีงานรัวล่าหัวล่าผลประโยชน์มันได้เท่าที่ควรเราต้องระมัดระวังการปกครองมีของสำคัญเพื่อดูแลเพื่อถึงว่าเกิดอะไรขึ้นมาทำให้กระทบกระเทือนไปทั่วทั้งวัดเพราะกรรมฐานเป็นความละเอียดมากกว่าปกติของวัดทั้งหลายของพระทั้งหลายพระกรรมฐานเพราะมีความเกี่ยวโยงกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนอวัยวะเดียวกันถึงขนาดนั้นจิตมันยังไม่ลงไม่รวมยิ่งมันมีความกระทบกระเทือนทะเลาะบอกแว้งกันด้วยเหตุผลกลไกอันใดไม่ลงกันเพราะอำนาจของกิเลสนั่นแหละมันถึงไม่ลงกันด้วยแล้วนั่นล่ะก่อฟืนก่อไฟเผากันทั้งวัดแล้วระวังมากที่นั่นเป็นของหยาบๆกิเลสหยาบๆมันควรจะเห็นตัวมันแล้วคันรักษาเอาที่เห็นตัวอยู่อันนี้ไม่ใช่ทำคนให้วิเศษไม่ใช่ทำเราให้วิเศษไม่ได้ทำผู้ใดให้วิเศษทางนั้นเรามาเพื่อจะมาฆ่าสิ่งเหล่านี้จึงให้เห็นสิ่งนี้เป็นภัยอย่างสำคัญมากแสดงออกมาไม่ได้ถ้าเราไม่ตายเสียในว่างนั้นเลยกำมันแพ้ใครก็แพ้เถอะขอจะให้แพ้ที่เหลือตัวเองเป็นของสำคัญมากชนะใครก็ตามไม่เห็นได้ดีกรีอะไรเลยชนะตัวเองแล้ววิเศษเนี่ยตรงนี้ไปเสียดายอะไรกิเลสมันทำให้เสียดายเสียดายปล่อยลงไปตามความจริงมันหมดดีก็ออกมาจากปากเขาชั่วมาจากปากเขาสัมผัสหูเราครับดับพร้อมดับไปพร้อมมันก็เท่านั้นนี่อะไรต้องเทศผมนะครูอาจารย์แต่นี่หมายถึงว่าพูดเทศตามความรู้จริงเห็นจริงนะไม่ได้หมายถึงว่าเทศกลุ่มสี่กลุ่มห้ายิ่งสร้างความกังวลวุ่นวายอะไรขึ้นภายในจิตใจเราไม่หมายอย่างนั้นหมายถึงการเพื่อด้วยความรู้จริงเห็นจริงของผู้ปฏิบัติอบรมด้วยความจริงจากภาคปฏิบัติจริงๆนั้นการฟังเทศนี้เป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งคือจิตก็สงบได้ง่ายถ้าอยู่ในจิตที่อยู่ในขั้นสงบแม้แต่ยังไม่สงบก็ยังสงบขณะที่เทศ

ยักเข้าใจความหมายคล้องคล้องคล้องแล้วก็จิตนี้ก็สืบต่อกันกับกระแสเสียงด้วยด้วยมีโอกาสที่ไปข้างนอกแล้วก็สงบตัวลงไปนี่ก็ได้ผลประจักษ์ง่ายกว่าที่เราปฏิบัติโดยลำพังเรามีจิตมีฐานในความสงบด้วยแล้วก็ยิ่งรวดเร็วพอฟังนี่จ่อเข้าไปนั้นจิตมันแน่วมันลงบางทีเลยต่อยมันก็ทั้งเสียงเคลื่อนเข้าเต็มที่ของตัวเองแล้วดูเดินทางไม่มาสนใจรับเสียงเลยเสียงธรรมเดี๋ยวนั่นตัวทรงตัวได้แล้วโดยลำพังในขณะนั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยเสียงกระแสของธรรมเข้าไปพยุงดังนั้นมีเราพูดถึงขั้นสงบพูดถึงขั้นปัญญาเวลาเป็นเทศมันขยับตามมันไม่ได้อยู่กับที่นะคือจิตมันจิตมันเหมือนจะเหาะจะบินอย่างนี้อำนาจของปัญญาแต่ดูโดยลำพังก็หมุนติ่วติ่วแล้วยิ่งฟังกันเทศแล้วโอ้มันหมุนตามนิ่งเร็วยิ่งกว่าปั๊บปั๊บปั๊บเหมือนท่านเบิกท่านเบิกท่านขยับตามแล้วที่พอไปถึงจุดที่เรากำลังพิจารณาข้องใจตรงนี้ท่านจะวางเหมือนกับมันจ่อนะพอท่านเทศไปถึงนั้นท่านพุ่งเลยเพราะท่านรู้แล้วเราไม่รู้พอท่านพุ่งนั้นปุ๊บมันโดดถึงตามเลยมือได้เหมือนกับว่าก้าวไปขั้นหนึ่งเหมือนกันเราจึงได้เชื่อเชื่อจริงๆว่าครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมบรรดาพุทธบริษัทและบรรลุมรรคผลนิพพานไม่เชื่อได้ยังไงความจริงมันมีอย่างนั้นประจักษ์กับเห็นอยู่ในตัวของเราเองเพียงเท่ากับหนูตัวหนึ่งมันยังพอจับเงื่อนมาเป็นสักขีพยานกันได้หนูอยู่กับตัวเองนะความพระพุทธเจ้าใครจะเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในการสั่งสอนตัดโลกด้วยอุบายนั่นเราที่เป็นศาสดาองค์เอกอ่านให้มาเพราะเขาสาวกก็ล้วนแล้วเป็นแต่ผู้รู้จริงเห็นจริงมาแล้วสอนไปตรงไหนพูดไปตรงไหนมีแต่ความจริงทั้งหมดจากความรู้จริงเห็นจริงท่านทั้งนั้นผู้ฟังที่มุ่งกับความจริงอยู่แล้วมันต้องรู้มันต้องเข้าใจมันต้องซึ้งไม่ใช่เทศเขาเป็นพิธีตัวเองก็ไม่ทราบเรื่องธรรมะเป็นยังไงจำได้ว่ากันถึง4-5ตาผู้ฟังฟังแล้วนั่นเป็นอุปนิสัยปัจจัยมันไม่เรื่องเทศทางภาคปฏิบัติกับทางปริยัติมันคือกันอยู่มากมันเป็นลืมเมื่อไหร่ละเรื่องปริยัตินำมาเทศปริยัติไม่เรื่องเหมือนก็ไม่ได้เรียนยกคาถาแปลไปอีกอย่างหนึ่งด้วยนะทำไมผิดจากภาคไปแปลตามความถนัดในความรู้สึกตัวเองที่จะปฏิบัติมาขึ้นเป็นธรรมเหมือนกันอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เหมือนกันเดินมั่นยกภาคสี่ถึงปั๊บแปลปุ๊บไปทางนี้ปุ๊บข้าวหลังมายกไปปั๊บปั๊บไปทางนี้แปลครูด้วยกันเพราะความฉลาดแหลมคมท่านหลายสังหลายคมคลิกอยู่นี่ตลอดแม่หมดเนี่ยความฉลาดคลิกทางเปลี่ยนแปลงก็ได้ทุกแง่ทุกมุมในกระทู้อันเดียวกันนั่นผิดกันหนึ่งความฉลาดความโง่มันผิดกันมากนายจึงกล้าพูดโอ้โหยิ่งกว่ามหากล้าประโยชน์สิบประโยชน์เลยว่าความแปลงท่านรวดเร็วที่สุดพยกขึ้นปุ๊บแปลปุ๊บเลยหาประโยชน์กี่ประโยชน์เราก็เคยฟังมาแล้วแล้วไม่ได้ประมาทเราฟังมาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆกลัวกลัวจะแปลแต่กลัวจะผิดสับผิดแสงเอาเงี้ยถอยหน้าถอยหลังเนี่ยแปลไปดิแม้มีแปลมันจะสับแต่แสงยกสุดกันมีธาตุมีพัดตัดใจบ้าไปหมดไม่ฟังเลยไม่ได้เรื่องทำมือเป็นอย่างนั้นเอาเนื้อเนื้อออกมาเลยหมุนเนื้อมันอ้าวมันจะกระดูกมันจะมาแทะออกมาเนื้อมันโยนเนื้อออกมาโยนเนื้อออกมาคว้าเอาเนื้อออกมาไม่ดีผิดกันมันอยากให้เพื่อนได้เห็นตรงนี้ครูบาอาจารย์โอ้มองดูที่อะไรนี่ผิดกันผิดคนทั้งหลายอยู่มากทีเดียวเราเป็นสภาวะนักสังเกตก็ถูกขึ้นเหมือนมันเหมือนไม่ชินเลยนี่ไงอยู่กับท่านคำที่จะถือประโยชน์จากท่านมันไม่ชินมันจะพูดที่เล่นที่จริงบางทีท่านพูดนิทานไม่ย่อพูดพอพูดพอรู้ไปสัมผัสนิทานแล้วท่านเอานิทานออกมาแล้วโอ้มันขบขันเล่นเมื่อไหร่แต่ท่านไม่หัวเราะนะมันพูดเฉยเลยเรามันจะตายมันแต่ข้อเปรียบเทียบสอนเราคนโง่นี่แหละล่าไปนู้นแต่มืองอกลับมาเหมือนกับชี้ไปนู้นแต่มืองอมาเนี่ยชี้มาหาพวกเรานี่ท่านล่าไปไกลรบกลับมานี้ตาก็แหลมคมตาดีหูก็รวดเร็วจนเราคิดลำพึงบางครั้งคิดจริงๆทำไมเวลาใส่เรื่องเย็บผ้าเย็บอะไรท่านก็ใส่เรื่องแต่เวลาท่านมองอะไรท่านก็มาท่านเห็นเร็วยิ่งกว่าตาพี่หมูพี่หมาเรานี่โหอะไรท่านได้ยินนะอะไรท่านได้ยินไม่ได้ยินยังไงจิตอยู่กับตัวตลอดเวลามีเวลาไหนที่จิตจะพลาดจากตัวไปนั่นล่ะ

อยู่ตรงนั้นท่านความรู้ท่านไม่ได้พลาดจากร่างนี้ไปเลยถึงจะแยกไปตรงไหนคิดไปตรงไหนนะก็ตามความรู้เป็นหลักอย่างนี้เลยไม่ได้ไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเหมือนเราเราจะคิดอะไรไปนู่นความรู้ถึงไปอยู่นู่นอันนี้ไม่มีเลยยังเหลือแต่ร่างกระดูกเศษคนเคลื่อนที่พูดง่ายเศษผ้าเคลื่อนที่คิดไปนู่นก็ไปนู่นจริงๆคิดไปเรื่องอะไรไปเรื่องนู่นจริงๆความรู้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนี่มันถูกกันที่ตรงนี้ท่านไม่เป็นอย่างนั้นเราเชื่อแน่ 100% เลยหนีมาเชื่อภายหลังนี้นะแต่ก่อนก็เริ่มลำพึงนิดๆเล็กๆทีละนิดทำไมตาท่านทำไมถึงดีนักอะไรเห็นแล้วหูก็ได้ยินก่อนแล้วอะไรเห็นก่อนนี่ดูผ้าจีวรสบงของใครบริขารต่างๆนี่คลองผ้าดึงขึ้นมาท่านดูตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะโน่นเวลาจะบอกให้ตัดสบงจีวรเวลาของมีมาตัดให้องค์นั่นนั่นนั่นนั่นที่เลยดูดูดิตัดโครงให้อยู่นั่นองค์นั้นตัดจีวรให้องค์นี้ตัดทั้งผ้าติดให้องค์นั่นนั่นนั่นผ้าเป็นยังไงนั่นนั่นหนังท่านดูตั้งแต่เมื่อไหร่รู้นะท่านไม่บอกท่านดูแล้วใครจะไปรวดเลยก็เหมือนท่านเราอยู่ด้วยกันถ้าตาใสอยู่กับตาแมวมันยังไม่เห็นถ้าตาไม่พิจารณาตาไม่สังเกตตาท่านสังเกตตาไปถึงไหนความรู้ไปถึงนั้นก็แสเสียงมาสัมผัสสัมพันธ์รู้ไปถึงนั้นทางโน้นก็รู้ทางนี้ก็รู้ต่อเนื่องกันเยอะแล้วมาสัมผัสนี้ปุ๊บรู้ทันทีเพราะความรู้ไม่ออกจากตัวมีแต่กระแสความรู้ออกของโน้นความรู้อันตั้งเดิมมีจริงอยู่นี่เราวันไปทั้งหมดเลยว่าอะไรทั้งไปหมดมันเหลือแต่ร่างมันก็ผิดกันอะไรที่ยอมรับไม่ใช่เวลาไหนท่านเผลอจิตไม่อยู่กับตัวมีเวลาไหนไม่มีเนี่ยเป็นประจำเรียกว่าอาการลิโกอาการลิกจิตจิตไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีอะไรเข้ามาตัดทอนความรู้ซึ่งเป็นหลักธรรมชาตินั้นให้ขาดไปเป็นรักเป็นตอนระยะนั้นรู้ได้ระยะนี้ลึกได้ระยะนี้ลึกไม่ได้นั่นท่านไม่หนึ่งจิตกันเวลาเทศโอ้โหเสียงเพราะเสียงท่านกังวานได้ยินประตูว่าเคยดังขึ้นดังขึ้นยิ่งธรรมะสูงเท่าไรละเอียดเท่าไรยิ่งหมุนเตี้ยวเตี้ยวมาพลังของจิตพลังของธรรมหลวงพ่อเพื่อนเห็นปฏิบัติภาคเครื่องนั้นนองท่านท่านคุ้นใครเมื่อไม่คุ้นใครสง่าผ่าเผยอยู่ตลอดเวลาทำประเภทนี้ไม่คุ้นใครรอบโดยตลอดแล้วท่านเทศคือธรรมนาก็สองชั่วโมงนะอย่างน้อยสองชั่วโมงวัยเกิดมาแล้วเป็นอย่างน้อยสองชั่วโมงดีก็คือส่วนมากก็จะเหลือสามชั่วโมงบางทีสี่ชั่วโมงมันเทินเพราะเรามุ่งต่อทำอย่างยิ่งอยู่แล้วหนึ่งแล้วอยากได้ยินได้ฟังเพื่อเพิ่มกำลังของจิตใจและให้ใจยิ่งความรู้ความฉลาดในแง่ต่างๆของธรรมปฏิบัติหนึ่งจากการฟังการอารมณ์ของท่านแล้วท่านเพื่อนเพื่อนไปอย่างจริงอย่างจังไม่มีที่ค้านเรียกว่าถูกต้องทุกเล็กบททุกบาททุกคำเลยไม่มีอันไหนที่จะได้เลือกแบบอันนี้ผิดไม่นั่นแหละผู้รู้จริงเห็นจริงพูดออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ฟังเพื่อความมุ่งอัดมุ่งทำอยู่แล้วทำไมจะไม่ได้ผลอย่างน้อยก็ตั้งตัวเป็นสมาธิขึ้นมาได้จากการอบรมของท่านเราจึงเชื่อจริงจริงการสั่งสอนอันนี้ทางข้างพุทธการและสารบัญรู้มรรคผลนิพพานไม่เชื่อได้ยังไงความจริงลบได้หรือความปลอมมันเต็มหัวใจเราก็เหมือนกับใครจะเป็นไปไม่ได้เพราะเรามันมืดเหมือนกับคนตาบอดเราบอดคนเดียวเหมือนกับโลกที่เขาจะตาบอดกับเราทั้งโลกมันได้ยังไงมันบอดเพียงคนเดียวแต่เรานอกนั้นเขาตาดีเขาก็เห็นในที่หนึ่งหูหนวกแต่เราคนอื่นเขาหูดีเขาก็ได้ยินในที่ปิดหูก็ได้หรือตาเราใจเรามันบอดตาใจคนอื่นไม่บอดเขาก็รู้ได้เห็นได้ที่เพราะทำเครื่องทำใจให้สว่างมีอยู่นี่ถ้ากันจับหลักไว้ให้ดีนะการประพฤติปฏิบัติตัวไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด

ันนี้จะอธิบายธรรมะให้ธรรมนักบุญทั้งหลายฟังวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสอย่างยิ่งในบรรดาวันทั้งหลายที่ผ่านมารู้สึกวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสเต็มที่นับแต่เริ่มออกเดินทางมาเป็นโอกาสในการแสวงบุญตลอดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้คำว่าบุญท่านทั้งหลายคงพอทราบได้เป็นสิ่งที่โลกต้องการทั้งคนและสัตว์ตลอดมาไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนความนิยมอย่างอื่นสิ่งอื่นทั้งหลายนั้นมีการนิยมเป็นยุคเป็นคราวแล้วเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆส่วนความนิยมในคำว่าบุญนี้ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดมีความมุ่งหวังกันตลอดมาทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความรู้สึกยังมีอยู่ภายในตัวของบุคคลและสัตว์นั้นๆแต่ควรทราบตามภาษาไทยของเราที่แยกออกไปจากบุญก็ซึ่งก็เป็นภาษาไทยคำหนึ่งแล้วเพื่อทราบความหมายในคำว่าบุญนี้ให้ชัดเจนสมกับว่าเป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังอย่างแท้จริงนั้นคืออะไรคำว่าบุญนี้จึงหมายถึงความสุขโดยตรงจะเป็นความสุขทางกายหรือทางใจเป็นเรื่องที่โลกเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยกันไม่มีวันจืดจางเปลี่ยนแปลงในความปรารถนาซึ่งความสุขนี่เป็นสิ่งที่โลกต้องการเสมอมาความสุขทางกายอย่างหนึ่งความสุขทางใจอย่างหนึ่งรวมแล้วมีสองกายสบายเราก็อยู่สงบใจสบายเราก็เรียกว่าเป็นสุขนั่นเองสาเหตุที่ให้เกิดเป็นความสุขขึ้นมาทางกายทางใจต้องมีการขวนขวายมีการระมัดระวังรักษาอย่าให้เป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกเข้ามาทำลายความสุขทั้งสองประเภทนี้ได้ที่ท่านนักใจบุญทั้งหลายอุตส่าห์สละเวลาเวลาหน้าที่การงานและทรัพย์สมบัติมากน้อยด้วยใจจริงของตนมาสู่สถานที่นี้ก็ดีหรือในการบำเพ็ญบุญทั่วไปก็ดีชื่อว่าเป็นต้นเหตุแห่งการแสวงหาบุญคือความสุขอย่างแท้จริงถูกต้องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอนมาแล้วนี่เป็นทางที่ถูกที่ดีเป็นทางที่ชุ่มเย็นแก่จิตใจของเราบุญนี้ได้มากน้อยเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นได้มากเท่าไรก็ไม่เหลือเฟือเหมือนอย่างอื่นๆไม่เฟ้อเป็นสิ่งที่สัตว์โลกปรารถนาโดยทั่วกันแม้ที่สุดท่านพูดถึงวิมุตตินิพพานก็ยังต้องมีธรรมชาติอันหนึ่งที่โลกทั้งหลายพอทราบกันในทางสมมุติว่าปรมังสุขขังท่านยังมีความสุขอันเยี่ยมอันอย่างยิ่งอีกด้วยภายในจิตใจของท่านฉะนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าบุญคือสิ่งที่โลกต้องการเราผู้หนึ่งในนามของโลกทั่วไปเราจึงพยายามทำความสนใจและขวนขวายในทางบุญให้เกิดขึ้นคนไม่มีบุญสัตว์ไม่มีบุญเป็นบุคคลและสัตว์ที่อาภัพมากเกิดมากับโลกเขา
แม้วันคืนปีเดือนยังคงเส้นคงวาอยู่ตามธรรมดาก็ตามก็รู้สึกว่าวันคืนปีเดือนนั้นยืดเยื้อมากอยากให้มืดให้แจ้งเสียโดยเร็วเพราะทนต่อความทุกข์ความทรมานนั้นไม่ได้นี่คือขาดบุญคือความสุขมีแต่ความทุกข์ทรมานทางกายทางใจบีบบังคับอยู่ตลอดมาวันคืนปีเดือนจึงเป็นเหมือนกับยืดยาวเอาเป็นเหลือประมาณโลกก็กลายเป็นโลกแคบถ้าลงทุกข์ได้เข้ามาบีบคั้นร่างกายและจิตใจของคนและสัตว์รายใดก็ตามอะไรอะไรก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไม่เป็นที่เจริญใจทั้งนั้นโลกก็แคบเข้ามาแต่วันคืนปีเดือนรู้สึกว่ายืดยาวมากมายชีวิตนี้ก็รู้สึกว่ายืดยาวในขณะนั้นความสมใจที่ตนอยากให้พ้นจากทุกข์ที่กำลังทำลายตัวของเราอยู่นั้นคืออยากตายไปเสียในขณะนี้เพื่อจะได้พ้นจากทุกข์ที่กำลังบีบบังคับอยู่แล้วนี้ไปเสียนี่ต้องทำให้จิตทั้งเราคิดได้ต่างๆเพราะอำนาจของทุกข์นี้เป็นของที่รุนแรงมากโลกทั้งหลายจึงไม่ปรารถนากันแม้แต่สัตว์ก็กลัวไม่ว่าแต่มนุษย์เราเลยการสร้างเครื่องป้องกันทุกข์จึงมีหลักวิชามีอุบายวิธีที่จะสร้างให้ถูกต้องดีงามโดยไม่ไปสร้างความทุกข์ให้ตัวเองแล้วผลทุกข์ให้คนอื่นคือไม่เหยียบย่ำทำลายคนอื่นเพื่อการสร้างความสุขให้ตนเองอันเป็นทางที่ผิดพระพุทธเจ้าจึงได้ประกาศสอนธรรมอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่เรียกว่าสวขาโตภควตาธรรมโมแปลว่าคำสั่งสอนอันเป็นเครื่องชี้แนวทางเดินของชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตแก่บรรดาสัตว์นั้นพระองค์ท่านได้ตรัสไว้ชอบทุกสิ่งทุกประการแล้วไม่มีส่วนบกพร่องนี่เป็นทางเดินอันราบรื่นสม่ำเสมอและชุ่มเย็นแก่ผู้ดำเนินคือประพฤติปฏิบัติตามทางที่พระองค์ท่านทรงประกาศสอนไว้ดังเราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญและปฏิบัติตามสวขาตธรรมนั้นตลอดมาเห็นกฐินทานที่เราได้บำเพ็ญมาเป็นประจำจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นการดำเนินตามหลักสวขาตธรรมที่พระองค์เจ้าสอนไว้แล้วทั้งนั้นนี่เป็นทางที่ถูกที่ดีเป็นทางชุ่มเย็นทั้งผู้ที่ให้ทานทั้งผู้ได้รับทานจากเราผู้ทั่วไปก็ว่าทั้งผู้ให้ผู้สงเคราะห์ทั้งผู้รับการสงเคราะห์เราจะสงเคราะห์มนุษย์ด้วยกันก็ตามสงเคราะห์หรือให้ทานแก่สัตว์ก็ตามสัตว์ก็ไม่เป็นภัยเราก็ไม่เป็นโทษต่างคนต่างมีความสุขเราได้รับความสุขเพราะการสงเคราะห์ผู้อื่นในทางน้ำใจด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในจิตใจว่าตนมีวาสนาพอจะให้คนอื่นหรือสัตว์อื่นได้อาศัยความร่มเย็นจากตนสัตว์หรือคนก็ตามรายที่ได้รับความการสงเคราะห์จากเราก็มีความดีอกดีใจตนได้มีเท่าที่ตนได้รับความสุขมันจากท่านผู้นั้นผู้นั้นได้สงเคราะห์มีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ต้องระลึกกันเป็นธรรมดาจะลืมเสียไม่ได้นี่จึงเรียกว่าเป็นทางที่ให้ความร่มรื่นทั้งสองทางจะเรียกว่าทานบารมีก็ได้ทานนี้เป็นความจำเป็นสำหรับโลกเราจะเว้นทานนี้เสียไม่ได้เพราะเป็นพื้นแห่งชีวิตความเกี่ยวเนื่องระหว่างกันและกันกว้างแคบไม่มีประมาณต้องอาศัยทานเป็นเครื่องเชื่อมโยงถึงกันถ้าไม่มีทานแล้วโลกนี้ต้องแตกทานจึงเป็นเหมือนกับความมั่นคงหรือสิ่งมั่นคง
ในการก่อสร้างจะเป็นสร้างบ้านสร้างเรือนก็ตามไม่มีสิ่งมั่นคงเป็นหลักยึดไว้แล้วบ้านเรือนนั้นๆก็ย่อมไม่แน่นหนามั่นคงโลกจะเป็นจะมีความปึกแผ่นแน่นหนาเพียงไรต้องอาศัยการสงเคราะห์ซึ่งออกจากความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจกันเป็นรากฐานสำคัญสิ่งที่จะนำมาสงเคราะห์ก็ย่อมเป็นไปเองเพราะใจเป็นผู้บงการทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติต่อกันโดยไม่นิยมว่าเป็นนักบวชและคฤหัสถ์ตลอดสัตว์ทั้งหลายย่อมมีต่อกันอยู่เสมอแต่ไม่ได้ให้ชื่อว่าเขาให้ทานกันเฉยๆแปลแล้วก็แปลว่าการให้นั่นแหละทานะแปลว่าให้มีพูดให้ฟังให้เราทราบกันอย่างชัดๆก็คือแปลว่าให้นั่นเองจะให้ด้วยวัตถุให้โดยการอบรมสั่งสอนให้โดยวิธีใดก็ตามเพื่อความรู้ความเข้าใจเพื่อผู้อื่นได้รับความสุขจากการให้ของตนเรียกว่าทานทั้งนั้นทานวัตถุคือให้ด้วยวัตถุสิ่งของให้ทางความรู้ความฉลาดคือให้การอบรมสั่งสอนให้อุบายแนวทางอะไรก็แล้วแต่จัดว่าทานทั้งนั้นทานจึงเป็นเรื่องใหญ่โตประจำโลกถ้าขาดทานเสียเมื่อใดโลกก็ตั้งอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาไม่ได้แม้ที่สุดในครัวเรือนเดียวกันก็เหมือนกันอยู่ด้วยกันมาก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของครอบครัวนั้นๆไม่มีนี้เป็นพื้นฐานจะเป็นมาไหมจะโลกหรือครอบครัวนั้นจะเป็นไปไม่นานนอกจากการกระทำของเราที่ได้บำเพ็ญลงไปด้วยวัตถุแต่ทานเช่นนี้แล้วผลที่แสดงอยู่ในปัจจุบันและอนาคตย่อมเป็นไปเพราะอำนาจแห่งทานนี้โดยสม่ำเสมอทานแทนที่จะให้คนอื่นไปเสียจนหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือติดตัวแต่ผลแห่งทานย่อมสะท้อนย้อนกลับเข้ามาเป็นสมบัติของผู้นั้นจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดไม่อดอยากขาดแคลนเพราะอำนาจแห่งทานบารมีที่ตนไม่เคยสร้างไว้เข้ามาเป็นสมบัติภายในฝังอยู่กับใจเราจะจำได้ก็ตามจำไม่ได้ก็ตามไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามนิสัยคนที่มีทานประจำใจย่อมเป็นนิสมีย่อมเป็นผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางไม่คับแคบตีตันไม่ตระหนี่เหนียวแน่นอัธยาศัยหรือนิสัยเช่นนี้แม้จะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ตามนิสัยนี้ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอยู่กับใจถึงร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตามแต่จิตใจนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนิสัยเดิมของตนนี่คือสมบัติภายในที่เกิดขึ้นมาจากการให้ทานเพราะการที่เราจะให้ทานได้แต่ละอย่างละอย่างตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยจนมากก็ต้องออกจากใจใจที่เคยสั่งสมคุณธรรมประเภทนี้ไปอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วย่อมมีกำลังจนกลายเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างขวางแม้จะอดอยากขาดแคลนไปถึงที่จำเป็นจริงๆก็พอเป็นไปได้หากมีผู้ช่วยหากมีผู้อุดหนุนหากมีผู้เห็นใจหากมีผู้เมตตาอยู่นั่นแหละเพราะเชื่อเดิมของเรามีอยู่ภายในใจจะเกิดในชาติใดพบใดอำนาจแห่งทานบารมีย่อมเป็นการส่งเสริมไม่ให้อดอยากขาดแคลนแล้วนอกนั้นยังเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยอำนาจแห่งทานนี้ด้วย
อันเป็นส่วนหนึ่งของคุณงามความดีทั้งหลายมีศีลภาวนาเป็นลำดับฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายจึงสอนแล้วสอนเล่าให้โลกทั้งหลายได้ประพฤติตนในธรรมประเภทนี้เป็นพื้นฐานจากนั้นก็สอนถึงเรื่องศีลเรื่องภาวนาไปเป็นลำดับในข้อที่ว่าเป็นนิสัยอยู่ภายในจิตเพราะอำนาจแห่งการบำเพ็ญมาโดยสม่ำเสมอนี้เราจะเห็นตัวอย่างจากพระพุทธเจ้าของเราในคราวเป็นพระเวสสันดรได้ทรงให้ทานเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนชาวเมืองเขาไม่พอใจถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าขับไล่พระองค์ออกจากเมืองจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียกลัวบ้านเมืองจะล่มจมเพราะพระองค์เป็นผู้หนักในการให้ทานตามพระอัธยาศัยที่เคยเป็นมาอย่างนั้นพระองค์ไม่ขัดข้องเขาขับไปที่ไหนก็ไปยอมไปตามคำที่เขาขับไล่สายส่งให้พระองค์ไปแต่ไม่ทรงลดละในการให้ทานตามพระอัธยาศัยหรือนิสัยของพระองค์ที่เคยบำเพ็ญมาดั้งเดิมแม้จะไปอยู่ในป่าไม่มีสิ่งใดบริจาคทานเหมือนอย่างแต่ก่อนก็ตามมีเพียงกัณหาชาลีเท่านั้นก็ยกให้ทานแก่พราหมณ์ไปเพราะมีเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะให้ทานมีเพียงสองกัณหาชาลีเท่านั้นก็ให้ทานไปอย่างไม่อะไรเสียดายนี่ก็เหลือแต่พระนางมัทสีเทพนิมิตบันดาลเป็นพราหมณ์ทูลขอนางมัทสีอีกก็ทรงให้อย่างพอพระทัยอีกเช่นเดียวกันเพราะมีเท่านั้นไม่มีอะไรจะให้ทานสมบัติเงินทองอะไรไม่มีเพราะถูกเขาขับหนีไปจากบ้านจากเมืองไปอยู่ในป่าจะมีอะไรเพียงอัตภาพร่างกายจะเป็นไปกับอาหารวันหนึ่งวันหนึ่งก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วหัวเผือกหัวมันเท่านั้นอดบ้างอิ่มบ้างเราคิดดูก็น่าสลดสังเวชกษัตริย์ทั้งองค์สละออกจากตำแหน่งเป็นกษัตริย์กลายเป็นคนขอทานขึ้นมาทันทีทันใดจะว่าเป็นคนขอทานก็ไม่ทราบว่าพระองค์ไปขอทานที่ไหนเป็นคนอนาถาเราดีๆนี่เองหันเสวยหัวเผือกหัวมันตามปากตามจะได้ความทุกข์ยากลำบากขนาดไหนแม้เช่นนั้นพระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยการให้ทานการเสียสละยังไม่ปรากฏว่าบกพร่องที่ตรงไหนใครจะขออะไรพระองค์ประทานให้ทั้งนั้นขอลูกให้ลูกขอเมียให้เมียหรือใครจะมาขอพระเนตรหรือดวงหัตถ์ไทยพระองค์ก็ไม่ทรงอะไรพร้อมที่จะยกให้อยู่เสมอนี่ก็เพราะอำนาจแห่งความเสียสละที่เคยเป็นมาภายในพระทัยของพระองค์นั่นเองจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมาจนถอนไม่ขึ้นยอมปฏิบัติตามที่เขาตำหนิทุกอย่างเขาให้อยู่ก็อยู่เขาให้หนีให้ไปไหนก็ไปแต่การให้ทานนี้ไม่ยอมลดละไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมปฏิบัติตามใครปฏิบัติตามพระเวสสันดรพระองค์เดียวเท่านั้นว่าเป็นนักคือนักให้ทานนี่คือความฝังมาแล้วดั้งเดิมจึงได้ยกทานขึ้นเป็นหลักสำคัญในหลักศาสนามีทานเป็นฐานสำคัญรวมแล้ว
คุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากให้การให้ทานนี้ก็สำเร็จขึ้นเป็นบุญมีความสุขความเจริญได้ก็เพราะอำนาจแห่งบุญการรักษาศีลก็เพื่อบุญคือความสุขการให้ทานก็เพื่อบุญคือความสุขการเจริญภาวนาก็เพื่อบุญคือความสุขซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายต้องการตลอดมาดังนั้นจึงขออนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นนักใจบุญในที่ตามบำเพ็ญตลอดมาไม่หยุดยั้งแล้วยังหวังมีความอบอุ่นในใจว่าท่านทั้งหลายยังไงก็จะปล่อยละอันนี้ไม่ได้คืองามความดีจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับลำดับไปจนชีวิตหาไม่เพราะนี้เป็นรากฐานของจิตใจอย่างแท้จริงที่จะพาเราอยู่เราไปเป็นมีความสุขความเจริญเพราะอำนาจแห่งการสร้างความดีใส่ตัวเองมีเรียกว่าการรักษาตัวเองด้วยความปลอดภัยเพื่ออนาคตชาติภพนั้นในปัจจุบันนี้เรามีชาติมีภพอดีตต้องเคยเป็นผู้เคยมีชาติมีภพมาแล้วและอนาคตการข้างหน้าที่จะผ่านมาชีวิตนี้จะผ่านไปก็เพื่ออนาคตการท่องเที่ยวในวัฏสงสารในภพในชาติของเราต้องมีด้วยกันทุกคนเมื่อเป็นเช่นนั้นความดีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยเกาะเกี่ยวหรือเป็นที่พึ่งของตนในภพชาตินั้นๆต้องเป็นของจำเป็นเช่นเดียวกับชีวิตของตนชีวิตมีอยู่หาความสุขไม่ได้ก็เป็นโมฆะไม่มีคุณค่าอันใดกับชีวิตนั้นๆเราไม่ต้องการเป็นผู้หมดคุณค่าในชีวิตโดยไม่มีความสุขเครื่องอาศัยเลยแต่เราเป็นผู้หวังคุณค่าแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสมหวังดังนั้นเราจึงสร้างคุณงามความดีไว้เพื่อตนนี่เป็นทางที่ถูกเป็นความคิดชอบเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือต้านทานสิ่งที่ไม่ดีอันจะเป็นเหตุทำลายแก่ตนด้วยการสร้างคุณงามความดีจะยากบ้างลำบากบ้างให้เราถือว่าเป็นงานสร้างตัวเองคือสร้างตัวเองให้ดีสร้างตัวเองให้มีความสุขความเจริญสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงสร้างความอบอุ่นให้จิตใจไม่เป็นความเสียหายในความลำบากที่เราสร้างตนเองด้วยการทำดีเวลาจำเป็นจิตใจจะไม่คิดอะไรมากไปกว่าคิดหาที่พึ่งอันนี้เป็นหลักสำคัญที่เราจะต้องคิดด้วยกันทุกคนเมื่อถึงคราวจนกรอบมาแล้วเวลาไม่ร้อนเครื่องป้องกันแดดก็ไม่จำเป็นเวลายังไม่หนาวเครื่องป้องกันหนาวก็ไม่จำเป็นเวลาไม่หิวกระหายอาหารหวานคาวที่เราเคยอาศัยมาก็ไม่จำเป็นแต่เมื่อเกิดความจำเป็นดังที่กล่าวมานี้จิตต้องประวัติถึงเครื่องป้องกันทันทีพอร้อนปรากฏขึ้นต้องประวัติถึงเครื่องป้องกันหนาวเกิดขึ้นจิตก็ต้องประวัติถึงเครื่องป้องกันความหิวกระหายเกิดขึ้นต้องคิดถึงอาหารพูดง่ายๆเอาอย่างนั้นเวลาความจนกรอกจนมุมของชีวิตจิตใจจะเข้ามาถึงจริงๆเราจะรึกถึงอะไรนี่เป็นหลักสำคัญต้องระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยสร้างมามากน้อยว่ามีเพียงไรหรือไม่มีนั่นเป็นจุดสำคัญเป็นเวลาสำคัญมากสำหรับเราเพราะทุกรูปทุกนามจะต้องถึงความจำเป็นเช่นนั้นด้วยกันเราจึงได้พยายามสร้างเพื่อตัวเองไม่เสียแต่บัดนี้จิตใจที่เคยชินต่อสิ่งใดย่อมระลึกถึงสิ่งนั้นทันทีจิตใจที่เคยสร้างแต่บาปแต่กรรมเวลาจนกรอกจนมุมคิดหาทางดีไม่มีเพราะตนไม่สร้างไว้จิตก็ประวัติไปถึงแต่บาปแต่กรรมตายไปก็เป็นไฟไปทีเดียวนรกอเวจีจะมีหรือไม่มีมันก็เห็นเป็นไฟอยู่กับผู้นั้นเพราะ
ผลที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจากตนผู้ทำจะว่านรกอเวจีเป็นผู้มาให้โทษใส่กรรมก็ไม่ได้ความให้โทษให้คุณเป็นเรื่องของเราเป็นผู้สร้างขึ้นเองเราเกิดมาไม่ได้ตั้งใจจะมาสร้างหานตนเองหรือทำลายตนเองด้วยการทำชั่วช้าละมุกอันเป็นไฟเผาตัวแต่เราต้องการมาส่งเสริมตนเองเราจึงต้องสร้างคุณงามความดีไว้เป็นที่พึ่งที่เกาะที่อาศัยเวลาจำเป็นจำใจจิตต้องเกาะจริงๆพอระลึกถึงบุญครับใจยิ้มแย้มแจ่มใสอบอุ่นแล้วเพราะเราเคยสร้างไว้จนติดจิตติดใจระลึกเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นเพราะเราสร้างอยู่ทุกวันทุกคืนเป็นความเคยชินกับใจนี่เป็นความอบอุ่นแม้ร่างกายจะแตกสลายไปก็เป็นธรรมดาของธาตุของขันเราจะต้านทานไม่ได้เพราะเรื่องนี้เป็นคติธรรมดาอันเป็นเรื่องใหญ่โตมากไม่มีใครสามารถจะต้านทานกั้นกลางไว้ได้ต้องปล่อยไปตามสภาพของเขาแต่สิ่งที่เป็นสมบัติของเราอันไม่มีใครจะมาแย่งชิงเอาได้นั่นคือบุญอันเป็นความสุขเครื่องอบอุ่นจิตใจที่เกิดขึ้นมาจากการสร้างบุญเวลานี้เรากำลังสร้างบุญสร้างเครื่องระลึกสร้างเครื่องเกาะเครื่องยึดแก่จิตใจจะถึงคราวจนกรอบไม่จนกรอบไม่สำคัญระลึกเมื่อไรมีความเย็นอกเย็นใจหรืออบอุ่นภายในใจเสมอไปยิ่งถึงคราวจวนตัวมาแล้วก็ยิ่งจะเห็นความสำคัญของใจที่ได้สร้างความดีไว้เพื่อตนเองมากน้อยเพียงไรเราไม่ประมาทธรรมดาคนฉลาดยอมคิดเพื่อตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตเสมอเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ไปอย่างแบบสุขะโตคือไปดีมีความสุขความสบายพบใดชาติใดที่จะเป็นสมบัติของตนก็ล้วนแต่เป็นของดีๆทั้งนั้นเพราะตนสร้างแต่ความดีไว้ผลต้องเป็นดีทั้งนั้นนี่เป็นทางดำเนินของนักปราชญ์ที่เคยดำเนินได้รับความดีและความปลอดภัยจนกระทั่งผ่านพ้นถึงวิมุตตินิพพานมาแล้วได้แก่พระพุทธเจ้าของเราไม่เคยโกหกพวกลมแก่สัตว์โลกแม้คำเดียวประโยคเดียวตรัสคำใดออกมาเป็นคำที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นคำที่ถูกต้องดีงามสมควรที่สัตว์โลกจะประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลเป็นที่พึงพอใจได้ทุกบททุกบาทแห่งธรรมที่ทรงแสดงจึงเป็นธรรมที่ถูกเนื้อต้องใจเป็นธรรมที่ไว้ใจได้ไม่มีคำใดที่จะเป็นคำแสดงหูแสดงใจและเกิดเป็นภัยเป็นเวรแก่บรรดาสัตว์ที่ปฏิบัติตามพระองค์ท่านนอกจากจะเป็นสิริมงคลแก่ตนผู้ดำเนินเท่านั้นไม่มีทางอื่นใดจะเป็นภัยเราเองยังมีทางโกหกตนได้ไม่ต้องว่าคนอื่นจะมาโกหกเราตัวเราเองยังสามารถโกหกตนได้ต่อหน้าต่อตาพระพุทธเจ้าไม่มีเลยจะโกหกสัตว์โลกจึงเป็นที่แน่ใจยิ่งกว่าเราแน่ใจในตัวของเราซึ่งเป็นนักโกหกตนเองอยู่คำว่าโกหกตนเองหมายถึงอะไรยกตัวอย่างใกล้ๆว่าจะทำสิ่งนั้นก็หาเรื่องมาโกหกว่าอ๋อเดี๋ยวทำนั่นก่อนแล้วค่อยทำอย่างนี้เป็นต้นท่านทำสิ่งนั้นแล้วไม่ทำเสียหรือเวลาเคยสวดมนต์ไหว้พระหรือระลึกอย่างอื่นระลึกได้คิดหน้าที่การงานเรื่องอะไรอะไรคิดได้ทั้งนั้นพอแต่พอระลึกมาถึงเวลาจะหลับนอนจะไหว้พระสวดมนต์เท่านั้นท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่แล้ววันโอกาสไม่ค่อยมีเพราะวันนี้รู้สึกว่าเพียบกับงานมาซะเต็มแย่แล้วแล้ววันหลังค่อยเอาเถอะนี่คือการโกหกตัวเองแล้วก็ล้มถอยถูกก็ถูกที่หมอนตื่นขึ้นมาโอ้โหวันนี้เอาแย่ซะแล้วไม่ได้สวดมนต์เลยเอาวันหลังเอาใหม่นะว่าวันหลังโกหกอีกนี่เราเคยโกหกอาจารย์เคยถูกตัวเองโกหกตัวเองมาแล้วยกเอาเรื่องตัวเองเนี่ยแต่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงไม่เป็นแบบอาจารย์นี่จะแสดงเรื่องความโง่ของตัวเองหรือเรื่องความโกหกของตัวเองให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อได้นำไปพินิจพิจารณาว่าอาจมีเช่นเดียวกันนี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยส่วนพระพุทธเจ้าไม่ได้มาโกหกโลกแบบที่เราโกหกเราและโกหกคนอื่นอย่างนี้
จึงเป็นที่แน่ใจสำหรับสวดคาถาธรรมสมนามที่ว่าตรัสไว้ชอบแล้วสมจริงไม่เช่นนั้นจะไม่คงเส้นคงมาถึงขนาดนี้ในบรรดาพระโอวาทธรรมสอนของพระองค์จะต้องสลายไปนานแล้วเพราะไม่มีใครนับถือทรงสั่งสอนอย่างนี้กลับเป็นไปอย่างนั้นทรงสั่งสอนอย่างนั้นกลับเป็นไปอย่างนี้ไม่ตรงตามความจริงคือเหตุกับผลไม่ลงรอยกันแต่นี่ลงทุกประโยคทุกบททุกบาทจึงเรียกว่าสวดคาถาหรือเกวรผลิตปุณังผลิตสุดทางพระมจริยังประกาศเสียบริสุทธิ์บริบูรณ์ในการประกาศพรหมจรรย์แก่สัตว์โลกสรุปความลงในพระโอวาททั้งหมดก็เพื่อให้เป็นหลักวิชาในการรักษาตัวเราให้เป็นหลักวิชาแก่โลกเพื่อการรักษาตนนี่เป็นหลักใหญ่มากการปกครองตนการรักษาตนเป็นเรื่องใหญ่เราปกครองคนอื่นก็พอปกครองได้แต่การปกครองตนเองนี่สำคัญการสั่งสอนคนอื่นพอสั่งสอนได้แต่เวลาจะสั่งสอนตนเองหนึ่งไม่ยอมสั่งสอนพร้อมสั่งสอนแล้วไม่ยอมเชื่อทะเลทลายไปต่อหน้าต่อตาตนนี่มีแยะมันเคยเป็นจึงเป็นเรื่องยากคือการปกครองหรือสั่งสอนตนเองพยายามคิดเน้นหนักลงในจุดนี้ให้มากเราจะเป็นคนดีมีหลักมีเกณฑ์มีข้อบังคับสำหรับตัวเองไม่คลาดเคลื่อนแล้วกลายเป็นคนดีขึ้นมาเป็นลำดับคำว่าการปกครองตนนั้นคือเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ตามปกติธรรมดาหน้าที่การงานความประพฤติต้องเป็นไปกับกายวาจาใจของเราเสมอเราทำอย่างไรจะเป็นไปเพื่อความเสียหายแก่ตนและผู้อื่นเราทำอย่างไรจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองทำอย่างไรจึงจำเป็นผู้มีเหตุมีผลการทำแต่ละอย่างมีเหตุมีผลที่ถูกต้องดีงามสำหรับการกระทำของเราความประพฤติแต่ละอย่างมีเหตุผลไปพร้อมเป็นเครื่องรักษาตัวความคิดแต่ละอย่างทราบว่าเป็นความคิดที่หนักในทางดีหรือชั่วมากน้อยเพียงไรนำเหตุผลมาพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอนี่ชื่อว่าการรักษาตนเองจึงเป็นสิ่งที่ยากอยู่บ้างโดยมากเราชอบฝืนตนเองฝืนตนเองแล้วก็เรียกว่าทำลายตนเองอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ได้คิดว่าเป็นการทำลายตนเองนี่เป็นหลักสำคัญสมบัติเงินทองมีมากน้อยถ้าเรารักษาตนเองปฏิบัติต่อตนเองไม่ถูก1หมดไป2กลายมาเป็นข้าศึกต่อเรานี่สำคัญคำว่าหมดไปคือหมดไปโดยการจับจ่ายไม่รู้จักประมาณเอาความอยากเป็นผู้เปิดประตูให้สมบัติไหลออกแล้วไม่มีวันปิดเปิดอยู่เสมอเปิดเพื่อออกแต่ไม่ได้เปิดเพื่อนำเข้ามาโดยไม่มีเหตุผลเป็นเครื่องพาให้ปิดให้เปิดให้จับจ่ายใช้สอยมากน้อยมีความจำเป็นเพียงไรไม่ค่อยคำนึงนี่ก็เรียกว่าไม่รู้จักวิธีรักษาตนเหมือนกันสมบัติซึ่งเป็นของตนจึงกลายเป็นวิธีไม่รักษาไปด้วยและทำลายสมบัตินั้นกลายเข้ามาทำลายตนอีกทีคือเมื่อจ่ายไปด้วยความไม่มีเหตุผลจ่ายผิดตั้งถูกตั้งตอบนานประนันไปก็มีแต่จ่ายผิดพลาดไปเรื่อยๆความเคยกินต่อนิสัยที่เคยเป็นเช่นนั้นก็กลับเข้ามาเป็นฝังใจของตนเองกลายเป็นคนไม่มีหลักแบบคนชุดุชุล่าใจก็รั่วสมบัติก็ไหลไปเรื่อยๆจนไม่มีที่ยับยั้งนานเท่าที่มีแอ่งเป็นที่เก็บตั้งจะมากเพียงไรก็ตามไหลไปหมดเมื่อหมดผลแล้วก็น้ำก็หมดจากคลองต่างๆถ้ามีแอ่งเป็นที่เก็บไว้บ้างก็พอได้ใช้หน้าแล้งเช่นเขาทำเขื่อนเป็นต้นสมบัติเงินทองมีได้หาได้แต่ถ้ามีที่เก็บไม่มีเหตุผลเป็นเครื่องปิดเครื่องเปิดแล้วสมบัติมันก็ไหลเช่นเดียวกับน้ำแล้วยังไหลเราพัดเราไปอีกให้กลายเป็นคนเสียไปทำให้ลืมตัวทำให้ไม่ได้คิดคำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีเลยกลายเป็นนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้แก้ยากเราต้องพยายามแก้ไขนี่แหละวิธีรักษาตนเนี่ยมันยากอย่างนี้ปกครองตนยากคือบังคับ
สิ่งใดที่ไม่ดีจะอยากไปก็ต่ำก็ตามไม่ไปถ้าเหตุผลไม่พร้อมที่จะไปว่าควรไปไปแล้วจะเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างนั้นสิ่งใดไม่ควรจะทำก็ต้องบังคับตนไว้นี่เรียกว่าปกครองตนคือบังคับในสิ่งที่ไม่ควรเปิดทางให้ในสิ่งที่ควรนี่เป็นการลำบากเมื่อปกครองตนนี้ยากยากกว่าปกครองผู้อื่นเวลาเขาไม่ฟังคำบ้างก็โกรธให้เขาโมโหให้เขาแต่ตนไม่ฟังคำตนนี่ไม่เคยโกรธไม่เคยโมโหจึงไม่เห็นโทษของตนให้ย้อนเข้ามาพิจารณานี้วิธีปกครองตนนี่เราพูดถึงการปกครองทั่วๆไปและย้อนเข้ามาการปกครองจิตเกี่ยวกับธรรมะที่จะเอาคำดีใส่ใจนี่ก็เป็นเรื่องยากพอจะกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆเข้าภายในใจโอ้โหรู้สึกมันอัดอั้นตันใจไม่อยากคิดพอเปิดทางให้วิ่งเลยไปเลยไม่ทราบถึงโลกไหนคิดวันยังคำใดคืนยังลุ่มใดพอเอาพุทโธเข้าไปไม่ได้นึกพุทโธพุทโธแล้วใจมันรู้สึกมันยังไงชอบคนเหมือนเอาพริกใส่เข้าไปในปากเผ็ดร้อน เป็นอย่างนั้นนะเนี่ยมันแสลงไม่เลยอยากรับนี่เป็นวิธีที่ละเอียดมากเกี่ยวกับเรื่องปกครองจิตใจหรือรักษาใจให้มีคุณธรรมให้มีความดีเป็นเครื่องชุ่มชื่นหรืออบอุ่นภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจะลำบากยากเย็นก็ตามเราควรฝึกอบรมใจของเราให้คุ้นกับธรรมมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นให้ใจได้รับความสงบเย็นถึงคราวจำเป็นจำใจมาคว้าปั๊บติดมือไปปั๊บสุขโตเป็นที่หวังได้แล้วใจก็อยู่ในปกครองตามปกติธรรมดาไม่ดื้อดึงไม่ฝ่าฝืนเหตุผลที่ตนเห็นว่าชอบแล้วจนใจยอมจำนนทุกอย่างจะทำอะไรจะพูดอะไรต้องยอมเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรนี่ที่ว่าเราปกครองตนเราได้เป็นขั้นๆถ้ายิ่งปกครองได้อย่างแบบพระพุทธเจ้าและสาวกท่านนั่นก็ยิ่งดีเยี่ยมปกครองจนกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ทั้งๆติดแต่ก่อนเคยมีกิเลสตัณหาอาสวะอยู่อย่างเต็มใจก่อควรวุ่นวายให้รับความทุกข์ร้อนอยู่เสมอเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ก่อควรด้วยแหละแต่ชำระซักฟอกได้หมดด้วยอำนาจแห่งความเพียรพยายามกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเรียกว่าวิมุตติพุทโธที่แท้จริงหมดสิ่งที่เป็นเสี้ยนน้ำต่อจิตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นการปกครองตนได้โดยสมบูรณ์ปรมังสุขขังไม่ต้องถามความสุขอันยอดเยี่ยมมีอยู่ที่ใจดวงหมดพยศโดยสิ้นเชิงนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจรจาขอทุกท่านได้นำไปพินิจพิจารณาเพื่อปฏิบัติปกครองหรือรักษาตนเองโดยลำดับความสุขความเจริญจะเป็นสมบัติของทุกท่านโดยไม่ต้องสงสัย

นักบวชเราและเป็นนักปฏิบัติด้วยพึงทำความรู้สึกตัวอยู่ด้วยธรรมด้วยวินัยโดยทางสติและทางปัญญารับรู้และพินิจพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอว่าทางที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านดำเนินจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นความอัศจรรย์ในจิตดวงที่หลุดพ้นจากทุกข์นั้นด้วยเป็นความอัศจรรย์ของจิตที่เป็นธรรมล้วนๆนั้นด้วยท่านดำเนินอย่างไรหลักการดำเนินของท่านดำเนินอย่างไรให้ยึดหลักนั้นมาไว้เป็นหลักใจของเราทนุถนอมไว้ด้วยชีวิตจิตใจมีสติปัญญาคอยรับทราบและพิจารณากันกรองสิ่งที่จะเป็นภัยต่อจิตใจในอิริยาบถทั้ง4ให้อยู่ด้วยสติความรับทราบรักษาอย่างใกล้ชิดที่จิตใจปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญในสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นโทษอยู่โดยสม่ำเสมอนี่คือว่าผู้ดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านที่ดำเนินมาแล้วจนถึงความพ้นทุกข์หลักธรรมท่านก็ประกาศไว้แล้วว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่มีสิ่งที่ต้องติดตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงที่สุดหลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงด้วยธรรมเหล่านั้นที่ตรัสไว้เรียบร้อยแล้วหลักวินัยได้จะสองฝากทางที่เป็นรั้วขนาบเอาไว้ไม่ให้ปีนรั้วคือพระวินัยน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสิกขาบทเล็กน้อยหรือสิกขาบทใหญ่โตคอขาดบาดตายให้พึงเห็นว่าเป็นรั้วกั้นไว้อย่างหนาแน่นอย่าฝ่าฝืนอย่าล่วงเกินให้ดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างใดแม้จิตใจจะยังไม่เป็นไปในธรรมทั้งหลายมีสมาธิธรรมเป็นต้นก็ตามแต่ใจของผู้มีธรรมมีวินัยที่รักษาไว้อย่างเข้มงวดกวดขันย่อมมีความอบอุ่นภายในตนไม่มีความระแคะระคายระแวงแคลงใจว่าศีลของตนไม่บริสุทธิ์การบำเพ็ญจิตตภาวนาก็เป็นไปได้ง่ายกว่าผู้ที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ด้วยความระแคะระคายของตนแม้จะไม่มีเจตนาแต่เป็นความพังเผลอได้ผิดพลาดในศีลนั่นก็ตามย่อมจะสร้างความกังวลประหนึ่งว่าตัดขวากตัดน้ำไว้กั้นทางของเราโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจึงต้องถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากทายไว้กับพระธรรมและพระวินัยนั้นตลอดไปการแสดงทางออกไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าเพราะความเมตตาสงสารโลกหาประมาณไม่ได้ไม่มีความสงสารใดที่จะเกินพระพุทธเจ้าสงสารมากเมตตาคือความรักในสัตว์ทั้งหลายอยากให้ได้รับความสุขหรือพ้นจากทุกข์โดยทั่วหน้ากันก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระโอวาทที่ทรงแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงวิสุทธิวิมุตติแห่งธรรมจึงเป็นไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดสายไม่มีที่ว่างเว้นว่าพระเมตตาได้ขาดบั๊กขาดตอนและเจตนาของพระองค์ที่จะหวังลือขนจัดนั่นได้ว่าขาดว่าขาดตอนไปมีต่อสัตว์โลกอยู่โดยสม่ำเสมออย่างนี้พระธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกมีภิกษุบริษัทผู้ประพฤติปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระเจ้าเป็นต้น
ก็ไม่มีความรู้ในสถานที่ใดโลกใดทวีปใดที่จะเป็นความรู้ที่ผู้ปฏิบัติตามแล้วได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในภาคเป็นภาคพื้นและได้รับความพ้นทุกข์โดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีใครจะเหมือนพระโอวาทใดไม่เหมือนพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนสัตว์โลกทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้เลยประมวลลงแล้วก็คือพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาธรรมทั้งหลายที่นำมาสั่งสอนโลกมีภิกษุบริษัทเป็นต้นการสั่งสอนภิกษุบริษัทจึงเน้นหนักลงในธรรมที่มีพิษมีสงต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกเป็นอย่างมากแต่พูดถึงเรื่องความเพียรก็เพียรอย่างถึงใจนั่นท่านว่าวิริยะผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องเพียรอย่างถึงใจความอุตสาห์พยายามความคิดความอ่านสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกแง่ทุกมุมต้องทุ่มกันลงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ปฏิบัติของเราที่เรียกว่าภาชนะสำหรับรับรองพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงออกด้วยความเมตตาสงสารเต็มพระทัยนั้นเป็นภาชนะประเภทใดหรือเป็นภาชนะที่ทะเลถลายอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นหม้อก็คว้ามเอาทางปากลงเอาก้นขึ้นเอาน้ำมหาสมุทรทะเลมาเทลงไปก็ไม่มีน้ำหยดใดที่ค้างอยู่ในก้นหม้อนั่นเลยเพราะเป็นก้นหม้อข้างนอกไม่ใช่ปากหม้อที่หงายไว้แล้วเพื่อรับน้ำส่วนมากผู้ปฏิบัติของเรามักเป็นเช่นนั้นจึงเป็นเรื่องของความทะเลถลายโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าตนได้ทะเลถลายออกนอกลู่นอกทางแห่งธรรมเพื่อความปลอดภัยไร้ทุกข์จึงขนตั้งแต่เรื่องกองทุกข์เข้ามาสู่จิตใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีแต่ทางไหลเข้ามาแห่งกิเลสทั้งหลายเพื่อก่อความทุกข์บีบคั้นภายในจิตใจของเราไม่ขาดวรรคขาดตอนก็เพราะเหตุแห่งความไม่มีสติเพราะเหตุแห่งธรรมทั้งหลายที่ว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอ่อนกำลังหรือไม่มีภายในจิตใจนั่นเองจึงเปิดช่องเปิดโอกาสให้สิ่งที่เป็นข้าศึกไหลเข้ามาตามช่องทางของมันได้โดยสะดวกสบายไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานกันบ้างเลยเพราะทำเครื่องคัดค้านต้านทาน1มีน้อย2ไม่มีมีน้อยก็ไม่พอจึงต้องไม่พยายามทุกแง่ทุกมุมตะกี้นี้ได้กล่าวถึงธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงต่อสัตว์ทั้งหลายมีภิกษุบริษัทเป็นต้นมีแต่ธรรมที่เด็ดเผ็ดร้อนธรรมที่ทันการทันสมัยทันคุณมายาของกิเลสทุกแง่ทุกมุมเพราะพระองค์ทรงได้ดำเนินมาแล้วถ้ารบก็ได้รบมาแล้วต่อสู้มาแล้วขึ้นเวทีมาแล้วได้ชัยชนะกิเลสบรรลัยลงจากเวทีไม่ใช่เพียงแต่แพ้พระธรรมเท่านั้นยังบรรลัยลงไปไม่มีอะไรเหลือบนเวทีคือพระจิตของพระพุทธเจ้านั่นเลยนั่นการดำเนินพระองค์ก็ทรงดำเนินมาแล้วโดยถูกต้องหาที่ตำหนิติเตียนสิ่งใดไม่ได้จึงแนะนำธรรมอันเป็นฝ่ายเหตุนั้นมาแนะนำสั่งสอนเมตด้วยความเมตตาสงสารสัตว์ทั้งหลายมีภิกษุบริษัทเป็นต้นพร้อมทั้งผลที่ได้รับทรงได้รับอย่างไรตั้งแต่พื้นดังที่วันท่านตรัสรู้ที่แรกทรงได้รับเป็นพื้นท่านก็ทรงแสดงเอาไว้จนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นที่เรียกว่าตรัสรู้ในวันคืนเดือน6นั่นคือผลของท่านที่ทรงได้รับก็แสดงไว้หมดทุกแง่ทุกมุมแก่ผู้ปฏิบัติ ฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาศึกษาอบรมให้ศึกษาอบรมด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆด้วยความฝ่าฝืนสิ่งที่เคยเป็นภัยต่อจิตใจของเราอย่างแท้จริงอย่าสักแต่ว่าเล่นอย่าสักแต่ว่ามาคืออย่าสักแต่ว่าฟัง
ักแต่ว่าอยู่ไปแล้วเหลวไหลๆหาสาระแก่นสารไม่ได้นี้มีจำนวนมากต่อมากเพราะฉะนั้นจึงทำให้เข็ดหลาบสำหรับผู้แสดงแม้อย่างผมเองก็ดีไม่ได้มีความรู้ละเอียดละออันใดก็ตามก็ยังอดความที่จะให้หนักใจไม่ได้เพราะผู้ที่มาศึกษาไม่ตั้งอกตั้งใจตามเจตนาของเราที่แนะนำพร่ำสอนเรื่อยมาตั้งแต่วันได้เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเป็นอย่างไรเหตุผลที่ได้ดำเนินมาเหตุคือการดำเนินดำเนินมาอย่างไรก็ได้นำมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังจนหมดเปลือกไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยแม้ว่าผลหากจะปรากฏมากน้อยเพียงไรก็แน่ใจว่าได้นำมาแสดงแล้วโดยไม่มีสิ่งใดเหลือเช่นเดียวกันและธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เราแน่ใจถ้าเป็น 100% ก็เต็ม 100% จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มเปอร์เซ็นต์นั้นๆไม่มีบกพร่องเลยได้นำมาแสดงและเป็นความเชื่อในปฏิปทาเครื่องดำเนินมาทั้งเหตุว่าดำเนินมาอย่างไรถูกหรือผิดก็เป็นที่แน่ใจแล้วผลที่ปรากฏอย่างไรบ้างก็ได้นำมาแสดงแก่เพื่อนฝูงฟังด้วยความเมตตาสงสารไม่ใช่เพื่ออวดเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารใครก็อยากโอ้อยากอวด

แล้วผลเป็นอย่างไรจึงทำให้หนักอกหนักใจอยู่เสมอไม่ว่าแต่คนใหม่ที่มายังไม่ได้เรื่องใดแล้วแม้แต่คนเก่าที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่พ้นให้เป็นข้อหนักใจในแง่ต่างๆได้เช่นเดียวกันจึงน่าคิดมากสำหรับบรรดาท่านผู้มาศึกษาอบรมทั้งหลายการแก้กิเลสเป็นของที่แก้ได้ยากเพราะกิเลสเป็นตัวยุ่งยากเป็นตัวเหนียวแน่นมั่นคงที่สุดไม่มีสิ่งใดจะเหนียวแน่นมั่นคงและฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสที่ครองอยู่หัวใจสัตว์หัวใจท่านหัวใจเราการแก้จึงต้องได้ทุ่มลงมาอย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถแม้พระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่สัตว์โลกก็ได้มาจากความสลบสไลก่อนจะได้ตรัสรู้ก็เคยผ่านความสลบสไลมาแล้วหากไม่ฟื้นก็ต้องตายไม่ได้มาแสดงธรรมแก่โลกเลยนี่เพราะเรื่องของธรรมก็ต้องขวนขวายถึงขนาดนั้นจึงได้มารบกันกับกิเลสได้ชัยชนะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ใช่ได้มาด้วยการล้างมือเปิบสักแต่ว่าประพฤติปฏิบัติแล้วก็บรรลุเอาบรรลุเอาอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านทรงทำแทบล้มแทบตายเป็นยังไงทำที่ขวนทรงขวนขวายมาแทบล้มแทบตายกว่าจะได้มาเป็นอาวุธที่ทันสมัยประหัตประหารกิเลสให้หลุดลอยออกไปจากพระทัยถึงกับได้นำอุบายวิธีการนั้นๆมาสั่งสอนจัดโลกหนักหรือไม่หนักเราทั้งหลายก็เลยผ่านแล้วในตำรับตำราและเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเป็นอย่างไรเป็นของเบาไหมธรรมะที่ได้มาและวิธีการต่อสู้กับกิเลสเป็นอย่างไรบ้างไม่มีประโยคใดที่จะเบาๆง่ายๆออมมือออมความภาคความเปลี่ยนออมสติปัญญาศรัทธาทุกด้านทุกทางขึ้นชื่อว่าขึ้นต่อกรกับกิเลสแล้วไม่มีสิ่งใดจะออมไว้เลยบรรดาธรรมมีมากน้อยเพียงไรก็ทุ่มกันลงนั่นถ้ากิเลสไม่เป็นของยากไม่เป็นของเหนียวแน่นมั่นคงถึงขนาดนั้นจำเป็นอะไรจะต้องไปทุ่มลงทุ่มลงฟังสิตียูงตัวหนึ่งก็ต้องทุ่มลงหมดกำลังอย่างนั้นใครจะไปทำลงได้ลงคอมีกิเลสไม่ใช่ยูงตัวหนึ่งมีความหนาแน่นมั่นคงขนาดไหนถ้าพูดถึงเรื่องความฉลาดก็เคยครองโลกมาตั้งแต่กับไหนกันใดแล้วในจิตแต่ละดวงละดวงให้พึงดูจิตของเรานี้เป็นสำคัญปิดไว้ไม่อยู่ขอให้ดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนนี้เถิดเริ่มตั้งแต่สมาธิคือความสงบเย็นใจด้วยความเอาจริงเอาจังของเราเราจะปรากฏเห็นสมาธิขึ้นมาคือความสงบใจความสงบใจนั้นคือความหดตัวของจิตเข้าสู่จุดรวมอันเดียวกันเป็นความรู้ที่เด่นชัดอยู่ในจุดหนึ่งภายในหัวอกของเรานี้เท่านั้นนะเมื่อสร้างความสงบให้มากขึ้นมากขึ้นความสงบนั้นย่อมสามารถที่จะสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาของตนขึ้นมาในระดับในระยะเดียวกันเดียวกันจนกลายเป็นความมั่นคงของใจขึ้นมาแล้วเราก็จะทราบนี่เราจะเริ่มทราบเรื่องจิตกับเรื่องโลกเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เข้าไปโดยลำดับตลอดถึงเรื่องภพเรื่องชาติยิ่งมีสมาธิแน่นหนามั่นคงสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในจิตของตนในภูมิสมาธินี้ก็ยิ่งจะชัดขึ้นไปในระหว่างขันธ์กับจิตที่อยู่ด้วยกันจิตเป็นอย่างหนึ่งขันธ์เป็นอย่างหนึ่งไม่ได้มีใครบอกก็รู้เพราะอยู่เป็นเอกเทศแห่งความรู้อันนั้นที่เรียกว่าจิตเนี่ยอาการเหล่านี้ก็เป็นอาการอันหนึ่งๆถ้าไม่แยบจากความรู้นั้นออกมาก็ไม่รับทราบกันว่าอาการนั้นๆเป็นอย่างไรเพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้ยิ่งใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วแยกแยะสกุลกายนี่เป็นของสำคัญเพราะเป็นงานที่ใหญ่โตมากสัตว์โลกทั้งหลายติดธรรมชาตินี้จึงต้องนำงานอันนี้มาสอนก่อนอื่นก่อนเพื่อนดังพระพุทธเจ้าท่านสอน พระที่อุปสมบทใหม่บวชใหม่ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีงานใดที่จะก่อนงานนี้ได้เลยก็คืองานพิจารณาคลี่คลายขุดค้นลงในสกุลกายที่ใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้ให้แตกกระจัดกระจายออกไปจากความเป็น

สัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราเป็นของน่ารักน่าชอบใจให้กระจายออกไปจากความเป็นเหล่านี้จนกระทั่งถึงกลายเป็นความจริงขึ้นมาแต่ละชิ้นละส่วนนี่เรายิ่งจะเห็นได้ชัดในการแยกธาตุแยกขันธ์จากการแยกธาตุแยกขันธ์นี้ไปโดยลำดับจิตมีความละเอียดละออเพียงไรเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี้จะพิจารณาให้ละเอียดลงไปโดยลำดับจนกระทั่งพอตัวของจิตเมื่อความพอตัวของจิตได้เต็มที่แล้วจากงานชิ้นสำคัญสำคัญงานใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้แต่กระจัดกระจายออกไปจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายแล้วกลายเป็นหลักธรรมชาติตามความจริงขึ้นมาถ้าว่าธาตุก็สักแต่ว่าธาตุถ้าว่าขันธ์ก็สักแต่ว่าขันธ์ต่างอันต่างสักแต่ว่าจิตก็หดตัวเข้าไปสู่ความเป็นตัวของตัวเพียงเท่านี้เราก็ทราบได้ชัดตามกำลังแห่งปัญญาของเราในขั้นนี้ว่าขันธ์กับจิตเป็นอันหนึ่งต่างหากจากกันนะแล้วจิตนี้ยังมีความสืบต่อก่อขแขนงอยู่กับสิ่งใดบ้างนั่นแหละคือเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติเป็นทางแห่งภพแห่งชาติที่จะก้าวเดินออกไปสู่ภพสู่ชาติโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาอย่างละเอียดต่อก็คือความเพื่อตัดภพตัดชาติตัดสายทางเดินของจิตที่จะออกสู่ภพสู่ชาติด้วยความชำนิชำนาญโดยกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นชักจูงไปนั่นแหละให้หมดได้ย่นเข้ามาโดยลำดับลำดาท่านจึงต้องได้ใช้ปัญญาอย่างถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องหนักก็หนักที่สุดเรื่องปัญญาที่พิจารณาในส่วนร่างกายนี้เป็นปัญญาที่พิจารณาเหมือนกับน้ำที่ไหลโจรลงมาจากภูเขาลงสู่พื้นดินที่ต่ำๆนั้นสูงขนาดไหนน้ำจะเสียงดังขนาดไหนนี่แหละปัญญาขั้นพิจารณาสกุลกายนี้เป็นปัญญาที่ผาดโผนโลดเต้นเป็นปัญญาที่อะไรผาดโผนโจรทยานที่สุดถ้าเป็นม้าก็เป็นม้าแข่งประเภทที่หนึ่งเลยทีเดียวปัญญาคันนี้รุนแรงมากเหตุที่จะเป็นปัญญาที่รุนแรงก็เพราะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญญาที่จะให้รุนแรงอย่างนั้นมันพอเหมาะพอสมกันกับปัญญาประเภทนี้จะออกทำงานจึงต้องเป็นเช่นนั้นไม่มีใครบังคับไม่มีใครบอกเจ้าของก็รู้เจ้าของเองเมื่อปัญญาขั้นนี้กับร่างกายส่วนหยาบนี้ได้ทำหน้าที่ต่อกันจนเป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางกันลงได้ตามเป็นจริงนี่ท่านเรียกว่าปล่อยวางกายด้วยความอิ่มพอแล้วจากความรู้แจ้งเห็นชัดปัญญาขั้นนี้จะค่อยแปรสภาพตัวเองเข้าสู่ความละเอียดเป็นลำดับและแหลมคมเข้าไปเรื่อยๆก้าวเข้าสู่จำพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็กลายเป็นปัญญาที่เหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งหน้าแล้งหน้าฝนไม่เป็นเหมือนกับน้ำที่ไหลโจรลงจากภูเขาดังแต่ก่อนที่พิจารณาร่างกายนั่นเลยนี่ขั้นนี้เราจะทราบแง่ทราบแขนงทราบความกระดิกพลิกแพงของจิตที่จะออกสู่อารมณ์ต่างๆซึ่งในขณะเดียวกันก็เท่ากับจะออกสู่ภพสู่ชาติเพราะความยึดความถือความรักความชังในอารมณ์ต่างๆนั่นแหละสติปัญญานี้จะตามต้อนให้รู้ไปโดยลำดับลำดาพอรู้สิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะขาดออกไปรู้สิ่งใดแล้วสิ่งนี้จะขาดออกไปขาดออกไปโดยลำดับลำดานี่คือการค้นพบค้นชาติดูพบดูชาติภายในจิตใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะอุบายวิธีการต่างๆได้ตรัสไปแล้วด้วยความชอบธรรมไม่มีอะไรผิดให้นำมาพิจารณาเถิดจะรู้จะเห็นดังที่กล่าวมานี้โดยไม่ต้องสงสัยอาการของจิตส่วนหยาบที่ยังมีก็ยึดส่วนหยาบเช่นยังยึดส่วนรูปส่วนกายเมื่อพิจารณารอบแล้วก็ขาดจากความยึดถือในรูปในกายยังเหลืออยู่ส่วนที่นามธรรมได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสติปัญญาในส่วนที่เหมาะสมกันกับอาการเหล่านี้ก็ทำงานต่อกันด้วยความพินิจพิจารณาเป็นเรื่องของปัญญาขั้นกลางขั้นละเอียดเข้าไปโดยลำดับ
เมื่อรู้รอบในสิ่งนี้เข้าไปโดยลำดับแล้วไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดไม่มีที่พิจารณาเพราะอิ่มตัวแล้วพอแล้วในอาการเหล่านี้จิตเยอะยิ่งจะหดเข้าไปนั่นฟังสิการพิจารณาเพื่อดูพบดูชาติของตัวเองอย่าไปดูต้นไม้ภูเขาอย่าไปดูดินฟ้าอากาศพบไหนชาติใดก็ตามจะประมวลเข้ามาสู่พบคือจิตดวงปัจจุบันที่บรรจุเชื้อแห่งพบไว้นี่แหละจะไม่ไปที่ไหนแต่นี้เมื่อจิตพอในอาการทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ถืออาการเหล่านี้เพียงเป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าต่อการพิจารณาจุดอันสำคัญได้แก่จิตวิชานี้เท่านั้นแต่ต้องอาศัยอาการเหล่านี้มีสังขารและสัญญาเป็นสำคัญที่จะต้องซักต้องซ้อมต้องฝึกต้องฝนหรือว่าต้องตบต้องต่อยกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับการฝึกซ้อมมวยนั่นแหละแล้วฝึกซ้อมเข้าไปเท่าไรสิ่งเหล่านี้ก็ทำยิ่งเป็นความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปก็ยิ่งได้รู้ชัดเห็นชัดว่าไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตนั่นเวทนาก็ถึงจะมีก็ละเอียดอยู่ภายในจิตสัญญาความจำได้หมายรู้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับหมายอะไรมีตั้งแต่ความเกิดความดับเป็นประจำของตัวอยู่ด้วยปัญญาอันชอบธรรมและรวดเร็วจนกระทั่งเข้าสู่จิตหาที่เกาะที่ยึดมาได้เพราะอิ่มตัวแล้วรู้เองนั่นอันนี้ก็จะเข้าสู่จุดที่ยังไม่อิ่มตัวคือจุดแห่งภพแห่งชาติได้จากจิตอวิชชา จิตจะเข้าพินิจพิจารณาในสิ่งนี้เช่นเดียวกับพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายไม่หยุดหย่อนผ่อนกำลังเลยนี่สรุปเอาเลยว่าสุดท้ายปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมที่ได้สั่งสมตัวมาตั้งแต่เริ่มแรกของปัญญาก้าวเดินจนกระทั่งถึงปัจจุบันจิตที่จะควรแก่การทำลายภพชาติของตัวเองก็เด่นชัดขึ้นเด่นชัดขึ้นรวดเร็วขึ้นรู้ทันกลมายาของอาการของอวิชชาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางรูปทางเวททางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ถอยเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวอวิชชาเรียกว่ารากแก้วของภพของชาติรากแก้วของกิเลสทั้งหลายรวมตัวอยู่นั่นก็เข้าพังกันในสถานที่นั่นแต่กระจัดกระจายไปไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นภพชาติจะมาจากไหนที่นี่หมดแล้วสายของภพชาติที่มันเกี่ยวโยงกันไปกว้างขวางมากมายก็ได้ตัดเข้ามาด้วยปัญญาประเภทหนึ่งจนย่นเข้ามาถึงหัวตอคืออวิชชาถอนพรวดขึ้นมาอีกนี่เป็นปัญญาประเภทหนึ่งเมื่อหมดแล้วหาที่ไหนไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าพูดแล้วสาธุสันติโกประกาศไว้เพื่อใครถ้าไม่ประกาศไว้เพื่อผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เองเห็นเองเพราะอุบายที่ทรงสอนนั้นชอบทำแล้วเท่านั้นจะเป็นอะไรที่ไหนไปนี่นี่แหละการปฏิบัติการพูดทั้งนี้เราพูดย่นย่อเข้ามาเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาแต่เวลาพิจารณาเราอย่าทำแบบสุกเอาเผากินให้ทำจริงๆการพิจารณาในธรรมแง่ใดต้องเอาความจริงเข้าว่ากันเลยว่ากันเลยทุกอิริยาบถทุกขณะของจิตที่ออกในแง่ใดพิจารณาสิ่งใดให้เป็นไปอย่างนั้นด้วยความจงใจนี่แหละจึงเรียกว่าทุ่มลงทุ่มลงเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่หนาแน่นมากไม่ทุ่มลงขนาดนั้นไม่ทันหนังไม่ถลอกปอกเปิกเลยถ้าพูดถึงหนังก็ดีต้องทุ่มกันลงอย่างหนักทุ่มคราวนี้ทุ่มคราวนั้นหลายครั้งหลายหนมันก็ค่อยบอบช้ำไปสุดท้ายก็ตีถึงกระดูกตีถึงตับปอดของอวิชชาพังทลายลงไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะความเพียรฟังแต่ว่าความเพียรเพียรไม่ถอยทนไม่ถอยพิจารณาไม่ถอยสติตั้งไม่ถอยยึดเข้าไปยึดเข้าไปลุกหน้าเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นบ่อเกิดบ่อตายมาตั้งตับตั้งกันแต่การไหนเราจะเจอได้ที่จิตดวงบริสุทธิ์นั่นแหละเมื่อบริสุทธิ์แล้วทีนี้ติดต่อกับอะไรจิตดวงนี้ซึ่งเคยสืบต่อมาโดยลำดับลำดากับภพกับชาติโดยที่เราก็ไม่รู้แล้วก็รู้มาโดยลำดับจนกระทั่งเข้าถึงหัวต่อถอนขึ้นมาพวดไม่มีอะไรเหลือแล้วเกิดที่ไหนที่นี่เห็นอยู่ชัดๆบริสุทธิ์อยู่เต็มหัวอกนั่น
แล้วจะสงสัยอะไรสันทิฏฐโกประกาศเต็มภูมิแล้วเวลานี้เนี่ยในขณะที่อวิชชาพังลงไปเท่านั้นนั่นเรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ศูนย์ไหมเนี่ยศูนย์แล้วอะไรมาบริสุทธิ์ศูนย์แล้วอะไรมาปรมังสุขขังก็ไม่ถามใครอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนธรรมขั้นเอกทั้งนั้นทั้งนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินำเข้าไปต่อกรกับกิเลสเมื่อถึงขั้นชั้นเอกของจิตแห่งผู้ปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่เป็นเอกสำหรับจิตดวงที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วต้องเป็นเอกไม่ได้เป็นมีอะไรเป็นคู่เคียงเลยทำเป็นจิตจิตเป็นธรรมนั่นละความเลิศความประเสริฐของท่านอยู่ที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นที่ตรงนั้นเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นไม่มีใครบอกว่าเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นนะเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นนอกนั้นไม่นอกนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่อัศจรรย์และเป็นคู่แข่งแห่งธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นแล้วหรือบริสุทธิ์แล้วนั่นเลยนี่เป็นอย่างไรมันถึงใจของพวกเราทั้งหลายบ้างหรือเปล่าที่เทศเหล่านี้น่ะหรือมันถึงตั้งแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสเครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาจนหาทางออกมาได้นอนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายขี้รถเยี่ยรถอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นเป็นของดีแล้วเหลือถ้าดีโลกนี้ดีกันทั้งนั้นไม่มีใครจะมาจมมาบ่นพึมพูพึมพำหรือบ่นอย่างลึกลับอยู่ภายในจิตใจของตนให้เจ้าของได้เดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีกเลยอย่าว่าแต่มาบ่นให้เพื่อนฝูงฟังเลยย่อมเป็นอยู่ภายในจิตของผู้มีความทุกข์มากเหมือนกันหมดนี่ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของพิเศษทำไมโลกจึงต้องบ่นกันนั่นที่เป็นของสำคัญเราเคยมาแล้วมากมาขนาดไหนกับใดกันใดก็คือจิตดวงนี้เป็นกับเป็นกันมาแล้วที่เกิดและแบกกองทุกข์มากับความเกิดมากน้อยเป็นอย่างไรบ้างนี่เราน่าจะนำมาคิดให้ถึงใจการคิดให้ถึงใจแล้วการประกอบความเพียรก็ต้องถึงใจเช่นเดียวกันเพราะความเฉียดหลาบเป็นสิ่งที่ใครจะกล้าไม่ได้ลงได้เฉียดหลาบและต้องยอมทั้งนั้นถ้าเป็นนักมวยก็หาทางต่อสู้มาได้แล้วถ้าฝืนสู้ไปต้องตายต้องยอมนะนี่เราเข็ดหลาบกับกิเลสก็หาทางออกทำไมเราจะถอยได้การหาทางออกการหาทางต่อสู้เข็ดหลาบกิเลสนั่นคืออะไรเข็ดหลาบในกองทุกข์ทั้งหลายไม่อยากแบกอยากหามเพราะอำนาจแห่งความเกิดพาให้เป็นไปอีกต่อไปเลยจึงต้องในตะเกียบตะกายให้เต็มกำลังความสามารถของเราทุกในชาตินี้ทุกเถอะทุกเพราะความเพียรทุกอย่างอื่นเคยทุกมามากต่อมากแล้วทุกจนกระทั่งถึงตายลมหายใจขาดดิ้นลงไปก็ไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้แล้วนี่จะทุกเพียงการประกอบความเพียรนี้เราทำไมเราถึงจะย่อหย่อนอ่อนกำลังให้โดยที่ให้กิเลสกล่อมไม่รู้สึกตัวเลยเป็นยังไงไม่โง่เกินไปแล้วหรือลูกศิษย์ตถาคตจะเป็นผู้ปฏิบัติจะด้วยอย่างพวกเราเป็นพระกรรมฐานนี่มีที่จุดไหนเป็นที่ภูมิใจของเราในการปฏิบัติด้วยมาจนกระทั่งบัดนี้เราควรจะนำมาคิดมาอ่านไตรจองพอให้รู้เหตุรู้ผลที่จะทำให้เราได้ตะเกียบตะกายสุดกำลังความสามารถของเราเพราะอุบายวิธีการต่างๆครูบาอาจารย์ก็ดีตำหนักตำราก็ดีก็สอนมาแล้วเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ก็แนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิเต็มกำลังความสามารถของท่านแล้วหาอะไรที่จะปิดบังลี้ลับมาได้เฉพาะอย่างผมเองนี่ไม่มีสอนเต็มภูมิแห่งความสามารถของตนว่าสามารถมากน้อยเพียงไรก็สอนเต็มภูมิเพราะความเมตตาสงสารนี้เท่านั้นไม่ได้มีอันอื่นสิ่งใดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในหัวใจตรงนี้เลยถ้าหมู่เพื่อนจะเห็นว่าเป็นสาระสำคัญก็ควรจะขยับตัวเข้าไปทุกวันที่ยาอ่อนลงไปเรื่อยๆอ่อนเปียกจนใช้ไม่ได้เลยแล้วก็จะนับวันเหลวไหลเหลวไหลครูบาอาจารย์ก็เป็นยังไงทุกวันนี้เราก็เห็นด้วยตาของเราไม่ใช่หรือมีอาจารย์องค์ใดที่จะมอบชีวิตจิตใจให้ได้พอที่จะเป็นกำลังใจอบอุ่นใจให้ได้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่นี้มันมีองค์ไหนบ้างล่ะพิจารณาสิแล้วครูบาอาจารย์ที่ว่าเหล่านี้ท่านล่วงไปหมดแล้วเราจะเกาะอะไรพิจารณาสิเหล่านี้เห็นโทษมาพอแล้วผมเองเป็นผู้เห็นโทษมาก่อนจึงไม่พูดให้หมู่เพื่อนฟังจนกระทั่งถึงน้ำตาล่วงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพจากไปเพราะปัญหาของเรานั่นเองไม่ใช่เพราะอะไรอยู่กับท่านแม้ท่านจะทุกข์แล้วลำบากขนาดไหนเพียบขนาดไหนในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไอ้เราก็เพียบในทางด้านจิตใจหัวใจอยู่กับท่านเวลาเกิดข้อข้องใจที่ตรงไหนเจ้าของไปไม่ได้ก็ต้องวิ่งขึ้นหาท่านกราบเรียนท่านท่านแสดงมาทีเดียวพังเท่านั้นพังทลายลงไปนั่นเห็นไหมนี่แหละคุณค่าแห่งครูบาอาจารย์ที่แสดงต่อเราด้วยความรู้จริงรู้จังเป็นอย่างนั้นไม่ต้องหลายประโยค
เพียงประโยคเดียวเท่านั้นพังเลยเอาไปอีกทีนี้กิเลสมันมีอยู่มากน้อยเพียงไรเพราะการคุยเขี่ยขุดค้นทำอยู่ตลอดเวลาต้องเจอกันจนหน้ากิเลสเมื่อเจอกันแล้วต้องได้ฟัดได้เหวี่ยงกันเมื่อมีครูบาอาจารย์อยู่เราจะไปฟัดไปเหวี่ยงให้มันเสียเวลาอะไรนักหนาให้ท่านช่วยอุบายเพื่อจะตัดสกัดรัดกั้นเข้าไปให้รวดเร็วยิ่งกว่านั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องสอดแสวงหาครูหาอาจารย์เช่นเดียวกับบรรดาพระสาวกเวลาเกิดข้องใจขึ้นมาแล้วก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงให้ฟังแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งได้บรรลุธรรมถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วหายสงสัยนั่นเป็นอย่างนั้นทีนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่จะตายอกตายใจทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งความรู้ภายในจิตใจมีที่ตรงไหนบ้างเวลานี้มีแต่ล่วงไปล่วงไปแล้วเป็นยังไงจิตใจของเรายังไม่ได้ตื่นบ้างหรือเราจะอาศัยอะไรพิจารณาสิทางมาไม่เอาจริงเอาจังแล้วจะนับวันเหลวแหลกแบกแนวไปนะกิเลสไม่ได้อ่อนข้อให้พึงทราบไว้เสมอเรื่องของกิเลสทำอ่อนเท่าไรกิเลสยิ่งแข็งตัวขึ้นมาแข็งตัวขึ้นมานี่ตอนนี้สำคัญถ้าทำอ่อนที่จุดไหนกิเลสจะเข้าที่จุดนั้นแข็งตัวที่จุดนั้นแหละและทำลายเราได้ทุกจุดทำลายเราได้ทุกสิ่งทุกประเภทของกิเลสที่เกิดขึ้นก็มีกำลังมากน้อยทำลายได้ทั้งนั้นถ้าเราไม่รีบเร่งขวนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วเราจะหาทางก้าวเดินไม่ได้นะมาบวชในศาสนาก็มีแต่ผ้าเหลืองครอบหัวอยู่เท่านั้นคุณธรรมที่จะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติไม่มีเลยนี่เป็นยังไงคนเรามีแต่ผ้าเหลืองพาไปสวรรค์นิพพานได้ไหมถ้าไม่มีธรรมภายในจิตใจแล้วไปไม่ได้นะหลุดพ้นไม่ได้สติธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมแล้วก็ก้าวขึ้นสู่วิมุตติธรรมนั่นแหละหลุดพ้นที่ตรงนั้นพากันให้ประกันตั้งอกตั้งใจนะนี่นานๆที่ในประชุมทีหนึ่งก่อนจะประชุมแต่ละครั้งแล้วก็ต้องพินิจพิจารณาในเรื่องธาตุเรื่องขันโอกาสเพราะความยุ่งมันก็ยุ่งมากดังที่หมู่เพื่อนเห็นนั่นแหละและนอกจากนั้นยังธาตุยังขันอีกมันเป็นยังไงต้องมาคำนึงคำนวณก่อนที่จะแสดงแต่ละครั้งละครั้งต้องได้พิจารณาหลายเรื่องหลายราวไม่เหมือนแต่ก่อนนี่หมู่เพื่อนก็ควรจะเห็นใจแล้วทุกวันนี้ให้พึงทราบไว้นะให้ทราบไว้ตั้งแต่บัดนี้ถ้ายังไม่ทราบถ้ายังไม่เคยได้คิดไว้ก่อนเรื่องที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ศาสนาเผาไหม้พระเนนเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติเราให้พินาศขาดศูนย์ไปโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนต่อเลยคืออะไรมันลุกลามเข้ามาเวลานี้ก็ดังที่ผมกล่าวเคยพูดแล้วว่าไฟฟ้าเข้ามาในวัดนี้ไม่ใช่ของดีก็เท่ากับตามเอาข้าศึกอันใหญ่หลวงเข้ามาด้วยในขณะเดียวกันไฟฟ้าเพื่อความสะดวกมันสะดวกอะไรถ้าเราพิจารณาแล้วนวัตกรรมฐานของเราเนี่ยมันสะดวกอะไรแสงสว่างไฟก็มีแล้วแสงสว่างแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยความสะดวกไม่มีอะไรมาทำลายนั้นเป็นยังไงอะไรดีกว่ากันแสงสว่างแห่งใจด้วยอำนาจแห่งธรรมกับแสงสว่างของไฟต่างกันอย่างไรบ้างเพียงเท่านี้ก็พอไปวัดไปเทียบกันแล้วจำเป็นเราจะต้องไปหาปืนฮอตไฟเข้ามาเผาไหม้วัดวาอาวาสเมื่อเบื้องต้นก็จะต้องพูดว่าเพื่อความสะดวกเนี่ยเบื้องต้นก็ว่าเพื่อความสว่างอันดับที่สองก็เพื่อสะดวกเช่นตู้เย็นแต่ตามเข้ามาคนนั้นสะดวกตู้เย็นคนนี้สะดวกสิ่งนี้คนนั้นสะดวกสิ่งนั้นนี่สองประโยคแล้วเริ่มเข้ามากรรมฐานก็ต้องอ่อนแอลงไปอ่อนแอลงไปอะไรถ้าไม่ได้ใส่ตู้เย็นแล้วกินไม่ได้ฉันไม่ได้เป็นกรรมฐานตู้เย็นไปแล้วจากไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างเราได้คิดพิจารณาอย่างพระพุทธเจ้ามีตู้เย็นไหมพระสาวกอรหันต์ท่านมีตู้เย็นไหมท่านมีสิ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านมีไหมดูที่ในตำรับตำราไม่มีอ่านมาด้วยกันทุกคนทำไมจะไม่เห็นโกหกกันได้ยังไงคัมภีร์มีไว้เพื่อให้อ่านให้ดูให้คิดให้อ่านให้ไตร่ตรองทำไมจะไม่คิดให้อ่านถ้าเราดูเพื่ออ่านเพื่อทำจริงแล้วนะพิจารณาสิแล้วอันดับต่อไปก็คืออะไรเทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอจะตามเข้ามานี่ละถ้าอันนี้ได้เข้าแล้วยังไงก็พังหมดวัดวาอาวาสศาสนาไม่มีอะไรเหลือทำลายกันตรงนี้พระทำลายศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพระปฏิบัติของเราเป็นผู้ทำลายศาสนาถ้านำอันนี้เข้ามาก็เข้ากับมาทำลายเราสดๆร้อนๆหาทางหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกไปเท่าไรก็ยิ่งจมหลีกไปเท่าไรก็ยิ่งจมยิ่งหายขายความเลวทรามตัวเดิมดับแล้วก็ยอมรับก็ยอมรับเหมือนคนตายยอมรับเอาแบบดื้อๆยอมรับหาตายไม่เอาเข้ามานั่นสิ
มันเป็นความถูกต้องดีงามเพราะสิ่งที่เป็นภัยก็รู้อยู่ด้วยกันทุกคนอันนี้มันเป็นของดีของดีอะไรเป็นเรื่องของโลกของสารเขาที่เคยใช้กันอยู่อย่างนั้นเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของพระของเนรผู้ต้องการอัดต้องการทำสถานที่อยู่พระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมาเป็นยังไงลูกขโมยเส้นนาสนังไล่เข้าป่าเข้าเขาจริงสถานที่นั้นเป็นสถานที่ปลอดภัยไร้กังวลไม่มีสิ่งอันตรายอะไรรูปเสียงกลิ่นรสสมบัติบริวารหญิงชายเข้าไปเกี่ยวข้องรบกวนไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นสะดวกสบายดีการมันเป็นสมณธรรมก็สะดวกสบายและไม่มีอะไรเป็นภัยต้นไม้ไม่ได้เป็นภัยดูต้นไม้ก็ดูได้ดูใบไม้ก็ดูได้ร่วงลงมาเป็นอัดเป็นธรรมที่ถ้าผู้มีสติปัญญาพิจารณาธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นเป็นหลักธรรมชาติของตนผู้พิจารณาธรรมต้องพิจารณาโดยหลักธรรมชาติเอามันเกิดมันแก่มันแตกสลายทำลายมันมีเหมือนกันทั่วโลกดินแดนอยู่ในป่าก็ยิ่งได้พิจารณาให้เห็นชัดลงไปใบไม้ร่วงใบหนึ่งนี่มันเป็นยังไงมันถึงร่วงแน่มันหมดกำลังของมันมันก็ร่วงธาตุขันธ์ของเราหมดกำลังแล้วจะไปไหนอายุจะอยู่ข้ามฟ้าหรือมนุษย์เรานั่นมันเป็นเครื่องสั่งสอนอยู่อย่างนั้นไปอยู่ในสถานที่ฉะนั้นมีแต่ความปลอดภัยและกังวลเสริมอัดเสริมทำขึ้นสติก็ดีปัญญาก็รวดเร็วความเพียรก็ดีไปอยู่ในสถานที่กลัวกลัวเท่าไรความเพียรยิ่งดีตั้งอยู่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนการตั้งสติตั้งปัญญาตั้งความเพียรตั้งทั้งกลางวันกลางคืนก็คือการเสริมจิตใจของเราให้ความแน่นหนามั่นคงเข้าไปจิตใจที่ได้รับการอารักขาคือการระมัดระวังการบำรุงรักษาจากเจ้าของย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองเข้าไปเป็นลำดับๆนั่นสถานที่ฉะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วสถานที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงที่นี่พิจารณาที่เราดูที่เทวทัศน์โทรทัศน์เป็นยังไงเราก็เห็นกันด้วยทุกๆคนกี่เรื่องกี่ราวเฉพาะอย่างยิ่งอันวิดีโอนี่เป็นของสำคัญมากนะหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายสันพันคมจะว่าปรมาณูก็ไม่ผิดจะว่านิวเคลียร์นิวตรอนก็ไม่ผิดระเบิดทำลายหัวใจพระทำลายพระศาสนาทำลายพระเนรให้แหลกเหลวไปหมดไม่มีอะไรเกินอันนี้มันจะมีต้องการอะไรจะไปค้นไปคว้าหามาอะไรที่เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เต็มโลกเต็มสารนรกจกเปรตเต็มไปอยู่ในกับสิ่งเหล่านี้แหละแล้วผู้จิตที่เป็นนรกจกเปรตขนาดนั้นแล้วทำไมมันจะไม่ไปสอดแสวงหามาทำลายเจ้าของให้แหลกเหลวไปหมดถ้าลงถึงขนาดแล้วหมดศาสนาไม่มีอะไรเหลือเลยหากว่าพระเนรกรรมฐานของเราเป็นอย่างนั้นให้เผาทิ้งเสียวัดอย่าไว้เลยให้โลกเขาได้สะดุดตาสะดุดใจว่าวัดนี้เป็นวัดของพวกวิดีโอเป็นวัดของพวกเทวทัศน์โทรทัศน์ที่เอามาไว้ในวัดนี้เห็นวัดทีไรเขาจะสะดุดใจตรงนั้นตรงนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสังหารพระหน้าด้านแล้วเผาทิ้งจะต้องวัดเลยพระก็อย่าให้มันเหลืออยู่ในวัดนั่นมันก็ถึงขนาดนั้นมันถึงจะเป็นไปได้ต้องเป็นอย่างนั้นมันจะสมกับพระหน้าด้านอย่างนั้นไม่มองดูอัดดูทำเลยทำไมสิ่งเหล่านี้เป็นค่าศึกหรือเป็นภัยหรือเป็นคุณต่อศาสนาดูเอาสิหาเรื่องหาราวอะไรมาพูดเห็นกันอยู่ชัดๆเนี่ยเฉพาะวิดีโอนี่สำคัญมากนะไฟมรกันสู้ไม่ได้เลยถ้าว่าเป็นศาสตราวุธทำลายศาสนาก็นิวเคลียร์นิวตรอนนั่นแหละไม่ใช่อันอื่นอันใดเลยเอาให้แหลกได้หมดไม่มีเหลือเลยถ้าเน้นถ้าลงในมีอันนี้เข้าในวัดแล้วหมดจริงๆเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาเรื่องอะไรแล้วก็ตามเรื่องธรรมทั้งหลายไม่ได้มีอะไรความหมายเลยเหมือนกันกับเราเผาบ้านเผาเรือนเผาเรือนให้ชิบหายวายเปลืองไปหมดแล้วเอาฟักแตงแตงโมมาปลูกนั่นแหละเราจะหวังเอากำไรฟักจากฟักแตงแตงโมมาปลูกเป็นยังไงกับบ้านเรือนหมดไปทั้งหลังหลังหนึ่งมันราคาเท่าไหร่บ้านเรือนสมบัติเงินทองที่บรรจุอยู่ในบ้านในเรือนมีมากขนาดไหนถูกไฟไหม้ไปหมดแล้วเราจะมาปลูกฟักแตงแตงโมขายเอาเงินอวดลึกแข่งสมบัติทั้งหลายที่ถูกไฟไหม้ชิบหายไปแล้วนั้นมันมีอย่างหรือโลกนี้พิจารณาดินี่แหละเรื่องอันนี้ถ้าลงได้เข้าในวัดในวาแล้วเป็นเหมือนกับเอาฟืนเอาไฟมาเผาวัดเผาวาเผาศาสนาเผาพระเผาเนรแล้วเราจะหวังความดีจากอะไรพิจารณาดิปลูกพระแฟงแตงโมที่ตรงไหนพิจารณาดิผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่จะเป็นได้แน่ๆไม่สงสัยเราจึงได้วิตกวิจารณ์อยู่เสมอเกี่ยวกับวงคณะปฏิบัติของเราเนี่ยอย่างไรก็ชิบหายเลยถ้าลงอันนี้ได้เข้าแล้วหมดคำว่ากรรมฐานอย่าถามถึงเลยนอกจากไฟเผาจะต้องหมดวัดนั้นอยากให้มันมีสะดุดตาประชาชนญาติโยมให้เขาได้สลดสังเวชไปนานเลยเพราะมองเห็นแล้วก็โอ้นี่วัดเป็นวัดของพวกเทวทัตเป็นวัดของพวกวิดีโอที่ทำลายศาสนาอย่างชิบหายป่นปี้หน้าด้านๆนั่นแหละนี่วะเขาจะได้คิดอยู่ตลอดอยู่เรื่อยไปและเป็นความทุกข์ความทรมานความสลดสังเวชแก่ประชาชนญาติโยมที่เขามีศีลมีธรรมเขามีสมบัติผู้ดีอยากให้เขาได้เห็นได้นานขนาดนั้นเผาทิ้งจะให้หมดอย่าให้มีเหลือเลยอย่างนั้นจะพอเหมาะพอดีกันท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เข้าใจหรือยังที่ผมเทศอย่างนี้ผมหาเรื่องอุตริท่านทั้งหลายให้ฟังเหรอ
พิจารณาที่เรื่องเหล่านี้เป็นภัยหรือเป็นคุณต่อศาสนธรรมต่อผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างนี้นักบวชกรรมฐานทั้งเราเนี่ยมันเป็นภัยขนาดไหนพิจารณาสิเราไม่ต้องไปหาหลีกแพ่งหลีกอาญาอะไรละหลีกไปเท่าไหร่ยิ่งจมยิ่งจมเพราะสิ่งเหล่านี้รู้กันอยู่ชัดๆแม้แต่เด็กก็รู้อย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลยแล้วพระทำไมจะไม่รู้นี่อย่างเหรอถ้าไม่ใช่พระหน้าด้านจริงๆจะทำไม่ลงจะไม่เอาเข้ามาจะไม่เกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ายังไงเรื่องธรรมนี่เห็นกันอยู่ทุกผู้ทุกคนไม่ในเห็นอยู่ทุกคนจะเอาอะไรมาอวดมาอ้างว่าตัวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านอกจากฉลาดแบบเทวทัตทำลายศาสนาให้ล่มจมทั้งตัวเองไปด้วยเท่านั้นเองจึงจะเป็นไปได้จึงจะเป็นความจริงนอกจากนั้นหาความจริงไม่ได้แล้วเป็นยังไงพวกเราที่อยู่ที่นี่ได้พากันสะดุดหัวใจบ้างหรือเปล่ามันเป็นยังไงนักปฏิบัติเรานี่มันจะเป็นไปนะไม่นานนะเวลานี้เพราะมันด้านเข้าไปด้านเข้าไปแล้วสิ่งที่เป็นโทษก็เห็นว่าเป็นคุณสิ่งที่เป็นคุณก็กลายเป็นว่าเป็นโทษไม่จำหรือเห็นว่าไม่จำเป็นไปเสียจะมีแต่สิ่งเหล่านี้ทำลายจิตใจทำลายพระเนรของเราก็จะหมดไปหมดไปศาสนาจะจมถ้าลงอันนี้ได้เข้าในวัดในวาแล้วหมดไม่มีอะไรเหลือเลยพูดได้คำเดียวว่าหมดเท่านั้นเองตายทั้งเป็นก็คืออันนี้เองมันเหลือยังแต่ผ้าเหลืองมันเป็นประโยชน์อะไรผ้าเหลืองในร้านตลาดไม่อดอยากที่ไหนก็การปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นของง่ายๆเมื่อไหร่พุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาขนขวายมาแสดงธรรมด้วยพระเมตตาแก่เรานี่ยากขนาดไหนลำบากขนาดไหนเราทำไมที่ต้องเป็นดังนั้นได้นี่มันเข้ากันได้หรือกับเจตนาของพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนโลกกับหัวใจของเราที่กำลังจะล่มจมอยู่ด้วยสิ่งชิมหายทั้งเป็นดังนี้น่ะเอาพิจารณาให้ชัดนะเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นแน่ๆล่ะในวงกรรมฐานเรานี่ไม่ต้องพูดที่อื่นละเป็นโดยไม่ต้องสงสัยถ้าลงเป็นแล้วก็หมดจริงๆนี่ให้ท่านทั้งหลายได้คิดเป็นข้อคิดได้ฝังใจเอาไว้ให้ได้ระมัดระวังเราเป็นผู้ต้องการอัดต้องการทำทำไม่อยู่ในสถานที่เช่นนั้นเราจะอวดรู้อวดฉลาดว่าจะทับเอาสิ่งนั้นมาเป็นอัดเป็นทำได้พระพุทธเจ้ายังไม่เห็นมาเป็นอัดเป็นทำพระพุทธเจ้ายังกลัวยังสอนให้กลัวอีกแล้วทำไมเราจะกล้าเกินกว่าศาสดาไปตรงไหนอีกนั่นถ้ามันจะไม่ขายตัวซะจนเกินโลกเกินสงสารจนฟังไม่ได้เลยพูดง่ายๆโลกนี้ถ้าเป็นหูมนุษย์เรานี่ฟังไม่ได้เลยจะออกตัวก็ออกแบบไหนก็ออกเถอะไม่มีหูใดที่จะฟังได้ถ้าเป็นหูมนุษย์แล้วนอกจากหูหมามันจะฟังได้เพราะหมามันไม่รู้เรื่องเรื่องราวอะไรมนุษย์นี่รู้นะเราจะหาวิธีออกตัวไปทางไหนหลักธรรมวินัยท่านสอนว่ายังไงใครจะเก่งกว่าศาสดาในโลกนี้เราจะอวดเก่งกว่าศาสดาได้หรือถ้าไม่ใช่ตั้งหน้าเป็นเทวทัตเต็มตัวแล้วจะอวดแข่งพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เป็นภัยโดยไม่ต้องสงสัยจะโง่จะฉลาดขอให้อยู่ตามหลักธรรมหลักวินัยหลักพระหลักเนรของเราเถิดหลักปฏิบัติของกรรมฐานเหล่านี้เถิดครูบาอาจารย์พาดำเนินมายังไงเอาตะเกียกตะกายตามนี้อย่าเอาเข้ามาฟืนไฟอย่าเอามายุ่งนะตั้งแต่อยู่ในหัวใจของเรานี่มันก็มากต่อมากแล้วราคะกินาโทสักกินาหมอกกินาเผาไหม้อยู่ทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเรายังจะกำจัดปัดเป่ามันออกยังจะไปหาฟืนไฟข้างนอกที่ไหนเข้ามาอีกให้มาเผาเขาอีกที่ว่าหมดไม่มีอะไรเหลือเลยว่าอย่างนี้เราพูดอย่างนี้เต็มได้เต็มปากเลยใครจะว่าบ้าก็ว่าความจริงมันมีอย่างนี้จะให้ว่ายังไงนั่นแหละแล้วมัดระวังให้มากนะโอ้เราสลดสังเวชนี่นะเรื่องดังนี้นะนี่แหละเรื่องที่จะตามมาเรื่องของกิเลสไม่อ่อนข้อมาหลายแบบหลายวิธีการดังที่ว่านี่หลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายสันหลายขมถ้าเราผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณากันกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วยังไงก็จมเพราะคนมายาของกิเลสที่มาในประเภทต่างๆนี้โดยไม่ต้องสงสัยตั้งใจพากันพิจารณานะนี่ยังหนึ่งก็ยังดีอยู่ผมก็ยังได้แนะนำตักเตือนต่างสอนหมู่เพื่อนอยู่เวลายังมีชีวิตอยู่ผมตายไปแล้วเรื่องมันจะพลอยเสียหายไปบ้างมีอยู่นะไม่ใช่ผู้อวดการพูดนี้พูดเพื่อผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเดี๋ยวจะติดร่างแห่เข้าไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวจึงแนะนำสั่งสอนเตือนไว้ให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นภัยมหาภัยไม่ใช่ภัยธรรมดาภัยมหาภัยภัยอย่างล่มจมในวงศาสนาของพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะเสียชีพหายไปเพราะสิ่งเหล่านี้แหละสำหรับนักบวชเราพระเป็นอันดับหนึ่งเป็นหัวหน้าเขาถ้าล่มจมก็พวกนี้เป็นล่มผู้ล่มจมก่อนแล้วจะให้ญาติโยมเขาพึ่งอะไรญาติโยมเขาก็พึ่งพระประเภทไหนที่ควรจะอุ่นตาใจมันก็รู้นี่คนเรามันควรเย็นใจควรอบอุ่นเขาก็อบอุ่นควรเย็นใจเขาก็เย็นใจควรกราบควรไหว้เขาก็กราบไหว้ความอบอุ่นทำนี่เป็นของสำคัญมากที่เป็นเกาะอันสำคัญให้ประชาชนญาติโยมทั้งหลายได้ยึดคือเราเป็นที่แน่ใจของเราเองเราควรปฏิบัติ
อ้าวจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนตะเกียกตะกายอยู่เพื่อความแก้ไขก็ยังเย็นเจ้าของก็ยังเย็นยังอบอุ่นแล้วคนอื่นเขาก็ยังพอพลอยอนุโมทนาด้วยพากันพิจิตรพิจารณาและเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากผมนี่วิตกวิจารเอามากจริงๆเพราะพระมันประเภทพระจรุดดาวเทียมมันกำลังแซงศาสนาขึ้นไปนี่มีมากนะเวลานี้ทันสมัยเนี่ยมีเยอะแล้วเราจะเป็นประเภทไหนให้ถามปัญหาถามเราด้วยเนี่ยดีกว่าคนอื่นว่าให้ครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้ก็เพียงแต่ว่าให้แง่ให้ในให้อุบายเพื่อนำไปพิจารณาปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะสมเท่านั้นการพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้พูดเพื่อจะดูถูกเหยียดหยามเพื่อจะทำลายหมู่เพื่อนก็พูดเพื่อเป็นอัดเป็นธรรมต่อหมู่เพื่อนเต็มหัวใจแล้วความเสียหายจะเอามาจากช่องไหนในการแนะนำสั่งสอนอย่างนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องคิดหายจริงๆมันจะไปไหนถ้าไม่ไปสู่ความคิดหายแล้วดูที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนในอัดในธรรมไล่เข้าป่าเข้าเขาที่บำเพ็ญที่ไหนที่สงบเงียบในสะดวกแก่การบำเพ็ญเพื่ออัดเพื่อทำจะได้เข้าครองหัวใจท่านไล่เข้าไปในสถานที่นั้นท่านไม่ได้ไล่เข้าไปหาสิ่งเหล่านี้นี่นะในตลาดเทศบาล1เทศบาล2เข้าไปหาเทวทัตวิดีโอท่านไล่เข้าไปที่ไหนเมื่อไหร่ท่านไล่หนีทั้งนั้นสถานที่ใดไม่น่าอยู่ท่านก็บอกวิธีการบำเพ็ญสมณธรรมบอกไว้หมดในธรรมทั้งหลายเราจะไปอวดรู้อวดฉลาดแข่งพระพุทธเจ้ามันก็ยิ่งเลวลงไปโดยลำดับดาเลยนี่ทางโยกมก็จะมีแหละในวัดต่างๆล่ะในนี้ผมก็สรุปสองเวทเหมือนกันนะแล้วนานไปทางโยกมของวัดมันของพระกรรมฐานจะมีแต่ชื่อนะอันใดที่ให้กลัวมันกลับกล้าละเดินอันไหนที่ให้กล้ามันกลับกลัวท้อถอยน้อยใจถ้าสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อฟืนเพื่อไฟเผาตัวเองและผู้เกี่ยวข้องแล้วมันรวดเร็วไม่มีอะไรสู้เลยอันนี้เป็นมันเริ่มเป็นเนี่ยจึงได้พิจารณาว่าอ๋อศาสนาเสื่อมนี่เสื่อมอย่างนี้เองเนี่ยมันอดไม่ได้นี่ป่ะเพราะมันรู้อยู่นี่เรื่องจะทำให้ศาสนาเสื่อมมีแต่ผลลบอากัปกิริยาใครแสดงออกยังไงมันส่วนมากมีแต่ผลลบผลบวกไม่ค่อยมีนั่นแหละผลลบนั่นคือศาสนาเสื่อมเสื่อมไปเวลาเล็กน้อยสุดท้ายก็หน้าด้านก็ตัดขาดสะบั้นไปหมดเลยไม่มีอะไรเป็นชิ้นต่อเหลือพอเป็นดอกเป็นผลให้ได้กราบไหว้บูชาเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นนั่นนะมันทำให้เศร้าใจนะไปสถานที่ต่างๆดูสภาพของวัดของวามันเลยเป็นเกาะดอนนั่นก็ค่อยเหมือนกับว่าย่นเข้ามาแล้วแล้วสุดท้ายจะไม่มีเกาะมีดอนให้พอได้หายใจนะมันหมดจริงๆความภาคความเพียรรู้จะไม่เป็นจุดสนใจเรื่องอื่นนะเรื่องที่เป็นกิเลสนะเป็นจุดที่สนใจมันเป็นไปงั้นนะเดี๋ยวนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพาดำเนินท่านพาอยู่โอ้มันราบรื่นอยู่นะไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะมีแต่ความเพียรเต็มวัดเลยเต็มพระเต็มเนรมีแต่ความเพียรทั้งนั้นพอฉันเสร็จแล้วนี่ล้างบาตรล้างไอ้บาตรไปเก็บไว้แล้วก็หายเงียบเลยเข้าป่าหมดเพราะวัดน้องผือมันโล่งวัดบ้านนามนก็โล่งแต่มีป่าบ้านโคกก็โล่งกลางวัดแต่มันในป่าในป่าดูภาพอยู่ในป่าในป่าผมก็อยู่กับท่านแค่เหล่านี้แล้วตอนที่ท่านมาอยู่สักคนเนี่ยนอกนั้นผมก็ไม่ได้อยู่แต่ก็พิจารณาเทียบย้อนหลังก็ได้ท่านเคยดำเนินยังไงท่านก็ดำเนินแต่ความเพียรนั้นเทียบไม่ได้เท่านั้นเองเพราะความเพียรนี้ตอนความเพียรวัยแก่ความเพียรของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วนะแต่ตอนที่ท่านบำเพ็ญของท่านโถใครจะไปความเพียรกล้ายิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์วะผมสืบเรื่องราวของท่านทราบได้ดีเข้มข้นทุกอย่างกิริยาการเพราะท่านเป็นนิสัยอาชาในองค์อาจกล้าหาญคล่องตัวนอนแก่มาแล้วท่านความเปลี่ยนท่านก็ยังมีอยู่เป็นประจำตอนเช้าพอออกจากที่แล้วท่านจะไปทุกวันลุ้มยังไม่เห็นมีอะไรที่ขัดข้องท่านไม่ให้ท่านไปเดินโยมตอนเช้าเพราะมีญาติมีโยมอะไรนี่ไม่เห็นมีเพราะแต่ก่อนก็ไม่มีญาติโยมท่านก็ไปอยู่ในสถานที่ไม่มีญาติมีโยมไปยุ่งท่านแล้วทางรถทางลาก็ไม่มีไปก็เดินไปทั้งนั้น
่างบ้านนามนนี่ก็เดินไปทางกระโดดทางมีที่ไหนทางรอดทางเกียนนะบ้านโคกเหมือนกันนาทีนวลยิ่งแล้วนาทีนวลมีแต่ทางคนไปหากันมีทางเกียนก็พอเป็นเงาเงาไปทั้งนั้นเองนั่นท่านอยู่นั่นบ้านนาทีนวลก็มี3องค์4องค์ไม่มากนะเพราะท่านชอบอย่างนั้นท่านหาอย่างนั้นมาน้องผือเนี่ยมามากเพราะท่านแก่แล้วท่านไปไหนไม่ได้แล้วท่านก็เลยอยู่นะท่านพระเนนก็หลั่งไหลเข้าไปทั้งที่เดินนั่นแหละนี่เราพูดถึงเรื่องความเพียรของท่านมีแต่เรื่องความเพียรทั้งนั้นไม่มีอะไรเข้ามาแทรกว่าได้ 100% พูดได้ 100% ว่ามีแต่ความเพียรพอฉันเสร็จแล้วก็เข้าป่าใครอยู่ที่ตรงไหนทางกรมอยู่ในป่าลึกๆป่ามันกว้างแสนกว้างนี่ใครจะไปทำที่ไหนก็ได้แต่ว่านี่ก็แคบยิงป่ามันไม่ได้แคบป่าเป็นดงจริงๆนะน้องผือเนี่ยเป็นดงเลยจ้ะเพราะฉะนั้นผมจะเลยว่าผมไปทำทางกรมในป่าลึกๆตามนิสัยของเจ้าของนั่นก็คุ้นในฟังทำอย่างนั้นไม่ให้ใครรู้เลยเดินอยู่กรมในป่าทางก็ไม่มีนะเออไม่มีทางเข้าไปนี่ขโมยเข้าไปอยู่ในป่าเดินนิคมตั้งแต่บางทีมีพระมีเนนหลงทิศหลงแดนอะไรผมรู้แล้วเข้าไปเจอเนี่ยมาทำไมนี่ขู่หลงทิศเลยโอ้ยพระเนนอยากจะวิ่งปกติพระเนนก็กลัวผมอยู่แล้วนี่อยู่น้องผือมาทะลึ่งผมได้มาไรก็กลัวรองพ่อแม่ครูอาจารย์ลงมาเนี่ยกลัวจริงๆพระเนนเพราะเราไม่มีอะไรให้มาทะลึ่งเรานี่ทุกอย่างเราทำของเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าอะไรเรื่องข้อวัดปฏิบัตินี่เราพูดถึงเรื่องความคล่องตัวเนี่ยผมพูดจริงนะผมมีคล่องที่สุดแหละทำอะไรนี่พอรวดเร็วเพราะนิสัยอย่างนี้นี่แต่ข้อวัดปฏิบัติก็เรานำหน้านี่อยู่นั่นเราต้องเป็นผู้นำนะนี่ที่มันต้องทุกข์มึงบอกอะไรแล้วเราต้องนำหน้าปัดกวาดก็เราลงก่อนตอนเช้าปัดกวาดก็ลงก่อนเพราะน้องผือเห็นว่าผ้าอยู่ที่เรียนด้านๆมันเป็นหน้าเป็นหลังแล้วนักประพงก็เลยพาปัดกวาดตอนเช้าตามปกติท่านปัดแต่ตอนเย็นก็ปัดเฉพาะบริเวณกุฏิท่านก็เราไปทำเองเห็นว่าผ้าเนี่ยมันเด่นๆด้านๆอยู่ดูแล้วมันขวางตาก็เลยพาปัดกวาดให้มันน่าดูตอนเช้าปัดกวาดเราลงก่อนแล้วอะไรๆก็เราก็ต้องออกหน้านะมันก็หนักองค์ไหนไม่ท่าทางไม่เป็นท่าแล้วมาจี้ดิว่าไงไม่กลัวได้หรือที่อยู่หลงทิศไปนู่นพ่อมันไปกดไปถ่วงพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเองนี่มันมีใครขันตีนิมนต์ไปแล้วไปเองไปแล้วไปเป็นเรือขวางท่าอยู่นั่นเป็นทัพพีขวางหม้ออยู่นั่นมันก็ขวางไปทั้งวัดสิดุเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องคอยแนบนำอยู่ตลอดนะพอฉันเสร็จแล้วเข้าป่าเงียบเลยท่านก็ขึ้นกุฏิมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ในป่าเงียบโอ้ต่างองค์ต่างเงียบในกลางวัดเหมือนไม่มีพระเนนนะเงียบไปหมดเลยนี่เฉพาะน้องผือที่พระเนนมากอ่ะก็เป็นอย่างนั้นมากก็จะมีมากเป็นเวลาตอนปัดกวาดก็มารวมกันปัดกวาดขนน้ำก็ดีตุ่มจะหายจากนั้นแล้วก็เงียบเลยถ้าท่านมาประชุมก็เงียบมีแต่องค์ไหนที่ควรไปหาท่านก็ไปสององค์สามองค์ไม่มากนะเราก็ไม่ได้ไปทุกคืนเล่นบ้างคือเราไปแล้วท่านจะพูดธรรมะนะรู้สึกท่านเมตตาเป็นพิเศษอยู่เราไปเพราะไม่ท่านไม่พูดเราก็มีเรื่องที่จะให้ท่านพูดจนได้นั่นแหละมันทั้งมีบางทีท่านก็บ้องเบ้งขึ้นพวกคนอื่นก็มาแอบฟังตอนเช้าก็พอได้เวลาท่านก็ลงออกมาแล้วก็เข้าทางกรมฉะนั้นขึ้นกุฏิท่านผมไม่ค่อยขึ้นอ่ะเพราะท่านได้บอกผมก็จำเอาไว้เลยเพราะท่านบอกด้วยความจริงใจ
บอกพระที่มีพรรษามากไม่ต้องมาอันนั้นก็ได้หรอกให้พวกพระเล็กๆน้อยอายุพรรษาน้อยเนี่ยมาทำข้อวัดปฏิบัติเดี๋ยวมันจะไม่มีข้อวัดปฏิบัติติดตัวแหละท่านว่างผู้มีพรรษามากเป็นแต่เพียงว่าคอยดูอยู่ข้างนอกท่านว่างอย่างนี้ผมไม่ลืมไอ้พระหนุ่มเนียนน้อยมาเอาของลงไปมาทำท่านว่างอันนั้นมาผมก็อยู่ข้างล่างผมไม่ค่อยขึ้นปัดกวาดเสร็จแล้วผมก็รอดูใครเอาของลงมาไหนบางทีท่านกับบางทีท่านถึงกับถามเหมือนกันนะถ้าหามาแล้วนี่นะก็ผมรู้สึกท่านจะมีอยู่เรื่อยเรื่องอะไรอะไรก็ดีมาอยู่ข้างล่างมาไม่ขึ้นมาท่านก็ถามเท่านั้นแหละแล้วผมถ้าบางวันผมก็ขึ้นถ้ามันมีอะไรอะไรที่ควรจะขึ้นผมก็ขึ้นถ้าไม่มีอะไรแล้วส่วนมากผมไม่ขึ้นผมอยู่ข้างล่างดูอยู่บันไดถ้าเอาอะไรลงมาเพราะผมสั่งแล้วว่าไม่ให้ก้าวก่ายกันใครถือเคยเอาอะไรให้เอานั่นนะเราเป็นคนสั่งทีเดียวสั่งทีเดียวเพราะนั้นเราต้องคอยดูแล้วคอยแนะคอยแนะอยู่เรื่อยๆพอท่านลงทางกรมแล้วเราก็ไปละนี่บางทีเราไปก่อนเห็นว่าของพระเนี่ยเอาของนั่นเรียบร้อยแล้วไปท่านเดินโยกรมตอนเช้าประจำผมไม่ปรากฏเลยว่าท่านได้ขาดการเดินโยกรมตอนเช้าเพราะมีเรื่องราวอะไรอย่างนี้มันไม่มีนี่มันในป่าเป็นอย่างนั้นท่านทำเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำเอาอะไรไปวางไว้ส้วมท่านอันต่อมาก็พระเนนก็ทำแทนเราเนี่ยเราทำนำหน้านี่แหละอะไรก็ดีส้วมของท่านเป็นยังไงไปดูตอนบ่ายบ่ายสามโมงท่านออกจากที่อะไรบางนั่งจะขึ้นบางก็ขึ้นบางทีเผื่อมากผมไม่ค่อยขึ้นนะท่านถ้ามีธุระจะไปขึ้นตอนห้าโมงเย็นบ้างไปขึ้นตอนขั้นขึ้นจากทางกรมค่ำบ้างไงมีอะไรก็พูดมีแต่ทำล้วนๆนะนี่ที่มันอัศจรรย์นะท่านไม่พูดเลยเรื่องการก่อการสร้างเรื่องอะไรๆท่านไม่พูดถึงเลยมีแต่พูดถึงเรื่องความภาคความเปลี่ยนมันทำให้จิตใจของเรามันลื่นเริงป่าตรงนั้นตรงนี้ท่านพูดถึงเรื่องการบำเพ็ญของท่านฟังบ้างนะเนี่ยที่มันน่ารื่นเริงแล้วไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นฮอท่านไปอยู่ที่ไหนท่านเล่าให้ฟังเวลามีโอกาสนะไม่ใช่ท่านตั้งใจเล่าเรื่องมันไปสัมผัสท่านก็พูดไปพูดไปเราก็คอยฟังจ่อตลอดมันเพลินนะเวลาท่านพูดนะอยู่ตรงนั้นตรงนั้นภาวนาดีนะดีเขาว่าอยู่นั้นพวกป่าพวกเขาพวกอะไรทางเชียงใหม่เนี่ยท่านพูดมากอยู่นะเชียงใหม่เอาพวกนี้เป็นพวกคนสัตว์คนซื่อดีเขาว่าไงก็เป็นอย่างนั้นจริงนะพวกนี้นะเขาว่าอยู่เขานี่แสนสบายก็เขาไม่มากวนท่านเขาไม่มากวนมาแต่ตอนเช้าคนสองคนนั้นแล้วนะยินดับบาตรเขาได้แล้วเขาก็ใส่อยู่เขาสบายสะดวกการภาวนาไม่มีขาดว่าขาดตอนท่านว่าไงไปทางไหนทางไหนท่านเล่าให้ฟังหมดแล้วที่ท่านไปจนกระทั่งถึงข้ามไปฝั่งแม่น้ำโขงท่านเล่าให้ฟังเราฟังนั่นมันมีแต่เรื่องภาวนาทั้งนั้นไปอยู่ที่นั่นไปอย่างนั้นไปอยู่ที่นี่ไปอย่างนี้เล่าให้ฟังเรื่อยหลายปีหลายเดือนมันก็มากกว่ามากนี่เพราะท่านเล่าไปเล่าคนเดียวเล่าวันทั้งวันหนึ่งเล่าทั้งหนึ่งวันหนึ่งเล่าทั้งหนึ่งเรื่องเราไปอยู่ยังไงตอนยังไงบำเพ็ญอะไรจากนั้นก็พูดถึงเรื่องพุทธการทั้งพุทธการภาษาวกท่านองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้เพราะท่านรู้ไปหมดนี่ท่านค้นพระไตรปิฎกเล่นเมื่อไหร่มันเคยเล่าให้ฟังค้นพระไตรปิฎกสองครั้งท่านว่าท่านเอาจริงเอาจังท่านว่าเวลาว่างๆค้นพระไตรปิฎกนะมันเพลินนะเพราะมันมุ่งต่อธรรมอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วเนี่ยท่านพูดตรงไหนมันเพลินมันราบไปแล้วมันคล้อยตามนะบางทีผมตั้งแต่อยู่นู่นไปอยู่บ้านโคกผมน้ำตาร่วงนะเวลาท่านทุกข์ท่านลำบากแล้วท่านพูดถึงเรื่องความอัศจรรย์ของท่านเวลาท่านได้ผลนี่น้ำตาร่วงทั้งสองอย่างเลยผมอยู่กับท่านทีแรกก็อ๋อนั่นเป็นนั่นแหละไปอยู่ที่มันลำบากลำบนที่ไหนนั้นเล่าให้ฟัง
มีแต่เครื่องปลุกใจนะท่านพูดเรื่องอะไรมีแต่เครื่องปลุกใจเพราะท่านไม่ได้พูดเรื่องกุ้งเหวี่ยงวุ่นวายมีแต่พูดเรื่องการบำเพ็ญเพียรเรื่องความอดอยากนี่ท่านรู้สึกว่าท่านเด่นมากนะท่านพูดสัมผัสเวลาสัมผัสท่านก็พูดออกมาไปอยู่แถวนั้นแถวนั้นเลยพูดทางบ้านนาหมีนายุงนั่งนั่นไปใช้บิณฑบาตมิจะเข้าเอาเปล่าแล้วเขาว่าพระธรรมกรรมฐานท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาว่างั้นฉันแต่ถั่วแต่งาที่เขาก็ไม่มีถั่วมีงาว่างั้นนะพูดคบกันดิเขาไม่มีถั่วมีงาเขาก็มีแต่ข้าวเปล่าแล้วก็กินแต่ข้าวเปล่าเลยจนว่าก็เราไปหาอย่างนั้นนี่แม่ทั้งนี้มันพูดถ้าไม่ได้พูดตำหนิเขานะก็เราไปหาอย่างนั้นเขามีแล้วก็ทำตามภาษาของเขาว่างั้นเขาจะไปรู้จักอัตตธรรมรู้จักความวัดปฏิบัติของพระยังไงเขาเป็นโลกล้วนๆว่ามีพระไปตรวจเขาแล้วนะนับว่าดีที่เห็นว่างั้นเนี่ยดีนั้นเขาก็ทำไม้ให้ท่านว่าท่านเล่าข้างบนล่ะพอทำมามีระยุงนั้นมันสัตว์เสือชุมบางทีเขาบอกเขาท่านก็พูดถึงเรื่องว่าเสือไม่ค่อยกลัวคนแถวนั้นนี่ท่านก็เล่าฟังคือเสือมันมากคนไม่ค่อยมีแล้วมีระยุงมีกี่หลังคาเรือนนั่นไปอยู่ในป่าลึกๆอย่างทุกวันนี้มันก็มีบ้านไปหมดแล้วนี่ป่าก็หมดแล้วไปอยู่นั่นเวลานั่นเขาเป็นห่วงเราทันหลังนั่นเขาก็เอาไม้นั่นเอาไม้เปาะไม้แปะนอนทันหลังมาทำเป็นไม้เท้าแล้วเขาก็เอาไม้เอามีดสับตรงนี้จะให้มันได้ยินเสียงเคาะนี่แป๊กปากไปตามทางทันหลังกลัวจะไปเจอหมีเข้าเพราะหมีนี่ถ้าเจอคนต้องขนาด3 วา 4 วานี่มันมาอยู่นะโดดมากัดคนส่วนเสือไม่นะถ้าไม่จนกล่องจริงเสือนี่ไม่ทำก้านขนาดนี้มันก็ไม่ทำโดดผึ่งเข้าป่าเลยทีเดียวไปเลยนอกจากมันจนกล่องมันจะมาทำได้ก่อนถ้าคนเสือท่าแล้วมันก็ไปหรือเสือลำบากแต่หมีนี่ส่วนมากหนึ่งขนาดถังน้ำยังมาหนึ่งไปเจอคนมาตะปบแล้วกลับนั่นแหละเขาวิตกกับท่านเขาทำให้เราก็เอาสันล่างกันถือไปงั้นแหละทำได้นะก็ถือไปงั้นแหละเสือมันไม่เจอมันง่ายๆละเสือทันว่าเพราะมันสติดีแต่หมีนี่มักเจอหน้ามันต้องระวังมันว่าเขาบอกเขาเป็นห่วงมากนะเพราะหมีมันก็เยอะเสือก็ชุมนี่ตอนที่ท่านจะพักอยู่บ้านนำหมีนายุงนั่นก็มีแม่ชี3 คนไปนี่ก็ท่านเล่าให้ฟังแม่ชีคนหนึ่งก็เป็นภรรยาของหลวงปู่พรมเราเนี่ยที่ออกจากสละสมบัติให้ทานหมดประกาศให้ทานเพราะเป็นคนมีฐานะสำคัญอยู่คนหนึ่งนะหลวงปู่พรมไม่มีลูกด้วยเป็นพ่อค้าด้วยทานก็7 วันทันวะประกาศให้คนมาเอาทานอะไรให้หมดนะเสร็จแล้วก็ปัญญาก็ออกทันท่านก็ออกทันนี่แหละแม่ชีคนนี้แหละบวชแล้วก็ไปหาท่านท่านคงจะอะไรลำบากของท่านนะท่านไล่เขากลับเขาก็ไม่ยอมกลับท่านไปพักอยู่บ้านนำหมีนาอยู่มันเลยได้ให้ญาติโยมไปทำห้างให้เขาหนุนสูงๆให้เขาอยู่ได้3 คนเพื่อพ้นจากปากเสือพูดง่ายๆเสือโดดก็ไม่ถึงแล้วก็ทำพระองค์ขึ้นไปบันไดขึ้นไปแล้วสั่งบอกจะค่ำแล้วจะลงมานะท่านว่านั่นฟังสิผมไม่ลืมที่ท่านพูดเสือไม่กลัวผู้หญิงนะเพราะทำมันทำนะวางเนี่ยส่วนผู้ชายมันมีกลัวบ้างแต่ผู้หญิงไม่กลัวนะท่านว่าแล้วไปอยู่กี่คืนไป3 คืนหรือกี่คืนท่านเลยมาไล่เองเลยไปไม่ได้แล้วเป็นกังวลท่านว่าเนี่ยไล่มาเลยไปมันจะให้อยู่มันเป็นกังวลท่านว่าเขาไปทำอยู่ทางท่านไปอยู่ทางถ้ำโน้นแล้วเขามาทำอยู่ย่านกลางทางแหละให้พวกนี้อยู่
ทำห้างสร้างบ้านมาท่านเลยไล่ท่านอาจจะแผ่เมตตาอะไรเป็นกังวลหลายอย่างท่าที่นี่มาเรามาพบกับแม่ชีคนนี้มาเล่าให้ฟังไปพบอยู่ที่บ้านนาชินวนจะไปหาท่านตอนนั้นท่านกำลังดูเขาทำกุฏิเล็กๆอยู่หลังหนึ่งท่านยังไม่มาแล้วแม่ชีนั้นมาไปถึงนั่นผมก็อยู่ที่นั่นก็เลยได้ถามนั่นแหละเหตุที่จะเล่าเขาจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าท่านไล่นะมันก็เข้ากันได้เลยกับท่านท่านไล่นี่แหละมันได้ความมันทั้งสองทั้งท่านเล่าทั้งเขาเล่ามันโอ้เสือชุมจริงฟังว่าตอนนั้นไม่กลัวคนท่านบอกว่าเสือไม่ค่อยกลัวคนกับผู้หญิงไม่กลัวว่างั้นพอทำมันจะทำมาท่านว่านี่ท่านลำบากบินตบาทก็ไกลพอประมาณดูว่านามีอยู่กับถ้ำที่ท่านอยู่ผมมองไปนั่นเราบอกว่านั่นแหละถ้ำที่หลวงปู่มั่นอยู่แต่ผมยังไม่ได้ขึ้นไปดูนะโอ้ยห่างไกลอยู่แต่ที่นี่บ้านมันเขาลูกลามไปนี่ไม่ทราบว่าบ้านเดิมจริงมันอยู่ตรงไหนสิอันนี้มันบ้านมันลามตามไปหมดลูกลามไปทุกแห่งทุกหนนี้เลยไม่ทราบว่าจุดบ้านเดิมที่ท่านมาบิณฑบาตอยู่ตรงไหนแต่ถ้ำมองเห็นมันจะภูเขาแถวนั้นก็จะไม่มีเสือไงท่านไปอยู่ฟังเนี่ยท่านสมุขสมบัติมากไหมหาอยู่ที่ลำบากลำบากอ่ะพ่อแม่ครูอาจารย์ทางบ้านคออำเภอบ้านผือตรงนี้มีหมู่เพื่อนทั้งว่าข้ามเพลขาอยู่ของข้างกับพ่อฟังคือมันง่าฟังอ่ะไปอยู่ที่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นที่ที่นั้นเป็นอย่างนั้นข้างย่อให้ฟังหมดเนี่ยกำลังใจแต่ที่ไหนประการที่ใหญ่มากที่สุดคือข้ามขยิกาที่ข้างย่อให้ฟังเพราะฉะนั้นผมที่เนี่ยไปอยู่ไปดูสภาพถ้ำไคยกลางกับข้างเล่าหมายมันเป็นคนละโลกเลยโอ้โหข้างนั้นเราแก่นี้ก็โกหกโลกเขาเลยนึกในใจนะสภาพคือเป็นอย่างนี้ข้างเล่าว่าเป็นอย่างนั้นนั่นนะผมก็เลยสอบถามเขาอย่างที่เรื่องมันนะผมถึงไม่รู้ว่าเนื้อไม้เนื้อมันเป็นเหรงมันว่าเขาว่างั้นนะปู่ย่าพ่อแม่ของไม้เหล่านี้ถูกไอ้เขาตัดโค่นลงไปลงไปกินเขาขายไปทางญี่ปุ่นครับทางลูกมันก็ไม่เหลืออย่างนี้ยังหลานมันยังเหนียวเขาว่าผมจึงจะโยงใจนะมันก็หลานไม่ยังเหนียวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเอาไปหมดนะต้นเขาบึ้ดเขาว่าเต็มไปหมดเลยเขาว่าผมจึงจะโยงใจนะนานแล้วเขามาเอาไปเอาแต่นานแล้วก็ใช่มันจึงไม่มีหัวตอนมันลูกมันก็หมดเนี่ยฟังสิมันมีแต่หลานอันนี้ก็อย่างที่ว่าแล้วก็มาตั้งอยู่บนเขาหลังนั้นอย่างที่พูดเทศกิจเนี่ยผมก็โอ้เสด็จสำเร็จโอ้อย่างนี้เองมันสมบัติอะไรสถานที่นั้นเขากระทวนหัวใจของชาวพุทธอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วไปทำอย่างนั้นได้นะตาขลังยังเห็นอยู่ว้าวทุเรียนเขาอยู่เฉยครับไม่มีทางคนก็อย่างนี้เขาอยู่เฉยตอนนั้นอัศจรรย์มากอยู่มันพูดถึงว่าพระตายไปแล้วสี่องค์ป่าที่มันหนาทึบอย่างที่ท่านพูดนะไม้ใหญ่นะแล้วก็มีภูเขาไปงุ่นทันดาแล้วภูเขามันก็ยื่นออกมาเนี่ยที่ท่านอยู่กลางพยุกาโอ้ท่านเล่าละเอียดเราเวลากลางยี่ห้อวันเราหนีขึ้นไปนู่นทันดาขึ้นไปอยู่ทางนู้นชมนกชมป่าอยู่นู่นทันดาเย็นๆนั้นจะลงมาปวดฟังไปนั่งอยู่นั้นมันก็สบายไปหมดกันว่างนั่นนะอยู่ไหนก็สบายไปหมดป่ามันทึบป่าใหญ่
พวกดื่มข้างบังที่นี่โอ้ยเต็มมือหมดเลยกันว่างั้นนะยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวไม่มีใครไปแกะไปจ้างไปยุ่งมันเลยว่ะเพราะว่า

นอนท่านสู้กับทุกขเวทนานั่งภาวนาเลยพัดนี่จนล้มลงมารู้ตัวข้างล่างนั่นนะไม่ยังไงมันรู้นะล้มลงมารู้ตัวพอรู้ตัวมันนอนอยู่แล้วว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้คือคักลุกขึ้นเลยนะท่านแบบเป็นถึง3ครั้งกันได้ป่ะแต่ไม่ใช่ป่วยครั้งนั้นทั้ง3หนนะมันป่วยต่างเวลากันเพราะสู้เหมือนกันล้มสลบลงไปมันถึงล้มไม่สลบมันล้มได้ไงท่านว่าเพราะเวลามันล้มเราไม่รู้เลยท่านว่างั้นนะกำลังสู้อยู่พอรู้สึกตัวมันล้มนะครับงับฟังดูความกล้าหาญทางใจยกให้หรอท่านนิสัยท่านให้บอกมดอากาศตียางท่านเป็นนิสัยอาชนานิสัยนักสู้คุณง่ายนะจริงจังเด็ดเดี่ยวมากนิสัยท่านบอกหมดในกิริยาอาการนั่นนะบอกมองดูก็เข้ากันได้ปั๊บปั๊บปั๊บเลยเรานี่มันเป็นเครื่องปลุกใจเท่านั้นปลุกใจเราผู้ปฏิบัติท่านเราถึงได้ก็เป็นนิสัยอย่างนี้อยู่ด้วยเราก็ดีเพราะว่าจะจริงไหมที่นี่วะพอฟังท่านหมดทุกสิ่งทุกอย่างหายสงสัยแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานเพราะท่านอธิบายมาเหมือนกับถอดมันนี่หนักนี่หนักเห็นไหมนี่หนักเห็นไหมนี่หนักว่ามันก็หมดพอหมดแล้วที่นี่ก็ย้อนมาถามเจ้าของนี่นี่จะจริงไหมที่นี่วะจริงที่วางกันเลยนี่หนักฟังดูจริงที่วะตั้งแต่บัดนั้นนะที่นี่มันก็เป็นอย่างว่างนิสัยผมมันเป็นนิสัยที่ผ่านผลมากอยู่ใต้พิจารณาแล้วแต่ผมก็ไม่จำหนีนะถ้ามาอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนี้แหละมันมีเครื่องรับกันอยู่อย่างทุกวันนี้มันทำมาได้นะอย่างที่นายย้อนหลังน่ากลัวจริงๆแต่มันก็ทำของมันได้เพราะความมุ่งมั่นนี่แหละมันสำคัญความมุ่งมั่นมันแรงจริงชีวิตเป็นขนาดชีวิตไม่มีความหมายฟังสิจะให้ได้อย่างที่เกิดผลเอาให้ได้ไม่ได้ตายก็ตายหายสงสัยได้เวลานี้ท่านเทศให้ฟังนี่หายสงสัยแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีที่สงสัยแล้วเวลาเราจริงไม่จริงท่านเราจะเอาให้ได้เนี่ยวะนี่มันก็หมุนเตี้ยวนิสัยเป็นนิสัยผ่านผมถ้าว่าเป็นไปทางโลกนี่ก็ถ้าจิตเป็นไปทางอันตรพาณนี่โหมันจะเป็นเสือใหญ่เหมือนกันนะผมนี่นะใครว่านั้นราคาจริงๆนะถ้าลงมันเด็ดแต่นี่มันไม่ไปทางนั้นนิสัยไม่ไปจ้ะหากมันไปก็มันเป็นได้หรอไม่สงสัยเหมือนมาทางนี้เยอะเลยทุ่มกันใหญ่ทางนี้นะไม่ลืมมันทุกข์มากขนาดไหนนั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งไม่ทุกข์มากจริงนะเหมือนกับว่าร่างกายเรากระดูกทุกท่านเนี่ยมันต่อกันตรงไหนไหนเหมือนกับว่ารู้หมดเลยกองทุกข์อยู่ตรงนั้นตรงนั้นมันเจ็บมัดกระดูกไหนชิ้นไหนต่อกันอย่างนี้นี่ข้อมือตรงนี้นะอันเพียงเรานั่งเรานั่งภาวนานี่ไอ้มือไอ้นี่มันถูกอันนี้ทับภาวนามันออกร้อนนี่มันเป็นขี้ประถิวไปแล้วนี่บอกเวลาอันนี้มันขึ้นกระดูกข้อมือข้อมืออะไรนี่เนาะนี่เราเนี่ยข้อแขนมันเหมือนกับมันจะพังนะทุกขนาดนั้นนะแต่มันต้องความที่จิตมันเหนือนั่นสิผมจะเอามีอยู่เนี่ยผมจะเอาให้รู้เนี่ยอันนี้ก็ไม่มีใครบอกแล้วมันทำเป็นของจิตเองนะอย่างที่ว่าอายะจัดเป็นของจริงนี่จริงยังไงเนี่ยมันไปรู้มันเองนี่แหละที่มันไม่ถอยกันเนี่ยเหตุที่มันจะรู้เอาทุกขนาดไหนเอาดูมันดีเนี่ยมันจะเป็นไงวะอันไหนจะดับก่อนดับหลังตายก่อนตายหลังให้มันรู้ก่อนนี่แหละวะเราก็ไม่รู้ว่ารู้สมุดรู้อายสารรู้ยังไงนะก็เราไม่เคยรู้หนูแต่มันต้องคำมันต้องมีจิตอันหนึ่งที่พาให้เป็นมันเด็ดเอาทุกขนาดไหนให้มันเห็นอะไรตายก่อนตายหลังมันเห็นนี่อะไรมันมั่นคงให้มันแตกไปให้เห็นนี่วะเอาทุกขนาดไหนให้มันเห็นมันทุกข์จิตที่เดินเวลาจะตายยิ่งมากกว่านี้ถึงขนาดตายถึงตายได้เดี๋ยวนี้ไม่ถึงตายนะเอาตามดูตรงทุกข์ดูด้วยปัญญาเวลาทุกข์มากขนาดไหน
ทีนี้สติปัญญาเนี่ยมันจะหมุนติ้วที่มันไม่อยู่

เฉยไม่ทนอยู่นะไม่ใช่เราทุกข์แล้วทนเฉยนะอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่พิจารณาอริยสัจสติปัญญายิ่งหมุนมันยิ่งหมุนมันเทียบนี่เทียบนี่ว่าโอ้สิ่งอย่างที่เอามาเทิ่นมันยิ่งมันเทียบมันสุดท้ายมันก็รู้เวลารู้แล้วโอ้ทุกข์กับสัตว์ว่าทุกข์ท่านกายกับสัตว์ว่ากายกระดูกเนื้อหนังอะไรที่ว่ามันเป็นทุกข์มันทุกข์แต่ก่อนที่ไปเหมาว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์นั่นสัตว์ว่าสัตว์ว่าทุกสิ่งที่อยากสัตว์ว่าเพราะใจนี่ไปหมายตามนี่เข้ามาหาใจที่ใครบางคนไปว่ามันไล่เข้ามาถึงใจถึงใจหนึ่งถึงกายหนึ่งถึงทุกข์หนึ่งกายนั้นส่วนใดที่มันหนักมากมันพิจารณาถึงนั้นนั่นละเรียกว่ากายย้อนหน้าย้อนหลังเทียบเหตุเทียบผลไม่อยู่ทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งไม่ถอยปัญญามันยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วคือท่านก็รู้รู้ก็ไม่มีก็ไม่เคยมีใครบอกมันก็รู้เพราะอันนี้เองมันหมุนนี่คือหายไม่หายไม่สนใจเนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องของมันนี่มันจะยังไงเนี่ยก็ไม่มีใครบอกแล้วมันทั้งเป็นทั้งมันเวลามันจะรู้ของมันทุกเวลามันถามมันถึงสี่ถึงแดนจะถึงขั้นตายก็ให้เห็นในเวลานั่งเนี่ยเวลาจะตายมันจะหนักยิ่งกว่านี้ถึงขนาดตายนี่จะตายได้เดี๋ยวนี้ยังไม่ตายเอาให้มันเห็นหนึ่งนู่นน่ะแล้วปัญญามันก็ยิ่งดักหน้าดักหลังที่นาเทียบเทียงไม่หยุดนะทุกมากๆนั่นเราไปยืดได้ไงก็หาอยู่ทางก็เรียกว่าหาทางออกคนเราจะจนกรอกไงเวลาทุกข์จริงนั่นเรามันเกิดปัญญาวันถึงได้กล้าพูดเลยพี่ฟาดลงไปฟาดลงไปเดี๋ยวก็แจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมายิ่งเป็นจุดให้เราสนใจมากขึ้นมากขึ้นเลยพี่เหนียมก็รู้มันก็โอ้เบอร์เรารู้แล้วเนาะทุกข์เป็นของจริงเป็นอย่างนี้เองนั่นไม่ได้ให้เป็นภัยกับผู้ใดมันก็เหมือนไฟมันร้อนร้อนนั่นตัวไฟเองมันก็ไม่รู้ความหมายมันร้อนนี่ทุกข์มันก็รู้ทุกข์มันก็ทุกข์อยู่นั้นมันไม่มีความหมายมันว่าให้ทุกข์แก่ผู้ใดมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นนี่เทพที่รู้ก็ทันดาไปหมายว่ามันเป็นทุกข์อย่างนั้นนี่นะมันหดตัวเข้ามาถอนเข้ามาพิจารณาแล้วย่นเข้ามาลงมาจนกระทั่งถึงใจมันก็อยู่สั้นอยู่กับใจไม่ออกนี่ใจก็สักแต่ว่ารู้นะกายสัตว์กายทุกสัตว์ทุกต่างอันต่างจริงที่นั่นเมื่อต่างอันต่างจริงมันก็ไม่กระทบกันสิมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็อยู่ได้สบายยิ้มได้เลยนะนั่นมันไม่เข้าถึงหัวใจได้ทั้งต่างอันต่างจริงกายก็อยู่ของเขาไงเขาไม่เห็นรู้ความหมายมีความหมายอะไรว่าเขาเป็นทุกข์เราไปเสกประสานเขาเฉยแน่เมื่อเวลามันรู้นั่นแต่มันจิตมันอัศจรรย์นะรู้อันนี้นะโถอัศจรรย์ข้างๆที่อวิชชามีอยู่นะอัศจรรย์เต็มขั้นของมันนั่นน่ะในภูมินั่นแหละผมยังระลึกไม่ได้ว่าผมนั่งตลอดลูกนั่นน่ะวันไหนที่ผมไม่ได้ความอัศจรรย์นี่ไม่มีมันฟาดกันเป็นเพียงว่าช้าหรือเร็วนี่แหละร่างกายบอบช้ำมากก็ลงช้าลงเร็วถ้ามันจับกันได้ปั๊บปั๊บปั๊บนี่ไม่นานนะจิตหลงรอบอริยสัจรอบกันเลยแล้วอยู่จากนั้นไม่มีอะไรไม่มีความหมายเรื่องทุกข์จะมาทรมานใจกายก็ไม่มีนั่นถึงว่ามันอยู่กับจิตหนาว่ะนั่งเวลาเท่ากันถ้าวันไหนมันลงเร็วแล้ววันนั้นพอถึงเวลาที่จะออกที่ลุกไปเลยแน่ฟังสิเหมือนมันนั่งตลอดลุกนี่นะถ้าวันไหนมันนั้นมันก็รู้เองทีเพราะมันเป็นบทเรียนมาแล้วถึงขนาดล้มแล้วลุกไม่ขึ้นมันลุกไงมันตายหมดแล้วเอาอะไรมาลุกนั่นมันก็เป็นบทเรียนที่นี่เวลามันทุกข์มากมันก็รู้อ๋อวันนี้ยังไงก่อนแน่นะเวลาจะออกมานี่มันก็เป็นอย่างว่ามันตายหมดแล้วนี่มดเลยฟังดิมันขนาดว่ามันตายหมดนี่จับไม่รู้เลยนั่นเนี่ยเป็นเหมือนทำไม้ทำฝืนฟันทำขาดสะบัดลงไปแล้วมันก็ไม่มีทุกขเวทนานะคือมันหมดจริงๆมันตายขนาดนั้นนี่กล้าพูดเลยสิมันไม่รู้กล้าพูดได้ไงทั้งนั้นจิตไม่มีอะไรนะเวลามันตายมันเป็นตั้งแต่เวลามันฟาดกันหนักๆเวลามันหายแล้วมันก็เลยตายใช่ไหมพอจะรู้ละเอาละวันนี้เป็นอย่างนั้นรู้แล้วเพราะมันเคยเป็นบทเรียนแล้วก็ต้องจะจับขาดึงออกเอาละที่นี่มาจับดูก็เฉยจริงๆอ๋อแล้วกันจับดึงออกจับขานี่ดึงออกวางจับขานี่ดึงออกวางนั่นรู้สิเหมือนกับจับท่อนไม้ท่อนฟืนนะไม่รู้นะเราจับขานั่นเฉยขาไม่มีรู้เลยนั่นฟังดิ
ไปวางไว้แล้วก็ปล่อยให้เลือดลมมันค่อยเดินของมันซะก่อนเราจะไปยุ่งกับมันเพราะมันเป็นบทเรียนมันรู้แล้วนี่แล้วต่อไปมันก็ค่อยเลือดลมค่อยเดินของมันนะแล้วต่อไปก็ค่อยรู้แล้วก็เรากระดิกนิ้วเท้าลองดูกระดิกได้แล้วคู่ลองดูคู่ได้เหยียดได้เอาที่ลูกได้นั่นถ้ามันยังกำหนดว่ากระดิกนี่มันยังเฉยอยู่อย่าลุกล้มตุ่มเลยนี่วันเช่นนี้นั่นคือวันที่ลำบากมากลงได้ยากแต่มันก็ลงเหมือนกันนั่นนะถ้าลงได้ถึงขั้นอัศจรรย์เหมือนกันหมดเป็นเพียงว่าช้าหรือเร็วลงยากลงง่ายต่างกันนี่มันฟังที่มันก็ทำได้นะนี่ร่างกายทุกส่วนเหมือนว่ามันจะมันเน่าเฟะไปหมดแล้วนะมันเจ็บหมดเลยไม่มีอะไรที่เหลืออยู่ว่าไม่เจ็บนะที่ดูที่ข้อมือนะมันต่อกันกี่ข้อเนี่ยมันรู้หมดเลยก็ปีนั่นแหละปีพรรษา10เนี่ยปีผมหนักมากอยู่นี่แหละปีที่มันเครียดแค้นกับจิตเสื่อมมันพอได้ที่แล้วทีนี้ฟาดกันใหญ่เลยสมใจน่ะล่ะโอ้สมใจจริงเสื่อมไม่นานไม่เสื่อมพอรู้สึกว่าเข้าได้บ้างมาได้บ้างเข้าสมาธิเพียงเท่านั้นเลยหมดไปเลยเข้าไม่ได้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟที่ใหม่ร้อนอะไรก็สู้จิตเสื่อมไม่ได้นะผมนี่ร้อนขนาดนั้นนะอยู่ที่ไหนอยู่ไม่ได้เลยแต่มันดีอันหนึ่งที่มันไม่ถอยตัวเองถ้าถอยแล้วเสร็จนี่มีแต่มันจะเอาถึงเสื่อมก็จะเอาจนได้ปล่อยหมดวะมันเป็นปัญญาลมแล้วจะปล่อยหมดเอาเสื่อมจะเลยก็ช่างเถอะว่าพุทโธไม่ถอยต้องก็เลยเจริญนะเจริญเอ้าจะเสื่อมก็เสื่อมไปที่ไม่ใช่ได้แต่เราไม่ปล่อยนี่สุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมเนี่ยอ๋อมันเป็นเพราะสัญญาอารมณ์เนี่ยมันก็รู้พอมันได้ที่แล้วก็ถึงขั้นเก่าแล้วมันจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมทีนี้มันก็ไม่เสื่อมมันก็ยิ่งแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นกว่าเก่าอีกกว่าจะเคยเจริญแล้วเสื่อมที่เป็นสมาธิแต่ก่อนว่าดีนะเวลามันขึ้นคราวนี้มันยิ่งแน่นกว่านั้นอีกไม่เสื่อมโอ้ยเหมือนกับนักโทษที่อะไรมหันตโทษนะถูกจองจำตลอดเวลาจิตเนี่ยเผลอไปไม่ได้จะเสื่อมนั้นต้องเราต้องตายเท่านั้นเอาตายเขาแลกกันเลยถ้าเราไม่ตายแล้วเสื่อมไม่ได้จิตนี่ว่านั่นแหละมันฟัดกันคืนตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ฟัดกันหนักโอ้ยเหมือนกับว่ากัดฟันจะหักนะถ้าจะเทียบนะมันขนาดนั้นนะจิตมันเด็ดของมันพอได้ที่แล้วก็เหมือนกับช้างขึ้นอะไรก็เรียกตะพองมันด้วยอะไรคือขอกันหน่ำเลยเดียวแล้วก็ได้ความอัศจรรย์ด้วยให้เห็นอัศจรรย์ยิ่งอัศจรรย์ที่เราไม่เคยเห็นมันเห็นจากอริยสัจที่ว่าทุกข์ลำบากมากมันได้ทุกคืนด้วยนะแหมลงอัศจรรย์จริงนะลงจนไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือสักแต่ว่านะแต่มันอัศจรรย์อยู่ที่ตรงนั้นอ่ะตรงที่ว่าสักแต่ว่านะอัศจรรย์จริงๆขาดไปหมดเลยโอ้โหโอ้โหอัศจรรย์เพราะงั้นมันถึงไม่ถอยจริงที่ทุกขนาดไหนนั่นมันเด่นกว่านี่มันมีน้ำหนักมากกว่าทุกที่มันเกิดขึ้นในเวลาต่อสู้กันอันนั้นมีน้ำหนักมากกว่ามันก็ไปอันน้ำหนักมากกว่าที่เอาตายก็ตายฟัดกันเลยผมมันเป็นคนหยาบเรานิสัยเราไม่ละเอียดละออแต่วันนิสัยกับวันนิสัยหยาบคือเพราะนั้นมันถึงได้ทำอย่างทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาถ้าว่ารู้มันก็รู้ได้ช้าแต่ความลำบากนี่แสนสาหัสทีเดียวลืมไม่ได้ละแล้วที่นี่จะทำอย่างอื่นมันทำไม่ได้นี่มันก็เป็นเครื่องบังคับเจ้าของเองนะให้ทำมาเบากว่านั่นสบายกว่านั้นไม่ได้นี่มันนักบอกอยู่ในตัวนี่แหละพูดไม่เป็นภาษาก็ตามมันทั้งรู้อยู่ในตัวเนี่ยอย่างอื่นมันไม่ได้มีแต่ฟัดกันฟัดกันอยู่นั่นนี่นายด้านหลังกลัวจริงนะทำไมมันทำได้ทำไมเพราะทุกวันนี้มันทำไม่ได้ความมุ่งมั่นก็ไม่มีกำลังใจไม่มีและร่างกายมันก็ไม่มีกำลังแน่ด้วยเอาอะไรไปสู้นั่นมันกำลังใจมันโอ้ยมันพิลึกกึ่งนะก็คิดดูว่าชีวิตเราไม่มีความหมายนู่นน่ะกำลังใจที่ความมุ่งมั่นมันพุ่งจะเป็นจะตายขนาดไหนอันนี้มันไม่ได้ถอยพุ่งนั่นมันดึงนะความเพียรเท่าไรมันก็โหมมาสิทุกขนาดไหนมันอยู่กับนู่นเลยที่จุดที่เราจะเอาเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังจุดอรหันต์
จะให้ได้ไหมให้ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยวะต้องยึดตัวด้วยเดี๋ยวแหมมันก็มรรคผลนิพพานมีอยู่เนี่ยเราจะให้ได้ไหมวะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องตายเท่านั้นวะโอ้มันเด็ดจริงๆนะถึงอัศจรรย์อยู่เนี่ยพูดอย่างนี้ก็มันเหมือนกับว่าคุยมันไม่ได้คุยนี่มันเป็นจริงเวลาเป็นในหัวใจที่โถมันเด็ดจริงๆนะพูดอะไรไม่ถูกสมมติว่าเพชรมานี่ให้เคี้ยวเพชรนี่ก็บรรยายเสร็จเลยฟังดิมันเด็ดยิ่งกว่าเพชรนี่ถึงขั้นมันเด็ดมันเด็ดเด็ดอันนี้มันลำบากทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะขั้นนี้ปีนั้นพูดง่ายๆนะลำบากมากที่สุดผมร่างกายนี่ลำบากมากใจก็ลำบากมากเพราะเอากันอย่างหนักอันนี้มันก็ไม่เป็นอีกตอนที่อัตโนมัติอันนั้นมันก็ถอยไม่ได้อีกแล้วนะก็ดีเนี่ยแต่มันเป็นหนักทางจิตใจนอนอยู่มันก็เป็นของมันนั่นร่างกายเรานอนอยู่ก็ตามเรานั่งตามเท้าอะไรอยู่ก็ตามแต่จิตไม่ถอยมันอย่างนี้อันนี้ก็ถอยไม่ได้อีกเพราะงั้นมันต้องในท่าทางจิตเดี๋ยวตัวใดเก่งเอามาตรงนู้นอ่ะเวลามันกล้าหาญมันการใช้มันรวดเร็วของมันที่พูดที่ว่าอันนี้ผมมันพูดไม่ถูกนะเราก็นำมาพูดได้เท่าที่พูดได้เช่นของมหาสตินะขนาดไหนเรียกว่ามหาสตินี่เวลามันฟัดกับวิเลียนมันความรวดเร็วของจิตขั้นนี้นี่มันอัศจรรย์นะนี่นะใครจะไปตั้งท่าทางไม่ทันแล้วมันเป็นของมันทันนะเนี่ยจะเรียกว่าอะไรมหาสติคือว่าไม่มีความเผลอเลยมหาปัญญานี่ก็ดูกันหน้าจะเข้ากันได้อยู่นะคำว่าฟังจะว่ามหาปัญญาเป็นไรวะเนี่ยถ้าว่ามันรวยก็เรียกก็ไม่รู้หรือว่ามหาปัญญาต้องเป็นนั่นสิมันก็พอฟาดกันได้แหละนะมันอะไรมันพูดถ้าเราพูดลงคาดว่ามหาปัญญามหาสติมหาปัญญาเหมือนกับว่าเราคาดนี่เวลามันเป็นมันรู้มันไปกว่าลึกกว่านั้นอีกนั่นนะนั่นที่เราว่านะแต่เวลาพอว่าก็มหาปัญญาต้องเป็นนั่นสิมันก็เข้ากันได้เพราะคำว่ามหาปัญญามันครอบหมดมหาสติมันครอบหมดนี่ก็ยกให้เสียแต่มันพูดไม่ได้นะขั้นนั้นพูดไม่ได้แต่มันเป็นได้อยู่นี่ถ้าเรานำมาพูดตามความเป็นมันไม่ทันไม่ได้นะเพราะความรวดเร็วของจิตนี่ไม่อัศจรรย์นึกว่าออกอัศจรรย์นี่สิถึงได้รู้เรื่องของกิเลสนี่อัศจรรย์จริงไม่ใช่เล่นนาว่ะถอไม่ถึงขนาดนั้นมันไม่ทันกันนะว่ะเวลาสติปัญญาทันมันถึงได้รู้กลของมันว่ามันละเอียดขนาดไหนนั่นน่ะเรียกพูดอย่างนั้นนะเวลาถึงขั้นมันทันกันมันขนาดนั้นเนาะถึงขนาดที่ว่าเอามาที่เหลือตัวไหนเก่งมาพอมามันขาดสะบั้นจริงๆนี่มันเร็วขนาดนั้นนะถึงเลยไปเลยถึงขั้นละเอียดถึงขั้นปัญญาละเอียดที่เหลือละเอียดมันยิบยับตรงไหนอ๋อนี่ที่เขาถามว่าหมุนเข้ามาตรงที่ว่ามีจุดมีต่อของผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นมันจะพังเลยนะนี่มันไม่หมุนนี่เดี๋ยวมันรอบกันอยู่นี่เพราะคิดดูที่ถึงจะเพียงขนาดนั้นที่เราหมุนมานั้นมันยังเป็นแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนหมุนมันเริ่มนานนี่นะเวลาหมุนเข้ามาจิตดวงเดียวนี่ทำไมมันถึงเป็นได้หลายอย่างนักหนาเนี่ยลำพึงน่ะเนี่ยมันจะหมุนตอนนั้นน่ะจะเริ่มเข้าแล้วจิตดวงเดียวนี่ทำไมมันถึงเป็นได้หลายอย่างนักหนาเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์แต่มันเอาอันนั้นนะเอาอันละเอียดที่มันเป็นอยู่ในมันห้องสมมุตินั่นนะเช่นว่าเศร้าหมองนี่มันก็เศร้าหมองในจิตที่ขั้นละเอียดนั่นแหละให้เห็นอยู่นั่นแหละก็ปัญญามันทันของมันมันรู้มันอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ทันได้ไงต้องฟังตัวรู้ตลอดเวลามันเผลอที่ตรงไหนเมื่อไหร่วะมันรู้ไม่ได้เลยพอตื่นขึ้นมามันก็ไปของมันอยู่แล้วหน้าที่ว่ามันไม่มีเผลอมันก็ไม่เผลออย่างนั้นไม่ใช่ตั้งใจนะมันเป็นของมันอยู่ตลอดจนกระทั่งหลับลงไปนี่เราเผลอตรงไหนนะวันนี้ไม่มีเลยนั่นฟังสินั่นยังกล้าพูดได้สิว่าสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัตินั่นแหละคือมหาสติปัญญามันเป็นอัตโนมัติอยู่จะว่าไงมันเป็นเพียงไม่ย้อนเข้ามาถูกจุดที่ควรจะไต่กันทั้งนั้นต่อยกันทั้งนั้นพอลำพึงทั้งนั้นแล้วที่นี่เริ่มแล้วนะเนี่ยไม่นานถ้าพูดถึงระยะที่มันลำพึงกันมันไม่นานเนี่ยถ้าจะจ่อจะต้องนานกว่านั้นจนเจ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นี่มันก็ใส่ผึ่งเลยขาดสะบั้นเลยหรอกอันนี้มันตื่นเงาไปอีกเสียนที่เพราะว่าจิตดวงเดียวทำไมมันเป็นได้หลายอย่างนะเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์เดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองทำไมจิตดวงเดียวทำไมมันเป็นได้หลายอย่างนะพ
พอว่างลำพึงนั้นแล้วก็นิ่งต่อนิ่งคำว่าสุขก็ดีนะผุดขึ้นมาแล้วนะเหมือนกับนั่นแหละคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าปลองใสก็ดีทำสองเงื่อนนี้เป็นอนัตตานะเท่านั้นนะนี่มันไม่ได้นานทำทั้งสองเงื่อนคือสุขกับทุกข์ก็คือสุขกับคือสุขกับปลองใสเนี่ยเป็นเงื่อนหนึ่งก็เป็นสมมติเหมือนกันแล้วคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีมันก็เป็นเงื่อนหนึ่งมันเป็นสองเงื่อนคือความเศร้าหมองกับความทุกข์นี่ก็เป็นเงื่อนหนึ่งความสุขกับความผ่องใสก็เป็นเงื่อนหนึ่งเป็นสองภาคทำทั้งสองเงื่อนเนี่ยฟังดีสองเงื่อนเงื่อนนี้เงื่อนนี้มันเป็นอนัตตานะถ้าคืนนี้รวบหมดเลยว่าเป็นอนัตตาพูดง่ายจะพูดถึงว่าสี่อย่างก็ตามมันก็เป็นอนัตตาหมดแล้วสองเงื่อนก็ตามก็เป็นอนัตตามันครอบงั้นเวลามันเป็นอนัตตานะเท่านั้นมันก็ถึงเลยนะไม่นานเวลาย้อนเข้ามาแต่ก่อนมีแต่รักษาอยู่ฟัดตัวนี้เวลาย้อนเข้ามาเพราะมันทัดพอตัวแล้วแต่เราไม่ปรุงเป็นอาหารเฉยๆทั้งหมดปัญญาขั้นนี้พอตัวแต่ไม่ปรุงเป็นอาหารขั้นนี้พูดยังไงมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์พอย้อนเข้ามาเท่านั้นมันก็ถึงเลยทีนี้ไอ้ที่ว่าผ่องใสที่ได้รักสงวนนั้นนะมันขาดสะบั้นได้พร้อมกันนี่นะพอมันเพิบตัวนี้มันก็นั่นแหละคือความนั่นแหละพูดง่ายๆที่มันเพิบของมันพลิกเหมือนกับว่าถ้าเทียบหรือเหมือนว่ามะพร้าวมีกะลาเดียวเนี่ยแต่มันออกเป็นสองหน่อนะที่ว่าทำสองเงื่อนเหมือนกับมะพร้าวเป็นสองหน่อนมันความมันลงเพิบหลงแล้วไปเลยไม่อยู่ในนั้นเพิบหายเงียบไปหมดนะคืออวิชชาพังวิชาดับความสว่างนั่นนะจังหวะความปองใสเป็นอวิชชาหน้าเจนได้กล้าพูดก็มันเห็นอย่างนั้นอยู่ว่าไงทีนี้ความปองใสนั้นไปไหนที่รักสมหวังเราใช้มากมายมันก็เท่ากับกองที่ควายกองหนึ่งโอ้โถโถมันสลดทั้งเวทเลยที่เห็นโถขนาดนี้เดียวเหลือขนาดนี้เดียวเหลือโอ้โหที่สิ่งที่ถูกอวิความปองใสนี่กบเอาไว้นั่นเพราะธรรมชาตินี่พังลงไปแล้วอันนั้นเป็นอะไรนี่นั่นน่ะแดนมหัศจรรย์กับกองขี้ควายฟังที่นี่ตะกอนรักสงวนขนาดไหนเนี่ยวิเศษขนาดไหนแล้วมันกลับมากลายเป็นกองขี้ควายได้เมื่อเทียบกับอันนั้นแล้วเนี่ยนั่นเองมันก็ถอสลดต้องเวทพูดจริงๆมันเป็นจริงอยู่ว่าไงอ๋อความโง่โง่ขนาดนี้โอ้ทำอยู่ไหนแบบกดสภาบาทขึ้นเขาลูกนั่นลูกนี้ทำอยู่ไหนก็ถูกที่แบกขึ้นไปนั่นแต่ไม่ดูตรงนี้นี่นะมันควรจะดูแล้วนี่แหละความหมายว่างั้นนะแบกมาไหนก็ไปหาทำแล้วทำอยู่ตรงไหนเวลามันเสือมันโดดหนีได้ถึงมาคว้าสะปืนสินี่มันก็เป็นความวัฏจักรนั่นนี่แล้วที่ว่ามันย้อนแต่ว่าตัวเท่าหนูนี่ก็ตามมันเป็นก็ว่าเป็นจะเป็นไรไม่อ่านว่าเกิดความมันขวายน้อยสลดสองเบสแล้วก็โถขนาดนี้แล้วใครจะไปรู้ได้ใครจะรู้ได้กับขนาดนี้แล้วมันถูกวิสัยที่โลกจะรู้ได้เลยไปช้อนใครก็จะหาว่าบ้าเนี่ยโอ้ขนาดนี้จะเหรอไปช้อนใครก็จะหาว่าบ้าแล้วอยู่ไปกินไปพอถึงวันเท่านั้นก็พอแล้วเนี่ยทำความมันขวายน้อยไม่อยากจะพูดให้ใครฟังเลยพูดไปก็จะหาว่าบ้านั่นฟังที่แล้วกันต่อมาไม่นานนะมันก็พลิกปั๊บขึ้นมาอยู่ก็เมื่อว่าสิ่งที่เป็นว่าเป็นสิ่งที่สูงที่ใสว่าโลกรู้ไม่ได้แล้วเรารู้ได้ไงนั่นมันตรอนเขารู้ได้เหตุผลรู้ไปอะไรถ้ามารู้ได้ถ้าว่าโลกรู้ไม่ได้ไม่มีใครสามารถรู้ได้แล้วถ้าเรารู้ได้ไงมันก็หนีปฏิปทาไม่ได้สิจริงอ๋อรู้ได้เพราะเหตุนั้นนั่นก็ปฏิบัติมาแล้วก็เมื่อพูดปฏิปทาเรื่องราวให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายฟังให้เขาฟังแล้วทำไมเขาจะรู้ไม่ได้เนี่ยก็ทางเขามาหาจุดนี้อันเดียวกันนี่นะเมื่อบอกทางแล้วมาไม่ได้นั่นก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินเนี่ยดังนั้นนะอย่างที่อธิบายไปนั่นแหละปฏิบัติอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นนะคือว่าทางเดินเข้าไปหาจุดนั้นนั่นทีนี้มันก็มีแก่ใจที่มีแก่ใจอ๋อรู้ได้เนี่ยก็มีแก่ใจที่จะพูดได้สอนได้ล่ะทีนี้นั่นความหมายว่างั้นมันมีทางที่จะให้รู้อยู่ได้อยู่นี่
เพราะปฏิปทาเนี่ยนั่นถ้ามันมีแต่อันนั้นจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องถนนทางไม่ได้เข้ามาเลยมันเป็นสุขที่ประสูติที่แท้จริงเพราะว่ามันดูเห็นตั้งแต่อันนั้นทีแรกมันไม่ได้กระจายไปหาปฏิปทามันก็ว่าสุขที่แท้แล้วสิโถโถขนาดนี้ใครจะไปรู้ได้เห็นได้ลงขนาดนี้แล้วนี่บอกเมื่อวันย้อนเข้ามาแล้วก็เมื่อว่าเป็นสิ่งที่สูงวิสัยใครจะรู้ไม่ได้แล้วจะของรู้ได้ไงหรือเรารู้ได้ไงมันก็ไม่หนีปฏิปทาสิก็รู้ได้เพราะเห็นนั้นเห็นนั้นแน่มันก็กระจายไปทีนี้นี่แล้วมันจึงวิ่งถึงหลวงพ่อเจ้าที่พระองค์ทรงทำความขวายน้อยผมคิดว่าเลยว่าแล้วไม่แน่แน่ใจที่เลยนะอ๋อคงจะเป็นอย่างนี้ไปดูแล้วเข้าจังๆแล้วก็คงจะเป็นอย่างนี้ทรงทำความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัตว์เพื่อเป็นศาสดาสอนโลกก็เลยท้อพระทัยไม่อยากจะสอนใครท่านต่อมาก็สูงลำพึงไปก็นี่แหละก็ลำพึงเรื่องปฏิปทาเองจากนั้นมาก็อ๋อได้ท่านก็จึงพิจารณาที่แรกก็อย่างนั้นซะก่อนท้อพระทัยเมื่อปฏิปทาย้ำเข้าไปในวงปฏิปทาทางเดินเข้ามาหาจุดนี้แล้วอ๋อนี่มันได้นี่แหละผู้ที่พร้อมที่จะเข้าอยู่แล้วมีนี่ผู้พร้อมที่จะรู้อยู่แล้วมีนี่ขอจะบอกทางให้นั่นเพราะนั้นจึงว่าเมธิเกวียนตาบาลีเซตาวะฟัดกันตรงนั้นฟัดกันตรงนั้นแล้วก็มัชฌิมาปฏิปทาก็ใส่ผึ่งเข้าไปนั่นคือทางเดินก้าวเข้าไปพระอัญญาโกณฑัญญะก็ยังจิตสมุทัยธรรมังสาวันตังโรธรรมังถ้าเป็นภาษาปฏิบัติภาษาลู่ในทางใจแล้วเราไม่จะพูดตามที่ว่านะในปริยัติท่านว่ายังกิจสมุทัยธรรมังสัมปันตังโยธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดานี่เป็นคำบอกเล่าธรรมดามันไม่ถึงใจของผู้ปฏิบัติที่รู้ขึ้นมาถึงขนาดที่เป็นอุทานนะอย่างที่พระอัญญาคนนี้ออกเป็นอุทานขึ้นมานี่มันจะต้องออกว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนานถึงเลยเต็มหัวใจถึงใจแล้วก็สมกับพระพุทธเจ้าท่านทรงรับอุทานของพระอัญญาคนนี้ว่าอัญญาชิวตะโคกันอยู่อัญญาชิวตะโคกันอยู่พระอัญญาคนนี้ได้รู้ว่าหนอรู้หนอนี่ก็เป็นพระอุทานพระเจ้าถึงพระไทยเหมือนกันนี่เป็นปฐมมาเลือกแล้วปฐมมาสาวกของเราพูดง่ายๆได้พยานแล้วคุณง่ายๆนั่นมันถึงใจเหมือนกันพระเจ้าก็ถึงพระไทยพระอัญญาคนนี้ก็ถึงใจเพราะรู้ขนาดนั้นไม่ถึงใจได้ยังไงมันต้องถึงนะที่แน่นอะคำอุทานเป็นงั้นนะแต่ว่าพูดธรรมดาธรรมดาไม่ถึงอย่างที่ว่าโพธิราชเป็นระบาดานป่าเป็นระบาดสาวเฉยไม่ถึงใจของผู้ปฏิบัติพ่อแม่อาจารย์ว่าโพธิราชระบาดานป่าหัวร้อนป่าหัวร้านป่ากินเปล่าตายเปล่าว่าเกิดประโยชน์อะไรเนี่ยนั่นถึงไหมอ่ะฟังสิท่านพูดออกมาด้วยความรู้ของท่านเราจะเพียงว่าโพธิราชป่วยได้เฉยมันก็เป็นธรรมดาธรรมดามันไม่สะเทือนถึงกิเลสมันจะสะเทือนถึงกิเลสไม่สะเทือนถึงธรรมมันก็ไม่ฟัดกันนะสิเมื่อว่าหัวร้อนเปล่าหัวร้านเปล่าเข้าไปแล้วกินเปล่านอนเปล่าตายที่กระเป๋าหนึ่งใครจะอยากตายที่กระเป๋าวะใครจะมันก็คึกคักเลยที่ใครจะหัวร้านกระเป๋าวะหัวร้านเปล่ามันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นี่เราอ่ะมันต้องหัวร้านในธรรมที่ฟัดกันเห็นนั่นมันมีสิ่งที่กระตุกนี่นะอุบายอุทานอย่างนี้เป็นอุทานเป็นอุบายกระตุกดีเนี่ยมันต่างกันนะถ้าปฏิบัติผมถ้าว่าผมไม่เรียนมาเขาจะว่าผมเป็นบ้าแปลหนังสือเรียนก็ยกให้เรื่องปริยัติแต่เวลาปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ว่างไงนะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ว่าเอหิปัจจุโกที่เนี่ยมันเป็นขึ้นมาในวงปฏิบัตินะไม่มีในปริยัติเขาพูดทั้งว่าไม่มีปริยัติสำหรับเอหิปัจจุโกนั้นนะสามารถที่จะร้องเรียกคนอื่นให้มาดูได้ทำของจริงว่างั้นแปลว่างั้นนะเพราะมันก็มีอยู่ในศัพท์เอหินี่จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แน่เนี่ยตรงนี้ถ้าเรียนมันก็รู้อย่างนี้เอหินี่ต้องเรียกให้มาแล้วบอกว่าท่านจงมาดูธรรมของจริงมันมีเครื่องบังคับให้ว่าอย่างนั้นอยู่ทางปริยัติเนี่ยเราก็เรียนมาแล้วก็ไม่ค้านแต่ที่นี่เวลาวงทางปฏิบัติขึ้นมามันไม่เป็นอย่างนั้นนะพอมันขึ้นมาทางนี้ว่าธรรมมันหมายความว่าธรรมพระธรรมนั่นแหละสอนเราผู้ปฏิบัตินี้นั่นไม่ได้ไปหาเรียกร้องคนอื่นไหนนะธรรมพระธรรมนั่นแหละสอนเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้ให้ย้อนจิตของท่านหรือของเธอนั่นน่ะที่มันส่งไปยุ่งบ้าอยู่นั่นน่ะพูดง่ายๆว่างี้นะให้เข้ามาดูธรรมของจริงดูตรงนี้ใครเป็นผู้ก่อเหตุใครเป็นผู้พาปรุงพาแต่งให้ยุ่งอย่างวุ่นวายอยู่ร้านนี้ให้ย้อนเข้ามาก็หมายความว่างั้นเอหิให้ย้อนเข้ามาปฏิโกจะเห็นหรือบ้องเข้ามาดูตรงนี้น่ะดูตรงนี้น่ะปฏิโกนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะเวลาภาคปฏิบัติให้ย้อนจิตเข้ามาของท่านเข้ามาดูเนี่ยธรรมของจริงนี้อริยสัจอยู่ตรงนี้ให้ดู
จิตมันเพิ่มมันเพิ่มมันยุ่งไปข้างนอกนั่นแหละพระธรรมท่านบอกท่านสอนเราว่าเอหิท่านจงย้อนจิตนั่นเข้ามาดูตรงนี้เอหิจงเข้ามาตรงนี้ปฏิโกปฏิโกดูตรงนี้ดูตรงนี้นั่นมันเป็นงั้นนะเวลาภาคปฏิบัติอันนี้ไม่มีนั่นในปริยัตินะแต่มันมีในปฏิบัติจะว่าไงมันมีอย่างนั้นไงมันรู้อย่างนั้นขึ้นมาแล้วมันผิดไปไหนถ้าผิดมันผ่านไปได้หรือแล้วมันจะกระตุกหัวใจเราขนาดนี้หรือพอมันเป็นงั้นมันก็เพิบเข้าเลยนั่นกระทั่งที่พอทำแสดงอย่างนั้นมันก็ปึ๋งเข้ามานี่เลยเนี่ยจากที่นั้นพอทำแสดงอย่างนั้นมันก็ปึ๋งเข้ามานี่เลยเนี่ยจากที่นั้นว่าท่านย้อนติดเข้ามานี่ที่อยู่ดูตรงนี้ที่หรือว่านั่นมันก็เหมือนกับที่ว่าอย่างนี้ดังที่ว่าอะไรที่ทำแสดงขึ้นมาอันแบบมีจุดมีต่อผู้รู้ผู้ใดที่ไหนคือนั่นแหละคือตัวพบนะมีเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้แหละแล้วก็ที่ว่าสุขก็ดีว่าทุกข์ก็ดีว่าเศร้าหมองก็ดีพอใจก็ดีทำทั้งสองเงื่อนนี้เป็นอาตาหนาเนี่ยมันก็เหมือนกันผุดขึ้นมาเป็นหางอันนี้มันก็เหมือนกันผึ่งขึ้นมาเพราะว่าทำท่านสอนเพราะว่ามันได้สติปุ๊บเห็นมันจิตมันย้อนเข้ามาปึ่งเข้ามานี่เลยสับเคลื่อนหมดนั่นอย่างนั้นแล้วภาคปฏิบัติกับภาคปฏิบัติมันไม่ได้เหมือนกันนะเวลารู้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ได้ค้านนะปริยัติยอมรับแต่นั้นเป็นของท่านเนี่ยอันนี้เป็นของเรามันว่างั้นนะปริยัติที่จำมานั้นเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเราจำมาเป็นสมบัติความจำไม่ใช่สมบัติความจริงพอที่จะเป็นของเจ้าของได้ความจริงนี่เป็นของเจ้าของที่ปฏิบัติขึ้นมาได้รู้ได้เห็นในเจ้าของนี่เป็นของเจ้าของนั่นความหมายว่างั้นนะเพราะมันถึงแตกต่างกันพอเอาแล้วขนาดยุ่นละพูดไม่หยุดจะเป็นบ้าพูด

เคลื่อนไหวนิดหน่อยมันก็รู้มันมดมันเป็นเจ้ารู้อยู่ครอบตัวอยู่นี่มันไม่ได้ข้างหรือเผลอไปไหนมันเป็นธรรมชาติของมันอะไรเคลื่อนไหวนิดหน่อยมันก็รู้นี่เรียกว่าสติธรรมชาติไม่ใช่สติที่เราตั้งจ่อนู่นจ่อนี่ความรู้กับสติเป็นอันเดียวกันเป็นหลักธรรมชาติเอาเลยเนี่ยปล่อยให้ดีมากนะช่างมันเถอะนี่เขาเอาไอ้หนึ่งสำคัญหนึ่งชอบเอาเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าให้พูดตามหลักธรรมจริงๆแล้วโลกอย่างกิเลสนี่ฟังไม่ได้นะคือมันตีหัวกิเลสเพราะฉะนั้นโลกที่มีกิเลสจึงฟังไม่ได้แต่แยบๆออกเท่านั้นก็ว่าหยาบว่าโลนว่าเผ็ดว่าร้อนเขาหารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้คือเครื่องสังหารกิเลสเขาไม่รู้นี่เขาไม่รู้ก็หมายความว่ากิเลสมันไม่ยอมรับแต่เรื่องของกิเลสยิ่งนวลอ่อนหวานไพเราะก็พิ้นเท่าไหร่เป็นเรื่องของกิเลสก็กิเลสชอบอย่างนั้นโลกอันนี้จริงนิ่มนวลอ่อนหวานในกิริยามารยาทการแสดงออกต่อกันเป็นผิวเผินๆประดับร้านแต่ละความจริงแล้วในหัวใจดวงหนึ่งๆนั้นมีแต่ฟืนแต่ไฟมันบีบมันเผามันไหม้อยู่ตลอดเวลาสุมอยู่เช่นนั้นไม่ว่าจิตดวงใดไม่เลือกว่าสัตว์ว่าบุคคลชาติชั้นวรรณะเพราะกิเลสตัวนี้ไม่เลือกอยู่ได้ทุกดวงใจทำงานของตัวได้ทุกดวงใจเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์โลกกับเราจึงไม่แตกต่างกันอะไรที่แตกต่างกันก็มีแต่กิริยาแห่งสมมติที่นำมาใช้เป็นการพูดคันจาอะไรอย่างนี้มันต่างกันกับสัตว์บางสัตว์เขาไม่ได้ยินเสียงเขาพูดว่ายังไงนะด้านที่เขามีภาษาของเขาเหมือนกันกิริยาเขาบอกกันแต่มนุษย์เรานี่มีภาษาความทุกข์ร้อนที่เป็นประจำอยู่ในโลกดินแดนนี้ก็เพราะกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเพราะอะไรที่นี่โลกไม่เห็นนั่นสิมันสำคัญโลกไม่เห็นโลกไม่รู้โลกถือว่าเป็นสมบัติของตัวเองไปเสียหมดเลยมันก็แยกกันไม่ออกกับสิ่งเหล่านี้ส่วนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านแยกออกแล้วยังสังหารด้วยทำลายด้วยทำลายแล้วอยู่ในหัวใจดวงใดท่านก็แยกได้ทั้งนั้นแยกได้อันไหนส่วนดีส่วนชั่วผิดถูกอันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นกิเลสนี้เวลาสรุปลงไปแล้วมันก็มีแต่กิเลสเต็มหัวใจน่าสะดุดสังเวชธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าจะนำมาแสดงเป็นธรรมแก้กิเลสจริงๆให้มุดให้มอดให้สงบยุบงบเงียบลงไปจากใจนี้โลกฟังไม่ได้เพราะโลกนี้เป็นโลกของกิเลสเป็นข้าศึกต่อธรรมจึงไม่ยอมฟังไม่ยอมรับด้วยเหตุนี้เราที่เป็นคลังแห่งกิเลสเวลาได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมพูดมีหนักเบามากน้อยดุด่าว่ากล่าวเป็นกิริยาคำรามกิเลสหรือปราบปรามกิเลสแก้กิเลสหรือพูดตามเรื่องความจริงของมันก็ว่าดุด่าว่ากล่าวว่าเผ็ดว่าร้อนว่าหยาบว่าโลนไปเสียล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสต้านทานธรรมทั้งนั้นนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าเราจะเทศสอนโลกที่มีกิเลสนี้มันจึงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอิจฉาละอาใจนอกจากเป็นรายมาที่ออกมาอยู่ปากคอกพอที่จะหลุดพ้นไปได้ท่านก็ฉุดออกอันไหนที่อยู่ในคอกนอนจมอยู่กับกิเลสท่านก็หมดวิสุทธิวิสัยยิ่งทอดอะไรเนี่ยที่ทรงท่อว่าไทยทรงท่อโดยความรู้ความเห็นสัตว์ทั้งหลายจริงๆเห็นโทษของกิเลสจริงๆเห็นคุณค่าของธรรมซึ่งเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสจริงๆท่า
านแสดงออกทุกอย่างจริงทุกอย่างเพราะท่านรู้ด้วยความจริงทั้งนั้นนี่โลกไม่รู้โลกไม่เห็นจะตำหนิเขาก็ไม่ได้นะเขาไม่รู้เพราะเครื่องกล่อมอันนี้มันกล่อมสนิทมากที่สุดเลยไม่ให้โลกรายใดรู้เลยล่ะว่ามันเป็นกิเลสว่ามันเป็นภัยมีแต่เป็นเราเป็นของเราเสียทั้งนั้นหมดทั้งตัวกิเลสเป็นเราหมดเป็นของเราหมดทีนี้ก็ไม่ทราบจะไปแยกอะไรก็ไม่รู้วิธีจะแยกไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมมีแต่เราทั้งหมดเต็มตัวเต็มตัวเนี่ยมันแทรกขนาดนั้นอ่ะเราไม่รู้หรือการชำระไปนู่นมันถึงไม่รู้กันไม่รู้เอาทำคำพูดเหล่านี้มาแสดงโลกได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นได้ดังนั้นมาสอนโลกแต่โลกมันไม่รู้จึงทรงทอดพระทัยมันหนาขนาดนั้นนะโลกเราเฉพาะอย่างยิ่งกับโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี่หนามากพูดไม่ยอมฟังเสียงธรรมเลยถ้าเป็นเรื่องเสียงของกิเลสเนี่ยไม่พูดก็ฟังเรื่องของกิเลสไม่จำเป็นต้องพูดดันออกให้ทำดันออกให้พูดดันออกให้คิดต่างๆไปหมดตลอดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นจึงเป็นที่ท้อใจนี่เพียงเราตัวเท่าหนูนี่ผมมันเป็นนะเวลามันปิดมันกั้นมันไม่รู้จริงๆเพราะเหมือนกับใครๆทั้งหลายทั่วโลกดินแดนไม่รู้ไม่ได้คิดมีแง่ใดพอที่จะว่าอันนั้นดีอันนี้ชั่วอันนั้นเป็นกิเลสอันนี้เป็นธรรมไม่รู้มีแต่เราด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเราเป็นของเราเป็นเราทั้งตัวเลยก็ไม่รู้ค่อยคลี่คลายออกไปคลี่คลายออกไปเริ่มต้นตั้งแต่จิตมีความสงบมีเริ่มต้นรู้เรื่องบ้างว่าเรื่องทำเป็นยังไงจิตสงบก็เห็นโทษเนี่ยความฟุ้งซ่านวุ่นวายก่อกวนตัวเองถ้าไม่สงบไม่รู้พอจิตสงบความสงบของจิตมันต่างกันกับความพุ่งสร้างให้คุณต่างกันความสร้างวุ่นวายมีแต่โทษแต่กรรมมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพียงเข้าขั้นสมาธินี้ก็รู้เริ่มเห็นแล้วเริ่มพอใจผู้มีจิตสงบย่อมเริ่มพอใจในความเพียรความเพียรก็เพื่อชำระกิเลสอันเป็นตัวโทษตัวภัยนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเริ่มพอใจไปเรื่อยๆมีผู้แนะนำสั่งสอนทางด้านปัญญาก็พิจารณาคลี่คลายปัญญาตอนจิตที่สงบแนบแน่นดีนี่กิเลสก็เข้าสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในนั้นไม่รู้ตัวนะคำว่าติดสมาธิก็คือติดกิเลสนั่นเองจะไปติดอะไรกิเลสแฝงธรรมแฝงอย่างนั้นมันเห็นอย่างนั้นนี่ผู้ปฏิบัติเราจะว่าแต่สมาธิเป็นธรรมอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเป็นธรรมอย่างเดียวสมาธิจะก้าวตัวเองออกไปโดยลำดับจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเรื่องปัญญาไม่ต้องถามจะพุ่งจะกันเลยนี่ไม่ไปนะติดอยู่ในนั้นนั่นแหละกิเลสแทรกธรรมแทรกให้ติดให้จมเพราะความสุขโลกามิตรอันนี้เรื่องความสุขเพียงสมาธินี่มันเป็นโลกเต็มตัวอยู่ในนั้นเพียงสั้งสงบกระแสของจิตเข้ามาได้ชั่วระยะการเท่านั้นเพราะว่าเป็นความสุขแล้วก็ติดอยู่ในนั่นเสียกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในนั้นไม่รู้ดังนั้นจึงต้องมีปัญญาขั้นปัญญานี่เป็นขั้นสำคัญมากทีเดียวมันเห็นประจักษ์ใจแล้วมันก็พูดได้เองนะมันแจ่มมันแจ้งทุกอย่างเช่นสมาธิตั้งแต่เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมามันก็รู้ชัดๆในเจ้าของจนกระทั่งเป็นสมาธิตายตัวหมดภูมิสมาธิว่างั้นเถอะคือไม่มีอะไรที่จะให้ก้าวกว่าสมาธิขึ้นไปเหมือนกับน้ำเต็มแก้วอยู่ในนั่นพอจะทำยังไงให้เลยนั่นไม่เลยเนี่ยขั้นของสมาธิเหมือนน้ำเต็มแก้วแล้วพออยู่เท่านั้นอยู่เพียงแค่นั้นปัญญามาเปิดเอ๊ะมาเปิดปากแก้วให้น้ำไหลออกเลยสิน้ำสมาธิไหลออกทางปัญญา
ค่อยก้าวไปเรื่อยพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าเคสาโลมานักขาทันตาตะโจนี่จะเริ่มงานแล้วนะทีนี้นี่แหละงานที่จะออกจากกองทุกเกสาโลมานักขาทันตาตะโจนี่เป็นงานของปัญญาที่แรกก็เป็นงานของสมถะบริกรรมอันนี้ก่อนพอจากนี้แล้วก็เป็นงานของวิปัสสนาคลี่คลายด้วยปัญญาโดยถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานแห่งการพิจารณาเป็นงานพิจารณาเกสาโลมานะขาทันตาไตโจแล้วก็ซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปหนังหุ้มห่อโดยรอบออกจากหนังโดยรอบเข้าไปข้างในเป็นยังไงนั่นมันก็เห็นได้เลยปัญญาพี่คลายดูพี่คลายดูตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไม่ไปตามกิเลสว่าเป็นของสวยของงามเพราะเราพี่หาความจริงดูผมงามที่ตรงไหนแน่เริ่มเห็นแล้วขนและฟันหนังงามที่ตรงไหนยีรังถาวรที่ตรงไหนสะอาดสะอ้านที่ตรงไหนเริ่มเห็นความจริงแล้วนั่นนี่ละงานของปัญญาเริ่มคลี่คลายงานเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี้จึงเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ที่จะรื้อภพรื้อชาติรื้อวัฏสงสารงานนี้เป็นงานชิ้นเอกขึ้นนี่เลยนะเบื้องต้นก็เป็นอารมณ์ของสมถะพอสมถะมีกำลังแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องของปัญญาไปพิจารณาเรื่องปัญญาคลี่คลายดูจากหนังเข้าไปเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปตับไตไส้พุงนี้แต่เรื่องของสมกปลูกสมมเต็มเนื้อเต็มตัวเราก็มาเสกสรรปั้นยอตามกิเลสมันหลอกลวงว่าเป็นของเหนือของงามว่าเป็นเราเป็นของเราติดกันอยู่นั่นติดกันอยู่นั่นอะไรแต่ก็ได้มีแต่จะเสริมมันสกปรกขนาดไหนก็เอาชะเอาอะไรมาชะมาล้างให้มันสะอาดส่งเสริมปฏิกูลโสโครกขนาดไหนก็เอาอะไรมาประมาชมเข้าไปให้มีกลิ่นหอมหวนชวนชมนี่จะสิ่งที่ส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นนะนี่เวลาพิจารณาทางความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันหมดความหมายไปดูเห็นแต่หลักธรรมชาติอาการ32ภายในจิตใจของเรานี่ดูพอเห็นนั่นนี่ตามหลักความจริงเป็นลำดับลำดาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่หนักอึ้งอยู่ด้วยการที่ถือกายนี้ก็ค่อยเบาลงเบาลงนั่นปัญญาค่อยซึ้งปัญญาซึ้งความสุขซึ้งไปด้วยกันนะคืออุปทานเบาออกไปเท่าไรความสุขก็ยิ่งซึ้งเข้าไปเรื่อยๆพิจารณาเรื่อยเข้าไปนี่ขั้นนี้เป็นขั้นจะออกขั้นสมาธิเป็นขั้นพักงานเป็นขั้นหนุนกำลังปัญญาสั่งสมกำลังเพื่อสมาธิไม่ให้จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้อิ่มอารมณ์เหล่านี้แล้วพาทำงานกับเกสาโลมานขาทันตาไตโจตลอดอาการ32ดูในนี้ดูข้างนอกก็ดูแบบเดียวกันข้างนอกก็เป็นมรรคข้างในก็เป็นมรรคดูแบบเดียวกันดูเพื่อถอดเพื่อถอนดูเพื่อหาความจริงดูเข้าไปโดยลำดับลำดาก็ค่อยซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปสุดท้ายอุปทานก็หดเข้ามาหดเข้ามาสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไปแล้วทีนี้ในความรู้สึกแต่ก่อนเป็นเราเต็มตัวเป็นของเราเต็มตัวท่านพิจารณาความเข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไรสิ่งนี้กลายเป็นขอนสูงไปแล้วขอนสูงหรือถังขยะดังที่เคยพูดนั่นมันไม่เพียงขอนสูงขอนสูงไม่สกปรกอันนี้มันท่อนปฏิกูลถังขยะปฏิกูลโสโครกนี่มันก็ขยะขยงภายในจิตใจความขยะขยงภายในจิตใจด้วยปัญญานี้ทำให้ใจเบาหวิวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นถอยออกหั่นการพิจารณาเนี่ยราคะตัณหาอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่กายนี่ราคะตัณหาที่พาดีดพาดิ้นบีบบี้สีไปโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายและสั่มและสายจนเหมือนฟ้าดินถล่มเพราะอำนาจแห่งราคะตัณหานี่มันรุนแรงเนื่องจากไม่มีใครพิจารณามีแต่ความส่งเสริมมันส่งเสริมเท่าไหร่ก็เหมือนกับใส่เชือกเข้าหาไป
ก็ไหม้ก็ไปไหม้ก็ไปเรื่อยจิตใจมีแต่ความรุ่มร้อนใครอยู่ที่ไหนก็ประดับหน้าร้านก็มีกิริยาท่าทางอันดีงามยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันแต่ภายในนั้นเป็นไฟไหม้กองแกลบสุมอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะกิเลสตัวนี้ทำงานอย่างนั้นทำอย่างอื่นไม่ได้ความโลภ ก็ทำงานเพื่อโลภเพื่อโลภความโกรธก็สุมอย่างน้อยสุมไม่พอใจในสิ่งใดก็โกรธมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นมันเป็นไฟด้วยกันราคะตัณหาก็เหมือนกันดีดดิ้นเสาะแสวงหาด้วยอำนาจของไฟราคะนี่มันเผาอยู่ไม่ได้ต้องดีดต้องดิ้นเสาะแสวงหาทั้งตัวผู้ตัวเมียเป็นบ้ากันไปเพราะไม่ได้เห็นความจริงมันมีแต่ความจอมปลอมทั้งนั้นออกทำงานนี่เวลาพิจารณาเข้าไปชัดเจนเข้าไปเรื่อยเรื่อยตอนนี้ก็ค่อยเบาลงเบาลงอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเบาลงความเห็นซึ้งภายในร่างกายนี่นับวันซึ้งเข้าไปโดยลำดับลำดาเนี่ยผู้ที่จะถอดถอนราคะตัณหาเพื่อรื้อวัฏฏะตัวนี้เป็นตัวรุนแรงตัวสำคัญมากพิจารณาร่างกายก็คือจะตีหัวราคะตัณหานั่นเองจะเป็นอะไรไปมันทำงานของมันอยู่นี่ตีเข้าไปตรงนั้นมันก็ถูกพอมันสว่างกระจ่างแจ้งเห็นชัดเจนตามเป็นจริงแล้วทีนี้อุปทานออกหมดถอนปึงเลยในกายนี่เมื่อถอนปึงในกายเราได้ถอนปึงในกายเขาได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสถอนออกไปพร้อมๆกันกับการถอนกายเราถอนกายเขาไปพร้อมๆกันไม่ยึดเราไม่ยึดเขาเหมือนกันไม่ติดในรูปในเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสของเขาเขาของเราเป็นอันเดียวกันวิ่งประสานกันนี่เรียกว่าปัญญาวิ่งก็ประสานเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็หมดเมื่ออุปทานหมดแล้วการพิจารณาร่างกายมันก็หมดประโยคใหญ่หมดประโยคที่จะประสานกันกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มีก็มีเล็กๆน้อยๆมีพอเป็นเครื่องประสานสัมผัสกันไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆอย่างที่เราเคยพิจารณาแต่ก่อนไม่ได้พิจารณาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหงื่อกิเลสที่มันมากองอยู่ในร่างกายนี้ออกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสพอตีนี้แตกแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็ไม่เป็นกิเลสมันกลายเป็นหลักธรรมชาติความจริงอันหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่จึงว่าเป็นตัวกิเลสเพราะกิเลสอวิชชามันครอบงำอยู่มันก็กลายเป็นหลักความจริงอันหนึ่งไปหาดูกิเลสตรงไหนจริงๆในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันไม่มีความโลภมันไม่มีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันมีอยู่ที่หัวใจแน่มาดูตัวของเราเองตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นกิเลสมันก็ไม่เป็นตาเป็นตาหูเป็นหูพระอรหันต์ท่านก็มีสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นกิเลสเนี่ยไล่เข้ามาตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาไม่ดูอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นราคะตัณหามันไม่มีตาไม่เป็นราคะตัณหาหูจมูกลิ้นกายไม่เป็นราคะตัณหามันเป็นอยู่ที่ใจอย่างเดียวเนี่ยมันไล่เข้าไปต้อนเข้าไปนั่นแหละที่ว่าเราเหมือนเราตากแขนมองไปไหนมันก็ไม่เห็นชัดเจนเพราะแหมันตากกลางเอาไว้พอดึงจอมแหเข้ามาดึงเข้ามานี่ก็ไล่ต้อนกิเลสเข้ามาแบบเดียวกันเข้ามาเป็นก้อนเนี่ยเป็นก้อนแหแล้วกองแหแล้วอันนี้พอไล่กิเลสต้อนออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสออกมาไล่ต้อนออกมาจากตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้แล้วมันก็เข้าไปเป็นก้อนคือก้อนความรู้ก้อนวิชารวมตัวไม่มีที่หากินถูกตีถูกต้อนไปหมดทุกอย่างแล้วด้วยปัญญานี่แหละอันนี้สำคัญอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นสินี่ปัญญานี่จะหมุนตัวเป็นเกลียวมาตั้งแต่ขั้นร่างกายอสุภะอสุภังนะเป็นอจิปัญสติปัญญาอัตโนมัติเรียกว่าภาวนามยปัญญาหมุนมาเลยเพราะฉะนั้นจึงฆ่ากิเลสได้ปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสโดยตรงเรื่อยๆหมุนเข้าไปหมุนเข้าไป
แต่ปัญญาคันราคะตัณหานี่รุนแรงหากเป็นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองการพิจารณาเหมือนฟ้าดินถล่มพิจารณาร่างกายตัวเองนี่จะพิจารณาเรื่องใดก็ตามเมื่อเกี่ยวกับราคะแล้วจะรุนแรงทั้งนั้นพอนี้ผ่านไปแล้วสิ้นสุดยุติกันไปแล้วปัญญาคันนี้ก็ยุติตัวเองโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องบีบบังคับอะไรเลยก็กลายไปเป็นปัญญาน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งผลประสานกันทั้งร่างกายประสานกันทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไล่ต้อนเข้าสู่จิตไล่ต้อนเข้าสู่จิตสุดท้ายก็ไปรวมอยู่ที่จิตแห่งเดียวเวทนาเกิดก็รู้มันก็ดับเวทนาไม่ใช่กิเลสแน่มันไล่เข้าไปอย่างนั้นนะสัญญาไม่ใช่กิเลสสังขารไม่ใช่กิเลสวิญญาณไม่ใช่กิเลสกิเลสแท้คืออันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสทางเดินของกิเลสต่างหากเนี่ยอันไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงจิตมันกิเลสมันอยู่ที่จิตเนี่ยนั่นที่นี่เนี่ยที่รวมสติปัญญาจะรวมตัวเขาลั่นมดไม่ไปที่ไหนได้พิจารณาอะไรไม่ยอมพอไล่เข้าไปแล้วเข้าไปจุดรวมแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าอวิชชารวมตัวไม่ได้แตกแขนงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสร้างไปทั่วแดนโลกธาตุเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเป็นบริวารของมันหมดมันเที่ยวหากินครอบโลกธาตุอวิชชานี่พอถูกไล่ต้อนเข้ามาด้วยปัญญาแล้วมันก็ไหลเข้าไปไหลเข้าไปมันจะถึงจุดยุติของมันจะถึงจุดสุดสิ้นซากของอวิชชาของภพของชาติไล่เข้าไปไล่เข้าไปเข้าไปสู่จุดนั้นจิตกับอวิชชาเป็นอันเดียวกันคือมันกลืนอวิชชาอวิชชากลืนจิตเอาไว้ไม่มองเห็นจิตเลยถ้าเห็นตั้งแต่วิชาอย่างเดียวสง่าผ่าเผยเป็นแดนอัศจรรย์อยู่ที่นั่นหมดนี่แหละจึงว่ากิเลสตัวนี้ละเอียดมากเราจะเห็นว่ากิเลสตัวใดละเอียดเลยแล้ววาดภาพมันเป็นเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเป็นยักษ์เป็นผีเป็นมารเวลาไปเจอกันแล้วโอ้ยตัวกล่อมที่สุดคือตัวนี้กล่อมขั้นสุดท้ายยอดสมุทัยยอดกิเลสก็คือวิชาเพราะฉะนั้นจึงแสดงรวดลายเต็มที่แม่มหาสติมหาปัญญาก็ยังหลงกลมันจนได้แต่หลงไม่นานเพราะคำว่ามหาสติมหาปัญญาย่อมไม่นอนใจพิจารณาจ่อเข้าไปมันไม่มีอะไรพิจารณาแล้วนี่แต่ว่าสังขารวิญญาณนี่มันก็พับเกิดพับดับพร้อมดับพร้อมเป็นกิริยาของจิตเท่านั้นเป็นกิริยาของกิเลสที่มาแสดงเฉยๆกิเลสจริงๆอยู่ในใจแน่มันก็อยู่ในใจอยู่ในใจนั่นไงไล่เข้าไปตรงนั้นพอถึงจุดมันแล้วมันก็อิ่มตัวได้เหมือนกันความเลิศความเลอของอวิชชานี่มันก็อิ่มตัวได้เหมือนกันอิ่มตัวด้วยปัญญาพิจารณาแล้วมันก็เห็นความเคลื่อนไหวของกันและกันจนได้จนได้สุดท้ายก็จอบปึงเข้าไปตรงนั้นเห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยเห็นว่าสิ่งนี้ควรพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นอะไรสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นมาหมดแล้วรู้มาหมดแล้วแต่อันนี้เป็นอะไรนั่นจ่อแล้วจ่อเป้าหมายแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาจ่อเข้าไปนั่นอวิชชาก็พังทลายอวิชชาพังทลายจิตไม่มีอะไรเป็นเครื่องหุ้มห่อแล้วเป็นยังไงที่นี่นั่นละจิตดวงประเสริฐเดินเลยถึงขนาดที่ว่ามาเห็นวิชาเป็นกองขี้ควายต่างกันมากไหมพี่นายกองขี้ควายนี่แหละมันกล่อมสัตว์โลกมันกล่อมนักภาวนาของเราถึงขั้นนี้แล้วต้องติดซะก่อนเนี่ยมันอ้อยเอียงมันสง่าผ่าเผยพูดไม่ถูกเพลงของวิชานี่แหลมคมมากจริงๆเพลงสุดท้ายแหลมคมมากจริงๆแต่มันก็สู้มหาสติมหาปัญญาไม่ได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเลยกลับกลายเป็นกองขี้ควายทั้งกองไปแล้วท่านเป็นอย่างนั้นนั่นแหละท่านเห็นโทษกิเลสท่านเห็นอย่างนั้นนี่นะเห็นด้วยใจเห็นคุณค่าของธรรมก็มันเลยกองขี้ควายไปแล้วนั่นคืออะไรเนี่ยนั่นคือธรรมชาติที่พูดไม่ถูกแล้วอาจารย์เลยเขตเลยแดนเลยสมมุติอะไรไปทั้งสิ้นท่านไม่ถูกถ้าไม่เป็นแค่อย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นสันติติโกประกาศกลางวานขึ้นภายในหายสงสัยทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าอยู่ในทิศใดแดนใดว่ารวมตัวเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ภายในจิตเนี่ยสงสัยพระเจ้าที่ไหนหนักมันลงในจุดนี้เองโดยหลักธรรมชาติเนี่ยท่านว่าสังหารภพสังหารชาติคือตัวอวิชชานี่แหละตัว
ก่อให้เกิดภพเกิดชาติมันหมุนเวลาเราพิจารณานั่นรู้มันมีเงื่อนต่อเงื่อนต่ออยู่ตรงไหนสติปัญญาติดตามเข้าไปติดตามเข้าไปขาดสะบั้นเข้าไปดังที่ว่านี่รวมเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดมันจุดล่างเง่าข้อมูลของความเกิดแก่เจ็บตายก็อยู่ที่อวิชชาพอเข้าไปพังทลายรากแก้วมันติดแล้วมันก็หมดนี่มีอะไรมาเป็นเงื่อนต่อของใจไม่มีเพราะถูกทำลายหมดแล้วมันก็กลายเป็นอวิชชายตเวว่าเชสวิราการโลธาสร้างฆารานิโรโธจนกระทั่งนิโรโธโหติไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นดับพร้อมกันหมดเลยนี่แหละพุทธศาสนาเราพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราประกาศมรรคผลนิพพานท้าทายอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติหาความจริงแล้วเจอความจริงจนได้เพราะความจำปลอมมันมีมาดั้งเดิมความจริงก็มีมาดั้งเดิมเป็นคู่แข่งคู่เคียงกันมาอย่างนี้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะถ้าไม่ตั้งใจแล้วจะจมจริงๆเวลานี้โลกามิตรมันเจริญมากนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสทั้งนั้นนี่เวลากินเราเป็นกิเลสสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นแหละเราอยากดีอกดีใจว่าเราได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้นะเราได้กิเลสนั่นแหละเพราะตัวเราใจเรามันเป็นกิเลสสิ่งนั้นมาก็กิเลสมันคืนเราให้เป็นเรื่องกิเลสไปตามๆกันหมดเสียนี่เราก็ภูมิใจกับสิ่งเหล่านั้นก็ภูมิใจกับกิเลสไปทำเลยเหินหนามไปเรื่อยๆตายทิ้งเปล่าๆนะให้พากันระมัดระวังให้มากวัดนี้ผมจึงไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเพราะโทษของมันหนักมากอันเนี้ยถ้าลงได้อันนี้เกาะติดแล้วตายเลยไม่มีทางออกไม่สนใจจะออกฮะโลกทั้งหลายติดนี่ทั้งนั้นเนี่ยโลกามิตรตัวสำคัญจริงๆก็คือตัวนี้เองจึงต้องระมัดระวังหากมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้สอยมันกระดังที่ปฏิบัติมานี่นะมันเป็นมันเราเป็นเรานี่มันไม่ได้ไปค้าข้าวกันเอาใช้อะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกใดบ้างแก่ผู้หนึ่งผู้ใดบ้างหรือเป็นแก่สมาคมใดบ้างทั่วโลกดินแดนเราไปทำให้มันเป็นประโยชน์แค่เท่านั้นส่วนเราไม่มีอะไรกับมันไม่ติดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันสบายเหมือนกับฝ่ามือของเราไม่มีแผลเอายาพิษมาวางบนฝ่ามือมันก็ไม่เป็นพิษถ้าฝ่ามือมีแผลนั้นเอายาพิษมาวางไม่ได้นะซึมซาบทันทีนี่ยาพิษคือกิเลสนั่นแหละมันอยู่ในหัวใจเป็นใจมีแผลสิ่งอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ก็เป็นพิษไปตามๆกันหมด

ไม่เที่ยงกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปบีบบังคับบินหัวใจหัวใจก็เป็นพุทธบอลไปเลยสิพอนี่ขาดจะบั้นลงไปไม่มีอะไรไปหมุนไปเตะมันก็เที่ยงนี่สันวานิพานเที่ยงดูหัวใจแล้วมันก็พอกับนิพานดูนี่แล้วหายสงสัยในนิพานดูนิพานมันไม่หายสงสัยในจิตนะคือดูนิพานดูด้วยความคาดความหมายนี่ถ้าดูจิตใจนี่ดูด้วยหลักความจริงที่เป็นขึ้นมาในหัวใจของแล้วมันก็พอกันแล้วกันกับว่าดูนิพพานดูที่ไหนมันก็หายสงสัยหมดเพราะตัวนี้หมดสงหายตัวนี้หมดสงสัยแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็คือพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราถูกทอดทิ้งมานานแสนนานนี่เป็นของเล่นไปไม่โง่เวลานี้นี่แหละที่ผมเคยอดสังเวชเพราะท่านเทศถึงแผดบ้างเวลาที่ควรแผดควรเด็ดเผ็ดร้อนเข้มข้นเอาบ้างมันไม่เห็นโทษจริงๆนะชาวพุทธเราจะทำยังไงยิ่งสลดสังเวชกันไปมันมีทั้งเรื่องของกิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มหัวใจคนกิริยามายาแสดงออกไม่แต่กิเลสควบคุมเป็นนักโทษตลอดเวลาหาธรรมะแยบแยบออกมาพอจะเห็นโทษของกิเลสบ้างนี่มันไม่มีอันนี้ที่น่าสลดสังเวชเท่าแก่มาเท่าไรยิ่งคิดมากถ้าว่าคิดมากกว่าแต่ก่อนเป็นห่วงเป็นใยสัตว์โลกสงสารง่วมง่ามต้วมเตี้ยมเหมือนเต่าเหมือนปลาเรานี่นะแต่เรานั่นต่างคนต่างภูมิใจนี่เพราะอะไรความง่วมง่ามต้วมเตี้ยมก็คือกิเลสพาให้เป็นทำให้เป็นอย่างนั้นความภูมิใจของก็คือกิเลสมันพาให้ภูมิใจนั่นจะว่าไงมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นนะมันไม่มีธรรมเข้าแทรกมันจะไปรู้เนื้อรู้ตัวได้ไงมนุษย์เราเนื้อกันว่าอย่างนี้กิเลสมันพอใจเมื่อไหร่ว่าง่วงง่ามต้วมเตี้ยมโง่เง่าเต่าตุ่นแล้วภูมิใจในความโง่เง่าเต่าตุ่นของตนนี่กิเลสมันพอใจฟังเมื่อไหร่เพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสมันต้องคาดการทำถ้าแต่เป็นความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วมันไงมันจะฉลาดเนี่ยมันมีที่แก้กันเนี่ยมันรู้โทษแล้วนี่มันถึงมั่งง่วงง่ามต้วมเตี้ยมพระพุทธเจ้าง่วงง่ามต้วมเตี้ยมอย่างเรานี่เหรอพระสาวกอรหันต์ท่านง่วงง่ามต้วมเตี้ยมอย่างเรานี่เหรอแล้วท่านทรงทำประเภทได้ไว้พวกเรานี่ทรงอะไรไว้เอามาเทียบพันธะปะมันก็ดีดสิจิตนั่นท่านเทศเพื่อแก้กิเลสท่านเทศอย่างนั้นวันนี้พวกเรานี่ฟังเพื่อกิเลสสิอันนี้มันเข้ากันไม่ได้นะนึกว่าอ่อนใจจริงๆนะโอ้ถ้าเราจะพูดตามเรื่องความรู้ความเห็นความเป็นของใจนี่เราพูดนี่โลกฟังไม่ได้ว่ะพูดจริงๆนะนี่เข้าแก่มาแล้วผมก็เปิดบ้างก่อนก็เฉยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้หูหนวกตาบอดไปอันนี้ก็ผู้ที่พอจะได้รู้ได้เห็นบ้างมีอยู่ก็มันก็อดไม่ได้ก็ต้องแยบออกมาถ้าว่ามันแบบเดียวกันหมดก็จะพูดไปอะไรเขาหลับตาเราก็หลับตาไปแยกก็เท่านั้นเองมีได้เรื่องได้ราวอะไรมันเป็นไอซียูทั้งหมดมันไม่สนใจกับอยู่กับยากับหมอกับอะไรแต่เรื่องของแสดงนั้นเอาวันยังค่ำเป็นตายถึงไหนถึงกันนี่เวลานี้กิเลสประเภทนี้แหละมันแบบถึงไหนถึงกันเนี่ยถ้าเป็นธรรมนะย่อเหยาะแย่แย่ถ้าทำอะไรก็มีแต่พวกเพนีไอ้กิเลสก็ไปถือบังเหียนไปบีบบังคับให้เป็นทั้งหมดเที่ยวนี้ไม่ใช่เรื่องกิเลสทำนะเรามองดูแล้วแม่กิเลสมันควบคุมตลอดอันนี้ที่น่าสุดจริงๆนะเราไม่รู้เหมือนควายตัวหนึ่งนี่คือกิเลสก็ไปควบคุมเวลาจิตมันเปิดออกปัญญามันเปิดออกสิมันเห็นกันตอนที่เอามาพูดเนี่ยไม่เห็นพูดได้หรือเวลามันเปิดออกไปเปิดซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมมันจะไม่เต็มหัวใจล่ะความรู้น่ะมันเต็มหัวใจเลยพี่นิวอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นกรรมฐานจะกุดด้วนเข้ามากุดด้วนเข้ามานะโลกาเมตต์นี่แหละอันหนึ่งสำคัญมากผมนักวิจตวิจารไม่รู้จักวิธีปฏิบัติตัวเองจริงๆได้เที่ยงวดกดขันกับหมู่กับเพื่อนนิมนต์ทางไหนก็ไม่ให้ไปเพื่อให้สั่งสมอัตธรรมตักตวงเอาอัตธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยงานการก็ไม่ให้มีจะหาที่ไหนให้ความสะดวกแก่เพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาขนาดนี้ไม่อยากคุยซะบ้างวะอะไรก็ไม่ยุ่งเลยให้ดูตั้งแต่หัวใจนี่มันเป็นยังไงหัวใจนี่เป็นตัวภัยที่สุดอยู่ที่หัวใจนะเราอยากเข้าใจว่าอยู่กับดินฟ้าอากาศว่าแดดดินลมที่ไหนนะไม่มีสามแดนโลกธาตุนี่ไม่มีอะไรเป็นภัยมีแต่กิเลสกับหัวใจมันบีบสีไฟกันอยู่นั่นมันเป็นภัยตรงนั้นทุกอยู่ตรงนั้นมหันตทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นดูลงตรงนั้นสิเนี่ยท่านเห็นนี่เมื่อเห็นนี่แล้วมันก็จ้าเลยคิดดวงเก่านะ

0: ถ้าถูกกิเลสปิดบังอยู่มันเป็นอย่างหนึ่งนะพอกิเลสพังไปหมดแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่เหมือนที่เคยเป็นมาแต่ก่อนนะนั่นที่พระพุทธเจ้าเวลาโง่ท่านก็มีเวลาท่านฉลาดแหลมคมจริงๆจนเป็นจอมศาสดาท่านก็มีในพระทัยในใจของท่านเองนั่นใจดวงนั้นน่ะพลิกออกมาถึงสว่างก็เหมือนกับเวลากลางคืนนี่มันเหมือนจะไม่แจ้งเมื่อสว่างนี่เป็นเวลาของกลางคืนเหมือนที่อยู่ในเวลาของกิเลสครอบงำพอจ้าขึ้นตอนเช้าจ้าขึ้นมาก็มันก็สว่างของมันเองนี่เวลาจิตของเราชำระได้ก็จ้าขึ้นมามันก็เป็นจิตดวงใหม่ขึ้นมาในจิตดวงเก่านั่นแหละเห็นนะที่นี่เห็นหมดอะไรๆเห็นหมดเนี่ยที่นี่สนุกดูกิเลสอย่างนี้ว่าถ้าว่าสนุกดูจะสนุกดูยังไงคนหนึ่งทนทุกข์ทรมานจะเป็นจะตายไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเรายังจะไปสนุกดูอยู่หรือนอกจากเมตตาสงสารควรสงเคราะห์ได้แง่ไหนก็สงเคราะห์ไปสงเคราะห์ไม่ได้ก็จำเป็นจำใจขอให้เรื่องน้ำหมูเพื่อนนะแดนนิพพานนั้นน่ะเป็นแดนที่หลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างจากความกดขี่บังคับทั้งมวลเอาให้ได้ภายในจิตใจถึงวันนี้ยังโลกเขาอยู่นั่นน่ะเป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงเราก็อยู่แบบโลกเขาก็มันก็เป็นแบบโลกเขานั่นน่ะไม่เห็นมีพิษแปลกอะไรกันนี่จะให้กิเลสมันขยำข้ามย่ำยีหัวใจไงให้เป็นฟืนเป็นไฟอยู่หัวร้อนร้อนโกนคิ้วด้วยคลองผ้าเหลืองด้วยแต่เอาไฟกิเลสมาเผาหัวใจนี่แหมมันเสียเกียรตินะให้ธรรมะเป็นตประธรรมเผากิเลสออกจากหัวใจมันสง่างามจ้าจ้าไปที่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าหมดพอตัวพอตัวอยู่ไหนพอตัวไม่มีอะไรจะมาเพิ่มเติมได้อีกเอาจะเอาอะไรออกอีกก็ไม่มีนี่ความพอดีคือความพอได้แก่จิตที่บริสุทธิ์หาที่ตำหนิติเตียนไม่ได้จะเพิ่มเติมอะไรเลยพอดีทุกอย่างเลยนั่นแหละอันนี้แหละโลกไม่มีจิตของโลกไม่มีมีเฉพาะจิตของผู้เจ้าพระอรหันต์เท่านั้นมีท่านพูดเป็นอย่างนี้นี่มันทุกวันนี้ทางการมันอ่อนลงอ่อนลงอย่างว่าผมไม่เล่นกับอะไรแล้วเกี่ยวข้องกับผู้กับคนผมทนเอาจริงๆนะเห็นแต่หัวใจดวงหนึ่งดวงหนึ่งทนเอาดีมากเกี่ยวข้องร่างกายมันอ่อนของมันลงไปทุกอย่างเครื่องใช้ไม่ที่เราเคยใช้มาแต่ก่อนมันฝึกมันหลอก็ไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปในทางลบนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถึงเวลามันแล้วมันก็ไปของมันจะว่ายังไงเราก็ไม่ได้วิตกจะไปเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอมันไม่ได้วิตกจริงๆนะกับเรื่องความเป็นความตายเจ้าของมันหมดปัญหาซะขนาดนั้นนะก็ธาตุสีดินน้ำลมไฟนี่คล้องกันอยู่นี่ใจมาอาศัยอยู่นี่เวลานี่ก็เพียงอาศัยกันเท่านั้นนะแต่ว่าถือเป็นเราเป็นของเรามันไม่ถือก็บอกว่าไม่ถือจะว่าไงเนี่ยแต่เวลามันถือก็บอกว่ามันถืออย่างนี้มันไม่ถือก็บอกไม่ถืออาศัยกันไปช่วงระยะการมีความสืบต่อระหว่างจิตกับขันใช้งานได้เครื่องมือยังพอใช้ได้ก็ใช้กันไปมันถึงเวลาหรือสลับพวกเดียวเท่านั้นต่อห่วงอะไรพิจารณาจะหมดแล้วจะเอาอะไรมาห่วงอีกเพราะว่าครอบแดนโลกธาตุพิจารณาหมดรวมลงในหัวใจดวงเดียวเป็นผู้รู้รอบขอบคิดหมดแล้วจะสงสัยอะไรอีกพอใจกับอะไรอีกนั่นมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันเห็นในใจเลยเห็นแล้วมันหมดละปัญหาทุกอย่างไม่มีเหลือละขาดสะบั้นลงไปหมดคืนก็นอนไม่หลับนะฟังคนใดยังเกินยังโคมคืนละสองหนทุกคืนตอนสามทุ่มนี้ก็ออกมาสักทีนึงตอน6ทุ่มหรือตีหนึ่งออกมาอีกมันนอนไม่ค่อยหลับนะไปตีสองหรือตีหนึ่งหลับบางคืนตีหนึ่งหลับบางคืนตีสองหลับหลับนิดเดียวทั้งมันกระพองมันนะไม่ใช่ว่าหลับน้อยมันไม่พอนะมันก็รู้ตัวของมันรู้ท่าในท่าในขันว่ามันพอไม่เห็นมีหิวโหยอะไรคือเวลาเรานอนไม่พอเราก็รู้ตั้งแต่เป็นหนุ่มนะมันนี่นอนน้อยไปเรื่องธาตุเรื่องขันรู้สึกวิ้วแหววิ้วแหววไม่ค่อยนอนพอดีพอดีมันก็รู้นอนมากไปมันก็รู้มันหนักหน่วงทวงตัวไปหมดนอนมากไปถ้านอนน้อยไปมันเป็นลักษณะวิ้วแหววิ้วแหววในตัวของเรานอนพอดีอย่างที่พักนอนทุกวันสี่ชั่วโมงอะพอดีผมตั้งแต่ประกอบความเพียรมันไม่เคลื่อนไหวนะพอห้าทุ่มนี่ปกตินะถ้าเวลาเร่งความเพียร มันขึ้นมหาสมุทรระหว่างมหาสมุทรกับธรรมะฟัดกันนั้นมันไม่มีเวลาอะไรบางทีแจ้งธรรมดาทะเลไม่มีขึ้นว่างั้นเถอะกิเลสธรรมดาธรรมะธรรมดาแล้ว5ทุ่มนอนตี3ตื่นปุ๊บไม่ตื่นนั้นในช่วงนี้มันแปลกอยู่นะท่านกันตื่นทีเดียวลุกเลยมันฝึกหัดกันยังไงก็ไม่รู้นะนี่ธาตุขันธ์มันก็พร้อมมันก็พอกลางวันท่านอย่างพักกับพักมั่งเพราะนี่ขึ้นมาก็พอแล้วนั่งภาวนาจากนั่งลงทางยังกลมเรื่องนอนไม่ได้ห่วงมันจะเป็นจะตายจริงค่อยนอนมันห่วงธรรมต่างหากมีเวลาเท่าแก่มานี่เอาแล้วจริงนอนไม่หลับกลางวันนี้ไม่ค่อยหลับนะผมนอนไม่เห็นมันหลับสักวันไหนก็ดีถ้ายังหลับก็ยิบแนบไปซะ10นาทีมันก็ตื่นของมันเสียอย่างนั้นเนี่ยกลางคืนก็หลับเป็นชั่วโมงตื่นแล้วมันตั้งใจนอนอีกเป็นเดี๋ยวหลับไปอีกเดี๋ยวตื่นอย่างนั้นแหละมันเป็นของมันเองเราก็ไม่มีจบวิจารณ์มันห่วงใยมันอะไรนะดูตามความจริงของมันนี่มันเป็นแสดงความจริงอันหนึ่งในธาตุในขันธ์ของเราเราก็ดูตามสภาพของมันถึงเวลามันจะไปแล้วมันก็ไปสะดวกสบายไม่เห็นมีอะไรจึงเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังถึงเรื่องการเป็นการตายของเราใครจะมายุ่งนะมันเราพูดจริงๆนะถึงเวลาว่ายาให้หยุดจริงๆนะยาเอามาฝืนเราเคยได้ฝืนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเห็นโทษเหลือเกินเวลาจิตมันผ่านเข้าไปนี่ให้รู้เรื่องรู้ราวในสิ่งนี้แล้วโถเราก็เป็นเจตนาหนึ่งก็ว่าเจตนาที่บริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ของคนมีกิเลสกับเจตนาบริสุทธิ์ของผู้สิ้นกิเลสมันต่างกันนะสิของท่านสิ้นกิเลสของเราไม่สิ้นกิเลสเจตนามันก็จะเอาบริสุทธิ์มาจากไหนอ๋อตรงนั่นก็ผิดตรงนี้ก็ผิดพอรู้เรื่องนะมีเวลาเราจำเป็นเรื่องอยู่เรื่องยาไม่ว่าหยุดในยาเอามายุ่งนะมันรู้ในตัวเองแล้วเรียบร้อยแล้วธาตุขันธ์นี่จะไม่รับแล้วไม่เอาไหนแล้วปล่อยมาต้องเนื้อต้องกายอย่างนี้ไม่ให้มาต้องให้อยู่ธรรมดาเงียบต่างคนต่างเงียบต่างสงบถ้าได้ตายก็หมู่กับเพื่อนเนี่ยเราจะทำหน้าที่ตายของเราเพียงท่าที่ปล่อยขันธ์เท่านั้นไม่เห็นมีภาระอะไรวะพิจารณาไปตามสภาพความจริงมียังไงในเวลานั้นกับพิจารณาถึงเวลาแล้วก็สลัดพวกไปเลยหรือร่างกายมันจะดีดจะดิ้นเลยหมู่เพื่อนจะมากังวลกับผมคือร่างกายนี่เป็นได้วิบากขันบางองค์ตายไม่สงบถ้าขันดีดดิ้นกระตุกนั่นกระตุกนี่มันเป็นน้ำมันเลยแหละธาตุขันเรื่องจิตนั่นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ว่างั้นเลยจิตขอให้จิตบริสุทธิ์สักอย่างเดียวเท่านั้นเป็นอย่างอื่นอย่างใดไปไม่ได้ถึงร่างกายมันจะเป็นแบบไหนก็เป็นเถอะมันเป็นเรื่องของขันดีดดิ้นแต่ตามสมมตินิยมของขันเท่านั้นเรื่องจิตที่จะให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปตามขันนั้นเป็นไปไม่ได้เรียกว่าอากุปะทีเดียวพอหาความกำเริบและหาความเป็นอื่นไปไม่ได้แล้วนั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ว่าพระอรหันต์บางองค์ท่านเดินนิพพานบางองค์นั่งนิพพานนอนนิพพานเดินนิพพานท่านทำไม่ได้ยังไงเพราะมันคนละอันจริงๆเป็นหลักธรรมชาติเหมือนน้ำคนในคลองนี่คนเราฝั่งจริงๆมันไม่ใช่ฝั่งเดียวกันทางโน้นฝั่งโน้นทางนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งโลกนี่ฝั่งธรรมแน่นี่ฝั่งสมมตินี่ฝั่งนิมิตแน่มันจะเอาเข้ามาประสานกันได้ยังไงไม่ประสานมันรู้ชัดๆอย่างนั้นทีในหัวใจแล้วจะสงสัยอะไรว่าตายก็ว่าไปตามกิริยาของโลกไม่เห็นนี่ตัววิจารณ์มึงอะไม่เป็นกิริยาของอันนี้มันมารวมตัวเป็นส่วนผสมแล้วมันก็สลายของมันออกไปธรรมดาธาตุขันธ์เหล่านี้มันก็ไม่รู้เรื่องจิตนี่แต่จิตเป็นผู้รู้เขาจิตไม่สำคัญมั่นหมายไม่ไปยึดเขาแค่อย่างเดียวจะมีอะไรเขาไม่รู้เรื่องของเราอยู่แล้วนี่มันก็มีเท่านั้นถือว่าก่อนตายที่เท่าแก่มาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากเขาไปโดยลำดับลำดามันน่าห่วงจะทำไงโอ้กิเลสนี้มันเป็นภัยจริงๆนะภัยมหันตภัยมหันตทุกข์อยู่กับกิเลสนี้หมดผมไม่มีที่ตำหนิตรงไหนมีกิเลสแห่งเดียวเท่านั้น หัวใจนี่ลงอย่างลงถึงนั่นนะความสุขทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายของโลกนี้ลงในกิเลสอย่างเดียวอันเดียวอันเดียวหนึ่งเห็นได้ชัดเวลาฟาดกิเลสมันพังไปแล้วไม่เห็นมีอะไรนั่นเขาคงนั่นที่มายันกันเมื่อกิเลสมันพังไปจากใจหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไปร้อนเป็นร้อนหนาวเป็นหนาวเขาก็เป็นธรรมดาของเขาไม่เห็นมากวนใจแต่กิเลสไม่กวนจริงมีมากมีน้อยกวนหัวใจกวนหัวใจนี่สำคัญมากอันนี้กวนมากจริงๆบีบมากจริง
1: ๆโทษมันอยู่ที่นี
0: ่บอกเบ็ดแห่งความทุกข์มันก็อยู่ที่ความเกิดแก่เจ็บตายมันก็อยู่ที่จิตนี่อวิชชาปัจจญาสร้างข้าราชมันอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้บอกกันตั้งใจเอาเท่านั้นละพอพูดเท่านั้นว่าจะพูดไม่ได้ก็ค่อยพูดไปพูดมามันก็ขอบบืนประชาชนญาติโยมเข้ามาจากที่ต่างๆเราก็อนุโมทนากับเขาและพูดออกปากพูดจริงๆเดือนนี้เงินดวงเงินเดือนรายได้มาจากประเภทไหนประเภทไหนทุ่มลงทางกฐินผ้าป่ากองการกุศลนี่ทั้งนั้นนะชาวพูดเราเงินเดือนมีเท่าไหร่ทุ่มหมดมาทุ่มก็ทุ่มเถอะเราพอใจไปด้วยนะจะคิดกลัวเขาจะเดือดร้อนอย่างนั้นนี่เลยไม่คิดเพราะ12เดือนมีเดือนเดียวเดือนเดียวนอกนั้นคิดเดือดเอาไปกินหมดนี่กิเลสนี่พอกพูนมากร่างกายนี่พอกพูนจนเฟ้อเรื่องจิตใจห้างผ่าห้างผ่ากับสิงกับธรรมเลยพอมีโอกาสในเดือนนี้เราทำเราภาคภูมิใจกับเขาแทนที่จะกลัวเขาจะเดือดร้อนเพราะสมบัติสละเอาไปสมบูรณ์ทางหมดไปไม่หมดฝังนั่งเลยนะนั่งกี่ขอให้กี่จะภาคเมื่อเครื่องหล่อเลี้ยงเถอะจะชุ่มไปหมดเนี่ยเนี่ยมันเป็นยังไงนะอย่างนี้คือมันเหี่ยวแห้งใช่ไหมเป็นมหาเศรษฐีก็หาความสุขไม่ได้คือมันเหี่ยวแห้งอยู่ว่าไงผมก็พูดออกปากพูดแล้วก็พูดให้ประชาชนได้ยอมฟังพูดด้วยความเป็นอย่างนั้นในจิตจริงๆเราไม่เสียสร้างเราพอใจกับเขายิ่ง3วันนี้แล้วหมุนเกี่ยวแล้ววัดนั้นวัดนี้วัดนั้นวัดนี้เราก็พอใจอนุโมทนากับเขาเพราะบุญกุศลนี่เท่านั้นที่จะลากเข็นคนออกจากทุกข์ได้นะนอกนั้นไม่มีนั่นฟังเถอะมีแต่บุญมีแต่กุศลนั่นที่จะฉุดจะลากออกจากกองทุกข์ออกจากปากกิเลสว่างั้นเถอะกิเลสมันกลืนเพราะทุกข์จริงๆทุกข์เพราะหน้าของกิเลสหยิ่งมันคิดด้านหลังแหมเงินก็หลงมันขังด้วยก็คือคิดย้อนหลังก็ไปถึงพี่น้ำตาร่วงนี่นะมันไม่ลืมจริงนะไม่ลืมเพราะมันถึงใจนะถึงใจที่เหลือตั้งสติไม่อยู่นี่ก็อยู่ในป่าลึกๆนะพยายามว่าจะเอาให้เต็มเหนี่ยวความเพียรเอาให้เต็มเหนี่ยวแล้วนี่ไอ้มีแต่กิเลสเอาเราเต็มเหนี่ยวสิตั้งพับล้มผอยล้มผอยตั้งความล้มผอยตั้งกับล้มพร้อมกันตั้งเพื่อล้มตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่ว่าบรรดามันต้องพูดมันสัญญาลมไปหมดเรียกเอาไปสลุงหมดแล้วจิตจะงี้วุ่นอยู่ตลอดเวลาต้นไม้ภูเขาป่าฟ้าจ่าป่ารกชัดเขาไม่เป็นอะไรเนี่ยแต่จิตมันดิ้นของมันอยู่นี่มันไม่สงบอยู่ที่หัวใจนี่สิ่งนั้นเขาสงบแต่ใจเจ้าของมันไม่มีภูมิธรรมมันหาความสงบไม่ได้มีแต่กิเลสถลุงอยู่ตลอดเวลาโอ้ยน้ำตาร่วงอ๋อไม่ลืมอ่ะยิ่งไม่ลืมก็คือมันเครียดแค้นอันนี้แหละพาให้ฝังเลยถึงขนาดกูมึงใช่ไหมผมไม่หิวกูมึงในใจนะไอ้มึงต้องพังแน่กูให้กูถอยกูไม่ถอยยังไงกูต้องเอามึงพังแน่เวลานี้มึงเอากูเต็มที่ขนาดนี้ถึงได้ทีกูแล้วกูจะเอาให้เต็มที่ยังไงมึงต้องสั่งวันหนึ่งแน่นอนนู่นล่ะเด็ดด้วยนะคำพูดอันนี้ยังทั้งที่สู้เสือและกำปั้นมันยังเด็ดทั้งวันอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาได้ที่มันถึงขนาดกันใหญ่เลยอ๋อเอาอย่างถึงใจจริงๆความเพียรในข้าศึกนี่หนักมากเคยพูดในหมู่เพื่อนฟังพวกเป็นคติไม่มีอะไรหนักมากยิ่งกว่าการข้าศึกหรอกมันหนักมากจริงๆคือจิตใจทุ่มลงมัดเลยผมนี่ไม่มีเหลือแล้วถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ตายเท่านั้น มีสองอย่างเพราะมันไม่ถอยกันมันอาจจะมีนิสัยอยู่บ้างผมไม่รู้นะแปลกจะเป็นกระตามยังไม่ถอยนะธรรมดามันถอยกึ่งๆนะนี่ใช่อย่างที่เอาจนน้ำตาล่วงยังมึงเนี่ยมึงยังไงมึงต้องพังมันหนีมันยังสู้อยู่ทั้งๆที่เสือตะปบเอาเลือดสาดอย่างเงี้ยมึงแล้วมึงจะต้องพังมันหนีด้วยกำปั้นกูเลยวะเมื่อถึงได้เอามาพูดแค่เป็นก็ตีแต่มึงเพื่อนเรื่องความภาคความเพียรฆ่าพิเดนี่โถเราอย่าเล่นนะตัวราคาตัณหานี่รุนแรงมากนะเวลาขึ้นเวทีมันต้องรู้กันไม่งั้นไม่รู้นะมันอยู่ในจิตมันก็เป็นของจิตนะมันไม่ได้มาแสดงอาการอะไรมันยิ้มยับก็ยิ้มยับอันนั้นแหละเป็นอยู่ในนั้นอ่ะมันเป็นยิ้มยิ้มยับควรเรียกควรน้อยควรอะไรมันก็มีอยู่ก็เป็นอันนี้แหละเป็นอ๋ออันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะอันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะบางทั้งที่เราจะฆ่ามันอยู่นะมันยังมาแสดงยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มไม่เห็นโอ้ร้อยสรรพคมไม่มีอะไรเกินอันนี้อันนี้ออกสนามออกทำงานออกแนวรบเมื่อพิจารณาแล้วอวิชชาพอเป็นพื้นฐานไม่ได้ออกทำงานอะไรเป็นพื้นฐานของแผ่นดินนี่เป็นต้นไม้ภูเขาอะไรเต็มแผ่นดินนี่มีแต่เรื่องของราคะตัณหามันสร้างขึ้นมาโอ้สร้างเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมานี่ร้อยสรรพคมเราจะรู้มันก็คือว่าพอตัวนี้ม้วนเสื่อมลงไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรแสดงที่เรื่องที่ว่าเหล่านี้หมดอ๋อมันเป็นเพราะอันนี้อันเดียวนี้มันแตกกิ่งแตกก้านสาขาดอกใบไปทั้งใกล้ทั้งไกลครอบโลกธาตุมีแต่อันเดียวนี้มีแต่อันเดียวนี้พออันนี้มุดลงไปเท่านั้นน่ะมันไม่เห็นมีอะไรแสดงก็แสดงว่าตัวนี้นั่นมันชัดเจนดิอวิชชาไม่เห็นแสดงอะไรพออันนี้มันดับลงไปแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรมาดึงมาดูดมากวนใจนะอวิชชาไม่ดึงดูดนะไม่ใช่ให้เพลินอวิชชาเพลินความเพียรในเรื่องสติปัญญาตุลมัตต์นั่นแหละอวิชชาตอนขาดผลตอนทยานนี่ตอนราคะตัณหาเนี่ยปัญญาประเภทนี้เป็นประเภทที่ฟัดกันถึงเป็นถึงตายบางทีเหมือนมึงว่ากายไหวหุ่นมันแรงนะอำนาจสติปัญญาฟัดกันรุนแรงมากมันเราเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่เราตกเราแต่งมันต้องมีพอฟัดพอเหวี่ยงกันจนได้เนาะเขาต่อยมาเราต่อยไปเหมือนนักมวยหนักเบามันก็เต็มแรงทุกคนพิเรนมันก็เต็มแรงมันเราก็เต็มแรงเราบนเวลาอันนี้มันหมดของมันไปลงไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรมาแสดงดังที่ว่าเหล่านี้ไม่มีนะนี่อวิชชาก็ละเอียดละออละเอียดละอออ้อยอิงอ้อยอิงดูดดูดดูดดื่มอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่เห็นไปกังวลกับอะไรเลยมีเท่านั้นมีแต่จิตร่างกายไม่มาเกี่ยวข้องมีแต่จิตเพราะงั้นมันจึงหมุนอยู่ภายในหมุนอยู่ภายในหัวใจเดินโยกมนี่ออกนอกรูนอกทางเดินเกะกะเข้าไปป่านั่นหรือเข้าไปป่านี่คือตามันไม่เห็นจิตมันอยู่ข้างในมันทำงานอยู่ภายในไม่ออกเดี๋ยวจะเจอซ่าๆเขาคนก็เขาไปเห็นเขาจะว่าเราเป็นบ้าเนาะทางข้างภายในมันเหมือนว่ามันพูดไม่ถูกนะเรื่องที่เรียกกับทำฟัดกันเนี่ยถ้าเป็นไรมวยก็แชมเปี้ยนไม่ทันแชมเปี้ยนยังช้าไปเพราะเราจะเอาเนี่ยมาพูดเป็นภาษาสอนกันไม่ได้นะให้มันเป็นในใครๆก็ตามรู้เองภาษาของธรรมที่เรียกกับทำฟัดกันเวลาถึงเข้าหัวเรี่ยวหัวต่อแล้วเอาอย่างนั้นพิจารณาถึงขนาดนั้นเต็มหัวใจยังอยู่ได้หรือวิชาไม่มีอะไรมีแต่เบาหิวหิวหิวหิวไม่มีอะไรดึงดูดมีอันเดียวเนี่ยตัวดึงดูดอ๋อดึงดูดเราจะให้จมให้ร่มให้จมต่อหน้าต่อตานะมันกดมันถ่วงมันหน่วงมันเหนียวอยู่ในนี้แม่พูดใครๆก็รู้เองมันมีอยู่กับหัวใจทุกคนมีพอนี่มันไปขาดสะบั้นลงไปแล้วมันไม่มีอะไรดูดคงมันก็หมุนเร็วเร็วละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าหาจุดนั้นแหละไม่ใช่อะไรไล่เข้าไปไล่เข้าไปแต่สังขารกับอวิชชามันสัมผัสกันนะคือมันเอานั้นเป็นสนามรบเป็นหินและเป็นปัญญาเอาพวกสังขารพวก วิญญาณพวกสัญญาเนี่ยจะเห็นรับปัญญาเพื่อเข้าจุดนั้นทั้งที่อยู่จุดนั้นอยู่แต่อันนี้มันก็เกี่ยวข้องกันอยู่มันก็พิจารณากันอยู่ในนั้นมีเท่านั้นไม่มากสิ่งนั้นมันมีอะไรกดท่วงเรียกว่าหมดงานแล้วมีงานอันเดียวงานเฉพาะจิตกับขันธ์4พิจารณาทั้งงานทั้งขันธ์วิญญาณอย่างเดียวอันนี้มันก็เพื่อเข้าหันละอวิชชานี่ตัวเพลินนะเนี่ยสมมติแดนสมมตินี่คืออวิชชาเป็นแดนอัศจรรย์ที่สุดว่านี่เลยนะแดนสมมตินี่มีอวิชชาเป็นแดนอัศจรรย์ที่สุดของสมมติของยอดกิเลสอยู่ตรงนั้นหมดเลยยอดเกิดแก่เกิดตายอยู่ตรงนั้นน่ะไปเพลินตรงนั้นที่สัตว์โลกเพลินกับความเกิดแก่เกิดตายสิตัวนั้นน่ะตัวเป็นไฟเผาไหม้จำเอ๋วผมจะเปลี่ยนเลยนะเงามันเข้าทันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเครื่องดึงดูดอะไรไม่มีมันเบาเหมือนสำลีหิวหิวหิวเพลินทั้งวันทั้งคืนอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนเพลินเพราะมันเป็นมหาสติมหาปัญญามันเผลอกันที่ไหนไม่มีคำว่าเผลอเป็นความเพียรตลอดเล่นตลับนะนอกนั่นมาเป็นเองเพลินเพราะนั่นถึงพระอนาคามีท่านถึงไม่ลงมาเกิดตัวนี้ตัวอดตัวถ่วงตัวดึงดูดอ่ะพออันนี้ไปแล้วไม่มีอะไรดึงดูดท่านก็ไปของนั่นเรื่อยละเอียดขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเวลาเรามีชีวิตอยู่นี่มันไม่ได้ว่าเกิดนะจิตดูในหลักจิตตภาวนาที่อวิหาตปาสุขาสุขีเรามีชีวิตอยู่เรื่องความเพียรอยู่นี่มันเพียงผ่านของมันผ่านของมันถ้าวัดตายมันก็อยู่จริงอ่ะคงอยู่มันอยู่ระดับในขั้นใดมันก็อยู่ขั้นนั้นก่อนแต่ก็ทำงานตัวเองเป็นหลักธรรมชาตินิดเพื่อจะก้าวขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็ชัดในหัวใจไม่สงสัยเวลามีชีวิตอยู่นี่มันเพียงผ่านเท่านั้นผ่านถ้าวัดตายแล้วอาจจะอยู่นี่อยู่ก่อนแล้วก็ทำงานของตัวเองแล้วก็ค่อยเลื่อนไปหักช้าเพราะไม่มีผู้เร่งเรามีชีวิตอยู่นี้เราเร่งได้รวดเร็วพ้นได้ไปเลยถ้าตายแล้วมันก็ช้าอันนั้นทำงานอัตโนมัติก็ทำตามอัตโนมัติตัวเองมันก็ช้าไม่มีผู้เร่งมีชีวิตอยู่นี่เร่งกันด้วยตลอดทะลุผลเลยให้อยู่โดยการทำข้อวัดปฏิบัติให้ดูกันนะอย่าให้ผมได้หนักใจกับเรื่องข้อวัดปฏิบัติคนเบาหูไวตาไวให้เห็นอกเห็นใจหมู่เพื่อนนะอยู่ร่วมกันมีมากมีน้อยมาด้วยความเป็นธรรมด้วยกันอย่าให้เรื่องกิเลสเข้ามาตีตลาดเป็นอันขาดนะข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นว่าใครทำแล้วเราไม่แล้วเราไม่ได้ทำได้ประโยชน์อะไรผู้เป็นมันมีนะมันเคยอยู่มาแล้วนี่ผมเห็นแล้วผู้มันอืดอาดเหนื่อยนายเจ้งก้างมีนักอกจะตายแล้วนักหมู่เพื่อนไม่หนักมากนะสมัยที่ผมอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่โอ้ผมเหมือนเป็นบ่อยกลางเดือนนะดึงหมู่เพื่อนทุกอย่างเลยพอดีเป็นไข้ตื่นเช้ามาพอดีฝนตกกลางคืนด้วยเราเป็นไข้ลุกไม่ขึ้นด้วยตอนเช้าออกมาตั้งแต่ข้อสว่างลงมากุฏิลงจากกุฏิมาแล้วมายืนกลางวัดเหื่อภาพไปไหนกันหมดเหื่อเรียกไม่ได้ยินเสียงปัดไม้กวาดดังเลยพี่พอฝนตกกลางคืนใบไม้มันร่วงเต็มวัดวางไงก็ต้องปัดกวาดเหื่อภาพกันไปไหนกันหมดเหื่อแล้วเดี๋ยวก็ถ้ามาหาไปไหนถามท่านเป็นไข้วะเหื่อท่านมาหาองค์ใครองค์เดียววัดล่างไปอย่างนั้นเที่ยวหรือนั่นอะไรนะพระมหาใครองค์เดียววัดล่างไปเลยหรือนั่นอย่างนั้นนี่มันไม่ลืมนะคำพูดอย่างนี้ของกฐินใครจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วอย่านั่นกับผมไม่ได้มายุ่งกับสิ่งนี้นะทำตามหน้าที่ไปตามเท่านั้นเองมีอะไรเราจะจัดอะไรแยกแยกไปที่ไหนทำบุญให้ทานสถานที่ จำเป็นยังไงไงก็หมู่เพื่อนพิจารณาเองนี่ไม่สนใจกับอะไรมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วโลกามีเครื่องใช้ใช้ไปงั้นมีอะไรก็ใช้ไป
1: เลิกกันแล้ว
0: เอาเลิกกันนะ

เรียนมาได้พอสมควรจึงหนักใจทางด้านภาวนาให้จัดการเป็นจิตใจการศึกษามามากน้อยก็เป็นเหมือนกับเข็มทิศทำดีผู้มาปฏิบัติก็เป็นเช่นเดียวกับการเดินทางตามเข็มทิศวิถีเข็มทิศได้แก่ข้อธรรมที่ตนศึกษามาได้นั้นเป็นเช่นเดียวกับเรือในกระทำมหาสมุทรทะเลถือเรือเป็นสำคัญเรียนในสถานที่นี้หมายถึงหลักธรรมด้วยนะแต่พออย่างยิ่งคือนอกบวชหลักธรรมกับพระวินัยที่ศึกษาเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งการลงเรือต้องถือเรือถึงสำคัญถ้าเกิดพบเหตุการณ์อันใดในเวลาเดินเรือก็ต้องยึดเรือเป็นหลักกับข้าวิเลก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของเรือกลายเป็นที่อาศัยไปทางนี้คือปฏิบัติธรรมวินัยเท่านั้นถือหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักสำคัญที่จะดำเนินในภาคเที่ยงเมื่อจะรู้ฉลาดก็มาเหนือพระธรรมวินัยโง่ก็ให้อยู่ในกรอบทั้งหลักธรรมวินัยภายในก็ความประสาทแล้วเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227อันนี้เป็นภายในทั้งนั้นมันก็ทำคิดการก้าวเดินไปทางไปทางในขอบเขตของภายในที่มีเรื่องของมันแต่ว่าคำว่าวินัยเป็นของจำเป็นตามขั้นทั้งผู้รักษาผู้รักษาสิ่งห้ามในเวลาใดก็ถือว่าเวลานั้นเป็นเวลาจำเป็นของเราที่รักษาสิ่งที่รักษาสิ่งแปดก็เหมือนกันที่รักษาสิ่งสิบสิ่งสองร้อยยี่สิบก็ถือสิ่งประเสริฐนั้นเป็นความจำเป็นทั้งหมดไม่ล่วงเกินเมื่อในเรื่องเกินแล้วใจก็เยือกเย็นเราจะอบรมทางด้านจิตใจก็ไม่มีความเดือดร้อนไม่เป็นอารมณ์เพราะเหตุของความผิดที่ข้ามเกินพระธรรมนี้จิตก็มีความเยือกเย็นสงบไปง่ายการอบรมจิตให้เป็นไปเพื่อความสงบนี้เรื่องต้นก็มีลำบากอยู่บ้างเพราะการศึกษาเป็นต้นในระหว่างงานทางโลกงานทางธรรมย่อมมีความลำบากนิ่งเหมือนกันถ้าเราไม่ฝึกแต่ถึงอย่างไรก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามเราลำบากบ้างของการขึ้นเรานั่งภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ของใจหรือนึกพุทโธทำงูมีสังโคบนใจเด็กหนึ่งเป็นอารมณ์ของใจให้ใจมีความรู้สึกอยู่กับอารมณ์ที่เป็นนำมาสัมผัสใจนั้นเป็นลำดับลำดับใจก็จะค่อยมีความรู้สึกเด่นขึ้นกับติดนั่งเช่นติดลมหายใจรู้สึกทุกข์โผล่ธรรมะทุกข์เราก็จะมีความเยือกเย็นสบายความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของใจนี้จะไม่เหมือนความสุขอื่นใดที่เราเคยผ่านไปมาแล้วเป็นเวลานานใครได้สัมผัสความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเข้าไปแล้วผู้นั้นจะเป็นเหตุให้สะดุดใจทันทีและให้มีความพออกพอใจที่จะพยายามรักษาความสงบสุขนั้นและพยายามที่จะส่งเสริมความสงบสุขนั้นให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรเพราะเป็นความสุขที่แตกต่างยิ่งกว่าความสุขใดๆที่เคยผ่านไม่ว่าความสุขจะผ่านมาทางตา
ขึ้นมาไปดูสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเป็นความสุขแต่ความสุขประเภทนั้นก็เป็นสิ่งที่จะให้เกิดความทุกข์ได้เหมือนกันความสุขที่เกิดขึ้นทางเนื้อทางจมูกทางลิ้นทางกายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ให้เราความทุกข์ได้เมื่อเราไม่รับความแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่มีความสงบนี้ไม่ค่อยจะมีความทุกข์นอกจากจะเป็นเหตุให้เรามีความพอใจดูดดื่มบำเพ็ญไปให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้มีจิตท่านสงบแล้วจึงเป็นผู้หนักแน่นต่อความภาคความเพียรเพื่อบุญเพื่อกรรมด้วยข้อวัดปฏิบัติที่เป็นปฏิบัติธรรมด้วยความไม่ท้อไม่แยกท้อคำว่าความสงบของใจนั้นจะมีเป็นขั้นๆคือละเอียดเข้าไปเป็นลำดับความสงบสุขของใจความสงบของใจมีความละเอียดเท่าไหร่ความสุขก็ละเอียดไปต่างๆครับมีผูกถึงขั้นใจที่มีความสงบใจทำไมจึงไม่สงบข้อนี้เราก็ทราบด้วยกันถ้ามีสิ่งก่อกวนอยู่ตลอดเวลาทั้งรูปก็ก่อกวนเข้ามาทางตาเดินประสานเข้าไปถึงใจเสียงก็ผ่านเข้ามาทางหูจะเข้าไปกระเทือนถึงใจจมูกลิ้นกายกับกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็นะสัมผัสที่มีแล้วก็ผ่านเข้าไปถึงใจใจเป็นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดีชั่วทุกอย่างจึงมีความกระเพื่อมตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะความสงบนั้นรับรู้รับเห็นรับพิจารณารับสุขรับทุกข์รับเข้าสุขเยอะใจรับความเพื่อความเพลินอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาคือท่านใจอย่างนี้อาศัยสิ่งที่เทียบแสงเข้าอยู่โดยลำพังตนเองนั่นแหละต้องอาศัยอารมณ์แต่เป็นอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วกันเป็นเหตุให้โกรธไปตามเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็มาเห็นความสุขของใจที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรเพราะความสุขเหล่านี้เกิดขึ้นโดยการอาศัยเขาอาศัยดูอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสไม่เป็นความสุขที่เป็นตัวของเสียที่แท้จริงแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากการอบรมเนื้อจะอาศัยอารมณ์คือธรรมแต่อารมณ์นี้ก็เป็นไปเพื่อให้จิตเป็นตัวของตัวมีความสงบเยือกเย็นกายก็เบาเพราะใจเบาในขณะจิตที่รวมเข้าจริงๆแต่กายกับใจจะแยกจากกันมีอันดับหนึ่งอันดับที่สองกายของเราข้างล่างที่นั่งภาวนาอยู่นั้นจะไม่ปรากฏว่ามีเลยจะเหลือตั้งแต่ความรู้ที่มีความแข็งใสเด่นดวงสร้างอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเป็นความจิตที่แตกตลาดจากประจันกายเนี่ยจะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏขณะที่กายไม่ปรากฏนั้นคือพลังของกายจะไม่มีเลยส่วนความทุกข์ความลำบากเกี่ยวกับการนั่งนานหรือไม่นานนั้นไม่ปรากฏเพราะความสำคัญของกายได้ถอนมาแต่แรกเข้าไปสู่จิตก็คงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบเยือกเย็นนี่เป็นความสงบขั้นคือจากขั้นต้นเมื่อความสงบนี้ได้เกิดขึ้นมีขึ้นบ่อยๆว่าท่านี้แม้จิตจะมีภาระหน้าที่การงานจะต้องจัดต้องทำตามหน้าที่ของเราแต่ความสงบของใจจะมีเป็นประจำเรียกว่าเป็นพื้นฐานพอกำหนดเข้ามาถึงใจเมื่อไรก็ปรากฏความรู้นี้เด่นอยู่เฉพาะตัวแม้จะอาศัยร่างกายอยู่ก็เป็นความรู้อยู่เฉพาะตัวเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านแม้เราจะอยู่ในบ้านในห้องเรียนก็ตามแต่ห้องเรียนกับเรานั้นไม่ใช่อันเดียวเราเป็นอันหนึ่งห้องเรียนนั้นเป็นอันเมื่อเกี่ยวกับมาเขียนร่างกายนี้ก็ส
กายนี้เป็นเหมือนกับบ้านกับเรือนหรือห้องเรือนในเรียกใจนี้เป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในห้องเรือนมันรู้เองที่แรกก็แยกกันไม่ได้เรือนกับเราค่ายเป็นอันเดียวกันกายกับใจมีค่ายเป็นอันเดียวกันเพราะใจไม่มีเราเป็นตัวของตัวแต่เมื่อใจเป็นรับความอบรมเป็นค่อยๆกลายเข้ามาเป็นตัวที่เกิดแล้วย่อมทราบว่านี่คือตัวเราหายไปจากนี่คือส่วนของร่างกายที่อาศัยเข้าอยู่รู้ได้ชัดเพราะอำนาจของความสงบทั้งใจนั่นกับความสงบความเย็นใจความมีมากเราจะไปทำหน้าที่การงานอะไรก็ไม่ทำการงานนั้นให้เสียเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญธรรมะจึงไม่ทำงานอะไรให้เสียนอกจากธรรมะที่บำเพ็ญภายในใจและใจเป็นหลักสำคัญนี้ที่จะสนับสนุนการงานทั้งหลายให้มีความสะดวกราบรื่นเป็นกำลังทั้งหลายนั้นแต่ฉะนั้นไม่มีทางเสียหายเพราะธรรมะไม่เคยเป็นข้าศึกต่อโลกตั้งแต่ฐานแรกถ้าที่มีธรรมะประจำใจแล้วไม่ว่าจะทำงานทั้งโลกทั้งธรรมไม่ว่าจะพบหมู่พบเพื่อนไม่ว่าจะไปไหนมาไหนย่อมไม่ใช่มีความภาคเสียเช่นมันจะดีไปเลยมีจุดถึงขั้นของความสงบพอจะภาคกันได้กายกับใจนี่แยกต่างกันเป็นคุณธรรมถึงขั้นปัญญาปัญญายังเป็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปอีกที่คำว่าสงบนี้เป็นแต่เพียงว่าระงับคนไปเท่านั้นแต่ปัญญานั้นถอดถอนรื้อฟื้นออกสิ่งใดที่เกิดแสงอยู่ภายในใจถอดถอนออกจากปัญญานะออกจากใจได้ด้วยปัญญาเราพิจารณาธาตุขันธ์ของเรานับตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันนี้ได้กี่วันถ้านับเป็นวันนับเป็นเดือนได้กี่เดือนนับเป็นปีได้กี่ปีสภาพของร่างกายนี้คงที่อยู่หรือค่อยเปลี่ยนแปลงมาเป็นยังไงเราก็พอทราบแล้วแล้วจากนี้ไปจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้หรือไม่ความเป็นมาของร่างกายอย่างไรความเป็นอยู่ของร่างกายก็ต้องเปลี่ยนไปนั่นคือความเป็นมาของร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความเป็นอยู่ของร่างกายก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอและความเป็นไปของร่างกายนี้ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไปที่นั่นที่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเรานี้มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีการไหนจะหยุดยันยั้งตัวเองไว้ไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่ขนาดแต่เป็นส่วนที่ละเอียดเราที่ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองของเขาอย่างไรบ้างเมื่อไปปัญญาเลยพิจารณาเข้าไปย่อมเห็นทัดรู้ทัดในรูปธรรมแรกก่อนหาทางออกกันหนึ่งคำว่าทางออกในสถานที่นี้หมายถึงความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นอุปทานความเป็นอุปทานนี้เป็นเหมือนกับเครื่องกดข่วงจิตใจให้ดิ่งลงไปในความลำบากหรือเป็นทุกข์ถอดถอนออกมาบ้าเรื่องมากทั้งตัวท่านกล่าวว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเราได้ยินได้เห็นในแบบในทันทีแต่ใจของเราปัญญาของเราไม่เห็นเรื่องของเราอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นท่านชี้มาถึงเรื่องของเราทั้งนั้นแต่เราไม่เห็นเรื่องของเราจำได้แต่ชื่อนี่เรื่องผลที่จะปรากฏให้เป็นความสุขสบายตามเป็นที่เรียนมันก็ไม่ค่อยปรากฏมีเมื่อเราได้พิจารณาลงไปนะส่วนอนิจจังก็เห็นชัดกับใจกับกายทุกขังก็เห็นชัดกับกายกับใจอนัตตาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะปล่อยวางเราก็เห็นชัดเพราะจับใจนะเมื่อควรแล้วก็ต้องปล่อยเพราะปัญญาเพียงพอนะท่านขอบถอนที่เหลือเพื่อเกี่ยวกับจิตใจท่านขอถอนนั้นคือรื้อถอนกรรมสิทธิ์เข้ามาเป็นลำดับหนึ่งคือดีกับชั่วไม่ท้ากับเป็นครอบครัวหรือเป็นสภาพอันหนึ่ง
ที่ให้จิตเข้าไปเกี่ยวข้องยึดถือมาเป็นอารมณ์ให้รับความดีใจเสียใจว่าเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อปัญญาพิจารณาเห็นแท้แล้วก็รื้อถอนจากสิ่งนั้นเข้ามาเหมือนกับเราปล่อยภาระเช่นเราแบกปืนหรืออะไรก็แล้วแต่มาบนบักของเรามีปืนประมาณสักสิบท่อนเราทิ้งมันก็ท่อนแล้วเดินไปอีกท่อนสองท่าทิ้งมันอีกท่อนเดินไปสามท่าแค่ทิ้งออกเพียงอีกท่อนซึ่งจะเป็นน้ำหนักเราก็ผู้แบกปืนก็รู้สึกแบบเบาจนทิ้งมันก็หมดให้เหนื่อยเหลือบนหมานั่นแค่ประมาณเรื่องที่จะมาทางกัน

อวิชชาปฏิยาสังขารแผลทางด้วยสื่อของความเกิดของสัตว์ทั่วทั้งใจโลกธาตุใจเคยได้ยินมาก็จะมาเห็นกับหัวใจข้างในว่าอวิชชาไม่คืออะไรรู้ทัศน์ที่ใจรู้ทัศน์ที่ใจแล้วก็ถอนกันอีกเหมือนกันถอนได้อีกมันถอนเชื้ออันเป็นเหตุที่ให้เกิดตายหมดไปแล้วตายลงนั่นหมดความสมมติแต่สมมติขึ้นมาใหม่มากเป็นใจที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์นี้เข้าได้กับทั้งด้านวัตถุและอารมณ์แต่ไม่ได้ติดสมัครสมานกันได้หมดดีก็ฟังได้ชั่วก็ฟังได้เขาดุด่าว่ากล่าวก็ฟังได้เขาชมเชยเขาไม่เฉยก็ฟังได้แต่ไม่ติดหลังเพราะจิตที่บริสุทธิ์นั่นเป็นจิตที่พอตัวเลยไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมความเพิ่มเติมก็คือดีก็เพิ่มเติมชั่วก็เพิ่มเติมความสุขความทุกข์เกิดขึ้นดับไปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมธรรมชาตินั่นหมดไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติมคือถึงขั้นพอดีบริสุทธิ์เต็มทีธรรมพระพุทธเจ้าธรรมที่ว่าสัจธรรมท่านรู้ถึงความพอดีของใจพอตัวเอาอะไรมาเพิ่มอีกหนึ่งนับติดสันติพลังสุดทั้งทุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่เพิ่มเติมทุกข์พยายามทำใจของเราให้มีความเหนื่อยเพียรเพียรหรือเสียทีที่เราเกิดมาพบมนุษย์พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่แท้จริงเป็นไปด้วยหลักสูตรผลถ้าอุตส่าห์ดำเนินตามจะยากกันลำบากกันใครอยากเห็นเกิดความอยากของเราเรื่องความอยากนี้เนี่ยถ้าเป็นหัวหน้าของสิ่งใดแล้วจะต้องคิดมากถึงนั่นไปความอยากเอาเป็นหัวหน้าของใจเราไม่ได้คำนึงถึงความอยากนั้นหรอกมีจะมีผลเสียหาอะไรเกิดขึ้นมามันจะคล้อยตามโดยถ่ายเดียวนะก็ทำอะไรให้เสียได้เหมือนกันเราจะหันเข้ามาธรรมะกับคือศูนย์แบบมันเหมือนกับรถไม่มีน้ำมันมันศูนย์จิตศูนย์ใจไม่อยากทำทั้งที่งานอันนี้เป็นงานชิ้นเอกทั้งหมดเลยถ้ามีงานขึ้นไหนที่จะเอ่ยขึ้นตามอารมณ์จิตใจให้เข้าสนิทกับธรรมะซึ่งเป็นธรรมะตายตัวหรือเป็นสิ่งที่ลับหลังแต่เมื่อความเห็นจิตของเรายังมีอยู่กับใจมันก็ทำให้ฟื้นถ้าจะว่าการมันเป็นธรรมนั้นจะทำเพื่อผู้ใดก็ไม่ขาดหรือจะทำเพื่อใครก็ไม่ขาดเนี่ยจะหนึ่งว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่จริงแล้วที่ความผักดันมันชอบมันถูกลากไปเลยถือว่านั่นเป็นจิตจำเป็นที่ควรจะทำที่ควรจะเป็นไปตามเพราะฉะนั้นจิตของผู้ไม่ได้อบรมธรรมะจึงต้องเอียงเอียงหรือน้อมไปตามสิ่งแต่นั่นสมบูรณ์ยั่งยืนไม่นานยกตัวอย่างก็ใช่เช่นคนเคยดูหนังนี่เคยดูหนังเป็นประจำเป็นนิสัยมาดูเพื่อความเพลิดเพลินดูได้วันเรื่องทางถ้าวันไหนไม่ได้ไปดูไม่แล้วไม่สบายใครจะมาพูดอะไรนิดหน่อยไม่ได้เป็นโกรธเคืองทันทีนะเพราะอำนาจมันแรงเหตุที่เป็นอำนาจของความอยากนั้นมีความแรงขึ้นเป็นหนักเพราะเหตุใดเพราะเราเสริมการที่เราคล้อยตามนั้นเป็นความเคยชินของความอยากมีความอยากเป็นประจำแล้วมันแก้ไขแล้วก็ถือว่าเป็นงานของเราที่จริงจังดูมาแล้วรู้สึกมีความเพลิดเพลินภายในจิตในใจแล้วเรื่องราวเขาแสดงขึ้นยังไงเอานำมาเป็นอารมณ์ของใจเราเป็นต่อเป็นเพื่อไปได้อีกเพื่อวันหน้าคือจิตของเราเลยหาที่รับได้ไหมแต่ทางการทั้งนี้เป็นการต่อเทียบจริงสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันคือการจ่ายทั้งนี้ไม่หมายถึงเป็นความเสียหายโดยการเดียวเราจะถืออคติจ่ายสิ่งเหล่านั้นก็ได้สำหรับผู้มีปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญานะมีแต่ทางให้เสีย
เสียทรัพย์ก็คงชั่วแต่เสียใจของเราสำคัญเสียนิสัยนี่สำคัญมากเพราะหลักนิสัยเป็นหลักสำคัญธรรมะการเป็นสอนให้ฝึกหัดดัดแปลงตัวเองเสียตั้งแต่ต้นนี้เมื่อเราก่อให้เป็นประธานปรุงใจนานทำงานแข็งเรื่องนั่งแข็งใหญ่โตขึ้นแล้วก็แก้ไขได้ยากเวลานี้ก็ไม่ฟ้ายคือเราจะน้อมจิตใจเราเพื่อธรรมะธรรมดาของพระพุทธเจ้าให้มาเป็นประโยชน์ขนาดไหนที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เรียนมากหลากหลายขนาดที่เราเป็นอยู่ในแบบนี้ก็หาได้ยากโลกทั้งโลกจะเป็นเหมือนอย่างไรนี่ก็มีจำนวนมากมีเฉพาะคุณงามความดีที่เราได้สะสมมาแล้วสิ่งที่เขาปรารถนาไม่ได้มีจำนวนไม่น้อยแต่กลับมาได้ขนาดใหญ่ภูมิของมนุษย์นี้ผมรู้สึกว่าเป็นภูมิที่เกิดได้ยากกลับทั้งเกิดได้ง่ายและมีมากมายแต่ภูมินี้เป็นภูมิของเรายิ่งเป็นหลักของศาสนาที่เป็นธรรมมันจะเกิดได้แล้วก็หาผู้ที่สนใจก็หาได้ยากที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมมันจะเกิดนั่นก็หาได้ยากแต่เราก็ได้เป็นผู้สนใจเข้ากับธรรมะของอุปติกาและได้นำมากระดับจิตใจทั้งคนให้เป็นจิตใจที่มีทางขนาดราศีด้วยสีไม่ทำด้วยตัดกับย่างนั่นไปเป็นในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรแม้ว่าเราไม่ได้เสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์เราเกิดในครั้งนี้เราก็เห็นแล้วว่าเรามีอำนาจศาสนาแค่ไหนแต่ทรัพย์สมบัติความรู้ความฉลาดเราก็พาตัวของเรามีเป็นต้นทุนอันหนึ่งไปการข้างหน้าเรื่องพบเรื่องภาคต้องมีอยู่กราบใดสิ่งที่อาศัยก็จะต้องมีสิ่งที่อาศัยจะต้องมีไหมก็ต้องอาศัยเราจะต้องสร้างทำเพื่อพบลมจิตใจของเราว่าให้ดีให้เสียทีกายนี้ต้องมีอาหารประเภทหนึ่งกายมีอาหารประเภทหนึ่งส่วนใจนี้ได้แต่ธรรมะแต่ยังพบลมเรานึกภาวนาไม่ได้เสียอัตเสียสตางอะไรเลยเราทำได้ที่เวลาจะนั่งอยู่ก็ทำได้นอนอยู่ก็ทำได้เพื่อที่จะติดใจของเราให้มีความเย็นเย็นสบายและเป็นหลักฐานภายในใจของตัวเองนี่เป็นของไม่ทำยากอะไรนะการฝืนเพื่อดีนั่นไม่ผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทำเย็นเย็นเพื่อเพื่อมากเลยทุกข์ทุกข์เพิ่มกับทุกข์เป็นมาเป็นศาสดาของเราขอท่านความสาบซื้นความเคยเป็นมาของพระองค์ท่านเราที่เป็นพุทธบริษัทที่ลูกชายเราขอของพระพุทธเจ้าขอควรจะพยายามซื้นเตือนเตือนให้เป็นไปตามหลักธรรมความซื้นนั่นน่ะธรรมดาถ้าพูดถึงเรื่องกิเลสเขาไม่ชอบความซื้นทางธรรมะธรรมเนินทางธรรมะแต่ถ้าเพราะความเขาแล้ววันย่างทันเวลาเวลาไม่ต้องมีเป็นที่ยินดีตลอดเวลาห้ามคือสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่ชอบเป็นนั้นสิ่งที่เขาชอบเป็นนั้นนั่นแหละเป็นที่เขาจะรักแต่สิ่งที่เราชอบเขาไม่ชอบเขาเครียดแข็งทางใจของเราจะทำในใจของเราให้ไม่ชอบอีกเหมือนกันนึกคิดโทรทำโมทำโทนี่เหนื่อยลึกยากลำบากจะนึกถึงภาพต่างๆสิ่งที่เราเคยทำมาเป็นงานนั้นมันนึกง่ายมันคล่องปากมันขูดกับขูดได้ง่ายทำก็ทำได้ง่ายคิดก็คิดได้ง่ายเหมือนเราเรียนหนังสือเป็นคำนามนึกถึงตัวไหนมันก็ออกมาถึงคำไหนเจอก็เจอกำลังมาพร้อมกันเกิดมันคล่องเป็นนึกให้เสียเวลาเวลานี่เพราะความเคยชินการอบรมจิตใจก็มันเป็นอย่างที่เขาเล่าเรื่องมาถ้าเราคิดถึงว่าเราอยู่ที่นี่อยู่ในโลกนี้เราก็ต้องอาศัยความสุขถึงเป็นอยู่ได้ถ้ามีตั้งแต่ความทุกข์ความวุ่นวายอยู่ตลอดวันแล้วใครเล่าจะจัดการเกิดในโลกนี้ครอบเป็นเหมือนดินฐานเดิมมีความมีสุขมีความสะดวกสบายนั่นเองความสุขความสะดวกสบายก็เพราะอำนาจของธรรมที่เราทำไว้และเราพยายามต่อเติมเสริมคำให้เราที่ดีอย่างนี้ให้มากขึ้นไปพอเรามีพบมีชาติสืบต่อไปเราก็ต้องได้รับความสุขความเจริญ
สมบัติงานความดีเราจะเป็นของเราทั้งนั้นเพราะเราได้สั่งนะคนใดจะมาเลี้ยงชีวิตจากเราไปนั่นมีสิ่งที่เรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้กรรมแปลว่าความกระทำทำลงไปแล้วดีก็ต้องเป็นเรื่องของเราทำเพื่อเป็นเรื่องของเราทำเองความสุขความทุกข์ยังเป็นของใครก็ต้องเป็นของเราเมื่อเราเกลียดความทุกข์ชอบความสุขแล้วเราก็พยายามฝืนใจให้มันเป็นทางดีเพื่อเป็นความสุขทางประเด็นและจะดับจิตใจทั้งหมดมันคืองานทำดีได้ประจักษ์กับใจว่าเรื่องชีวิตจิตใจจะมีนะเวลาหรือจะยังอยู่ต่อไปยืดยาวนานเท่าไรก็ไม่เดือดร้อนหรือจะตายวันนี้วันหน้าก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราเตรียมพร้อมแล้วเพื่อหนักเพื่อพบหน้าหรือเพื่อวันหน้าเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าอะไรแล้วก็ไม่มีเหนือร้อนเหมือนกันยกตัวอย่างค่อยๆขึ้นในบ้านในเรือนของเรามีอะไรขาดเสริมบกพร่องลงบ้างที่เรายังรู้สึกร้อนใจต้องรีบเร่งค้นสายหามาทำงานคนดีของมันไปตัวอย่างถึงบ้างใจเราเลยมีความสงบพอเป็นผีพยานของการทำนะนั่นความเพียรจะเป็นไปมีความพยายามหมั่นเพียรก็เห็นผลกระทำเป็นความสุขเกิดเป็นผลที่อัศจรรย์ด้วยเย็นสบายกายก็เบาพอเวลานั้นคิดไม่ขาดเกี่ยวอะไรเพียงภาระลงในขณะนั้นกายสบายอยู่เดียวเดียวโดยลำพังตัวเองไม่มีอะไรมากดขี่สงบอยู่สบายอยู่อย่างเป็นต้นศาสนาคือพุทธศาสนาสอนคนให้เห็นผลบุญคุณธรรมในปัจจุบันเพราะทำแล้วก็ทำอยู่ในปัจจุบันผลก็ควรจะรู้ในปัจจุบันส่วนที่เกิดเหลือจากนี้ก็จะรู้วันหน้าเพื่อที่ส่วนที่จะพัฒนาก็ต้องรู้ในวันนี้รู้ในชาตินี้ถ้าเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนโลกได้ท่านตรัสรู้แล้วท่านยังไม่รู้ว่าท่านตรัสรู้เป็นถึงพระอรหันต์แล้วยังไม่ทราบพระองค์ว่าใบก็สอนด้วยกันผลคืออาหารกับผลมันเป็นสมบัติที่เกิดขึ้นเฉพาะพระพักของตัวหรือเฉพาะพระทัยของตัวนะก็รู้ในขณะนี้ถามว่าคือจักรู้ตามโอเคก็รู้ในปัจจุบันการประดมความเห็นมาจะส่งผลเด็กๆกันมาเป็นเงื่อนมาลึก

จิตเป็นสิ่งที่ละเอียดมากเกินสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอันใดที่จะมีความละเอียดยิ่งกว่าจิตแม้จะอยู่ในอำนาจของสมมุติก็ยังมี

ทรงธาตุทรงขันธ์อยู่อนุปาทิเสสนิพพานผ่านจากธาตุขันธ์ไปเรียบร้อยแล้วหมดความรับผิดชอบซึ่งเกี่ยวกับสมมุติโดยประการทั้งปวงอันเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานสุดท้ายก็ว่าท่านไปนิพพานนะแต่ธรรมชาติที่ถูกให้ชื่อให้นามนั้นไม่ได้เข้ากันกับคำเหล่านี้ได้เลยคำว่าเช่นนี้ผู้ฟังจะเข้าใจผิดผู้ที่รู้ในความเป็นนิพพานของตนเท่านั้นมีกี่ร้อยกี่พันองค์จะไม่มีข้อแย้งกันเลยที่แยกออกมาเช่นนั้นก็เพราะโลกมีสมมติดังที่กล่าวแล้วเพียงอยู่ในธาตุในขันธ์ขณะที่ไม่ใช้ธาตุขันคือขันห้านี้ระงับเสียให้หมดเช่นท่านเข้าสมาธิสมาบัติคำว่าสมาบัติก็ยังเป็นสมมติสมาธิก็เป็นสมมติแต่ธรรมชาติที่เป็นวิมุตตินั้นอาศัยอันนี้อยู่เข้าสู่อันนี้แล้วระงับสมมติทั่วๆไปหากเหลือก็เหลือแต่ชื่อว่าสมาบัติเพราะรังับขันนั่นจะเห็นได้ชัดเจนว่าโลกธาตุนี้ไม่มีเลยในขณะนั้นเพราะอาการของจิตไม่แสดงออกสู่สิ่งใดให้เป็นอารมณ์แม่น้อยเมื่อเหลือตั้งแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจึงพูดไม่ได้เลยว่าเหมือนอะไรผู้ที่สิ้นแล้วเท่านั้นเป็นผู้จะทราบได้อย่างชัดเจนแต่จะนำออกมาสู่สมมตินั้นแล้วแต่อุบายวิธีของท่านผู้ใดจะนำออกมาได้ด้วยวิธีใดตามความสามารถฉลาดแหลมคมของแต่ละองค์ที่จะนำออกสู่สมมติแต่ไม่ได้หมายถึงว่าความฉลาดในความบริสุทธิ์นั่นเป็นสิ่งที่คงที่ตายตัวแล้วพูดว่าฉลาดพูดว่าโง่ไม่ได้ไม่ใช่วิสัยจะไปพูดกับธรรมชาติอนั้นการพูดว่าฉลาดแหลมคมเป็นต้นของปราชญ์ท่านนี้นั้นเราพูดตามภูมิวิสัยวาสนาของท่านที่จะนำธรรมออกไปประกาศสอนโลกได้กว้างแคบมากน้อยต่างกันอย่างไรนี่เป็นภูมินิสัยวาสนาที่นำธรรมออกสู่สมมติส่วนธรรมมุตซึ่งเป็นสมบัติของท่านนั้นไม่ต้องพูดและพูดไม่ได้ว่าท่านโง่หรือท่านฉลาดเพราะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวเสมอกันหมดแล้วนี่ด้วยเหตุนี้เองบรรดาพระกินาศพท่านนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาจึงต้องอาศัยสมาธิสมาบัติเพื่อระงับระหว่างขันธ์กับจิตให้อยู่สะดวกสบายเป็นครั้งคราวไปจนกระทั่งถึงบรรลุนิพพานด้วยเหตุนี้สมถะกับวิปัสสนาจะเป็นของพระกินาศพหรือเป็นของผู้กำลังดำเนินก็ตามเพื่อความเป็นพระกินาศย่อมมีความจำเป็นเช่นเดียวกันเป็นแต่ว่าจำเป็นไปคนละแง่เท่านั้นเองผู้ที่กำลังดำเนินเพื่อความสิ้นเพื่อความพ้นทุกข์เป็นผู้มีเจตนาหวังอาศัยสมถะวิปัสสนานี้เป็นแนวทางเดินจริงๆแต่ท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะแล้วนั้นท่านไม่หวังอาศัยเพื่อความสิ้นกิเลสประเภทใดๆทั้งสิ้นเพราะท่านสิ้นเรียบร้อยแล้วเป็นแต่เพียงว่าเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่สะดวกสบายระหว่างขันธ์กับจิตให้เหมาะสมกันจนถึงอายุไขเป็นไปด้วยความราบรื่นระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองกันอยู่เท่านั้นพอผ่านจากนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสมมติก็เป็นอันว่าผ่านไปหมดไม่มีเหลือธรรมนี้เราเคยได้เห็นแต่ในตำรับตำราที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านดำเนิน

รู้กันมาโดยลำดับได้มาประกาศสอนโลกเราจึงได้ยินแต่ชื่อแต่นามแห่งสมาธิสมาบัติตลอดวิธีการกำจัดกิเลสถึงความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานแต่ธรรมเหล่านี้ยังเรายังไม่สามารถอาจเอื้อมที่จะเข้าถึงได้เป็นสมบัติของตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเต็มขั้นภูมิจึงต้องอาศัยความพยายามตามหลักศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้นี้อย่าได้ปลีกแวะจากทางดำเนินของพระองค์และสาวกที่ท่านดำเนินมางานของพระผู้ต้องการความพ้นทุกข์นั้นเป็นงานที่หนักแน่นหรืออย่าเป็นงานที่หนักเป็นงานที่ต้องใช้ความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาอย่างมากผิดกับงานทั้งหลายที่โลกทั้งหลายทำกันเป็นไหนๆด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรดื่มและควรสำนึกตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้ความภาคเพียรของเราเป็นอย่างไรบ้างพอที่จะเข้าร่องรอยแห่งเส้นทางที่พระศาสดาและพระสาวกท่านดำเนินไปแล้วได้บ้างเล็กน้อยเพียงไรหรือได้เป็นที่ภูมิใจเพียงไรจึงควรสำนึกเสมออย่าลืมตัวงานนี้เป็นงานสำคัญมากสำหรับผู้ต้องการความพ้นทุกข์จึงไม่ควรถืองานสิ่งใดงานใดมาเป็นอารมณ์เครื่องขีดขวางจิตใจหรือว่ามาเป็นใหญ่ของงานนี้ซึ่งจะทำให้งานนี้ล้มเหลวไปได้งานของพระพุทธของพระในครั้งพุทธกาลท่านถืองานบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจและวิปัสสนาธรรมเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวธรรมทั้งหลายนับแต่ภายในหรือนับแต่ภายนอกเข้ามาสู่ภายในนับแต่ภายในออกไปสู่ภายนอกให้ทะลุปูพรมตลอดทั่วถึงกันไปหมดแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมมุติอันมีอยู่ในโลกสมมุตินี้คิดได้ผ่านพ้นไปด้วยความเฉียวฉลาดแหลมคมของตนคำว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่ครอบวิธีการดำเนินไว้หมดทุกแง่ทุกมุมทุกมุมแล้วศีลนั้นเป็นธรรมประเภทหยาบท่านเรียกว่าศีลความจริงก็คือธรรมเบื้องต้นอาศัยการบังคับบัญชาให้อยู่ในสิกขาบทคือข้อห้ามนั้นๆไว้ก่อนข้อห้ามนั้นก็นับตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปโดยลำดับมีแต่ข้อห้ามทั้งนั้นไม่มีข้ออนุญาตเราพยายามปฏิบัติหรือบังคับจิตใจกายวาจาของเราให้เป็นไปตามข้อห้ามนั้นๆโดยลำดับลำดามีในขั้นนี้ต้องได้บังคับตัวเองให้เข้าสู่ข้อทำข้อห้ามประเภทนี้ที่ท่านเรียกว่าศีลสมาธิก็ให้บำเพ็ญที่เรียกว่าสมถะเพื่อความสงบใจด้วยการเดินจงกรมมีสติกำกับกับงานของตนที่ทำผู้ใดทำมีงานอะไรเป็นอารมณ์ของตนเช่นคำบริกรรมหรือกำหนดทำแง่ใดเป็นอารมณ์ในขณะที่ต้องการความสงบจิตมีความสงบเยือกเย็นและเป็นฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาภายในตนพึงทำอย่างเอาจริงเอาจังศรัทธาวิริยะนั่นสั่งสติมีความเข้มแข็งอยู่ภายในนั้นแต่ยังไม่ใช้ปัญญาในขณะนั้นก็
ศรัทธาวิริยะสติเป็นสำคัญกำกับงานของตนด้วยดีอย่าปล่อยให้เผลอแล้วถูกกิเลสถุดลากจิตส่งไปในแง่ต่างๆแล้วก็ประกอบโคยเอาความทุกข์เข้ามาสู่ตนซึ่งผิดกับความมุ่งหมายของผู้ต้องการความสงบเพื่อจะมัดกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมแล้วฆ่าด้วยปัญญาไปเสียต้องถือเป็นข้อหนักแน่นอย่าได้อ่อนแอในความภาคเพียรเพื่อความสงบใจคำว่าศีลก็เป็นสมบัติของเราผู้บวชแล้วด้วยการไม่ทำลายศีลไม่ฝ่าฝืนศีลของตนสมาธิเมื่อบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความตั้งอกตั้งใจมีสติมีวิริยะความภาคเพียรอุตสาหะพยายามประทับประคองจิตใจของตนซึ่งรุมล้อมไปด้วยกิเลสตัณหาสละซึ่งเป็นกองไฟทั้งกองนั้นให้เข้าสู่ความสงบอันเป็นจุดแห่งความปลอดภัยร้ายกังวลทั้งหลายคำว่าสงบนั้นมีหลายประเภท 95% มีความสงบเย็นลงไปธรรมดาค่อยยุบเยอะค่อยตะล่อมกระแสเข้ามาตะล่อมกระแสเข้ามาสู่ความรู้สึกตัวอยู่โดยเฉพาะภายในจิตใจดังนั้นก็เป็นความรู้ที่เด่นอยู่ในตัวเองความคิดเล็กๆน้อยๆยังเป็นไปได้อยู่ในจิตที่มีความสงบนั้นแต่ไม่ได้คิดกระจายออกไปสู่อารมณ์พอที่จะสั่งสมเรื่องราวขึ้นมาเท่านั้นนี่ 95% มักเป็นเช่นนี้แต่ 5% นั้นว่ารวมๆจริงๆเหมือนคนตกเหวตกบ่อลงอย่างผาดโผนอย่างรวดเร็วเวลาถอนขึ้นมาก็ดีหรือเวลาออกรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มักจะเป็นจิตประเภท 5% นี้ออกรู้ถ้าสติปัญญาตามไม่ทันก็มีทางเสียได้เพราะไปรู้สิ่งต่างๆซึ่งตนไม่เคยรู้และส่วนมากเราเคยเชื่อกิเลสสิ่งพาให้งมงายมานานอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเรียกว่าวิปัสสนูในสมาธิก็มันผิดเราอย่าว่าวิปัสสนูของกิเลสที่6นั่นเลยความสว่างไม่ได้สว่างอยู่ภายในจิตแต่มันสว่างไปข้างนอกไปเห็นนั่นเห็นนี้เห็นสิ่งต่างๆบางทีก็เหมือนเดือนเหมือนดาวเหมือนตะวันตกลงมาอยู่ตรงหน้าเกิดความสว่างเป็นดวงเท่าผลมะพร้าวเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอาการของจิตที่ออกจากจิตนี้ไปแสดงตัวขึ้นมาให้จิตซึ่งไม่สันทัดจัดเจนกับสิ่งเหล่านี้ได้ลุ่มหลงแล้วตะครุบเงาของตนไปมีซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายได้โดยไม่สงสัยใน 5% นี้ไม่ค่อยวิตกวิจารณ์สำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายสำคัญที่ 95% ก็คือพวกเราท่านทั้งหลายเราอย่าไปคำนึงถึงเรื่องความสงบของท่านผู้นั้นเป็นอย่างนั้นความสงบของท่านผู้นี้เป็นอย่างนี้อย่าเอาอย่างท่านหรืออยากเอาอย่างเขามาทำเราเป็นคนหนึ่งงานของเราเป็นงานหนึ่งเราเป็นผู้ทำงานของเราเองผลอย่างไรจะปรากฏขึ้นมาให้เราได้รู้ได้เห็นโดยลำพังเราเองไม่ใช่เราจะนำผลของคนอื่นมาเป็นผลของเราไม่ใช่เราจะเอาความรู้ความเห็นของคนอื่นมาเป็นความรู้ของเรามันขัดแย้งกันจึงไม่ควรไปสนใจกับเรื่องความรู้ความเห็นของผู้ใดยิ่งกว่าความรู้ความเห็นของตนที่จะเกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญของตนด้วยความถูกต้องคือความมีสติประคับประคองไว้โดยดีนี่เป็นหลักสำคัญสงบแบบไหนก็รู้อยู่ภายในใจอย่าประวิตกวิจารณ์ท่านว่าสงบแน่วลงไปเลยนี่ก็จะไปคาดไปหมายเอาเสียว่าแน่วลงไปเลยนี่ก็เป็นตัวสัญญาหลอกเจ้าของไม่ใช่ความจริงสงบเข้ามา
ในอาการใดด้วยความมีสติอยู่ในหลักปัจจุบันนั่นแหละชื่อว่าเป็นสมบัติของตนแท้เป็นสิ่งที่ตนรู้แท้เห็นแท้ปรากฏในจิตใจของตนด้วยการภาวนาของตนแท้ๆนี่เป็นความถูกต้องสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าไปเป็นกังวลกับเรื่องเหตุเรื่องผลของผู้อื่นใดแล้วนำเข้ามาเทียบเคียงกับของตนและเอาอย่างผู้นั้นโดยความคาดหมายจะเป็นความผิดและไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากสร้างความกังวลให้แก่ตนแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่เป็นประโยชน์เลยขอให้จิตใจมีความสงบด้วยการภาวนาผู้กำหนดอนาปานสติก็ไม่ต้องไปมุ่งเอาอันใดมุ่งให้รู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกเข้าออกตั้งลมที่ตรงไหนซึ่งเห็นว่าลมสัมผัสมากเช่นดั้งจมูกเป็นต้นให้ทำความรู้ตั้งสติไว้ตรงนั้นไม่ต้องคาดหมายสูงต่ำใกล้ไกลภายในภายนอกนอกจากกำหนดรู้อยู่เฉพาะลมที่สัมผัสเข้าสัมผัสออกด้วยความมีสตินี้เท่านั้นนี่เป็นความถูกต้องแล้วการตั้งลมมีกลมายาอันหนึ่งที่จะหลอกลวงผู้ปฏิบัติให้ตั้งแล้วล้มเล่าตั้งแล้วล้มเล่านี่เช่นกำหนดลมอยู่เพลินเพลินเพราะไม่เผลอสติตั้งท่าตั้งทางดูลมอยู่อย่างนั้นลมเข้าลมออกที่นี่มันที่ความปรากฏในจิตนั้นเมื่อตั้งปัญญานานจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าฐานที่เราตั้งลมนี้แต่ก่อนเราตั้งไว้ที่ดั้งจมูกบัดนี้ปรากฏว่าสูงขึ้นกว่าดั้งจมูกบ้างหรือจะดั้งจมูกพาให้สูงขึ้นไปบ้างแล้วต่ำกว่าดั้งจมูกบ้างหรือดั้งจมูกพาให้ต่ำบ้างอย่างนี้แล้วก็มาตั้งใหม่พอดำเนินไปถึงจุดที่มันเคยเป็นมันก็หลอกอีกก็มาตั้งลมอีกตั้งไปตั้งมาเหมือนกับปลูกต้นไม้พอจะขึ้นแล้วก็ย้ายปลูกใหม่สุดท้ายต้นไม้ก็ไปไม่รอดต้องตายมีการตั้งลมประเภทนี้เป็นความผิดเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจเพื่อความถูกต้องไม่สงสัยก็เราถือเอาการตั้งลมเบื้องต้นคือตั้งที่ดั้งจมูกลมผ่านเข้าก็รู้ลมผ่านออกก็รู้แต่ไม่จำเป็นต้องตามลมเข้าไปตามลมออกไปทำเหมือนบุคคลที่ยืนเฝ้าประตูคอยดูคนที่เข้าออกประตูเท่านั้นไม่ตามเข้าไปข้างในเวลาคนผ่านเข้าไปคนผ่านออกไปก็ไม่ตามเขาไปแต่ยืนอยู่ที่ประตูคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้อยู่อย่างนั้นเป็นประจำนี่การตั้งลมก็เหมือนกันเช่นนั้นด้วยความมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีนี้มันจะมีความสูงต่ำขนาดไหนไม่สำคัญสำคัญที่ไม่ให้เผลอความสัมผัสของลมเข้าลมออกนั้นนี่เป็นของสำคัญให้รู้อยู่ตรงนี้ตรงนี้จะสูงกว่าตามจะต่ำกว่าตามเมื่อไม่เผลอแล้วเป็นอันใช้ได้ไม่ต้องไปกังวลกับความสูงความต่ำเพราะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาความสูงความต่ำแม้ที่สุดการภาวนาด้วยลมหายใจนี้เราก็ไม่ได้เอาลมอันนี้เป็นเครื่องยึดเป็นอารมณ์ของใจในเมื่อยังตั้งตนไม่ได้ต่างหากเราจึงต้องอาศัยลมเมื่อกำหนดลมพอจิตสงบเข้าไปสงบเข้าไปลมนี่จะละเอียดเข้าไปละเอียดเพียงไรก็ให้รู้อย่าไปคาดไปหมายให้รู้ในหลักปัจจุบันแล้วสุดท้ายก็จะไปถึงที่ลมหมดนะละเอียดลงไปละเอียดลงไปแล้วลมนั้นเลยหายเงียบไปเลยไม่ปรากฏจะว่าเราเผลอเราไม่ได้เผลอเห็นความละเอียดของลมประเดิมดับแบบจนกระทั่งลมหายไปเลยนี่อันหนึ่งก็จะเป็นเหตุสร้างอุปสรรคให้แก่ตนเองถ้าเรารู้ไม่ทันเหตุการณ์ของมันเมื่อลมหายไปนั้นจะมีวิตกอันหนึ่งก็ตกขึ้นมาหลอกตัวเองว่านี่เมื่อลมหายไปแล้วนี่จะไม่ตายหรือนั่น
อันนี้สร้างอุปสรรคให้ตนเองแล้วลมก็กลับมีมาเพราะจิตถอยตัวออกมาแล้วเผลอแล้วนี่เพื่อตัดปัญหาข้อนี้ให้ขาดลงไปได้ดำเนินเพื่อความสะดวกตามวิธีการของเราในหลักปัจจุบันพึงทำความเข้าใจกับตนหรือกับลมว่าแม้ลมจะหายไปก็ตามเถอะเมื่อความรู้ยังครองร่างอยู่นี้แล้วจะไม่ตายเพียงเท่านี้ก็ตัดปัญหาได้แล้วละเอียดจนกระทั่งลมหายเงียบสิ่งที่ไม่หายคืออะไรคือความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในจิตนั่นเอาตรงนั้นทีนี้ลมไม่สำคัญเพราะยึดจิตทรงตัวได้แล้วเข้าถึงตัวจริงคือจิตแล้วลมอันเป็นเงาเพื่อตามจิตเข้าไปนั้นมันก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับเราตามรอยโคเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยก็ปล่อยไปไม่สำคัญเพราะเราตามรอยโคก็เพื่อจะจับโคตัวนั้นต่างหากเราไม่ได้ตามโคไปเพื่อจะเอารอยโคนี่ก็เหมือนกันเพียงนั้นมีวิธีการทำความสงบแล้วจะภาวนาบทใดก็ให้มีความรู้อยู่กับบทนั้นเท่านั้นแล้วการภาวนานี่จะเหมือนกันเมื่อลงท้ายแล้วจะเหมือนกันเช่นคำบริกรรมนี่ก็เหมือนกันมีความจำเป็นอยู่ในขณะที่จิตยังตั้งตัวไม่ได้จิตยังไม่สงบตัวพอสงบเข้าไปคำบริกรรมนั้นกับความรู้นั้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วคำบริกรรมก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับลมหมดปัญหาไปกับใจนั่นเองนี่ให้ทำความเข้าใจเอาไว้นี่คือความจริงเป็นเช่นนี้ในวิธีการภาวนาเพื่อสมถะคือความสงบใจเราอย่าเอ็นนู้นเอ็นนี้เอาผลของคนนั้นมาเทียบคนนี้เอาผลของท่านมาเทียบของเราเอาเหตุของท่านมาเทียบกับเราเหตุของเราก็คือเราทำอยู่เวลานี้แล้วที่เหตุจะให้สมบูรณ์ก็คือมีสติเหตุจะสมบูรณ์ได้มี การภาวนาหลักของสมถะอธิบายเพียงหัวข้อให้ตีความหมายเอาตามความรู้สึกหรืออุบายวิธีของตนนี่เมื่อเราได้ทำเช่นนี้ความสงบที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเป็นเวลากี่พันปีมาแล้วก็ตามจะไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่าความปรากฏประจักษ์ในผลที่เราบำเพ็ญให้ปรากฏขึ้นมาอยู่เวลานี้เลยหลักสำคัญอยู่ที่ตรงนี้มีท่านว่าจิตสงบในขณะที่มีความสงบก็ทอนจิตให้มีความสงบอยู่กับนั้นเวลาจิตพอตัวอยากจะขยายตัวออกมาสู่ความคิดอ่านต่างๆก็ให้คิดไปทางด้านปัญญาพิจารณาคลี่คลายในสกุลกายนี้ก็ได้หรือพิจารณาสกลกายภายนอกเกี่ยวกับเรื่องอสุภะอสุพังเป็นสำคัญสำหรับนักบวชเราที่จิตยังหาความสงบไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจแจ้งชัดในสิ่งเหล่านี้การพิจารณาเรื่องอสุภะเป็นของสำคัญมากเพื่อระงับราคะตัณหาลงได้นอกจากระงับแล้วยังต้องทำลายได้ด้วยวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของธาตุของขันธ์ธาตุก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งเต็มอยู่ในร่างกายอันนี้ขันธ์ก็คือขันธ์ห้าได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ซึ่งเต็มอยู่ในร่างกายอันนี้อีกเช่นเดียวกันให้เห็นแจ้งตามความจริงของขันธ์นั้นความเห็นธรรมดาของเราที่เห็นนี้มันเห็นไม่แจ้งเห็นด้วยอำนาจของอวิชชาปิดหูปิดตาให้เห็นเห็นด้วยความปิดหูปิดตากับเห็นด้วยความเปิดตานั้นต่างกันอวิชชาพาเห็นพาให้รู้ดังที่สามัญชนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังทั่วไปนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของอวิชชาพาให้รู้ให้เห็นแต่สติปัญญาพาให้รู้เห็นนี้ให้เห็นแจ้งลงถึงหลักความจริงจริงเช่นเห็นเป็นอสุภะก
็เป็นอสุภะจริงๆประจักษ์กับใจพิจารณาจนรู้จนเห็นเพราะสิ่งนี้มีในร่างกายนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆทำไมจิตเป็นตัวรู้ตัวฉลาดเป็นผู้สามารถที่จะรู้เห็นจึงไม่เห็นเป็นเพราะเหตุอะไรถ้าจะรู้ว่าเป็นธาตุก็ในธาตุสี่ก็มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาธาตุสี่นี้มีประจำทำไมจึงไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านทำไมเห็นสาวกทั้งหลายท่านทำไมเห็นท่านเห็นด้วยวิธีการใดท่านเห็นด้วยอำนาจของสติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญหรือสอดส่องคลี่คลายอยู่เสมอย่อมสามารถรู้ได้เห็นได้จนผ่านพ้นไปได้เราก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตต้องดำเนินตามหลักที่ท่านทรงสั่งสอนหรือท่านดำเนินไปนี้ทำไมจะไม่รู้สิ่งมีอยู่กับตัวแท้ๆนั่นจะต้องรู้ต้องเห็นแยกกระจายออกไปตั้งแต่หนังแต่เนื้อถลกหนังออกไปดูให้เห็นชัดเจนความจริงเป็นอย่างนั้นผิวภายนอกเป็นอย่างหนึ่งเป็นเครื่องหลอกตาบุรุษตาฝางได้อย่างประจักษ์ทีนี้ภายในของหนังนั้นเป็นอีกอย่างเราต้องได้ดูด้วยปัญญาภายนอกถ้าดูด้วยปัญญาแล้วมันก็มีอะไรที่จะมาหลอกเราได้เพราะสิ่งสกปรกโสมมมันก็เต็มไปตามผิวหนังนี้แล้วท่านบอกที่ใครฟังจุดขี้มันเป็นของดีเมื่อไรขี้สนิมเต็มตัวต้องช้าต้องล้างต้องอาบเช็ดถูอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่กังวลในการปฏิบัติรักษาชำระล้างยิ่งกว่าร่างกายที่มีอยู่ในตัวจริงที่ใดก็ตามแม้จะสะอาดสวยงามเพียงไรเมื่อเข้ามาคาเข้ากับร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลนี่แล้วก็ต้องกลายเป็นของปฏิกูลด้วยกันเช่นสถานที่อยู่ผ้านุ่งห่มสบงจีวรต้องได้ซักได้ฟอกต้องเช็ดต้องถูไม่อย่างนั้นจะอยู่ไม่ได้เหม็นคลุ้งไปหมดเพราะตัวนี้เป็นตัวการหุ้มห่อซากผีดิบนี้ไว้เมื่อน้ำมายหรือซึมซาบออกมาสู่ภายนอกออกมาตามเหงื่อตามใครก็ของสกปรกอยู่ภายในเมื่อเติมทราบออกมาก็ต้องกลายเป็นของปฏิกูลติดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเครื่องนุ่งห่มใช้สอยทั้งหลายให้เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดน่ากลัวตามๆกันไปหมดจึงต้องได้ชำระสาสางซักฟอกเช็ดถูกันอยู่ตลอดเวลาเทียบเคียงให้เห็นเป็นสัดเป็นส่วนอย่างนี้แล้วก็เอาย่นเข้ามาอีกถึงหนังหนังหุ้มห่อตะจะเปรี้ยนโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบหรือมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่คือสิ่งที่หลอกสัตว์โลกให้สำคัญมั่นหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นของสวยของงามน่ารักให้ชอบใจนี่สิ่งหลอกมีบางๆเท่านี้เองและทีนี้ถลกออกมาเอาด้านภายในของหนังออกมาข้างนอกเสียภายนอกเอาเข้าไปข้างในเสียที่นี่เราจะเห็นตั้งแต่ความเยิ้มไปด้วยความอสุภะด้วยพังคำว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายว่าหน้ากำหนัดยินดีหายไปหมดเมื่อสติปัญญาได้อย่างทราบถึงหลักความจริงนี้แล้วต้องเกิดความสลดสังเวชเกิดขนพองสยองกล้าวขึ้นมานี่เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆเวลามันเห็นจริงๆเห็นอย่างนั้นเกิดความสลดสังเวชโอ้โหถึงขนาดนี้เลยเพิ่งมาเห็นของปฏิกูลเพิ่งมาเห็นร่างกายวันนี้เหรอบวชมากี่ปีกี่เดือนพิจารณากันมาสักกี่วันทำไมจึงเพิ่งมาเห็นวันนี้สิ่งนี้เป็นของที่มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนร่างใหม่ทำไมจึงมาเห็นกันอย่างนี้อ๋อท่านเห็นกายหรือว่ากายานุปัสสนาท่านเห็นอย่างนี้เองเชื่อเลยเพราะมันประจักษ์ใจของเราอยู่แล้วถ้าจะลบล้างความเป็นของท่านที่สั่งสอนเรามานั้นเราต้องลบล้างความจริงของเราที่รู้ที่เห็นอยู่บัดนี้เสียนี่เราจะกล้าลบล้างได้ไหมความจริงที่รู้เห็นอยู่เวลานี้กับท่านที่สั่งสอนมาก่อนรู้มาก่อนเห็นมาก่อนแล้วมาสั่งสอนพวกเรามันเป็นอันเดียวกันเมื่อลบล้างอันนี้ไม่ได้ยอมรับอันนี้ก็ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนที่ทรงรู้ทรงเห็นพระสาวกทั้งหลายไม่รู้ได้เห็นอย่างไรสั่งสอนอย่างไรจนกระทั่งถึงท่านละท่านยอมรับกันไปหมดโดยลำดับลำดับความรู้ของเรามีปรากฏขึ้นเพียงไรยอมรับไปโดยลำดับมีแยกกันออกอย่างนี้การพิจารณาอสุภะหรือธาตุขันธ์
ทางด้านวิปัสสนาคือปัญญาบังคับจิตใจให้รู้ให้สอดส่องไปตามมีสติควบคุมงานสติต้องเป็นนายหัวหน้าบังคับให้จิตทำงานคือปัญญาในขั้นนี้ยังไม่เห็นผลแห่งการพิจารณาของตนจึงมักจะทะเลถลายกลายเป็นสัญญาอยู่เสมอแต่เมื่อมีจิตได้รับความสงบบ้างแล้วออกมาพิจารณาพอได้ถ้อยได้ความดังนั้นกับพิจารณาอ้าวเข้าไปจนออกจากหนังแล้วเข้าไปหาเนื้ออ้าวสมมุติขึ้นมาเพราะเราติดสมมุติไม่สมมุติแก้สมมุติจะทำอย่างไรล่ะฮะนี่มันสมมุติทั้งนั้นว่าสวยว่างามก็ตั้งเอาเสกสรรเอาทีนี้เราจะพิจารณาให้เห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้จะไปว่าสมมุติได้สมมุติตัวเองขึ้นมาหลอกตัวเองได้ไหมไม่หลอกฮะเรื่องของปัญญาทัศนคติความจริงต้องอ้างขึ้นมาดูไปถึงเนื้อเอาเวลาคนตายแล้วกี่วันมันจะแสดงความเน่าพองขึ้นมาเพียง2วันเท่านั้นก็เห็นได้อย่างชัดๆแล้วไม่ต้องพูดมากเลยนะ48ชั่วโมงก็เห็นได้ชัดแล้วเน่าพองอืดขึ้นอืดขึ้นมาฉะนั้นก็ระเบิดปังออกมาแตกกระจายล้วนแล้วตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดทั้งร่างนี้เลยนี่สวยตรงไหนงามตรงไหนน่ารักใครชอบใจอ้าวที่นี่เข้าไปนอนกอดดูสิกอดได้ไหมนี่ซากผีตรงนี้ภายในซากผีนี่มีอะไรอาหารใหม่อาหารเก่ากับเนื้อหนังมังสังทั้งหลายนี่มันกลายเป็นของปฏิกูลเหมือนกันไปหมดแล้วไม่มีเกาะใดดอนใดที่จะเป็นสิ่งที่น่าแตะต้องสัมผัสสัมพันธ์เลยเต็มไปด้วยอย่างนี้ทั้งนั้นจากนั้นก็เปื่อยลงไปเปื่อยลงไปโดยลำดับตำนานเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกอันนั้นก็เปื่อยลงไปเหม็นคลุ้งไปหมดดูไม่ได้เลยนี่หรือสัตว์นี่หรือบุคคลนี่หรือเรานี่หรือเขาเป็นอย่างนี้หรือนี่พิจารณาหยั่งลงไปหยั่งไปทลายจิตมันยิ่งซึ้งซึ้งซึ้งลงไปโดยลำดับดับเกิดความสลดสังเวชโอ้โหน้ำตามันร่วงลงเลยไม่รู้สึกตัวไม่กังวลเอาร่วงก็ร่วงส่วนสติปัญญาที่เดินตามแถวตามแนวที่ตนกำลังพิจารณาเป็นไม่ลดละจนกระทั่งร่างกายทั้งหลายนี่กระจายไปหมดเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟให้เห็นได้อย่างชัดๆไม่ว่าจะเป็นธาตุใดก็ตามธาตุถนัดในธาตุใดให้พิจารณาธาตุนั้นจะวิ่งทั่วถึงกันหมดอย่าไปพิจารณาว่านี่ธาตุดินอย่างนี้แล้วธาตุน้ำเป็นไงแล้วธาตุลมเป็นไงธาตุลมเป็นไงธาตุไฟเป็นไงอย่าไปสนใจมากยิ่งกว่าสิ่งที่ถนัดในการพิจารณาเวลานั้นนั่นเป็นสำคัญเพราะธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งเกี่ยวโยงกันดังที่ท่านว่าทุกสมุทัยนิโรธมากอย่าเข้าใจว่าไปทำงานคนละหน้าที่นะในภาคปฏิบัติแท้ๆไม่ได้ทำงานคนละหน้าที่ทำงานในขณะเดียวกันกลมกลืนกันไปหมดทั้งสัจจะสี่นี้และสติปัฏฐานสี่เหมือนกันนะครับพอแยกแยะลงไปกระดูกมันก็มองเห็นได้ชัดๆหลังจากนั้นแล้วกระดูกมันก็ค่อยกระจายตัวลงไปกลายเป็นดินเป็นธรรมชาตินี่ทีนี้ยังเหลืออะไรก็เหลือแต่ความรู้ทีนี้จิตมันจะสงบตัวแล้วนะจริงพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วต่อจากนั้นแล้วก็เหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นแต่อย่ามาคาดนะห้ามไม่คาดให้พิจารณาดังที่ว่านี่ก็แล้วกันเมื่อพิจารณาตามสติกำลังของตนเป็นอย่างไรแล้วผลจะรู้เองไม่ให้คาดให้หมายซึ่งเป็นความผิดจากหลักปฏิบัติในปัจจุบัน พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทีนี้เวลาเราพิจารณาวันหลังอีกอย่าไปคาดไปหมายอีกนะให้ตั้งใหม่หาเอาใหม่สติปัญญาของเรามีหาเอาใหม่อย่าไปเอาสติปัญญาเก่ามาใช้ถ้ามันไม่ไปสัมผัสสัมพันธ์กันเองถ้ามันเกิดขึ้นเองสัมผัสสัมพันธ์กันเองนั่นเรานำมาใช้ได้ถ้าเราไปคว้าเอาสติปัญญาเอาปัญญาอันเก่าที่เรามาใช้เมื่อวานนี้เราทำนี้วันนี้เราจะต้องทำนี้ให้เป็นแบบไปตามแบบแผนผังนั้นมันเป็นโครงการของโลกไปแล้วนะมันไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติในปัจจุบันธรรมซึ่งเป็นการถูกต้องสำหรับปฏิบัติจริงๆเราต้องทำอย่างนี้อ้าวสติปัญญามันผิดขึ้นมาได้ผิดขึ้นมาได้เรื่อยๆวันหนึ่งแสดงอาการอย่างหนึ่งขึ้นมาวันหนึ่งแสดงอาการดังหนึ่งขึ้นมาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องสัจธรรมให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความยินดีคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไปโดยลำดับนี่เรื่องปัญญาเวลาพิจารณาแล้ว
อ้าวทีนี้เวลาจะพิจารณาทางสมาธิก็ให้ดำเนินตามที่ว่านั่นเพียงพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตก็เป็นสมาธิอันละเอียดขึ้นมาแล้วสงบแน่วเลยทีนี้ต่อยกังวลโดยประการทั้งปวงมีความกระหยิ่มองอาจกล้าหาญภายในจิตนี่สมาธิที่เป็นขึ้นด้วยอำนาจของปัญญานี่ขึ้นเป็นความองอาจกล้าหาญขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งแล้วเห็นประจักษ์กับตัวเองนี่วิธีการพิจารณานี่แหละงานของพระให้พากันดำเนินงานนี้อย่าหนีจากงานนี้งานนี้แหละคืองานที่จะปลดเปลื้องกิเลสอาสวะมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพราะความสำคัญผิดหลงงมงายในธาตุในขันธ์อันนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรามาตั้งแต่กับไหนกันในเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนักขันธ์นี้ก็ติดกันมาพันกันมาว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นทั่วโลกดินแดนไม่มีใครมีความรู้เหนือใครมีความรู้ที่จะต้องมาแบกขันธ์5ด้วยกันว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยกันหมดแต่อุบายวิธีที่กล่าวนี้เป็นอุบายของศาสดาองค์เอกทรงสั่งสอนไว้เพราะทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วด้วยวิธีการที่ทรงดำเนินมาด้วยสติปัญญาจึงต้องนำมาสั่งสอนโลกอย่างพวกเราก็ลูกศิษย์ตถาคตเอาให้จริงให้จังอย่าไปเห็นอันใดวิเศษวิโสยิ่งกว่าจิตใจนี่เลยเวลานี้จิตใจกำลังเป็นนักโทษถูกคุมขังด้วยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆกระดิกตัวไปทางไหนมีตั้งแต่กิเลสตัณหาเป็นนายคุมออกไปให้ไปทำงานภายนอกทำงานใต้ก็ตามไกลก็ตามทำงานในเรือนจำก็ตามมีตั้งแต่นายคุมบังคับอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เป็นอิสระของตนเลยจึงต้องใช้สติปัญญาบุกเบิกออกแหวกแนวออกให้พ้นจากความกดขี่บังคับของกิเลสตัณหาเฉพาะประเภทต่างๆด้วยการพิจารณาทางด้านสติปัญญาให้มีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญด้วยการฝึกการเอาจริงเอาจังกับเจ้าของอยู่เสมออย่าไปคุ้นไปเคยอย่าไปชินกับสิ่งใดในโลกนี้ไม่เป็นสิ่งที่น่าชินทั้งนั้นมันเป็นสภาพเหมือนกันหมดแม้แต่เรื่องในธาตุในขันธ์ทั้งตนก็ยังจะต้องแยกมันออกด้วยการพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแล้วถอนตัวออกมาจากขันธ์นี้เราอย่าพูดถึงเรื่องของโลกในของในโลกทั่วไปเลยมันห่างไกลมากให้ตั้งลงไปที่ตรงนี้ผู้ปฏิบัติ มันมีความสัมผัสสัมพันธ์กับอาการใดมากกว่าเพื่อนเอาลงไปตรงนั้นเราอยากกลัวผิดถ้าลงอยู่ในวงสัจธรรมด้วยกันแล้วร่างกายจะเป็นอาการใดก็ตามคือสัจธรรมด้วยกันแล้วมันก็จะกระจายกันไปหมดทั่วสารพันร่างกายฉะนั้นจะเข้ามาเวทนาก็เอาเวทนาเขาต้องวิ่งถึงกายเมื่อร่างกายมันเป็นธาตุเห็นอย่างชัดเจนหรือว่าเป็นอสุภะสุพังก็เห็นอย่างชัดเจนมาเป็นธาตุก็เห็นอย่างชัดเจนเวทนามันมาจากไหนมันเป็นได้ยังไงพิจารณาอันนี้มันก็เลยกลายเป็นของจริงเหมือนกันหมดสุขก็สักแต่ปรากฏขึ้นมาทุกข์ปรากฏสักแต่ปรากฏขึ้นมาเฉยๆก็สักแต่ปรากฏขึ้นมาแล้วดับไปตามสภาพของเขาเขาไม่มีความหมายในตัวเขาเลยไม่มีความรู้สึกตัวเขาว่าเป็นเวทนานั้นเวทนานี้ได้ให้ร้ายต่อผู้ใดเลยนอกจากจิตที่ตัวเข้าใจว่าฉลาดนี่เนี่ยมันโง่มันไปแบกทุกไปแบกเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราเราเลยกลายเป็นเวทนาไปเสียมันไม่เป็นตัวจริงได้เวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตนี่ก็เลยกลายเป็นเข้าไปสู่กองจักรให้เวทนานั้นผันหัวเอาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะทุกขเวทนาแสดงอาการนี่บอกไว้ชัดเจนสัญญานี่ละเอียดมากนะเราทราบทางวงปฏิบัติละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารสังขารเวลาจะปรุงออกมานี่แยบนะทำให้กระเพื่อมให้รู้มันมีความรู้สึกพอสังขารจะปรุงแยบมานี่จะเป็นความกระเพื่อมเหมือนกับมีอะไรผลักดันออกมาให้รู้นิดแต่สัญญานี่โอ้เหมือนกับกระดาษซึมใช่นะเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมมันซึมไปเรื่อยจนปรากฏเป็นภาพขึ้นมาแล้วนู่นน่ะดูสิไอ้ภาพเราปรุงแป๊บเดียวมันเป็นภาพนั้นเป็นอันหนึ่งนะที่สัญญาค่อยวาดภาพขึ้นมานี่มันละเอียดมากแต่ยังไงก็ตามให้ทราบว่านี้คือเงาของจิตทั้งนั้นเราอย่าไปหลงกับมันไม่ว่าจะเป็นภาพใดก็ตามมันเป็นเงาของจิตที่เคยมาดั้งเดิมนี่เราจะพิจารณาให้รู้ทั้งเงาให้รู้ทั้งตัวอย่างชัดเจนแล้วปล่อยวางตามเป็นจริงหมดสติปัญญาได้พิจารณาใช้อยู่นี้แล้วเราไม่หยุดไม่ถอยเวลาพักสมาธิก็พักถึงเวลาใช้ปัญญาแล้วอย่ากลัวเสียเวลาในการพักอย่าไปทวักพลในสมาธิเอาให้จริงให้จังมีอยู่ในวงปัจจุบันธรรมอย่าให้คิดเรื่องอดีตอนาคต
เรื่องความอยากพ้นทุกข์พ้นภัยไปไหนมาไหนอยากหาดไปนอกเหนือจากตรงที่ทุกข์กำลังบีบคั้นหัวใจอยู่นี้จะเปลื้องตรงนี้ออกตัวปัจจุบันนี้แหละมันบีบอยู่เนี่ยเปลื้องตรงนี้ออกมันก็พ้นเท่านั้นแหละพ้นทุกข์พ้นไปเดิมดับพ้นที่หัวใจอย่าเข้าใจว่าไปพ้นกับอดีตอนาคตพ้นตามอยู่ในการในเวลาอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดทั้งนั้นเอาลงตรงนี้เป็นปัจจุบันธรรมพิจารณาให้จริงให้จังมันเห็นแจ้งเห็นจริงเรามาหาธรรมเราไม่ได้หาอะไรให้ทำความเข้าใจตนให้เต็มที่ทีเดียวเวลานี้เรามาหาธรรมด้วยกันมาเสาะแสวงหาธรรมมาหาครูบาอาจารย์ก็เพื่อจะแนะแนวทางให้อุบายต่างๆแก่เราเพราะเราไม่สามารถที่จะดำเนินด้วยตนเองโดยวิธีหรือโดยอุบายต่างๆจึงต้องมาอาศัยครูอาจารย์คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนให้อุบายวิธีการต่างๆในการที่จะปฏิบัติต่อกิเลสหรือแก้ไขกิเลสหรือดำเนินเพื่อความเป็นอัตเป็นธรรมราบรื่นดีงามจึงต้องมาอาศัยหลักใหญ่ก็คือเราต้องการธรรมเราแสวงหาธรรมตั้งแต่ธรรมเบื้องต้นจนกระทั่งถึงธรรมสุดยอดเราต้องการอย่างนั้นนี่เป็นสมบัติอันล้นค่าขอให้ทำให้ถึงใจเถอะเมื่อถึงใจแล้วคำว่าการสถานที่มันจะหมดปัญหาไปทันทีเรื่องพบนั้นพบนี้พบน้อยพบใหญ่เกิดที่นั่นตายที่นี่ซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่เริ่มนานเท่าไหร่แสนนานมันจะมาขาดสะบั้นลงในปัจจุบันแห่งความบริสุทธิ์ของจิตนี่แหละเป็นผู้ตัดสินได้เองไม่มีผู้ใดจะไปถามพระพุทธเจ้าไม่ว่าสาวกองค์ใดไม่ใช่สาวกบ้าเพราะเหตุว่าธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมสอนคนให้เป็นบ้าเมื่อปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงเมื่อถึงขั้นสันติโกเต็มภูมิแล้วจะไปถามพระพุทธเจ้าทำไมความจริงมีเหมือนกันเสมอกันรู้อย่างเดียวกันเข้าใจแล้วไม่ต้องถามนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะปฏิพานนานเพียงไรก็ตามนั่นสักแต่ว่าการของพระองค์เท่านั้นที่สำคัญก็คือว่าสวัสดิ์หาธรรมได้ตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วที่เราจะปฏิบัติดำเนินตามนี้เพื่อเหตุเพื่อผลสำหรับเราเองให้เราหนักแน่นตรงที่ตรงนี้อย่าไปคิดขาดคิดหมายเราให้เสียเวลาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกทั้งนั้นส่วนมากเราให้จริงให้จังไปนี่อสุภะอสุพังเป็นของสำคัญเอาให้จริงให้จังพิจารณาภายนอกเอาเทียบเคียงนะไม่ใช่จะพิจารณาภายในเอาภายนอกมันมีความกำหนัดยินดีในรูปใดเอามาตั้งไว้ถ้าว่าเรายังไม่แน่ใจตั้งห่างหาอุบายวิธีทำไฟมาเผามันดูบ้างอะไรบ้างกำหนดมันตายแล้วเป็นยังไงบ้างอย่างที่เราเคยทำของเราเอาจนมันเห็นได้ชัดเจนเต็มที่แล้วกำหนดเข้ามาหาตัวเองลงแบบเดียวกันหมดแล้วจากนั้นก็โลกนี้เป็นเหมือนกันหมดนั่นเนี่ยโลกวิถีมันรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้แหละมันแจ้งไปหมดคือมันเป็นธรรมอันเดียวกันเป็นสัจธรรมเหมือนกันหมดเมื่อรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็ตั้งรอบไปหมดทั้งเขาทั้งเรามันเป็นเหมือนกันนี่ผมจะหายสงสัยขั้นอันนี้แหละขั้นลำบากจะตะเกียบตะกายเรื่องกามกิเลสนี่หนักมากนะต้องได้ฝืนกันจริงๆสู้กันจริงๆเอาเป็นตายไม่ใช่เล่นนะนี่นะเอาจริงเอาจังอย่าไปมีความอะไรเสียดายกับอารมณ์อะไรเลยที่เกี่ยวกับว่าเป็นกามกิเลสให้หักฟันมันเข้าทันทีอย่าไปอารมณ์ลึกคล้อยตามมันเป็นอันขาดนี่จะแพ้มันอย่างหลุดลุ่ยเลยต้องฟันกันเข้าไปเลยฟันเข้าไปเลยนี่แหละหลักใหญ่ของการปฏิบัติเพราะจนกระทั่งเมื่อถึงขั้นมันกล้าหาญเมื่อพิจารณาเต็มที่ของเราเห็นประจักษ์เต็มกำลังภูมินี้แล้วมันจะเกิดความกล้าหาญหรือความกล้าหาญไม่อยากเดินผ่านและคนธรรมดาเนี่ยจะเอาตั้งแต่ตัวสำคัญน้ำคันที่มันรักมันชอบมันกำหนัดยินดีเนี่ยมันเต็มอยู่เป็นร้อยๆเนี่ยบุกเข้าไปตรงกลางนี่เลยมันต้องมีความกำหนัดยินดีอะไรเลยโน่นมันอาจหารเวลามันถึงที่ถึงขั้นมันอาจหารมันอาหารเต็มที่นะแต่ความอาจหารให้บึงทราบว่ามันยังอยู่ในขั้นทดลองยังไม่ใช่เป็นจริงแต่พอถึงขั้นมันเต็มตัวของมันแล้วความอาจหารก็คือบ้าหนึ่งแหละวะเอองั้นนะพอรู้ชัดแล้วมันไม่กล้าไม่หานไม่กลัวจริงต่างอันต่างจริงรู้ชัดเจนแล้วต่อยแน่เป็นงั้นนะ
นี่กลางแล้วที่นี่มันเป็นกลางอันนั้นมันห้าวหาญแต่ก่อนก็กลัวนี่ออกมาเกิดความห้าวหาญนะพลิกไปศูนย์กลางแล้วด้วยปัญญาชอบหายกล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวทดลองอะไรรู้ชัดเจนขาดสะบั้นภายในจิตใจรู้ได้อย่างชัดเจนตัดสะพานกันขาดรู้อยู่ในใจไม่มีเงื่อนต่อที่นี่รู้ได้ชัดนานเป็นขั้นๆขึ้นมาถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็หมดปัญหาเรื่องร่างกายแม้แต่ร่างกายเราเองมันยังไม่สนใจพิจารณามันจะหมุนลงไปตั้งแต่นามธรรมอะไรที่นี่พวกเวทนาสัญญาสังขารอย่างนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี่มันก็เป็นเวทนาของจิตโดยมากนะเวทนาของกายก็จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันแล้วที่นี่นะมันจะเข้าเวทนาจิตมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเล็กๆน้อยๆตามขั้นละเอียดของจิตมันก็จับเมื่อนั้นมาพิจารณามันไม่ไปไหนแล้วที่นี่มันแคบเข้ามาแคบเข้ามาตัดรากฝอยเข้ามามากๆแล้วคือยังเหลือแต่รากแก้วจะโค่นมันฟันข้างนั้นฟันข้างนี้เข้ามาตัดทางนั้นตัดทางนี้เข้ามาจิตจะมีงานทำอยู่เพียงตอนนี้แค่เข้าไปแค่เข้าไปมันก็ไม่มีอะไรสุดท้ายมันก็โอ้ยมีตะกิดดวงเดียวแม้อะไรก็มีตะกิดดวงเดียวนอกนั้นไม่เห็นมีปัญหาอะไรแล้วก็เพราะมันตัดปัญหาหมดแล้วมันจะอะไรมาหมุนก็ยังเหลืออันเดียวสัมผัสสัมพันธ์มีความดุดื่มอยู่ในจิตดวงเดียวนี้หมุนกันไปหมุนกันมาพลิกกันไปพลิกกันมาอย่างนั้นไม่ว่าอิริยาบถใดสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือฟาดกันลงในจุดนั้นซะจนแหลกไปเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดเป็นสภาวะธรรมเหมือนกันหมดลงในความจริงตามหลักธรรมชาติแล้วมันก็ขาดอีกเหมือนอีกเป็นขั้นหนึ่งนะที่ว่าขาดในเรื่องของรูปอันนั้นเรื่องส่วนเกี่ยวกับเรื่องร่างกายสุภาพสุขังนั้นขาดสะบั้นไปแบบหนึ่งอันนี้ขาดสะบั้นไปอีกแบบหนึ่งขาดคราวนี้ไม่มีเกาะมีดอนขาดทั้งนั้นมันยังมีเกาะคือนี่คือจิตอันนั้นคือกิเลสประเภทต่างมีกามกิเลสเป็นต้นเข้าไม่ถึงกันขาดกันแล้วอ้าวคราวนี้ขาดตรงนี้แล้วขาดหมดไม่มีเกาะมีดอนเลยแล้วเป็นยังไงถ้าเราจะเที่ยวเวิ้งว้างหมดสัตว์บุคคลที่ไหนไม่ว่านั่นนั่นคือผลของการปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังจึงให้เป็นหนักหน่วงจิตทางด้านจิตใจให้มีความหนักแน่นในความภาคเพียรของตนอย่าละอย่าปล่อยอย่าวางอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสำคัญยิ่งกว่าการแก้กิเลสของเราด้วยความมีสติสตังอยู่ทุกอิริยาบถไปไหนเดินบิณฑบาตก็เห็นคนก็สักแต่ว่าคนหน้าที่ของเราที่ทำงานของเราที่ทำอย่าปล่อยให้มันจริงมันตังไปตลอดเวลานี่เหมาะสมเราให้จริงให้จังอย่างนั้นงานจะอันนี้แหละผลของงานอันนี้จะสั้นเราจะเป็นสวัสดิ์ของเราแน่นอนไม่สงสัยอย่าให้พ้นมือไปได้นักบวชเหล่านี้เป็นผู้เข้าสนามรบแล้วเพื่อชัยชนะมีหวังแล้วสำหรับนักบวชเราอันนี้ไม่ผู้ใดจะไม่มีหวังมากยิ่งกว่านักบวชซึ่งเป็นผู้มีโอกาสมากที่สุดยืนเดินนั่งนอนชีวิตจิตใจได้ทุ่มลงไปเพื่องานอันนี้หมดแล้วทำไมผลที่พึงปรารถนาอันสุดยอดจะเราจะไม่ได้รับมีอย่างเลยครูบาอาจารย์ผู้ให้อุบายแนะนำสั่งสอนก็มีอยู่แล้วไม่เป็นที่สงสัยมันน่าจะภูมิใจในการปฏิบัติของเราเพียงลำพังเราที่ไม่เคยได้ยินจากครูอาจารย์มันสงสัยทั้งนั้นแหละเรียนมาเท่าไหร่จบพระไตรปิฎกก็เถอะหาความสงสัยหากิเลสตัณหาอาสวะตนเรียนมากรู้มากมันเลยมีถึงเรื่องกิเลสเต็มตัวไม่สามารถจะมาแก้ตนได้ต้องอาศัยครูอาจารย์ที่เคยผ่านทางด้านปฏิบัติมาแล้วอย่างช่ำชองมาแนะนำสอนมันก็ถูกตามจุดตามจุดตามจุดไม่ต้องเสียเวลาแนะนำตรงไหนถูกตรงนั้นไม่มีผิดไม่มีสงสัยสุดท้ายมันก็ไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเอาแค่นี้ก่อนให้ท่านปัญญาอธิบายเพื่อนฟัง

เราเป็นนักปฏิบัติด้วยกันทุกท่านเบื้องต้นในหมู่มาบวชในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็ศึกษาเราเรียนพอสมควรและมีความมุ่งหวังในทางนั้นในทางปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนการจะพยายามแบกว่ายตนให้พ้นจากอุปสรรคเป็นลำดับนั้นโปรดได้คำนึงถึงหลักพระธรรมวินัยอย่าได้มองข้ามทำเครื่องพ้นนี้ไปเสียพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีที่ปรากฏว่าเป็นผู้ผ่านพ้นไปได้จากอุปสรรคทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยฉะนั้นหลักของพระธรรมวินัยจึงเปรียบเหมือนกับเรือข้ามแม่น้ำผู้ข้ามแม่น้ำต้องถือเรือเป็นสำคัญชีวิตจิตใจมอบไว้กับเรือผู้จะข้ามวัฏสงสารก็ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันหลักธรรมที่เราดำเนินอยู่ทุกวันก็ดีหลักพระวินัยก็ดีนี่แหละเป็นเหมือนกับเรือที่จะให้ข้ามไปได้ด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราผู้มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์โปรดอย่าเห็นพระธรรมวินัยเป็นสิ่งไม่สำคัญหลักของพระธรรมวินัยมีความสำคัญทุกแง่ทุกมุมทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของผู้ตั้งหน้าจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแต่ผู้จะก้าวตามหลักธรรมวินัยนั้นต้องเป็นผู้ฝ่าฝืนเชื้อที่ฝังอยู่ภายในใจและแสดงออกมาทุกขณะคือความอยากความอยากไม่มีเหตุมีผลความอยากตามลำพังของกิเลสอาสวะที่ฉุดลากไปนี่ท่านเรียกว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อหลักของการดำเนินตามพระธรรมวินัยผู้จะพยายามดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยแต่ไม่พยายามกีดกันหรือดัดแปลงความอยากนี้ให้ลดน้อยถอยลงไปก็ไม่มีทางที่จะข้ามพ้นไปได้ฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติทุกท่านและเป็นผู้มุ่งหวังอย่างแน่นกล้าเพื่อความพ้นทุกข์จงเห็นความเพียรที่จะก้าวไปตามแถวแห่งพระธรรมวินัยเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้จิตเผลอไปตามความอยากที่เป็นเจ้าเรือนและฝังอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆขณะให้มีโอกาสฉุดลากเราไปได้ถ้าเป็นสิ่งจะยังเราให้ต่ำลงต้องเป็นสิ่งที่ให้ใจมีความยินดีเสมอเมื่อยังไม่มีธรรมะเป็นหลักฐานของใจย่อมเป็นไปเช่นนั้นทุกรายเรื่องของธรรมต้องมีการฝืนจะอยู่ก็ฝืนจะไปก็ฝืนจะทำก็ฝืน
ทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการกระทำแล้วต้องมีการฝืนทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะอำนาจแห่งความกดดันภายในที่ได้สั่งสมตัวเองมาเป็นเวลานานและมีจำนวนมากนั้นมีกำลังมากมายจึงสามารถฉุดลากจิตใจของเราได้ทุกๆขณะเมื่อเรามีความพลั้งเผลอจากหลักของธรรมนี่ใหม่ไปสิ่งเหล่านี้จะต้องมีโอกาสแทรกอยู่ทุกๆระยะการฝึกฝนอบรมเบื้องต้นต้องมีการฝืนเป็นสำคัญการประกอบความเพียรทุกๆประโยคต้องอาศัยความฝืนอกฝืนใจบังคับบัญชาจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมนี้ไงฝืนไปทุกวันอุตส่าห์บำเพ็ญไปทุกวันผลที่เกิดขึ้นจากความฝืนกิเลสตัณหาเหล่านี้จะกลายเป็นธรรมขึ้นมาภายในดวงใจเมื่อกลายเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจะแสดงผลให้มีความสงบเยือกเย็นนั่นแลชื่อว่าต้นทุนเริ่มแสดงออกมาให้มองเห็นบ้างแล้วเพราะอำนาจแห่งการฝืนหรือการฝึกฝนทรมานตนทุกๆระยะผู้จะบำเพ็ญเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต้องถือหลักการสั่งสมเทียเล็กละน้อยนี่เป็นต้นทุนเสมอไปเวลานี้เราทุกท่านพยายามจะปลูกพระของเราให้มีความเจริญงอกงามในตัวเองด้วยในวงแห่งพระศาสนาด้วยและให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตรงทำความตระหนักในข้อปฏิบัติของตนให้ดีการเพาะปลูกการบำรุงสิ่งใดไม่เหมือนการปลูกพระการบำรุงพระการเลี้ยงดูพระการปกครองพระนี่เป็นของที่ยากอยู่บ้างเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงสัตว์เขาก็ต้องอาศัยความลำบากต้องมีอาหารการบำรุงไม่เช่นนั้นเด็กก็ไม่เติบโตสัตว์จะเติบโตไปไม่ได้ทั้งเลี้ยงทั้งดูทั้งแนะนำสั่งสอนสั่งสอนทั้งลูกสั่งสอนทั้งสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้จึงจะเป็นลูกที่ดีและเป็นสัตว์ที่ดีมีความเติบโตขึ้นเป็นลำดับเพราะอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงและการแนะนำพร่ำสอนเราพยายามเลี้ยงพระภายในดวงใจหรือภายในเพศของเราก็ต้องทำในลักษณะเดียวกับชาวโลกเขาเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงพระคือเลี้ยงใจของเราด้วยข้อปฏิบัตินี้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้มุ่งจะให้พระของตนมีความเจริญงอกงามอาหารของพระคืออะไรได้แก่ข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพื่อพระนับตั้งแต่ลุคมูลันเซนาสนังนิสายปัปปจาตัทธโบยาวชีวังอุสาโหกรณียเป็นต้นไป
หลักพระวินัยทุกข้อหลักของพระธรรมทุกข้อนี้คืออาหารของพระผู้ได้นำหลักพระธรรมวินัยมาดำเนินและหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาดำเนินดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมวินัยแล้วผู้นั้นจะปรากฏภายในใจของตนซึ่งเป็นจุดที่รวมหรือเป็นที่อยู่ของพระให้มีความเจริญ

นอกจากหลักศีลสมาธิปัญญาสำหรับนักบวชเราเท่านั้นนี่เป็นอาหารสำคัญขอให้ทุกท่านพึงคำนึงถึงอาหารที่เป็นโอชารสอันยอดเยี่ยมนี้เสมออย่าเห็นอาหารประเภทอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอาหารนอกนั้นเป็นยาพิษสำหรับพระจะให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไม่นานอาหารประเภทที่เป็นข้าศึกคือนอกจากหลักของพระธรรมนอกจากหลักของพระวินัยแล้วมีแต่จะรังควานจิตใจและทำลายจิตใจของพระนั้นให้ค่อยเสื่อมเป็นจิตใจที่ทุพพลภาพไม่สามารถจะตั้งหลักตั้งฐานลงได้ในหลักพระธรรมวินัยมีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะที่เป็นอาหารอันเจือไปด้วยพิษย่ำยีทุกวันทุกคืนจะกลายเป็นผู้อาภัพในเพศของตนมีอาหารประเภทนี้โปรดได้คำนึงเสมอนี่คือข้าศึกของพระที่จะทำลายพระในเพศและในหัวใจของพวกเราให้เสื่อมสูญอันตรธานไปเป็นลำดับเมื่อมากแล้วทำให้เสียไปได้อย่างไม่มีคุณค่าอันใดเลยในตัวของพระจิตของพระมีการเลี้ยงพระบำรุงพระรักษาพระเป็นการละหมาดเช่นนี้แต่ก็เป็นผลอันล้ำค่าซึ่งจะเกิดขึ้นจากการบำรุงพระด้วยความละหมาดยากเย็นนั้นไม่มีผลอื่นใดที่จะนอกไปจากผลอันเป็นที่พึงปรารถนาของผู้ปฏิบัติด้วยความตะเกียกตะกายหรือความขยันหมั่นเพียรผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แม้จะแสนลำบากยากแค้นสักปานใดผลจะแสดงหรือสนองตอบแทนขึ้นมาทุกระยะพระของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองภายในกายวาจาและใจด้วยรวมแล้วทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนี้เรียกว่าพระของเราแต่ละรายละนายจงสงวนรักษาพระของตนด้วยข้อปฏิบัตินำเนินตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าให้มีวันลดละหรือจืดจางไปด้วยข้อปฏิบัติเราให้คิดดูถึงเด็กที่เริ่มแรกเกิดไม่มีกำลังบังชามาจากไหนเลยแต่อาศัยอาหารเป็นเครื่องบำรุงเด็กและการรักษาเด็กตลอดมาเด็กเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากำลังบังชาก็มีพร้อมมูลกับเด็กคนนั้นจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้เพราะการรักษาและบำรุงเรื่องของจิตใจที่ยังไม่สามารถจะนำธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงให้เต็มภูมิได้ก็ต้องมีเป็นใจที่ดุจผู้พลภาพเหมือนกันแต่เมื่ออาศัยการบำรุงรักษาใจของพระหน้าที่ของพระเพศของพระอยู่เสมอใจจะมีความเคยชินต่อการบำเพ็ญตนในทางที่ดีและจะมีกำลังความสามารถในด้านปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะที่เคยพอกพูนอยู่ในหัวใจของเรานั้นจะค่อยจืดจางและหายไปเป็นลำดับและจะกลายเป็นสิ่งที่ทุพพลภาพเพราะอำนาจของเครื่องบำรุงพระมีความสมบูรณ์ขึ้นภายในใจของพระเป็นลำดับลำดับเมื่อใจของพระเราได้ถูกการบำรุงด้วยข้อปฏิบัติที่ชอบธรรมตามหลักแห่งสวดขาตธรรมแล้วคำว่าพระโสดาคือบรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาคาบรรลุ

พระอนาคาบรรลุพระอรหันต์นั้นจะปรากฏขึ้นในจิตดวงนั้นเป็นลำดับลำดับที่กล่าวมาทั้งสี่ประเภทนี้นี่คือเรื่องของพระในหลักธรรมชาติเป็นขั้นขั้นที่จะแสดงผลตอบแทนท่านผู้มีธรรมเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจเมื่อธรรมทั้งสี่ประเภทนี้ได้แทะปรากฏขึ้นภายในใจของผู้นั้นเป็นขั้นขั้นแล้วผู้นั้นจะกลายเป็นพระโสดาขึ้นมาจะกลายเป็นพระสกิทาคาขึ้นมาจะกลายเป็นพระอนาคาขึ้นมาและจะกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาภายในใจที่เคยทุพพลภาพต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงมีความหนักแน่นในข้อปฏิบัติซึ่งเปรียบเหมือนกับเรือจะขี่ข้ามมหาสมุทรทะเลหลวงที่เราเคยเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาอันปราศจากเรือเครื่องขี่ข้ามจึงในมกเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาในภพชาติต่างๆมาบัดนี้เราได้มีความรู้สึกภายในตัวของเราและได้น้อมตัวเข้ามาเป็นสากยบุตรปรากฏเป็นลูกของพระถาคตเจ้าแล้วจงเป็นผู้มีความหนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าการดำเนินเพื่อทางพ้นทุกข์ของตนซึ่งจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในขณะต่อไปนี้พระพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวตามสมมุตินิยมที่เราได้ฟังกันมาจนชินหูแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลพระอรหันต์ทั้งหลายนิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลแม้ระยะที่ท่านตรัสรู้ก็คล้ายกับว่าไกลแสนไกลแต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุสัุปาติเสสนิพพานก็ดีไม่ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่กล่าวมานี้เลยผู้จะปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นก็คือความรู้ที่รับรู้อยู่ขณะนี้เราทั้งหลายให้ชื่อว่าใจใจนี้แลเป็นผู้จะชำระสาสางสิ่งมัวหมองของตนให้หมดไปวันเล็กวันน้อยด้วยข้อปฏิบัติที่ตนดำเนินอยู่ทุกเวลาไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลที่ไหนเพราะคำว่าอริยสัจซึ่งมีทั้งทางดีและทางชั่วรวมอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเหล่านี้เท่านั้นไม่ได้นอกไปจากที่นี่เลยคำว่าทุกข์เราทุกท่านได้เคยผ่านทุกข์มาเป็นประจำคือนั่งก็อยู่กับทุกข์เกิดมาก็มาประสบทุกข์เอาทีเดียวอยู่ก็อยู่ด้วยทุกข์นั่งก็นั่งด้วยทุกข์ยืนด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์ไปด้วยทุกข์มาด้วยทุกข์ทุกขณะทุกข์จะอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเรานี้ทั้งนั้นเราจึงไม่ควรจะสงสัยว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดนั้นคือทุกข์ตัวไหนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาจากสถานที่ใดแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงมาอย่างไรบ้างชื่อเสียงของทุกข์ก็คือทุกข์อันเดียวกันเรื่องของทุกข์ก็คือความบีบคั้นอันเดียวกันไม่สถานที่อยู่ของทุกข์ก็อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันคือกายกับใจนี้เท่านั้นไม่มีสถานที่อื่นเป็นที่อยู่ของทุกข์นอกจากกายกับใจของสัตว์และของบุคคลเท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ตำแหน่งและชื่อนามไปที่ไหนมีอยู่ในที่นี้แห่งเดียวนี่เราจึงไม่ควรสงสัยว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในครั้งนั้นคือทุกข์อะไร
อยู่ที่ไหนแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปอย่างไรบ้างเปลี่ยนโคดเปลี่ยนเชื้อไปที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนเชื้อของทุกข์ก็คือสมุทัยอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านด้วยกันไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนโคดของทุกข์ก็คือเรื่องของสมุทัยไม่ได้อยู่ที่ไหนคำว่าสมุทัยเราได้ยินมาจนชินหูตัวของสมุทัยแท้คืออะไรสิ่งที่ผลักดันจิตใจของเราไปตามอำนาจของเขานั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยอยากไปอย่างไม่มีเหตุมีผลอยากอยู่ไม่มีเหตุมีผลอยากทำไม่มีเหตุมีผลอยากหลับอยากนอนไม่มีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุมีผลแต่ทำด้วยความอยากความอยากไม่ทราบว่าอยากเพื่ออะไรหาเหตุผลไม่ได้แต่เราก็ต้องคล้อยตามความอยากนั้นทุกเวลาที่เขาแสดงตัวออกมาความอยากประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าสมุทัยโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนนอกจากจะระบายออกมาจากจิตใจของเราแล้วฉุดลากจิตใจของเราให้เป็นไปตามความอยากของเขาเท่านั้นแล้วไม่มีหน้าที่อื่นใดจะทำสำหรับสมุทัยปฏิบัติต่อเราโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนเวลานี้นอกจากอยู่ที่หัวใจที่ฉุดลากเราอยู่ทุกขณะนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งสมุทัยและไม่ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปที่ไหนเช่นเดียวกันกับทุกนี่แหละคือโคตรเชื้อพ่อแม่ของทุกผู้นี้แหละเป็นผู้ผลิตทุกขึ้นมาผู้นี้เป็นสกุลอันใหญ่โตที่สุดสำหรับผลิตศาสตร์โลกให้วกเวียนหาทางออกทางไปทางมาทางพ้นจากทุกข์มาได้คือเรื่องของสมุทัยนี่แหละแล้วก็อยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านตลอดถึงสัตว์ทั่วไปมีเช่นเดียวกันหมดไม่มีใครจะน่าสงสัยว่าสมุทัยคืออะไรเป็นอย่างไรนี่เป็นฝ่ายตามสมมุติท่านให้ชื่อว่าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วนี้ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเราทีนี้ฝ่ายดีสำหรับจะแก้ฝ่ายชั่วคืออะไรนิโรธมรรคนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์เหตุที่จะดับสนิทแห่งทุกข์ได้เพราะอำนาจของมรรคมรรคท่านกล่าวไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่ท่านเรียกว่ามรรคคือทางแก้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้แก่แก้สมุทัยคือเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ทั้งหมดนี่ท่านเรียกว่ามรรคเครื่องแก้ทุกข์แก้สมุทัยเมื่อแก้สมุทัยแล้วทุกข์ก็ดับไปเองเป็นคำพูดที่ติดปากท่านเรียกว่าแก้ทุกข์ก็ได้แต่หลักฐานสำคัญคือแก้สมุทัยตัวผิดทุกข์ขึ้นมาเมื่อสรุปศีลมรรคทั้ง8นั้นเข้าแล้วมี3คือศีลสมาธิปัญญาศีลคือความไม่ขนองทางกายทางวาจาซึ่งมีใจเป็นต้นเหตุแห่งความขนองระบายออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดูผิดจากหลักของคนผู้มีศีลถ้าเป็นพระก็ผิดจากหลักของพระเป็นผู้มีใจขนองแล้วบังคับบัญชาออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดูนี่คือคนที่ไม่มีศีลเป็นอย่างนี้แต่คนที่มีศีลแล้วกิริยาของจิตก็ต้องเป็นไปโดยธรรมบังคับบัญชาสิ่งที่จะทำความขนองแก่จิตไม่ให้แสดงตัวออกมาทั้งทางจิตด้วยทั้งทางกายและทางวาจาด้วยนี่กลายเป็นผู้มีศีลขึ้นมานี่ก็เป็นธรรมเครื่องแก้ความขนองสมาธิ
นี่ก็เคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วคืออะไรสมาธิจะแก้ทุกข์ได้อย่างไรความที่ใจมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนไม่มีหลับมีตื่นเดือดร้อนกันอยู่ตลอดเวลานี้คือจิตหาความสงบไม่ได้จิตตั้งหลักฐานลงเป็นปกติของตนไม่ได้กลายเป็นจิตที่มีความกระสับกระส่ายและสัมมาสายตลอดเวลานี่เรียกว่าจิตดิ้นรนเพราะทุกข์บีบคั้นคนที่มีจิตไม่มั่นคงมีจิตไม่สงบต้องแสดงความดิ้นรนอย่างนี้ไม่ว่าคนทุกคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดเอาประมาณไม่ได้นอกจากผู้มีจิตที่อบรมด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยวิธีดัดแปลงตามหลักแห่งธรรมท่านกล่าวไว้หลายประเภทที่จะนำมาบังคับบัญชาจิตใจให้ได้อาศัยอยู่กับธรรมบทนั้นๆเช่นอนาปานสติเป็นต้นนี่เป็นอุบายวิธีที่จะทำใจให้ได้รับความสงบใจที่มีความสงบเพราะอำนาจแห่งการอบรมด้วยธรรมกลายเป็นใจที่มีความสุขขึ้นมาตั้งตนได้ไม่ละสัมละสายไปตามที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมีความสงบประจำตนคนที่มีความสงบประจำตนอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีทุกข์มารบกวนวุ่นวายนี่เรื่องของสมาธิเป็นอุบายแก้ทุกข์คือความวุ่นวายได้อย่างนี้จากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาจะต้องเคลือบแฝงอยู่กับสมาธิตลอดไปไม่เพียงแต่จะแฝงอยู่กับสมาธิแม้กิจการงานทุกด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องแฝงอยู่แล้วการงานทั้งหลายจะเป็นไปด้วยความรอบคอบย่อมเป็นไปไม่ได้แม้จะได้ผลก็ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเครือบแฝงอยู่ในหน้าที่การงานทุกๆประเภทเมื่อเป็นฉะนั้นสมาธิจะไม่มีปัญญาเครือบแฝงได้อย่างไรตามที่เคยกล่าวในหนังสือให้ชื่อว่าปัญญาอบรมสมาธิก็มีความหมายเช่นนี้เองคนไม่มีปัญญาแม้จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ไม่ได้จะทำสมาธิให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นมูลฐานและเพิ่มพูนความสงบเยือกเย็นขึ้นไปเป็นลำดับก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีความฉลาดรอบคอบในการบำเพ็ญให้เป็นสมาธิและในการรักษาสมาธิให้มีความมั่นคงตลอดถึงการจะบำเพ็ญสมาธิให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปย่อมจะเป็นไปไม่ได้เมื่อขาดปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นในหน้าที่การงานทุกๆด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ว่าศีลไม่ว่าสมาธิต้องมีปัญญาเป็นเครื่องเคลือบแฝงเสมอเรื่องของสมาธิก็พูดตามลักษณะของใจที่มีความสงบมากน้อยท่านก็ให้ชื่อสมาธิเป็นขั้นๆตามขั้นแห่งความสงบของใจที่ปรากฏอยู่ภายในท่านผู้บำเพ็ญเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อมีปัญญาพยายามรักษาและตรวจตราดูเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิและเรื่องของสภาวะธรรมมีเบญจขันธ์เป็นต้นใช้ปัญญาท่องเที่ยวตรวจตราอยู่ตามสิ่งเหล่านี้มาให้จิตเร่ร่อนออกไปข้างนอกเรื่องของปัญญากับเรื่องสภาวะธรรมที่มีอยู่ภายในร่างกายของเหล่านี้ก็จะกลมกลืนกันกลายเป็นธรรมขึ้นมาคือมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบรู้ตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายถ้าจะพูดถึงเรื่องว่าทุกข์เราก็เห็นประจักษ์ใจ
โดยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าทุกข์ที่ปรากฏอยู่ณบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้ได้เห็นอยู่ณบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้แจ้งชัดเรื่องของทุกข์นี้ก็ดีของพระพุทธเจ้ากับของเรานี้จะเหมือนกันไหมข้อนี้เราจะไม่จำเป็นเพราะอำนาจของปัญญาเป็นสิ่งที่จะแทงทะลุให้รู้ตามหลักความจริงด้วยกันและเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ายิ่งเราถือขันห้านี้เป็นที่ขุดที่ค้นของปัญญาก็ยิ่งจะเห็นความแยกคายของสภาวะเหล่านี้เป็นลำดับความกังวลเกี่ยวข้องความถือมั่นที่ให้ชื่อว่าอุปทานอันเป็นตัวให้เกิดทุกข์ก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นลำดับยิ่งมีการพิจารณาถึงความแยบคายจนพรากกันได้ในส่วนแห่งร่างกายกับจิตใจนี้เรื่องความกังวลหรืออุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ก็หมดไปโดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กองทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องความยึดมั่นถือกายนี้ก็หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องไปแก้ไขหรือดับทุกข์เพราะสมุทัยตัวยึดมั่นถือมั่นได้ถอดถอนออกแล้วด้วยปัญญาการคลี่คลายตามหลักความจริงเมื่อเห็นจริงแล้วต้องถอดถอนตัวออกมานี่ท่านเรียกว่าปัญญาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นอุบายแก้ทุกข์ภายในหัวใจของเราออกได้เป็นขั้นๆอย่างนี้ไม่มีสิ่งใดจะสามารถหรือถอนทุกข์ที่ฝังจมอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เป็นลำดับจนถึงกับหมดทุกโดยสิ้นเชิงได้นอกจากหลักของศีลของสมาธิของปัญญาที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่ณบัดนี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตำหนิคุณงามความดีประเภทอื่นๆที่เป็นฝ่ายกุศลคือทำเครื่องแก้ทุกข์ด้วยกันเพราะกุศลธรรมที่ท่านผู้บำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้นก็รวมเข้ามาสู่จุดอันเดียวคือศีลสมาธิปัญญานี้ด้วยกันในการกระทำคุณงามความดีทุกประเภทจึงไม่เป็นการผิดทางถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกับต้นไม้ต้นเล็กๆเมื่อได้รับการบำรุงถูกทางและปุ๋ยที่ดีย่อมจะเติบโตขึ้นเต็มภูมิของต้นไม้ต้นนั้นๆลักษณะแห่งคุณงามความดีทุกๆประเภทเมื่อได้รับการบำรุงหรือบำเพ็ญเสมอแล้วก็จะกลายเป็นคุณงามความดีอันใหญ่โตขึ้นแล้วมารวมจุดที่หัวใจเช่นเดียวกันคำว่าศีลก็ถูกคุณงามความดีคำว่าสมาธิก็ดีคำว่าทานก็ดีหรือคำว่าปัญญาก็ดีก็รวมเข้าเป็นเรื่องของใจผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถบำเพ็ญตนให้พ้นไปได้เป็นลำดับเช่นเดียวกันนี่กล่าวถึงปัญญาขั้นทั่วๆไปและย้อนเข้ามาถึงปัญญาขั้นพิจารณาส่วนร่างกายเป็นปัญญาขั้นหนึ่งหรือประเภทหนึ่งปัญญาขั้นที่จะพิจารณาส่วนละเอียดของขันคือเวทนาขันจะเป็นสุขเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจหรือจะเฉยๆภายในกายภายในใจปัญญาก็ทราบชัดว่าเป็นสภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกายจากใจและดับไปเห็นตามความจริงทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นและตั้งแฝงใจอยู่ตลอดดับไปแม้สัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเคลือบแฝงขึ้นมาจากใจเช่นเดียวกัน
และโปรดทราบเสมอว่าคำว่าเครือบแฝงไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงเป็นสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นของคงที่แต่อาศัยใจเป็นที่เกิดขึ้นใจที่ไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงสำคัญว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นตนเป็นของตนเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายหรือแปรสภาพไปตามหลักธรรมดาของเขาตนจึงมีความเดือดร้อนดีใจบ้างในเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นความถูกใจตนเองและเสียใจบ้างเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายไปหรือไม่เป็นไปตามใจหวังเรื่องของทุกข์ของสุขจึงคะเข้ากันอยู่กับภายในใจด้วยอำนาจแห่งความโง่เข้าครอบผู้มีความฉลาดสามารถพิจารณาแยกได้ทั้งกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณออกเป็นชิ้นๆออกเป็นส่วนๆโดยทางปัญญาและยังสามารถแทงทะลุเข้าไปถึงรากฐานแห่งขันธ์ทั้ง5นี้คือใจที่คลาเคล้าอยู่กับอวิชชาอันเป็นส่วนละเอียดจนเห็นชัดตามเป็นจริงในสิ่งที่แฝงอยู่กับใจอันเป็นหลักธรรมชาตินั้นและทำลายลงได้ด้วยปัญญากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงพ้นจากภาวะแห่งความเป็นขันธ์ไม่ได้ถือขันธ์ว่ารูปเป็นตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนและตนเป็นอาการทั้งหลายเหล่านี้แม้ที่สุดจิตที่เป็นนิมุติหลุดพ้นออกมาจากกิเลสอาสวะก็ไม่ถือว่าจิตนี้เป็นตนเป็นของตนยอมเห็นตามสภาพแห่งความจริงทั้งเรื่องของขันธ์ทั้งเรื่องของจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแม้ที่สุดคือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นก็กลายเป็นความเห็นตามเป็นจริงไปด้วยกันนี่เรื่องของทุกข์จะไปเครือบแฝงที่ไหนเมื่ออุบายคือศีลสมาธิปัญญาได้ช่วยกันทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสเป็นขั้นๆ ขึ้นไปจนหมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะไปหานิพพานกันที่ไหนเมื่อทำใจให้บริสุทธิ์แล้วใจที่บริสุทธิ์นี้กับใจที่ของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์จะมีความแตกต่างกันที่ตรงไหนเพราะอริยสัจก็เป็นอริยสัจอันเดียวกันคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันเดียวกันการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4นี้ด้วยปัญญาก็รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันแล้วคำว่านิโรธความดับทุกข์ก็ดีหรือนิพพานธรรมชาติที่พ้นจากภาวะทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้ก็ดีจะเป็นธรรมที่แปลกประหลาดต่างจากพระพุทธเจ้าและสาวกมาจากที่ไหนไม่มีอันใดที่จะแตกต่างกันและไม่อยู่ห่างไกลจากข้อปฏิบัติของผู้มีความสนใจใกล้ต่อการปฏิบัติอยู่ทุกเวลานี้เลยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงพยายามบำรุงพระของตนให้ดีการปลูกพระนี้ปลูกยากอย่างที่กล่าวมาแล้วการรักษาพระการบำรุงพระเป็นการทำได้ยากแต่ไม่เหนือความสามารถของผู้ใคร่ต่อการบำรุงพระเพื่อความเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในใจชีวิตของเรานี้อย่าให้เป็นหมันในเพศแห่งพรหมจรรย์จงให้มีคุณค่าไปด้วยข้อปฏิบัติตามที่อธิบายมาแล้วคำว่าพระในหลักธรรมชาติจะปรากฏขึ้นภายในใจของท่านผู้มีข้อปฏิบัติไม่ละความเพียรและเวลานี้ก็ออกพรรษาซึ่งเป็นการเวลาที่เราทั้งหลายจะได้ออกแสวงหาวิเวกประกอบความภาคความเพียรจงสังเกตสถานที่และบุคคลที่จะควรให้การแนะนำสั่งสอนและ
สถานที่จะควรบำเพ็ญให้เป็นผู้มุ่งหน้าต่อธรรมเช่นนี้จะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับลำดับเมื่อทำตัวให้เป็นพระได้แล้วโดยสมบูรณ์พระเราจะไม่ขาดแคลนไปที่ไหนเป็นความสะดวกกายสบายใจจนถึงอายุไขไม่มีสิ่งใดจะมาขอกวนจิตใจให้รับความลำบากเดือดร้อนอีกเช่นที่เคยเป็นมาดังนั้นในอวสานแห่งการแสดงธรรมนี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสะดวกในการบำเพ็ญจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วหน้ากันทุกท่าน

เป็นหมดน้ำลายแต่ก่อนอ่านพระพุทธเจ้าท่านก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบรรดาพระสาวกทั้งหลายล้วนซึ่งล้วนแล้วต้องเกิดเป็นพระอรหันต์ในประเภทอริยบุคคลท่านสุดท้ายท่านสูงสุดไม่ปรากฏว่าองค์ไหนไม่ทำความภาคเพียรมันก็เป็นเหตุให้คิดขึ้นมาเอ๊ะท่านทำความเพียรไปเพื่ออะไรถ้าความเพียรเพื่อจะถอดถอนกิเลสก็เห็นควรเพราะพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายเหล่านั้นแหละท่านหลุดพ้นจากกิเลสได้เพราะความเพียรแต่ท่านพ้นจากกิเลสไปแล้วท่านทำความเพียรเพื่ออะไรและในธรรมอยู่บทหนึ่งก็มีรับกันไว้เหมือนกันแต่มันไม่สนใจจุดนี้มากกว่าจุดนั้นมากกว่าจุดที่สงสัยทำเรื่องทิฏฐธรรมวิหารธรรมธรรมทิฏฐธรรมวิหารธรรมเราไม่เข้าใจเวลาอยู่มีปกติท่านทำความเพียรเพื่อที่วิหารธรรมในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมคือปัจจุบันนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่ในปัจจุบันระหว่างขันธ์กับจิตแต่เราไม่ทราบที่ระหว่างขันธ์กับจิตอะไรต่ออะไรไอ้ที่ทำปัจจุบันความจริงแล้วพระอาการทุกส่วนของพระพุทธเจ้าก็ดีธาตุขันธ์ทุกส่วนทุกอาการของพระอรหันต์ก็ดีมันเป็นสมมติทั้งนั้นธาตุขันธ์นี้ไม่ได้เป็นอรหันต์ด้วยนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยพระอรหันต์มันเป็นธรรมชาติทั้งมันคือเป็นเครื่องมืออยู่ดีๆเนี่ยเครื่องมือทำงานคนจะดีจะชั่วเครื่องมือก็ไม่ได้ได้ดีได้ชั่วด้วยเพราะเป็นเครื่องมือแต่เราเทียบทีนี้เมื่อธาตุขันยังมีอยู่ความเกี่ยวข้องกับธาตุขันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงธาตุขันมันเหมือนกงจักรมันหมุนตัวดูตามหลักธรรมชาติของมันเรื่องอนิจจังก็เป็นไปในส่วนร่างกายอย่างลึกลับก็มีเช่นความแปรสภาพไปทางแต่นี่มันก็เป็นแปรสภาพอยู่ตามอิริยาบถต่างๆเช่นความสุขความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาเพราะความแปรสภาพของธาตุขันธ์นั้นให้แสดงความแปรสภาพของเวทนาขึ้นมาต่างๆนั้นก็มีความจดความจำความคิดความปรุงต่างๆมันเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับเป็นของไม่แน่นอนนี่จิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เมื่ออาศัยจิตกับสิ่งเหล่านี้แล้วจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรสมกับความรับผิดชอบเขาอยู่แล้วย้อนเข้าไปถึงเรื่องความคิดปรุงความคิดปรุงเป็นสิ่งสำคัญอยู่มากที่จะทำให้อาการภายในไม่สะดวกเมื่อใช้ความคิดปรุงมากธาตุขันธ์ก็อ่อนเพลียเฉพาะอย่างยิ่งก็อ่อนเพลียภายในอวัยวะส่วนละเอียดนั้นจะปฏิบัติยังไงถึงจะเป็นการระงับความอ่อนเพลียเหล่านี้ลงได้หนักพอแยกออกมาเท่านี้มันก็เข้าใจถึงเรื่องสมาธิภาวนาที่ท่านทำไปเป็นประจำตลอดอวสานในชีวิตมีความจำเป็นต่อธาตุขันธ์อย่างนี้คิดไปคิดมาคิดมากเข้ามันก็ไม่ได้เรื่องฝืนมันก็ไม่ได้เนี่ยรู้ชัดมันเหมือนกับเราดึงสายยางออกไปดึงออกไปยาวๆเพื่อจะใช้พอวางมันก็ดีดทับเข้าไปดึงออกไปวางดีดทับไปดึงไปต่อไปเลยไม่ออกจิตก็คิดเรื่องนั้นวาดภาพเรื่องนี้เพื่อจะใช้การใช้งาน
ยิ่งเป็นการกะการตวงการคำนวณด้วยแล้วยิ่งจะใช้สัญญากับสังขารนี้เกี่ยวข้องกันอย่างมากมายนี่เวลาใช้นานๆก็มันก็ทำให้อ่อนเพลียได้ต่อไปก็ไม่ทำงานให้แล้วความเหนื่อยภายในธาตุขันธ์เฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะส่วนละเอียดก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ระงับเสียด้วยวิธีอย่างพระพุทธเจ้าเข้าสมาธิสมาบัติพระสาวกเรียกเข้าที่ภาวนามันเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวพอกำหนดเข้าที่เท่านั้นมันจะปล่อยทันทีทันใดเพราะอยากจะปล่อยงานอยู่แล้วเพราะงานนั้นไม่ใช่งานยึดงานถืองานทำไปธรรมดาธรรมดาถ้าว่าเป็นงานยึดงานถือที่เรียกว่าอุปทานแล้วมันก็ปล่อยได้ยากเพราะมันไม่ยอมปล่อยมันเสียดายแต่งานของพระกินาศพท่านไม่ได้มีอะไรเสียดายทำไปด้วยความจำเป็นคิดปรุงไปด้วยเรื่องเวลาต่างๆที่เป็นความจำเป็นครับแล้วปล่อยท่านท่านก็ปล่อยท่านได้อย่างรวดเร็วอาการทั้งหมดก็สงบจะสงบนานเท่าไหร่นั้นแล้วแต่ความพอของธาตุขันธ์หรือจิตที่จะถอยตัวมารับสมมุติรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อออกจากที่นั้นแล้วก็สบายก็พี่เขาเก่าภายในธาตุขันธ์ทราบได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับคนที่ทำงานเมื่อหิวอ่อนเพลียเต็มที่มารับทานนั้นนอนพักผ่อนร่างกายให้สบายจะตื่นขึ้นมาก็มีความสุขระหว่างสี่ขันธ์ที่พักกันได้โดยความถูกต้องเหมาะสมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันอายุขัยที่จะเป็นไปได้ถึงตามการตามเวลาก็เพราะการปฏิบัติระหว่างขันธ์กับจิตให้ถูกต้องเหมาะสมแก่กันนั่นแหละเกี่ยวกับกิจการงานมากๆฝืนอยู่เรื่อยๆจิตอยากจะพักก็ฝืนกันฝืนกันไปฝืนกันมาความแพ้ก็มาแพ้ที่ขันนี่แหละไอ้แพ้ที่จิตจริงๆที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่มีทางแพ้เพราะนั้นหมดเรื่องความแพ้ความชนะไปแล้วตั้งแต่ขณะที่ได้บรรลุธรรมความแพ้ความชนะเป็นนั้นหมดปัญหาไปทันทีทันใดการที่จะทรงธาตุขันให้เป็นไปตามอายุขัยนี่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติระหว่างสี่ขันให้เหมาะสมกันมาแห่งมาเกินไปการเกี่ยวข้องกับสมมติเย็นผู้คนเจตนาว่าการเหล่านี้เป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องงานทั้งนั้นต้องมีการพักผ่อนให้พอเหมาะพอคนแล้วอายุก็เป็นไปได้ตามอายุไขถ้าหากผมมากไปมันก็สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเช่นเดียวกับเรามีเงินอยู่เราคือเราสมมติว่า100บาทในครอบครัวของเราวันหนึ่งใช้หมดไปเท่าไหร่ครอบครัวน้อยๆใช้วันหนึ่งหมดไป20บาทนี่มันก็ได้ถึง5วันถ้าเรามาใช้จะอย่างฟุ่มเฟือยวันละ40-50บาทมันก็เพียง2วันก็หมดแทนที่จะไปได้5วันมันก็ได้เพียงแค่2วันถ้าใช้วันละ50บาทก็ได้แค่2วันหมดทั้งที่ไม่จำเป็นก็ให้มันหมดมีเรื่องของธาตุขันธ์มันก็มีกฎเกณฑ์ของมันอยู่เช่นประมาณอายุเท่านั้นขันธ์นี้ธาตุนี้จะหมดสภาพการรวมตัวใช้การงานรายได้จะหมดความหมายในประมาณเท่านั้นปีเช่น80ปีธาตุขันธ์นี้จะหมดสมรรถภาพทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวลงไปแต่ถ้าว่าใช้แบบหักโหมก็ไม่ถึงนั้นแต่ใช้เข็มเขียมใช้ให้พอเหมาะพอสมตาดังที่เขาใช้เงิน100บาทนั้นให้พอเหมาะกับครอบครัวของตนนี้มันก็ได้ตามกำหนดนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระสาวกก็ดีท่านทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันปรินิพพานเพื่อความรับผิดชอบในขันธ์นี้เท่านั้นเป็นสำคัญ
กิเลสอาสวะไม่ต้องพูดว่าท่านจะแก้อะไรท่านไม่มีความหมายอะไรสำหรับกิเลสเพราะไม่มีกิเลสที่จะให้มาให้ความหมายในเกี่ยวกับเรื่องความเพียรผมคิดได้ว่าหมดมันหมดอย่างนั้นไม่ใช่หมดแล้วจะมาเกิดขึ้นมาอีกเอ๊ะทำไมกิเลสนี้ก็ว่าสิ้นไปแล้วทำไมวันนี้มันโผล่ขึ้นมาแต่แสดงว่ายังไม่สิ้นเราไม่สามารถที่จะค้นพบส่วนละเอียดของมันที่ฝังอยู่อย่างจมมิดเท่านั้นเองมันจึงต้องโผล่ขึ้นมาในเมื่อมีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาได้แต่ถ้าหมดที่จริงแล้วจะเอาอะไรมาโผล่มันไม่มีตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วจากนั้นไปกระทั่งถึงวันนิพพานจะไม่ปรากฏเรื่องอะไรที่แสดงขึ้นมาว่าเป็นกิเลสภายในจิตใจดังนั้นเลยนี่ความจริงแต่การประกอบความเพียรของพระอรหันต์ท่านผิดกับพวกเราอยู่มากประกอบเพื่อเป็นวิหารธรรมระหว่างขันธ์กับจิตที่ปฏิบัติต่อกันให้เหมาะสมให้รับความผาสุกสบายไปตามการตามเวลาจนกว่าจะถึงอายุขัยแล้วก็ผ่านไปนี่เป็นประเพณีหรือเป็นความจำเป็นของพระอรหันต์ท่านนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงประกอบความภาคเพียรของท่านอยู่เสมอเพียงเราเหมือนกับหนูตัวหนึ่งก็พอจะเข้าใจได้ถ้าลงจิตได้ยุ่งมากๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วมันต้องทราบทันทีต้องหาที่หลบที่ซ่อนปลดปล่อยวางภาระนั้นด้วยความสงบใจปล่อยอารมณ์ทั้งหลายเสียเหลือแต่ความรู้ล้วนๆ มันก็ผาสุกเกี่ยวกับวิหารธรรมเฮ้ยเวลาพักเข้าไปอย่างนั้นดังที่พูดตอนต้นนั้นมันไม่มีอะไรนะคือเหมือนไม่มีถึงอะไรจะมีอยู่ก็ตามนี่ก็แยกออกมาต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศธาตุขันธ์ของเราเองซึ่งนั่งตะหม่องอยู่นี่มันก็ไม่มีในความรู้สึกหายหมดไม่มีถ้าเราจะพูดว่าเหลือนะก็เหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นแต่คำว่าเหลือนี่มันก็ฝืนฝืนเหมือนกันเพราะคำว่าเหลือนี่มันเป็นสมมุติแท้ๆนะที่อันนั้นไม่ใช่สมมุติจะว่าเหลือหรือยังมีแต่ความรู้เท่านั้นพูดอย่างเต็มปากนี่ก็พูดไม่ได้แล้วธรรมชาตินั้นจะหัวเราะเอาถ้าให้เหมาะสมกับธรรมชาตินั้นก็ไม่มีอะไรใช่ทั้งที่พูดนั้นก็ทราบแล้วว่าไม่มีอะไรนั้นไม่ทราบอยู่งั้นแหละผู้ทราบนั่นเองผู้ที่พูดไม่ถูกนี่จิตเป็นอย่างนั้นถึงขั้นพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้จริงมันเลยละเอียดละเอียดยังพูดได้เลยละเอียดไปแล้วมันก็ผ่านสมมุติไปทั้งที่อยู่ในท่ามกลางแห่งสมมุตินั่นแหละหักผ่านที่จะพูดถึงได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างว่าพูดได้โดยถูกต้องตามหลักธรรมชาตินั้นอย่างนี้มันพูดไม่ถูกนี่จิตเป็นนี้มีอยู่กับทุกคนสภาพอันนี้เต็มแต่เพียงว่าสิ่งที่มีราคาราคาทั้งหลายมันกดทวงอันนี้เลยมาเด่นเสียตั้งราคาราคาให้ตัวเองทั้งที่มันยังไม่มีราคาไอ้ตัวที่ตั้งราคาให้ตัวเองนั่นคือตัวกดทวงตัวไม่ใช่ราคาตัวไม่มีราคามันยกตัวขึ้นให้เป็นราคามันเลยทับสิ่งที่มีคุณค่ามีราคานั้นเสียเมื่อแก้สิ่งนี้ออกแล้วสิ่งที่มีคุณค่าโดยหลักธรรมชาติก็ปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยจะเห็นโทษสิ่งที่ตนเคยเสียสันว่ามีราคาราคานี้ได้โดยลำดับไปเมื่อเห็นโทษแล้วก็มีช่องเห็นโทษหรือเห็นภัยของมันมันก็มีทางที่จะต่อสู้มีทางที่จะปลดเปลื้องเพราะแต่ก่อนไม่รู้ว่าอันนี้เป็นภัยพอรู้แล้วใครจะไปนอนใจอยู่ได้มันก็ต้องพยายามเต็มสติกำลังความสามารถจนกระทั่งเต็มที่เอาชีสเข้าแลกกันเลยเมื่อมันเห็นเต็มที่มันก็ปล่อยได้เต็มที่คุณค่าของจิตก็แสดงตัวเต็มที่นะการพยายามชำระสะสางนี้เราจะให้กิเลสเข้ามาแทรก
พอจะเริ่มภาวนามันมีเรื่องอันใดอันหนึ่งเข้ามาขีดมาขวางนั่นแหละมันไม่เขาไม่อยากให้พวกเขาเองซึ่งเกาะอยู่ภายในจิตนั้นหลุดลอยออกไปจากใจมันก็แสดงเป็นคุณอุบายออกมาจากนั้นเนี่ยมาพร่ำสอนเราสมมติมนุษย์เรานี่มันสอนง่ายถ้าให้กิเลสสอนมันสอนง่ายธรรมะสอนมันยากถ้ากิเลสกระซิบเพียงหนเดียวเท่านั้นล่ะเออยอมหมอบราบเลยนี่ว่าไงธรรมะสอนไม่ค่อยลงไม่ค่อยเชื่อทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะตอนนั้นกิเลสมันเป็นแนวหน้าอยู่นี่มันให้ธรรมะเข้าไปแทรกได้เลยกิเลสเป็นแนวหน้ากิเลสเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์รองลำดับลงลำดับลำดาลงมาขั้นศาสตราจารย์มันก็มันแล้วก็ลองศาสตราจารย์ลงมาเป็นอาจารย์ธรรมดาจนกระทั่งถึงเป็นครูไปอะไรลงไปเรื่อยๆมันมีหลายอาจารย์อยู่ในภายในจิตประจำอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจมีแต่อาจารย์เหล่านี้ทั้งนั้นเป็นเจ้าที่เจ้าการแล้วธรรมะจะแทรกไปได้อย่างไรเมื่อเราทราบตามหลักความจริงที่เป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็มีทางถึงจะยากลำบากอุปกรณ์อุบายของกิเลสมันจะแทรกจะแซงกระซิบขึ้นมาโดยอาการต่างๆซึ่งเราเคยเชื่อมันเราก็พอจะจับมาพิจารณาเทียบเคียงถึงเหตุถึงผลความได้ความเสียของมันและของธรรมได้แล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปทุกข์ก็ทนลำบากก็ทนยากง่ายก็ทนพอได้เมื่อไรเอาพอสู้เมื่อไรสู้เอาเวลาแพ้ไปก่อนแพ้ให้เราทราบว่าเราแพ้แต่แพ้เพื่อที่จะต่อสู้อีกเมื่อได้โอกาสเมื่อมีกำลังจะต่อสู้นี่คือว่าเราเห็นโทษหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็มีทางชนะได้ไม่ชนะอย่างละเอียดก็ชนะอย่างหยาบมันก็ต้องเข้าไปตั้งแต่เปลือกกับพี้นี่ก่อนแล้วแตะเปลือกออกแล้วฟันเข้าไปกับพี้แล้วก็เข้าไปถึงแก่นจนได้เมื่อฟันไม่หยุดไม่ถอยเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเราเชื่อมันง่ายเชื่อกิเลสเพราะเคยสนิทติดจมอยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งเรากับกิเลสไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรมันเป็นเราทั้งหมดกิเลสทุกประเภทกลายมาเป็นเราจะแตะต้องกิเลสมันก็จะเป็นการแตะต้องเราไปเลยไม่อยากแตะต้องเพราะเรากับกิเลสมันแยกกันไม่ออกนี่ละที่ทำให้คนนอนใจหาทางแยกไม่ได้เพราะไม่หาเพราะไม่เห็นเรื่องของกิเลสกับตนเนื่องจากมันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดแล้วแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตามเราเป็นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสต่อหลักธรรมพระพุทธเจ้าเอื้อมมือวิงวอนพระองค์ให้ช่วยคือศาสนธรรมนั่นแหละนำน้อมนำศาสนธรรมเข้ามาแก้ตนเองยากลำบากก็สู้อดสู้ทนต่อไปก็ค่อยเปิดทางเข้าไปเปิดทางเข้าไปเราเห็นแง่ความผิดของตนความโง่ของตนไปเรื่อยๆด้วยอุบายแห่งธรรมทีนี้ความเชื่อในธรรมทั้งหลายก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นความเชื่อกิเลสน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะเห็นโทษของมันเรื่อยๆเห็นความโกหกมายาการพูดกับการทำไม่ตรงกันถ้าพูดง่ายๆว่านี่มันหลอกไปอย่างหนึ่งจะลำทำไปอย่างผลเป็นอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่สมความหมายที่เราต้องการถ้าเราจะฝืนเชื่อมันไปเรื่อยๆมันก็จบเราเทียบกันอย่างนี้ส่วนธรรมนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นจริงตลอดสายตั้งแต่ขั้นต้นจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงทั้งนั้นเวลาทำตามธรรมแม้จะได้รับความลำบากลำบนแต่ผลปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขได้รับโดยลำดับเป็นที่พอใจทีนี้ยากกับง่ายมันก็ไม่สนใจอะไรไม่ถือเป็นภาระอะไรมากนะยิ่งกว่าที่จะทำให้ยิ่งไปกว่านั้นทีนี้อาจารย์ทั้งหลายมันก็ค่อยถูกขับไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยถูกขับไล่ด้วยอาจด้วยธรรมด้วยสติความเพียรสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกอย่างเป็นเครื่องกันจากปากต่อกันไปเรื่อยเรื่อยตามกันเข้าไปตามเข้าไปจนกระทั่งถึงที่สุดไม่มีอะไรเหลือ
หมู่วัฏฏวนที่เป็นเหตุให้หมุนเวียนเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจหมดสิ้นไปจากใจแล้วก็เหลือแต่ธรรมทั้งแท่งหรือธรรมทั้งดวงนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนเด่นอยู่ภายในตัวเองนั่นจริงเอกและจิตเงื่อนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเสมอกับอันนี้พอรู้อันนี้อย่างเต็มภูมิแล้วปล่อยอะไรเต็มภูมิเต็มที่ไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งในโลกนี้ไม่มีมาถึงทำนี้แล้วไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งนะหมดปัญหานี่คือผลของการฝืนจิตใจจิตใจชอบจะก่อกรรมก่อเวรใส่เจ้าของอยู่เรื่อยๆนั่นแหละก่อเรื่องก่อราวนั่นแหละเหมือนก่อกรรมก่อเวรก็ทำคิดไม่ดีขึ้นมาแล้วมันก็ผลมันก็สนองตอบนี่มาปรากฏในเรามันก็เหมือนกับก่อกรรมก่อเวรนั่นเองมันเป็นอยู่ภายในจิตใจทุกคนนั่นแหละไม่ได้ว่าเพียงตั้งถังเราๆเพียงเท่านี้มันทั่วโลกขึ้นชื่อว่าธรรมชาติอันนี้อยู่มีอยู่ภายในจิตใจเครื่องยุ่ยแย่ก่อควรมีภายในใจแล้วมันจะหาอุบายมีตลอดเวลาเพราะพวกนี้พวกหารายได้ไม่หวังขาดทุนศูนย์ดอกอะไรทั้งนั้นได้น้อยก็เอามากก็เอามิแต่เอาท่าเดียวไม่ยอมเสียสละก็คือเรื่องของกิเลสยอมเสียสละให้ใครทั้งนั้นหายจะดีเท่าฟ้าก็สู้เราไม่ได้นะที่ดูดิยกตัวอย่างเหมือนอย่างคนเมาเหล้าเนี่ยธรรมดามันก็เมาอยู่แล้วไม่ไปเอาเหล้ามากินเข้าไปอีกยิ่งเมาใหญ่ก็เพิ่มกิเลสตัวเมานี้ให้เด่นขึ้นไปอีกขนาดที่เป็นบ้าพูดข้ามได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอ้ำมีอายก็คือคนเมาเหล้าขณะที่มันโง่ที่สุดก็คือคนเมาเหล้านี่แต่สำคัญว่าตนฉลาดที่สุดก็ขนาดนั้นแหละนี่ใครมาพูดผ่านหูไม่ได้เขาอยู่ฝากเมงประตามเอ้าหามกูไปตีกับมันหน่อยน่ะเหรอทั้งที่ทั้งที่ไปไม่ได้ก็หามไปตีกับมันนั่นความสำคัญมีภายในจิตมันจึงต้องแก้ตรงนี้ด้วยความพยายามของผู้เห็นโทษก็คือผู้รู้โทษแล้วนั่นผู้เห็นคุณก็คือผู้รู้คุณอย่างเต็มที่แล้วได้แก่พระพุทธเจ้าของเราถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครที่จะพูดได้เด็ดดวงและถูกต้องแน่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านี้มีใครมันไม่มีโลนสาวกที่เป็นพระอรหันต์ก็เพราะเชื่อตามคำของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตนจึงได้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาให้เราได้กราบไหว้บูชาเราที่ยังไม่ได้เป็นอรหันต์เราก็ต้องการจะเป็นจะพ้นจากทุกข์ด้วยการประกอบความภาคเพียรโดยวิธีต่างๆอยู่แล้วเวลานี้ถ้าพูดถึงวาสนาเราก็มีเต็มตัวของเราอยู่แล้วเราไม่ไปยืมวาสนาของใครมาบำเพ็ญคุณงามความดีมันเป็นขึ้นมาด้วยจริตนิสัยศรัทธาความเชื่อความสงสัยของเราเองเราทำของเราเองเราบกพร่องที่ไหนพอจะไปหยิบยืมของคนอื่นมาช่วยสนับสนุนให้ประกอบความดีเรามีในตัวของเราแล้วเราว่าโลเราบกพร่องที่ตรงไหนแล้วถ้าว่าเราบกพร่องที่ตรงไหนเราก็พยายามส่งเสริมแก้ไขจุดที่บกพร่องนั้นด้วยตัวของเราเองแล้วก็ไม่ได้ไปยืมใครมาแก้ไขสิ่งที่บกพร่องเหมือนกันสติปัญญาก็มีอยู่กับเราความเพียรก็มีอยู่กับเราที่จะส่งเสริมที่จะแก้ไขมีอยู่กับเราทั้งนั้นเราไม่ได้หยิบยืมของใครแต่ว่าเราไม่มีวาสนาเราเป็นผู้รับผิดชอบเรามีมากมีน้อยเราก็รู้อยู่กับตัวของเราแต่ไขดัดแปลงอยู่ที่ตัวของเราบำเพ็ญอยู่ตัวของเราเวลาพอแล้วกับตัวของเราเองเป็นผู้หลุดผู้พ้นที่เราเคยได้ยินแต่ข่าวท่านพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงข่าวของเรา
เต็มที่อย่างนั้นแล้วเราก็เป็นไปได้เช่นเดียวกับท่านเพราะเดินทางสายเดียวกันจะมีทางตีแวะให้ไปไหนผิดจากหลักสวดคาธรรมเพราะท่านตรัสไว้ชอบแล้วนั้นผู้ดำเนินตามนั้นแล้วก็ต้องเป็นนิยานิกธรรมนำผู้เพียรให้พ้นทุกข์โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เช่นเดียวกับพระเจ้าและสาวกท่านความจริงมันมีเท่าไหร่ท่านให้พยายามดูจิตของตัวให้มากกว่าเรื่องอะไรดูเรื่องใครก็ตามมันไม่เห็นโทษเห็นคุณชัดเจนยิ่งกว่าดูเรื่องของเจ้าของเรื่องคนอื่นดีไม่ดีมันสั่งสมกิเลสขึ้นมาพอกคุณขึ้นมาโดยเจ้าตัวไม่รู้แต่มากขึ้นโดยลำดับดีไม่ดีนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับวุ่นทั้งกลางวันกลางคืนเพราะเรื่องภายนอกพอมาดูตัวเหตุคือใจซึ่งเป็นผู้ประปรุงประแต่งก็หาเรื่องหาราวนี่แล้วด้วยสติมันก็ทราบแล้วอันนี้ก็สงบตัวลงไปเราพอมีทางได้รับความสุขความสบายแล้วเห็นโทษในความคิดความปรุงของเจ้าของที่ตะคุบเงาหลอกเจ้าของในจิตแห่งการพิจารณาตัวเองดูใจตัวเองใจนี้เป็นมหาเหตุเหตุคือประโยคจะหมายถึงอะไรมีเหตุเป็นปัจจัยปัจจัยมันจะเกิดที่ไหนถ้ามันเกิดขึ้นจากใจซึ่งเป็นต้นเหตุของสำคัญอารมณปัจจโยมันเป็นอารมณ์มาจากไหนถ้าเป็นประจักษ์ใจปรุงขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอารมณ์มันเป็นขึ้นจากที่นี่อภิธรรมท่านสอนจิตล้วนๆจึงเข้าใจกันยากกุศลธรรมะกุศลธรรมานี่เหมือนกันเหตุประโยชน์อารมณประโยชน์ที่ปฏิประโยชน์อนันตประโยชน์สมานันตประโยชน์มันเหมือนกันมันอยู่ที่นี่คือสอนที่ใจอภิธรรมท่านสอนเราไม่เข้าใจเรื่องอภิธรรมเราไปจะด่วนไปสนใจให้เสียเวลาเวลาเลยดูใจซึ่งเป็นรากฐานของอภิธรรมเป็นตู้ใหญ่ของอภิธรรมเป็นที่แสดงออกแห่งกิริยาของอภิธรรมเช่นเหตุวิโยเป็นต้นเป็นอาการที่ท่านแสดงออกไปจากใจเมื่อทราบทีแล้วทราบไปหมดปิดไม่อยู่เขาให้สร้างจะให้ฉลาดคำว่าฉลาดนี่ฉลาดรอบตัวเองนะเราอย่าไปสำคัญว่าความฉลาดกว่าผู้ใดนั้นเป็นความเลิศความประเสริฐยิ่งกว่าความฉลาดรอบตัวเองนี่คือความเลิศประเสริฐอยู่ที่ตรงนี้เป็นใหญ่ในตัวนี่ดีเป็นใหญ่ในผู้อื่นไม่ค่อยดียิ่งกว่าความเป็นใหญ่ในตัวความรู้รอบตัวแก้ไขตัวได้อาการใดที่แสดงมาผิดถูกดีชั่วจะแสดงมาจากตัวให้รู้เรื่องรู้ราวของมันยังเชื่อผู้ปฏิบัติมองดูจุดนี้อย่าไปดูจุดอื่นที่ว่าผู้ปฏิบัติโดยถูกทางแล้วเรื่องราวอะไรก็จะสงบลงไปสงบลงไปผลสุดท้ายก็มาเห็นโทษทั้งหมดที่มันล่ายไปนะตะคุบเงาไปนู่นไปนี่ตัวจริงมันไม่จับพระพุทธเจ้าสอนตรงนี้นะครับวันนี้แสดงตรงนี้

การประพฤติปฏิบัติเพื่อถอดถอนหรือต่อสู้กับกิเลสจึงเป็นของยากทุกๆประโยคไปความเป็นนักบวชก็คือความเป็นนักรบเป็นนักต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกแต่จิตใจของตนไม่ว่าจะเป็นครั้งใดๆก็ตามหลักความจริงมีมาอย่างนั้นกิเลสไม่เคยมีความอ่อนแอท้อถอยพอที่เราจะชำระมันได้อย่างง่ายดายกิเลสมีความเข้มแข็งมีความแหลมคมมากจึงได้ครองหัวใจสัตว์โลกเรามุ่งหน้ามาบวชในพระพุทธศาสนากว่าจะได้บวชก็เป็นของยากบวชแล้วที่จะรักษาศีลกับบทวินัยซึ่งเป็นการขัดต่อนิสัยเดิมอันเป็นนิสัยของกิเลสก็ต้องเป็นของยากเพราะต้องต่อสู้กันระมัดระวังรักษากายวาจาใจของตนที่เคลื่อนไหวไปมาเพราะเหตุผลกลไกอะไรก็ตามมักมีกิเลสแทรกอยู่เสมอภายในอาการของจิตอาการของกายที่แสดงออกมาเมื่อเป็นเช่นนี้การประพฤติปฏิบัติจึงเป็นของยากโลกที่ไม่รู้พิษภัยของกิเลสหรือไม่รู้เรื่องของกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจและยอมจำนนต่อสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้สึกตัวจึงประพฤติปฏิบัติกันยากท้อถอยอ่อนแอต่อการที่จะบึกบึนหรือตะเกียกตะกายเพื่อการแก้ไขตลอดถึงเพื่อความหลุดพ้นนี่เราทราบกันได้ทุกองค์เพราะได้เริ่มปฏิบัติมาด้วยกันระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวแก้ไขกันยากไหมฝึกฝนอบรมตนก็คือการต่อสู้กับกิเลสซึ่งมันเสี่ยมสอนจิตใจให้เชื่ออย่างฝังจมไปตามมันมาเวลานานจึงเป็นของยากลำบากสิ่งการที่จะอุตส่าห์พยายามประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจเรียกว่าแหวกว่าจากกิเลสไปแต่ละขั้นและตอนนี้ก็ต้องเป็นของยากไปโดยลำดับเพราะกิเลสไม่ว่าประเภทใดต้องเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเกาะอยู่กับจิตไม่ยอมปล่อยวางออกง่ายๆถ้าอุบายวิธีและการปราบปรามมีกำลังไม่พอแล้วก็ต้องยอมแพ้โดยไม่ต้องสงสัยท่านว่าการบวชก็ยากบวชแล้วการประพฤติพรตพรหมจรรย์เป็นไปตามหลักศีลขาบทวินัยก็ยากการจะเกียรติการที่จะเกียรติตะกายตนให้หลุดพ้นไปตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้ก่อนที่จะให้หลุดพ้นไปได้ก็ต้องต่อสู้กับกิเลสอย่างเต็มสติกำลังความสามารถซึ่งก็พ้นจากความยากลำบากไปไม่ได้เหมือนกันเมื่อรวมแล้วยากด้วยกันทั้งนั้นแต่การยากของผู้เชื่อหลักตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็ไม่สุขวิสัยเพราะท่านผู้ผ่านไปแล้วได้ชัยชนะเพราะการปราบกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเกาะอยู่ภายในจิตอย่างแน่สนิทท่านก็เคยได้บำเพ็ญได้เคยฝึกฝนทรมานและชำระสัตว์สางปราบปรามมันลงไปอย่างราบเห็นประจักษ์พยานของเราเช่นองค์ศาสดาที่เป็นครูของโลกทั้งสามเป็นตัวอย่างไม่ว่ากิเลสประเภทใดเกาะอยู่ในหัวใจใดจะต้องมีความเหนียวแน่นมั่น

คมมีความฉลาดแหลมคมเกินกว่าจิตจะรู้ได้ว่าผิดหรือถูกว่าเป็นโทษเป็นคุณถ้าไม่ใช้ธรรมมีสติและปัญญาธรรมเป็นต้นนำกับพิสูจน์ทดสอบกันดูซึ่งท่านก็พาดำเนินมาแล้วเหมือนกันวิธีการอย่างนี้ท่านจะทำจิตให้มีความสงบเป็นสมาธิก็ยากไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อพยายามตามหลักธรรมแล้วก็ไม่ยากเพราะความต้องการความอยากความหวังหรือความมุ่งมั่นมีอยู่ภายในหัวใจแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปได้ทุกขั้นทุกภูมิของอัตของธรรมและทุกประเภทของกิเลสไม่นอกเหนือจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเป็นอาวุธอันสำคัญนี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องพยายามเพื่อแหวกว่ายตนให้ออกจากวัฏวนคือหมุนไปเวียนมาด้วยการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกองทุกข์โรยไปตามระยะทางไม่ขาดวรรคขาดตอนเหมือนเขาโปรยเข้าตอกนั่นเนี่ยเรื่องทุกข์ที่มันติดสอยห้อยตามไปตามธาตุความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บมรณะความตายเป็นเช่นนั้นและการฝึกฝนอบรมการทรมานไม่มีการฝึกฝนทรมานอันใดที่จะยากยิ่งกว่าการฝึกฝนทรมานมนุษย์คือเราแต่ละรายละรายไปพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งจะให้นามตามขั้นมนุษย์ตามศักดิ์ศรีของมนุษย์ก็ให้นามว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ถึงเป็นกษัตริย์สัตว์ก็ไปจากคนจากมนุษย์เต่ากิเลสมันไม่ได้นิยมว่าเป็นคนชั้นไหนมันคงเป็นกิเลสและเหยียบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจของคนและสัตว์ทุกประเภททุกชั้นทุกภูมิทุกชาติชั้นวรรณะไปเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่ยากไม่ลำบากอย่างไรการที่จะปลดเปลื้องกิเลสหรือสลัดกิเลสซึ่งเคยเกาะอยู่บนหัวใจให้ออกแล้วมันเคยเกาะมานานเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะนับอ่านได้ทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายแห่งความเป็นมาของตนของตนเพราะมันยืดยาวแสนยืดยาวทุกข์เป็นสายยาวเหยียดมาด้วยกันกับชาติความเกิดเวลาความแก่พยาธิความเจ็บไข้โดยป่วยตลอดถึงความตายเรื่องของทุกข์ก็ติดจ้อยห้อยตามกันมาไม่อาจที่จะกำหนดได้ว่าเป็นทุกข์มาตั้งแต่เมื่อไหร่เคยเกิดเคยตายมานี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงปัจจุบันนี้นอกจากนั้นยังถูกกิเลสครอบงำความเป็นมาจิตซึ่งเป็นผู้เป็นมาให้หลงลืมไปหมดในความเป็นมาของตนมีความทุกข์ความลำบากยากจนเข็นใจประการใดเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับให้รับความทุกข์ความทรมานมันก็ปิดไว้อย่างมิดชิดอีกเหมือนกันมาเราทราบได้ถ้าคนเราแต่ละรายละรายทราบวิถีความเป็นมาของตนมีเรื่องการท่องเที่ยวได้แก่ความเกิดที่นั่นตายที่นี่เป็นต้นเพียงเท่านั้นก็จะกระจายไปถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งหลายที่ตนได้เคยประสบเคยรู้เคยเห็นมาเพราะเกิดขึ้นกับตนพอจะมีกำลังแก่จิตใจที่จะอุตส่าห์พยายามแหวกว่าตนให้หลุดพ้นจากแหล่งแห่งวัฏวนอันนี้ไปได้นี่ถึงเราไม่ทราบพอตามผู้ที่เป็นสักขีพยานของเราก็คือองค์ศาสดาธรรมที่ทรงประกาศสอนไว้ก็คือออกมาจากองค์ศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นตามความจริงทุกอย่างแล้วเ
ว่าสัตว์ทั้งหลายนี่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีประมาณไม่นอกเหนือไปจากวัฏวนนี้ได้เลยบรรดาสัตว์ที่มีกิเลสจะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันสิ่งตายตัวที่จะพาให้สัตว์เกิดและตายตลอดถึงได้รับความทุกข์ความลำบากต่างๆก็คือเรื่องอวิชชาของกิเลสประเภทละเอียดเป็นมาโดยลำดับลำดาเราถือองค์ศาสดาและศาสนธรรมท่านที่ตรัสไว้นั้นมาเป็นสักขีพยานตาเราไม่สามารถมองเห็นเรื่องความเป็นมาของเราหูใจเราไม่สามารถที่จะรู้เรื่องรู้ราวความเป็นมาของตนก็พึงเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหูมาเป็นหูเป็นตาเป็นความรู้ประดับใจหรือเครื่องส่องทางจิตใจของเราอย่างลงในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างใดนั้นเรื่องเกิดก็ไม่สงสัยเพราะเป็นความจริงโดยแท้แก่เจ็บตายและเกิดในภพน้อยภพใหญ่เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเทวบุตรเทวดาอีกต่างนั่นก็อยู่ในวงแห่งวัฏจักรขอนอกเหนือจากธรรมที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนี้แสดงให้เราทั้งหลายฟังไปไม่ได้ความจริงก็อยู่ที่ธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้เรียกว่าสวขาตธรรมให้ยึดนี้มาเป็นเครื่องส่องทางมาเป็นสักขีพยานมาเป็นหูเป็นตาเป็นความรู้ความฉลาดของเราเป็นหลักดำเนินมีตั้งแต่ที่เราจะชำระสิ่งที่มันมีอยู่ทั้งที่มันปิดบังไม่ให้รู้เรื่องอดีตเป็นมาเท่าไหร่ก็ตามมันก็มีอยู่นี้สิ่งที่มันปิดบังมาแล้วก็ดีปิดบังในปัจจุบันไม่สามารถที่จะมองเห็นเรื่องอนาคตจะเป็นไปอย่างไรได้ก็คือตัวมืดมิดปิดตาเนี่ยมันปิดอยู่ที่หัวใจเราเวลานี้ถึงว่าวิชาคือความมืดบอดนั่นเองรู้ก็รู้แบบวิชาเห็นแบบวิชาอะไรก็อะไรเป็นแบบของมันทั้งหมดไม่เป็นแบบธรรมของพระพุทธเจ้าพอที่จะให้เกิดความสว่างกระจ่างแจ้งแก่จิตใจของตนเลยมันจึงลำบากเพราะเหตุนี้จึงต้องยึดเอาหลักธรรมนี้มาเป็นสักขีพยานมาเป็นเครื่องฝากเป็นฝากตายไว้กับจิตใจพยายามตะเกียกตะกายไปตามนี้ทุกข์ก็ทั้งทุกข์ด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนเชี่ยนน้ำออกจากจิตใจของตนพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกดินแดนแล้วว่าพระองค์ทรมานพระองค์ฝึกฝนพระองค์ยากลำบากเพียงไรที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าการฝึกฝนทรมานหรืออบรมอะไรก็ตามไม่ได้มีอะไรยากยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมหรือทรมานมนุษย์เพราะกิเลสมันพาให้ยากกิเลสปะเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากยากที่จะถอดถอนยากที่จะตัดจะฟันหรือปราบปรามให้มันหมดสิ้นไปได้จากจิตใจจึงต้องได้ใช้กำลังเต็มความสามารถเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นเราก็ต้องใช้กำลังให้เหมาะสมกับสมาธิจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการอันใดหรือความเพียรประเภทใดกำลังของตนมีมากเพียงไรวันนี้ทำสมาธิไม่เกิดเพราะกำลังไม่พอกำลังสติก็ไม่พอกำลังความเพียรก็ไม่พอจิตใจมีความอ่อนท้อแท้อ่อนแอความสงบของใจก็เกิดไม่ได้เพิ่มกำลังใหม่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใหม่ต้องคิดกันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าปัญญาเอาจนสงบได้ทำไมจะสงบไม่ได้ทำท่านสอนเพื่อความสงบทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อความฟุ้งซ่านรำคาญสอนเพื่อความสายแสไปตามกระแสของโลกของสงสารนั่นเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นไปต่างหากไม่ใช่ธรรมจิตใจที่เป็นไปตามกระแสของโลกอยู่โดยลำดับลำดาโดยไม่มีสติเป็นเครื่องกันกลางห่วงห้ามหรือรับทราบกันบ้างเลยนั้นไม่ใช่เป็นการบำเพ็ญธรรมมันเป็นการเสือคลานตามกิเลสที่มันถูกลากไปต่างหากเราควรจะทราบในแง่นี้เอาไว้จะได้รู้สึกตัวแล้วเข้มแข็งทางความภาคเพียรอีกเพื่อจิตนี่อันนี้ได้มีความสงบนี่นี่ก็ยากตอนหนึ่งนี่แหละเราฝึกมนุษย์ดูเอา
ยกตัวอย่างเอาพระพุทธเจ้าพระสาวกมาเป็นตัวอย่างท่านฝึกท่านยากลำบากขนาดไหนที่เราจะฝึกให้ง่ายยิ่งกว่าท่านจะเก่งกว่าครูไปเพราะเหตุไม่เหมือนครูเหตุไม่มีความหนักแน่นมั่นคงเหมือนครูแล้วจะให้กิเลสหลุดลอยไปเร็วยิ่งกว่าครูเก่งยิ่งกว่าครูมันเป็นไปไม่ได้เราเดินตามครูลำบากก็เราก็ทราบแล้วในพระประวัติของพระองค์ลำบากแค่ไหนพระสาวกบางองค์ลำบากแค่ไหนส่วนมากมีลำบากกันทั้งนั้นเพราะกิเลสไม่เคยทำความง่ายได้ให้แก่คนผู้ประพฤติธรรมนอกจากมันจะขัดขวางอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าข้าศึกของกิเลสของธรรมคืออะไรคือกิเลสนั่นเองพยายามทำจิตให้สงบวันนี้ไม่ได้ก็ให้ทราบว่าความบกพร่องกำลังของเจ้าของไม่เพียงพอสติไม่พอสติตั้งไว้กับงานที่ตนทำขาดวรรคขาดตอนจึงทำให้จิตถูกกิเลสฉุดลากไปตามกระแสของมันหาความสงบไม่ได้นั่งก็นั่งเฉยๆเหมือนหัวต่อแต่จิตเร่ร่อนไปด้วยอำนาจของกิเลสหมดนี่เรียกว่ากำลังสติไม่พอความเผลอตัวมีมากแล้วเร่งใหม่คลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใหม่เอาจนมีความสงบได้จึงชื่อว่าทำหรือบำเพ็ญธรรมให้เหนือกิเลสถ้าอ่อนกว่ากิเลสแล้วก็ไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมกิเลสก็ไม่ยอมจึงต้องให้เหนือกิเลสความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสประเภทหนึ่งการที่จะฝืนจิตใจหรือฝึกฝนอบรมจิตใจซึ่งเป็นการต่อสู้กับกิเลสให้เป็นความสงบภายในตัวเองขณะต่อมาก็ต้องทุ่มเทกำลังลงให้เนื้อกิเลสคือความพุ่งสร้างอันนั้นจิตก็จะสงบได้ไม่เหลือวิสัยไปได้เลยพูดถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าไม่หยุดไม่ถอยคลี่คลายดูสิ่งที่มีอยู่ภายในตนที่ท่านเรียกว่าความจริงกายคตาสติเนี่ยนายสติปัฏฐานสี่ทั้งกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจสี่มันก็เหมือนกันอยู่ในกายในจิตนี้เหมือนกันพิจารณาตรงไหนให้มีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปกับงานอย่างการพิจารณาอย่าลดละสติสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวสติขาดว่าการตอนตรงไหนตรงไหนนั่นแหละงานที่ขาดว่าขาดตอนตรงนั้นผลที่จะควรจะสืบเนื่องไปก็ต้องขาดว่าขาดตอนตามเหตุที่ขาดไปมีควรจะสำนึกใจเสมอผู้ปฏิบัติอย่าให้วันนี้กับวันนั้นก็เหมือนกันวันผ่านมาแล้วกับวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้วันพรุ่งนี้ปีนี้ปีหน้าก็เหมือนกันคือเหลวไหลอยู่เหมือนกันหมดไม่มีวันไหนเป็นวันดีเพราะตัวเองไม่มีวันดีสู้ที่เหตุไม่ได้ตลอดไปแล้วเราก็ไม่ดีตลอดไปหาสาระของตนซึ่งเป็นที่พอจะภาคภูมิใจก็ไม่ได้เพราะความเพียรที่จะทำให้ปรากฏสิ่งที่ภาคภูมิใจขึ้นภายในจิตใจไม่มีพอที่จะยังผลอันเป็นที่ภูมิใจเกิดขึ้นได้ต้องพยายามคำว่าสมาธิก็อย่าพึงไปคาดไปหมายสมาธิเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนี้หลักสำคัญก็คืองานของเราที่ทำเพื่อความสงบนั้นเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องรับรองที่จะให้เกิดความสงบจนกลายเป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงขึ้นที่ใจไม่ใช่สิ่งอื่นใดการคาดการหมายไม่เกิดประโยชน์อย่าไปคาดหมายให้เสียเวลาและเปล่าประโยชน์กำหนดทำบทใดเช่นกำหนดอานาปานสติก็ให้รู้อยู่ที่ลมเป็นกับตายก็ให้รู้อยู่ที่นั่นอย่าให้เผลอและสุดท้ายความรู้ทั้งมวลก็รวมกระแสตัวเข้ามาสู่จุดเดียวมีลมหายใจเป็นหลักเป็นที่ยึดลมก็ต้องละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งหายเงียบเลยก็มีแต่ไม่ตายนี่เคยเป็นมาแล้วถึงพูดได้ไม่เคยเป็นพูดไม่ถูกอ่ะละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนไปถึงขั้นลมหายใจหายเงียบไปเลย
มันมีวิตกอันหนึ่งนะมาเป็นข้าศึกในระยะนั้นอ๋อนี่ลมหายใจหมดไปแล้วจะไม่ตายหรือนั่นมันกระตุกเจ้าของให้เสียหลักแล้วก็มาคว้าหาลมหายใจสมัยลมหายใจไม่ต้องคว้าหามันพอถูกกระตุกเท่านั้นลมหายใจก็มีขึ้นมาจิตก็มาสู่ความหยาบตามปกติของจิตเสียผมมีปัญญาที่จะรักษาตัวมันต้องมีอุบายที่จะแก้ความเผลอของตัวเองที่กิเลสเนี่ยจากเลสเหลี่ยมของกิเลสคือความสงสัยกลัวว่าจะตายนั่นแหละมันเป็นเลสเหลี่ยมของกิเลสว่าเพิ่งทราบเพื่อในขณะนั้นว่าเมื่อความรู้ยังครองร่างอยู่นี้แล้วอย่างไรก็ไม่ตายอารมณ์หายใจจะหมดก็หมดไปเถอะถ้าลงความรู้นี้ยังมีอยู่ในร่างนี้แล้วจะไม่ตายเพียงเท่านั้นก็พุ่งทะลุไปเลยหายเงียบไปนั่นมีอุบายวิธีแก้เราต้องคิดค้นขึ้นมาภายในตัวของเรานั้นน่ะเป็นความเหมาะสมที่สุดยิ่งกว่าครูบาอาจารย์จะหยิบยื่นให้ซึ่งสุดท้ายก็หลุดมาหลุดมือไปหมดเสียเหมือนจะของคิดขึ้นมาโดยลำพังตัวเองและประจักษ์กับใจตัวเองทั้งได้ผลเป็นที่พึงพอใจจากอุบายนั้นด้วยนั่นเป็นสมบัติของตนจากภาคปฏิบัติการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันยาสักแต่ว่าพิจารณาให้เป็นเพียงอาการหรือเป็นพิธีพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงกับอาการนั้นๆจริงๆด้วยความมีสติสืบต่อเนื่องกันไปโดยลำดับจะแยกอาการใดก็ให้มีความรู้กับอาการนั้นเท่านั้นสองอย่างให้รู้กันอยู่เพียงเท่านั้นเหมือนกับโลกนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้กับอาการที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่สองอย่างเท่านั้นแล้วมันจะกระจายไปหมดความรู้อันนี้จะสว่างกระจ่างแจ้งซึมซาบไปทั่วอวัยวะส่วนอื่นๆที่เราไม่ได้พิจารณาก็เข้าใจตลอดตัวถึงเพราะเป็นเหมือนกันบางครั้งจิตก็สร้างไปเองไปเที่ยวรู้รอบขอบคิดไปหมดมันเหมือนกับกระดาษซึมมันซึมซาบไปซึมซาบไปเพราะความซึ้งภายในจิตใจว่าอันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเห็นอย่างเป็นของปฏิกูลหรือเป็นทุกข์ก็ดีหรือเป็นอนัตตาก็ดีมันซึ้งถึงใจแล้วกำหนดไปทางไหนจิตมันซ่านไปไหนมันก็ซึ้งไปตามๆกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันนี่อุบายปัญญาไม่พอผิดขึ้นมาหาอุบายคิดตั้งหน้าตั้งตาคิดตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาสังเกตด้วยความสนใจเต็มไปด้วยเจตนาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอยากจะรู้จะเห็นความจริงที่มีอยู่นี้สติต้องติดแนบเสมอไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาสติมีความจำเป็นตลอดแต่เว้นขั้นใดขั้นหนึ่งที่สติก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้การดำเนินด้วยความมีสติเป็นสิ่งที่ให้รวดเร็วสติเป็นธรรมสำคัญมากทีเดียวไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาจนกระทั่งถึงสติปัญญากลมกลืนเป็นอันเดียวกันนู่นแหละที่นี่แต่ว่าสติก็น่าจะว่าปัญญาก็ถูกพอกระเพื่อมพับก็รู้ทันทีปัญญาวิ่งทันทีสอดส่องดูเหตุดูผลที่มันสัมผัสสัมพันธ์กันสุดท้ายก็มีแต่เกิดกับดับเกิดกับดับเนี่ยการฝึกการทรมานตนก็หมายถึงการฝึกการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสคือความเศร้าหมองมืดตื้ออยู่ภายในจิตใจเป็นส่วนใหญ่แล้วความมืดนั้นแหละมันกระจายมาทางกิริยามายาทำให้จิตภาพพลาดแม้ที่สุดมาบำเพ็ญธรรมก็ทำให้มืดไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่ทำท่านแสดงไว้แล้วนั่นเลยเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกขณะของจิตเผลอตัวเมื่อไรกิเลสเป็นได้ทีนั้นถ้าไม่เผลอมันก็ไม่ทำเราถ้ามันมีอำนาจมากกว่ามันก็ยังฉุดลากเอาไปต่อหน้าต่อตาเราต้องผลิตสติปัญญาให้มีกำลังกล้าสามารถขึ้นไปจนเอามันถ้าอยู่ในเนื้อมือจนได้ในอุบายวิธีฝึกจึงเรียกว่ายากการฝึกฝนทรมานมนุษย์หนียากเราแต่ละคนเป็นมนุษย์
นู่นมาจากพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์ท่านฝึกฝนอารมณ์ท่านยากง่ายขนาดไหนท่านยังไม่ลดละถอยหลังยังเอาจนได้ภาชนะมาเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเราจะเอาความประเสริฐเลิศโลกเพราะความท้อแท้อ่อนแอความขี้เกียจมาง่ายความอ่อนกำลังเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นความเข้มแข็งในการประพฤติปฏิบัติเห็นสัจธรรมที่ท่านประกาศกังวานอยู่ได้ 2,500 กว่าปีแล้วนำธรรมว่าสัจธรรมนั้นเข้ามาดูความจริงของสัจธรรมคือคำว่าสัจธรรมนั้นเป็นชื่อที่ท่านเขียนไว้ตามตำหนักตำราซึ่งเราทั้งหลายได้เรียนท่องบุญสังวัตยายนั่นเป็นชื่อเป็นความจำให้น้อมเข้ามาสู่ตัวจริงของสัจธรรมอันแท้จริงนี้คืออะไรสติปัฏฐาน4อันเป็นความจริงแท้คืออะไรอยู่ที่ไหนกายกับร่างกายของเราทุกส่วนก็เป็นกายคตาสติหรือเป็นกายญาณุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาเหมือนกันทุกๆเฉยๆก็เป็นเวทนาสติปัฏฐานนะจิตความคิดปรุงต่างๆในเรื่องราวต่างๆก็เป็นจิตตานุปัสสนาตามรู้ตามเห็นความคิดความปรุงของตนอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นต่อสายกับเรื่องราวอะไรที่เรียกว่าธรรมารมณ์นั้นก็เป็นธรรมานุปัสสนาก็อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยว่าทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีก็คือทุกขสัจหมายถึงว่าเป็นความจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเวลามีก็มามีอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้คำว่าทุกข์ก็ดีทุกข์ทั้งทางกายทั้งทางใจก็มีอยู่ที่นี่สมุทัยก็มีอยู่ที่ใจชื่ออยู่ที่ตำราท่านชี้เข้ามาหาใจเราต้องมาค้นดูที่ใจของเรานี้เราถึงจะเห็นสมุทัยถึงจะรู้เรื่องของสมุทัยท่านกล่าวไว้ย่อๆว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคำว่าตัณหาคือความบกพร่องคือความอยากกวนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาอยากไม่หยุดไม่ถอยอยากไม่มีวันอิ่มพอด้วยอำนาจของกิเลสนั่นท่านเรียกว่าตัณหามันรบกวนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนตั้งแต่เล็กจนโตจนเฒ่าจนแก่จนตายมันกวนของอยู่อย่างนั้นเนี่ยว่าตัณหามันมีเคยมีความสงบตัวเมื่อไรสักทีทำให้มันสงบถามว่าตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากอยู่ตลอดเวลา3อย่างนี้มันเกี่ยวโยงกันนี้เพราะว่าตัณหาถ้าพูดทางภาคปฏิบัติแล้วมันอยากในของไม่มีนั่นเองเกิดแล้วให้ตายมันมีได้ที่ไหนสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์แล้วมาพัดพากจากไปมันมีได้ที่ไหนมันต้องพัดพากจากไปเกิดแล้วมันต้องตายแต่วิภวตัณหานี่มันไปอยากในสิ่งเป็นไปไม่ได้ในสิ่งที่เป็นอฐานะคือเป็นไปไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าวิภวตัณหาอยากในของไม่มีอยากเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พออยากเหมือนกันหมดอยากในของมีอยู่เพียงเพราะว่าตัณหามันก็เป็นตัณหาไม่มีความอิ่มพอเหมือนกันนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยมันเป็นอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกหรือของพวกเราทุกๆคนนี่อยู่ตลอดเวลาความใคร่ความอยากความทะเยอทะยานมันดิ้นมันปัดมันแกว่งอยู่ภายในจิตใจหาความสงบไม่ได้ถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดเพราะถูกกวนด้วยอำนาจของกิเลสจิตใจทำไมจะไม่ขุ่นมัวจะไม่มืดจะไม่เกิดทุกข์จิตใจขุ่นมัวจิตใจมืดเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับผลของมันก็คือความทุกข์ความลำบากลำบนมากน้อยตามกำลังของกิเลสที่บีบคั้นในระยะนั้นๆ นั่นเองอยู่ที่ตรงนี้การแก้สมุทัยก็การคือการพิจารณาถึงพิจารณากายกตาสติเป็นต้นพิจารณาด้วยมรรคมรรคคืออะไรสติเป็นของสำคัญสตินี้เป็นพื้นฐานใช้ไปทุกๆขั้นของงานที่ทำและขั้นของธรรมปราศจากสติไปไม่ได้เลยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนั่นแหละคือองค์ปัญญาที่จะมาคลี่คลายดูเรื่องของกิเลส
ฟาดฟันหั่นแหลกที่เด็กมันรักมันชอบกับสิ่งใดมันไปหลงกับอะไรหาเสกสรรปั้นแต่งเอามาแข่งธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ภายในหัวใจของเรานี่วิเลศมันเป็นคู่แข่งกับธรรมธรรมไม่ให้รักวิเลศมันฝืนไปรักธรรมทำมาไม่ให้ชังไม่ให้เกลียดไม่ให้โกรธวิเลศมันฝืนต่อหน้าต่อตาไปเกลียดไปโกรธอยู่ได้ภายในหัวใจเราที่กำลังบำเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจอยู่นั่นแหละนะเนี่ยมันเป็นเครื่องต่อสู้กันอยู่อย่างนี้ทุกระยะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้รู้กลมายาของมันที่เขย่าอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเราด้วยสติเอาให้รู้การกรองหรือคลี่คลายผลักดันมันออกไปหรือฟาดฟันมันออกไปด้วยปัญญาทีแรกก็ใช้สมาธิก่อนพอให้มีช่องทางดำเนินได้นอกจากเป็นกรณีพิเศษที่เราจะใช้ปัญญาฟาดฟันหันแหลกกันไปจนกระทั่งถึงกิเลสมันหมอบจิตหมอบเป็นสมาธิขึ้นมาได้นั่นเป็นกรณีพิเศษดังเขียนไว้แล้วในปัญญาวงสมาธิอันเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยท่านมากคืออะไรทุกเขยานังเรื่องความรู้ถ้าจะทำทั้งสี่ทุกเขยานังสมุทริยยานังนิโรธเทยานังนิโรธการมีปฏิปดาละปตาปดายะยานังอยังวุจติสัมมาทิฏฐิท่านว่านั่นการเห็นทุกข์ด้วยความชอบธรรมสมุทัยเป็นของจริงเป็นลำดับมรรคก็เป็นของจริงนิโรธก็เป็นของจริงด้วยปัญญาอันซึ้งหรืออันละเอียดแหลมคมท่านเรียกว่านั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิอยังวุจติสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบความเห็นไม่ปิงเกลียวกับธรรมไม่ปิงเกลียวกับหลักธรรมชาติไม่ปิงเกลียวกับหลักธรรมคติธรรมดาที่เป็นไปตามหลักธรรมชาติของตนนี่และที่การกล่าวทั้งหมดนี้อยู่ที่ไหนบรรจุอยู่ที่หัวใจของเรานี้ทั้งนั้นนิโรธเป็นกิริยาหนึ่งเท่านั้นเราไม่ไปขวนขวายกับเรื่องนิโรธน่ะการงานไม่ไปเกี่ยวกับนิโรธเลยไปทำเช่นอย่างท่านว่านิโรธควรทำให้แจ้งหรือพึงทำให้แจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะใครจะไปทำหน้าที่ให้นิโรธแจ้งไม่มีเหมือนอย่างทุกข์ก็เพียงกำหนดทราบกันเท่านั้นแต่ให้ทำหน้าที่ละถอนถอดถอนสมุทัยด้วยมากมีสติปัญญาเป็นสำคัญนี้เท่านั้นงานที่ทำจริงๆนี่จะเรื่องระหว่างสมุทัยกับมรรคทำหน้าที่ต่อกันทุกเมื่อพึงทราบเพิ่งมาปริยันติเมพิโคยปริญญาตันติเมพิโคยนั้นหมายถึงพระองค์ประกาศท้าทายให้เป็นเจ้าขีทั้งห้าทราบหรือให้เป็นเจ้าขีทั้งห้าฟังทุกที่ควรกำหนดรู้เรากำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละเราได้ละได้แล้วนิโรธควรทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีแล้วได้วันเป็นให้เกิดมีเต็มสมบูรณ์แล้วการจะทำนิโรธให้แจ้งก็หมายถึงเรื่องของมรรคโดยตรงผิดสติปัญญาขึ้นมาทุกระยะจนมีกำลังแก่กล้าสามารถแล้วก็จะทำให้แจ้งซึ่งทั้งเรื่องธรรมทั้งเรื่องกิเลสแจ้งไปด้วยกันว่านิโรธควรทำให้แจ้งคือความดับทุกข์การดับทุกข์ไม่ดับสมุทัยทุกข์ดับได้อย่างไรนั่นต้องรู้แจ้งเห็นจริงในสมุทัยละสมุทัยได้ด้วยความเข้าใจทราบซึ้งทางด้านปัญญาจะไปละเฉยๆก็ไม่ได้นี่แหละงานอันชิ้นสำคัญก็คือระหว่างสมุทัยกับมรรคทำงานต่อกันนี่แหละกระจายไปถึงเรื่องทุกข์ด้วยเรื่องนิโรธด้วยซึ่งเป็นผลด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายเบื้องต้นคือทุกข์เป็นผลเกิดจากกิเลสคือสมุทัยที่เรียกว่าสมุทัยนิโรธดับเพราะอำนาจของมรรคปราบกิเลสให้ดับไป
ความทุกข์จะไม่มีทางเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นเลยเว้นเป็นขันธ์ที่เป็นธรรมชาติของมันแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงมีพระสาวกก็มีเหมือนกันส่วนธาตุขันธ์มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่ใช่ตัวกิเลสเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ดับกับเขานี่เลยดับไปทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสผิดขึ้นมานั้นดับไปแต่ทุกข์ในขันธ์ไม่ดับมันดับเกิดของมันก็เกิดมันดับของมันก็ดับถ้าหากว่าจะแยกออกมาเป็นสมุทัยของธาตุเขาแยกได้แต่มันไม่เห็นเรื่องจำเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเราฉันอะไรรับทานอะไรไปแสลงต่อธาตุขันธ์ของเรามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นถ่ายท้องเพราะอาหารประเภทนั้นประเภทนั้นนี่อาหารประเภทนั้นเป็นสมุทัยคือเป็นเหตุให้เราถ่ายท้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่นี้มันไม่ใช่กิเลสท่านจึงไม่ได้มาเกี่ยวข้องส่วนที่เป็นกิเลสอันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมีอยู่ภายในจิตแสดงกิริยาอาการออกมาจากจิตนั้นท่านเรียกสมุทัยคือแสดงออกมาในฝ่ายผูกพันให้ติดอยู่แล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะความผูกพันและความติดอยู่นั้นท่านจึงให้แก้ด้วยมรรคคือปัญญาอันแหลมคมเมื่อแก้นี้ได้แล้วทับสมุทัยก็หมดเมื่อสมุทัยหมดทุกข์มันก็ดับจะไปทำนิโรธให้แจ้งด้วยวิธีการใดท่านบอกไว้เพียงเท่านั้นนิโรธพึงทำให้แจ้งคือความดับทุกข์ให้พึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาความหมายว่าอย่างนั้นทุกข์พึงกำหนดรู้ด้วยการทำลายมรรคทุกข์ถึงจะดับไปอย่างสนิทมันเกิดขึ้นก็รู้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แก้ทุกข์นั้นได้ต้องมาแก้ต้นเหตุคือสมุทัยมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้เรื่องของมรรคคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้จักแง่หนักเบาของธรรมทั้งหลายที่จะมาประยุกต์กันกับกิเลสให้ได้เหตุได้ผลทันกับเหตุการณ์จนกระทั่งได้ชัยชนะไปโดยลำดับคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้ช่ำชองชำนิชำนาญและรู้จักแง่หนักเบาระหว่างกิเลสกับธรรมประเภทใดกิเลสประเภทใดที่จะแก้ไขกันด้วยวิธีการใดผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้ทราบได้ดีเพราะได้ผ่านสิ่งเหล่านี้อย่างโชคโชนภายในจิตใจของตนไม่สงสัยมีทีกาทั้งหมดนี่มีอะไรเป็นเครื่องรับรองอยู่เวลานี้ก็คือความรู้ที่เรียกก็อยู่ที่ความรู้นั่นแหละสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้แหละทุกข์เกิดขึ้นมาจากใจเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุเนี่ยนิโรธคือความดับทุกข์ดับเพราะอำนาจของมรรคทำลายกิเลสเครื่องผิดทุกข์นั่นให้ฉิบหายลงไปไม่มีเหลือแล้วทุกข์ภายในใจของพระผู้สิ้นกิเลสแล้วก็ไม่มีส่วนทุกข์ทางธาตุทางขันธ์มีด้วยกันพระพุทธเจ้าก็มีสาวกก็มีเจ็บท้องปวดหัวหิวกระหายอยากหลับอยากนอนดังที่เป็นอย่างเป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์มันมีอยู่แต่สำคัญที่จิตได้รับความกระทบกระเทือนจากทุกภายในร่างกายที่เกิดขึ้นมากน้อยจนขนาดถึงตายก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำลายจิตใจอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวิมุตติธรรมนั้นได้เลยเพราะวิมุตติเป็นอันหนึ่งสมมุติเป็นหนึ่งอยู่ถ้าหากว่าเป็นโลกทั้งสองเดียวอยู่คนละโลกแล้วแต่ธรรมนี่มันเป็นโลกุตตรธรรมอันสุดยอดแล้วเหนือธรรมอันสุดอย่างสุดยอดแล้วทุกเวทนาทั้งหลายเหล่านี้จะเข้าไปเอื้อมถึงได้อย่างไรมันจะเป็นมากเป็นน้อยเพียงไรก็แสดงอยู่ภายในขันภายในร่างกายคือรูปขันนี้เท่านั้นสามารถที่จะเข้าไปทำลายหรือให้จิตใจมีความโยกคลอนหรือเอียงไปได้ไปด้วยเลยนั่นเรียนสัจธรรมจบตรงนี้สติปัฏฐาน4เขาจบตรงนี้ไม่ได้จบที่ไหนพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านสำเร็จตัวที่ตรงนี้รู้แจ้งเห็นจริงที่ตรงนี้ปราบกิเลสให้ราบเรียบที่ตรงนี้สถานที่นี้เป็นสถานที่ปราบกิเลสเพราะตั้งเดิมเป็นสถานที่ผิดของกิเลสอยู่แล้วภายในจิตใจเรามาศึกษาอัตถธรรมก็นำธรรมเข้าไปเป็นเครื่องมือปราบกิเลสให้หมดไปจากใจนี่ใจก็ว่างจริงคือว่างจากกิเลสว่างไปหมด
ว่างจากตัวเองทั้งว่างจากกิเลสแต่ก่อนเต็มไปด้วยกิเลสใจหาเวลาว่างไม่ได้ชำระกิเลสหมดไปแล้วไม่มีเหลือแล้วใจก็ว่างว่างทั้งจากกิเลสด้วยว่างทั้งจากตัวเองด้วยไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญมั่นหมายนั่นว่างที่ตรงนั้นความว่างนั้นแหละคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นกับความว่างนั้นจะกลายเป็นศูนย์ได้อย่างไรฟังดูถ้ามันศูนย์ไปจะเรียกว่าบริสุทธิ์เหรอจะเรียกว่าว่างเหรอศูนย์ก็เป็นศูนย์ว่างก็เป็นว่างบริสุทธิ์กับความว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ด้วยกันความศูนย์เป็นอันหนึ่งต่างหากอย่างโลกเกี่ยวศูนย์นี่ศูนย์อย่างที่หายปุ่นปี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเช่นไฟไหม้บ้านศูนย์ไปหมดทรัพย์สินเงินทองไม่มีชิ้นเหลือเลยเรียกว่าศูนย์แต่ธาตุเดิมของมันก็ไม่สูญสูญจากความเป็นสมบัติที่เราเสียสรรปั้นดอหรือผิดขึ้นมาเป็นสมบัติเช่นถ้วยชามนามกรอะไรก็แล้วแต่เป็นบ้านเป็นเรือนเมื่อถูกไฟไหม้ลงไปแล้วมันก็กลายเป็นดินของมันธาตุเดิมของมันก็ไม่สูญสูญแต่ความเป็นบ้านเป็นเรือนความเป็นสมบัติเงินทองเท่านั้นมันไม่ได้ศูนย์ไปอย่างนี้แม้จะศูนย์แบบโลกก็ดีก็ไม่ได้ศูนย์ไปจนไม่มีเหลืออะไรเลยให้เป็นเชื้อเดิมคือธาตุเดิมของมันมันก็ลงไปอยู่ธาตุเดิมของมันตรงนั้นมันศูนย์ได้ยังไงมันอยู่แบบนั้นที่จิตธาตุเดิมแท้ก็คือธาตุรู้อะไรศูนย์ไปหมดก็ยังเหลือแต่ธาตุรู้ล้วนๆมันศูนย์ไปไหนรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นศูนย์ไปหมดแล้วมีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาเป็นความบริสุทธิ์จะอะไรมาเป็นความว่างนี่ไม่ได้ปฏิบัติแต่คาดคะเนดาวเอาด้วยอำนาจของกิเลสสุดท้ายก็ไปเชื่อกิเลสลงอย่างจมมิดว่าตายแล้วศูนย์เวลามีชีวิตอยู่นี้อยากทำอะไรก็ทำไม่คำนึงถึงบุญถึงบาปดีชั่วประการต่างๆขอให้ได้ทำอย่างสมใจในขณะมีชีวิตอยู่นี้เพราะเวลาตายแล้วหาไม่ทั้งหมดศูนย์โดยประการทั้งปวงไม่มีชิ้นต่อนี่คือเรื่องของกิเลสกล่อมจิตให้จมมิดลงไปจนไม่รู้สึกตัวว่าเป็นมนุษย์ทั้งคนอันมีศักดิ์ศรียิ่งกว่าสัตว์และกายยิ่งไปต่ำกว่าสัตว์ที่เขาไม่รู้เรื่องเวลาอะไรที่อีกนั่นนี่แหละเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกมันหลอกได้ต่อหน้าต่อตาไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลมนุษย์เรานี่ก็ว่ามีศักดิ์ศรีกว่าสัตว์ทั้งความรู้ความฉลาดท่านแล้วก็ไม่พ้นจากกิเลสต้มตุ๋นเอาอย่างแหลกละเอียดไปเลยแล้วการที่มีความคิดความรู้สึกเช่นนั้นมันเป็นของดีแล้วหรือมันเป็นการทำลายตนกิเลสมันเคยทำลายมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วก็ยิ่งเชื่อมันอย่างฝังจมขนาดที่ว่าตายแล้วสูญก็ยิ่งจมไปเลยผู้นั้นล่ะผู้ที่จะได้รับความทุกข์ความทรมานที่สุดเพราะกรรมที่ตนทำมาแล้วนั้นไม่สูญไปไหนตามหลักธรรมชาติเมื่อจิตไม่สูญวิบากจะสูญไปไหนการกระทำเป็นเครื่องประกาศถึงผลแห่งการกระทำอยู่แล้วไปไหนนั่นล่ะผู้นั้นจะรับความทุกข์ความลำบากมากจริงๆเรื่องศาสนาลึกซึ้งขนาดนี้เพราะใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมากศาสนาสอนก็คือความรู้ของใจออกมาเป็นศาสนาจึงต้องสอนเข้าไปที่ใจมีความละเอียดแหลมคมเท่าๆกันจึงจะเข้าใจถึงเรื่องของกันและกันระหว่างธรรมกับใจก็อยู่ด้วยกันเข้าใจกันได้กิเลสละเอียดขนาดไหนก็เหนือธรรมไปไม่ได้เพราะกิเลสเป็นสมมุติธรรมเป็นได้ถึงขั้นวิมุตติธรรมจึงต้องเหนือกิเลสเสมอเหนือไปเรื่อยๆจนกระทั่งปราบกันอย่างเรียบราบไม่มีอะไรเหลือความยากความลำบากทั้งมวลที่เราทำมานั้นมันก็หายไปหมดแล้วมันไม่ได้มาก่อกวนทำลายเราอยู่ในขณะที่บริสุทธิ์แล้วนั่นเลย
ทั้งเป็นเครื่องหนุนให้เราได้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์เพราะความทุกข์ด้วยการประกอบความเพียรนั้นอีกถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่รู้อย่างนี้เราพิจารณาย้อนหลังก็ภูมิใจตอนนั้นความเพียรเราเป็นนั้นตอนนั้นความเพียรเราเป็นนั้นความทุกข์ความลำบากเพราะการต่อสู้กับกิเลสเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสร้างมาเป็นลำดับลำดาถึงขั้นที่จะมอบเป็นมอบตายกันเพราะความแก่กล้าสามารถแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วมันก็หมุนกันเข้าไปเลยตายก็ไม่เคยเสียดายชาติมันแหละนอกจากให้รู้อย่างเดียวเท่านั้นไม่รู้เอาตายก็ตายนี่ถึงขั้นมันตรงมันตรงถึงขั้นมันสู้มันสู้ถึงขั้นมันเสียสละเป็นสละตายมันเสียสละจริงๆเพื่อทำตรงนั้นเอาซะจนมันผ่านพ้นไปได้อย่างใจหวังแล้วมันก็ไม่เห็นตายความทุกข์ทั้งมวลในการประกอบความเพียรมาทุกประโยคนั้นมันก็หายหน้าไปหมดกับเหลือแต่ผลเท่านั้นคือความสมบูรณ์ภายในจิตใจเพราะความเพียรเหล่านั้นเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะฉะนั้นขอให้ยึดเหล่านี้ไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องจะดำเนินตนเองทุกยากลำบากก็พยายามพลิกสติปัญญาของตนให้ทันกับกลมายาของกิเลสอยู่เสมอเสมออย่าไอ้ท้อถอยอ่อนแอซึ่งไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของธรรมที่จะพาดำเนินให้ถึงความพ้นทุกข์นอกจากจะพระพอกพูนทุกข์ขึ้นให้มากยิ่งกว่าที่มีอยู่แล้วนี้เท่านั้นฉะนั้นต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟัง

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับอาระ

0: สวากขาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิปันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิน
0: ะโม

0: ธัมโมปรมัจจริยังอิมัสสะเกวลสะดุขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

ายะปุณณสัพพติฆาตายะดังสมะกัสสวาตตัปปสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะ

ใจของตนของตนนับว่าเป็นผู้หาได้ยากที่จะสละเวลาเวลาซึ่งโลกเขาเห็นว่ามีคุณค่าแล้วเข้ามาสู่วัดวาอาวาสอบรมจิตใจของตนในทางด้านธรรมะโดยเฉพาะฉะนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาเจตนาอันแรงกล้าของบรรดาท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์สละทั้งความสะดวกสบายเข้ามาสู่สถานที่แย่นแย่นกันดานไม่เห็นแก่ความลำบากยากเข็ญอันใดมีความมุ่งหน้าจากปฏิบัติตนเพื่อขจัดสิ่งขัดข้องให้หมดไปเป็นลำดับการก้าวเข้ามาสู่สถานที่นี้ยอมเป็นเหมือนกันกับก้าวเข้าสู่แดนนรกเพราะสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ในสถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยซึ่งทั่วๆไปมีความสมบูรณ์แต่สถานที่นี้กลับตรงกันข้ามกลายเป็นสถานที่สุดเขื่อนเมื่อท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์กล้าเสียสละความสุขความสบายเข้ามาสู่แดนแห่งความทุกข์ยากนับว่าเป็นผู้มีความกล้าหาญกล้าได้กล้าเสียต่อความผิดเพี้ยนทุกประเภทอันจะเกิดขึ้นในสถานที่นี้แต่เมื่อเราคิดตามหลักธรรมที่แท้จริงแล้วองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีปรากฏว่าเล็ดลอดจากความทุกข์ความทรมานทุกอย่างที่จะปรากฏขึ้นให้พระพุทธเจ้าได้ทรงประสบและสาวกทั้งหลายจะต้องประสบเช่นเดียวกับพระองค์ท่านความทุกข์ทุกเพื่อความดีทุกเพื่อการปลดเปลื้องสิ่งขัดข้องอันจะเป็นธรรมชาติจิตขวางทางเดินของเราเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทุกประเภทที่เราทั้งหลายได้ผ่านมาและปรากฏอยู่ณบัดนี้คือทุกข์ด้วยความอดทนด้วยการขบการฉันอดทนต่อความภาคความเพียรอดทนต่อความลำบากที่จะมาเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินความเพียรของเราทุกเหล่านี้พระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงผ่านมาจนเพียงพอแล้วก่อนหน้าที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของประชาชนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ที่เล็ดลอดมาจากความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสด้วยกันเป็นจำนวนมากฉะนั้นเราทั้งหลายพึงน้อมเอาพระพุทธเจ้าและบรรดาพระสาวกมาไว้ที่จิตใจเพื่อเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความห้าวหาญต่อการประกอบความเพียรจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านโดยไม่ต้องสงสัยความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามไม่ทรงเห็นว่าความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอว่าเป็นสิริมงคลแต่พระองค์ท่านนอกจากจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเสริมวัฏฏะความหมุนเวียนไม่มีเวลาหยุดยั้งดังที่โลกทั้งหลายเป็นกันดีเท่านั้นการฝึกหัดเบื้องต้นยอมมีความลำบากทุกกรณีต่อเมื่อได้มีความเคยชินพ
พราะการทำเสมอสิ่งที่ลำบากเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความง่ายความสะดวกขึ้นมาจิตการภายนอกเมื่อยังไม่เคยกระทำแม้งานชิ้นเล็กๆน้อยก็ยังรู้สึกลำบากต่อเมื่อมีความเคยชินแล้วงานชิ้นนั้นๆก็กลายเป็นความสะดวกขึ้นมาการฝึกหัดอบรมจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันใจตามธรรมดาย่อมมีความคิดความปรุงอยู่เสมอจะให้อยู่เฉยๆไม่ได้ลักษณะของใจก็ย่อมอยู่กับเรื่องเสมอไปไม่เรื่องอดีตก็ต้องเป็นเรื่องอนาคตไม่เรื่องดีก็ต้องเรื่องชั่วเป็นคู่เคียงของใจอยู่เช่นนั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลยอมมีเรื่องเป็นคู่เคียงของใจเสมอไปเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดียอมเป็นคู่เคียงกับเรื่องเสมอเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายที่เป็นอยู่ณบัดนี้แต่เพราะความเฉลียวฉลาดเพราะอำนาจแห่งความอุตสาห์พยายามของพระองค์และสาวกท่านยอมฟันฝ่าเรื่องทั้งหลายไปได้โดยลำดับจนปรากฏเป็นผู้หมดเรื่องที่จะให้เกิดแก่เจ็บตายย่อมเป็นเรื่องมาจากใจที่ก่อกังวลขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นจากเรื่องรักเรื่องชังซึ่งฝังอยู่ที่หัวใจและระบายออกไปสู่ทางด้านวัตถุและอารมณ์ผลก็ปรากฏเป็นที่รุ่มร้อนและทำใจให้ได้รับความไม่สะดวกหมุนอยู่เช่นนั้นฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปด้วยความเกิดตายโดยทั่วหน้ากันต่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญในทางดีมีขันติบารมีเป็นต้นจนเกิดความสามารถแก้วกล้าชำระเรื่องทั้งหลายออกจากพระทัยให้หมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละคำว่าพุทโธจึงปรากฏเด่นขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มดวงเป็นอันว่าพระองค์เจ้าได้ตัดขาดแล้วจากเรื่องทั้งหลายทั้งเรื่องอดีตทั้งเรื่องอนาคตแม้เรื่องปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะพระองค์เจ้าก็ทรงทราบและไม่ติดมั่นในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้สาวกท่านก็เป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพระสาวกจึงเป็นจิตที่ไม่มีเรื่องอยู่ตลอดเวลาเรื่องเกิดเจ็บตายก็ต้องเกิดขึ้นจากใจดวงเดียวเพราะเหตุแห่งการหมดเชื้อที่จะก่อให้เกิดเรื่องไม่มีในพระทัยของพระพุทธเจ้าและไม่มีในใจของสาวกแล้วพระพุทธเจ้าและสาวกจึงเป็นผู้หมดเรื่องเมื่อหมดเรื่องในปัจจุบันณจิตแล้วเรื่องเกิดตายๆที่จะหมุนเวียนไปในการข้างหน้าที่เรียกว่าเรื่องอนาคตก็หมดลงเพราะปัจจุบันบริสุทธิ์ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้เรื่องของจิตนี้เป็นเรื่องมากมายเรามาอบรมจิตใจเบื้องต้นจึงเป็นของลำบากแม้จะยำลำบากยากเห็นสักเท่าไหร่อย่าพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของตนที่จะพึงบำเพ็ญให้เป็นไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและคว้าเอาผลคือมรรคผลนิพพานขึ้นมาครองเป็นสมบัติของตนยากเพื่อการดำเนินในทางที่ดีไม่จัดเป็นการเสียเวลาไม่เสียกำลังบังชาไม่ปราศจากประโยชน์ใดๆทั้งนั้นในขณะเดียวกันผลที่จะพึงได้รับ
ยอมเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราผู้เป็นเจ้าของแห่งงานเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงได้ถึงจุดหมายปลายทางคือความหมดเรื่องในทางใจตามพระองค์ท่านได้นี่เพิ่งทราบว่าเกิดมาจากความลำบากในเบื้องต้นจิตจะให้อยู่เฉยๆยอมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราผู้ฉลาดต่อจิตใจของเราจึงหางานที่ดีให้ใจทำเพราะใจมีหน้าที่อันเดียวเมื่อได้มีงานหนึ่งทำประจำใจแล้วงานที่สองย่อมไม่มีเช่นเดียวกันกับเก้าอี้ตัวเดียวเมื่อคนหนึ่งนั่งแล้วแม้จะมีสองคนคนหนึ่งก็ต้องยืนจะนั่งเก้าอี้ตัวเดียวด้วยกันทั้งสองคนไม่ได้ลักษณะของใจก็เช่นเดียวกับเก้าอี้ตัวนี้เมื่อได้คิดอารมณ์อันใดขึ้นที่ใจแล้วอารมณ์อื่นจะคิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ที่สองซ้อนๆกันไม่ได้นอกจากว่าใจจะยุติในอารมณ์นั้นแล้วคว้าอารมณ์อื่นขึ้นมาเท่านั้นไม่มีอันใดการอบรมจิตใจของเราเรียกว่าหาภาระที่จะเป็นประโยชน์ให้จิตทำเมื่อจิตได้คิดในทางใดแล้วหน้าที่การงานของจิตนั้นย่อมเป็นสิ่งสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับจิตเสมอไปเว้นเสียแต่ว่าเราเผลอสติหรือเรามีความจงใจจะคิดในเรื่องการงานหรืออารมณ์อะไรอีกเท่านั้นจิตจึงจะเปลี่ยนจากงานนั้นแล้วเข้าไปสู่งานอื่นเบื้องต้นต้องฝึกหัดถึงจะหนักบ้างแรงบ้างเราก็ทนต่อความลำบากเอาบ้างเป็นการดีและงานหนักที่เราทำอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ว่าจะมีความหนักหน่วงหรือเกินภาระของเราเสมอไปยอมจะมีการผ่อนหนักผ่อนเบาเช่นเดียวกับคนที่ชำนาญในงานแล้วแม้งานชิ้นที่เคยทำก็รู้สึกเป็นความสะดวกขึ้นมาในลักษณะของจิตก็เช่นเดียวกันจิตเบื้องต้นที่ยังไม่ได้เคยอบรมหรือยังไม่เคยมีความสงบยอมมาเห็นคุณค่าแห่งความสงบความภาคเพียรจึงมีกำลังน้อยต่อเมื่อได้รับความสงบเมื่อใดใจจะเห็นคุณค่าแห่งความสงบแล้วเพิ่มกำลังความเพียรของตนนั่นแหละความสงบก็จะมีกำลังมากขึ้นมาความสบายก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราต่อจากนั้นก็เรียกว่าคนรู้เรื่องของงานแม้จะหนักเบาไปบ้างก็ไม่ทอดทุระเพราะเห็นช่องทางที่จะสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกตรัสรู้ก็ดีเราอยากคาดหมายให้ไกลไปจากองค์แห่งอริยสัจคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคซึ่งมีอยู่ในกายกับใจของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่อินเดียก็ตรัสรู้ในองค์แห่งอริยสัจซึ่งมีอยู่ในพระกายและพระทัยของพระองค์ท่านและสาวกทั้งหลายต่างแต่สถานที่ท่านอยู่เท่านั้นแต่หลักแห่งธรรมแล้วเป็นอันเดียวกันกับเราซึ่งพิจารณาอยู่ณบัดนี้คำว่าทุกข์พระพุทธเจ้าก็พิจารณาเรื่องทุกข์ที่มีประจำสัตว์และสังขารภายนอกบ้างภายในบ้างธรรมภายในหมายถึงทุกข์ในพระกายและพระทัยของพระองค์เรื่องสมุทัยเครื่องเติมทุกข์หรือบ่อเกิดแห่งทุกข์โปรดได้ทราบว่ามีอยู่ที่ใจของเราทุกท่านไม่ได้อยู่
พียงประเทศอินเดียประเทศเดียวเท่านั้นมีอยู่ทั่วทั้งโลกสงสารอันนี้ใครน้อมเข้ามาพิจารณาในตัวของใครผู้นั้นก็มีอริยสัจขึ้นมาทุกโปรดได้ทราบว่าประกาศดูในกายในใจของเราทุกๆเวลาที่เราอุตส่าห์สละมาจากบ้านจากเรือนของเรามาบวชเป็นชีเป็นขาวเป็นอุบาสกอีกาเป็นพระเป็นเนนก็เนื่องจากว่าเราได้มองดูเรื่องของทุกข์เห็นว่าเรื่องความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ทรมานแก่ตัวของเราแล้วเราก็หาเครื่องแก้ทุกข์แสวงหาเครื่องแก้ทุกข์เราจึงได้อุตส่าห์สละจากบ้านจากเรือนมาบวชหรือมาปฏิบัติทำตามกำลังความสามารถของตนนั่นเป็นทุกข์พิจารณาทุกประเภทนะทุกประเภทที่มีประจำอยู่กับเราขณะนี้คือทุกข์ที่มีอยู่ในกายมีอยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าทุกข์นี้ไม่เมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วไม่เป็นตัววัตถุซึ่งพอที่เราจะเก็บหรือขนมากองไว้ถ้าเป็นอย่างด้านวัตถุแล้วเรานำมากองไว้เมื่อทุกชิ้นไหนปรากฏขึ้นก็เก็บมากองไว้กองไว้แล้วแผ่นดินผืนนี้จะไม่มีที่ไว้วางทุกเลยเฉพาะเรื่องทุกของบุคคลผู้เดียวเท่านั้นหาที่ไปที่มาไม่ได้จะเต็มไปตั้งแต่ท่อนแห่งทุกข์เหมือนกับท่อนไม้ท่อนผุนมองดูจริงๆแล้วล้วนแล้วตั้งแต่ท่อนไม้ท่อนผุนซึ่งเป็นตัวทุกข์ออกไปจากตัวของเราคนเดียวเท่านั้นเกลื่อนกราดไปหมดหาที่ไปที่มาไม่ได้และทุกข์ของคนอื่นไม่ทราบว่าเขาจะขนเก็บไปไว้ที่ไหนเพราะผืนดินผืนนี้ทั้งผืนเป็นที่เก็บขอนซุงคือกองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเสียหมดแล้วนะแต่นี้เพราะเหตุใดแผ่นดินนี้จึงพอไปมาหาสู่กันได้พอทำไร่ทำนาทำการเพาะปลูกพืชผลต่างๆได้ก็เพราะว่าทุกข์เป็นด้านนามธรรมปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปปรากฏขึ้นเมื่อไรก็ดับไปปรากฏขึ้นในชาติใดพบใดก็ดับไปในชาตินั้นพบนั้นเพราะทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงจึงเป็นของที่เกิดได้ดับได้เราทั้งหลายจึงลืมสำนึกเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่ในกายในใจของเราซึ่งเป็นมาไม่รู้กี่กับกี่กันเป็นธาตุเป็นขันธ์อันเดียวกันแล้วก็เป็นท่อนหรือเป็นเรือนแห่งทุกข์เป็นก้อนแห่งทุกข์เช่นเดียวกันนี้เมื่อแท้ธาตุสลายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟทุกข์นั้นก็สลายตัวไปกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นต้นไม้ภูเขาขึ้นมาซึ่งออกจากธาตุเดิมคือดินน้ำลมไฟเราก็เลยไม่ทราบว่าทุกข์คืออะไรแท้ที่จริงมันก็ทุกข์ก็คือก้อนธาตุอันนี้เองแต่เมื่อแปรสภาพจากธาตุนี้ลงไปแล้วก็เป็นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟจะแปรสภาพเป็นต้นไม้ภูเขาดินหญ้าอะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นไปตามเรื่องเราจึงไม่เห็นเรื่องของทุกข์ว่าเป็นไปอย่างไรบ้างทั้งที่เราเนี่ยเป็นผู้แบกภาระของทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นมาตลอดกาลจนกระทั่งถึงบัดนี้เพราะทุกข์ไม่เป็นด้านวัตถุจึงไม่พอที่จะให้ทำใจของเราให้เกิดความขยะแขยงต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตนเองแล้วเป็นภูเขากั้นเราไว้จนหาที่ไปที่มาไม่ได้ทุกข์นี้เป็นด้านนามธรรมจึงเป็นเหตุให้เราเกิดความประมาทเห็นไปเสียว่าเราไม่เคยทุกข์มาแต่การไหนเพิ่งจะปรากฏทุกข์ในขณะที่เกิดทุกเกิดขึ้นนี้เท่านั้น
พอทุกข์ดับไปแล้วก็เข้าใจว่าทุกข์ไม่เคยมีเพราะความจำก็หลงลืมไปนี่ท่านก็เรียกว่าโมหะประเภทหนึ่งนี่การพิจารณาทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้แล้วธาตุขันธ์อันนี้ล่ะตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้เคยปรากฏทุกข์มา4ครั้งเราก็ยังจำไม่ได้และทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนก็จำไม่ได้ทั้งๆที่ทุกข์นี้มีประจำขันอยู่ตลอดเวลาและนอกจากนั้นทุกข์ยังมีประจำใจอีกด้วยทุกข์ประจำใจนี้เป็นทุกข์สำคัญเราก็ไม่สามารถจะจำได้อีกและรู้วิธีแก้ไขทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากทางใจถ้าทุกข์เกิดขึ้นจากทางกายและทางใจกลายเป็นขอนตุงไปด้วยกันแล้วยิ่งหาที่ไปที่มาไม่ได้นอนก็นอนอยู่กับกองทุกข์ขอนสูงทั้งท่อนอีกนั่งยืนเดินเป็นขอนสูงไปหมดไม่มีที่ไปอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนเลยใช้การไม่ได้ยืนก็ยืนไม่ได้เพราะมีแต่ทุกข์หาที่ยืนไม่ได้นอนก็มีแต่ทุกข์หาที่นอนไม่ได้เดินก็มีแต่ทุกข์หาที่เดินไม่ได้นั่งก็มีแต่กองทุกข์เป็นขอนสูงทั้งนั้นหาที่นั่งไม่ได้นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทอดกายทอดใจของเราไว้ที่ไหนไม่มีที่ไว้เลยถ้าหากเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจเป็นด้านวัตถุกลายเป็นขอนสูงขึ้นมาแล้วอิริยาบถของเราจะไม่มีใช้แต่นี่เพราะทุกข์เป็นนามธรรมและทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจึงเป็นเหตุให้เสริมความนอนใจของเราให้มีกำลังกล้าจนมองดูเรื่องของตัวไม่พบไม่เห็นทั้งที่มีอยู่กับตัวเองนี่ท่านก็เรียกว่าอวิชชาของมีอยู่ก็ไม่เห็นทุกจนเกิดเพราะเกิดเพราะตายนี้มาไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากไหนและผลที่ปรากฏเป็นมาถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับลำดับก็นับไม่ได้และจำไม่ได้หลงลืมไปหมดก็กลายเป็นคนตื่นพบตื่นชาติตื่นขอนสูงของตัวเองมีการพิจารณากองทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ย่นเข้ามาหลักปัจจุบันกายทั้งท่อนนี้มีชิ้นไหนมั่งที่ทุกข์จะไม่ตั้งอยู่เยียวยารักษากันทั้งวันทั้งคืนอิริยาบถทั้ง4เป็นยาแก้ทุกข์บำบัดทุกข์ทั้งนั้นนี่เราเห็นไหมว่าทุกข์มีอยู่ที่ไหนทุกข์มีจำนวนมากเท่าไหร่ตามที่อธิบายมาให้ฟังแล้วเราจะทำวิธีไหนจึงจะเกิดความขยะแขยงในขอนสูงคือกองทุกข์ซึ่งล้อมรอบตัวของเราหมดจนอิริยาบถทั้ง4ย่อนลงที่ไหนไม่ได้จะเอาปลายเข็มแยงลงไปที่ตรงไหนก็ถูกตั้งแต่ขอนสูงคือกองทุกข์ของตัวเองย่นเข้ามากายของเรานี่เราเอาเข็มย่อนลงที่ไหนลองดูพอจี้ปั๊บเข้าไปก็จะถูกกองทุกข์แปบขึ้นมาทันทีอู้เจ็บนั่นนี่ก็หาที่แยงไม่ได้เหมือนกันปลายเข็มเล็กนิดเดียวแทงลงไปที่ไหนก็ถูกตั้งแต่กองทุกข์นี่เรื่องกองทุกข์ทางกายก็เหลือกำลังไม่มีใครจะยิ่งกว่าใครไม่มีใครจะได้เปรียบใครในขันธ์อันนี้ว่าจะไม่เต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วกายจะสามารถรับภาระทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากใจได้อย่างไรกายก็เต็มกำลังด้วยทุกข์ทั้งนั้นใจก็เต็มกำลังด้วยทุกข์ใจกับกายก็ต่างคนก็ต่างแบกภาระของทุกข์ด้วยกันสรุปลงไปทุกข์ทางกายก็ไหลเทลงไปสู่ใจอีกมีความไม่สะดวกกายไม่สบายในธาตุในขันธ์ขึ้นบ้างเล็กน้อยใจก็เป็นเหตุให้เดือดร้อนโรคทางใจทุกข์ทางใจก็เริ่มเกิดขึ้นอีกนี่เนี่ยที่มาถึงเรื่องกองทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ทุกชิ้นในส่วนแห่งกายของเรา
รดได้ทราบว่าเรื่องไปทั้งนั้นมีแต่ตัวทุกข์เผาหล่นกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยิ่งใจได้รับอารมณ์ที่ไม่ถูกจิตถูกใจได้รับความกระทบกระเทือนก็เพิ่มไปทั้งกองขึ้นอีกภายในใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่กับกองเพลิงทั้งกองนี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งทุกข์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดมาจากที่ไหนท่านกล่าวว่าเกิดขึ้นมาจากสมุทัยท่านกล่าวไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากความทะเยอทะยานความไม่มีเมืองพอในทางใจน้ำมหาสมุทรทะเลยังมีฝั่งใจนี้ไม่มีฝั่งไม่มีทำนบอันใดจะกั้นไว้ได้ไหลอยู่ตลอดเวลาล้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความอยากความทะเยอทะยานนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยความอยากไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านวัตถุก็ไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านอารมณ์ก็ไม่มีเมืองพอถ้าว่าพอแล้วซ้ายวัตถุเต็มทั้งโลกธาตุนี้ใครๆก็เห็นอยู่ด้วยตาก็ควรจะมีเมืองพอเห็นก็ไม่พอได้ยินก็ไม่พอทางด้านอารมณ์ก็เคยคิดเคยปรุงมาเป็นเวลาเท่าไหร่นับตั้งแต่วันเกิดมาจนบัดนี้ก็ไม่เห็นมีเมืองพอมีแต่คิดตะบันไปอย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งน้ำมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลงแต่น้ำกิเลสน้ำตัณหาน้ำสมุทัยท่วมท้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหยุดนี่แหละเป็นเครื่องเสริมทุกข์

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยะราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี้ 1. รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา .com 2. รับฟังผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.รับฟังผ่านทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านทางดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C แบนด์ความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเลตที่30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191สำหรับท่านที่ต้องการรับชมสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVสามารถรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงดังนี้ 1. รับชมผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. รับชมผ่านทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีลายทางการหลวงตามหาบัวลาย ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093
489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมาก

0: ยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี่มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดท่านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ก็เป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
1: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2549มีชื่อธรรมว่ากิเลสเผาหัวคนและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2550มีชื่อธรรมว่าโรงพยาบาลที่คับแคบขอเชิญท่านรับฟังครับ
0: เมื่อเช้าเราออกไปเห็นรถใหญ่มา3คันรถบัสรถอะไรจ้ะ3คันมาจากที่ไหนบ้างวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันว่างไม่ใช่ว่างเพื่อเที่ยวเตะเดร่อนนะว่างเพื่อศีลเพื่อธรรมให้มีบ้างนะมีตั้งแต่เรื่องกิเลสตัณหาเหยียบหัวคนแล้วดูแล้วเราสลดสังเวชนะพอว่างนี่ว่างอะไรบ้างเพื่อกิเลสฉะนั้นไม่ได้ว่างเพื่อศีลเพื่อธรรมนะเลอะเทอะมากเมืองไทยเราเวลานี้นะเลอะเทอะจนจะดูไม่ได้นะตั้งเอาย่นกันเลยตั้งแต่วงรัฐบาลลงมาเลอะเทอะทั้งหมดพูดให้มันชัดเจนเอาทำจับสิไม่ได้หาเรื่องใส่ใครนี่นะทำเป็นธรรมชาติให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานจากเท่าไหร่ไม่มีใครเหลียวแลนะแต่เรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องตลกตะแลงนี่เก่งมากเอาออกแล้วเนี่ยออกทั่วประเทศเห็นบ้ากันเนี่ยอุ้ยมันน่าทุเรศนี่นะผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งทำความชั่วช้าเสียหายมากกว่าผู้เล็กผู้น้อยนะแทนที่จะทำความดีความดีให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นสมเป็นผู้นำนำไปในหนังนรกอเวจีนำไปเพื่อความวุ่นวายฟังดูแล้วมันสลดสังเวชนะนี่ฟังถ้าท่านอะไรไม่เคยฟังเสียงธรรมฟังสนาวันนี้นะมีตั้งแต่เรื่องจุ่นจ้านจุ่นจ้านหาตั้งแต่เรื่องโลกเรื่องสารดีดนุ้นดีดนี่ทะเยอทะยานและสิ่งที่ได้มาก็คือความผิดหวังผิดหวังนอนมือเกยหน้าผากเออมันนอนไม่หลับมันผิดหวังผิดหวังเนี่ยเยอะนั่นเนี่ยเห็นไหมที่เด็ดต้มคนหลอกคนทำถ้าไม่ได้ต้มนะถ้าไม่ได้หลอกนะลองไปบังคับจิตกับจิตตภาวนาลองดูสิเอาพุทโธเข้าสู่ใจสิไม่ต้องมากให้ท่านทั้งหลายดัดท่านทั้งหลายให้ดูผลของการปฏิบัติธรรมดัดกิเลสเป็นผลดีขึ้นมาอย่างไรบ้างให้รู้นะอันนี้มีแต่กิเลสดัดสันดานเราทำก็เลยแตกกระจัดกระจายไม่มีเหลือในชาวพุทธเรานะ แม้ที่สุดในวัดก็เหมือนกันวัดก็กลายเป็นส้วมเป็นฐานพระเนรกลายเป็นมูดเป็นคู่ไปหมดแล้วเวลานี้มีตั้งแต่ผ้าเหลืองคลุมศีรษะหัวโล้นหัวโล้นใครกลัวนะโกนก็ได้โกนก็จนกระทั่งถึงกระโหลกศีรษะมันก็ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้ไม่เกิดประโยชน์นะคัมภีร์ก็กี่คัมภีร์พระไตรปิฎกมีกี่ประโยคแบกหามไปหลังหักก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่นำมาปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายสนใจปฏิบัติธรรมบ้างนะโลกร้อนมากนะเวลานี้การที่กล่าวตอนนี้เราไม่ได้ร้อนนะเราไม่มีคำว่าร้อนที่สอนเวลานี้ไม่ร้อนธรรมพุทธเจ้าไม่ได้ร้อนพระพุทธเจ้าสอนโลกพระองค์ไม่ได้ร้อนทั้งที่โลกร้อนเพื่อน้ำดับไฟสอนไปเป็นไปสาวกหลายไม่ร้อนนี่ตัวเท่าหนูกับประการเราไม่ได้ร้อนนะเราปฏิบัติตัวของเรามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งมันจ้าขึ้นมาครอบโลกธาตุพูดให้ชัดชัดจึงมามองเห็นนรกกับวิจีกิเลสเผาหัวอกคนมันสลดสังเวชจึงเตือนบ้างมีพากันพินิจพิจารณานะอย่าเห่อเป็นบ้าหาอะไรกันเห่อไม่หยุดไม่ถอยตายไม่เข็ดไม่หลับนั่นคือกิเลสต้มสัตว์โลกนั่นแหละให้มาพิจารณาบ้างนะอย่าพากันเห่อนั้นเห่อนี้ไปที่ไหนเอากิเลสออกหน้าออกตาทำไม่มีเลยนะเวลานี้ทำหมอบอยู่ที่ไหนกับกิเลสเข้าไปตามเผาทำจะไม่มีเหลือในบุคคลแล้วไม่มีเหลือในวัดในวาในพระในเนรนะมีแต่กิเลสตีตลาดหมดวัดก็กลายเป็นส้วมเป็นฐานพระเนรกลายเป็นมูดเป็นคูดไปหมดแล้วเวลานี้กิเลสเข้าครองอยู่ในนั้นทำแตกกระจายไปหมดหาที่ซุกซ่อนไม่ได้ละทำผู้มีธรรมก็ปฏิบัติลำบากนะถูกผู้ในเรื่องของกองทัพกิเลสเหยียบย่ำทำลายดูถูกเหยียดหยามกันใครไปปฏิบัติศีลธรรมเพื่อความดีงามดูถูกเหยียดหยามกันไอ้เรื่องกิเลสลากกันลงท่วมลงฐานนี่มันไม่ได้พูดนะกิเลสนั่นลากคนลงท่วมลงฐานลากคนเข้าฝืนเข้าไฟท่านทั้งหลายจะพากันพิจารณาบ้างนะวันเสาร์วันที่ว่างการงานภายนอกควรจะให้บำเพ็ญการงานภายในคือการบุญการกุศลจะไปเที่ยวเตะเล่ร่อนไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรล่ะมันตื่นโลกกันอะไรนั่งหนาตื่นมากี่การกิจการควรจะรู้เนื้อรู้ตัวด้วยศีลด้วยธรรมกระตุกเตือนบ้างสินะนี่กำลังกระตุกเตือนท่านหลายทราบหรือยังเนี่ยที่สอนนี่เราไม่มีทุกข์ในหัวใจแล้วนะเราพูดให้ชัดๆเปิดให้โลกฟังเราจวนจะตายแล้วไม่กี่วันไม่กี่ปีกี่เดือนเราก็จะตายทำเหล่านี้บำเพ็ญมาแทบเป็นแทบตายจ้าขึ้นมาในหัวใจสมหวังแล้วนี่ที่ผู้ที่ร้อนอยู่เป็นจะเป็นจะตายเย็นก็เย็นบรมสุขเห็นกันอยู่ประจักษ์แจกกันบ้างท่านทั้งหลายพิจารณานะ การพูดเหล่านี้มันจะนำธรรมมาโกหกแล้วนั้นถอดออกมาจากหัวใจมาสอนนี่คือผลแห่งการปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นผลอย่างดีอย่างนี้ผลแห่งการวิ่งตามกิเลสเป็นผลยังไงบ้างล้อกันทั่วโลกสงสารไม่คิดกันบ้างเหรอหูมีตามีใจมีทุกคนเอาไปคิดบ้างนะเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่วิ่งเต้นเพ่นกระโดดไปตามกิเลสตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งหลับตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายหาสาระอะไรไม่ได้เลยไปยังไงมนุษย์เราว่าฉลาดมันฉลาดหรือมันโง่นะหาสาระคืออะไรความดีงามจอมปราดคือพระเจ้าสอนไว้เราเป็นลูกชาวพุทธควรจะฟังเสียงอัจฉริยธรรมของจอมปราดบ้างที่ทรงบรมสุขไว้แล้วมาสอนพวกมหันตสูคือพวกเราเนี่ยให้ยืดได้ก่อนท่านพอได้มีสาระติดหัวใจบ้างอย่าเกิดมาเปล่าตายเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรมันไม่เปล่านะไม่ทำดีมันก็ทำชั่วขนเอาแต่ความชั่วช้าลำโมกองทุกข์จึงเต็มโลกเต็มสงสารนะทั้งนวันนี้นะเห็นรถมาหลายคันเราอดชิดมาได้นะมากันอะไรบ้างนี่นะมาเพี้ยนๆบังผ่านเที่ยวดูนั่นดูนี้แล้วเข้าวัดเข้าวาบ้างหรือไม่เข้าวัดเข้าวามีความรู้สึกยังไงหรือเข้ามาวัดมาวาแล้วก็ดูพระองค์นี้ปฏิบัติยังไงยังไงบ้างไปดูพระนอกจากนั้นก็โยกโทษพระเฮ้ยพระเหลวแล้วเลยตัวเองเลวขนาดไหนไม่ดูตัวเองให้ดูตัวเองบ้างนะดูตัวเองแล้วดูพระมันจะได้ถ้อยได้ความดีดูแต่ภายนอกไม่ดูภายในไม่ดีดูภายในหัวใจของตนซะก่อนแล้วดูภายนอกกระจายไปหมดเลยพระท่านหลายจำมานะวันนี้เอาธรรมะมาต้อนรับพี่น้องทั้งหลายที่มาจากทางไกลเห็นใจสงสารแนะนำสั่งสอนอ่ะไอ้นี่ยุติแล้วหิวข้าวเดี๋ยวฆ่าคนได้นะอย่าว่าไปบอกหิวข้าวมาฆ่าคนได้เราจะให้พรระงับความหิวแล้วจะไม่ได้ฆ่าคนออกแล้วนี่ทั่วประเทศมันพูดมันไม่มีความหมายอะไรเราไม่เห็นอย่างนี้อะไรกับโลกพูดได้ตลอดให้พรให้โทษก็เคยให้กันมามากแล้วแล้วเกิดประโยชน์นี่จะให้พรขาเหยียดแล้วนะปวดแล้วยังมันจึงไหนปวดขาแล้วเออที่เราพูดเราไปยกถึงเรื่องว่ากับกั้งศูนย์ดวงกาคือ
3: พี่ดำ
0: ว่าพิจารณาโลกนะ
3: อ๋อพิจารณาโลก
0: เรามาพิจารณาอีกทีหนึ่งนะ
3: ครับ
0: คือในเพชรบูรณ์ในย่านนี้เป็นย่านทุกคนทุกย่านลำบากมากเราเจอที่เราอาจจะย่อมเข้ามาหาเพชรบูรณ์ก็ได้
3: แล้วแต่เพราะมันก็มันก็อยู่ในย่านเดียวกัน
0: ย่านคือย่านนี้ในย่านเพชรบูรณ์นี่คนจนกอกมากทีเดียวมากกว่าทางพิถือ
3: ยู่ที่หมอนะครับหมอเป็นสำคัญนะครับ
0: หมอนั่นไม่งั้นแล้วแล้วติดต่อพูดกับใบเขาก็ติดต่อหามาคือยังไงก็ตามหมอต้องเป็นเครื่องประกันถ้าหมอไม่ครบเขาก็ไม่ให้ต้องยันกันอย่างนั้นอย่างอุดรก็เหมือนกันเอาไปยันกันเลยเถอะนะเราไม่ยืนเนาะไปผ่าตัดตาที่มาต่างแค่ดังที่สามสิบจังเห็นไหมอ่ะห้าร้อยสามสิบเราไปผ่าตาเพราะกรรมต่างแค่มันเห็นตาสว่างสวัยอ๋อเหมือนว่าได้ตาใหม่มาตาใหม่มันจะเป็นตาเอกหรือตาใหญ่เหรอตาใหม่คือตาเอกเขาถือว่าพระเอกนางเอกพระเอกตาเดียวก็มีนี่นะงานเอกตาเดียวก็มีถ้าว่าตาหนึ่งมันบอดก็เสร็จเลยนี่เข้าใจไหมนี่ยืนแล้วนะพูดอะไรอย่างนั้นแหละพูดอะไรเราจะพูดแล้วมีอะไรต่อ
4: พอตาแล้วเห็น
0: ชัดเลยนี่นี่ไปลงเบาเลยเชิญหมอพยาบาลมาประชุมวันโดยหยวนเลยจ้ะเพราะว่าเราจะให้เครื่องมือแพทย์ตาเขาบอกนี่เลยก็พยายามหามาให้ครบเขาบอกแล้วหมอที่จะมารักษาโรคตาเนี่ยจะครบไหมเขาบอกว่าอย่างนี้ยังไม่ครบเพราะเครื่องมือไม่ค่อยมีหมอก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาหนีมากมายแต่ท่านในเครื่องมือมากนั่นก็อะไรแล้วเขายืนยันว่าแล้วยืนยันว่าจะครบอย่างไรเนี่ยถ้างั้นเอาก็เลยหมอก่อนเลยทางนี้ก็เอาให้ครบทางนู้นหมอก็ให้ครบเขาก็ยันเลยว่าครบนี่แหละจึงได้สมบูรณ์อันนี้ไปที่ไหนกันนี่ทางบุรีรัมย์เขาก็ยืนยันมาแล้วเวลานี้ยังไม่ครบแต่เขาพยายามจะหาหมอตานี่ให้ครบอย่างนั้น อันนี้ไปทางไหนก็เหมือนกันหมอต้องสำคัญมากยืนยันมาเลยหมอให้ครบว่าพระจื้อพระจบุญนี่ก็หนหนึ่งแล้วนะชวนเขาไปหนหนึ่งแล้วนะน่าจะได้เนาะ เครื่องมือกาชื่อพระจบุญสักสิบปีผ่านไปแล้วนี่หมออะไรคือหมอจากอุดรเป็นหมอตาหมอผู้หญิงแล้วพามานี่แล้วเขาจะย้ายไปเพชรบูรณ์เขาอยากได้เครื่องมือตาว่างั้นนะเรากำลังพิจารณากันแล้วพอดีเขาถูกย้ายไปไหนนี่ที่นี่ตานี่เลยล้มไปเลยนะถ้าเขาอยู่ที่นั่นจะได้ตาขึ้นมาแล้วเพราะเราเริ่มแล้วนะเริ่มจะหาเครื่องมือตาให้พอดีเขาถูกย้ายไปเมื่อเขาถูกย้ายไปแล้วเราก็เลยย้ายไปเลยกันคือย้ายจากจะให้เป็นไม่ให้ก็ได้เราก็เลยย้ายเหมือนกันนั่นก็เลยล้มทีนี้คราวนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะหรืออาจจะบุรีรัมย์แล้วอาจจะตั้งสี่เพชรบูรณ
3: ์
0: ถ้าออกทางพิษณุโลกนั่นย่านนี้คนคุกจนมากมายเรามาคิดถึงย่านนี้ย่านเพชรบูรณ์อยู่ย่านนี้คนทุกมากมาเลยคิดว่าจะตั้งย่านเพชรบูรณ์ไปแล้วรามออกไป คือต้องหาจุดจำเป็นถึงจะแต่ละแห่งละแห่งนะไม่ใช่ศักดิ์แต่ว่าธรรมนะอย่างบุรีรัมย์นี่ก็เห็นว่าเป็นจุดสำคัญ โคราชมานะโคราชศรีสะเกษสุรินทร์อุบลนนท์กับมาบุรีรัมย์หมดแล้วเอาตั้งศูนย์นี่แล้วก็ศูนย์นี่เป็นจุดที่แรงสร้างกำลังมากที่สุดเนี่ยซึ่งจะตั้งแล้วนะเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วซึ่งเริ่มสั่งมาถึง6 ล้านเท่าไรก็ตามเข้ามาจะเอาเราไม่เหมือนใครนะถ้าจะลงใจแล้วตูนเลยถอนไม่ขึ้นเราพูดจริงๆหัวใจเราเป็นอย่างนั้นนะถ้าลงตรงไหนแล้วถอนไม่ขึ้นเลยถ้าเหตุผลไม่เหนือนี่ตัวเองตั้งลงไปแล้วตัวเองก็ถอนตัวเองไม่ได้นะต้องให้เหตุผลเหนือนี่ถึงจะถอนได้แล้วอย่างอื่นก็เหมือนกันถ้าตั้งไปแล้วถ้าเหตุผลไม่เหนือไม่สอนนี่ก็ตั้งลงไปแล้วจะตั้งลงไปก็บริกรรมเอาให้ครบนี่ตั้งลงแล้วแล้วนางพิจารณาทางเพชรบูรณ์อยู่ถ้าข้าจะไปพิษณุโลกสักทีเดียวย่านนี้รู้สึกว่าลำบากมากอยู่เยอะคนเราเลยเอานี่เป็นยังไงพิษณุโลกที่แสนนี่มันก็ต้องมาหากันได้แล้วเอาจุดควรจำเป็นมากกว่านี้เป็นจุดใหญ่เราพวกนั้นให้ค่อยไหลมาหากันก็ได้เป็นไงมีหลายเหตุผลมาพูด
4: มีเหตุผลจ้ะค่ะเ
0: นื้อ
4: เพชรบูรณ์นี้มันเป็นเหมือนเมืองในหุบเขา
0: เนี่ยเออใช่แล้ว
4: มันจะเดินทางลำบากเขาประมาณสะดวกที่เพชรบูรณ์เ
3: ดีย
0: วอะ
3: ไ
0: รเลยตั้งที่เพชรบูรณ
3: ์
0: เล
3: ย
0: เราคิดว่าเฮ้ยจะตั้งที่เพชรบูรณ์
4: เ
0: พราะเพชรบูรณ์ย่านแข็งกระด้างมากด้านนี้นะเราตั้งตัวนี้แล้วที่อื่นเขาอยากมาเขาก็มาส่วนคนจำเป็นเขาต้องจะรับแน่นอนเราเลยที่จะลงจุดนี่ที่ง่ายก่อนถามว่ามีโอกาสยังจะไปเพชรบูรณ์อยู่
4: เป็นโอกาสใช่ไหมแต่อย่างพิษณุโลกนะฮะมันเป็นชุมทางภาคเหนือนะคะคือจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานก็ไปได้เท่ากับมันมี2 จุดพิษณุโลกก็จำเป็น
0: อันนี้เราก็ได้คิดแล้วพูดกันมาแล้วนะคือจุดนั่นก็เป็นจุดจำเป็นอันหนึ่งแต่ที่ดูความจำเป็นของคนมากนี่ในย่านเพชรบูรณ์รู้สึกว่าลำบากมากกว่านั้นเราเลยจะตั้งนี่ก่อนแล้วก็ลูกเราไปถ้าเรายังไม่ตายนะจะไปหมดว่างั้นเถอะนะคือลูกไปตามความจำเป็นโดยลำดับลำดาจะไปหมดอย่าว่าอะไรทั่วประเทศไทย ถ้าเรายังไม่ตายเอาจริงๆเราไม่ได้เหมือนใครนี่นะการที่จะลงแต่ละจุดพิจารณาเรียบร้อยแล้วลงไปนั่นนี่เอาดำก่อนต่อไปนี้จะเอาอีกละกำลังเริ่มพิจารณาทาง ประเทศลาวก็ปล่อยไม่ได้นั่นนี่เรายังจะต้องติดตามมีว่าหมอที่เลี้ยงจันยังไม่กลับมาเรายืนรอเราถามไปคนหนึ่งแล้วนี่เราจะไปติดต่อทาง นี่แหละเออนี่เราพึ่งจ่ายไป13 ล้านแล้วเห็นไหมเอะกา13 ล้านแล้วนั่นมันยังไม่ครบเราจะต้องไปถามทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยถ้าว่าหมอเป็นที่พอใจแล้วหมอก็จะครบแล้วนี่เราก็จะทุ่มใส่กันเลยเพราะประเทศเราประเทศทั้งประเทศนี่ตาไม่มีจะทำไมนิ่งแล้วนี่เราก็ไม่ปล่อยเพราะเราไปวางรากฐานไปแล้ว13 ล้านแล้วนะอันนี้จากนั้นก็ไป บุรีรัมย์จากนั้นจะไปทางนู้นจะติดต่อกันไปเรื่อยๆแล้วไม่ขาดละระยะนี้ไปนะเรื่องตานะเราจะติดต่อไปเรื่อยๆสั่งเรื่อยมาเรื่อยสั่งเรื่อยมาเรื่อยน้องสงสารคนตาบอดนะคืออวัยวะของเรานี่ตาเป็นสำคัญมากนะถึงจะง่อยเปี้ยเสียแก้งเสียขาตายังดียังมีความหมายความหมายนะหูหนวกบ้างก็ตามแต่ตาพอตื่นขึ้นมาปั๊บมันจะมองไปเลยเดียวไปที่ไหนต้องเอาตาไปตาไปดูอย่างเข้ามาท่องเที่ยวที่ไหนนี่เอาตาละมาเข้าใจไหมมันไม่เห็นคนตาบอดมาในรถเลยเห็นแต่คนตาดีตาใสยิ่งกว่าตาแมวมาเข้าใจไหมเนี่ยตาจึงเป็นของจำเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรบกพร่องก็ตามนะขอให้ตายังดูตื่นมาภาพดูแล้วยังมีความหมายพอตาบอดเส้นเดียวเอาขึ้นมานั่งบนกองเงินกองทองไม่มีความหมายใช่ไหมล่ะนี่เอาจุดนี้นะเราจึงลงจุดนี้ก่อนนะจากนั้นเราก็มายกครอบยกเสียไม่ไล่ตีลูกศิษย์ตีศาลาให้มันตาบอดทั้งหมดพวกนี้นะวะทีนี้เอาไม้ไล่ตีไล่กลับบ้านมันก็ชนนั่นชนนี่ด่าชนไปจนมาที่แต่เยี่ยวลาดเพราะมันไม่มีทางไปใช่ไหมล่ะตาบอดทางนี้จะส่งเสียงเปี้ยนุ่นเปี้ยตีเรื่อยมามันกลัวมันก็ไปก็ชนต้นไม้เนี่ยคนตาบอดเราเลยเห็นแค่ท่านในศาลาเรานี่เขาจะให้บอกล่ะนี่เรายกภาพพจน์มาข้อเปรียบเทียบถูกไหมที่ว่าเนี่ยมันสำคัญมากนะตาถ้ามันตาดีนี่ป้ายไปโอ้ยความไม่ยังไม่ทันเนี่ยมันออกแล้วก็ใช่เนี่ยตาดีมันต่างกันนะกับตาบอดวิ่งชนจนนี่แล้วก็พอดีตรงนี้เปี้ยนุ่นเปี้ยนี่ไม่มีทางออกที่กับเบี้ยวออกก็ใช่ที่กับเบี้ยวลาดออกเลยเต็มสลาแล้วนี่ข้อเบี้ยพี่ที่ถูกเอาพี่หน้าสินี่เราเห็นว่าตาเป็นสำคัญหมายอย่างนี้ตอนนี้พูดอย่างนี้มันก็ออกทั่วโลกออกทั่วโลกออกที่เหตุผลกลไกมีเข้าใจไหมมันจะได้ยินกันทั่วโลกจะได้ถือเป็นสำคัญเรื่องตาบอดก็บอดจะไม่คิดมันก็ไม่ก้าวหน้านะครับถ้าคิดแล้วมันก็มีทางที่จะคืบหน้าไปไม่ว่าที่ไหนๆพอได้ข้อคิดไปแล้วอาจจะคิดกันผู้มีทุนมีร้อนมีแรงอาจจะปรึกษาหรือกันแล้วขยายงานผลประโยชน์เกี่ยวกับเช่นตาเป็นต้นนี้ออกได้นั่นเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเอาอยู่แล้วนะเนี่ยยังไม่ถึงไหนละอันนี้ตาเอ้ยขาเนี่ยมันไม่เห็นแต่มันก็อยากเหยียดคิดว่าไงตามองดูเห็นขามันไม่เห็นแต่มันก็อยากเหยียดเพราะเหตุอะไรมันปวดขาฮั่นมันก็หาทางออกนี่โอเคก็มีเท่านั้นวันนี้แล้วมีอะไรอีกล่ะว่ามาต่อไปนี้จะไปชุล่าอยู่นั่นเนี่ย
5: ครับครับ
0: ไม่ใช่เล่นนะใกล้อยู
5: ่ที่เขา
0: สงฆ์ข้อโรคฮะ
5: เขาถวายมา
0: ไหน
5: นี่ครับที่นางสง
0: แล้วว่ามามีอะไรว่ามาน
5: างสงมายาถวาย 1,000 บาทครับเขาขอเมตตาเขาอยู่สมุทรสาครนะครับ
0: เขา
5: เป็นมะเร็งที่กระดูกขอเมตตามาครับ
0: เออแล้วอะไรอยู่อ่ะว่ามาม
5: ีมาเรื่อยๆครับ
0: ฮะ
5: อันนี้ก็ญี่ปุ่นฮะ
0: ฮะ
5: ไดสุกะนางกนกตังกรกนกแล้วก็เด็กหญิงอามิอันนี้ก็ถวายมาเป็นเจดีย์วัดโส 1,000 บาทซื้อเครื่องมือรักษาเจตนา 1,000 บาทและบูชาธรรม 1,000 บาทครับแยกไปวัดโสครับ
0: 13,000 บาทเหรอ
5: ครับทั้งหมด 3,000
0: วัดโส 13,000 บาทยังบกพร่องอันนี้ยังทำไมไม่ให้อันนี้จะว่าอยู่นั่นแต่ปีไปก่อนวันนี้นะเอาละตอนนั้นวันนี้จะให้พอ
5: น
0: ะ
5: นะกอง500
0: เออวันนี้จะไปกาอยู่นาน
5: ครับ
0: เพราะดูคือเราไปที่ไหนเราดูบัญชีของเรามีรายการไหนกันตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปแล้วก็ไปถ้าเช่นโรงพยาบาลยังไม่ถึงเดือนอะไรที่เหลือเดือนไปแล้วที่ควรจะไปไปถ้ายังไม่ถึงเดือนยังไม่ให้นะเป็นระยะเพราะเราสงข้อมากต่อมากมันนับไม่ได้นะต้องจดเอาไว้อ่านดูรายการ รายการไหนไปวันที่เท่าไรเดือนใดเดือนใดรายการใดเป็นยังไงดูนี่แล้วก็ไปตามจุดเช่น อย่างที่เราจะไปวันนี้รายการนี้ก็ครบเดือนไปแล้วเราจึงคิดว่าจะไปช่วงนี้มีรายการกันไหมเนี่ย
6: ถ้าจะถามหน่อยรายการนอนก็มันเคยนอนจนชำนาญไม่ต้องจำเป็นต้องมีรายการแน่มันก็ไปนั่นอีกเสียเข้าใจไหมแต่ว่ารายการนอนล่ะว่าโอ้ยกำลังนอนจนชำนาญจะมีเรื่องรายการอะไรเนี่ยเสียเวลาตูมเลยทีเดียวได้แน่มันก็ไปอย่างนั้นอีกเสียเอาละให้นะให้พรก่อนแล้วมีอะไรอีกดูไม่มีนะเมื่อวานนี่ก็ไปเอ๊ะโรงพยาบาลเลยเมื่อวานนี่ไปศรีวิไล
7: ให้เขาสามหมื่น
6: ไปศรีวิไลธรรมดาเราให้โรงพยาบาลโรงละสองหมื่นสองหมื่นด้วยแต่ไปศรีวิไลเมื่อวานนี่ถามเขาที่นี่มีคนไข้มาประมาณเท่าไหร่วันหนึ่งวันหนึ่งเขาก็บอกหนึ่งร้อยกว่าเลยเสียใจค่าอาหารค่าอะไรก็ดีสำหรับคนไข้เดือนหนึ่งหมดประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าเดือนหนึ่งสามหมื่นก็ว่างันนี่เขาจ่ายเพื่อคนไข้คนไข้ภาคอีสานไม่ได้เหมือนคนไข้ภาคอื่นนะภาคอีสานเป็นคนจนแต่ที่มีความจนเฉยเขามีน้ำใจภาคอีสานมีน้ำใจผู้ของกงกงไปกงมาอันนี้เรามีคุณค่าในภาคอีสานคือน้ำใจเรื่องคนจนไม่มีใครเกินภาคอีสานนะแต่น้ำใจมันทัดทานกันไว้ได้หนุนกันได้แล้วไปเมื่อวานนี้โรงพยาบาลศรีวิไลการจ่ายสำหรับคนไข้เดือนหนึ่งหมดเท่าไหร่สามหมื่นเพราะว่าทีแรกเราก็ให้แล้วสองหมื่นเราจะให้เสมอกันเพราะว่าเขาว่าเดือนสามหมื่นชักยังไงไงนะเราตั้งเป็นข้อตลกขึ้น พอเขาว่าเดือนละสามหมื่นได้ยังไงนั่นนี่ เราก็มีรถคันเดียวนะว่าถ้าขายรถนี้แล้วเราก็จะไม่กลับบ้านขายรถนี้เอาเงินนี่ให้พวกลงคนไข้วะเราก็จะไม่กลับบ้านยังไงลองค้นดูที่ในกระเป๋าพอถ่ายถอนรถคันนี้ได้ไหมแล้วก็มันมีอยู่แล้วละพูดเฉยๆนั้นเอาลองค้นดูที่เงินเรามันจะพอมีถ่ายถอนรถคันนี้ได้ขี่กลับบ้านได้ไหมวะเขาก็ยกออกมาเลยให้หนึ่งหมื่นตกลงเป็นสามหมื่นเมื่อวานอย่างนั้นแล้วเมื่อวานนี้ทางศรีวิไลให้สามหมื่นไปละเราจะเตรียมไปสายแล้วเก้าโมงกว่า
8: ใกล้ๆ
6: อ
8: ยู่ครับผม
6: เ
8: ฮ้ยแก้วกระเทียม
6: เออเนี่ยมาอีกเลยสองตัวนี่นะ
8: วันนี้ทองไม่มีครับ
6: เนี่ยไม่มีก็ไม่เอาทางโน้นเด็ดทางนี้ก็เด็ดเข้าใจไหมทางโน้นอ่อนด้านนี้ก็อ่อนมันต้องสู้กันอย่างนั้นสิก็ใช้มันได้ทุกวันทุกวันไม่ใช่น้ำมหาสมุทรทะเลจะได้มาจากไหนมันก็มีบางขาดบ้างไปธรรมดานี่ไม่ใช่ใจคอยเอาคอยเอามันเกิดเหตุเกินผลใช่ไหมปักไม่ใช่อย่างไรก็มันเป็นอย่างนั้นแล้วพูดตามเหตุตามผลนี่เตรียมตัวนี่ก็ไปจะไปใต้อยู่วันนี้อันนี้กับคนต้นเพชรบูรณ์ใกล้อยู่นะเพชรบูรณ์นี้จากลมจากไปเพชรบูรณ์ประมาณสัก40กิโลนี่ยังไงนะนะจากลมจากไปเพชรบูรณ์ด้วย40กิโลเขาไปกันวันนี้มันจะข้ามเกินไปสมมติเวลาเราจะไปลมจากวันนี้เลยจากด่านนี้ไปแล้วไปลมจากข้ามถ้าวันไหนเราจะไปนู้นเราต้องเตรียมพร้อมปุ๊บปั๊บไปเลยทันเวลาให้ข้ามวันนี้เราไม่ตั้งท่าตั้งทางอะไรก็คงไม่ไปแล้วมีคำถามบางทีอาจจะให้เขาถามทางโทรศัพท์ก็ได้
7: ครับ
6: เดี๋ยวเรื่องช้าเ
7: ร
6: ื่องจะตั้งบุรีรัมย์แล้วก็จะไปตั้งเพชรบูรณ์อีกท
7: ีครับ
6: ตั้งขยายออกไปขยายออกไปเลยเอาล่ะสนใจเอาออกได้แล้วออกได้แล้วโอ้โหวัดเขาคู่อะไรปวดอ่ะ
9: ก็ชื่อสุรีรัตน์เอี่ยมเพ็ญแขทำบุญไปลาว 1,000 บาทแล้วก็บูชาธรรม 1,000 บาทเป็นเช็ค 2,000 บาทนี่ก็เป็นเช็คครับนี่เป็นเช็คคุณแม่ประพินเนี่ยขายขนมตุ๊บตับนั่นแหละครับที่ทำขนมตุ๊บตับนะฮะเนี่ยเขาชื่อประพินเขาชื่อประพินถวายเช็คมา 10,000 บาท
6: เวลาไปภูหลวงที่ เป็นโรงพยาบาลที่คับแคบอยู่เรียกว่าคับแคบอยู่มากเลยมีเราของไปส่งอะไรนี่ก็ไปให้ไปติดต่อเจ้าของที่เขาที่ติดกับโรงพยาบาลก็เลยเขาไม่ขายเลยสิ้นท่าเลยไม่ได้แคบอยู่นั่นถ้าเขาขายเราจะซื้อมีห้างทางชื่ออื่นแล้วก็เคยซื้ออย่างนั้นซื้อขยายออกไปขยายไปที่ที่ไหนเขาขายเราได้แล้วถึงถ้าเขาไม่ขายก็จนใจอย่างว่าลีจภูมิที่มันตัดเข้ามาแล้วเป็นแหลมเขาเรียกว่าเป็นแหลมทะเลนั่นแหละเข้ามาแทงโรงพยาบาลเข้ามาดูมันดูไม่ได้ธรรมดาถึงจะแคบก็ตามให้มันตัดตรงแนวไปเลยอย่างดีนี่ก็ขอซื้อเขาก็ไม่ขายเออเราไปซื้อที่อื่นทางด้านทิศเหนืออันนี้กว้างเนี่ยกว้างเต็มเหนียวเลยเอาให้หมดเลยทางด้านนี้ที่มันแพงเข้ามานี่เลยไม่ได้ละไม่ได้ช่างมันเลยเอาด้านมันได้แล้วว่าเลยซื้อได้ทิศเหนือกว้างอันนี้กว้างอันนี้กระบุนแล้วอำเภอหนองหลวงหรืออะไรตะกี้เนี่ยพูดตะกี้นี่ฮะหนองหลวงเหรอมันลืมแล้วที่โรงพยาบาลนี่เราการแคบที่มันติดต่อกันกับเจ้าของที่เขาแล้วไปเขาติดต่อขอซื้อเขาไปขายแล้วเลยบดทายก็เลยแคบอยู่ไ
10: ว้ถวายเช็คครับเขาชื่อชายธงบุญเรืองถวายเช็ค 5,000 บาทเนี่ยชื่อชายธงบุญเรือง
6: พอใจ
10: ครับ
6: ที่ผู้หลวงเนี่ยที่ว่าคับแคบอยู่ก็คับแคบอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เพราะเขาไม่ขายทางด้านทิศใต้ทางด้านเด่นก็มีตึกมีอะไรทางด้านทิศใต้โลกทางด้านทิศใต้ก็โลกไปเลยแต่ที่เขาไม่ขาย
10: หมอลุงเรืองครับหมอลุงเรืองลิ้มไพบูลย์ถวายเช็คเนื่องในโอกาสวันเกิดของพี่สาวและของภรรยาจำนวน 10,000 บาทแล้วนี่ในแพทย์หญิงกรวราล้อสกุลทองอยู่ที่โรงพยาบาลสองพี่น้องท่าใหม่จันทบุรีฝากมา 2,000 บาทถวายหลวงตารวมแล้วในนี้ 12,000 บาทครับ
6: เพื่อเพิ่มบ้านฝางอำเภอบ้านฝางถวายขอนแต่งอะไรซื้อให้หมดเลยเพื่อจะเที่ยวว่าพัสดุก่อสร้างให้ทางโรงพยาบาลติดต่อกับทางรัฐบาลเองแต่ว่าเราจะให้เฉพาะที่เราให้ก็ติดต่อก็อยู่ให้ติดต่อก็ทางนู้นก็ยากเราก็จะซื้อให้เพราะว่าได้เขาซื้อทันทีว่าเขาเลือกที่จะมาดูนี่สิผ้าได้ก็พอดีเลยเยอะบทเลยเราเอาบททั้งหมดเลยตัวนี้สิผ้าได้ยกเลิกเก่าเท่ากับครัวไฟเข้าไปแล้วอยู่ไม่ได้ก็เหมือนว่าอยู่ในครัวไฟไม่สมศักดิ์ศรีในคำว่าโรงพยาบาลเพื่อรักษาคนทั่วโลกเราไม่ได้ไม่ได้ก็พอเข้าไปปั๊บก็เห็นกระดาษคลุมอยู่แล้วนึกคลุมอะไรถ้าคนตาย ขาคุมไว้พวกจะเผาอะไรนี่มันอะไรตายแล้วนะแล้วว่าไม่เห็นเผาคุมไว้กี่วันได้หรือว่าคุมไปไม่อะไรสามปีแล้วก็เสียแล้วทำไมก็เสียใช่ไหมแล้วมีใบจะแฟนไหมล่ะมีแล้วยังไม่มีแล้วมีที่จะได้ไหมล่ะไม่มีเอาให้แล้วไงได้พอเข้าไปปั๊บก็ติดปุ๊บเลยเสียก็ได้บอกก็ให้อะไรอ่ะคือที่ให้เพราะที่มันทับแค่มันเท่ากับครัวไฟเขาได้ละโรงพยาบาลที่อำเภอฝางเข้าไปดูไม่ได้อยู่กลางตลาดจะมองดูจนก็เรียกว่าอาจจะดูให้พอบอกพอดีแล้วยังมาดูไม่ได้แล้วไงอ๋อแล้วก็ติดต่อไปทางตัวถ้าสักรู้จะรับรองทางพัสดุก่อสร้างโรงพยาบาลใหญ่ที่ใหญ่เราจะซื้อให้เราบอกให้ติดต่อโดยด่วนเพื่อเราจะซื้อสิ่งถ้าเขาไม่รับรองเราซื้อสิ่งหาอะไรก็เกิดประโยชน์เพราะเราบอกแล้วว่าเราไม่มีเงินที่จะซื้อพัสดุก่อสร้างเครื่องก่อสร้างมันน้อยไปโรงงานทั้งโรงนะมันไม่น้อยแต่ว่าที่เราจะซื้อให้ซักซักขอให้ได้มาเอาแพงก็แพงอะไรได้ที่ซักรถก็ได้ถึงยกโรงพยาบาลครอบครัวออกไปทุกวันสร้างหลังแล้วพอเราเข้าไปอำเภอฝางห่างประมาณ1 กิโลพอดีเลยพอไปอยู่ทางขวาผมก็เข้าไปอำเภอฝางความนี้ไงก็เราก็ทำเสร็จแล้วเราไปดูคนความเนื้อจะทั้งหมดเราซื้อทั้งหมดเลยหลายร้านอ่ะก็เข้าไปที่แล้วตามบ้านนอกไม่แพงก็หลายร้านเลยประกันหนึ่งก็อาจจะทราบว่าเราเป็นคนซื้อก็ได้นะถ้าธรรมดาจะไม่มีใครซื้อได้แล้วว่างั้นแต่เราจะเอาเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนใหญ่เอาแพงมากก็เอาวะอยู่นี่ไม่แพงก็หัวใจชีวิตของคนแล้ววะหรือเอาหรือเอาซื้อให้หมดที่เพราะที่เก่ารู้จะเป็นที่อนามัยเรียกว่าเขาไม่ถามถึงเนี่ยพอได้ชื่อใหม่แล้วพอใจไปอย่างที่น้องบัวระพูนี่ที่จะก่อนเป็นพออยู่ที่แรกก็เหมือนเป็นโรงพยาบาลอำเภอพอโรงพยาบาลเป็นจังหวัดพอได้โรงพยาบาลเป็นจังหวัดแล้วอันนั้นก็รู้เป็นอันนั้นไม่เป็นนะ
11: หวายเงินครับหวายเงินครับลูกสาวในพัดบุญญาสิริถวายเป็นบุญกุศลให้ในพัด 1,000 บาทนี่ทัศนวันศิลอาภาถวายผ้าขาว1พับทิพย์อาภาถวายผ้าขาว1พับครับแล้วก็ทิพย์อาภาศิลอาภาถวายเงินสด 1,000 บาทครับอันนี้หมอสานิทและครอบครัวบูชาธรรมหลวงตา 1,000 บาทครับหัวหน้ากอง500แดงแก้ว500อุดรทวี 1,500 ครับอันนี้มีประกาศให้ทราบนะครับผู้ที่มีประกาศให้ทราบครับผู้ที่จะติดตามขบวนหลวงตาไปเวียงจันทน์ประเทศลาวอันนี้หมออ้วนเป็นผู้ส่งมาบอกว่าเนื่องจากมีรถยนต์ตามขบวนของหลวงตาเป็นจำนวนมากทางด่านไทยและลาวได้ขอให้มีการติดบัตร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยอดลงทะเบียน